สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารราชการไทยนะคะการบริหารราชการนั้นเนี่ยนะคะถ้าจะให้ประสบความสำเร็จที่ดีนั้นเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความเชื่อมโยงแล้วก็มีความสัมพันธ์กันหลายประการนะคะวันนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะมีผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารราชการนะคะในเรื่องแรกนะคะที่อาจารย์จะพูดนะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยนะคะที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จนะคะความหมายนะคะเรามาดูความหมายก่อนละกันนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าสำเร็จและอะไรคือสิ่งที่จะเป็นปัจจัยนะคะการที่เราจะบอกว่าหน่วยงานราชการประสบความสำเร็จได้นั้นนะคะมันจะหมายถึงความสามารถขององค์การภาครัฐนะคะหรือองค์การราชการในการที่จะรักษาตัวให้อยู่รอดนะคะทำงานให้ประสบความสำเร็จปรับตัวหรือรักษาสภาพแล้วก็สามารถจะเติบโตได้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะก็สามารถที่จะปรับตัวและสามารถจะดำเนินการให้บรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ขององค์การตามนโยบายขององค์การที่มีการจัดตั้งขึ้นได้นะคะซึ่งความสำคัญของการบริหารราชการนั้นก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะทางสังคมและสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะตามโลกาภิวัตน์นะคะหรือว่าตามสภาพแวดล้อมหรือมีการนวัตกรรมสิ่งใหม่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ในการพัฒนาระบบราชการนะคะก็จะต้องคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักนะคะทีนี้การที่จะดำเนินงานให้ราบรื่นต่อเนื่องแล้วก็เกิดประโยชน์แก่ประชาชนนะคะอันนี้ก็จะมาดูกันนะคะว่ามันจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบนะคะปัจจัยนะคะปัจจัยที่จะพูดถึงสิ่งที่จะมากระทบเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นปัจจัยความสำเร็จละกันนะคะความสำเร็จเนี้ยนะคะก็จะเป็นปัจจัยที่สามารถจะทำให้บรรลุความสำเร็จตามที่องค์การได้มีการตั้งเป้าหมายไว้นะคะแล้วก็ยังสามารถทำให้เกิดเป้าหมายในระดับของการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนนะคะเชื่อมโยงและก็สามารถจะดำเนินการได้แล้วเสร็จตามลำดับความสำคัญของนโยบายได้นะคะปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยทางสำนักงานกพ.นะคะเขาก็จะมีการพิจารณามุมมองนะคะอยู่4ด้านนะคะด้านแรกนะคะเราเรียกว่าเป็นด้านที่มีส่วนเกี่ยวด้านที่เป็นด้านของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะภายนอกองค์การนะคะด้านที่2นะคะก็คือด้านองค์ประกอบภายในขององค์การนะคะและด้านที่3ก็คือด้านนวัตกรรมหรือการพัฒนาเทคโนโลยีหรือเทคนิคในการปฏิบัติราชการแบบใหม่นะคะและด้านที่4นะคะก็จะเป็นมุมมองในด้านของการเงินนะคะทีนี้เกณฑ์ที่จะกำหนดว่าปัจจัยที่เราเรียกว่าความสำเร็จนั้นคืออะไรนะคะประการแรกก็คือสิ่งที่นะคะมุ่งความสำเร็จไปที่ผลผลิตและผลลัพธ์นะคะผลผลิตเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลหรือเป็นเป้าหมายในเชิงของปริมาณนะคะแล้วก็มีผลลัพธ์ซึ่งจะเป็นเป้าหมายในเชิงของคุณภาพนะคะส่วนเกณฑ์ข้อที่2นะคะก็คือการสำเร็จนั้นจะต้องสามารถบรรลุนะคะกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การได้นะคะถ้าหากว่าดำเนินการแต่ไม่บรรลุวิสัยทัศน์หรือไม่ตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของสิ่งที่องค์การตั้งไว้เราก็จะถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จนะคะส่วนในเกณฑ์ข้อที่3นะคะก็คือมีความหมายที่เฉพาะเจาะจงและเข้าใจได้ง่ายนะคะไม่คลุมเครือข้อที่4นะคะก็คือผู้บริหารเนี่ยให้การยอมรับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งนะคะแล้วก็สามารถจะทำให้เกิดนะคะเขาเรียกว่าสิ่งที่ผูกมัดร่วมกันของบุคลากรที่จะให้ทำงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การนะคะและเกณฑ์ข้อที่5ค่ะก็คือองค์การต้องสามารถควบคุมผลให้เกิดในทางปฏิบัติได้นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแล้วความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารราชการไทยนั้นเนี่ยนะคะมันจะมีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานอย่างไรนะคะการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะก็จะสามารถทำให้หน่วยงานเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวการปรับตัวเนี่ยก็จะเกิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดการจัดแบ่งโครงสร้างของหน่วยงานที่มีความเหมาะสม
ตามสถานการณ์นะคะที่สอดคล้องกับสภาพการที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ภารกิจของงานที่จะต้องทำรวมทั้งควรจะต้องสอดคล้องกับการตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆด้วยนะคะทีนี้การเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีทั้งการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เป็นการเมืองนโยบายของรัฐบาลเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีรวมทั้งมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะคะการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ส่งผลนะคะต่อการพัฒนาหรือการควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่เราจะพบเห็นได้ทีนี้ถ้าเราจะมาดูกันว่าปัจจัยที่เป็นสิ่งที่มีความสำเร็จเนี่ยนะคะตามภาพรวมนะคะจากที่เราได้พูดมาแล้วนะคะอาจารย์ก็จะขอจัดกลุ่มนะคะเป็นประเภทใน2ลักษณะนะคะลักษณะแรกนะคะเราเรียกว่าสภาพแวดล้อมภายในลักษณะที่2นะคะเราเรียกว่าสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะและในตอนต่อไปนะคะอาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังว่าสภาพแวดล้อมภายในเนี่ยเรามีปัจจัยอะไรบ้างและสภาพแวดล้อมภายนอกมีอะไรบ้างค่ะก็ให้นักศึกษาติดตามชมต่อไปนะคะ

จากที่เราได้มีการแบ่งนะคะปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารราชการไทยออกมาเป็น2ประเภทนะคะในตอนนี้นะคะอาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังว่าปัจจัยที่มีการพูดถึงนั้นเนี่ยนะคะเราเรียกว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในนะคะประการหนึ่งและปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกอีกส่วนหนึ่งนะคะทีนี้เราจะมาทำความรู้จักกันนะคะว่าสภาพแวดล้อมภายในเนี่ยนะคะที่มีผลต่อการบริหารราชการไทยเนี่ยนะคะจะประกอบด้วยปัจจัยอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกันสักนิดหนึ่งคำว่าสภาพแวดล้อมภายในเนี่ยนะคะหมายถึงอะไรนะคะความหมายของเขาก็คือปัจจัยหรือสิ่งที่เป็นปัจจัยนะคะที่มีผลต่อการดำเนินงานของระบบราชการนะคะก็จะมีการจัดแบ่งออกเป็นโครงสร้างขององค์การบุคลากรงบประมาณทรัพย์สินขององค์การกฎระเบียบภายในองค์การนะคะวัฒนธรรมองค์การนะคะภายในของระบบราชการนั้นๆเป็นต้นนะคะซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือคุณภาพทางการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานราชการเหล่านั้นนะคะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะคะก็ได้มีการเสนอตัวประเด็นที่จะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์การนะคะโดยใช้หลักการตามแนวคิดของ McKinsey นะคะที่เรียกว่า 7S นะคะหรือMcKinsey Framework นะคะประการแรกเลยค่ะสิ่งที่เป็นปัจจัยภายในที่สำคัญก็คือยุทธศาสตร์ค่ะยุทธศาสตร์หมายถึงอะไรก็หมายถึงทิศทางหรือขอบเขตที่องค์การเนี่ยจะดำเนินไปในระยะยาวนั้นนะคะก็ต้องมีการวางแนวทางการดำเนินงานนะคะยุทธศาสตร์ก็จะสอดคล้องกับเรื่องของวิสัยทัศน์นะคะพันธกิจและเป้าหมายของหน่วยงานนะคะว่าจะดำเนินการอะไรนะคะเพราะนั้นการดำเนินงานของหน่วยงานเนี้ยนะคะก็จะอยู่ที่ว่าเรามีการจัดตั้งยุทธศาสตร์นั้นเนี่ยนะคะอย่างไรแล้วก็ยุทธศาสตร์นั้นเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวที่เป็นเข็มทิศถ้าเราตั้งยุทธศาสตร์ไว้ที่เป็นยุทธศาสตร์ในเชิงรุกก็แปลว่าเราจะต้องทำงานในอีกลักษณะหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นเชิงการแก้ปัญหานะคะหรือการดำเนินการไปเรื่อยๆแต่ต้องมีสิ่งที่จะต้องมีความกระตือรือร้นหรือพยายามทำให้ยุทธศาสตร์นั้นประสบความสำเร็จนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนะคะซึ่งในการจัดทำยุทธศาสตร์นั้นก็จะบอกว่าพันธกิจที่เราควรจะทำคืออะไรและใครจะต้องเป็นผู้ทำหน้าที่หรือผู้รับผิด

เป็นเจ้าภาพในแต่ละภารกิจนั้นๆ นะคะประการที่2นะคะปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือโครงสร้างองค์การนะคะโครงสร้างองค์การเนี่ยนะคะหรือภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า structure เนี่ยนะคะ structure ก็จะเป็น S ตัวที่2นะคะก็คือเป็นโครงสร้างที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นตามกระบวนการหรือเป็นหน้าที่ของภารกิจขององค์การนั้นนะคะเขาก็จะมีการจัดแบ่งนะคะเป็นแผนกเป็นฝ่ายนะคะแบ่งหน่วยงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบมีการจัดสายบังคับบัญชานะคะก็จะมีทั้งในระดับที่มีหลายส่วนหลายชั้นการบังคับบัญชาหรืออาจจะเป็นแบบแบนราบก็ได้นะคะการจัดโครงสร้างองค์การที่ดีเนี่ยจะต้องมีส่วนที่ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานอาจจะช่วยทำให้ลดความซ้ำซ้อนหรือความขัดแย้งในหน้าที่นะคะอาจจะมีการรวมนะคะรวมภารกิจที่ซ้ำซ้อนกันมาอยู่ในแผนกเดียวกันถ้าหากว่าหน่วยงานเนี่ยแต่เดิมให้บริการไม่ทั่วถึงก็อาจจะมีการขยายองค์การนะคะอันนี้ก็การขยายองค์การก็ตามขอบเขตความรับผิดชอบแล้วก็ให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ที่ดีนั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความสะดวกในการติดต่อประสานงานด้วยนะคะประการที่3นะคะปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่3เราเรียกว่าเป็นระบบนะคะระบบเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า system นะคะคำว่าระบบก็คือระบบในการทำงานนั่นเองนะคะก็จะแบ่งออกมาเป็นระบบย่อยๆหลายสิ่งนะคะเช่นนะคะระบบบัญชีระบบการเงินนะคะระบบพัสดุระบบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระบบของเทคโนโลยีสารสนเทศระบบของการติดตามประเมินผลเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งระบบงานต่างๆเนี้ยนะคะก็ควรจะต้องมีการคิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการปฏิบัติงานนะคะที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ขององค์การนะคะระบบต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะต้องมีการวางแผนให้ดีนะคะมีการดำเนินการมีการตรวจสอบและที่สำคัญค่ะระบบก็จะต้องนำไปสู่การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของตามยุทธศาสตร์ที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นไว้นะคะประการที่4นะคะปัจจัยที่4เนี่ยเราเรียกว่าเป็นทักษะหรือความชำนาญนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า skill ถ้าถามว่า skill เป็นสิ่งเดียวกันกับคำว่าสมรรถนะใช่หรือไม่นะคะตามแนวคิดของ McKinsey เนี่ย skill ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า competency หรือสมรรถนะนั่นเองนะคะการสร้างสมรรถนะของบุคลากรในหน่วยงานเนี้ยก็ควรจะต้องให้มีความสอดคล้องนะคะกับการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสมรรถนะของบุคลากรเนี้ยสามารถจะจำแนกออกได้เป็น2สิ่ง2ด้านนะคะ2ด้านหลักๆก็คือด้านแรกนะคะเราเรียกว่าเป็นสมรรถนะด้านงานนะคะแล้วก็เป็นสมรรถนะที่จะทำให้บุคลากรเนี่ยสามารถจะปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็อยู่ในแนวทางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วก็อาจจะมีการศึกษาต่อหรือให้มีการอบรมเทรนนิ่งเพิ่มเติมนะคะส่วนสมรรถนะประเภทที่2นะคะเราเรียกว่าเป็นสมรรถนะด้านการบริหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นสมรรถนะสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการภาวะผู้นำสูงนะคะอันนี้ก็จะต้องมีความสามารถในเรื่องของการเชิงกลยุทธ์การคิดสร้างสรรค์นะคะการตัดสินใจนะคะแล้วก็ต้องมีทักษะในการบริหารจัดการให้ประสบความสำเร็จด้วยนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นปัจจัยนะคะที่เป็นปัจจัยที่4นะปัจจัยที่5ค่ะอันนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญนะคะสำคัญมากๆเลยก็คือเป็นเรื่องของบุคลากรนะคะอันนี้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า staff นะคะในองค์การเนี้ยควรจะมีบุคลากรที่มีจำนวนมากพอแล้วก็ต้องมีคุณสมบัติมีศักยภาพที่เหมาะสมกับการดำเนินภารกิจขององค์การนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะนอกจากในส่วนของบุคลากรที่มีศักยภาพแล้วเนี่ยนะคะหน่วยงานก็จะต้องมีการจูงใจการทำรงรักษาบุคลากรแล้วก็ต้องมีการพัฒนาบุคลากรต่อยอดให้เป็นทุนมนุษย์ที่ดีของหน่วยงานนะคะบุคลากรก็จะช่วยตอบสนองความเติบโตขององค์การได้ดีค่ะปัจจัยที่6นะคะก็จะเป็นปัจจัยที่6นี้ก็จะเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่เราเรียกว่าเป็นลีลานะคะหรือเป็นแบบหรือลักษณะของการปฏิบัติงานนะคะภาษาอังกฤษเราก็ใช้คำว่าสไตล์นะคะในส่วนนี้นะคะก็คือการแบบแนวทางในการดำเนินงานเนี่ยนะคะแต่ละหน่วยงานนะคะหรือว่าภาวะผู้นำของผู้บริหาร

ค่ะก็จะมีความสำเร็จต่อการทำงานที่นี่ภาวะผู้นำของผู้บริหารเนี่ยก็ควรจะต้องมีแนวทางในการที่จะชี้นำเพราะฉะนั้นสไตล์การทำงานของแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นไปในทิศทางที่อยู่ในรูปของค่านิยมนะคะที่เป็นวัฒนธรรมองค์การที่ประพฤติปฏิบัติกันมาหรือเป็นสิ่งที่ผู้นำเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประพฤตินะคะหรือเรื่องของจริยธรรมนะคะคุณธรรมแนวทางการทำงานที่ดีนะคะอันนี้ก็แต่ละหน่วยงานเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันบางหน่วยงานนะคะเราจะเห็นว่าค่านิยมในการทำงานของเขาเนี่ยจะมีสไตล์ในเรื่องของมุ่งผลสัมฤทธิ์นะคะเขาก็จะทำงานให้รีบเสร็จนะคะทำให้เสร็จทันเวลางานก็จะได้ไม่เกิดความล่าช้าบางหน่วยงานค่ะก็จะเน้นในเรื่องของการรักษาความลับขององค์การนะคะถ้าหากว่าหน่วยงานนั้นเป็นหน่วยงานประเภทข่าวกรองหรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองนะคะหรือผลประโยชน์ก็จะมีลักษณะของการปฏิบัติงานนะคะที่มุ่งเน้นไปในเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็ความไม่คดโกงความไม่คอร์รัปชันนะคะเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นสไตล์การทำงานของแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็จะเป็นการกำหนดนะคะว่าหน่วยงานนั้นเนี่ยจะทำงานได้ประสบความสำเร็จหรือไม่นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะก็คือปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์การนะคะที่สำคัญก็คือค่านิยมร่วมนะคะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า share value นะคะตัวนี้ก็จะหมายถึงสิ่งที่บุคลากรส่วนใหญ่ในองค์การเนี่ยประพฤติปฏิบัตินะคะจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์การในการปฏิบัติงานแล้วก็ทำให้เกิดเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานของบุคคลต่างๆในองค์การด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสำคัญนะคะอย่างเช่นตอนนี้นะคะอย่างเช่นหน่วยงานราชการเนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดค่านิยมร่วมของความเป็นราชการนะคะอย่างเช่น I am ready อย่างเงี้ยนะคะในตัวแต่ละตัวอักษรเนี่ยก็จะมีค่านิยมประเภทต่างๆนะคะเช่นที่ตอบสนองต่อวัฒนธรรมนะคะหรือว่าเป็นปรัชญาของการเป็นระบบราชการนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของสภาพแวดล้อมภายในนะคะที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารราชการ

จากที่เราได้รู้จักปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารราชการไทยไปแล้วนะคะในตอนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะที่ส่งผลกระทบกับความสำเร็จในการบริหารราชการไทยนะคะเรามาดูกันนะคะเมื่อกี้ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในเราบอกว่าเราใช้หลักของ 7S นะคะของ McKinsey ไปในปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกเนี้ยเราจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นค่ะเรามาดูความหมายก่อนว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยนะคะหมายถึงอะไรนะคะปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อองค์การจากสาเหตุของภายนอกองค์การอันนี้บอกได้เลยนะคะคำว่าภายนอกองค์การมันจะเป็นสิ่งที่หน่วยงานเนี่ยสามารถจะควบคุมได้ลำบากนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะเกิดภาวะต่างๆที่อยู่ต่างประเทศแต่ว่าส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทยนะคะดังนั้นเนี่ยการควบคุมสภาพแวดล้อมภายนอกให้เป็นไปตามที่ผู้บริหารหรือว่าหน่วยงานนั้นต้องการเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากนะคะปัจจัยสภาพแวดล้อมเหล่านี้นะคะได้แก่อะไรบ้างนะคะอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองนะคะอย่างเช่นนะคะเกิดมีปัญหาผลกระทบในต่างประเทศนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดหุ้นตกน้ำมันแพงอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะคะอันนี้ก็อาจจะส่งผลมาที่ทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมนะคะรวมทั้งบางทีนะคะก็จะมีในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะที่ทำให้โลกเนี่ยแคบลงนะคะมีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ขึ้นอะไรประมาณเหล่านี้นะคะสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแล้วในประเทศไทยนะคะเขากำหนดสภาพแวดล้อมภายนอกกันอย่างไรนะคะก็จะมีทั้งต่างประเทศมีของประเทศไทยนะคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการแล้วกันนะคะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการปรับปรุงระบบ

บราชการในประเทศไทยเขาได้เสนอผลการวิเคราะห์นะคะสภาพแวดล้อมภายนอกด้วยหลัก C PACE นะคะ C PACE เนี่ยก็จะประกอบด้วย5ด้านนะคะซึ่งเป็นแต่ละตัวอักษรเนี่ยนะคะก็จะแสดงปัจจัยภายนอกแต่ละด้านแต่ละด้านนะคะแล้วก็จะมีผลกระทบนะคะในระดับกว้างนะคะมีผลกระทบโดยตรงโดยอ้อมต่อการปฏิบัติงานขององค์การภาครัฐนะคะทั้งองค์การที่เป็นภาคเอกชนด้วยนะคะองค์การของรัฐบาลด้วยนะคะตัว C PACE นี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะตัวแรกเลยนะคะ C นี่มาจาก customer นะคะ customer เนี่ยก็คือผู้รับบริการนะคะในปัจจัยภายนอกที่หน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะห์ก็คือเรื่องของการรับผลประโยชน์นะคะของผู้รับบริการนั่นเองนะคะหรืออาจจะเป็นตัวลูกค้านะคะเป็นคู่แข่งขันนะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายการทำงานด้วยกันนะคะประมาณอย่างนี้นะคะซึ่งปัจจัยภายนอกเนี่ยนะคะประเภทของผู้รับบริการเนี่ยหรือว่าเป็นลูกค้าเนี่ยนะคะก็จะมีการกระแสเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะฉะนั้นการออกผลิตภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีความเหมาะสมนะคะอย่างในยุคสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เรามีลูกค้าที่นะคะผู้รับบริการหรือประชาชนเนี่ยเป็นผู้ที่ยังไม่มีความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีนะคะเราก็อาจจะเปิดสำนักงานแล้วก็ให้ผู้บริการมาพบนะคะที่สำนักงานนะคะก็เปิดเป็นเคาน์เตอร์ให้บริการแต่ปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าผู้รับบริการเนี่ยมีภารกิจมากขึ้นมีเวลาน้อยลงเราก็จะเห็นว่าเรามีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ทดแทนนะคะเราก็อาจจะปรับเป็นระบบของ e-government นะคะเป็นการให้บริการประชาชนในรูปแบบของการใช้ดิจิตอลหรือใช้อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเป็นสื่อโซเชียลมีเดียในการให้บริการประชาชนมากขึ้นนะคะส่วนปัจจัยที่2นะคะเป็นตัว P นะคะตัวนี้ก็คือ political and legal นะคะอันนี้ก็จะรวมเลยนะคะทั้งด้านกฎหมายและการเมืองนะคะปัจจัยเหล่านี้นะคะจะหมายถึงอะไรบ้างนะคะก็จะหมายถึงนะคะปัจจัยทางด้านการเมืองก็คือนโยบายของรัฐบาลนะคะแล้วก็ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลานะคะแต่ละรัฐบาลเนี่ยก็จะมีนโยบายที่แตกต่างกันหรืออาจจะมีความต่อเนื่องกันก็แล้วแต่กรณีนะคะแต่ว่าสภาพการทางสภาพแวดล้อมทางสังคมหรือนโยบายการเมืองของต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้รัฐบาลนะคะหรือว่าองค์การในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดการค้าเสรีนะคะกฎหมายการค้านะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องการปรับตัวเข้าสู่ Thailand 4.0 นะคะปรับตัวเป็น e-government นะคะที่จะต้องมีการประเมินความสำเร็จของการบริหารราชการเหล่านี้นะคะมันก็จะนำมาซึ่งนโยบายของหัวหน้าคณะรัฐบาลนะคะแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัตินะคะซึ่งเป็นเหมือนกับจะเป็นภาคบังคับเพราะว่าเนื่องจากจะต้องมีการประเมินคุณภาพการทำงานนะคะว่าสามารถดำเนินการได้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยนะคะมีการปรับปรุงวิธีการทำงานมีการดำเนินการนะคะมีการกำหนดยุทธศาสตร์นะคะมีการปรับปรุงกฎหมายนะคะแล้วก็ทำให้ระเบียบต่างๆให้สอดคล้องกับวิธีทางการบริหารของภาครัฐนะคะนี่ก็เป็นสิ่งจำเป็นปัจจัยที่3นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจค่ะนะคะภาษาอังกฤษเราก็คือใช้คำว่า economics นะคะ economics เนี่ยจะเป็นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลนะคะกับความเจริญรุ่งเรืองเสถียรภาพทางเศรษฐกิจกำลังซื้อของคนนะคะค่าครองชีพนะคะรายได้ต่างๆเหล่านี้นะคะจะเป็นสิ่งที่พัวพันกับเรื่องของปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็จะเป็นตัวกำหนดนะคะตลาดนะคะของประเทศด้วยนะคะก็มีทั้งเรื่องของการกำหนดราคาสินค้านะคะอาจจะส่งผลในเรื่องของนโยบายการทำนโยบายการเงินการคลังนะคะซึ่งเมื่อปัจจัยทางเศรษฐกิจเนี้ยอาจจะไม่ใช่เป็นปัจจัยแค่ในประเทศไทยเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่ประเทศไทยมีเรื่องของการค้านะคะมีการลงทุนในต่างประเทศมีการค้าระหว่างประเทศมีการส่งสินค้าออกมีการนำสินค้าเข้านะคะมันก็จะส่งผลให้ต้องมีการวางแผนขององค์การทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นรวม

คงจะต้องมองดูแนวโน้มของเศรษฐกิจในอนาคตได้ด้วยนะคะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนะคะดูภาวะเงินเฟ้อนะคะการกำหนดอัตราภาษีนะคะหรืออัตราของการว่างงานเหล่านี้ก็จะนำมาสู่แนวทางในการวางแผนขององค์การที่เกี่ยวข้องนะคะหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้นะคะส่วนปัจจัยที่4นะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของปัจจัยสังคมและวัฒนธรรมนะคะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า socio-cultural นะคะอันนี้ก็จะหมายถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมนะคะตัวอย่างเช่นนะคะปัจจัยในเรื่องของการเกิดโลกร้อนนะคะก็ส่งผลกระทบกับชีวิตการดำรงชีวิตนะคะการจัดทำนโยบายอะไรต่างๆที่จะมาแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเลยนะคะหรือ environment เนี่ยอย่างเช่นนะคะปัญหาเรื่องการขยะนะคะประชากรเยอะขยะเยอะนะคะปัญหาเรื่องของโรคระบาดนะคะปัญหาเรื่องของปัญหาที่เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติประมาณนี้นะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะเรารวมเรียกว่าเป็นปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งค่านิยมการดำเนินชีวิตของแต่ละสังคมนะคะที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเราต้องยอมรับว่าวิถีชีวิตของคนในชุมชนแต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะดังนั้นการที่จะปรับตัวให้ปัญหาน้อยลงทำให้การใช้ชีวิตในสังคมมีความราบรื่นนะคะแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบทางด้านลบนะคะของประชาชนนะคะอย่างเช่นปัญหายาเสพติดอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะบ่อนเป็นบ่อนทำลายทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของแต่ละประเทศไปนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของโครงสร้างทางเพศนะคะอัตราการเกิดการมีเพศชายเพศหญิงในประชากรนะคะมากน้อยจนเกินไปเนี่ยนะคะหรือว่าสัดส่วนของอายุนะคะในวัยของวัยทำงานนะคะซึ่งจะเป็นวัยที่สร้างให้ประเทศมีความเจริญเนี่ยสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะมีผลกระทบต่อการบริหารราชการทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายและก็การจัดบริการสาธารณะนะคะปัจจัยที่5นะคะเราเรียกว่าเป็นปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยีเนี่ยหรือ technological เนี่ยนะคะก็จะหมายถึงเทคโนโลยีด้านสารสนเทศนะคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงนวัตกรรมใหม่นะคะที่เรามักจะใช้ระบบของเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารกิจการขององค์การแล้วก็ยังผลักดันให้เกิดการมีรูปแบบของ e-government นะคะหรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการของประชาชนรวมทั้งอาจจะเกิดการใช้เครื่องมือนะคะต่างๆเครื่องจักรสมองกลนะคะหรือระบบของเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นนะคะน่ะอาจารย์ก็ขอจบในส่วนของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะที่มีผลกระทบต่อการบริหารราชการไทยไว้เพียงเท่านี้ค่ะ

0: นใจอาชีพตำรวจ
1: ปลัดอำเภอ
0: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1: นักธุรกิจ
0: นักการเงิน
1: นักการธนาคาร
0: นักการตลาด
1: นักการบัญชี
0: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มอสทอเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
4: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัด

สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับหน่วยนี้เป็นหน่วยที่15ในเรื่องของอุบัติเหตุและการบาดเจ็บนะครับผมรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับวัตถุประสงค์ของบทนี้นะครับก็จะให้นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของคำว่าอุบัติเหตุแล้วก็การบาดเจ็บได้นะครับแล้วก็อธิบายชนิดแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่ชนิดที่เราพบบ่อยนะครับแล้วก็แนวทางการป้องกันนะครับสำหรับเรื่องของคำว่าอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะอยากให้นักศึกษาเข้าใจว่ามันหมายถึงเหตุการณ์นะเหตุการณ์ที่นำไปสู่พยาธิสภาพของร่างกายที่เราเรียกว่าการบาดเจ็บเพราะนั้นการบาดเจ็บคือการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพหรือการเปลี่ยนแปลงร่างกายของเรานะฮะที่เป็นลักษณะหนึ่งของการเกิดโรคนะฮะเราเรียกว่าเป็นกลุ่มโรคชนิดหนึ่งนะครับคำว่าอุบัติเหตุเหตุการณ์และนำไปสู่การบาดเจ็บเนี่ยนะฮะตัวต้นเหตุคือพลังงานนะฮะพลังงานก็ประกอบด้วยพลังงานกลพลังงานเคมีพลังงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนนะฮะและเข้ามากระทบต่อคนนะฮะคนนี่ก็เป็นผู้ที่ได้รับนะครับการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพนะฮะคราวนี้คนกับพลังงานนะฮะมาเจอกันได้ก็มีสื่อนำพลังงานนะฮะมาสู่คนแล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าการบาดเจ็บเป็นกลุ่มโรคนะฮะการบาดเจ็บนี้คนนะฮะกับสื่อนำพลังงานเนี่ยเราเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กันนะครับคำว่าสื่อนำพลังงานเช่นนะฮะผลิตภัณฑ์โครงสร้างกายภาพรอบตัวเป็นต้นนะครับแล้วก็คนกับสื่อนำพลังงานเนี่ยก็มีปฏิสัมพันธ์กันนะปฏิสัมพันธ์กันก็เป็นการใช้เช่นคนใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆก็มีปฏิสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงและปฏิสัมพันธ์ที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับการที่มีปฏิสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงอาจจะเกิดจากความไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจนี่เราก็เรียกว่าอุบัติเหตุนะครับบางครั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับผลิตภัณฑ์เป็นความตั้งใจเช่นนำเอาสิ่งของสิ่งหนึ่งไปโยนใส่อีกคนหนึ่งอันนี้เป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีความตั้งใจนะกลุ่มเหล่านี้จะออกไปทางกลุ่มที่เราเรียกว่าความรุนแรงนะฮะที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บการทำร้ายร่างกายการทำร้ายตัวเองนะฮะก็เป็นกลุ่มของการบาดเจ็บเหมือนกันเพราะนั้นจริงๆแล้วอุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บการบาดเจ็บเองนั้นอาจจะเกิดจากเหตุการณ์ที่มีความตั้งใจและความไม่ตั้งใจความไม่ตั้งใจก็คือกลุ่มอุบัติเหตุความตั้งใจเป็นกลุ่มของความรุนแรงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดที่อยากให้นักศึกษาเข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นมีของเล่นชิ้นหนึ่งนะฮะเป็นของเล่นที่มีแม่เหล็กหลายๆชิ้นมาประกอบกันนะฮะเขาก็เอามาให้เด็กเล่นเด็กก็มาต่อกันนะสามารถที่จะสร้างความคิดสร้างสรรค์ได้พอเด็กกลืนลงไปแม่เหล็ก2ชิ้นเข้าไปในลำไส้นะอยู่กันคนละส่วนก็หนีบเอาผนังลำไส้อยู่ตรงกลางก็เน่าเสียไปนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพเกิดจากของเล่นนะซึ่งนำเอาพลังงานแม่เหล็กของเล่นก็เป็นสื่อนำพลังงานพลังงานแม่เหล็กก็เป็นตัวพลังงานที่มันหนีบให้เกิดการทะลุได้นะครับปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับของเล่นแม่เหล็กชิ้นนี้ก็เกิดจากการเล่นนำมาเล่นกันนะครับการเล่นนั้นไม่ได้ตั้งใจนะฮะก็เป็นอุบัติเหตุอันนี้เป็นตัวอย่างครับการแก้ไขนะฮะก็แก้ได้ตั้งแต่ตัวพฤติกรรมเด็กผู้ดูแลเด็กการเลือกของเล่นการออกมาตรฐานของเล่นในกรณีตัวอย่างเนี่ยเขาก็ไปแก้ตรงการวัดความแรงของการของแรงแม่เหล็กนะแล้วไปลดความแรงของแรงแม่เหล็กนะไม่ให้มีความแรงที่หนีบเอาผนังลำไส้แล้วเกิดการทะลุได้ที่เป็นตัวอย่างการแก้ไขนะครับนี่มาดูสถานการณ์นะฮะทั้งเด็กผู้ใหญ่นะฮะก็สถานการณ์ในภาพรวมอุบัติเหตุนี้เปลี่ยนแปลงนะฮะไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมนะฮะเราจะพบเห็นว่าสถิติเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับสูงขึ้นนะฮะในทั้งตัวผู้สูงอายุเองที่จำนวนประชากรก็สูงขึ้นนะฮะอัตราการบาดเจ็บต่อแสนคนของผู้สูงอายุก็สูงขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการพลัดตกหกล้มนะสำหรับวัยแรงงานวัยผู้ใหญ่นะฮะอุบัติเหตุก็สูงขึ้นนะฮะเป็นสาเหตุของการตายที่สูงขึ้นแล้วก็สาเหตุของการเจ็บป่วยที่ต้องไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลก็สูงขึ้นนะสาเหตุหลักเนี่ยเป็นสองเรื่องใหญ่ๆเลยนะฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนอันนี้เรื่องใหญ่เลยเรื่องที่2ก็อยู่ในกลุ่มการบาดเจ็บนะฮะแต่อย่างที่ผมได้เรียนแล้วนะครับว่ามีทั้งการตั้งใจและไม่ตั้งใจนะไส้ที่2กลับเป็นเรื่องของ

การตายอัตราการบาดเจ็บเนี่ยลดลงในกลุ่มเด็กที่อายุน้อยกว่า10ปีนะฮะแต่ว่าเด็กที่เกิน10ปีไปเนี่ยกับสูงมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกับวัยรุ่นและเช่นเดียวกับผู้ใหญ่นะครับในวัยรุ่นเองนะฮะเราเห็นการตายที่เป็นเหตุนำที่พบบ่อยที่สุดเลยก็คือการตายจากสาเหตุของการขับขี่นะก่อนวัยอันควรอันนี้ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าเด็กต่ำกว่า15ปีกฎหมายไม่เคยอนุญาตเลยแต่ว่าเด็กตายเป็นสาเหตุการตายดับ1ของเด็กที่อายุระหว่าง10ถึง15ปีมาจากการขับขี่ก่อนวัยพอ15ถึง18เนี่ยกฎหมายก็ยังไม่ได้อนุญาตเต็มที่นะครับเช่นการขับขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นสาเหตุการตายนำเนี่ยกฎหมายอนุญาตให้ขับขี่เครื่องยนต์ที่ต่ำกว่า110ซีซีแต่ว่าเด็กส่วนใหญ่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ในสัดส่วนที่เกินแล้วก็พบว่า 60% นะของการตายของเด็กนะเกิดจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยตัวเด็กเองอันนี้คือเด็กต่ำกว่า15ปีนะครับสัดส่วนของการขับขี่เนี่ยถือว่าสูงขึ้นตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่10ขวบ11ขวบ12ขวบ13ขวบไปจนถึง14ขวบนะทั้งที่การขับขี่ทั้งหมดนี้เป็นขับขี่ที่กฎหมายไม่ได้อนุญาตอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเราก็จะเห็นนะครับว่าปัจจัยเสี่ยงอยู่ที่ตัวเด็กตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งกฎหมายไม่ได้อนุญาตให้ขับขี่เนื่องจากว่าทางวิทยาศาสตร์นะทุกคนรู้ว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีไม่มีความพร้อมในการควบคุมยานพาหนะที่มีความเร็วสูงนะครับอีกสาเหตุหนึ่งที่เราพบบ่อยในเด็กนะฮะในเด็กที่ต่ำกว่า10ปีเป็นเรื่องของการจมน้ำในเด็กนะซึ่งพบตั้งแต่อายุ1ปีขึ้นไปเลยนะเป็นเหตุนำการเสียชีวิตของเด็กเลยโดยที่เด็ก1ถึง5ปีเนี่ยเกิดจากการจมน้ำภายในบ้านนะฮะอ่างน้ำตุ่มน้ำกะละมังนะฮะซึ่งเด็กต่ำกว่า5ปีไม่สามารถดูแลตัวเองได้ดังนั้นผู้ดูแลหลักนะก็คือคนที่จะต้องทำการป้องกันในการจัดสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดขณะที่เด็กอายุ6ปีขึ้นไปถึง12ปีเนี่ยเป็นเด็กที่แบบมีความสามารถทางด้านสติปัญญาในการเรียนรู้ความเสี่ยงต่างๆได้แล้วนะครับแล้วก็ต้องฝึกทักษะของตัวเองนะครับอันนี้เราก็จะเห็นทางบาดเจ็บนะที่เกิดขึ้นบ่อยโดยที่ปัจจัยเสี่ยงนะมีความแตกต่างกันนะครับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการขาดอากาศนะในเด็กที่ต่ำกว่า5ปีนะฮะของชิ้นเล็กติดคอของที่เป็นเส้นสายพันรอบคอนี่เป็นสาเหตุการตายอันดับ2ฮะเห็นว่ามีความเกี่ยวพันกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่รอบตัวเด็กแล้วก็อยู่ในวัยที่เด็กไม่สามารถดูแลตัวเองได้ผู้ดูแลก็จะเป็นคนที่จะต้องทําหน้าที่ในการป้องกันหลักนะกลับมาเด็กวัยเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเด็กวัยเรียนเนี่ยนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการเล่นนะของเด็กก็คือปฏิสัมพันธ์ของตัวเด็กกับตัวของเล่นนะฮะซึ่งสนามเด็กเล่นนะก็จะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะออกแบบมาเพื่อให้เด็กเล่นนะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์นะในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแต่การออกแบบนั้นนะเมื่อนำมาติดตั้งเนี่ยกลับกลายเป็นว่า 90% ของสนามเด็กเล่นไม่ได้ยึดติดฐานรากนะซึ่งผิดไปตามมาตรฐานซึ่งออกโดยสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็เราก็พบเห็นในต่างประเทศนะกลับกลายเป็นเหตุนำการตายของเด็กนะจากการเล่นในสนามเด็กเล่นนะครับถ้าลองพิจารณาทั้งหมดนี้ที่ผมพูดมานะก็นำมาสู่ทฤษฎีของความเข้าใจวิเคราะห์อุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งเราจะใช้ในการที่จะทำใบถ่องเอาใจกับการป้องกันต่อไปนะครับ

กรอบแนวคิดอันที่1เนี่ยนะฮะก็คือกรอบแนวคิดโดมิโนหรือว่าโดมิโนโมเดลนะจากที่ผมอธิบายมาเห็นว่าการบาดเจ็บเกิดภายในสภาพร่างกายนะฮะเช่นเด็กนะถูกของหล่นทับนะเลือดออกในสมองหรือว่าอวัยวะภายในนะแตกสลายไปนะนี่ก็เป็นการบาดเจ็บนะก่อนจะเกิดการบาดเจ็บเกิดอุบัติเหตุก่อนนะฮะอุบัติเหตุคือเหตุการณ์นะคือเด็กไปเล่นเครื่องเล่นแล้วเครื่องเล่นก็ล้มทับก่อนที่เครื่องเล่นจะล้มทับจะเห็นว่าตัวเครื่องเล่นเองเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงไม่ได้ยึดติดฐานรากมีน้ำหนักสูงนะฮะตัวเด็กเองนะอาจจะเล่นด้วยความการแกว่งไกวที่มีความแรงนะฮะเป็นการใช้เครื่องเล่นนะฮะที่ผิดวิธีแต่ขณะเดียวกันเครื่องเล่นก็มีจุดอ่อนในการออกแบบและการติดตั้งนะครับทั้งหมดนี้เป็นการวิเคราะห์เห็นว่าเกิดการบาดเจ็บมาจากอุบัติเหตุมาจากการสิ่งแวดล้อมเชิงกายภาพที่มีความล้มเหลวนะฮะมีความผิดพลาดเกิดจากคนที่มีปฏิสัมพันธ์ที่มีความผิดพลาดนะ4-5 อย่างที่ว่ามา

จริงๆแล้วก็อยู่ภายใต้อีกเรื่องหนึ่งคือสิ่งแวดล้อมเชิงสังคมนะครับสิ่งแวดล้อมเชิงสังคมที่ครอบอยู่เนี่ยอาจจะมีตั้งแต่การออกมาตรฐานนะฮะการใช้ผลิตภัณฑ์การบริโภคการผลิตนะฮะการเติบโตทางเศรษฐกิจนะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตของคนในสังคมนะก็เป็นอันนี้เป็นสิ่งล้อมทางสังคมที่ครอบคลุมสิ่งล้อมทางกายภาพปฏิสัมพันธ์ของคนและครอบคลุมเหตุการณ์อุบัติเหตุและครอบคลุมพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นนะถ้าเราวิเคราะห์แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเห็นภาพใหญ่นะครับในการเกิดเหตุการณ์แต่ละครั้งนะฮะเราจึงสามารถที่จะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคนสิ่งแวดล้อมเชิงกายภาพนะฮะแล้วก็การครอบคลุมทั้งสองอย่างด้วยสิ่งแวดล้อมเชิงสังคมในตัวเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุการณ์ก่อนเหตุการณ์และหลังเหตุการณ์นะฮะเราเรียกว่าตาราง9ช่องนะครับเป็นการวิเคราะห์นะฮะตามหลักแนวคิดของแฮดดอนแมทริกซ์เรียกว่าแฮดดอนแมทริกซ์นะหรือเรียกง่ายๆว่าตาราง9ช่องนะเมื่อเกิดเหตุการณ์1เหตุการณ์นักศึกษาวิเคราะห์นะฮะการบาดเจ็บนะด้วยตาราง9ช่องนักศึกษาจะเข้าใจในปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดแล้วก็นําไปสู่การวางแผนแก้ไขได้นะครับในด้านปัจจัยด้านบุคคลนะฮะมีตั้งแต่ความเปราะบางของคนนะฮะความไม่สามารถรับรู้ได้เช่นเด็กเล็กนะฮะความไม่มีความรู้คืออยู่ในวัยที่รับรู้ได้แล้วแต่ไม่มีความรู้นะฮะหรือว่ามีความรู้แล้วแต่ว่าจําเป็นต้องใช้วิถีชีวิตอยู่กับความเสี่ยงนั้นนะฮะเช่นคนที่บ้านอยู่ใกล้แม่น้ําริมคลองเป็นต้นนะหรือว่ารู้แล้วนะฮะสามารถแก้ไขความเสี่ยงได้ด้วยนะแต่ไม่แก้นะเช่นกลุ่มวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอันนี้ก็เป็นปัจจัยด้านบุคคลนะฮะซึ่งนักศึกษาสามารถนําไปใช้วิเคราะห์ได้ว่าอยู่ในกลุ่มใดส่วนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเชิงกายภาพนะเช่นผลิตภัณฑ์นั้นออกแบบมาผิดตั้งแต่แรกหรือออกแบบมาถูกแล้วแต่ว่าการใช้ผิดวิธีหรือใช้ถูกวิธีแล้วออกแบบก็ถูกแล้วแต่ว่าระยะเวลายาวนานขาดการทนุบำรุงทําให้เกิดการเสื่อมสภาพนะนําไปสู่นะการที่เป็นสื่อนําพลังงานเข้าสู่ตัวคนได้นะครับสำหรับสิ่งแวดล้อมเชิงสังคมก็มีตั้งแต่ความตระหนักรับรู้การดูแลนะฮะบรรทัดฐานสังคมกฎหมายมาตรฐานการควบคุมโดยระบบทั้งหมดนะอันนี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมเชิงสังคมนะครับดังนั้นท่านนักศึกษาวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่ความเข้าใจในปัจจัยเสี่ยงผมยกตัวอย่างเช่นกรณีของเด็กที่ถูกลืมไว้ในรถเป็นประจำเลยทั้งรถโรงเรียนและรถส่วนบุคคลนะครับผมได้ยกตัวอย่างกรณีที่แม่คนหนึ่งได้ลืมลูกนะไว้ในรถนะฮะจอดรถแล้วลืมลูกไว้แล้วก็ออกมา2ชั่วโมงเด็กเสียชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะเราเห็นว่าสิ่งที่ทําให้เด็กเสียชีวิตคือพลังงานความร้อนอันนี้นักศึกษาต้องทําเข้าใจก่อนนะฮะบางทีนักข่าวไปลงขาดอากาศหายใจซึ่งอันนั้นผิดพลาดนะเด็กที่ถูกลืมในรถเนี่ยเค้าจะเสียชีวิตด้วยความร้อนสูงเกินขนาดดังนั้นพลังงานที่มากระทํากับตัวเด็กก็คือพลังงานความร้อนถ้าเราใช้ตาราง9ช่องนะเราเริ่มต้นจากแถวกลางก็คือเหตุการณ์นะวิเคราะห์ส่วนบุคคลสิ่งแวดล้อมเชิงกายภาพก็คือตัวเด็กนะที่ต้องไปทนอยู่กับสภาพแวดล้อมซึ่งอุณหภูมิสูงกว่ามากกว่า12องศาเป็นเวลานานทําให้ความร้อนนั้นมาทําลายนะฮะเซลล์อวัยวะภายในร่างกายนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุนะให้เด็กเสียชีวิตนะฮะถ้าเราวิเคราะห์หลังเกิดเหตุนะส่วนใหญ่เวลาเกิดเหตุเรามักจะให้การช่วยเหลือก่อนหลังเกิดเหตุก็คือตัวเด็กเองก็เลือดเป็นกรดสมองบวมนะกดทับทางเดินหายใจนะครับการช่วยเหลือนะก็เอาเด็กออกมานะในระยะเวลาที่ยาวนานเกินเด็กขาดอากาศหายใจไปนานแล้วก็คือหยุดหายใจไปแล้วนะขาดอากาศหายใจเกิดจากสมองที่บวมไปกดทับนะก้านสมองก่อนนะเด็กก็มาขาดอากาศหายใจไม่ใช่ขาดอากาศจากอากาศไม่มีในรถนะฮะอันนี้นานเกินกว่า4นาทีนะฮะหลังจากที่มีการหยุดหายใจนะฮะส่วนการหยุดหายใจเกิดขึ้นหลังประมาณสักเกือบ1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะที่อุณหภูมิเกินกว่า42องศานะก็จะมีภาวะสมองบวมดังนั้นอีกพักหนึ่งก็จะกดทับก้านสมองเด็กหยุดหายใจไปหยุดหายใจไป4นาทีสมองก็ตายแล้วเพราะนั้นการช่วยเหลือก็อาจจะไม่ทันท่วงทีนะครับนี่ถ้าเราวิเคราะห์ไปก่อนเกิดเหตุนะเช่นเด็กอายุ3ปีเข้าไปอยู่ในรถไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ไม่สามารถที่จะเปิดประตูออกจากรถได้นะฮะคุณแม่ไม่อยู่นะฮะไม่ได้ตรวจสอบลูกนะฮะที่อายุน้อยกว่า5ปีว่าอยู่ไหนตรงไหนนะไม่ได้มองเห็นลูกตลอดเวลาทั้งที่มาตรฐานขั้นต่ําเขาต้องมองเห็นตลอดเวลา
นี่เป็นตัวอย่างการวิเคราะห์ตารางให้ครบทั้ง9ช่อง

นะหลังจากนั้นนักศึกษาก็จะไปดูว่าวิธีการป้องกันทำอย่างไรนะฮะในแต่ละช่องเนี่ยนักศึกษาสามารถเลือกวิธีการป้องกันได้3อย่างนะฮะเราเรียกว่า3 E นะก็คือการให้ความรู้นะการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมการออกกฎบังคับเรียกว่า3 E การให้ความรู้เรียกว่า education นะการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเรียกว่า engineering หรือว่า environmental change environmental modification นะการออกกฎบังคับจะเป็นกฎการดำเนินวิถีชีวิตเช่นบรรทัดฐานสังคมกฎทางศาสนาหรือกฎหมายก็ตามแต่นะฮะอันนี้เรียก enforcement นะครับจะเห็นว่าทั้ง9ช่องสามารถคิดทั้ง3 E นะรวมแล้วก็เป็น27นะฮะมาตรการนะส่วนอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมทำได้ทำไม่ได้นักศึกษาต้องพิจารณาความเหมาะสมเอาเมื่อพิจารณาทั้ง27ช่อง27ด้าน27มิติในการแก้ไขปัญหาจะเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชาชีพนะฮะไม่ใช่ทางการแพทย์นะทางนักสาธารณสุขอย่างเดียวนะแต่ว่าเกี่ยวข้องนักออกแบบนะฮะนักการศึกษาผู้นำชุมชนเราเรียกว่าเป็นการป้องกันแบบสหสาขาวิชาชีพนะครับนักศึกษาก็ลองไปใช้ตาราง9ช่องในการวิเคราะห์เหตุการณ์อื่นๆเพื่อนำไปสู่การป้องกันต่อไปนะครับ

เมื่อดูทั้ง27มิติของการป้องกันที่เกิดจากการนำเอา 3E ไปใส่ตารางเข้าช่องนักศึกษาจะเห็นว่าหลายอย่างไม่ได้แก้ที่ระดับมหาภาคนะฮะมหาภาคอาจจะทำได้ในการออกกฎสร้างมาตรฐานนะแต่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจะเปลี่ยนแปลงได้นะฮะต้องเกิดภายในระดับไมโครระดับย่อยนะฮะนั่นแปลว่าการทำงานเรื่องการป้องกันนะฮะบาดเจ็บการลดการบาดเจ็บลดการตายจากบาดเจ็บนั้นต้องไปทำในระดับครอบครัวและระดับชุมชนนะครับชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมเราเรียกชุมชนที่มีความแอคทีฟนะชุมชนที่คำนึงถึงสวัสดิภาพไม่ใช่สวัสดิการความเป็นอยู่อย่างเดียวนะฮะแต่ว่าคำนึงถึงสวัสดิภาพของคนในชุมชนด้วยนะฮะด้วยตั้งแต่ให้ความสำคัญนะตั้งกลุ่มสาวิชาชีพนะฮะในการวิเคราะห์แก้ไขนะแล้วก็มุ่งเน้นทุกกลุ่มอายุด้วยนะกลุ่มเสี่ยงนะเข้าไม่ถึงระบบความปลอดภัยต้องเอาก่อนนะทำบนหลักฐานนะที่มีแล้วว่าหลักฐานเชิงประจักษ์นะนำเอาความรู้นะมาใช้ในการวางมาตรการต่างๆนะฮะแล้วก็มีระบบข้อมูลติดตามประเมินและนำไปขยายผลนะชุมชนที่มีกลไกเหล่านี้เราเรียกว่าชุมชนปลอดภัยหรือว่า safe community นะก็คือชุมชนที่มีความแอคทีฟนะฮะเป็นชุมชนตื่นตัวในการจัดสวัสดิภาพของตนเองนะฮะด้วยการสร้างความตระหนักก่อนนะแล้วก็นำเอาระบบความรู้ต่างๆดังกล่าวไปใช้นะครับในระดับนานาชาตินะฮะเซฟคอมมูนิตี้เป็นโครงการที่ผลักดันทั่วโลกเพื่อลดการตายจากกลุ่มโรคการบาดเจ็บอุบัติเหตุทั้งหลายนะครับซึ่งเป็นเหตุนำการตายของคนทุกกลุ่มอายุอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับเขาตั้งมาตรการไว้7ข้อในความเป็นเซฟคอมมูนิตี้สำหรับประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการดำเนินงานเรื่องของชุมชนปลอดภัยนะครับร่วมกับทางนานาชาตินะครับของเราเองเนี่ยมีหลายหน่วยงานเลยนะที่เห็นความสำคัญของการตายจากอุบัติเหตุที่สูงขึ้นของทุกกลุ่มอายุนะของทุกกลุ่มอายุเลยนะเราเรียกว่าเป็นการตายที่สำคัญของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเลยนะครับประเทศไทยเราเนี่ยได้ทำเรื่องนี้นะเราอาจจะเห็นเรื่องความปลอดภัยทางถนนนะแต่จริงๆแล้วเราทำทั้งความปลอดภัยผู้สูงอายุความปลอดภัยของเด็กนะครับหน่วยงานหลักๆเนี่ยนะมีการตั้งนะเราเรียกว่าอนุกรรมการชุมชนปลอดภัยขึ้นมาเป็นหนึ่งใน11อนุกรรมการของคณะกรรมการความปลอดภัยแห่งชาตินะครับแล้วก็มีหลายหน่วยงานที่เข้าไปร่วมกันเราแปลงจาก7ข้อของข้อกำหนดนะของระดับนานาชาติ13ข้อหลักการความปลอดภัยนะที่เราใช้ในอนุกรรมการชุมชนปลอดภัยของเรานะครับประเทศไทยเราเองมีชุมชนปลอดภัยที่ทำขึ้นอยู่หลายที่เลยนะฮะที่ทำแบบบูรณาการในทุกเรื่องนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็นำไปสู่การรับรองโดยเครือข่ายชุมชนปลอดภัยนานาชาตินะมีกว่า6ชุมชนนะที่ได้การรับรองเป็นชุมชนปลอดภัยในระดับโลกนะครับสำหรับหลัก13ประการนะของชุมชนปลอดภัยของประเทศไทยเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น2ข้อกระบวนการ1ข้อการเฝ้าระวัง7ข้อนวัตกรรมและ3ข้อความยั่งยืนนะครับ2ข้อกระบวนการได้แก่ชุมชนเองจะต้องสร้างความตระหนักนะฮะแล้วก็มีความร่วมมือกันภายในชุมชนเห็นความสำคัญของเรื่องสวัสดิภาพนะควบคู่ไปกับเรื่องของสวัสดิการนะสวัสดิการไปถึงความเป็นอยู่นะการทำมาหากินความเป็นอยู่นะแต่สวัสดิภาพนะหมายถึงความปลอดภัยอยู่อย่างปลอดภัยนะอยู่อย่างมีความสุขนะนี้ทั้งชุมชนต้องเห็นความสำคัญเรื่องนี้ไม่สามารถที่จะเห็นแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียวได้แล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจนำไปสู่การตายนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอันตรายหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่มีอันตรายทั้งหลายนะครับนี่เป็นข้อที่หนึ่งนะก็คือมีความตระหนักโดยรวมและมีความร่วมมือของสาขานะฮะสาวิชาชีพของคนในภายในชุมชนนะข้อที่สองคือมีความสามารถที่จะเชื่อมโยงนะกระบวนการนะฮะเห็นว่าการแก้ไขปัญหานั้นนะหรือว่าภาพของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นนะไม่ใช่เรื่องของพฤติกรรมของคนในชุมชนเท่านั้นนะแต่ว่าเป็นเรื่องของภาพใหญ่นะมันเชื่อมโยงสู่หน่วยงานระดับจังหวัดนะระดับประเทศได้นะนี่คือ2ข้อกระบวนการของ13หลักการของชุมชนปลอดภัยนะฮะ1ข้อการเฝ้าระวังก็คือมีระบบข้อมูลนะในการรู้ปัญหาอะไรคือปัญหา
ปัญหาใหญ่ปัญหาเล็กปัญหาแก้ก่อนปัญหาแก้หลังแก้ไปแล้วปัญหาไหนดีขึ้นปัญหาไหนแย่ลงนะระบบเฝ้าระวังหรือระบบข้อมูลนะฐานของการบันทึกนะข้อมูลต่างๆนะครับ7ข้อนวัตกรรมก็คือมีการดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยนะครับครอบคลุมนะทั้งการบาดเจ็บแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจนะครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงนะกลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มที่มักจะเข้าไม่ถึงกลุ่มคนยากจนกลุ่มคนเปราะบางกลุ่มคนผู้สูงอายุกลุ่มเด็กเล็กพวกเนี้ยนะมีให้ความสำคัญกับการออกแบบการต่อต้านผลิตภัณฑ์อันตรายนะฮะคือไม่ใช่เน้นที่พฤติกรรมอย่างเดียวต้องเน้นที่ทั้งผลิตภัณฑ์พฤติกรรมคนนะครับแล้วก็การแก้ไขนะฮะตัวสิ่งแวดล้อมด้วยผลิตภัณฑ์นี่รวมทั้งโครงสร้างกายภาพด้วยนะครับรวมทั้งในการที่จะใช้อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยนะฮะตัวอย่างที่สำคัญที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เช่นเรื่องของการใช้คาร์ซีทหรือว่าที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กนะฮะเรายอมดูแลลูกยอมให้ลูกนั่งตากยอมกอดลูกในรถนะแต่ไม่ยอมใช้ที่นั่งนิรภัยนะจริงๆการใช้อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยก็เป็นหนึ่งนวัตกรรมที่จะต้องนำเข้ามาใช้ด้วยนะครับการเปลี่ยนแปลงความรู้รับการฝึกอบรมนะครับรวมทั้งการกำหนดกฎเกณฑ์ภายในชุมชนบางอย่างอาจไม่ต้องรอกฎหมายแต่ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นนะหรือว่าวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เกิดจากการข้อตกลงขององค์กรชุมชนหรือภาคประชาสังคมภายในชุมชนของตนเองเพราะนั้น7ข้อนี้เป็น7ข้อนวัตกรรมนะ3ข้อความยั่งยืนนะก็คือการที่ดำเนินการโดยใช้ทรัพยากรปกติภายในชุมชนให้ได้นะใช้งบประมาณในท้องถิ่นนะกำหนดตัวชี้วัดนะครับแล้วก็ติดตามพัฒนามีวงจรของการพัฒนานะครับแล้วก็การขยายผลความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างชุมชนอันนี้คือ3ข้อกระบวนการของความยั่งยืนนะครับเพราะนั้นหลัก13ประการนะก็เป็นหลักที่แปลงให้ละเอียดขึ้นแล้วก็นำมาใช้ในวิถีของชุมชนนะฮะให้มีความเป็นจริงที่มากขึ้นครับอุบัติเหตุและการบาดเจ็บทั้งหมดที่ผมพูดมาเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่สามารถวิเคราะห์ได้นะฮะด้วยทำความเข้าใจกับที่มานะความสัมพันธ์ของพลังงานสื่อนำพลังงานกับคนแล้วก็วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงด้วยการใช้ตารางเก้าช่องนะในแต่ละช่องวางแนวทางการป้องกันด้วยหลักการ 3E นะครับนำไปสู่การใช้จริงในชุมชนด้วยหลัก13ประการทั้งหมดนี้คือรายละเอียดของหน่วยที่15ซึ่งนักศึกษาทำความเข้าใจและนำไปใช้ในวิชาชีพและในชีวิตประจำวันเพื่อลดความเสี่ยงนะครับของตัวเราและครอบครัวรวมทั้งคนในพื้นที่ที่เราต้องรับผิดชอบต่อไปครับ

0: สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
3: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
5: โรคนี้รักษาหาย
4: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
6: เพราะว่าถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
4: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
7: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันในช่วงของการเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมนะครับ5ครั้งที่แล้วเราเจาะไปในเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับซึ่งตั้งแต่กระบวนการแรกๆนะครับให้เห็นภาพของคำว่าเด็กเยาวชนคืออะไรต่างๆแล้วนำมาถึงกระบวนการที่จะต้องมีสหวิชาชีพเข้ามาดูแลจนมาถึงกระบวนการในศาลแล้วก็มาใช้ในเรื่องของอะไรนะฮะครอบครัวอะไร
1: การประชุมกลุ่ม
0: การประชุมกลุ่มครอบครัวซึ่งเป็นกระบวนการที่เข้ามาช่วยที่จะทำให้ภาพหรือว่าการบาดเจ็บทางด้านจิตใจตรงนี้มันได้รับการเยียวยานะครับวันนี้ก็คงจะเจาะลึกไปถึงขั้นสุดท้ายมา
1: ครับในซีรีส์ของเกี่ยวกับเรื่องของเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเทปนึงนะครับที่เราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการพิเศษในการบำบัดฟื้นฟูเด็กนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวและผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับก็คือท่านอัยการมาร์คเจริญวงศ์อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาครับสวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ก็คงต้องเรียนถามอาจารย์เช่นเคยนะครับเรื่องเกี่ยวกับมาตรการพิเศษในการฟื้นฟูเด็กที่เข้ามาสู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยครับกี่อะไรบ้างครับ
2: จริงๆแล้วอย่างที่นำเรียนนะครับว่าสมมติผู้กระทำความผิดเราเทียบกับผู้ใหญ่ผู้กระทำความผิดเวลากระทำความผิดแล้วควรต้องรับโทษอันนั้นเป็นหลักสากลเพียงแต่ว่าเมื่อการกระทำความผิดดังกล่าวมันควรจะต้องมีถามว่าผู้ใหญ่มีการใช้มาตรการอื่นไหมก็มีนะครับช่องทางในกรณีของการใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยบ้างหรือการเข้าไปอะไรทำประโยชน์สาธารณะอะไรลักษณะแบบนี้แต่ของเด็กเนี่ยนะครับเราจะมีกรณีของกระบวนการที่เราเห็นว่าถ้าเขามีสิทธิ์ในการที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะกลับใจมาเป็นคนดีมันก็จะมีมาตรการมีเรื่องศูนย์ฝึกอบรมฟื้นฟูตัวเด็กนะครับเราก็จะมีการทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูทีนี้ถามว่ากฎหมายกำหนดขั้นตอนไว้ยังไงว่าใครควรจะต้องเป็นคนพิจารณาแผนบ้างนะครับสาระสำคัญก็จะอยู่ในสักสองกลุ่มมาตรานะครับกลุ่มแรกนะครับถ้าเป็นกรณีที่แผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูคือเด็กกระทำเรียบร้อยแล้วเห็นว่าเด็กมีโอกาสที่จะกลับตัวกลับใจได้นะครับและการกระทำความผิดดังกล่าวเนี่ยจะมีโทษไม่เกิน5ปีนะครับให้มีการทำแผนเสนอพนักงานอัยการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้มีการปฏิบัติตามแผนไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่จำเป็นต้องเสนอให้ศาลเป็นผู้พิจารณาแต่ถามว่าศาลก้าวล่วงเข้ามา

0: ได้ไหมถ้าศาลเห็นว่าแผนนั้นมันดูไม่เหมาะสมหรือมันขัดอะไรเงี้ยครับศาลก็สามารถมีคำสั่งกับตัวนั้นได้เพียงแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของการกระทำความผิดที่สูงขึ้นไปอีกคือโทษจำคุกไม่เกิน20ปีถ้าลักษณะแบบนี้ให้อัยการดูอย่างเดียวไม่ได้ละแผนนั้นจะต้องเสนอให้กับตัวผู้พิพากษาเป็นผู้พิจารณานะครับและศาลก็จะเป็นผู้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องตัวแผนทีนี้เวลาในแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูครับมันก็จะมีกรอบระยะเวลาว่าจะต้องไม่ใช่กรอบระยะเวลาเฉยพฤติกรรมที่จะต้องใช้ในการที่ต้องทำอย่างเช่นต้องบำบัดโดยการต้องฝึกอบรมนะครับจะต้องถูกส่งไปฝึกอบรมลักษณะแบบไหนคุณก็ต้องทำตามเกณฑ์กฎเกณฑ์เรื่องพวกนี้จริงๆผมต้องเรียนว่าไม่ได้มีแต่เฉพาะกฎหมายของวิเด็กนะครับก็จะมีกฎหมายอื่นๆในลักษณะที่เดี๋ยวนี้เริ่มมีโครงสร้างเพราะว่าเราต้องการจะเยียวยาให้เขากลับสู่สังคมได้ดีครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นตัวอย่างเช่นยาเสพติดเราจะเห็นว่าต่างประเทศบอกยาเสพติดบางคนบอกว่าเป็นผู้กระทำความผิดบ้านเราเริ่มมีการเขาเรียกว่าพาราดามชิปอ่ะคือเปลี่ยนสมองนิดนึงว่าเขาไม่ใช่ผู้กระทำความผิดนะเขาเป็นผู้ป่วยเมื่อเขาเป็นผู้ป่วยปุ๊บคุณก็ต้องเข้าไปบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเขาโดยการที่คุณก็มีแผนให้เขาจะต้องไปทำปฏิบัติตาม1 2 3 4เมื่อเขาทำแผนครบเรียบร้อยปุ๊บก็ปล่อยเขาไปถามว่ามีข้อดีไหมมันมีข้อดีครับอาจารย์ข้อดีตรงที่ว่าอย่าลืมว่าผลที่ได้รับพ่วงข้างจากกระบวนการยุติธรรมทำให้เขาเป็นคนที่เป็นอดีตคนคุกในภาษาอังกฤษเรียกว่าการดีเกรดของกฎคุณค่าของความเป็นมนุษย์ลงคำว่าทำไมต้องใช้คำว่าโอ้โหดูอัยการมากทำไมใช้คำแรงในกฎคุณค่าความเป็นมนุษย์ลงเป็นเพราะว่าการดีเกรดนั้นน่ะทำให้เขาจากคนปกติกลายเป็นคนที่เป็นอดีตผู้ต้องขังเมื่อเป็นอดีตผู้ต้องขังมันได้สิ่งที่เป็นไม่เรียกว่าโบนัสแต่ว่ามันได้สิ่งพ่วงข้างมาเต็มเลยเช่นเมื่อเป็นผู้กระทำความผิดอดีตผู้กระทำความผิดปุ๊บคุณก็สมัครงานไม่ได
1: ้
0: คุณก็ทำอะไรก็ไม่ได้นึกออกไหมครับราชการก็ไม่รับเว้นแต่เป็นกรณีของการกระทำที่เป็นละหุโทษหรือการกระทำประมาทเท่านั้นนอกจากอันอื่นถ้าคุณเป็นอดีตผู้ต้องขังปุ๊บคุณสมัครงานไม่ได้มันก็ดันให้กลับเข้าไปอยู่ในวังวนเดิมๆอันนี้ก็เหมือนกันกรณีของการแก้ไขบำบัดแบบนี้ครับนอกจากเป็นกรณีของการแก้ไขพฤติกรรมพฤตินิสัยอย่างที่เคยเรียนในเทปก่อนๆ นะครับว่าเขามีพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้เขาก็จะจัดใน rehabilitation program แล้วก็ดูซิว่าการฝึกอบรมลักษณะแบบนี้ช่วยปรับให้เขาดีขึ้นไหมถ้ามันดีขึ้นเรียบร้อยปุ๊บเขาก็ควรจะกลับสู่สังคมได้ในสถานะคือเหมือนโครงการที่กระทรวงยุติธรรมจะชอบพูดนะครับซึ่งมันก็เป็นโครงการที่ผมเห็นด้วยก็คือการคืนคนดีกลับสู่สังคมนะครับซึ่งไม่ว่าเขาจะเป็นเด็กหรือไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ
2: ่ก็คือถือว่าตรงนี้เป็นส่วนของความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติด้วยไหมอาจารย
0: ์อันนี้น่าจะเป็นกรมพินิจถ้ากรมคุมประพฤติเนี่ยน่าจะหมายถึงว่าเป็นกรณีที่ศาลรอการลงโทษนะครับหรืออย่างเช่นกรณีที่มันจะมีพระราชบัญญัติฉบับใหม่ที่พูดถึงเรื่องผมไม่แน่ใจเพราะผมจำได้อันเดิมคือใช้เป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรการอื่นแทนการฟ้องคดีอาญาแต่รู้สึกว่าตอนคลอดมันเป็นกฎหมายน่าจะเป็นชื่ออันอื่นนะครับตอนไปเรียนที่ต่างประเทศแต่อันนั้นเป็นกรณีที่สุดท้ายแล้วเหมือนมีการสั่งแต่ว่าให้มาตรการในการที่จะคุมประพฤติต้องเป็นกรณีที่ศาลเป็นผู้สั่งแล้วก็เขาจะต้องมาเข้ามารายงานตัว
1: ใน
0: มารายงานตัวในกระบวนการดังกล่าวแต่ว่าอันนี้ก็เป็นกรณีของการจัดทำแผนเรียบร้อยอย่างที่ผมบอกว่ามีการอนุมัติจาก2หน่วยงานหลักในกรณีโทษที่ต่างกันเสร็จเรียบร้อยทำเรียบร้อยปุ๊บถ้าเป็นตามกระบวนการแต่ถามว่ามันมีปัญหาครับผมยกตัวอย่างย้อนกลับไปที่ยาเสพติดถ้าไม่ปฏิบัติตามแผนแล้วอยู่ดีๆหนีออกไปคุณก็กลับไปถูกลงโทษตามปกติอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดคุณต้องอบรมแล้วคุณไม่อบรมตามขั้นตอนนั้นแต่กระบวนการนี้ครับอาจารย์มันมีจุดที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับการเรื่องโทษของผู้ใหญ
1: ่
0: คือเอาง่ายๆเราเคยได้ยินนักโทษชั้นดีนึกออกนักโทษชั้นดีก็จากติดคุกเท่านี้เหลือมาติดคุกเท่านี้แล้วสุดท้ายได้มีการพักโทษนะครับก็จะออกจากคุกเร็วกว่าปกติอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าคุณมีการฝึกอบรมคุณได้ฝึกอบรมชั้นดีคุณก็มีสิทธิ์ค่าลาไปเยี่ยมบ้านได้คุณมีสิทธิ์ลาพักจากเรื่องของการฝึกอบรมได้ก็จะให้สิทธิพิเศษในกระบวนการนี้ค่อนข้างใกล้เคียงก็คือ
1: คอนเซ็ปต์ค่อยๆกลับเข้ามา
0: ค่อยๆกลับเข้ามาใช่เมื่อคุณประพฤติตัวดีในระหว่างกระบวนการการฝึกอบรมใช่ครับน่าจะมีลักษณะแบบนี้ที่ใช้ซึ่งอย่างที่ครั้งที่แล้วผมอยากพูดต่อแต่ว่าเวลาน่าจะกระชั้นนะก็เลยยังไม่ได้พูดชัดเจนก็คือเรื่องของเวลาเราจะแบ่งเรื่องการปรับพฤตินิสัยเน
1: ี่
0: ยสาระสำคัญผมอันนี้ฝากไว้ก็คืออย่าดูข้อหาการกระทำความผิดนะครับประเด็นที่กำลังจะพูดไว้ก็คืออย่างเช่นคนเราฆ่าคนเนี่ยมันได้หลายเหตุผลเขามาทำร้ายแม่ผมก็เลยฆ่าเขาผมฆ่าเพราะผมอยากฆ่าเฉยๆเขามาเป็นชู้กับแฟนผมก็เลยฆ่าเขาเพราะฉะนั้นองค์ประกอบพวกนี้มันเกิดขึ้นจากเหตุและปัจจัยที่ต่างกันแต่มันอยู่ในการกระทำความผิดฐานฆ่าคนตายเหมือนกันดังนั้นถ้าเราแบ่งตามมาตราแล้วเอา rehabilitation program เข้าไปใส่มาถึงการปรับพฤตินิสัยเข้าไปใส่ดูจากฐานมาตราปุ๊บเนี่ยมันไม่แก้พฤตินิสัยของคนเพราะถ้าเกิดว่าการกระทำขึ้นจากความโกรธคุณก็เข้าไปอยู่ในเรื่องของการบำบัดอารมณ์เรื่อง anger management therapy ก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดพฤติกรรมนั้นมันเกิดขึ้นจาก การล้างแค้นหรือมันเกิดขึ้นเฉพาะเหตุผมก็ว่าลักษณะของการจัดโปรแกรมก็น่าจะแตกต่างกันไปอันนี้คงต้องฝากทั้งคุมประพฤติของกระทรวงพินิจหรือราชทัณฑ์ด้วยนะครับว่ารูปแบบหรือโครงสร้างในการกำหนดให้มีการปรับพฤตินิสัยต้องดูเหต
1: ุต้องมีความ
0: ต้นต่อว่าต้นตอนั้นเกิดขึ้นจากอะไรอย่าแบ่งตามมาตรฐานโดยการใช้มาตราการกระทำความผิดเป็นจุดที่จะแบ่งนะครับผม
1: งั้นมันไม่สอดคล้องไม่ตรงนะวิธีแก้
0: ใช่มันแก้ผมเอาภาษาบ้านก็คงมันแก้ไม่ตรงจ
1: ุ
0: ด
1: ไม่ตรงจุด
0: มันแก้ไม่ตรงจุดนะครับแล้วก็อันนี้คือทำให้เห็นภาพรวมได้ว่าในเด็กเนี่ยนะครับเรามีแผนอะไรลักษณะแบบนี้เยอะเพราะอย่างที่ย้อนกลับไปว่าเราเคยพูดกันแล้วว่าเด็กมีกลุ่มลักษณะเฉพาะผมขอแรปอัพทั้งหมดที่พูดมาเลยก็คือเพราะเด็กเขามีความเป็นลักษณะเฉพาะเขาถึงต้องมีกลุ่มคนที่คอยมาดูแลในกระบวนการเฉพาะโดยใช้สหวิชาชีพเขาก็เลยมีมาตรการหรือกระบวนการในการประชุมกลุ่มครอบครัวเฉพาะที่ใช้หรือแม้กระทั่งของแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเฉพาะที่ใช้จึงจะเห็นได้ว่าระบบของเรานะครับเรายังเห็นได้ว่ารุ่นอาจารย์รุ่นผมน่าจะเป็นไม้ที่เกินมาสักผม40กว่าแล้วมันก็จะเป็นอีกฝั่งนึงไปละแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เขาเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ตามที่เราบอกเนี่ยเขาเป็นยุคยังเติร์กครับเขาเป็นเด็กๆเขาเป็นนิวบลัดเป็นความหวังของประเทศเราถ้าเราไปเอากระบวนการยุติธรรมกระแสหลักเขาไปใส่เขาซะแล้วเนี่ยโถมเข้าไปแล้วไปให้ชุดความรู้ในเรื่องการกระทำความผิดจากกระบวนการพ่วงข้างเนี่ยมันจะเป็นข้อเสียดังนั้นมาตรการพวกนี้ครับมันจะช่วยทำให้กับเด็กที่ออกนอกลู่นอกทางด้วยความผิดหลงไปบ้างความเข้าใจผิดไปบ้างความไม่รู้เรารู้เท่าไม่ถึงการตามเพื่อนตามวัยคะนองไปบ้างเนี่ยกลับเข้าสู่กรอบแล้วมาเป็นกำลังสำคัญของชาติผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องสำคัญ
1: ครับ
2: ผมและนั่นก็คือเนื้อหาสาระนะครับในช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารที่เรานำมาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมนะครับและวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณครับท่านอัยการมาร์คเจริญวงศ์ครับขอบพระคุณครับอาจารย์
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับอ
0: าจารย์ครับสวัสดีครับ
3: ผู้หญิงรู้ได
4: ้ผู้ชายรู้ดี
5: ค่ะกลับมาพบกับพี่ออยและพี่แนนนะคะ
6: ค่ะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะพี่ออยค่ะ
5: วันนี้นะคะหันษาอีกแล้วค่ะ
6: ชุมชนหันษาของเรา ไม่รู้จะมีเรื่องอะไรนะคะมาให้เราเนี่ย
5: สามัคคีบางอย่างเกิดขึ้น
6: ตลอดเวลานะคะ คือสามัคคีในการที่หาเรื่องมาให้เราตลอดเวลานะคะค่ะวันนี้นะคะก็ชื่อเรื่องว่ามะม่วงริมรั้วนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเรื่องเราจะเป็นอย่างไรค่ะ
7: เอ้าเจมะม่วง
6: เอ้าไปเอามาจากไหนเนี่ย
7: โอ้ยดูสิกำลังเปรี้ยวปากอยากกินอยู่พอดีเลยตัวเองมะม่วงเจ
6: โอ้ย
8: ย้ำเลยย้ำเลยเอามาจากไหนเนี่ยฉันว่าคงไม่มีเงินซื้อมาฝากพวกฉันหรอกมั้ง
7: เอ้าเจดูถูกฉันเกินไปซะแล้ว
8: ก็มันจริงไหมล่ะ
7: ไม่ต้องขำเลยแล้วตกลงกับเธอไปเอามาจากไหน
9: ฉันไปส่งลูกค้ามาเมื่อกี้เนี่ยขับรถผ่านไปเห็นโอ้โหออกยื่นออกมาจากข้างบ้านเขาอ่ะ
7: เ
9: พียบเลยกลับมาฉันก็เลยสอยมัน
7: เดี๋ยวแล้วเจ้าของบ้านเขาเห็นหรือเปล่าเนี่ย
6: แค่นั้นดิ
9: เขาจะเห็นได้ยังไงล่ะฉันไม่ได้บอกเจ้าของบ้าน
7: โอ้ยเอาแล้วเอาแล้วอย่างนี้นี่ขโมยนะรู้เปล่า
9: ไม่ได้ขโมยเด็ดมาเลยเนี่ยไม่ได้ขโมย
7: เอาก็เจ้าของบ้านเขาไม่รู้นั่นแหละเขาเรียกว่าขโมย
8: เอาไปคืนเลยเอาไปคืนเอาไปคืน
9: เอาไปคืนได้ยังไงล่ะฉันเด็ดมาแล้ว
10: เออได้นะเอามาแล้วเนี่ย
8: เอาไปยำเอาไปยำ
7: เจ๊ไม่เกี่ยวเองเด็ดมาคนเดียวรับไป
9: เจ๊ก็รับไปละกันเราไปด้วยกันนี่แหละ
11: เดี๋ยวนี่ผมว่านะอย่าเพิ่งทะเลาะกันเลยดีกว่าย
7: ังไงฮะ
11: เดี๋ยวถามพี่ออยกับพี่แนนดีกว่านะพี่ออยกับพี่แนนครับเรื่องแบบนี้ครับน้องเขาจะมีความผิดหรือเปล่าครับ
5: สำหรับเรื่องนี้นะคะ
6: มีคำตอบค่ะพี่ออยมีคำตอบ
5: หันซากันเลยค่ะเปรี้ยวปากมากเลยค่ะ
6: เห็นแล้วอยากกินน้ำปลาหวานพอเห็นคลิปแล้วก็เอ๊ะเราสองคน
5: ต้องไปแล้วไหมหลังจากนี้
6: ค่ะก็พี่มอเตอร์ไซค์วินของเรานะคะถือมาค่ะโหไหล
5: น่ารักมากพี่วินบอกว่า ไม่ได้ขโมย
6: แค่หยิบมา
5: แค่เด็ดมาเลย เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าขโมยกับเด็ดมาเลยเหมือนกันไหมก่อนนะคะ
6: ก็คือว่าเรื่องนี้นะคะเขาก็บอกว่าเขาขับมอเตอร์ไซค์ไปใช่ไหมคะแล้วเขาก็เห็นว่ามะม่วงมันโผล่ออกมานอกบ้านแต่ว่ามันปลูกอยู่ในบ้านนะพี่ออยใช่ไหม
5: คือมันดกมากอะเนาะมันก็เลยถึงขนาดแบบว่า
6: จริงๆเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยมากเลยเราจะเห็นได้ทั่วไปเลยเพราะว่าต้นไม้ต้นใหญ่ๆบางต้นเนี่ยเวลามันปลูกขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้นมันก็ออกช่อเนาะมันก็จะแบบออกมาถึงแบบเลยรั้วบ้านแต่ว่า
5: อุดมอ่ะมันอุดม
6: อุดมสมบูรณ์เติมสมบูรณ์นิดนึงค่ะทีนี้เราจะเห็นได้ว่าอันนี้ค่ะมันเป็นต้นมะม่วงเนี่ยที่ปลูกในบ้านของเขาแล้วมันก็คงขยายกิ่งก้านสาขาออกมานอกรั้วบ้านแล้วพี่วินเนี่ยก็ไปเด็ดมาเนี่ยนะคะทั้งพวงเลยนะคะไม่ใช่ลูก2ลูก
5: พี่วินคงเข้าใจว่าการที่มันล้ําเลยออกมาจากรั้วบ้านของเจ้าของแล้วคือไม่ใช่ของเจ้าของแล้วสิ
6: ไม่ใช่นะคะพี่ออยพี่วินต้องเข้าใจทำความเข้าใจใหม่นะคะว่าในกรณีนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะโผล่ออกมานอกรั้วเขาแล้ว
5: แต่พี่วินต้องดูไล่สายกลับไปสิคะว่าม
6: ันปลูกอยู่ในบ้านของเจ้าของเขานะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ถึงแม้ว่าพี่วินจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ขโมย
5: ไม่ได้เข้าบ้านเขาเลยนะไม่ได้โดนรั้วเลยนะแค่
6: ไปเด็ดมาเลยกรณีดังกล่าวค่ะพี่วินมีความผิดนะคะก็คือว่าผิดกฎหมายอาญาค่ะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334ค่ะที่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ซึ่งมาตรานี้นะคะก็ได้บัญญัติเอาไว้เลยว่าผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์มีโทษด้วยนะพี่ออยเขาบอกว่าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 6,000 บาท
5: นะคะ
6: แพงนะคะผ้ามะม่วงรอบนี้
5: เป็นมะม่วงยางมะม่วงที่แพงที่สุด
6: แถมอาจจะต้องเสี่ยงเข้าคุกอีกนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีเนี้ยนะคะถือว่ามีความผิดฐานลักทรัพย์ค่ะพี่ออย
5: ต้องดูก่อนว่าไอ้มะม่วงเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์ไหมนะ
6: คะ
5: ซึ่งจะเป็นทรัพย์ไหมเนี่ยในประมวลกฎหมายอาญาไม่ได้เขียนมาโดยตรงนะคะก็เลยต้องไปดูของประมวลแพ่งไปยืมของประมวลแพ่งมาใช้นะ
6: คะ
5: ซึ่งประมวลแพ่งก็บอกว่าทรัพย์เนี่ยหมายถึงวัตถุที่มีรูปร่างเราเอามาประกอบกับตัวมะม่วงสิคะก็มีรูปร่างแหละจับต้องได้นะคะ
6: เพราะฉะนั้นถือ
5: แล้วก
6: ็
5: เป็นทรัพย์ของผู้อื่นนะคะแล้วก็มันไม่ใช่ทรัพย์ของพี่วินแน่นอน
6: ค่ะไปเด็ดเข้ามา
5: หรือแม้แต่จะเป็นของพี่วินครึ่งนึงหรือมีส่วนของพี่วินแล้วมีส่วนของคนอื่นๆด้วยแล้วพี่วินไปเอามานะคะก็ยังมีความผิดตามมาตรานี้อยู่นะคะเพราะกฎหมายใช้คำว่าโดยทุจริตนะคะโดยทุจริตเนี่ยหมายความว่าถ้าเราพูดเป็นภาษาง่ายๆเนาะก็คือเอาไปแบบกะไม่คืนอะเอาไปแบบตัดกรรมสิทธิ
6: ์ไปแล้วไปรับ
5: ไม่ใช่การเอาไปแบบวิสาสะที่แบบเอ้ยขอเอาไปก่อนไม่ได้มีเวลาได้บอกลาเจ้าของหรือบอกขอยืมแล้วจะเอามาคืนถ้าเป็นแบบนี้อาจจะไม่ใช่โดยทุจริตแต่ถ้าทุจริตคือไปแล้วไปรับจ้า
6: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นความผิดฐานลักทรัพย์เนาะพี่ออยนะคะ
5: ซึ่งเห็นอยู่คามือพี่วินมาเลยเอามาให้กับชาวหันษาเราช่วยกันยำอีก
6: ใช่ค่ะ
5: ซึ่งในกรณีตามละครเมื่อกี้นะคะดูยังไงว่าเป็นสักลักทรัพย์สำเร็จแล้วว่ามันเคลื่อนจากจุดเดินทุกจุดแล้วก็คือดูจากตัวมะม่วงกับขั้วมันนะคะ
6: หลุด
5: ขาดออกจากกันแล้ว
6: นะคะก็ถือว่าลักทรัพย์สำเร็จแล้วนะ
5: ใช่นะคะแม้ว่าสมมติว่านึกภาพแบบสมมติว่าเราเด็ดปุ๊บแล้วปรากฏว่าไม้อ่อนแรงนะคะทำตกลงไปไม่ได้เอาไปหรือว่าอาจจะแบบทำตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าทำให้ทรัพย์เคลื่อนจากจุดเดิมแล้วนะคะก็อาจจะมีความผิดฐานลักทรัพย์ได้
6: ยังงั้นถือว่าเป็นความผิดแล้วใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าขั้วกับตัวลูกมันเด็ดออกจากกันแล้วหมายถึงว่าขั้วกับตัวกิ่ง
6: อ่ะ
5: ถือว่าลักทรัพย์สำเร็จแล้วนะคะ
6: ค่ะ
5: เมื่อกี้เห็นพี่วินบอกจะเอาไปคืนด้วยอ่ะ
6: ทันไหมคะพี่ออย
5: พี่วินคะ
6: ผิดแล้วผิดเลย
5: เอาไปทำยำเถอะค่ะ
6: ทำยำเสร็จแล้ว
5: เอาไปทำยำดีกว่า
6: เตรียมรับโทษตามกฎหมายนะคะ
5: ใช่นะคะ
6: เขาบอกว่า
5: เมื่
6: อความผิดเกิดขึ้นแล้วในทางอาญาใช่ไหมคะกรณีนี้มันถือว่าความผิดเกิดขึ้นแล้วเนาะ
5: ใช่มันผิดสำเร็จแล้วมันไม่ใช่แค่พยายามหรือว่าจะมีเหตุบรรเทาโทษอะไรนะ
6: คะ
5: แล้วก็อันนี้อาจจะเลยไปถึงสมาชิกนะคะที่ร่วมทำยำด้วยนะคะว่าจะผิดลับของโจรไหมเพราะว่าเป็นความผิดต่อเนื่องมาจากลักทรัพย์เนาะ
6: อันนี้ต้องดูนะคะคือถ้าเรากลับกันว่ามันไม่ใช่มะม่วงคือถ้าเราบอกเฮ้ยรับของโจรมะม่วงมันคงดูแปลกๆนะ
5: มันดูไม่คุ้มอ่ะสมมติว่าเป็นรูปปั้นหรือของมีค่าอะไรอย่างเงี้ย
6: สมมติว่าเราไปซื้อนาฬิกาหมายถึงว่าเราไปมีคนขโมยนาฬิกามาอย่างเงี้ย
5: เรารู้หรือเปล่า
6: ใช่แล้วเราไม่ซื้อต่อเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คือเป็นความผิดต่อเนื่องจากฐานลักทรัพย
5: ์
6: คือถ้าเราเห็นว่าของมันถูกดีนะแล้วเราก็ไปซื้อของเขา
5: เห็นแก่ของถูก
6: ใช่
5: บางทีเราก็มีหน้ามืดบ้างก็มีบ้างนะคะ
6: ใช่ค่ะ
5: แต่จะผิดฐานรับของโจรได้หรือไม่เนี่ยมีตัวหนึ่งที่ควบคุมเราอยู่เลยคือมีเจตนาไหมเรารู้ไหมว่าทรัพย์นั้นเนี่ยได้มาจากการขโมย
6: ค่ะ
5: ถ้าเราไม่รู้ก็ไม่ผิด
6: ค่ะ
5: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องประกอบด้วยว่าการซื้อของแบบที่น้องแนนบอกอะว่ามันถูกมากผิดปกติหรือเปล่าถ้าบางทีมันถูกมากแม้ว่าเราจะแบบว่าเราไม่รู้จริงๆเนี่ยแต่กฎหมายก็อาจจะสันนิษฐานว่ามันก็น่าจะพอรู้ได้นะปกติราคาของมันไม่ถูกขนาดนี้อะไรเงี้ยก็อาจจะถือว่าผิดลับของโจรได้นะคะในกรณีเมื่อกี้ในชุมชนเนี่ยเขาไม่ได้ไปร่วมรู้ด้วย
6: ใช่ค่ะเขายังเตือนนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ผิดฐานลับของโจรมะม่วงนะนะคะแปลกนะคะถ้าสมมติมีไปแจ้งความว่ามีคนเขาเรียกนะคะขโมยมะม่วง

0: ่วงคนนี้รับของโจรรับของรับมะม่วงไปนะคะตำรวจคงจะงงหน้าดูนะคะ
1: ไปด้วยกันเลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็มีคำตอบให้ชุมชนหันษาแล้วว่าการที่พี่วินเนี่ยนะคะเขาไปเด็ดมะม่วงนะคะ
1: ถือว่าเป็นความผิดฐาน
0: ลักทรัพย
1: ์แน่นอนค่ะตามมาตรา334นะคะ
0: ค่ะ
2: ทริปความผิดฐานลักทรัพย์และความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ประมวลกฎหมายอาญามาตรา334ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 6,000 บาท
3: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนาย
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
1: อ้าวนักเรียนเข้าห้อง
4: มาฟังอาจารย์สอน
1: มาฟังอาจารย์สอนนะคะค่ะวันนี้มีท่านผู้ชมถามมาอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยไปซื้อบ้านมือสองมาหลังหนึ่งนะคะแล้วท่านผู้ชมเองก็กำลังจะขนข้าวขนของเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นปรากฏว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยค่ะอาจารย์ครับมีคนเช่าอยู่แล้วอาจารย
4: ์
1: แล้วทีนี้ท่านผู้ชมก็จะให้ผู้เช่าเขาออกเขาไม่ยอมออกเขาบอกว่าเขาไม่มีที่ไปค่ะอาจารย์ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนท่านผู้ชมก็บอกท่านผู้ชมก็ไม่มีที่ไปเหมือนกันแล้วผมเองผมซื้อบ้านหลังนี้แล้วผมก็อยากจะเข้ามาอยู
4: ่
1: ผู้เช่าก็บอกฉันก็ไม่ออกเหมือนกันแหละท่านผู้ชมก็เลยถามอาจารย์มาบอกอาจารย์บรรชัยทำไงดีเนี่ยที่จะให้ไอ้คนเช่าเนี่ยมันออกไปเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
4: อาจารย์ว่าใครผิด
1: มันรายละเอียดเขาให้มาสั้นนะคะอาจารย
4: ์ไม่เอาคิดเอาเองเนี่ยอาจารย์ว่าใครผิด
1: มันก็มีได้หลายอย่างอะค่ะเพราะว่าผู้เช่าไม่รู้เขามีสัญญาเช่าอะไรกับคนผู้ให้เช่าเดิมอยู
4: ่แต่ถ้าในความเห็นผมนะ
1: ค่ะ
4: ไอ้คนซื้อเนี่ยผิด
1: อ๋อ
4: เขาเวลาซื้อบ้านเขาไปดูซะสิว่ามีคนหรือเปล่า
1: คือไม่นะข้อเท็จจริงไม่ได้บอกมาด้วยนะคะว่าแต่ว่ารู้หรือเปล่า
4: แต่ผมกำลังจะบอกไงเวลาเราจะไปซื้อบ้านมือสองเนี่ย
1: ค่ะ
4: อาจารย์ต้อง
1: ไป
4: อาจารย์หลับตาซื้อได้ไง
1: ต้องไปดูบ้านดูอะไร
4: ต้องไปดูบ้าน
1: ใช่
4: ว่าบ้านหลังนี้มันอยู่ที่ไหน
1: ค่ะ
4: มีคนมีมนุษย์อยู่หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
4: หาคนทรงไปดูว่ามีผีดุหรือเปล่าไม่ใช่อยู่แล้วผีดุอาจารย์เข้าใจไหม
1: เขาแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมไม่รู้ว่ามีคนเช่าม
4: ีคนตายบ้านหลังนี้หรือเปล่า
1: ค่ะ
4: ก็บางคนไปซื้อบ้านจากการขายทอดตลาดมานอนไม่ได
1: ้
4: ผีดุ
1: เป็นได้ค่ะ
4: ใช่เปล่า
1: ใช่ใช่ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นเนี่ยอาจารย์อย่าไปซื้อ
1: บ้านมือสองนะคะอาจารย
4: ์เออของมือสองนี่ต้องระวังนะอาจารย
1: ์ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นต้องไปดูเพราะนั้นอันดับแรกเลยที่จะพูดกับท่านผู้ชมไม่ใช่ก็เล่นบ้างจริงๆบ้างแต
1: ่
4: โดยหลักเวลาจะซื้อบ้านมือสองซื้อบ้านขวาขายทอดตลาดหร
1: ือ
4: ซื้อจากหน่วยงานใดที่เขาประกาศขายต้องไปดูรถดูบ้านด
1: ู
4: ที่ดินว่ามันมีสภาพเป็นยังไงไม
1: ่
4: ใช่ดูกระดาษดูจากเว็บไซต์แล้วก็หลับตาไปซื
1: ้อ
4: ดีแล้วไม่โดนผีหลอกกระบุญหัวแล้วนะ
1: สงสัยดูจากเว็บไซต์หรือเปล่าไม่ทราบอาจารย
4: ์ค่ะทีนี้อาจารย์ถาม
1: ค่ะ
4: ซื้อมาแล้ว
1: ค่ะ
4: เราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้ว
1: ใช่ค่ะอาจารย์
4: มีโฉนดอยู่ในมือแล้ว
1: ค่ะ
4: ปัญหาว่ามีคนอยู่จะทำยังไง
1: ผู้เช่ายังเช่าอยู
4: ่มีแง่มุมทางกฎหมาย2อย่าง
1: ค่ะ
4: อันนี้2มุมอีกแล้ว
1: ค่ะ
4: มุมแรกถ้าเป็นบ้านและที่ดินที่อาจารย์ซื้อมาจากการขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดีหรือกรมบังคับคดีถ้าต่างจังหวัดเขาเรียกสำนักงานบังคับคดีแปลว่าเป็นการขายทอดตลาดโดยหน่วยงานนี
1: ้ค่ะ
4: ของศาลที่ยึดแล้วก็มีการบังคับคดี
1: ค่ะ
4: อย่างนี
1: ้
4: ถ้าอาจารย์ซื้อมาแล้วจ่ายเงินมาแล้วโอนมาแล้วปรากฏว่าอ้าวมีคนอยู
1: ่ค่ะ
4: กฎหมายเขากำหนดให้เราเลยไม่ต้องไปฟ้องขับไล
1: ่
4: สามารถตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
1: ค่ะ
4: ขับไล่ให้เขาออกไป
1: อ๋อ
4: ถ้าไม่ออก
1: ค่ะ
4: ศาลก็สามารถเจ้าพนักงานบังคับคดีก็สามารถที่จะมีการบังคับคดีโดยการจับกุมคุมขังอะไรตามขั้นตอนของการบังคับคดีได้โดยไม่ต้องไปฟ้องคดี
1: ค่ะ
4: นี่เป็นการซื้อจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี
1: ค่ะ

0: แต่ถ้าเป็นการอาจารย์ซื้อจากการประมูลของธนาคารของสถาบันการเงินหรือหน่วยงานทั่วไปอาจารย์เห็นไหมเขาเปิดประมูลเยอะแยะเลยเนี่ยน
1: ะ
0: หน่วยงานนั้นบริษัทบริหารสินทรัพย์นู่นนี่ที่มีการขายทอดตลาดหรือธนาคารหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ไปซื้อมาปรากฏว่ามีคนอยู
1: ่
0: แล้วไม่ออกอย่างนี้ต้องไปฟ้องร้องขับไล
1: ่
0: เมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วจึงจะตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีไปขับไล่ต่อไป
1: อ
0: ันนั้นอาจารย์ต้องเลือกเอาว่าเป็น
1: แบบไหน
0: อย่างไร
1: ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะจากอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสองคนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านผู้ชมซื้อบ้านมาจากที่ไหนยังไงนะคะก็เลือกดูว่าถ้าซื้อจากที่ไหนแล้วควรจะดำเนินการอย่างไรอย่างที่อาจารย์บรรชัยบอกเมื่อกี้นะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
3: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
4: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
5: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
2: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
6: ้สวัสดีครับ

0: บัลลังก์คุณธรรม
1: เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการพิจารณาคดีให้เด็กและเยาวชนจะมีแนวทางอย่างไรบ้างนั้นพบกับดร.มาร์คเจริญวงศ์อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในช่วงบัลลังก์คุณธรรมเมื่อป๊อกแป๊กซื้อที่ดินในราคาถูกแต่แล้วมีข่าวชาวบ้านร้องเรียนว่าที่ดินที่ซื้อนั้นถูกหลอกงานเข้าป๊อกแป๊กแล้วสิคะพี่ออยกับพี่แนนจะช่วยได้หรือไม่มีคำตอบในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีช่วงนี้คนฮิตซื้อของทางออนไลน์กันเยอะค่ะแต่บางคนนั้นสั่งของแต่ไม่ได้ของจะทำอย่างไรดีคะพบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรในช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายค่ะติดตามรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ทางสถานี STOU Channel

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
3: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
4: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
5: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
6: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
7: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
8: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
9: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ตอนที่1การเขียนโครงการการให้บริการปรึกษาจิตวิทยานะครับการเขียนโครงการการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยนะครับนอกเหนือจากที่นักแนแนวหรือผู้ให้บริการเนี่ยจะมีหน้าที่ในการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแล้วนะครับมีหน้าที่สำคัญอีกหน้าที่นึงที่เกี่ยวข้องก็คือการจัดทำโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับซึ่งตรงนี้เราถือว่าเป็นรูปแบบของการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเชิงรุกเลยนะครับตรงนี้มันสามารถที่จะให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างหลากหลายนะครับแล้วก็ทั้งในกรณีที่มีความต้องการความช่วยเหลือจะเป็นการแก้ปัญหาการป้องกันปัญหาหรือการส่งเสริมและพัฒนาบุคคลในทุกๆด้านได้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับการเขียนโครงการปรึกษาเชิงจิตวิทยานั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือกิจกรรมหรือแผนงานในการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่ผู้ให้บริการหรือฝ่ายแนวเนี่ยจัดขึ้นนะครับเพื่อมีวัตถุประสงค์เฉพาะที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีระยะเวลาการดำเนินการของโครงการที่แน่นอนนะครับถ้าเป็นในสถานศึกษาก็อาจจะเป็น1ภาคการศึกษาหรือ1ปีการศึกษานะถ้าเป็นในหน่วยงานองค์กรอาจจะเป็น1ปีงบประมาณอย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้เรามาดูความสำคัญกันบ้างครับความสำคัญของการเขียนโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับจะประกอบไปด้วยความสำคัญอย่างน้อย3เรื่องด้วยกันนะครับก็คือความสำคัญต่อผู้รับบริการความสำคัญต่องานและหน่วยงานที่ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแล้วก็ความสำคัญต่อองค์กรรายละเอียดเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาดูลำดับแรกก่อนครับความสำคัญต่อผู้รับบริการนะครับข้อแรกครับโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่จะระบุว่าโครงการเนี่ยจัดขึ้นเพื่อใครกลุ่มเป้าหมายใดนะเช่นเพื่อเราต้องการจะแก้ปัญหาใดนะครับถ้าเป็นในองค์กรเราบอกว่าอาจจะแก้ปัญหาของการเบิร์นเอาท์ของบุคคลในองค์กรนะครับหรือถ้าเป็นในสถานศึกษาเนี่ยอาจจะแก้ปัญหาเรื่องการเรียนไม่ทันเพื่อนการปรับตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับความสำคัญข้อที่2ครับก็คือโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยนะครับจะมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนนะตรงนี้ทำให้ผู้รับบริการมีความเข้าใจแล้วก็สบายใจในการที่เราจะเข้าร่วมโครงการนะครับตรงนี้อย่างเช่นว่าในองค์กรเนี่ยถ้าเกิดมีบุคลากรคนใดคนหนึ่งที่เบิร์นเอาท์นะครับก็หมดไฟในการทำงานแล้วเนี่ยเอ๊ะเราจะเข้าไปรับบริการในฝ่ายงานที่ให้บริการปรึกษาก็รู้สึกว่ามันไม่สบายใจเหมือนเราเป็นตัวปัญหามีปัญหาอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดมีโครงการเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนที่เข้าร่วมโครงการสมมติว่ามี20คนอย่างเงี้ยนะครับก็จะรู้ว่าเรามีเพื่อนที่มีลักษณะที่แบบว่าเบิร์นเอาท์เหมือนกับเราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นที่จะเข้าไปใช้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับและความสำคัญสำหรับผู้รับบริการในข้อที่3นะครับคือมันต้องมีการกำหนดรูปแบบในการประเมินโครงการด้วยว่าเราจะทำอย่างไรทำไปเพื่ออะไรนะครับซึ่งในการประเมินส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้ระบุถึงความต้องการในการจัดบริการในครั้งต่อไปนะครับว่าอยากจะให้จัดเรื่องใดบ้างนะครับเช่นสมมติว่าผู้รับบริการมารับการปรึกษาในโครงการช่วยในการช่วยเรื่องของการเบิร์นเอาท์นะครับแต่ครั้งต่อไปล่ะครับอาจจะบอกว่าอยากจะได้โครงการที่เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้มาดูความสำคัญสำหรับหน่วยงานที่ให้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาบ้างนะครับความสำคัญข้อแรกครับก็คือจะช่วยในการวางแผนแล้วก็กำหนดทิศทางในการจัดบริการการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้ล่วงหน้าครับซึ่งโครงการนี้อาจจะเขียนไว้ล่วงหน้าได้ถ้าเป็นอย่างที่ผมบอกไปในช่วงแรกนะครับถ้าเป็นสถานศึกษาอาจจะเป็น1ภาคการศึกษา2ภาคการศึกษาหรือ1ปีการศึกษาอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นในองค์กรก็อาจจะเป็น1ไตรมาส2ไตรมาสหรือ1ปีงบประมาณอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อ2ครับก็คือรายละเอียดของโครงการเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวกำหนดกรอบโครงการเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเราหากจะศึกษาเรื่องของโครงการอย่างลึกซึ้งแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีข้อสังเกตอะไรใดๆนะครับก็สามารถที่จะร่วมกันพิจารณาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการร่วมกันได้นะครับความสำคัญข้อที่3ครับก็คือโครงการเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวกำหนดแนวทางการนำเสนอและการประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างตรงกันด้วยนะครับความสำคัญต่อองค์กรนะครับข้อแรกครับคือการเขียนโครงการที่ดีเนี่ยและการประชาสัมพันธ์โครงการที่ดีด้วยเนี่ยนะครับจะส่งผลโดยตรงต่อองค์กรนะครับอย่างเช่นว่าจะช่วยให้องค์กรได้ส่งเสริมและพัฒนาหรือช่วยแก้ปัญหาให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนในองค์กรได้นะครับข้อที่2ครับการกำหนดวัตถุประสงค์ช่วงเวลาว
วิธีการและกลุ่มเป้าหมาย

โครงการที่ชัดเจนเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการวางแผนในระดับองค์กรทั้งในแง่ของงบประมาณการคัดกรองหรือจำแนกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรขององค์กรที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับและข้อที่3ครับการเขียนโครงการจะช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อหน่วยงานที่ให้บริการปรึกษานะครับว่างานการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานั้นนะครับมิใช่เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อบุคลากรที่มีปัญหาเท่านั้นนะครับ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยากันบ้างนะครับแนวทางก็จะมี2ข้อหลักๆครับก็คือการวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการกับข้อ2ครับการเขียนโครงการเรามาดูกันครับการวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการตรงนี้นะครับก็คือการศึกษาสภาพบริบทนะเพื่อค้นหาปัญหาโดยที่ผู้ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยนะครับจะต้องดำเนินการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรก่อนนะครับว่าองค์กรเราอ่ะมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรนะครับหรือมีสิ่งใดที่ต้องการการพัฒนานะครับหลังจากนั้นมาเป็นข้อ2ครับเราจะต้องกำหนดสภาพที่พึงประสงค์ก่อนนะครับว่าโดยมีหลักพิจารณานะครับว่าสภาพที่พึงประสงค์เนี่ยที่จะให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรของเรานะควรจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการดำเนินโครงการนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วข้อ3ครับกำหนดแนวทางการดำเนินการโดยกำหนดว่ารูปแบบการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยานั้นควรจะเป็นลักษณะใดนะครับการออกแบบโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยานั้นควรจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับหรือว่าตั้งอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีใดโดยสรุปตรงนี้ก็คือว่าเราวิเคราะห์ความต้องการก็คือเริ่มต้นจากดูก่อนว่าในหน่วยงานองค์กรเราก็มีปัญหาอะไรหรือต้องการจะพัฒนาอะไรหลังจากนั้นมาดูเป้าหมายว่าถ้าพัฒนาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ข้อ3คือเราจะดำเนินการอย่างไรนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูครับในขั้นต่อมาคือเรื่องของการเขียนโครงการแล้วนะครับการเขียนโครงการเนี่ยเริ่มจากก่อนการเขียนโครงการเราต้องตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามให้ได้ก่อนในตัว 5W กับ 1H นะครับนั่นก็คือ What When Where Why Who แล้วก็ 1H คือ How นะครับว่าจะจัดอะไรจัดเพื่อใครจัดที่ไหนนะครับจัดให้กับใครแล้วก็วิธีการจัดอย่างไรนะครับข้อ2ครับคือศึกษาเกณฑ์การจัดทำโครงการให้ละเอียดชัดเจนนะครับเนื่องจากการจัดทำโครงการมีหลายรูปแบบครับแล้วก็บริบทแต่ละบริบทแต่ละเป้าหมายนั้นมีความแตกต่างกันนะครับข้อ3คือเราจะต้องลงมือเขียนโครงการแล้วนะครับซึ่งการเขียนโครงการเนี่ยให้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาต้องใช้ภาษาเขียนที่กระชับนะครับไม่เย่นเยอตรงประเด็นนะครับและต้องสามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนด้วยครับมาดูองค์ประกอบของการเขียนโครงการทั้งการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับจริงๆก็จะประกอบไปด้วยที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับคือ1ชื่อโครงการ2หลักการและเหตุผล3วัตถุประสงค์ของโครงการ4เป้าหมาย5ระยะเวลาการดำเนินโครงการ6วิธีดำเนินการ7สถานที่ดำเนินการ8ผู้รับผิดชอบโครงการ9งบประมาณ10ผลที่คาดว่าจะได้รับ11การประเมินโครงการและ12เอกสารอ้างอิงนะครับเรามาดูองค์ประกอบของการเขียนโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยากันนะครับซึ่งองค์ประกอบก็จะประกอบไปด้วยนะครับ1คือชื่อโครงการครับชื่อโครงการก็ต้องมีความกระชับแล้วก็แสดงให้เห็นหน้าตาของโครงการทั้งหมดว่าเราจะทำอะไรนะครับข้อ2ก็คือหลักการและเหตุผลนะครับก็ต้องเขียนให้ความเป็นมาความสำคัญให้ชัดเจนนะครับว่าเพราะอะไรเราถึงทำโครงการนี้นะครับข้อ3ก็คือวัตถุประสงค์ของโครงการก็ต้องชัดเจนว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดได้สังเกตได้อย่างชัดเจนนะครับเป้าหมายนะครับข้อ4คือเป้าหมายเราต้องการให้เกิดอะไรเกิดขึ้นกับบุคลากรหรือนักเรียนของเรานะครับข้อ5ครับระยะเวลาดำเนินการของโครงการเนี่ยเราสามารถกำหนดระยะเวลาได้ให้ชัดเจนได้ยิ่งดีนะครับว่าจะเป็นแกนชาร์ตก็ได้นะครับว่าช่วงที่1ทำอะไรช่วงที่2ทำอะไรช่วงที่3ทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับข้อ6ครับวิธีดำเนินการนะครับก็ต้องเขียนให้ชัดเจนว่าเราจะขั้นแรกจะทำอะไรขั้นดำเนินการจะทำอะไรขั้นยุติหรือขั้นสรุปผลจะทำอะไรบ้างนะครับสำหรับข้อที่7ครับก็คือเรื่องของสถานที่ดำเนินการอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเราจะจัดโครงการนี้ที่ไหนครับในโรงเรียนในสถานศึกษาในหน่วยงานของเรานะครับข้อ8ครับผู้รับผิดชอบโครงการก็ต้องชัดเจนนะครับว่าเป็นใครนะครับข้อ9ครับงบประมาณถ้ามีงบประมาณมาร่วมด้วยก็ต้องเขียนงบประมาณให้ชัดเจนตรงนี้ด้วยนะครับข้อ10ผลที่คาดว่าจะได้รับนั้นคือหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้วเราคาดหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้รับบริการของเรานะครับข้อ11การประเมินโครงการเราใช้วิธีการประเมินแบบใดอย่างไรนะครับแล้วก็12ขาดไม่ได้ครับต้องมีเอกสารอ้างอิงด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือตอนที่1ครับการเขียนโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครับตอนที่2ครับการประเมินโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

การรายงานผลโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับเรามาดูการประเมินโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยากันก่อนนะครับจริงแล้วกระบวนการตรงนี้ก็คือกระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการดำเนินโครงการการให้การบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับโดยพิจารณาจากเกณฑ์ที่กำหนดเกณฑ์ไว้นะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับผลการวัดที่เราวัดได้นะครับตรงนี้เราจะได้มาพิจารณาให้ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยของโครงการนั้นนะครับอย่างเป็นระบบแล้วก็เราสามารถตัดสินใจได้นะครับว่าเราจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพื่อจะดำเนินโครงการนั้นต่อไปหรือว่าจะยุติโครงการการดำเนินโครงการนั้นเลยนะครับซึ่งตรงนี้พูดง่ายๆคือว่าการประเมินโครงการจะมีเกณฑ์แล้วก็จะมีผลที่เราไปวัดการวัดก็จะวัดจากแบบวัดแบบประเมินหรือการวัดของการลักษณะของการทดสอบก่อนและหลังการทำโครงการเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพอเทียบกับเกณฑ์แล้วเนี่ยสมมติว่าดีกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้เราอาจจะไปต่อใช่ไหมครับหรือว่าน้อยกว่าเกณฑ์พอรับได้เนี่ยก็สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขตรงไหนเรามานั่งคุยกันนะครับแต่หากต่ำกว่าเกณฑ์เกินกว่าที่จะรับได้เนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณาที่ว่ายุติโครงการนั้นไปนะครับคราวนี้ความสำคัญของการประเมินโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับก็จะมีความสำคัญอยู่หลายประการนะครับข้อแรกครับมีความสำคัญต่อการวางแผนและพัฒนาโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตนะครับแล้วก็มีความสำคัญข้อที่สองครับมันสำคัญต่อการนำข้อมูลสารสนเทศมาเตรียมการข้อ3ความสำคัญต่อการนำข้อมูลสารสนเทศมาปรับปรุงโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาข้อ4ครับความสำคัญต่อการตัดสินผลการดำเนินโครงการการให้การบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและข้อ5ครับความสำคัญต่อการติดตามผลโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทั้ง5ข้อนี้มีรายละเอียดอย่างไรไปดูกันครับเราดูข้อแรกครับความสำคัญนะครับต่อการประเมินการดำเนินโครงการเนี่ยนะครับเราตรงนี้เราจะดูการประเมินความต้องการจำเป็นหรือ needs assessment นะครับความสำคัญในส่วนนี้ก็คือจะช่วยเราสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการการดำเนินการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่ชัดเจนนะครับเพื่อทำให้เราวางแผนงานได้วัดสามารถวางแผนได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์นะครับและความสำคัญข้อต่อมาครับคือความสำคัญต่อการนำข้อมูลข่าวสารหรือข้อมูลสารสนเทศเนี่ยมาเตรียมการตรงนี้นะครับเราจะให้ความสำคัญกับการประเมินความพร้อมของปัจจัยนำเข้าหรือ input นั่นเองนะครับปัจจัยนำเข้าอย่างเช่นเรื่องของคนเงินงบประมาณนะครับหรือเรื่องของการบริหารจัดการหรือเรื่องของการวัสดุอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ก็คือ 4M นั่นเองนะครับว่า input ตัวนี้นะครับเราประเมินว่านะครับว่าปัจจัยใดเป็นปัญหาหรือไม่อย่างไรนะครับจะต้องได้รับการดูแลปัญหานี้อย่างไรนะครับก็คือประเมินตัว input ต่อมาครับการประเมินกระบวนการนะครับตอนนี้คือ process evaluation นะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นการประเมินระหว่างที่กำลังดำเนินโครงการอยู่นั่นเองนะครับเช่นโครงการ1สมมติ1ปีการศึกษาหรือ1ภาคเรียนนะครับและระหว่าง1ภาคเรียนนั้นน่ะเป็นอย่างไรบ้างคือระหว่างการดำเนินโครงการระหว่างโปรเซสนะครับก็จะทำให้เราทราบถึงข้อมูลที่บ่งชี้นะครับที่เห็นว่าปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้นน่ะมันมีอะไรบ้างในระหว่างทางนะครับเพราะบางที1ไตรมาส1ภาคการศึกษาเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานนะครับเพราะปัญหาอุปสรรคแต่ละจุดอาจจะแตกต่างกันใช่มั้ยครับตรงเนี้ยถ้าเราประเมินตรงนี้แล้วนะครับมันจะช่วยลดความเสี่ยงของผลการดำเนินงานที่จะออกมาได้นะครับว่าจะเรียกเสียงที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จอย่างไรนะครับคราวนี้มาดูการประเมินนะครับตรงนี้ก็จะมีการประเมินในลักษณะของการสรุปหรือประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการก็เป็นอีกลักษณะของการประเมินหนึ่งนะครับหรือใช้ภาษาอังกฤษว่า summative evaluation นะครับหรือเรียกว่าประเมินผลการดำเนินการโครงการแบบและสุดท้ายคือ output evaluation ตรงนี้นะครับลักษณะเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นยังไงครับตรงนี้จะเป็นการประเมินที่มีความสำคัญนะครับที่ผู้บริหารโครงการจะได้รับทราบข้อมูลเพื่อจะประกอบการตัดสินใจอะไรบ้างครับตัดสินใจนะครับบอกว่าถ้าหากเป็นโครงการต่อเนื่องแล้วก็นะครับก็จะพิจารณาว่าควรจะดำเนินโครงการนั้นต่อไปหรือไม่นะครับเช่นโครงการต่อเนื่องทุกไตรมาสสมมตินะหรือถือว่าทุกภาคการศึกษาเงี้ยโครงการนี้ประเมินแล้วเป็นยังไงบ้างควรจะจัดต่อไปเรื่อยๆไหมนะครับหรือว่าจะยุติโครงการ

นะครับถ้าหากไม่ใช่โครงการต่อเนื่องล่ะข้อมูลที่ได้ก็จะเก็บไว้นะครับเป็นฐานข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาการจัดดำเนินการโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงโครงการนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรต่อไปถ้าจัดโครงการใหม่ควรจะจัดโครงการในลักษณะไหนนะครับแล้วก็การประเมินลักษณะของการติดตามผลหรือ follow up นะครับอาจจะเป็นการประเมินผลลัพธ์หรือว่า outcome evaluation เนี่ยนะครับจะทำให้เราทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนของโครงการในภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะส่งผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะครับมีความสำคัญต่อการตัดสินใจวางแผนในการทำโครงการบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในครั้งต่อๆไปรวมถึงการวางแผนเพื่อการประเมินโครงการของครั้งต่อไปด้วยนะครับนี่คือการประเมินในภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับทั้งนี้เป็นการประเมินโครงการครับการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาควรจะมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบถูกต้องไหมครับโดยที่ผู้ประเมินอาจจะกำหนดเป็นกรอบของการประเมินในลักษณะเดียวกันกับการเขียนโครงการนะครับเพื่อเป็นการประเมินดังนั้นนะครับในการประเมินโครงการการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยานี้นะครับจึงอาจจะกำหนดไว้เป็นหัวข้อหลักๆเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานดังต่อไปนี้ครับมาดูกันครับข้อแรกครับความเป็นมาของการประเมินโครงการการให้บริการปรึกษาหรือหลักการและเหตุผลตรงหัวข้อตรงนี้นะครับผู้ประเมินจะต้องตอบคำถามก่อนว่าเพราะเหตุใดจึงทำการประเมินโครงการนี้นะครับเพราะอะไรจึงต้องทำการประเมินโครงการนี้นะครับข้อ2เรามาดูที่ตรงวัตถุประสงค์ครับของการประเมินโครงการซึ่งตรงนี้ผู้ดำเนินการจะต้องตอบให้ได้ครับว่าเราประเมินโครงการนี้ไปเพื่ออะไรนะครับไปเพื่อที่จะหาข้อสรุปไปเพื่อที่จะช่วยเหลือไปเพื่อที่จะตัดสินพิจารณาอันนี้ก็แล้วแต่นะครับข้อ3ครับโครงการที่จะประเมินตรงเนี้ยจะบอกว่าจะต้องตั้งคำถามให้กับหัวข้อนี้ว่าเราจะประเมินอะไรนะครับประเมินอะไรประเมินตัวพฤติกรรมประเมินคุณลักษณะหรือประเมินความคุ้มค่าอย่างเงี้ยจะประเมินอะไรนะครับข้อที่4ครับรูปแบบของการประเมินนะครับเราต้องดูว่ารูปแบบของการประเมินจะต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมินด้วยเนาะนะครับซึ่งรูปแบบการประเมินจะมีหลายรูปแบบสามารถศึกษาได้ในเอกสารการสอนนะครับข้อ5ครับการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจากรูปแบบการประเมินเนี่ยในข้อที่4ที่ผมพูดไปสักครู่เนี่ยนะครับเราจะรู้ว่ารูปแบบการประเมินแบบใดจะใช้ลักษณะของการประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรนะครับจะประเมินโดยการสังเกตประเมินโดยการใช้แบบสอบถามประเมินโดยการใช้แบบวัดแบบทดสอบอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อ6ครับวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้จะเป็นการกำหนดสถิติที่จะใช้ซึ่งจะต้องถูกต้องกับลักษณะข้อมูลและสอดคล้องกับรูปแบบการประเมินด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นการประเมินเนี่ยการใช้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจอาจจะสถิติแบบนึงแต่ถ้าเกิดเป็นการประเมินในการดูผลก่อนดูผลหลังจากการประเมินกับการดำเนินโครงการตรงนี้ก็ต้องใช้สถิติอีกแบบนึงถูกต้องไหมครับข้อที่7ครับการตัดสินคุณภาพของผลการประเมินตรงนี้จะกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินนะครับคุณภาพของผลการประเมินจะต้องให้สอดคล้องกับรูปแบบการประเมินเช่นเดียวกันครับข้อ8ครับรายงานผลการประเมินในการเขียนเอกสารการรายงานผลการประเมินโครงการจะต้องมีหัวข้อต่างๆที่สำคัญนะครับตั้งแต่หลักการและเหตุผลนะครับไปจนถึงเรื่องของสรุปและอภิปรายผลแล้วก็ข้อเสนอแนะที่ได้จากโครงการนี้ด้วยนะครับข้อ9ครับข้อจำกัดของการประเมินถ้ามีนะครับถ้ามีก็จะเป็นการบอกว่าผู้ประเมินว่ามีข้อจำกัดในเรื่องอะไรบ้างที่ผู้ประเมินไม่สามารถควบคุมหรือจัดการเองได้นะครับเช่นในเรื่องของตัวแปรแทรกซ้อนหรือในช่วงที่ผ่านมานะครับเป็นการจัดโครงการแบบช่วงการแพร่ระบาดของโควิดโครงการนี้แทนที่จะแบบเผชิญหน้าก็ต้องมีการจัดแล้วก็ประเมินกันในรูปแบบออนไลน์อย่างนี้ถือว่าเป็นข้อจำกัดอย่างนึงอาจจะเขียนใส่ไว้นะครับข้อ10ครับงบประมาณสำหรับการประเมินโครงการตรงนี้ก็ต้องชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้จ่ายทุกอย่างอย่างละเอียดนะครับข้อ11ครับกำหนดระยะเวลาการงานตรงนี้เราจะทำเป็นตารางแบบแกนชาร์ตก็ได้นะครับแต่กิจกรรมที่ทำระยะเวลาการประเมินโครงการมีอะไรบ้างไปช่วงกี่สัปดาห์กี่เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วข้อ12ครับผู้รับผิดชอบโครงการจะประกอบไปด้วยมีใครบ้างระบุชื่อมาเลยครับหัวหน้าโครงการเป็นใครมีกรรมการไหม

ไหมมีเลขานุการใครเป็นใครอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยก็ยิ่งดีครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของการเขียนรายงานการประเมินโครงการการให้บริการปรึกษากันบ้างนะครับหลังจากเราประเมินแล้วเราก็ต้องมาเขียนรายงานนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ที่ผู้ทำการประเมินจะต้องทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับซึ่งการประเมินโครงการการเขียนรายงานการประเมินโครงการเนี่ยนะครับสามารถทำได้2รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกคือรูปแบบการเขียนแบบรายงานการวิจัยและรูปแบบที่2ครับก็คือรูปแบบการรายงานผลการประเมินอย่างสั้นนะครับทั้ง2แบบต่างกันยังไงเรามาดูกันนะครับการเขียนรายงานแบบรูปแบบรายงานการวิจัยนะครับในกรณีนี้เราจะทำในลักษณะเดียวกันกับการเขียนรายงานการวิจัยเลยครับนั่นก็คือจะมีส่วนประกอบสำคัญด้วยกัน5บทนะครับ5บทก็คือบทที่1บทนำครับบทนำก็จะประกอบไปด้วยความเป็นมาความสำคัญหรือหลักการและเหตุผลอย่างนี้เป็นต้นนะครับบทที่2ก็คือเป็นรายละเอียดของโครงการตลอดรวมไปถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการว่าโครงการเราประเมินแบบใดหรือการแต่ละแบบมันแตกต่างกันยังไงนะครับตัวนี้เขียนมาในบทที่2ด้วยบทที่3ครับก็คือวิธีการประเมินโครงการเราจะประเมินโครงการด้วยวิธีการอะไรมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างไรเครื่องมือมีอะไรบ้างตัวนี้ก็ต้องใส่ไว้บทที่3นะครับบทที่4ครับผลการประเมินโครงการเป็นอย่างไรนะครับก็เขียนเป็นลักษณะของการรายงานผลที่เป็นรูปแบบตารางรูปแบบชาร์ตรูปแบบไดอะแกรมก็แล้วแต่นะครับแล้วบทที่5ครับก็คือสรุปการประเมินผลอภิปรายผลแล้วก็ข้อเสนอแนะอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันกับการวิจัยเลยนะครับคราวนี้มาดูแบบที่2ครับรูปแบบที่2คือรายงานผลการวิจัยรายงานผลการประเมินโครงการแบบสั้นนะครับหรืออย่างสั้นเนี่ยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่ต้องการผลงานวิชาการนะครับหรือเราต้องการที่จะเขียนแบบไม่ยาวนักเป็นรายงานให้กับผู้บริหารได้เห็นเนี่ยเราสามารถเขียนแบบสั้นได้ซึ่งไม่ต้องเขียนเป็น5บทแบบแรกเมื่อกี้นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะมีความยาวสัก15หน้ากระดาษ A4 ไม่เกินนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยชื่อของโครงการหรือการประเมินโครงการนะครับ2ความเป็นมาและความสำคัญของการประเมิน3วัตถุประสงค์ของการประเมิน4ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมิน5ขอบเขตของการประเมิน6นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการประเมินถ้ามีตรงนี้นะครับข้อ7คือวิธีการดำเนินการประเมิน8ผลการประเมินโครงการและ9สรุปผลการประเมินอภิปรายผลและข้อเสนอเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ต่างจากการที่เอา5บทเมื่อสักครู่นี้นะครับมาสรุปย่อให้เหลือใน9หัวข้อนี้แต่ที่ผมบอกการทำรายงานการประเมินแบบ5บทแบบเต็มๆรูปแบบการวิจัยเนี่ยอาจจะใช้50 60หน้าหรือถ้าเกณฑ์การประเมินโดยละเอียดถึงเกิน100หน้านะครับแต่ว่าหากเรามาประเมินผลโครงการแบบสั้นเนี่ยนะครับเพราะเราไม่ต้องการผลงานทางวิชาการอะไรเนี้ยเรามาประเมินแบบสั้นเนี่ยอาจจะใช้ประมาณหน้ากระดาษก็สักไม่เกิน20หน้ากระดาษ A4 อย่างนี้เป็นต้นนะครับและนี่ทั้งหมดก็คือการประเมินโครงการการให้บริการปรึกษาและการรายงานผลโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับร

0: ตรฐานจากสปอวและจากครุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
1: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสท.ได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ฮัลโหล
4: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
3: งานนี้ผมขอแล้วกัน
4: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
3: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย

0: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้025047788
2: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
3: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ NCOU Channel

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรวัฒน์เมธาสุทธิรัตน์สาขาวิชาวิทยาการจัดการวันนี้นำเสนอเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์สำหรับตอนแรกนะครับจะเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายคุณลักษณะและประโยชน์ของการวิจัยเชิงคุณภาพภาพรวมของตอนแรกนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนนั่นก็คือจุดมุ่งหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพคุณลักษณะและแนวคิดพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพและในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับเรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับความหมายก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ทั้ง3ส่วนสำหรับความหมายการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับหรือ qualitative research นะครับก็จะเกี่ยวกับกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมนะครับผ่านความคิดความเชื่อทัศนคติและประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลนะครับผู้ให้ข้อมูลจะมีความสำคัญกับการวิจัยเชิงคุณภาพอย่างสูงนะครับโดยจะใช้วิธีการพูดคุยอย่างเป็นกันเองนะครับการสร้างบรรยากาศนะครับวิธีการเก็บข้อมูลที่สำคัญก็ได้แก่การสังเกตการจดบันทึกนะครับในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลุ่มลึกและรอบด้านสำหรับจุดมุ่งหมายหลักนะครับประเด็นแรกนะครับจุดมุ่งหมายหลักของการวิจัยเชิงคุณภาพก็เพื่อที่จะทำความเข้าใจความคิดความเชื่อพฤติกรรมนะครับสถานการณ์หรือปัญหาที่ต้องการศึกษาปัญหาที่ต้องการศึกษาในแวดวงของรัฐประศาสนศาสตร์ก็จะเกี่ยวข้องกับปัญหาในการให้บริการนะครับปัญหาเกี่ยวกับการทำงานในภาครัฐนะครับทีนี้นะครับการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยก็จะมาช่วยนะครับในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนะครับไปท้ายสภาวะแวดล้อมนะครับที่แตกต่างกันของผู้ให้ข้อมูลนะครับประเด็นต่อมานะครับเรามาดูเกี่ยวกับคุณลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับคุณลักษณะแรกนะครับวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะครับผู้ให้ข้อมูลก็จะมีทัศนคติความเชื่อในการส่งผ่านข้อมูลที่แตกต่างกันลักษณะที่2ก็คือเน้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยนะครับบรรยากาศที่ดีก็จะนำมาซึ่งการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นลักษณะที่3ได้แก่จะให้ความสำคัญกับมุมมองของผู้ให้ข้อมูลเพราะเราถือว่าผู้ให้ข้อมูลเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้กับปัญหาและข้อเท็จจริงมากที่สุดนะครับลักษณะที่4ก็คือจำนวนผู้ให้ข้อมูลของงานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างกับงานวิจัยเชิงปริมาณนะครับเพราะจะมีจำนวนน้อยกว่านะครับและประเด็นสุดท้ายก็คืองานวิจัยเชิงคุณภาพจะมีลักษณะยืดหยุ่นในการวิจัยนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับมี4ประเด็นที่สำคัญก็คือจะแสวงหาความจริงนะครับหรือข้อความเป็นไปเนี่ยเป็นไปตามธรรมชาตินะครับประเด็นที่2การวิจัยเชิงคุณภาพเน้นการศึกษาแบบโฮลิสติกหรือมองแบบเป็นองค์รวมนะครับไม่แยกส่วนใดส่วนหนึ่งแนวคิดพื้นฐานที่3ก็คืองานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยเน้นที่ความคิดความเชื่อประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลนะครับหรือ key informant เป็นหลักเพราะถือว่าเป็นคนในนะครับและแนวคิดพื้นฐานสุดท้ายของงานวิจัยเชิงคุณภาพนะครับเราจะใช้วิธีการที่เราเรียกว่าวิธีอุปนัยวิธีอุปนัยก็คือจะสรุปจากความจริงหรือว่าแต่ละเคสในพื้นที่นะครับแล้วก็สร้างเป็นทฤษฎีต่อไปนะครับสำหรับประโยชน์นะครับประเด็นสุดท้ายประโยชน์และบทบาทของการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับประโยชน์ที่สำคัญก็คือการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยเราจะใช้เมื่อเราต้องการนะครับข้อค้นพบอย่างลึกซึ้งและรอบด้านนะครับจะใช้ในกรณีที่2ประโยชน์ที่2ก็คือไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆอยู่หรือมีอยู่น้อยนะครับประโยชน์ข้อที่3ก็คือจะใช้เมื่อต้องการหาทางเลือกที่เหมาะสมเมื่อเรามีทรัพยากรหรือมีงบประมาณที่จำกัดนะครับประโยชน์ข้อที่4ก็คือสามารถนำผลการศึกษานะครับมาอธิบายเพิ่มเติมหรือแสดงตัวอย่างสนับสนุนงานวิจัยเชิงปริมาณได้นะครับประโยชน์ข้อที่5เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อหาข้อมูลเบื้องต้นนะครับประโยชน์ข้อที่6นะครับเราจะใช้เพื่อตรวจสอบงานวิจัยเชิงปริมาณนะครับแล้วก็เราจะใช้งานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยในกรณีที่เราศึกษามีความซ้ำซ้อนมีกลุ่มประชากรต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมนะครับและประโยชน์ข้อที่8นะครับเราจะใช้งานวิจัยสำหรับการวางแผนเพื่อการพัฒนาการติดตามประเมินผลนะครับและข้อสุดท้ายนะครับงานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยสามารถพัฒนาทฤษฎีใหม่ๆหรือปรับปรุงทฤษฎีที่มีอยู่นะครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการนำเสนอในเรื่องของจุดมุ่งหมายคุณลักษณะและประโยชน์ของการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับเราก็จะเห็นว่า
จุดมุ่งหมายหลักเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหานะครับโดยเฉพาะปัญหาในภาครัฐโดยเฉพาะปัญหาด้านการบริการนะครับแล้วก็ลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยเน้นความคิดความเชื่อ ประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลเนื่องจากเราถือว่าผู้ให้ข้อมูลหลักหรือ key informant เนี่ยอยู่ใกล้กับปัญหาลักษณะจึงมีความยืดหยุ่นนะครับประโยชน์ของงานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยจึงช่วยเติมเต็มหรือสามารถทำให้ได้รับข้อค้นพบนะครับทำให้

การทำงานในภาครัฐเนี่ยดียิ่งขึ้นแล้วก็รวมถึงสามารถสนับสนุนงานวิจัยเชิงปริมาณและก็สร้างทฤษฎีใหม่ๆให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้นะครับ

ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรวัฒน์เมธาสุทธิรัตน์ตอนนี้เกี่ยวข้องกับประเภทการวิจัยเชิงคุณภาพประเภทแรกได้แก่ปรากฏการณ์วิทยาหรือปรากฏการณ์นิยมประเภทที่2ได้แก่การศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณาประเภทที่3ได้แก่การศึกษาโดยใช้ทฤษฎีฐานรากประเภทที่4การใช้วิธีกรณีศึกษาและประเภทที่5การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเรามาดูประเภทการวิจัยประเภทแรกหรือปรากฏการณ์วิทยาหรืออีกชื่อหนึ่งคือนิยมจะเป็นการศึกษาประสบการณ์ของมนุษย์จากเจ้าของประสบการณ์หรือผู้ให้ข้อมูลโดยตรงกล่าวคือผู้วิจัยจะพยายามตีความหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ศึกษาหรือความสัมพันธ์ของคนอย่างรอบด้านและลุ่มลึกโดยให้ความสำคัญกับประสบการณ์และการให้ความหมายในเรื่องนั้นๆของผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยเชิงคุณภาพเราจะใช้คำว่า key informant ประเภทที่2การศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของกลุ่มคนและชุมชนที่ศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนทำให้ผู้อ่านเห็นภาพจากการใช้ชีวิตของผู้คนโดยนักวิจัยจะต้องลงไปคลุกคลีกับชุมชนและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการทำความเข้าใจแบบแผนการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อความคิดความเชื่อหรือทัศนคติของผู้ให้ข้อมูลหลักจากกลุ่มประชากรที่ศึกษาประเภทที่3ได้แก่การศึกษาโดยใช้ทฤษฎีฐานรากหรือ grounded theoryทฤษฎีฐานรากมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทฤษฎีซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นทฤษฎีหลักหรือ grand theory เสมอไปบางครั้งอาจจะเป็นทฤษฎีระดับกลางหรือทฤษฎีระดับล่างหรือเป็นการพัฒนาแบบจำลองขึ้นมาทฤษฎีฐานรากไม่ใช่ทฤษฎีและไม่ใช่การทดสอบทฤษฎีแต่เป็นวิธีการศึกษาเพื่อที่จะสร้างทฤษฎีขึ้นมาและไม่จำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดสมมติฐานตั้งต้นไว้ประเภทที่4ได้แก่การใช้วิธีกรณีศึกษาจุดประสงค์ของการใช้กรณีศึกษาเพื่อทำความเข้าใจหรือให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังหรือพื้นฐานที่สำคัญของบุคคลหรือหน่วยการวิเคราะห์ที่ใช้เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างแหล่งข้อมูลอาจจะมาจากหลายๆแหล่งเช่นจากการสัมภาษณ์การสังเกตจากนั้นจะทำการวิเคราะห์ร้อยเรียงให้เป็นเรื่องและวิเคราะห์สรุปแต่ละกรณีศึกษานำมาเปรียบเทียบระหว่างกรณีศึกษาและหาข้อสรุปสำหรับทุกกรณีเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะทางนโยบายและเขียนรายงานกรณีศึกษาเปรียบเทียบและหาข้อสรุปต่อไปประเภทสุดท้ายได้แก่การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นกระบวนการทางสังคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่และจะต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งจากนักวิจัยและผู้ร่วมปฏิบัติการโดยลักษณะที่สำคัญก็คือผู้เข้าร่วมเป็นแกนหลักคนในพื้นที่เป็นแกนหลักในการที่จะเป็นผู้วิจัยสำหรับผู้วิจัยจะทำหน้าที่เพียงให้คำปรึกษาหรือเป็นผู้อำนวยความสะดวกงานวิจัยในลักษณะนี้จะมีมาเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นในพื้นที่โดยอาศัยคนหรือประชากรในพื้นที่นั้นเป็นแกนการหลักหลังจากนั้นนักวิจัยจะถอยออกมาและปล่อยให้คนในพื้นที่ดูแลและแก้ไขปัญหาต่อไปการโดยสรุปประเภทของงานวิจัยเชิงคุณภาพมี5ชนิดได้แก่เป็นการศึกษาแบบทฤษฎีฐานรากเป็นการศึกษาแบบชาติพันธุ์วรรณาเป็นการศึกษาปรากฏการณ์วิทยาเป็นการศึกษาโดยวิธีการกรณีศึกษาหรือ case study และเป็นการศึกษาปฏิบัติการและทั้งหมดนี้ก็คือสาระสำคัญของประเภทการวิจัยเชิงคุณภาพสังเขป

ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรวัฒน์เมธาสุทธิรัตน์ในตอนนี้จะเกี่ยวกับวิธีการเลือกตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพจะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ประวัติชีวิตพฤติกรรมปรากฏการณ์ความสัมพันธ์ของคนและกลุ่มคนการสื่อสารการเสวนาซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของข้อความการบรรยายรายละเอียดไม่ใช้ตัวเลขซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะมาจากการบันทึกเกรดและการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างขั้นตอนในการตรวจสอบองค์ความรู้ในการวิจัยเชิงคุณภาพอาจจะต้องเริ่มต้นจากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการเลือกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประเด็นต่างๆที่สนใจจากนั้นนำข้อสรุปจากข้อค้นพบจากแต่ละงานวิจัยมาสรุปจัดระบบข้อค้นพบเหล่านั้นเป็นหมวดหมู่รวมถึงมีการบูรณาการข้อค้นพบต่อไปในส่วนของวิธีการเลือกตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลวิธีการเลือกตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลนั้นสามารถทำได้โดยใช้วิธีการเลือกแบบ purposive sampling หรือการเลือกแบบเจาะจงซึ่งในทางวิจัยเชิงคุณภาพเราจะเรียกว่าผู้ให้ข้อมูลหลักหรือ key informant วิธีการเลือกตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลหลัก key informant นั้นอาจจะกล่าวได้ว่ามี3ระดับระดับแรกเราจะเรียกว่ากลุ่มประชากรในเชิงทฤษฎีหรือ theoretical population เป็นกลุ่มที่อยู่ในขอบข่ายทั้งหมดจากนั้นจะเข้าสู่ระดับที่2ที่เราจะเรียกว่า empirical population หรือกลุ่มประชากรเชิงประจักษ์ซึ่งมักจะหมายถึงชุมชนหรือหน่วยที่เลือกมาอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับและระดับ3ก็คือกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการศึกษาในระดับบุคคลนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็น key informant จะเห็นว่าจะมีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมด่าคว่ำลงมานะครับในระดับแรกก็จะใหญ่ลงมาแล้วก็เชฟรูปลงมาสู่ระดับบุคคลก็จะเลือกอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับจำนวนตัวอย่างนะครับในงานวิจัยเชิงคุณภาพจะไม่มีตัวอย่างที่ตายตัวและจะไม่ได้ใช้ผู้ให้ข้อมูลจำนวนมากนักนะครับโดยปกติแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 5-7 นะครับหรือบางครั้งก็ 10-20 แล้วแต่การออกแบบการวิจัยและการอิ่มตัวของข้อมูลนะครับวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างนะครับมีลักษณะที่ขึ้นอยู่กับคำถามการวิจัยและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยเป็นหลักนะครับคำถามวิจัยจะกำหนดวิธีการในการเลือกกลุ่มตัวอย่างว่าจะมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็จะใช้วิธีอะไรวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างนะครับโดยปกติในงานวิจัยเชิงคุณภาพก็จะมีหลากหลายลักษณะนะครับเช่นเลือกโดยความสะดวกเลือกศึกษาทุกกรณีเลยที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับเลือกกลุ่มตัวอย่างที่สามารถสะท้อนบรรทัดฐานหรือวิธีคิดของผู้คนในสังคมที่เลือกอย่างเฉพาะเจาะจงไว้แล้วนะครับต่อมาก็คือเลือกกรณีที่แตกต่างกันไปนะครับเลือกแบบสโนว์บอลนะครับก็คือถามจากผู้รู้และให้ผู้รู้ยกตัวอย่างหรือแนะนำบุคคลต่อไปที่จะต้องไปทำการสัมภาษณ์นะครับแบบต่อมาก็คือเลือกแบบหลากหลายกลุ่มหรือหลากหลายมิตินะครับกล่าวโดยสรุปวิธีการเลือกตัวอย่างของการวิจัยเชิงคุณภาพไม่ได้ต้องการผู้ให้ข้อมูลที่มีจำนวนมากนักเพียงแต่ผู้ที่ให้ข้อมูลจะต้องเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างลุ่มลึกและครอบคลุมประเด็นที่จะศึกษาซึ่งก็มีลักษณะที่ยืดหยุ่นนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโจทย์หรือปัญหาการเองนะครับ

ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรวัฒน์เมธาสุทธิรัตน์ในตอนนี้จะได้พูดคุยเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของผู้วิจัยผู้วิจัยมีบทบาทสำคัญสำหรับโครงการวิจัยเนื่องจากเป็นผู้เดินเรื่องมีความสำคัญสูงสุดสำหรับงานวิจัยเป็นการประกันคุณภาพของงานวิจัยรวมทั้งผลการวิจัยที่จะเกิดขึ้นสำหรับบทบาทหลักนะครับอาจกล่าวได้บทบาทหลักเนี่ยมีหลากหลายบทบาทบทบาทแรกก็คือเป็นผู้มีบทบาทในการเลือกประเด็นที่จะศึกษานะครับเลือกธีมที่จะศึกษาในการเลือกโจทย์หรือคำถามวิจัยอาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากที่สุดเพราะว่าคำถามการวิจัยนั้นจะเป็นตัวบ่งบอกทิศทางและก็แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็ในการตอบคำถามการวิจัยทั้งหมดนะครับบทบาทที่สองได้แก่การออกแบบการวิจัยผู้วิจัยจะต้องตึกตองหรือค้นหานะครับว่างานวิจัยที่ทำอยู่เนี่ยควรจะมีการดีไซน์ออกแบบการวิจัยอย่างไรถึงจะได้คำตอบที่ตรงกับปัญหาที่ตั้งไว้ได้มากที่สุดนะครับบทบาทที่3ได้แก่การเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลนะครับจะต้องอาศัยการตัดสินใจในการเลือกวิธีการเก็บข้อมูลให้สอดคล้องและได้รับคำตอบที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะจากบุคคลสถานการณ์นะครับโดยอาศัยการบันทึกข้อมูลในรูปแบบต่างๆอย่างเป็นระ

และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยบทบาทที่4ได้แก่การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลซึ่งโดยปกติแล้วจะมีการตรวจสอบแบบ3เศร้านะครับ3เศร้าที่ว่าอาจจะเป็นการตรวจสอบจากวิธีการเก็บข้อมูลนะครับตรวจสอบจากการตรวจสอบจากผู้วิจัยหลากหลายคนนะครับตรวจสอบจากแหล่งที่มาของข้อมูลหรือตรวจสอบจากแนวคิดทฤษฎีเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลนะครับบทบาทที่5ได้แก่การจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลนะครับประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูลนะครับการแยกย่อยข้อมูลและการเชื่อมโยงหรือบูรณาการข้อค้นพบนะครับให้เห็นเป็นภาพรวมนะครับพร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ตีความแล้วก็ให้ความหมายใหม่นะครับบทบาทที่6ได้แก่การนำเสนอและรายงานงานวิจัยนะครับจะนำข้อมูลข้อค้นพบทั้งหมดมาประมวลวิเคราะห์แล้วก็เชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพนะครับของปัญหานะครับรวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากนั้นก็จะทำการเขียนหรือเล่าให้ผู้อ่านฟังอย่างเป็นระบบนะครับว่าได้อะไรจากการวิจัยได้ข้อค้นพบอะไรและจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างไรบทบาทที่7ได้แก่การให้ความสำคัญต่อประเด็นจริยธรรมการวิจัยในคนซึ่งจะต้องไม่ไปล่วงละเมิดหรือไปสร้างความเสี่ยงต่อทั้งจิตใจและร่างกายกับผู้ให้ข้อมูลหลักนะครับการให้ข้อมูลต้องเป็นไปตามความสมัครใจนะครับบทบาทที่8ได้แก่การเขียนโครงการวิจัยนะครับหรือโครงร่างการวิจัยหมายถึงการร้อยเรียงแผนงานในการทำวิจัยทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่ประเด็นที่จะศึกษาความสำคัญของปัญหาพื้นที่ที่จะศึกษาประชากรวิธีการเก็บข้อมูลวิธีการศึกษารวมถึงงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่จะใช้นะครับและสุดท้ายก็คือประโยชน์นะครับที่คาดว่าจะได้รับนะครับจากงานวิจัยชิ้นนี้นะครับกล่าวโดยสรุปนะครับบทบาทและความสำคัญของผู้วิจัยเนี่ยมีอยู่ในระดับที่สูงมากเพราะผู้วิจัยเนี่ยถือว่าเป็นทั้งผู้ที่มีบทบาทหลักมีความสำคัญนะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจึงจะสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ไปครับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรวัฒน์เมธาสุทธิรัตน์ในตอนนี้จะเกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับการเขียนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพอาจจะประกอบไปด้วย2 ส่วนได้แก่ส่วนแรกคือการวางแผนการเขียนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพและส่วนที่2ได้แก่แนวทางการเขียนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพเรามาดูในส่วนแรกนะครับการวางแผนการเขียนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับในการวางแผนการเขียนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นนะครับจะแบ่งออกเป็นนะครับในขั้นตอนแรกก็คือเรื่องของการมีโจทย์วิจัยหรือปัญหาการวิจัยนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพราะว่าโจทย์วิจัยนะครับปัญหาวิจัยหรือคำถามวิจัยที่ชัดเจนเนี่ยจะช่วยทำให้โครงการวิจัยหรือการทำงานเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยมีความเป็นระบบนะครับและสามารถออกแบบได้เชื่อมโยงกันนะครับและทำให้การวิจัยเนี่ยมีความชัดเจนนะครับเมื่อเรามีปัญหาการวิจัยและเรามีคำถามการวิจัยที่ชัดเจนแล้วนะครับขั้นตอนที่2เนี่ยในการวางแผนเนี่ยก็คือเราจะต้องดีไซน์หรือออกแบบการวิจัยซึ่งมีประเด็นหลักๆใน3ส่วนนะครับก็คือเรื่องของการออกแบบการวิจัยเองประเภทของข้อมูลแล้วก็ประเภทของการวิจัยนะครับสำหรับในการออกแบบการวิจัยเนี่ยการวิจัยก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับที่เราได้ศึกษามาก็จะประกอบไปด้วยการวิจัยเชิงสำรวจนะครับที่จะให้ข้อมูลพื้นฐานนะครับของประชากรทั้งหมดหรือสิ่งที่เราจะศึกษานะครับรูปแบบที่2ก็คือการวิจัยเชิงพรรณนาการวิจัยเชิงพรรณนาจะให้ข้อมูลทั่วไปนะครับอย่างเช่นตอบคำถามว่าการคอร์รัปชันคืออะไรอย่างไรนะครับจะพรรณนาข้อมูลในเบื้องต้นนะครับหรือโรคมะเร็งคืออะไรแต่ยังไปไม่ถึงการวิจัยแบบที่3หรือที่เราเรียกว่าการวิจัยเชิงอธิบายนะครับการวิจัยเชิงอธิบายจะมีลักษณะการแสดงเหตุผลนะครับเช่นการสูบบุหรี่ทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งนะครับก็จะอาศัยการวิจัยในแบบที่3นี้หรือการสร้างสะพานลอยนะครับในโครงการภาครัฐมีผลต่อการลดอุบัติเหตุนะครับก็จะเป็นการวิจัยที่ต้องการแสดงถึงเหตุผลที่มาที่ไปนะครับจะเป็นลักษณะการวิจัยที่ลุ่มลึกกว่าการวิจัยเชิงพรรณนาการวิจัยแบบที่4นะครับก็นิยมในวิชา

นโยบายสาธารณะและก็ในหลายๆโครงการภาครัฐนะครับรวมทั้งในแวดวงการศึกษาด้วยก็คือเรื่องของการวิจัยและการประเมินผลนะครับซึ่งลักษณะการวิจัยแบบนี้นะครับมีความต้องการที่ต้องการทราบว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับได้สามารถแก้ไขปัญหาทางสังคมหรือนโยบายในเรื่องนั้นๆไหมนะครับและในส่วนสุดท้ายก็คือการวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงปฏิบัติการมักมีลักษณะที่ผู้วิจัยจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับการปฏิบัติการนั้นนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับประเด็นแรกในการออกแบบการวิจัยจึงต้องคำนึงถึงว่าโจทย์หรือปัญหาการวิจัยในเรื่องนั้นเนี่ยเราต้องการออกแบบการวิจัยในลักษณะใดทั้ง5รูปแบบนะครับในส่วนที่2ก็คือประเภทของข้อมูลนะครับที่มาของข้อมูลมีหลากหลายนะครับอาจจะเป็นข้อมูลปฐมภูมินะครับคือข้อมูลที่ได้มาแบบตั้งต้นเลยหรือข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลจากเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลลำดับรองนะครับสำหรับประเภทการวิจัยเราได้ศึกษาในเรื่องก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยประเภทการวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยานะครับการวิจัยแบบเอทโนหรือการวิจัยแบบชาติพันธุ์วรรณานะครับหรือกราวเดดทีโอรีนะครับการวิจัยแบบฐานรากนะครับการวิจัยแบบเคสสตัดดี้หรือกรณีศึกษารวมถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมหรือที่เราคุ้นชื่อแบบ PAR หรือ PAR นะครับในส่วนที่2ในการออกแบบการวิจัยนี้ก็จะมีความสำคัญนะครับขั้นตอนที่3ก็คือประชากรที่จะศึกษานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในทางทีโอรีแล้วประชากรอาจจะมีเราต้องทราบขอบข่ายของประชากรทั้งหมดก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะมาเลือกเชิงประจักษ์โดยเฉพาะในงานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยเราก็จะเลือกunit of analysis หรือหน่วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นองค์กรภาครัฐหรือชุมชนใดชุมชนหนึ่งนะครับประชากรอาจจะอยู่ในเขตเมืองอยู่ในเขตชนบทอยู่ในเขตอบจ.เทศบาลหรืออบต.นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับระดับพื้นที่นะครับก็เชื่อมโยงกันในลำดับต่อมานะครับว่าผู้วิจัยนะครับจะเลือกเฉพาะเจาะจงในพื้นที่ใดนะครับและใช้วิธีการศึกษาอย่างไรวิธีการศึกษาในเชิงคุณภาพหลักๆก็จะประกอบไปด้วยการสัมภาษณ์นะครับการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างการสังเกตนะครับโดยเฉพาะวิธีเอทโนที่ต้องเข้าไปอยู่กับชุมชนนะครับวิธีการศึกษาโดยการประชุมกลุ่มย่อยนะครับแล้วก็วิธีการแบบเดลฟายโดยสัมภาษณ์จากผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ นะครับระยะเวลาในการศึกษานะครับจะต้องตอบคำถามว่าใช้ระยะเวลาเท่าใดนะครับถึงจะเหมาะกับการศึกษาหรือสอดคล้องกับปัญหาการวิจัยนะครับโดยภาพรวมของการวางแผนก็จะประกอบตั้งแต่ขั้นแรกนะครับก็คือโจทย์การวิจัยจนมาถึงเรื่องของระยะเวลาในส่วนที่2ก็คือแนวทางการเขียนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับสำหรับแนวทางการเขียนเนี่ยนะครับโครงใหญ่ๆนะครับก็จะคล้ายๆกับการทำงานในเชิงโปรเจกต์นะครับโครงการการวิจัยเชิงคุณภาพก็เช่นเดียวกันนะครับเริ่มตั้งแต่ชื่อเรื่องความเป็นมาความสำคัญของปัญหานะครับปัญหาการวิจัยจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์นะครับผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับลักษณะการตรวจสอบองค์ความรู้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยอะไรมีตารางเวลาการปฏิบัติงานอย่างไรนะครับมีแผนภูมิแกนอย่างไรนะครับแล้วก็ใช้งบประมาณทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเรามาดูสิ่งหลักๆที่เป็นข้อพึงระวังหรือว่านักวิจัยจะต้องให้ความสำคัญนะครับประเด็นแรกคือชื่อเรื่องนะครับควรจะกระชับนะครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงสาระหรือประเด็นหลักทั้งหมดที่ต้องการศึกษานะครับในส่วนที่2นะครับก็คือประวัติความเป็นมานะครับจะต้องเขียนร้อยเรียงให้เห็นว่าประเด็นที่ต้องการศึกษานั้นมีปัญหาอะไรแล้วก็เกิดจากอะไรนะครับในส่วนที่3ก็คือปัญหาการวิจัยหรือคำถามนะครับซึ่งเคยย้ำแล้วนะครับว่าคือเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับการวิจัยที่ดีจะต้องมีการตั้งคำถามการวิจัยที่ดีมีโจทย์นะครับที่ดีนะครับที่สมาร์ทนะครับ4ก็คือจุดมุ่งหมายคือผลการวิจัยนี้นะครับหรือว่างานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ชิ้นนี้เนี่ยจะนำไปสู่จุดมุ่งหมายอะไรนะครับซึ่งตัววัตถุประสงค์นั่นเองจะเป็นองค์ประกอบย่อยๆที่จะร้อยเรียงทำให้จุดมุ่งหมายเหล่านั้นบรรลุผลนะครับผู้วิจัยจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์อย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายต่อไปนะครับลำดับที่6ก็คือผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับผลการศึกษาวิจัยที่จะเกิดจากโครงการวิจัยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับผลการศึกษาที่คาดว่าจะได้รับก็ควรเขียนให้มีความสอดคล้องนะครับ

กับปัญหาโจทย์และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในระดับต้นนะครับลำดับที่7คือการตรวจสอบหรือการ verify การตรวจสอบองค์ความรู้โดยการเช็คผลการวิจัยที่ได้รับที่เกิดขึ้นนำไปเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมหรือองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมเชื่อมโยงนะครับกับข้อค้นพบจากงานวิจัยเราน่ะว่าได้contribute หรือว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรเติมเต็มกันอย่างไรนะครับ8ก็คือระเบียบวิธีวิจัยนะครับควรจะมีลักษณะครอบคลุมประเภทของการวิจัยนะครับพื้นที่กลุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างวิธีการการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงเรื่องของในปัจจุบันให้ความสำคัญก็คือจริยธรรมการวิจัยในคนด้วยระเบียบวิธีการวิจัยควรจะเขียนครอบคลุมทุกประเด็นที่ได้อธิบายไปนะครับประเด็นที่9ก็คือตารางเวลาการปฏิบัติงานในงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณนะครับโดยเฉพาะงานวิจัยเชิงคุณภาพเองก็ตามจะต้องกำหนดระยะเวลาไว้นะครับว่าในแต่ละองค์ประกอบใช้ระยะเวลาเริ่มต้นเมื่อไหร่แล้วก็เสร็จสิ้นเมื่อใดนะครับและประกอบที่10ครับสำคัญมากเลยก็คืองบประมาณที่จะใช้ในแต่ละกิจกรรมภายใต้โครงการวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ครับก็ทั้งหมดก็คือภาพรวมเกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับซึ่งก็ได้อธิบายไปใน2ส่วนหลักที่สำคัญก็คือในเรื่องของการวางแผนทั้ง6องค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโจทย์คำถามการวิจัยการออกแบบการวิจัยนะครับแล้วก็มาจนถึงประเด็นที่2เพิ่งได้สรุปไปเมื่อสักครู่ก็คือเค้าโครงการเขียนโครงการการวิจัยทั้งหมดนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งใน2ส่วนจะช่วยเพิ่มพูนทำให้การเขียนโครงการวิจัยเชิงอนุภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นต่อไป

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์ STOU Channel

ตอนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของเครื่องมือนะครับที่ใช้ใน IoT นะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วอุปกรณ์เนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับสำหรับในการที่เราจะควบคุมนะครับ IoT นะครับแต่ว่าในเรื่องนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์หลักๆที่สำคัญนะครับก็จะมีระดับที่1นะครับก็จะเป็นบอร์ดนะครับบอร์ดไอตัว ESP32 นะครับจริงแล้วบอร์ดพวกนี้มันก็มีหลายตระกูลด้วยกันนะครับมีหลายไอตัว CPU ด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าไอตัวชิปเซ็ตนะครับ ESP32 นะครับหรือว่าไอตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับ

ัวที่2ก็คือหลอด LED ตัวนี้ก็คือทำหน้าที่ในการที่เราจะแสดงผลลัพธ์นะครับจากการที่เราควบคุมผ่านบอร์ด ESP32 นะครับต่อไปตัวที่3คือรีซิสเตอร์นะครับรีซิสเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือทำหน้าที่ในการที่เราจะจำกัดนะครับกระแสไฟฟ้านะครับนะเพื่อจะทำให้ไอตัวอุปกรณ์เรานะครับก็จะได้แบบว่าไม่เสียหายนะครับถ้าเกิดว่ามีสายมีกระแสไฟฟ้าขึ้นมาเยอะนะครับต่อไปพุชสวิตช์นะครับก็คือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นตัวเหมือนเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับคอนโทรลนะครับไอตัวหลอด LED ครั้งหนึ่งนะครับต่อไปมาดูคุณสมบัติของไอตัวบอร์ดตัวนี้นะครับนะบอร์ดตัวนี้นะครับใช้ CPU นะครับไอตัว Tensilica นะครับซึ่งเป็น2แกนสมองตัวนี้นะครับสัญญาณนาฬิกาก็เป็น240นะครับเมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งเราต้องไปเช็คนะครับว่าเขาใช้ CPU ตัวไหนครับแต่ว่าก็ความสามารถของ CPU แต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีความสามารถที่มันมากขึ้นนะครับต่อไปแรมนะครับแรมที่อยู่ในตัวนี้นะครับเป็น512 KB นะครับก็คือว่ากิโลไบต์นะครับแรมตัวนี้นะครับความหมายก็คือเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับถ้าเกิดว่าโปรแกรมเราใหญ่นะครับบางครั้งนะครับมันก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับบอร์ดตัวนี้เหมาะสำหรับการเขียนโปรแกรมขนาดเล็กนะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าไอตัวฟีเจอร์ต่างๆนะครับมันก็จะเป็นฟีเจอร์ที่อาจจะเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์มันก็คงเป็นฟีเจอร์ที่น้อยลงหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับไอ้ตัวแรมตัวนี้ลำก็เหมือนกันนะครับก็เป็น4เมกนะครับแล้วก็เป็นมีที่สำคัญตัวนี้นะครับเป็น Wi-Fi นะครับมาตรฐานก็คือทำมาตรฐาน 802.11 นะครับก็คือเป็นมาตรฐานทั่วๆไปที่เราใช้คอนเนคคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปนะครับมีบลูทูธนะครับแรงดันเท่าไหร่นะครับแรงดันไฟเท่าไหร่นะครับอันนี้สำคัญนะครับนะเพราะว่าเวลาเราเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เราก็ต้องรู้แรงดันพวกนี้นะครับมีเซ็นเซอร์แม่เหล็กนะครับเซ็นเซอร์สัมผัสด้วยนะครับสามารถต่อได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเชื่อมต่อ SD card ได้ด้วยนะครับแล้วก็ไอตัว Wi-Fi เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราต่อ Wi-Fi ที่บ้านนะครับที่เป็นเราเตอร์นะครับมันก็จะมีการเข้ารหัสแบบนะครับ WPA นะพวกนี้มันเป็นวิธีในการเข้ารหัสแค่นั้นเองนะครับต่อไปการรับส่งข้อมูลนะครับแม็กสุดความเร็วสูงสุดนะครับ150นะครับเมกะบิต per second นะครับตัวนี้นะครับต่อไปมาดูบอร์ดนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับจริงแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องนี้นะครับเราจะใช้ซิมูเลชันนะครับเรามันจะไม่ใช้ไอตัว IC ตัวจริงๆนะครับแต่ว่าพวกเราไปหาซื้อได้จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีบอร์ดนะครับแล้วก็มี IC ตัวนี้เราก็มาต่อได้ปกติแหละนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าวิชานี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะใช้ลักษณะของการจำลองการทำงานผ่านแอปพลิเคชันนะครับต่อไปดูหน้าตาตัวนี้นะครับหน้าตาตัวนี้จริงๆแล้วตัวหลักๆแล้วนะครับมันก็จะมีไอ้ตัวกราวถูกไหมครับนะมีกราวนะครับมีไอ้ตัวโวลที่เป็นใส่ไฟเข้าไปถูกไหมครับเพื่อจะให้ตัวนี้มันทำงานถูกไหมครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีขาต่างๆนะครับขาเหล่านี้นะครับมันจะที่เราสนใจหลักๆก็คือขาที่เป็นลักษณะของอินพุตกับเอาท์พุตนะครับอินพุตกับเอาท์พุตนะครับซึ่ง2ตัวนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับที่มันจะรับอนาล็อกนะครับหรือว่าอาจจะรับเป็นดิจิตอลก็ได้สัญญาณที่เป็นอนาล็อกนะครับแล้วก็สัญญาณที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นคลื่นต่างๆนะครับแล้วก็มันก็จะมาแซมพลิ่งนะครับเพื่อจะออกมาเป็นไอตัวดิจิตอลออกมาให้ได้นะครับซึ่งจะต้องใช้คอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วอีกวิธีนึงก็คือว่าเราอาจจะป้อนที่เป็นดิจิตอลจริงๆนะครับก็คือเป็น0กับ1นะครับมันสามารถรองรับได้ทั้งอนาล็อกและก็ดิจิตอลนะครับส่วนขาไหนนะครับนะเป็น input นะครับ input รับอนาล็อกหรือดิจิตอลนะครับเราต้องมาดูสเปคมันนะครับสเปคอย่างที่ตัวตารางด้านขวามือนะครับขาบางขานะครับอาจจะรับเฉพาะนะครับ input ที่เป็นอนาล็อกบางขาก็คือรับเฉพาะ input ที่เป็นดิจิตอลนะครับบางขานะครับมันอาจจะได้ทั้ง input แล้วก็ output นะครับเราสามารถกำหนดโหมดได้นะครับนะอย่างขาได้ขา1นะครับนะเราบอกว่าขาเนี้ยนะครับเรากำหนดโหมดให้เป็น input หรือ output นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่านะการที่เรากำหนดโหมดเหล่านี้นะครับไอตัวสเปคมันสามารถกำหนดให้ไหมนะครับสามารถกำหนดให้ได้ไหมนะครับฉะนั้นเราต้องดูสเปคตัวนี้ควบคู่ไปด้วยนะครับที่ผ่านมาเป็นไอตัวฮาร์ดแวร์นะซึ่งเป็นชิป

นะครับเพื่อจะดูว่าถ้าเกิดว่าเราเขียนโปรแกรมอย่างเนี้ยนะครับมันจะทำงานยังไงนะครับโดยตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นพาร์ทที่สองพาร์ทใหญ่ๆนะครับก็คือพาร์ท A นะครับพาร์ท A ก็คือว่าเป็นส่วนของการเขียนโปรแกรมพาร์ท B นะครับในส่วนของการที่เราจะเอาฮาร์ดแวร์มาต่อกันนะครับไอ้ตัวนี้เป็นชิปอย่างที่บอกนะครับ ESP32 นะครับจากนั้นนะครับถ้าเกิดเราจะต่อ LED เราก็ต่อไปนะครับนะต่อขาในแล้วก็เชื่อมเอานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าจะทำยังไงในส่วนที่เป็นการสาธิตการเขียนโปรแกรมนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเราต่อเรียบร้อยเขียนโปรแกรมเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถรันดูผลได้นะครับนี่คือเป็นหน้าตานะครับแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่สำคัญนะครับของไอ้ตัว walkv.com นะครับต่อไปอีกตัวนึงนะครับนะก็คือตัว blink นะครับ blink ตัวนี้นะครับหน้าที่ของมันก็คือว่าเป็นเหมือนลักษณะเหมือนในตัวไอ้ตัว UI นะครับ UI ก็คือว่าเป็นลักษณะของหน้าจอที่เราจะควบคุมนะครับไอ้ตัว IoT หรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับนะโดยผ่านนะครับแอปพลิเคชันตัวนั้นอาจจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับนะอาจจะผ่านในตัวเว็บแอปพลิเคชันก็ได้หรือจะเราสามารถนะครับสร้างในตัว UI ผ่านในตัวแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือก็ได้เราโหลดออกมานะครับจากนั้นเนี่ยเราดีไซน์ได้นะครับเราจะมีสวิตช์กี่ตัวมี5ตัวนะครับแต่ละตัวก็จะคอนโทรลอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับเวลาเปิดปิดไฟนะครับเราก็สามารถเปิดปิดผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะครับนี่คือลักษณะของไอตัวโปรแกรมชื่อว่า Blink นะครับนอกจาก Blink แล้วก็ยังมีโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายนะครับนะที่สามารถทำอย่างนี้ได้นะครับสิ่งที่สำคัญคือเราต้องต่อกับไอตัว Wi-Fi ให้ได้ก่อนนะครับถ้าเกิดเราต่อ Wi-Fi ได้นะครับนะเราก็สามารถนะครับควบคุมนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่อยู่ที่สวนเป็นต้นอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับต่อไปอีกตัวนึงนะครับจริงๆแล้ว2ตัวเมื่อกี้ก็ได้แล้วนะแต่ว่าเราก็จะมีนะครับอีกตัวนึงนะครับที่ทำหน้าที่นะครับนะเป็นโบรกเกอร์นะครับเป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวกลางนะครับที่คอยรับส่งสัญญาณนะครับระหว่างอุปกรณ์ IoT กับคอมพิวเตอร์นะครับเห็นไหมครับคอมพิวเตอร์ฝั่งขวามือตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันนะครับที่เราจะคอนโทรลไอตัวฝั่งที่เป็นซ้ายมืออุปกรณ์ตัวนี้นะครับเวลาคอนโทรลนะครับวิธีการก็คือว่านะครับเราต้องคอนโทรลผ่านตัว MQTT Broker ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นโปรโตคอลตัวนึงแค่นั้นนะครับเพื่อใช้ในการสื่อสารนะครับระหว่างนะครับอุปกรณ์ IoT แล้วก็ไอตัวแอปพลิเคชันของเราที่ต้องการจะคอนโทรลไอตัวอุปกรณ์ IoT ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันก็ดีตรงที่ว่านะครับเวลามันทำงานนะครับมันจะจัดคิวให้เรานะครับจัดคิวให้เรานะครับฉะนั้นนะครับมันก็จะมีวิธีการในการทำงานของมันก็คืออย่างเช่นว่าเราใส่ท็อปปิกเข้าไปเราสนใจเรื่องอะไรนะครับแล้วค่าของมันคืออะไรนะครับเราใส่เข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ต้องการนะครับนะต้องการจะดูค่านี้นะครับก็แค่ใส่ท็อปปิกให้ถูกนะครับเหมือนใส่ ID ครับใส่ ID ให้ถูกแล้วที่เหลือเนี่ยมันก็จะเอาค่านะครับที่อยู่ในอุปกรณ์ IoT นะครับมาแสดงผลนะครับหรือเราจะคอนโทรลตัว IoT ก็เหมือนกันนะครับนะเราก็สามารถใส่ข้อมูลนะครับหรือว่าใส่นะคอนโทรลผ่านไอ้ตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็คือมือถือได้กดออนกดออฟนะครับมันก็ส่งไปที่ไอ้ตัว MQTT Broker นะครับ MQTT Broker มันก็จะส่งนะครับไปหาไอ้ตัวอุปกรณ์ IoT นะครับเพื่อจะได้ให้ตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับนะออนหรือออฟตามที่เราต้องการนะครับสำหรับตอนที่2นะครับก็จะเป็นเครื่องมือนะครับพื้นฐานที่ใช้ใน IoT นะครับซึ่งจะประกอบด้วยฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์ก็คือเป็นชิปนะครับ ESP32 ส่วนซอฟต์แวร์ก็จะมีโปรแกรม Blink แล้วก็โปรแกรมชื่อว่า walkv.com ครับตอนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อควบคุม IoT ครับก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมนะครับส่วนที่เราต้องสนใจอันดับที่1ก็คือภาษาอะไรนะครับที่เราเอามาใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมไอตัวอุปกรณ์ IoT นะครับภาษาที่ใช้มีเยอะนะครับภาษา C นะครับภาษา C++ ภาษา Java เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับเราจะใช้ภาษา Python นะครับภาษา Python นะครับแต่ว่าเป็นภาษา Python ที่เหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กนะครับ
ฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเป็นเหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กนะครับเขาจะเรียกภาษานี้ว่าไมโครนะครับไมโครก็คือขนาดเล็ก

Python นะครับ Micro Python นะครับตัวมันจริงๆแล้วเนี่ย syntax ต่างๆนะครับก็เป็นภาษา Python ทั่วๆไปนี่แหละนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันจะต้องทำงานกับอุปกรณ์ขนาดเล็กซึ่งมี resource น้อยฉะนั้นฟีเจอร์นะครับหรือว่านะครับไอตัวการทำงานของไอตัวการเขียนโปรแกรมใน Micro Python เนี่ยนะครับมันก็จะเหมาะกับอุปกรณ์ประเภทนี้นะครับต่อไปนะครับก็คือว่าสำหรับไอตัวนี้นะครับเราจะเขียนเป็นลักษณะของการซิมูเลชันนะครับเราไม่ได้เขียนจริงๆเราไม่ได้เบิร์นเข้าไปในบอร์ดจริงๆนะครับวิธีการก็คือว่านะครับถ้าอย่างเนี้ยนะครับถ้าวิธีการเนี้ยมันก็จะง่ายก่อนนะครับดูผลลัพธ์ก่อนจากนั้นถ้าเกิดว่าโปรแกรมเราชัวร์แล้วนะครับว่าโปรแกรมเราทำงานได้ดีกับไอตัวซิมูเลเตอร์เสร็จแล้วนะครับเราค่อยไปเบิร์นในบอร์ดจริงๆเลยนะครับต่อไปนะครับไอตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ได้เยอะนะครับใช้ได้เยอะครอบคลุมได้เยอะมากไม่จำเป็นต้องเป็นไอตัว ESP 32นะครับนะมันเป็นฮาร์ดแวร์ตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ตรงนี้นะครับเราอาจจะต้องไปดูไอตัวสเปคเพิ่มเติมนะครับเพราะเดี๋ยวนี้นะครับมันก็จะมีความสามารถฟีเจอร์พวกนี้นะครับมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนะฝากพวกเราไปดูเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเขียนกับอุปกรณ์อื่นเนี่ยนะครับมันจะเขียนลักษณะยังไงนะครับและพวกนี้นะครับเวลาเขียนกับอุปกรณ์อื่นนะครับมันจะต้องใช้ไลบรารีที่มันแตกต่างกันไปนะครับเวลาเราอ่านพวกนี้นะครับก็จะมีไลบรารีควบคู่มาด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องนะครับไปดาวน์โหลดไลบรารีที่มันตรงกันเข้ามาในตัวซิมูเลเตอร์นะครับโมดูลที่สำคัญนะโมดูลที่สำคัญก็คือตัวนี้แมชชีนตัวนี้นะครับนะถ้าเกิดเราเรียนภาษา Python มานะครับซึ่งวิชานี้นะครับก็ต้องใช้ภาษา Python ทั้งวิชาเลยฉะนั้นนะครับมันจะมีการ import นะครับไปตัวไลบรารีตัวนี้นะครับชื่อว่า machine ตัวนี้นะข้างใน machine เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันต่างๆนะครับที่จะคอยติดต่อกับไปตัวชิปเซตตัวนี้ก็ที่เป็น ESP32 นะครับแล้วก็ความสามารถของโปรแกรมอย่างที่บอกนะครับมันก็คือ Python ฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถทำงานเหมือนที่โปรแกรม Python ทั่วไปทำงานได้แค่นั้นเองนะครับถามว่า Facilitation มันทำได้ไหมมันทำได้นะครับอย่างที่บอกนะครับมันก็มีฟีเจอร์อยู่นะครับแต่การเขียนเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกับการเขียนที่เป็นการคอนโทรลในคอมพิวเตอร์นะครับเวลาเราเฟซดิจิตอลที่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับมันอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับแต่ว่ามันก็จะคล้ายๆกันนะครับต่อไปนะครับเราจะมาเขียนโปรแกรมง่ายๆก่อนนะครับก็คือการเขียนโปรแกรมติดต่อกับหลอด LED นะความหมายก็คือว่านะครับตัวนี้นะครับเป็นเบสิกนะครับที่เราจะต้องทำให้ได้ก่อนนะครับดูว่าเราจะต้องติดต่อกับไอตัวหลอด LED ด้วยขาอะไรนะครับแล้วก็เวลาเขียนโปรแกรมนะครับเราจะเขียนโปรแกรมให้มันส่งข้อมูลเข้าไปในตัว LED ได้ยังไงนะครับนะซึ่งอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็มีบอร์ดนะครับนะแล้วก็ไอตัว ESP32 แล้วก็หลอด LED แล้วก็ตัวต้านทานนะครับหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับขาพวกนี้อย่างที่บอกนะครับขาพวกนี้นะครับเราไม่ใช่ว่าเสียบขาไหนก็ได้นะครับแต่ละขาเนี่ยนะครับมันมีสเปคอย่างที่บอกนะครับขาบางขานะครับมันเป็นได้ input และ output นะอนาล็อกดิจิตอลต่างๆนะครับนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูสเปคตรงนั้นนะครับเราก็จะเสียบได้พอเราก็ได้รู้ว่าเราต้องเสียบขาไหนได้บ้างนะครับนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับมันจะเป็นต้องเสียบขานี้นะครับเสียบขาอื่นก็ได้นะครับที่มันรองรับนะครับตัวนี้นะครับนะไอ้ตัวนี้นะตัวนี้นะครับเนื่องจากตัวนี้เป็น output นะตัวนี้เป็น output นะครับ output นะครับเราเขียนโปรแกรมบนนี้นะแล้วก็เพื่อสั่งนะครับเพื่อสั่งให้มันจ่ายไฟนะครับจ่ายไฟนะจ่ายไฟไปให้ LED นะครับLED จะได้สว่างหรือว่าดับนะครับโอเคไหมครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เป็นเอาต์พุตส่งออกไปนะครับนะส่งออกไปนะครับให้ LED นะครับนี่คือเป็นลักษณะของไอตัวการทำงานอย่างง่ายๆนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวนี้ผมต่อด้วยขา12นะครับขา12นะครับนะต่อกับไอตัว LED ที่เป็นขาบวกนะครับขาลบก็คือต่อลักษณะเป็นกราวปกตินะครับแต่ก่อนต่อกราวผมก็จะมีไอตัวความต้านทานนิดนึงตรงนี้นะครับนะนี่คือการลักษณะการต่อนะครับการเชื่อมต่อไปนะครับโปรแกรมนะครับโปรแกรมเห็นไหมครับจะไม่ยากนะครับนะที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกนะครับก็คือว่าเราจะมีไอตัวไลบรารีตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าแมชชีนเมื่อกี้นะครับแมชชีนพวกนี้นะครับมันก็จะมีแมชชีนก็คือตัวนี้ครับไอตัว ESP32 ตัวเนี้ยนะครับมันจำลองมาเป็นนะครับจากนั้นนะครับตัวนี้นะเราจะใช้พินนะครับนะเราจะใช้พินออบเจก

คือว่าพินตัวนี้นะครับพินเห็นไหมครับพินนะครับวิธีการก็คือว่าเราต่อนะครับมันจะรู้ได้ไงว่าเรากําลังต่ออยู่กับไอ้ตัวขา12นะครับเราก็บอกในโปรแกรมนะครับว่าขา12ตัวนี้เห็นไหมครับนะเราก็ตอบขา12นะครับนะจากนั้นนะครับไอ้ตัวขา12เนี่ยทำหน้าที่เป็นเอาท์พุตนะครับนะอย่างที่บอกนะครับพินแต่ละตัวหรือว่าขาแต่ละตัวนะครับมันอาจจะทําได้ทั้งเอาท์พุตและอินพุตนะครับพินนะครับดอทเอาท์นะจากนั้นเนี่ยนะก็คือว่าสร้างอ็อบเจกต์ตัวนี้นะครับนะครับก็คือสร้างเส้นนี้แหละความหมายคือสร้างเส้นนี้แหละนะครับเส้นสีแดงนี่แหละนะครับจากนั้นนะครับไอ้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการบอกว่าอ๋อเราจะให้กําหนดให้ไอ้ตัว LED นี่มันเปิดนะครับมันถึงไฟครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้นะครับเราก็กําหนดวาลูให้เป็น1 1ก็คือเปิดนะครับหรือเราจะเป็น LED.on ก็ได้นะครับขึ้นอยู่ว่าตัวแปรตัวนี้มันตั้งว่ายังไงนะครับ1ก็คือ on นะครับ0ก็คือ off นะครับนะศูนย์ก็คือดับนะครับ1ก็คือติดนั่นเองนะครับนะผลการทํางานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะพอรันเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับมันก็จะสว่างขึ้น LED ก็จะติดนะครับสว่างนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็คือเราจะเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือไอ้ตัวสวิตช์ตัวนี้นะที่เป็นสวิตช์นะกดนะครับแบบกดนะครับแบบกดตัวนี้นะครับถ้าเกิดเรากดเมื่อไหร่นะครับ LED ก็สว่างปิดกดอีกครั้งหนึ่งก็จะดับอย่างเงี้ยนะครับวิธีการก็คือว่าเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะเริ่มจากอุปกรณ์นะครับว่าลิสต์ของอุปกรณ์ที่ต้องการมีอะไรบ้างนะครับมีบอร์ดนะครับ LED ตัวต้านทานนะครับแล้วก็สวิตช์นะครับจากนั้นก็ต่อเหมือนเดิมนะครับก็คือลักษณะต่อแบบนี้นะครับนะเอา D12 นี่คือเป็นส่วนที่เป็นสามบรรทัดแรกนะครับก็จะเป็น LED ที่เราต่อเมื่อกี้นะจากนั้นก็มาเพิ่มนะครับส่วนที่เป็นไอตัวสวิตช์ที่เป็นสวิตช์แบบกดนะครับแบบกดตัวนี้นะครับเหมือนกันนะครับก็จะต่อแบบนี้นะครับเอาตัวนี้ไปต่อกับนะครับตัวนี้นะครับไปต่อนะครับเอาไฟจ่ายเข้าไปนะครับตัวนี้หน้าที่ตัวมันนะครับตัวนี้นะครับไอตัว LED เนี่ยหน้าที่เป็น output นะครับส่วนสวิตช์เป็นหน้าที่ input เข้าไหมครับนะถ้าเกิดเรากดเห็นไหมครับมันส่งสัญญาณนะไปนะครับไปที่ขานี้เนี่ยขานี้นะครับบอกว่ามีการกดเห็นไหมครับอาจจะเป็น1อย่างเงี้ยแล้วเข้าโปรแกรมของเรานะครับโปรแกรมของเราก็คอยเช็คอยู่นะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามสวิตช์ตัวนี้นะครับมีค่าเป็น1เมื่อไหร่มันก็ปล่อยไฟนะครับเพื่อจะให้ไอ้ตัว LED นี้มันสว่างนะครับถ้ากดปิดเมื่อไหร่นะครับค่าของมันก็จะเป็น0นะครับพอเป็น0นะครับนะยิ่งแล้วมันไม่ได้เป็น0แบบว่าเป๊ะๆแล้วนะครับเราก็ประมาณช่วงเอานะครับนะจากนั้นเนี่ยนะครับก็ไปนะทำให้ตัวนี้มันดับนะครับนะครับฉะนั้นอย่าลืมนะครับนี่พาร์ทนี้เป็นพาร์ทอินพุตนะครับนะที่เป็นสวิตช์ส่วนเอาท์พุตก็คือส่วนแสดงผลก็คือเป็นพาร์ทของไอตัว LED ฉะนั้นพาร์ทนี้นะครับเวลากําหนดพินตัวนี้นะครับพินตัวนี้นะพินตัวนี้เนี่ยนะครับโหมดของมันก็คือเป็นโหมดอินพุตนะครับตัวนี้เห็นไหมครับเมื่อกี้นะโหมดของมันก็เป็นโหมดเอาท์พุตนะครับตัวนี้นะครับนะโหมดตัวนี้นะต่อไปมาดูโปรแกรมนะครับนะโปรแกรมก็เช่นเดียวกันนะครับนะบรรทัดที่3เราเห็นไหมครับบรรทัดที่3นี่มันก็เหมือนกันนะครับส่วนบรรทัดที่4นี่แหละนะครับเป็นการต่ออันนี้เป็นการต่อไหมครับเราจะต่อที่พิน19นะครับก็คือขา19นะครับโดยที่ขานี้นะครับเรากําหนดให้เป็น input นะครับนะขาที่รับข้อมูลเข้ามานะครับเข้าสู่ชิปเรานะครับนะเสร็จแล้วเก็บไว้ในตัวแปรชื่อว่า SW นะครับจากนั้นไอตัวบรรทัดที่นะครับ5 ถึง 10ตัวนี้นะครับหน้าที่มันก็คือมันจะวนลูปครับนะเช็คเรื่อยๆครับเช็คเรื่อยๆนะครับมันเช็คนะครับมันเช็คว่านะครับนะว่าตอนนี้เขากดนะครับค่าที่เขากดเป็นค่าอะไรเห็นไหมครับค่าเขาทุกค่าที่เขากดเป็นค่าอะไรนะครับถ้าค่าที่เขากดมากกว่า0นะครับนะก็ให้มัน LED ให้มันสว่างนะครับถ้าเกิดว่าคําว่ามากกว่า0ความหมายคือเขากดนะครับนะเขากดนะถ้าเกิดว่าเขาปล่อยนะครับปล่อยนะครับความหมายคือก็คือค่าไอตัว value ตรงนี้นะครับค่ามันจะเป็น0นะครับฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็น0นะครับมันก็จะปิดก็คือมาทําตรง else นะครับตรง else ตรงนี้นะครับนะก็คือมาปิด LED นั่นเองหรือว่า LED.off นั่นเองตัวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยครับพอกดมันก็จะสว่างนะครับพอปล่อยนะครับหรือกดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะปิดนะครับต่อไปนะครับตัวที่อีกสุดท้ายก็คือการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับนะ Wi-Fi ตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการคือปกติแล้วตัว ESP32 นะครับมันก็

จะมีไอตัว Wi-Fi อยู่นะครับมีชิปเซต Wi-Fi อยู่ข้างในนะครับสามารถปล่อยสัญญาณได้นะครับ Wi-Fi ได้ฉะนั้นนะครับหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้ฉะนั้นตัวนี้นะครับมันก็ต้องมีนะครับการคอนฟิกนะครับหรือว่าการเขียนโปรแกรมนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนวิธีการก็คือนะครับมันก็จะมีไอตัวไลบรารีตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Network นะครับสำหรับเพื่อจะต่อ Wi-Fi ไลบรารีตัวนี้นะครับเห็นไหมครับนะบมันก็มีฟังก์ชันนะครับที่สำคัญนะครับก็คือตัว VLAN ตัวที่นะครับ WLAN ตัวนี้นะครับ WLAN นะครับนะเป็น Wireless LAN นะครับจากนั้นก็บอกโหมดมันนะครับเป็นโหมดแบบไหนนะครับแล้วก็ Active มันนะครับ Active ก็คือไปเหมือนไปออนในตัว Wi-Fi นะครับชิปเซต Wi-Fi นะครับแล้วก็ Connect นะครับวิธีการ Connect ก็คือในที่นี้เราจะใช้แบบลักษณะของการจำลองการทำงานนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลา Connect ปกติตรงนี้นะครับเวลา Connect เนี่ยเราด้วย Connect เราต้อง Connect ด้วย Username Password ของไอ้ตัวWi-Fi ที่บ้านเรานะครับแต่ในเคสนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นการจำลองฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ Wi-Fi นะครับที่อยู่ในหรือรหัสพาสเวิร์ดนะครับรหัสแล้วก็พาสเวิร์ดที่อยู่ในตัวแอปพลิเคชันที่จำลองหรือว่า WorkV ตัวนี้นะเขาสร้างมาให้เรานะครับจากนั้นนะครับเราก็เช็คว่าติดต่อได้หรือยังนะครับ Wi-Fi มันติดต่อได้หรือยังนะครับถ้าเกิดติดต่อได้แล้วก็ให้ทำอะไรนะครับติดต่อไม่ได้ให้ทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะนี่คือลักษณะของไอ้ตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้ยังติดต่อไม่ได้ไหมครับ not connect นะครับ disconnect ก็คือมัน connect ได้หรือยังนะครับถ้ายังไม่ได้นะครับถ้ายังไม่ได้นะครับมันก็จะนะกระพริบไปเรื่อยๆนะครับไอ้ตัวนี้นะกระพริบนะเห็นไหมครับกระพริบนะครับก็คือไอ้ตัว LED กระพริบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้แล้วมันก็จะสว่างนะครับนี่คือลักษณะของโปรแกรมตัวนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับมันก็จะเขียนไว้อย่างนี้ถ้าเกิด connect มันก็จะเขียน connect เต็ดอย่างนี้นะครับในส่วนของไอ้ตัว text file ไอ้ตัว text นะครับ display ที่เป็น text นะครับแต่ว่าในส่วนของไอ้ตัว LED มันก็จะสว่างเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ของการเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆนะครับเพื่อควบคุมไอ้ตัวอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็จะมีแบบง่ายๆก็คือเป็น LED กับไอ้ตัวสวิตช์นะครับและจากนั้นนะครับเราก็ต้องมากำหนดนะครับหรือว่าสามารถนะครับติดต่อกับ Wi-Fi ได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมพื้นฐานสำหรับการทำงานกับ IoT ครับ

0: าขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: สวัสดีครับอาจาร

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สำหรับวันนี้จะมาบรรยายในหน่วยที่7นะคะเรื่องกลยุทธ์การดำเนินงานในธุรกิจระหว่างประเทศและการนำเข้าและการส่งออกสินค้าค่ะแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์ในการดำเนินงานในธุรกิจระหว่างประเทศนะคะก็คือถ้าเราจะมาถามว่าคำว่ากลยุทธ์เนี่ยนะคะมันมีความหมายว่ายังไงแล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงนะคะกลยุทธ์เนี่ยคือส่วนผสมขององค์ประกอบที่นะคะมาจากเรื่องของไอเดียหรือว่าแนวคิดนะคะวิสัยทัศน์ก็คือวิชั่นแผนงานก็คือแพลนนะคะแล้วก็กิจกรรมที่ธุรกิจหรือว่าองค์กรได้ทำการเลือกแล้วนะคะว่าจะใช้กิจกรรมนั้นในการดำเนินงานธุรกิจนะคะก็คือ select activities นะคะทุกอย่างเนี้ยจะถูกออกแบบแล้วก็วางแผนมาเพื่อนะคะที่จะเป็นตัวชี้นำทิศทางให้กับองค์การเนี้ยหลักๆแล้วต้องการที่จะนะคะสร้างให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขันหรือว่า competitive advantage นะคะมันก็คือเป็นการที่เริ่มมาจากองค์การเนี้ยต้องรู้ก่อนว่าตัวธุรกิจเองหรือตัวองค์การเองเนี่ยมีดีเรื่องอะไรนะคะมีความโดดเด่นเรื่องอะไรพอองค์การได้รู้ถึงความสามารถหรือความโดดเด่นของตัวเองแล้วนะคะก็จะต้องผลักดันสิ่งนั้นให้มันเป็นจุดขายขององค์การนะคะแล้วก็พยายามปกปิดจุดด้อยไว้ก็คือนะคะทำกิจกรรมเพื่อที่จะลดความสูญเสียนะคะในกระบวนการที่มันเป็นจุดอ่อนหรือจุดด้อยนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมลักษณะเด่นหรือจุดเด่นขององค์การหรือความเชี่ยวชาญขององค์การนะคะก็จะทำให้องค์การได้ผลลัพธ์ตามจุดประสงค์นะคะคราวนี้นะคะอันนี้เป็นโมเดลของรูปแบบเลเวลนะคะของกลยุทธ์ในองค์การนะคะว่ามันมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะมันก็จะเป็นลักษณะเป็นพีระมิดนะคะที่ด้านบนสุดด้านท็อปสุดนะคะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ของผู้บริหารนะคะหรือที่เราเรียกว่า corporate strategy หรือว่ากลยุทธ์ระดับองค์การนั่นเองซึ่งกลยุทธ์ในระดับองค์การหรือในระดับบริหารนี้นะคะก็มักจะเป็นกลยุทธ์ที่เป็นตัวชี้นำทิศทางที่องค์การจะมุ่งไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขยายธุรกิจนะคะหรือรูปแบบของธุรกิจที่องค์การจะเข้าไปสู่หรือว่าต้องการจะเข้าไปทำการแข่งขันในธุรกิจนั้นนะคะสำหรับตรงกลางของพีระมิดนะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็นการบริหารจัดการในระดับกลางหรือที่เราเรียกว่า business strategy นะคะก็เป็นกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจตรงนี้นะคะก็จะมีความเป็น practical หรือว่ามีลักษณะของการปฏิบัติมากขึ้นนะคะมากกว่าที่จะเป็นนโยบายในระดับบริหารอย่างเช่น corporate strategy นะคะสำหรับกลยุทธ์ในระดับหน่วยธุรกิจเนี่ยมักจะเป็นรูปแบบของการที่นะองค์การพยายามที่จะผลักดันองค์การให้มีระดับหรือว่ามีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะคะกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายกลยุทธ์การเพิ่มผลผลิตต่างๆขององค์การนะคะส่วนเลเวลสุดท้ายนะคะอยู่ที่ตรงฐานพีระมิดเลเวลล่างสุดนะคะก็คือ functional strategy หรือว่า operational strategy นะคะมันก็คือกลยุทธ์ในระดับปฏิบัติการหรือระดับหน้างานนั่นเองที่พนักงานนะคะมักจะเป็นส่วนที่จะต้องเผชิญกับลูกค้านะคะตรงนี้ก็กลยุทธ์ก็จะมีความเรียกว่ามีความเป็นแนวทางของการปฏิบัติอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ผู้ที่อยู่หน้างานเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะชี้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ

เวลาที่เขาดำเนินธุรกิจไปได้ในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะทำให้องค์การสามารถออกแบบส่วนมากจะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้งานในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นการทำแผนโปรโมชั่นสินค้าการทำแผน PR ต่างๆนะคะหรือการนโยบายลดขั้นตอนในการผลิตที่ซับซ้อนหรือขั้นตอนการผลิตที่มันก่อให้เกิดความสูญเสียในการผลิตนะคะอันนี้ก็คือเป็นหน่วยของตรงฐานพีระมิดที่เราเรียกว่า functional strategy นะคะคราวนี้ลักษณะของกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพนะคะจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้นะคะก็คือกลยุทธ์นั้นจะต้องสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอกได้นะคะโดยเฉพาะองค์การธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยที่มีการบริหารจัดการในตลาดที่มันแตกต่างออกไปจากตลาดภายในประเทศนะคะมันมักจะมีเรื่องที่เข้ามากระทบให้การดำเนินกิจของธุรกิจเนี่ยนะคะสามารถที่จะลื่นไหลหรือว่าติดขัดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่จะออกแบบไปมันก็ควรจะมีความ flexible หรือที่เรียกว่ามีความยืดหยุ่นนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้นะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะจากนั้นนะคะกลยุทธ์ก็ควรจะนะคะก่อให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจได้นะคะเช่นมันทำให้การบริหารจัดการในส่วนงานบางส่วนนั้นเกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะคะเช่นกลยุทธ์ในเรื่องของการจัดส่งสินค้าให้ทันต่อเวลาอย่างนี้เป็นต้นนะคะจากนั้นนะคะกลยุทธ์ก็ไม่ควรที่จะนะคะเป็นความที่มันแบบไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์นะคะหรือวัตถุประสงค์ขององค์การก็ควรจะเป็นในทิศทางเดียวกันนะคะเช่นองค์การที่อาจจะเน้นในเรื่องของ pricing strategy นะคะก็คือการประหยัดต้นทุนในการผลิตนะคะอันนี้ก็ในระดับกลยุทธ์ของการปฏิบัติงานต่างๆก็ควรจะมีนโยบายที่นะคะช่วยเช่นช่วยในการซอร์สหาหรือว่าไปหาแหล่งสินค้าที่มีต้นทุนในการผลิตถูกนะคะอันนี้ก็เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์หลักขององค์การที่จะคีปต้นทุนหรือว่าทำให้ต้นทุนอยู่ในระดับต่ำนะคะจากนั้นก็กลยุทธ์นั้นนะจะให้มันเกิดผลดีจริงๆก็คือมันต้องมีความเป็นไปได้นะคะในการที่จะทำนะคะจากนั้นนะคะในเรื่องของการที่จะ process กลยุทธ์นะคะก็คือลำดับขั้นตอนในการดำเนินงานกลยุทธ์นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะองค์การเนี่ยจะต้องเรียกว่ารู้จักตัวเองก่อนนะคะในขั้นตอนแรกก็คือองค์การควรจะบอกได้ว่าทิศทางที่องค์การจะไปสู่เป็นแบบไหนยกตัวอย่างเช่นนะคะเช่นบริษัทเทสลานะคะซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์นะคะที่เจ้าของก็คืออีลอนมัสก์นะคะซึ่งเป็นชาวแอฟริกาใต้แล้วก็ไปทำธุรกิจจนเติบโตในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีเรียกว่ามีวิชั่นที่ชัดเจนว่าองค์การเขานะคะจะเป็นองค์การแห่งเทคโนโลยีที่จะผลิตรถยนต์ต้นแบบแห่งโลกอนาคตนะคะแล้วก็จะเป็นการที่จะรักษาพลังงานพยายามที่จะนะคะถนอมสภาพแวดล้อมไปด้วยในขณะเดียวกันนะคะคราวนี้ทุกกระบวนการในบริษัทของอีลอนมัสก์เนี่ยค่ะก็จะถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนนะคะวิชั่นของบริษัทนะคะหรือว่าทิศทางของบริษัทในเรื่องนี้นะคะคราวนี้นะคะพอองค์การได้รู้ถึงว่าวิชั่นของตัวเองหรือว่าทิศทางที่องค์การจะมุ่งไปแล้วนะคะจากนั้นองค์การก็ลืมไม่ได้ว่าต้องนึกถึงลูกค้าด้วยว่าความต้องการของลูกค้าเป็นยังไงนะคะแล้วธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จมักจะเป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่าทำนายความต้องการของลูกค้าในอนาคตได้นะคะไม่ได้อยู่แค่กับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันนะคะแต่สามารถที่จะออกแบบสินค้าหรือบริการนะคะเพื่อรองรับความต้องการที่มากขึ้นได้ก่อนที่ลูกค้าจะรู้ตัวเองซะอีกนะคะอันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนะคะเราไปทำการนะคะสำรวจลูกค้าสอบถามหรือว่า observe รูปแบบการใช้ชีวิตพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของลูกค้านะคะอันนี้ก็จะมาช่วยสนับสนุนในขั้นตอนแรกนะคะก็คือเราจะต้องรู้จักองค์การเองแล้วก็รู้จักลูกค้าจากนั้นนะคะจึงนำสิ่งเหล่านี้นะคะไปออกแบบเป็นกลยุทธ์ว่าเราจะผลิตสินค้าหรือบริการอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดหรือลูกค้านั่นเองนะคะจากนั้นนะคะก็จะนะคะธุรกิจก็จะนำกลยุทธ์ที่ได้คิดไว้แล้วว่าเราจะมุ่งไปในประมาณนี้นะคะจะมุ่งไปในระดับนี้ก็เอาไปเขียนเป็นร่างนะคะออกแบบกิจกรรมต่างๆในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพในการผลิต
นะคะหรือว่ามันสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มไหมคะหรือบริการได้นะคะจากนั้นพอร่างเสร็จนะคะก็จะส่งให้ผู้บริหารนะคะได้ตรวจสอบดูว่ามันสอดคล้องไปกับทิศทางหรือว่าวิชั่นขององค์การไหมนะคะซึ่งถ้าผู้บริหารผ่านแล้วกลยุทธ์นั้นก็จะนะคะถูกนำมาปฏิบัตินะคะในส่วนงานต่างเมื่อนะคะมีการนำไปปฏิบัติแล้วอีกอย่างนึงที่จะลืมไม่ได้นะคะก็คือจะต้องมีการตรวจสอบกลยุทธ์นั้นเสมอนะคะว่าหลังจากที่เราได้ออกแบบกิจกรรมที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการของเราไปแล้วเนี่ยนะคะผลจากการปฏิบัติแบบนั้นมันเป็นอย่างไรบ้างเพื่อที่นะคะองค์การจะสามารถนำมาสรุปได้ว่านั่นเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีนะคะแล้วก็ยึดถือให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อไปนะคะซึ่งถ้าขาดในขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะว่าไม่มีการประเมินผลกลยุทธ์นะสิ่งที่ทำมามันก็ค่อนข้างจะเสียเปล่าเพราะไม่มีการเก็บเป็นสถิติเลยว่ามันประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะคะในการดำเนินกลยุทธ์ขององค์การและตรงนี้นะคะก็จะมาถึงในเรื่องของนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นโมเดลนะคะห่วงโซ่ห่วงโซ่แห่งคุณค่านะคะของนักกลยุทธ์หรือว่ากูรูด้านกลยุทธ์ระดับโลกนะก็คือไมเคิลอีพ็อกเตอร์นะคะที่เขาเรียกว่าเขาไปผ่าตัดนะคะส่วนงานต่างๆในองค์การนะคะแล้วก็เอามาแยกย่อยดูโดยนำมาใส่นะคะในโมเดลนี้โดยแยกออกเป็นนะคะส่วนที่เป็นกิจกรรมหลักของบริษัทนะคะก็คือกิจกรรมเช่นนะคะประเภทการขนส่งสินค้านะคะการตลาดการขายแล้วก็งานบริการนะคะส่วนที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนนะคะก็จะแยกออกเป็นเหมือนเป็นกิจกรรมหลังบ้านนะคะซึ่งก็จะได้แก่นะคะเช่นการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะการพัฒนานวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีนะคะแล้วก็การซอสหาสินค้าการหาสถานที่ในการผลิตต่างๆเพื่อที่จะประหยัดต้นทุนอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งทุกกิจกรรมเนี่ยจะถูกนำมาตรวจสอบโดยละเอียดนะคะเพื่อที่องค์การจะได้นะคะรู้ว่าตรงไหนที่เป็นจุดเด่นหรือว่าตรงไหนที่เป็นจุดอ่อนนะคะแล้วก็พยายามที่จะสนับสนุนหรือสร้างกระบวนการที่สนับสนุนกิจกรรมที่มันเป็นจุดเด่นตรงนั้นให้โดดเด่นแล้วก็กลายเป็นจุดแข็งขององค์การนะคะแล้วก็จะก่อให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การขึ้นนะคะอย่างเช่นบริษัท Inditex นะคะหรือบริษัท Zara Inditex เนี่ยจัดจำหน่ายพวกสินค้า Apparel หรือว่าเสื้อผ้านะคะหลากหลายยี่ห้อเลยในโลกนี้นะคะแต่ว่าบ้านเราก็จะรู้จักกันดีก็คือเสื้อผ้า Zara นะคะซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติสเปน Inditex เนี่ยมีจุดเด่นนะคะเขาก็ทำอย่างนี้แหละกลยุทธ์ของเขานะคะก็คือเอาห่วงโซ่คุณค่าเนี่ยนะคะมาวางนะคะแล้วก็เข้าไปดูแต่ละกิจกรรมย่อยของบริษัท Inditex ก็พบว่าตัวเองเนี่ยนะคะมีความโดดเด่นในเรื่องระบบโลจิสติกก็คือระบบการจัดการขนส่งสินค้าหรือการสต็อกสินค้าที่ดีเยี่ยมเขาก็ออกแบบทุกกิจกรรมในบริษัทให้ลื่นไหลนะคะแล้วก็สอดคล้องกับนะคะกับจุดเด่นนี้ของบริษัทก็คือความรวดเร็วนะคะหรือความทันต่อเวลานะคะหรือทันต่อความต้องการของลูกค้าในการจัดจำหน่ายสินค้านะคะ Inditex นะคะก็เลยมีการที่ส่งดีไซเนอร์นะคะเข้าไปนั่งอยู่ข้างรันเวย์เลยเพื่อออกแบบเสื้อผ้านะคะลอกแบบจากรันเวย์มานะคะจากนั้นก็นะคะเอาเข้าสู่โรงงานผลิตซึ่งดีไซเนอร์ก็ทำงานอยู่ในจุดเดียวกับพนักงานตัดเย็บเลยนะคะแล้วก็จากนั้น Inditex ก็จะออกแบบเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะคะเขาก็จัดการรีดจากโรงงานให้เรียบร้อยเลยนะคะเราจะเห็นว่าตามร้านค้าต่างๆบางทีตามห้างเราจะเห็นพนักงานเนี่ยยืนรีดสินค้าก่อนที่จะแขวนใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับเสื้อผ้าซาร่าแล้วจะถูกรีดไปจากโรงงานแล้วก็แพ็คอย่างดีเมื่อไปถึงร้านแล้วนะคะเขาก็จะเดินทางขนส่งสินค้าด้วยรถของบริษัทเองด้วยถ้าเป็นการขนส่งภายในประเทศนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเอาไปวางในร้านค้าด้วยความรวดเร็วสินค้าของซาร่าจะถูกจัดเร็วมากภายใน 2-3 สัปดาห์นะคะถ้าเราไม่ซื้อนะนักศึกษาไปเดินเล่นเดินดูเนี่ยนะคะถ้า 2-3 สัปดาห์กลับไปอีกทีจะไม่เจอรูปแบบเดิมแล้วเพราะเขามีการเปลี่ยนคอลเลกชันเร็วมากแล้วก็ทำเหมือนกันทั่วโลกด้วยนะคะในประเทศที่บริษัทมีสาขาอยู่นะคะอันนี้คือถือว่า Inditex เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกของบริษัทนะคราวนี้นะคะในเรื่องของปัจจัย7ประการนะคะที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องคุณภาพของสินค้าหรือบริการนะคะอย่างที่2ก็คือเรื่องต้นทุนในการผลิตแล้วอย่างที่3ก็คือความสามารถในการผลิตนะคะหรือผลิตภาพของบริษัทซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับนะคะทักษะของแรงงานในบริษัท
เทคโนโลยีที่บริษัทได้นำมาใช้นะคะแล้วก็การบริหารจัดการในบริษัทเองจากนั้นก็จะเป็นเรื่องการพัฒนานวัตกรรมแล้วก็เรื่องโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทโครงสร้างพื้นฐานก็อย่างเช่นสิ่งอำนวยความสะดวกให้ธุรกิจสามารถเป็นไปได้โดยราบรื่นนะคะอย่างเช่นอาคารสำนักงานอุปกรณ์เครื่องใช้นะคะน้ำประปาไฟฟ้านะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตทุกอย่างนะคะจัดเป็นโครงสร้างพื้นฐานและเป็นต้นทุนของบริษัททั้งสิ้นนะคะอันนี้ก็คือ เป็นอีกหนึ่งข้อนะคะในปัจจัย7ประการแล้วก็ส่วนข้อที่4นะคะก็คือการส่งมอบสินค้าอย่างทันเวลานะอย่างเช่นบริษัท Inditex ที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้นะคะจากนั้นก็คือเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยในการผลิตก็คือความปลอดภัยต่อตัวพนักงานแล้วก็ความปลอดภัยในการใช้สินค้าของลูกค้านะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะโดยเฉพาะในธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งบางประเทศนะคะมีการเรียกว่าลงโทษมากนะคะลงโทษสูงหรือปรับเป็นเงินจำนวนมากนะคะสำหรับบริษัทที่ไม่สามารถดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ลูกค้าได้อย่างเช่นบริษัทอีเกียนะคะที่พวกเรารู้จักกันดีว่าเป็นบริษัทจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมคะอีเกียเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนนะคะได้ไปเป็นบริษัทสัญชาตินอร์เวย์เนาะเขาไปบริหารจัดการก็คือไปเปิดร้านค้านะคะในประเทศสหรัฐอเมริกาคราวนี้มันมีตู้รุ่นหนึ่งของนะคะมันมีตู้รุ่นหนึ่งของบริษัทอีเกียเนี่ยซึ่งเป็นตู้เก็บของเล่นเด็กเขาจะต้องออกแบบมาให้มันแข็งแรงเพราะมันเป็นตู้ที่มีน้ำหนักมากนะคะแล้วเวลาที่เอาตู้ไปตั้งเนี่ยนะคะมันก็ควรจะต้องยึดติดกับผนังคราวนี้นะคะอีเกียเนี่ยก็คือไม่ได้ทำให้มันเรียกว่าแน่นหนานะคะทำให้ตู้เนี่ยเมื่อครอบครัวซื้อไปใช้แล้วมันล้มทับเด็กเสียชีวิตไปหลายคนเลยนะคะในโลกนะคะในหลายประเทศทั่วโลกแต่คราวนี้นะเด็กน่าจะเสียไปเกือบ10รายได้นะคะจากการที่ไปก็นะคะถ้าอยากจะเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ควรจะต้องนะคะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าตอบแทนคืนสู่สังคมด้วยนะคะแล้วก็ในข้อที่7ก็คือจรรยาบรรณหรือว่าจิตสำนึกที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนะคะก็คือองค์การควรจะนะคะมีคุณธรรมหรือมีเมตตาธรรมแล้วก็รู้จักที่จะตอบแทนแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะคราวนี้ข้อต่อไปนะคะก็คือความสูญเสียใน5รูปแบบนะคะสำหรับองค์การที่ขาดการวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่ดีความสูญเสียแรกนะคะก็คือ over production นะคะการผลิตเกินจำนวนทำยังไงผลิตเกินจำนวนนะคะผลิตไปแล้วนะคะเสียต้นทุนในการแล้วสินค้าที่ผลิตได้ยังไม่เป็นที่ต้องการในตลาดอีกนั่นคือความสูญเสียของบริษัทที่ไม่รู้จักวางแผนการผลิตให้ดีหรือบางทีนะคะเรียกว่าระบบทำนายความต้องการของสินค้าในตลาดเนี่ยมันไม่แม่นยำพอทำให้ผลิตเกินความต้องการของผู้บริโภคในตลาดนะซึ่งตรงนี้นอกจากที่สินค้าสูญเสียแล้วว่าผลิตเกินความต้องการไปบริษัทยังจะต้องสิ้นเปลืองในเรื่องนะคะการจัดหาคนนะคะมาดูแลรวมถึงพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าที่ผลิตเกินหรือว่าต้องเอาไปสต็อกพวกนี้ด้วยนะคะซึ่งมันอาจจะขายไม่ได้ในอนาคตแล้วกลายเป็นสินค้าเสียก็ได้นะคะจากนั้นความสูญเสียอย่างที่2ก็คือนะคะเรื่องของnon effectiveนะคะprocess ก็คือกระบวนการที่มันขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงานนะคะสำหรับองค์การที่วางแผนการดำเนินงานได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะหรือละเลยไปเนี่ยก็เราจะเห็นว่ามันจะมีความซ้ำซ้อนนะคะหรือปฏิบัติงานซ้ำกันนะหรือการใช้เวลาในการผลิตที่มากเกินกว่าปกตินะคะจากนั้นนะคะข้อที่3นะคะก็คือ เรื่องของสินค้าในการผลิตที่มันไม่ได้มาตรฐานหรือเสียหายนะไม่ตรงตามมาตรฐานคุณภาพของบริษัทเนี่ยจำเป็นที่จะต้องนำมาผลิตใหม่หรือว่าตีเป็นสินค้าสูญเสียไปนะคะว่าไม่ได้มาตรฐานในการจัดจำหน่ายอันนี้ก็เป็นความสูญเสียอีกประเภทนึงที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะจากนั้นข้อที่4นะคะก็คือความสูญเสียในเรื่องของการใช้เวลาในการผลิตที่นานเกินไปซึ่งบางทีอ่ะมันเริ่มได้ตั้งแต่การที่องค์การวางแผนแผนผังการจัดตั้งโรงงานที่ไม่ดีนะคะหรือว่าอยู่ห่างไกลจากสถานที่บางสถานที่เกินไปมันทำให้เสียเวลาในการดำเนินงานมากกว่าปกตินะคะหรือว่าการต้องรออะไรเป็นเวลานานนะแทนที่มันจะรวบรัดได้มากกว่านี้นะคะจากนั้นข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะก็คือความสูญเสียในการขนส่งสินค้านะคะการที่ไม่คัดเลือกบริษัทขนส่งสินค้าให้ดีก็อาจจะเกิดความเสียหายในการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนะคะเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องการนำเข้าและการส่งออกนะคะความหมายของการนำเข้าและการส่งออกก็คือการที่นะคะเรานำซื้อสินค้ามาจากต่างประเทศนี่คือการนำเข้านะคะสินค้านั้นสามารถเดินทางได้ทุกรูปแบบเลยนะคะทางบกทางน้ำทางอากาศทางท่อนะคะซึ่งนะคะผ
ผลกระทบที่เกิดจากการนําเข้าสินค้าเนี่ยก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะถ้าเรานําเข้าสินค้ามาเนี่ยมันก็ส่วนมากเราจะนําเข้าสินค้าที่ไม่มีขายในประเทศเรานะคะคราวนี้พอ

นำสินค้าพวกนั้นเข้ามาและก็ทําให้นะคะผู้บริโภคภายในประเทศที่หาสินค้าบางอย่างไม่ได้โดยเฉพาะบางทีสินค้าทางการแพทย์ต่างๆเนี่ยเราก็ได้มีใช้หรือโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราก็นําเข้ามาเหมือนกันนะคะก็ทําให้ผู้บริโภคภายในประเทศมีสินค้าใช้ในหมวดที่เราไม่สามารถผลิตได้นะคะหรือเครื่องจักรที่ทันสมัยที่ต่างประเทศผลิตได้เราก็นํามาใช้พัฒนาแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของคุณภาพในการผลิตในบ้านเราได้นะคะคราวนี้การนําเข้าที่มากเกินไปเนี่ยนะคะก็สามารถทําให้ประเทศเราเนี่ยค่ะในภาพรวมแล้วนะคะเกิดการขาดดุลการค้านะมีการซื้อมากเกินไปกว่าที่เราขายออกไปการขายออกไปก็คือการส่งออกนะคะแล้วก็มันก็จะทําให้เรียกว่าขาดเสถียรภาพในการดําเนินธุรกิจหรือว่าสภาพเศรษฐกิจของประเทศไม่ดีนักเมื่อนําเข้าเยอะเกินไปนะเราควรจะไปมุ่งเน้นที่การส่งออกมากกว่านะความหมายของการส่งออกก็คือการที่ธุรกิจภายในประเทศนี่แหละนําสินค้าหรือบริการนะคะข้ามชายแดนข้ามฝั่งไปหรือว่าข้ามประเทศไปไปจัดจําหน่ายอย่างต่างประเทศนะส่งออกเนี่ยถือว่าเป็นวิธีเริ่มต้นในการทําธุรกิจระหว่างประเทศที่เซฟที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าเราผลิตภายในประเทศไม่ต้องไปตั้งโรงงานผลิตเนื่องจากมันมีออเดอร์เข้ามาใช่ไหมเท่ากับว่าเรามีตัวกลางในการซื้อนะคะคนนั้นเขาจะเป็นการไปเพิ่มราคาเองโดยที่เรานะคะสามารถเก็บได้แค่ราคาที่เราผลิตภายในประเทศเท่านั้นนะคะสินค้านําเข้าสําคัญของประเทศเรานะคะก็จะเป็นสินค้าที่เราผลิตไม่ได้นะคะก็คือประเทศจีนเลยจีนเนี่ยนะคะทั้งนําเข้าทั้งส่งออกนะคะที่แบบเป็นคู่ค้าสําคัญอันดับต้นของไทยนะคะแล้วก็รองลงไปก็คือประเทศญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาประเทศไต้หวันแล้วก็เกาหลีใต้นะคะเห็นว่า4ประเทศอยู่ในเอเชียทั้งสิ้นเลยนะคะยกเว้นสหรัฐอเมริกาสินค้าส่งออกของประเทศไทยนะคะส่งออกเนี่ยพอมีมากแล้วมันช่วยเพิ่มเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะคะทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้นความเป็นอยู่ของคนในประเทศดีขึ้นแล้วก็ลดการพึ่งพิงสินค้าจากต่างประเทศด้วยนะคะสินค้าส่งออกที่สําคัญของประเทศไทยนะคะมีทั้งหมวดของการเกษตรนะหรือสินค้าอาหารจําพวกนะคะผลไม้สดอาหารแช่แข็งอาหารแปรรูปอาหารทะเลต่างๆนะคะกลุ่มพลังงานเนี่ยเราก็มีผลิตภัณฑ์ยางเคมีภัณฑ์นะเม็ดพลาสติกนะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เรามีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็กลุ่มยานพาหนะเรามีรถยนต์แล้วก็ตอนนี้นะคะรถยนต์เราเรียกว่ามันเป็นสินค้าปลายน้ําคือในอดีตเนี่ยประเทศไทยไม่สามารถผลิตยนต์ได้ทั้งคันเราผลิตแค่ชิ้นส่วนนะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่ต่างชาตินําเข้ามาก็ทําให้ประเทศไทยเราสามารถผลิตรถยนต์ได้จนเสร็จสมบูรณ์เป็นคันและส่งไปจัดจําหน่ายยังต่างประเทศได้นะคะคราวนี้การเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นําเข้าหรือส่งออกนะคะก็มันก็จะแยกเป็นนะคะในส่วนของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะก็คือเรื่องของเงินทุนนะคะสถานที่ในการดําเนินงานบุคลากรนะคะแรงงานความน่าเชื่อถือกับลูกค้าต่างๆนะคะหรือเราก็จะมาดูเช่นการจดทะเบียนนิติบุคคลนะคะการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าให้เรียบร้อยก่อนที่จะดําเนินธุรกิจส่งออกหรือนําเข้านะคะจากนั้นเราก็จะไปพิจารณาในเรื่องของตลาดนะคะว่าด้านการตลาดแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยขนาดของตลาดเป็นยังไงนะมีศักยภาพในการที่เราจะทํากําไรไหมนะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครนะเราต้องรู้จักลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราก่อนนะคะที่จะนําสินค้าไปจัดจําหน่ายเนาะจากนั้นก็เป็นเรื่องของอัตราภาษีนะคะในการที่ประเทศนั้นนําเข้าสินค้านั้นซึ่งสินค้าบางอย่างถ้าเสียภาษีสูงเกินไปนะคะเราก็จะเลี่ยงว่าเราไม่ทำสินค้าประเภทนั้นดีกว่าเพราะว่าอาจจะได้ไม่คุ้มนะคะคราวนี้จากนั้นก็จะดูในเรื่องของนะคะใบอนุญาตในการนําเข้าของฝั่งประเทศที่เป็นปลายทางนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็จะมาดูในเรื่องของระบบเอกสารที่จะต้องผ่านศุลกากรต่างๆสำหรับด้านการนําเข้าส่งออกนะคะซึ่งจะต้องผ่านหน่วยงานที่เรียกว่าศุลกากรซึ่งเป็นหน่วยงานหลักนะคะในการที่จะอนุญาตการนําเข้าหรือการส่งออกนะองค์การก็ควรจะต้องนะคะมีความรู้ในเรื่องของพิธีการทางศุลกากรแล้วก็เรื่องเอกสารนะเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดนะคะหรือถ้าองค์การกลัวที่จะผิดพลาดนะคะในการดําเนินงานหรือว่าไม่มีความถนัดเนี่ยก็สามารถที่จะพึ่งนะคะบริษัทฟรีดฟอร์วัตเตอร์นะคะหรือบริษัทที่เป็นตัวแทนบริษัทชิปปิ้งต่างๆที่ช่วยเหลือในเรื่องการนําเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้านะคะคราวนี้ลักษณะการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็มีทุกรูปแบบเลยแต่รูปแบบที่นิยมที่สุดก็คือการขนส่งทางน้ำนะคะหรือ water transportation ก็คือการใช้เรือในการขนส่งนะคะเพราะว่าเรือเนี่ยทำไมถึงนิยมมากเพราะมันราคาถูกแล้วก็ขนสินค้าได้คราวละมากๆนะคะแล้วก็จะใช้วิธีขนส่งโดยบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์

0: ซึ่งนี่เป็นมาตรฐานทั่วโลกแต่ก่อนที่จะนําสินค้านะคะส่งออกไปเนี่ยก็ต้องสำรวจเรื่องภาษีให้ดีนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดกับทางศุลกากรว่าเราเป็นผู้จงใจที่จะหลบเลี่ยงภาษีหรือเปล่าเพราะว่าเช็คภาษีไม่ถูกต้องซึ่งถ้าใช้บริษัทชิปปิ้งนี่ก็อาจจะตัดความสำคัญใจเรื่องนี้ออกไปได้นะตู้คอนเทนเนอร์ในการขนส่งก็มีหลากหลายแบบนะคะที่นิยมมากๆก็จะเป็นนะคะตู้ประเภท general purpose ก็คือตู้แห้งทั่วไปนะคะไม่มีระบบทำความร้อนไม่มีระบบทำความเย็นหรือระบบระบายอากาศใดๆทั้งสิ้นนะคะใช้สำหรับขนสินค้าที่แบบว่าเรียกว่าแพ็คไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตู้ที่ใช้ขนส่งสินค้าที่ใหญ่ๆก็เช่นแฟตแล็กนะคะมันจะมีลักษณะนะคะที่แบบว่าแบนราบไปเลยแล้วก็มีที่กั้นแค่หัวกับท้ายแค่นั้นอันนี้ก็จะใช้ขนส่งสินค้านะคะประเภทไม้ซุงนะคะท่อไปอะไรต่างๆนะคะหรือรถยนต์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่เขานิยมใช้กันแล้วอีกแบบนึงก็คือเป็นตู้เย็นนะคะอันนี้ก็สำหรับสินค้าที่เน่าเสียได้ง่ายเมล็ดกาแฟเมล็ดโกโก้สินค้าผลไม้อาหารทะเลต่างๆนะคะคราวนี้ลักษณะการบรรจุตู้นะคะมีทั้งแบบบรรจุให้เต็มตู้เลยสำหรับบริษัทมากใบนี้เป็นตัวลดหย่อนภาษีสินค้าที่เรานำเข้าจากประเทศจีนโดยเฉพาะนะคะซึ่งมีเป็นหมื่นรายการเลยนะคะนักศึกษาสามารถใช้ชิปปิ้งตรวจสอบได้ถ้าเราจะนำเข้าสินค้ามาขายซึ่งมันก็ลดหย่อนไปถึงขนาดที่อัตราภาษีคือ 0% ไม่ต้องเสียภาษีเลยสินค้านำเข้าจากจีนนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องการลดต้นทุนในการส่งเสริมโดยเฉพาะส่งเสริมการส่งออกนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้ออกเอกสารประเภท Certificate of Origin เอกสารที่แสดงแหล่งกำเนิดสินค้าเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีด้วยนะคะคราวนี้กระทรวงพาณิชย์ยังส่งเสริมการส่งออกด้วยการที่ไปจัดนะคะงานออกร้านต่างๆงานเทรดโชว์เทรดแฟร์ต่างๆในต่างประเทศซึ่งนะผู้ที่สนใจจะส่งออกก็สามารถที่จะติดต่อกระทรวงพาณิชย์เพื่อไปออกร้านกับกระทรวงพาณิชย์ได้ในต่างประเทศนะคะคราวนี้หน่วยงานเอกชนบริษัทชิปปิ้งหรือว่าฟรีดฟอร์วาร์ดเดอร์เนี่ยก็คือเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวแทนที่จะช่วยสำหรับผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าที่ไม่ถนัดที่จะทำเรื่องเอกสารผ่านศุลกากรเองนะคะเขาก็จะช่วยดูแลเรื่องเอกสารแล้วก็เรื่องการโหลดสินค้าต่างๆให้นะคะค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นเรื่อง Free Trade Agreement นะคะหรือการข้อตกลงการค้าเสรีนะคะซึ่งข้อตกลงนี้นะคะก็มีขึ้นปัจจุบันก็คือนะประเทศต่างๆทั่วโลกก็ได้เข้าร่วมนะคะในการที่จะเปิดให้พื้นที่ในประเทศของตัวเองนะคะสามารถที่จะค้าขายได้โดยเสรีแล้วก็มีความเท่าเทียมกันแล้วก็มีการลดหย่อนภาษีในการนำเข้าหรือส่งออกระหว่างกันนะคะก็ทำให้ประเทศต่างๆสามารถค้าขายได้โดยอิสระมากขึ้นแล้วก็ไม่มีการเลือกปฏิบัตินะคะเรื่องสุดท้ายตรงนี้นะคะ non-tariff measure มาตรการเดิมเนี่ยเวลาที่เราส่งออกหรือนำเข้าสินค้านะคะมันจะต้องเสียภาษีซึ่งมันจะทำให้ต้นทุนของเราเพิ่มสูงขึ้นมากเลยนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยด้วยนโยบายการลดภาษีต่างๆระหว่างประเทศที่เป็นกลุ่มสมาชิกกันมันทำให้ภาษีตรงนี้ถูกยกเลิกไปเกือบหมดแล้วนะคะองค์การก็เลยต้องที่จำเป็นที่จะต้องนะคะหามาตรการอื่นมาเพื่อช่วยธุรกิจภายในประเทศคือไม่มีประเทศไหนที่ต้องการที่จะนำเข้ามากนะคะเพราะมันจะขาดดุลการค้าเนาะคราวนี้เขาก็เลยต้องเอามาตรการอื่นมานั่นก็คือไม่เก็บภาษีแล้วแต่เป็นการกำหนดมาตรฐานต่างๆแทนนะคะเช่นมาตรฐานทางอาหารทางพืชนะคะเพื่อที่จะป้องกันการนำเข้าที่มากเกินไปนะอันนี้ก็ให้นักศึกษาไปศึกษาด้วยนะคะเพราะเป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบันค่ะ
1: สำหรับในหน่วยที่8นี้นะครับจะเป็นเรื่องของการจัดการห่วงโซ่อุปทานเบื้องต้นโดยผมดร.ศิระสัตยไพศาลคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับวันนี้เรามาคุยกันครับว่าในเรื่องของการจัดการห่วงโซ่อุปทานเนี่ยนะครับบางคนก็จะเขารู้สึกว่ามันยากนะเพราะตอนนี้ครับมันเป็นนโยบายของชาตินะครับแล้วก็หลายๆหน่วยงานก็เอามาใช้ความรู้สึกคือเรื่องใหญ่ไหมใหญ่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าเมื่อสุดท้ายแล้วนะครับการจัดการของโซ่อุปทานเนี่ยก็จะไปสู่เรื่องของการสร้างความสามารถการแข่งขันระดับประเทศเลยนะครับรวมถึงการที่จะอยู่ความยั่งยืนของความสำเร็จได้ต้องมาคุยครับว่าแล้วมันคืออะไรเหรอถ้าเราเข้าใจนะครับเราจะรู้ครับว่าจริงๆมันเรื่องง่ายมากเลยครับถ้าเรามองถึงธุรกิจนะครับในเรื่องของการดำเนินงานเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยโอเคเป็นเรียกว่าตลาดของผู้ผลิตนั่นคือเราผลิตของมาแล้วก็ผลักสินค้าออกไปให้กับผู้ซื้อนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับผู้ผลิตมักจะมีสินค้าตัวเองซัพพลายตัวเองทั้งหมดครับเพื่อลดต้นทุนทั้งหมดแต่แน่นอนครับว่าในปัจจุบันเนี่ยความต้องการลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปมากครับไม่ใช่ตลาดของผู้ผลิตต่อไปแล้วครับจะเป็นตลาดผู้ซื้อดังนั้นเนี่ยการดำเนินธุรกิจ

นะครับเขาจะเปลี่ยนแปลงไปรูปแบบก็คือเอ๊ะเราเก่งอะไรครับอะไรเราไม่ถนัดอย่าทำดีกว่าครับไม่คุ้มกันก็จะมีหลายคำที่เรารู้จักครับเช่นคำว่า outsource นะครับจากการเดียวกันเป็นคู่ค้าเป็นพันธมิตรต่างๆนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราเข้าใจหลักการนี้แล้วเนี่ยเราจะมาดูคำนิยามเลยครับว่าเอ๊ะแล้วการจัดการของโซ่อุปทานเนี่ยนะครับคืออะไรต้องบอกก่อนครับว่าด้วยความที่เป็นทฤษฎีที่ใหญ่มากนะครับมีมาทั่วโลกดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับจะมีกูรูมีผู้ที่จะนิยามค่อนข้างเยอะครับเรามาขมวดง่ายๆเลยครับอย่างที่บอกนะครับว่าจะเห็นว่าในการผลิตในการดำเนินธุรกิจเนี่ยเราไม่ได้ทำคนเดียวดังนั้นมันเป็นเรื่องขององค์กรนะครับที่มากกว่าถึงองค์การก็คือ2องค์การขึ้นไปและแน่นอนครับว่าแต่ละองค์การเองก็ไม่ใช่เจ้าของเดียวกันดังนั้นเรื่องแนวคิดต่างๆหลักการต่างๆก็แตกต่างกันนี่แหละครับคือสิ่งที่การจัดการห่วงโซ่อุปทานมาดำเนินการให้ครับโดยการทำให้ทุกองค์การที่แหละครับทำงานร่วมกันได้ดังนั้นนะครับจากนิยามนะครับจะบอกว่าเป็นการบริหารการจัดการกิจกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างองค์การมากกว่า2องค์การที่เกี่ยวข้องกันครับจะมีคำศัพท์อยู่นะครับคำว่าต้นน้ำและปลายน้ำนะครับต้นน้ำก็คือในเรื่องของการจัดการวัตถุดิบก็คือเรื่องของซัพพลายเออร์นะครับไปถึงตรงปลายน้ำซึ่งแน่นอนครับว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าสำเร็จรูปนะครับซึ่งอาจจะเป็นสินค้าหรือบริการก็ได้ครับปลายน้ำก็คือลูกค้านั่นแหละครับซึ่งมีการต่อเชื่อมกันครับยาวเหมือนโซ่นะครับโดยมีการไหลนะครับถ้าเราสามารถเห็นในรูปได้นะครับจะมีการไหลอยู่3แบบนะครับก็คือการไหลของตัวสินค้าเองครับการไหลของตัวเงินและการไหลของข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งในการไหลนะครับเราต้องการให้การไหลเนี่ยมีภาพสูงสุดนะครับตั้งแต่ซัพพลายเออร์จนไปถึงผู้บริโภคเลยครับตัวความสำคัญก็คือเราจะต้องใช้ข้อมูลเนี่ยร่วมกันได้นะครับนี่ถ้าเราแยกดูนะครับก็คือการไหลถ้าเป็นการไหลแรกนะครับก็คือการไหลของตัวสินค้าหรือบริการครับตัวเนี้ยครับเวลาเราพูดสินค้าและบริการนะครับเรามักจะพูดถึงเรื่องการผลิตแน่นอนครับว่าถ้าในแนวคิดปัจจุบันนี้นะครับเราจะพูดถึงการไหลของคุณค่าไม่ใช่การไหลของตัวสินค้าจริงๆทำไมผู้ชนีครับเพราะว่าเราคงสังเกตนะครับว่าทุกวันนี้ครับเราซื้อสินค้าเราซื้อสินค้าเพราะตัวสินค้าจริงๆหรือเปล่ายกตัวอย่างง่ายๆครับเราถามว่ามีสีอะไรกล้องกี่ตัวถูกไหมครับความละเอียดเท่าไหร่ความจุฮาร์ดดิสก์เท่าไหร่นะครับพวกนี้แหละครับมันเป็นเรื่องของคุณค่าที่เรายอมจ่ายเงินให้เขาครับเพราะฉะนั้นการไหลของตัวผลิตภัณฑ์นะครับจะเป็นการไหลที่เขาเรียกว่าทิศทางไปทางเรียกว่าดาวสตรีมหรือว่าปลายน้ำครับโดยมีต้นทางจะอยู่ที่ซัพพลายเออร์นะครับลามไปถึงเรื่องของผู้ผลิตนะครับไปถึงการกระจายสินค้าก็คือไปที่ค้าส่งค้าปลีกแล้วก็มาจบที่ตัวลูกค้าครับเพราะฉะนั้นต้นน้ำของการไหลของตัวผลิตภัณฑ์ก็คือซัพพลายเออร์ปลายน้ำคือลูกค้าเช่นกันนะครับในทางกลับกันก็คือเรื่องการเงินครับการเงินเมื่อลูกค้าซื้อของแล้วก็จะจ่ายเงินออกมาเพราะเงินจะไหลไปที่ทางเรียกว่าเป็นแบบต้นน้ำหรืออัพสตรีมโดยที่ต้นทางหรือต้นน้ำจะเป็นลูกค้าปลายน้ำจะเป็นซัพพลายเออร์ง่ายๆเห็นไหมครับว่าย้อนทางกันส่วนในเรื่องของตัวการไหลของข้อมูลข่าวสารนะครับอันนี้ก็สองทางครับอย่างที่บอกครับว่าพจนิยามบอกแล้วครับว่าจะต้องให้ทุกหน่วยงานสามารถเห็นข้อมูลร่วมกันดังนั้นการไหลของตัวinformation นะครับตรงนี้ก็จะไหลในสองทิศทางครับส่วนการไหลอีกอันนึงนะครับที่เกี่ยวข้องก็คือการไหลของที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ย้อนกลับครับอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยพูดในทฤษฎีปกตินะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของสินค้าซึ่งอาจจะเป็นสินค้าที่มีปัญหาส่งกลับส่งคืนแก้ไขก็ได้หรืออาจจะเป็นส่วนประกอบก็ได้ครับเช่นเราจ้างให้ผลิตเสื้อผ้านะครับแล้วก็ให้ผลิตไปแต่เราจะส่งตัวป้ายยี่ห้อหรือป้ายแบรนด์เนี่ยไปให้เขาเพื่อเย็บดังนั้นเขาสามารถผลิตได้แต่ไม่สามารถผลิตตัวแบรนด์หรือยี่ห้อเราได้นะครับแค่นี้เองครับนี่คือถ้าเราเข้าใจนะครับเห็นว่าการจัดการห่วงโซ่อุปทานไม่ใช่เรื่องยากเลยครับ

ส่วนในเรื่องของประเภทของห่วงโซ่อุปทานนะครับด้วยความที่เราพูดถึงห่วงโซ่อุปทานคือการที่มีการเชื่อมโยงกันเป็นสายโซ่ดังนั้นนะครับถ้าเรามองแค่องค์ประกอบหลักง่ายๆครับก็คือจะมีคนกลางนะครับซ้ายมือต้นทางต้นน้ำก็คือตัวซัพพลายเออร์ขวามือปลายน้ำก็คือลูกค้าถ้าเป็นเบื้องต้นนะครับก็จะมีแค่นี้เองครับเราก็สามารถบริหารจัดการเราสามารถเอาของซัพพลายเออร์ถูกต้องตามความต้องการลูกค้าและส่งมอบสินค้าหรือส่งมอบคุณค่าไปให้ลูกค้าตรงความต้องการนั่นเองครับแต่ในลักษณะความเป็นจริงครับหน่วยงานมากกว่านั้นครับดังนั้นเนี่ยห่วงโซ่อุปทานก็จะเป็นเลเวลที่2ก็คือห่วงโซ่อุปทานที่มีการขยายตัวออกไปนะครับหมายความว่าในส่วนซัพพลายเออร์ก็จะมีซัพพลายเออร์ของซัพพลายเออร์อีกทีนึงนะครับเช่นกันนะครับส่วนลูกค้าก็จะมีลูกค้าระดับที่1ระดับที่2ไปเรื่อยๆจนถึงลูกค้าสุดท้ายนะครับอันนี้ครับจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการที่ค่อนข้างยุ่งยากขึ้นนะครับเพราะว่าการที่ซัพพลายเออร์มีการซับซ้อนมากขึ้นแน่นอนครับว่าเวลาของการส่งข่าวสารก็จะช้าลงอีกทั้งอาจมีการสูญเสียข้อมูลบางส่วนได้นะครับเพราะว่าซัพพลายเออร์

1ส่งให้สภาที่2 2ส่งให้สภาที่3แน่นอนครับว่าสภาที่3ไม่ได้รับข้อมูลตรงๆจากผู้ผลิตเลยดังนั้นอาจจะมีการสูญหายของข้อมูลได้ครับดังนั้นต้องมีการจัดวางระบบให้ดีมากขึ้นนะครับส่วนถ้าใหญ่มากขึ้นนะครับขยายตัวมากขึ้นอาจจะเป็นการทำงานระดับชาตินะครับหรือว่าระดับต่างชาติขึ้นมานะครับอันนี้ครับจะเริ่มมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้นนะครับเห็นว่าปัจจุบันนี้นะครับถ้าเรามองง่ายๆครับการทำธุรกรรมต่างๆนะครับการซื้อเป็นอีคอมเมิร์ซต่างๆนะครับเราคงไม่ได้ซื้อของจากในประเทศอย่างเดียวเราซื้อของจากต่างประเทศนะครับจากจีนนะครับจากทางยุโรปจากทางอเมริกาดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าการส่งของต่างๆระบบต้องมีมากขึ้นครับต้องมีการให้บริการด้านโลจิสติกในพื้นที่นั้นๆ นะครับอาจจะมีเรื่องของการดูแลและการเงินต่างๆนะครับอีกทั้งแน่นอนครับว่าลูกค้าในแต่พื้นที่เองก็มีความต้องการไม่เหมือนกันดังนั้นอาจต้องมีการทำเรื่องของงานวิจัยนะครับว่าเอ๊ะแต่ละพื้นที่ที่เราจะทำธุรกรรมด้วยเนี่ยนะครับลักษณะนั้นเป็นยังไงบ้างดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงระดับของการจัดการของโซ่อุปทานนะครับเราจะจัดระดับง่ายๆครับอยู่3ระดับก็คือระดับกลยุทธ์ระดับยุทธวิธีและก็ระดับปฏิบัติการนะครับระดับกลยุทธ์แน่นอนครับเป็นแผนระยะยาวอันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็คือพูดถึงในเรื่องของนโยบายอะไรครับว่าเราจะมีแผนงานยังไงมีโครงสร้างยังไงครับเราจะมีกิจกรรมเรายังไงบ้างนะครับเราจะซื้อจัดซื้อยังไงนะครับเราจะส่งมอบของยังไงนะครับเราจะทำขนส่งยังไงบ้างนะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องของนโยบายอันนี้เป็นแผนระยะยาวครับถ้าแผนระยะกลางนะครับก็คือเป็นระดับยุทธวิธีอันนี้แหละครับส่วนใหญ่แล้วจะเห็นครับว่าจะเป็นคำว่าแผนส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของการดูแนวทางการวางเป้าหมายต่างๆการจัดวัตถุประสงค์ขององค์กรนะครับเห็นว่าส่วนใหญ่ก็เป็นแผนครับแผนอุปสงค์ต่างๆแผนการจัดซื้อนะครับแผนการผลิตแผนคงคลังต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าแผนตรงนี้นะครับจะส่งผลไปถึงในเรื่องของระดับปฏิบัติการนั่นเองครับก็คือแผนระยะสั้นนะครับอันนี้ตรงๆชื่อตรงๆเลยครับก็คือเป็นเรื่องของวิธีการดำเนินงานครับอันนี้ครับก็จะเป็นตารางแผนระยะสั้นเลยครับเช่นเมื่อเรามีแผนการจัดซื้อแล้วนโยบายนะครับว่าเราจัดซื้อยังไงเป็นแผนประจำปีนะครับซื้อกี่รอบเท่าไหร่บ้างต่อครั้งนะครับนั้นพอแผนยุทธวิธีก็จะบอกเลยครับว่าเราจะซื้อยังไงมีการส่งมอบยังไงนะครับแผนระยะสั้นพูดง่ายๆก็คือเรามีของแล้วเราจะใช้ยังไงนั่นเองครับนึกง่ายๆก็คือเหมือนเรามีออเดอร์แล้วเหรอครับแล้วเราจะผลิตเรามีของอยู่แล้วเราจะบริหารจัดการของที่มีอย่างไรบ้างครับอันนี้ระดับของการจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบง่ายๆนะครับในส่วนหนึ่งของการจัดการของโซ่อุปทานที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจมากครับอันนึงก็คือในเรื่องของการจัดการให้ทุกอย่างมันราบรื่นที่สุดกับสิ่งคำหนึ่งครับที่เราเรียกว่าปรากฏการณ์แซ่ม้าภาษาอังกฤษเรียกว่า Bullwhip Effect นะครับปรากฏการณ์แซ่ม้าคืออะไรนะครับปรากฏการณ์แซ่ม้าชื่อบอกครับเหมือนแซ่ม้าเหมือนเราบางคนจะเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์สะบัดแซ่สังเกตครับว่าสบัดแซ่ก็คือพอเราสบัดข้อมือปั๊บเนี่ยนะครับตัวแซ่เล็กเนี่ยครับมันจะห่างขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับในปลายทางห่างเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่มันเกิดเออร์เรอร์ขึ้นมาครับการจัดการของโซ่อุปทานจะทำหน้าที่ในการลดไม่ให้เออร์เรอร์ได้มากขึ้นมันเกิดได้ยังไงครับเอาง่ายๆเลยครับสมมติว่าครับจากรูปเจ๋นะครับว่าตรงคอนซัมชันหรือว่าการบริโภคครับจุดเล็กๆเองครับถูกไหมครับแต่พอไปที่ลูกค้าซื้อจริงๆครับปริมาณมากขึ้นพอเป็นค้าส่งนะครับค่าปลีกเพิ่มขึ้นค้าส่งมากขึ้นไปถึงซัพพลายเออร์เห็นว่ามันใหญ่โตมากเลยครับอ่านยกง่ายๆครับนึกสมมุติว่านะครับผมใช้สบู่นะครับอาบน้ำใช้สบู่ครั้งหนึ่งก้อนถูกไหมครับคงไม่มีใครใช้เกินครั้งหนึ่งก้อนเนาะนะครับเพราะหนึ่งผมซื้อหนึ่งก้อนนะครับถ้าเราไปห้างสรรพสินค้านะครับจะต่างกับเราไปพวกที่เป็นโชห่วยหรือร้านสะดวกซื้อถูกไหมครับเพราะว่าพวกนี้เราซื้อโอเคเราต้องการสบู่ก้อนหนึ่งเราไปสะดวกซื้อแถวบ้านนะครับซื้อก้อนหนึ่งมาใช้ก็มีปัญหาแต่ส่วนใหญ่เรามักจะไปตามห้างสรรพสินค้าซึ่งแน่นอนครับว่า
ก็จะขายเป็นแพ็คถูกไหมครับ4

ซื้อ1ก้อนนะครับแต่ซื้อ4ก้อนถูกกว่าซื้อเป็นแพ็คเป็นโหลต่างๆแน่นอนครับว่าเราก็เอ๊ะเราซื้อก้อนเดียวทำไมถูกไหมครับเพราะเดี๋ยวหมดก็ต้องซื้ออีกเราก็ซื้อ4ก้อนสังเกตไหมครับว่ากลายเป็นว่าความต้องการก้อนเดียวแต่พอลูกค้าซื้อ4ก้อนแน่นอนครับว่าผู้ค้าปลีกก็รับการซื้อ4ก้อนและหลักการในการทำธุรกิจนะครับก็คือยังไงก็ได้ครับขออย่าให้ของขาดดังนั้นเกิดการสต็อกแล้วครับดังนั้นเนี่ยค้าปลีกจะต้องเก็บของเกิน4ชิ้นเพื่อซัพพอร์ตลูกค้าก็จะแจ้งไปที่ค้าส่งว่าฉันขอ8ก้อนนะพอค้าส่งรับออเดอร์ว่าขอ8ก้อนแน่นอนครับก็ส่งคำสั่งเนี่ยไปที่ผู้ผลิตก็ต้องผลิตเกิน8ก้อนอาจจะเป็น10ก้อน12ก้อนและผู้ผลิตเองก็ต้องส่งข้อมูลนี้ไปที่ตัวซัพพลายเออร์ว่าฉันขอวัตถุดิบนะสำหรับการผลิตของ12ก้อนหรือ16ก้อนซัพพลายเออร์ก็ต้องเตรียมของเกินนั้นอยู่แล้วเพื่อไม่ให้ของขาดอันนี้แหละครับคือทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าปรากฏการณ์แซมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเจนว่าเบื้องต้นลูกค้าต้องการสบู่ก้อนเดียวแต่กลายเป็นว่าซัพพลายเออร์ต้องเตรียมของสำหรับการผลิตสบู่ถึง16ก้อนนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือครับเราต้องการให้ทำยังไงครับถึงจะทำให้การสั่งตรงจริงๆครับดังนั้นที่บอกครับว่าการไหลข้อมูลข่าวสารถึงเป็นสองทางไงครับว่าซัพพลายเออร์ก็ต้องเห็นนะครับว่าความต้องการลูกค้าจริงๆคือเท่าไหร่และตัวลูกค้าเองก็ต้องเห็นลำดับไปถึงซัพพลายเออร์เหมือนกันนะครับว่าฉันจะมีของไหมเพราะเมื่อไหร่ก็ตามครับเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลได้หมายความว่าซัพพลายเออร์เองหรือผู้ผลิตเองก็จะทราบจริงว่าลูกค้าต้องการเท่าไหร่และลูกค้าเองก็จะทราบว่าขอไม่ขาดแน่เพราะรู้เรื่องของข้อมูลในเรื่องการผลิตนะครับอันนี้คือสิ่งทำให้การจัดการของโซ่ประทานนะครับทำให้ไปลดเรื่องของตัวปรากฏการณ์นี้ได้นะครับสิ่งต่อมานะครับในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับจากที่กล่าวมาแล้วครับถ้าเราสามารถเห็นข้อมูลซึ่งกันและกันได้ถูกไหมครับทำให้การดำเนินงานสะดวกขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมถึงใส่เป็นสมการนะครับว่าความสามารถการมองเห็นบวกด้วยการดำเนินงานจะทำให้เกิดตัวประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าการทำความสามารถในการมองเห็นเนี่ยทำให้เกิดการวางแผนร่วมกันได้ครับซึ่งแน่นอนครับพอวางแผนร่วมกันได้ปั๊บเนี่ยทำให้สามารถปรับสถานะของการแข่งขันได้สูงขึ้นเพราะอย่าลืมนะครับว่าในเรื่องของการรวมกันดำเนินงานร่วมกันเนี่ยนะครับไม่ใช่1บวก1เป็น2นะครับเพราะว่าทุกส่วนเมื่อทำงานประสานกันได้ทำให้ประสิทธิภาพเนี่ยสูงขึ้นมากกว่า1บวก1เท่ากับ2ได้นะครับในการดำเนินงานนะครับของการของโซ่ประทานเนี่ยนะครับจะสามารถแบ่งเป็น2ส่วนได้นะครับก็คือเรื่องของการวางแผนของโซ่ประทานและก็การดำเนินงานครับในเรื่องของการวางแผนของโซ่ประทานนะครับจะเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบสินค้าและบริการและข้อมูลสารสนเทศจากผู้ส่งมอบสินค้าสู่ลูกค้าตัวสำคัญนะครับคือการสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานนั่นเองครับซึ่งแผนหลักนะครับแน่นอนครับก็จะประกอบด้วยในเรื่องของการออกแบบครับการจัดการเครือข่ายเรื่องของแผนการผลิตตำราหลักครับครับเรื่องของแผนความต้องการนะครับเรื่องของการกำหนดการผลิตนะครับเรื่องของไม่ว่าผลิตเรื่องของคนเรื่องของเครื่องจักรเรื่องของวัตถุดิบต่างๆนะครับซึ่งพอการวางแผนของโซ่ประทานได้แล้วนะครับสิ่งต่อมาคือเรื่องของการดำเนินงานนะครับซึ่งการดำเนินการเนี่ยนะครับจะเป็นขั้นตอนของการไหลของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโซ่ประทานจำได้นะครับว่าการไหลมี3อย่างนะครับการไหลของคุณค่าของตัวผลิตภัณฑ์ครับซึ่งถ้าเป็นจับต้องได้ก็คือการไหลของตัวผลิตภัณฑ์นั่นแหละนะครับอันที่2คือการไหลของเรื่องของตัวเงินและ3คือการไหลของเรื่องของข้อมูลข่าวสารนั่นเองนะครับการดำเนินการนะครับจะทำให้การไหลของกิจกรรมเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมีความราบรื่นขึ้นนะครับทั้งไม่ว่าเรื่องของ

การผลิตเองนะครับการจัดเก็บการเคลื่อนที่ของวัตถุดิบต่างๆครับเรื่องของการเคลื่อนที่สินค้าระหว่างกระบวนการนะครับที่เราเรียกว่าวิปนะครับแล้วก็เรื่องของสินค้าเสร็จรูปแล้วก็ตามซึ่งกระบวนการในการวางแผนนะครับจะพิจารณาจากเรื่องของสภาวะองค์การนะครับซึ่งตัวนี้ครับเวลาเราวิเคราะห์นะครับจะวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกองค์การนะครับซึ่งจะมีทฤษฎีตัวหนึ่งครับเขาเรียกว่าตัวสวอตนะครับก็คือวิเคราะห์ถ้าภายในจะวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์การถ้าภายนอกนะครับจะวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคครับขององค์การที่มากระทบนะครับตรงนั้นเสร็จแล้วก็มาดูครับว่าเป้าหมายของการดำเนินงานนั้นคืออะไรครับซึ่งตรงนี้ครับก็จะพิจารณาจากตัววิสัยทัศน์นะครับจากพันธกิจต่างๆที่มีการร่วมกันขององค์การต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการดำเนินการนั้นนะครับจะต้องกำหนดถึงวัตถุประสงค์นะครับในการกำหนดทรัพยากรที่มีเพราะอย่าลืมครับว่าในการดำเนินธุรกิจนะครับเราจะมีทรัพยากรที่จำกัดดังนั้นเราต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุดครับซึ่งจากโครงสร้างนะครับของหุ้นส่วนอุปทานเนี่ยนะครับเราจะจำแนกกระบวนการนะครับได้อยู่3กระบวนการก็คือห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่ผู้ผลิตครับที่เราเรียกว่าเป็น upstream supply chain นะครับอันเนี้ยผู้เกี่ยวข้องก็คือตัวซัพพลายเออร์นั่นเองครับเพราะว่าเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบนะครับอันที่2ก็คือห่วงโซ่อุปทานภายในกระบวนการผลิตอันนี้เรียกว่า internal supply chain ครับอันนี้จะประกอบด้วยกระบวนการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงก็คือการเพิ่มคุณค่าที่เคยกล่าวคุณนั่นแหละนะครับโดยมีผู้เกี่ยวข้องหลักก็คือผู้ผลิตนะครับเพราะฉะนั้นระวังนะครับอันนี้อย่าสับสนนะครับถ้าเป็นห่วงโซ่ที่เข้าสู่ผู้ผลิตก็คือมาจากซัพพลายเออร์นะครับแต่ถ้าเป็นภายในกระบวนการอันเนี้ยผู้เกี่ยวข้องหลักก็คือผู้ผลิตครับแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่ลูกค้าครับสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกระจายสินค้าท่านเองครับอันนี้เรียกว่า downstream supply chain ครับซึ่งหลักการจัดการนะครับเนื่องจากว่ามีลูกค้านะครับถ้าเป็นลูกค้าคนเดียวไม่ใช่เรื่องยากถูกไหมครับแต่คราวนี้ถ้าเรามองในภาพธุรกิจครับการจัดซื้อนะครับการสั่งซื้ออาจจะเป็นเรื่องของหน่วยงานเรื่องของการทำแบบเรียกว่า B2B นะครับธุรกิจต่อธุรกิจดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าการส่งมอบสินค้าอาจจะไม่ใช่ส่งมอบสินค้าไปที่ลูกค้าเจ้าเดียวหรือถ้าเป็นเจ้าเดียวเช่นบริษัทเดียวกันอาจจะแยกหน่วยงานข้างในอีกก็ได้เช่นถ้าหน่วยงานต้องการซื้อซัพพลายเช่นกระดาษก็ได้ครับสมมติซื้อกระดาษสัก10 รีมนี้ครับอาจจะไม่สุดจัดซื้อก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเรียบง่ายอาจจะส่งไปที่แต่ละแผนกได้เลยบางแผนกอาจจะ3 รีม2 รีมที่ไม่เท่ากันดังนั้นนะครับในการจัดการถูกต้องนะครับจะมีอยู่เรียก7 ไรท์นะครับไรท์แปลว่าถูกต้องนะครับแม้ว่าจะแปลว่าข้างขวาด้วยก็ตามแต่ว่าในความหมายนี้ก็คือ7 ไรท์หรือ7 R นะครับคือ7ถูกต้องก็คือ1สินค้าถูกต้องไหมนะครับลักษณะตามความต้องการลูกค้าจริงหรือเปล่านะครับ2คือจำนวนถูกต้องหรือเปล่านะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะจำนวนถูกต้องนี่คือของขาดหรือนะครับคำว่าถูกต้องหมายความว่าขาดก็ไม่ได้เกินก็ไม่ดีนะครับหลายคนถามว่าเกินไม่ดียังไงเหรอนะครับเพราะว่าอย่าลืมครับว่าในการผลิตนะครับสินค้าเราต้องการให้ของมาแล้วผลิตแล้วออกจำหน่ายเลยนะครับทุกอย่างการลงทุนนะครับถ้าของขาดทำให้การผลิตติดขัดแต่ถ้าของเกินคำถามคือเราจะเอาของที่เกินนั้นไปเก็บที่ไหนครับถูกไหมครับเพราะว่าแน่นอนครับการที่มีของมาเกินมากองไว้1คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้2คือเสียพื้นที่3คือเสียค่าจัดเก็บนะครับดังนั้นทุกอย่างค่าใช้จ่ายหมดนะครับสภาพถูกต้องนะครับสั่งมาแล้วสภาพไม่แตกเสียหายนะครับสถานที่อย่างที่บอกครับส่งที่ไหนเวลานะครับอย่างที่บอกครับหลายที่นะครับเร็วไปก็ไม่ดีนะครับอย่างที่บอกครับเร็วไปก็เอาไปกองไว้ซึ่งยังไม่ใช่เวลาใช้ครับช้าไปก็ทำให้การดำเนินการมีปัญหานะครับต้นทุนนะครับอันนี้ก็ต้องถูกต้องนะครับตามที่เราตกลงกันไว้และสุดท้ายคือลูกค้าอย่างที่บอกครับว่าเป็นไปได้ครับที่สินค้า1 ล็อตอาจจะมีลูกค้าย่อยที่ต่างกันอยู่ต้อง

สมมอบถูกต้องนะครับอันนี้คือ7ไรท์ที่ต้องคำนึงถึงในการวัดผลว่าเราทำการดำเนินงานได้ถูกต้องมีภาพหรือไม่ครับในเรื่องต่อมาของห่วงโซ่อุปทานนะครับจะมีคำหนึ่งครับที่เรียกว่าห่วงโซ่อุปทานแบบผลักและแบบดึงครับหลายคนสงสัยครับเอ๊ะแบบผลักแบบดึงคืออะไรนะครับจริงๆแล้วนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไว้แล้วครับว่าการจัดการห่วงโซ่อุปทานก็คือการจัดการการดำเนินธุรกิจนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยธุรกิจเองนะครับก็จะมี2คำเหมือนกันครับก็คือการผลิตแบบผลักกับแบบดึงคำว่าผลักกับดึงนะครับจะพูดถึงการดำเนินงานระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับถ้ามองง่ายๆตอนนี้ก็คือมองถ้าเรามองเป็นโซ่อุปทานก็คือซัพพลายเออร์กับผู้ผลิตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแบบผลักก็คือเราผลักสินค้าไปให้ลูกค้าครับอันนี้คือการดำเนินธุรกิจแบบตั้งเดิมนะครับแบบเป็นตลาดของผู้ผลิตหมายความว่าผลิตมาแล้วลูกค้าอยากซื้ออะไร ก็เอาซื้อไปแต่ปัจจุบันนี้นะครับเป็นแบบดึงก็คือจะดึงจากความต้องการของลูกค้าเพื่อมาผลิตนั่นเองดังนั้นโซ่อุปทานนะครับก็จะมี2 อย่างคือผลักกับดึงนั่นเองครับถ้าผลักก็คือผลักจากซัพพลายเออร์ผ่านผู้ผลิตผู้ค้าส่งค้าปลีกไปถึงลูกค้านะครับส่วนแบบดึงเช่นกันนะครับก็จะดึงข้อมูลจากลูกค้าผ่านผู้ค้าปลีกผู้ค้าส่งมายังผู้ผลิตและก็ยังซัพพลายเออร์ดังนั้นนะครับถ้าเป็นแบบผลักข้อดีแน่นอนครับก็คือเราสามารถผลิตเป็นเรียกว่าแมสได้คือจำนวนมากเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าดังนั้นเนี่ยต้นทุนต่ำแน่นอนครับเพราะเราผลิตจำนวนเยอะๆถูกไหมครับแต่ที่บอกครับว่ามันเหมาะกับสินค้าที่ยังไงลูกค้าซื้อแน่ๆเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคไปได้แต่ปัจจุบันนี้ครับอย่างที่บอกครับว่าความต้องการลูกค้าเปลี่ยนไปมากด้วยความเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วดังนั้นเนี่ยการผลิตเองนะครับเราสามารถผลิตได้ตามความต้องการลูกค้าได้มากมายมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานแบบดึงจึงมีบทบาทมากขึ้นมากในปัจจุบันนี้นะครับแต่ถามว่าแบบผลักแบบดึง 100% ทำได้ไหมยากครับถ้าแบบผลักนะครับก็คือเป็นสินค้าที่ลูกค้าไม่ต้องถามใช้ได้เลยเป็นสินค้าที่จำเป็นจริงๆนะครับถึงทำได้หรือถ้าแบบดึงนะครับ 100% เลยก็เช่นสินค้าแฮนด์เมดอันนี้ครับเพราะว่าเราไม่สามารถผลิตก่อนได้ถึงจะได้จริงๆแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับรูปแบบจริงๆในปัจจุบันเนี่ยครับจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างผลักกับดึงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยกลายเป็นรูปที่3นะครับก็คือห่วงโซ่อุปทานแบบดึงและผลักนั่นเองส่วนสุดท้ายนะครับในเรื่องของการจัดการห่วงโซ่อุปทานนะครับอย่างที่ได้กล่าวแล้วครับว่าการส่งมอบการไหลจริงๆนะครับเป็นการไหลของตัวคุณค่าสินค้าดังนั้นมันเลยมีอีกหนึ่งตัวขึ้นมาครับเรียกว่าโซ่คุณค่าหรือว่า value chain นะครับซึ่ง value chain นะครับจะเป็นการบริหารจัดการกิจกรรมหลักทั้งหมดขององค์กรครับให้สามารถดำเนินงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับโดยที่เขาจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น2กิจกรรมคือกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนนะครับหลายคนสงสัยครับโอ้ยมีเยอะแยะจำยังไงครับนึกง่ายๆครับกิจกรรมหลักคือกิจกรรมที่ทุกองค์กรต้องทำอยู่แล้วครับเราลองนึกถึงธุรกิจง่ายๆครับเช่นผมทำธุรกิจง่ายๆอันนึงผมทำอะไรบ้างถูกไหมครับ1ผมต้องหาของมาขายสองผมต้องขายของและสามผมต้องเก็บเงินถูกไหมครับหลักการง่ายของธุรกิจมีแค่นี้เองดังนั้นนะครับในเรื่องของกิจกรรมหลักก็คือกิจกรรมที่ทำสับสนสามตัวหลักนี่แหละครับก็คือ1หาเรื่องของการตลาดและการมาร์เก็ตติ้งขายของนะครับและสุดท้ายคือเราต้องกระจายสินค้าไปลูกค้าและเก็บเงินและทำยังไงให้ลูกค้าซื้อซ้ำครับนั่นคือเรื่องของการบริการหลักการขายท่านเองครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมหลักของทุกองค์การที่ต้องมีอยู่แล้วก็คือเรื่องของจัดหาวัตถุดิบคันดีไหมครับสิ่งหนุนความสะดวกทั้งหมดดีหรือเปล่าครับทำงานง่ายขึ้นไหมนะครับสองคือเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ครับคนเหมาะสมหรือเปล่า

0: อย่าลืมครับแรงงานเป็นหัวใจสำคัญการทำงานอยู่แล้วครับอันที่3เรื่องของเทคโนโลยีครับมีการช่วยเหลือไหมมีระบบคอมพิวเตอร์มีระบบต่างๆช่วยเหลือดีหรือเปล่าครับอันสุดท้ายคือการจัดหาครับจัดหาถูกต้องไหมต้นทุนไม่สูงมากไปนักนะครับต่างๆพวกนี้นั่นคือการทำให้เกิดโซ่คุณค่าขึ้นมาครับทำไมถึงเรียกโซ่คุณค่าเพราะว่าที่พูดทั้งหมดนะครับจะเป็นการดำเนินงานแค่1องค์การเองและอย่างที่เราคุยกันครับว่าการจัดการของโซ่อุปทานก็คือการดำเนินการที่เกิดการทำร่วมมือกันระหว่างองค์การที่มากกว่า1องค์การคือ2 3 4 5ขึ้นไปดังนั้นทุกองค์การต้องมีโซ่คุณค่าเนี่ยที่ไปในรูปแบบเดียวกันและต่อเชื่อมโยงซึ่งกันและกันไปเลยกลายเป็นเรื่องของว่าโซ่คุณค่าท่านเองครับโซ่อุปทานโซ่คุณค่าต่างกันยังไงนะครับถ้าจากรูปที่ได้ปรากฏนะครับเห็นว่าในการทำงานจริงๆนะครับหมายความว่าเราจะเริ่มจากตัวลูกค้านะครับผู้ลูกค้าต้องการคุณค่าอะไรก็จะส่งความต้องการไปที่ผลิตถูกไหมครับพอแล้วปั๊บเราก็จะดีไซน์นะครับเรียกว่า product design ออกมาสินค้าซึ่งพอเราต้องการดีไซน์เรียบร้อยแล้วเราก็ยังต้องการผลิตก็ต้องหาครับว่าเอ๊ะแล้วซัพพลายเออร์เราเป็นใครได้บ้างถูกไหมครับพอซัพพลายเออร์เสร็จปั๊บนะครับหน้าที่ต่อมาก็คือทำการเพิ่มคุณค่าสินค้าไปเรื่อยจนได้สินค้าสำเร็จรูปและเราก็ส่งมอบคุณค่านี้ไปที่ลูกค้าครบลูปถูกไหมครับแน่นอนครับว่าจากต้นของเรานะครับก็คือตัวเคลื่อนที่ในระหว่างการเพิ่มคุณค่าอันนั้นคือโลจิสติกก็คือการเคลื่อนย้ายของต่างๆถูกไหมครับและเมื่อเราทำการส่งมอบแล้วนะครับเรามองภาพจากต้นน้ำที่เราบอกครับก็คือตัวซัพพลายเออร์ไปถึงปลายน้ำของลูกค้านั้นคือซัพพลายเชนหรือโซ่อุปทานนะครับโดยที่คุณค่าทั้งหมดในการส่งมอบทั้งหมดทั้งรูปเมื่อกี้นั่นคือโซ่คุณค่าตนเองนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการจัดการห่วงโซ่อุปทานเบื้องต้นหวังว่าผมไม่ยากเกินไปนะครับ
1: ครับหน่วยที่9การศึกษาความเป็นไปได้ความต้องการของตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับในชุดวิชา32343ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการห่วงโซ่อุปทานนะครับในหน่วยนี้จะบอกว่าศึกษาว่าต้องตลาดต้องการอะไรแล้วเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังไงเพื่อตอบโจทย์ตลาดได้นะครับเป็นตลาดที่ต่างประเทศที่เราต้องการดูนะครับนั่นคือสิ่งแรกเราคือศึกษาความต้องการของลูกค้าแนวคิดการศึกษาความต้องการลูกค้าเรามีอะไรบ้างนะครับเรามาดูว่าแนวคิดการศึกษาความต้องการของลูกค้าเราดูว่าความสำคัญเนี่ยทำไมเราต้องศึกษานะครับศึกษาเพื่อรู้ว่าความต้องการในการต้องศึกษาความต้องการคือเราสามารถนำสินค้าเนี่ยเข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็วตอบสนองความต้องการของลูกค้าเลยลูกค้าว่าลูกค้านะวันนี้ต้องการเครื่องดื่มที่เย็นเพราะอากาศร้อนนั้นเราตอบสนองลูกค้าได้ไหมไม่ใช่เราไปขายเครื่องดื่มร้อนขณะอากาศร้อนอย่างนี้ลูกค้าก็ไม่รับนั้นต้องดูว่าลูกค้าต้องการอะไรที่สองคือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพหมายว่าตอนนี้คุณเห็นว่านักศึกษาเห็นว่าหลายๆบริษัทเนี่ยที่ขายตอนนี้หน้าร้อนผลิตภัณฑ์น้ำนี่ออกมาเต็มเลยน้ำนู่นน้ำนี่น้ำวิตามินอะไรต่างๆเนี่ยเขาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เนี่ยคือเขามีอยู่แล้วว่าเราเขาทำน้ำขวดขายน้ำจืดน้ำดื่มนะธรรมดาขายนะครับเขาก็ปรับปรุงว่าเอ้ยพอขนาดร้อนเนี่ยลูกคนต้องการน้ำดื่มมากเขาจะชิงหนีคู่แข่งขันยังไงเขาก็บอกปรับเป็นน้ำแร่เป็นน้ำวิตามินซีเป็นน้ำอะไรต่างพัดลดติ่งต่างออกมานะครับสามคือช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการถ้าเราสามารถศึกษาความต้องการของลูกค้าแล้วได้แล้วนะทำให้เราไม่ต้องไปวิเคราะห์ออกนอกกรอบหมายว่าลูกค้าต้องการแบบนี้เราก็ตอบโจทย์ลูกค้าไม่ใช่ว่าเราไปสมัยก่อนเนี่ยธุรกิจเนี่ยจะดึงลูกค้ามาหาทำสินค้าให้ลูกค้ามาซื้อแต่แนวคิดสมัยใหม่เนี่ยต้องทำสิ่งที่บริษัทต้องทำสินค้าที่ลูกค้าต้องการกลายเป็นลูกค้าเป็นเซนทิกคือเป็นลูกค้าเป็นศูนย์กลางไม่ใช่บริษัทศูนย์กลางละนะครับกระบวนการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเนี่ยทำยังไงคือหนึ่งเราต้องระบุคือการระบุว่าลูกค้าต้องการอะไรจริงๆในสินค้าในขณะนี้ปัจจุบันนี้ลูกค้าต้องการอะไรนะเสร็จแล้วก็กระจายไปคือกระจายความตอบสนองลูกค้าเป็นอย่างไรแล้ว ความคิดต่างๆว่าลูกค้าเนี่ยต้องการอย่างนี้นะแตกกระจายมาลูกค้าต้องการส่วนในส่วนนี้นะครับสามคือมาดูว่าเราจะสร้างสรรค์ยังไงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ว่าอย่างที่ผมบอกน้ำจืดขวดนึงเนี่ยเราซื้อมาเราขายกันเนี่ยเราจะคิดสร้างสรรค์ไงทำให้ลูกค้ามาซื้อเครื่องดื่มเราหรือซื้อกาแฟกระป๋องเราหรือกาแฟแช่เย็นเรานะครับสี่คือรวบรวมข้อมูลแล้วพอหาได้พอรึบเสร็จแล้วเนี่ยมาสร้างก็รวบรวมข้อมูลมาทำสู่กระบวนการต่อไปนะครับนั้นแนวคิดของการศึกษาต้องมีดูว่าปัจจัยการศึกษาเนี่ยเรามองเป็น2 อย่างคือบริการด้านผลิตภัณฑ์และด้านบริการทั้ง2 อย่างในความต้องการลูกค้าเนี่ยต่างกันนะครับในด้านผลิตภัณฑ์เนี่ยความต้องการปัจจัยที่มันพิจารณาคือผลิตภัณฑ์เราทำงานอย่างไรนะครับว่าเราบอกเราจะขายรถยนต์เราเนี่ยเป็นรถน้ำมันอย่างเดียวหรือว่ารถไฟฟ้าอย่างเดียวหรือว่าทั้งน้ำมันไฟฟ้าการทำงานผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไรนะครับเพื่อสนองความต้องการลูกค้า2คือราคาเนี่ยลูกค้าสามารถซื้อหาได้ไหมบางอย่างแล้วกำหนดราคาสูงลูกค้าไม่ซื้อก็เสียหายนะครับ3คือความสะดวกลูกค้าใช้สินผลิตภัณฑ์แล้วมีความสะดวกสบายไหมว่าซื้อรถมาแล้วเนี่ยขับทางไกลได้ไหมหรือว่าซื้อรถสินค้าเราเนี่ยมีประสิทธิภาพเพียงพอไหมที่สนองความต้องการลูกค้า9คือความเข้ากันได้หมายความว่าลูกค้ามีสินค้าอยู่แล้วเนี่ยสินค้าเราเนี่ยสามารถไปตอบโจทย์นักศึกษาจะเห็นว่าตอบโจทย์ลูกค้านักศึกษาเห็นว่าบางอย่างเนี่ยยังซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องนึงเนี่ยพอลูกค้าซื้อซอฟต์แวร์ตัวใหม่สามารถลงเครื่องเราได้ไหมไม่ซื้อมาแล้วลงเครื่องโน้ตบุ๊กซื้อแล้วไปไม่ได้อย่างเงี้ยนั้นลูกค้าก็จะไม่เอานั้นก็ต้องดูว่าสินค้า2 อย่างที่ลูกค้ามีอยู่กับเรามีอยู่เนี่ยเข้าด้วยกันได้ไหม10คือดูว่าคุณสมบัติของสินค้านั้นน่ะเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการไหมนะครับว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้สามารถดาวน์โหลดนี้ได้เล่นเกมนี้ได้อะไรได้อย่างเงี้ยหรือว่าสมบัติคุณสมบัติเนี่ยเป็นตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการนะว่าซื้อรถยนต์แล้วประหยัดน้ำมันไหมนะครับมีความทนไหมมีความอดทนไหมต่างๆนะครับอันนี้คือเรื่องประสิทธิภาพพอดูเรื่องปิดใจความศึกษาการความเป็นได้ของลูกค้าเนี่ยทางด้านบริการเนี่ยหลังจากการขายบริการเนี่ยเป็นการหลังการขายหรือว่าเป็นสินค้าภาคบริการลูกค้าจะดูว่าเราเอาใจใส่เขาขนาดไหนเราต้องเอาใจใส่ลูกค้าไหมว่าพอซื้อสินค้าแล้วมีบริการหลังการขายไหมนะครับสองคือความยุติธรรมราคาที่เราขายลูกค้ากับสินค้ามูลค่าที่ลูกค้าได้รับเนี่ยมีความสมดุลกว่ามียุติธรรมไหมไม่ใช่ขายราคาแพงแล้วสินค้าราคาต่ำหรือการบริการราคาไม่ดีนะครับสามคือโปร่งใสคือลูกค้าเมื่อซื้อสินค้าแล้วเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้าที่ซื้อมาเนี่ยตรงตามที่เขากำหนดมีความโปร่งใสนะครับมีความได้สี่การควบคุมหมายความว่าบริการเนี่ยสินค้าเราปล่อยในตลาดเราสามารถควบคุมคุณภาพได้ไหมหลังการขายไม่ใช่เพราะขายแล้วจบกันอย่างนี้ไม่ได้ลูกค้าไม่ต้องการนั้นลูกค้าต้องการว่าสินค้าซื้อไปแล้วเนี่ยดูแลต่อไหมอย่างว่านักศึกษาเห็นว่าเมื่อปีที่ผ่านมามีบริษัทรถขนาดใหญ่ของอเมริกาประกาศปิดไปแล้วก็เอารถมาขายหลังการปรากฏว่าลูกค้าบางกลุ่มซื้อบางกลุ่มไม่ซื้อเพราะอะไรเพราะดูว่าหลังจากที่บริษัทได้เลิกกิจการในประเทศไทยแล้วใครรับซ่อมต่อการควบคุมดีไหมคุณภาพดีไหมนี่เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคมองอยู่ลูกค้ามองอยู่นะครับเป็นการบริการหลังขายดีไหมที่5เป็นตัวเลือกนะครับลูกค้าเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยมีออปชันลูกค้าเลือกไหมว่าถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยคุณได้อัปเกรดฟรีนะซื้อซอฟต์แวร์มาแล้วอัปเกรดฟรีนะไม่ใช่อัปเกรดไม่ใช่ซื้อมาต้องเสียเงินอยู่เรื่อยนั้นลูกค้าก็ดูว่าตัวโจทย์ที่เขาได้รับมาเนี่ยบริการเนี่ยมีเบนฟิตเข้าไหมนะครับที่6คือข้อมูลสารสนเทศหมายความว่าหลังจากลูกค้าบริการเนี่ยลูกค้าขายซื้อผลิตภัณฑ์ด้านบริการไปเนี่ยข้อมูลให้ลูกค้ามีความเพียงพอไหมว่าบอกเราจะซื้อเกมมาเล่นนะว่าเกมเล่นข้อมูลเกมเนี่ยเพียงพอไหมเหมาะสำหรับเราไหมหรือว่ามีความยากไงไม่ใช่พอเล่นไปเก็บค่าเกมออนไลน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั้นลูกค้าก็จะเดือดร้อนนะครับจะคือการเข้าถึงลูกค้าสามารถเข้าถึงการบริการเราได้ไหมหรือว่าซื้อสินค้ามาแล้วเนี่ยซื้อว่านักศึกษาซื้อรถมา1 คันเกิดขับไปคืนแล้วรถเสียสามารถโทรเรียกบริษัทผู้ขายได้ไหมให้มาดูแลได้ไหมนะหรือว่านักศึกษาสามารถเข้าทางคอมพิวเตอร์เข้าถึงบริษัทรู้ข้อมูลต่างๆได้ไหมเกี่ยวกับที่บริการลูกค้าได้ไหมนะครับนี่คือการเข้าถึงนั้นจะเห็นว่าความต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์กับบริการจะแยกกันนะครับนั้นพฤติกรรมผู้บริโภคต่อมาเนี่ยพฤติกรรมบริโภคเนี่ยปัจจัยที่มีต่อพฤติกรรมบริโภคเนี่ยแบ่งเป็น4ส่วนนะครับคือวัฒนธรรมวัฒนธรรมเป็นอย่างไรในการของลูกค้ากลุ่มนั้นวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างนี้วัฒนธรรมย่อยเป็นอย่างนี้แล้วชนชั้นในสังคมคือเราต้องการสินค้าเราให้ขายแล้วชนชั้นเขาเป็นยังไงหรือวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงว่าเราบอกเราจะทำน้ำพริกจากภาคใต้ซึ่งมีรสเผ็ดจะไปขายภาคอีสานเนี่ยบางทีมันขายไม่ได้เพราะอะไรวัฒนธรรมการกินมันต่างกันวัฒนธรรมทางการใช้ต่างกันนั้นบางอย่างเนี่ยต้องดูว่าวัฒนธรรมที่เราสามารถเข้าได้เนี่ยต้องผลิตภัณฑ์ต้องเหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆด้วยสองสังคมนะครับสังคมเราพิจารณากลุ่มและเครือข่ายสังคมหรือครอบครัวบทบาทเพราะกลุ่มเครือข่ายสังคมพวกนี้นะฮะจะมีบทบาทตัดสินใจผู้บริโภคว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อได้เมื่อถ้าเราในมาตรในสายเห็นว่าคนเราจะเฮบอกไปซื้อสินขนมร้านนี้อร่อยมากคนก็แถวยาวเหยียดเลยเพราะอะไรเพราะสังคมในเครือข่ายบอกเฮ้ยเนี่ยอร่อยไปซื้อเลยนั้นอิทธิพลจากสังคมเครือข่ายเนี่ยทำให้เกิดการสร้างยอดขายได้นั้นส่วนบุคคลมาว่าอายุหรืออาชีพหรือต่างๆของบุคลิกนะรายได้หรือว่าอายุของคนอะไรต่อสินค้าเนี่ยต่างกันบางครั้งเนี่ยสินค้าบางอย่างเนี่ยเราต้องการขายคนเรียกอะไรคนกลางคนนั้นเราจะดูว่าสินค้ากลางคนเนี่ยขายคนกลางอายุกลางคนจะขายยังไงหรือสินค้าประสุขภาพเราจะขายคนสูงอายุเพื่อสาเราจะขายยังไงรายได้แต่บางคนพิจารณาว่าส่วนบุคคลเขาเป็นอย่างไรนะครับจิตวิทยานะครับเราใช้จิตวิทยาดึงจูงใจไงให้ลูกค้าเนี่ยมาซื้อหรือว่าสังคมเมืองแรงจูงใจก็คือการรับคือต้องเรียนต้องมีข้อมูลให้เขารู้นะว่ามีอย่างไรเพื่อเขาได้ซื้อขายตัดสินใจถูกต้องหรือว่าการชักจูงโดยความเชื่อหรือความเป็นทัศนคติว่าเราบอกว่าแต่ไปนั้นเราเห็นว่าพอเราซื้อไอโฟนอย่างเงี้ยเราซื้อไอโฟนสิ่งที่ทุกคนดูคือนะแรงจูงใจเราคืออะไรถ่ายภาพดีไม่ได้ดูว่าสัญญาณเสียงดีนะเราดูว่ากล้องไอมือไอโฟนเราตัวนั้นนะถ่ายภาพดีไหมภาพคมชัดไหมแต่ว่าแรงจูงใจมันต่างกันในวัตถุดิบที่เราเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายคือไอโฟนเนี่ยต้องการสื่อสารแต่ว่าแรงจูงใจเนี่ยกลายเป็นคุณภาพกล้องดีไหมตัดต่อดีไหมเสริมดีไหมเนี่ยต่างกันนั้นคือสุดท้ายแล้วคือจิตวิทยาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถโน้มน้าวผู้ซื้อเนี่ยให้มาซื้อสินค้าเราได้ไหมนะครับการประเภทของพฤติกรรมการซื้อเนี่ยมันมีเขาแบ่งเป็น4พฤติกรรมคืออันแรกคือพฤติกรรมการซื้อที่ซับซ้อนคนเหล่านี้กว่าจะซื้อของได้เนี่ยมักจะเป็นซื้อที่ของของแบรนด์เนมนะครับมีราคาสูงต้องคิดพิจารณาเปรียบเทียบคือพวกนี้เขาจะพิจารณาถึงว่ามูลค่าที่เขาไปเนี่ยเหมาะสมกับสังคมเขาไหมหรือว่าเขาสามารถทำอะไรได้ต่อบ้างนะครับสองคือพฤติกรรมที่ลดที่ซื้อลดลงอย่างไม่แน่นอนคือซื้อมาแล้วกว่าจะซื้อได้อีกนานอย่างนี้นะครับสามพฤติกรรมการซื้อเป็นนิสัยคือเจอเป็นซื้อไม่ได้สนใจราคาเลยว่าถูกใจเป็นซื้ออย่างนี้ป่ะว่านักศึกษาบอกว่าวันนี้ต้องการซื้อแฟชั่นเสื้อแฟชั่นเป็นคนชอบซื้อเสื้อผ้าพอเห็นถูกใจปุ๊บซื้อเลยถูกใจซื้อเลยนี่คือซื้อจะเป็นนิสัยนะครับหรือว่าเราเข้าไปร้านสะดวกซื้อเราบอกเช้านี้ไปสะดวกซื้อต้องซื้อกาแฟ1แก้วแล้วก็ซื้อกาแฟนั้นเป็นนิสัยเรื่อยๆนะครับนี่สิคือการซื้อที่มีการซื้อที่มีความแสวงหาความหลากหลายคือจะซื้ออะไรอย่างเนี่ยต้องดูว่าเราจะซื้อน้ำขวดนึงเนี่ยยี่ห้อเนี้ยกับยี่ห้ออื่นเป็นอย่างไรมีการเปรียบเทียบตลอดเวลาดูความหลากหลายนะครับว่าจะดูว่าน้ำยี่ห้อบริษัทนี้เป็นน้ำแร่นะจากไหนนั้นราคาแต่ราคาขายไม่ต่างกันนั้นเป็นการเปรียบเทียบหรือแสวงหาความหลากหลายนะครับต่อมาคือกระบวนการตัดสินใจการซื้อเนี่ยผู้ซื้อผู้บริโภคเนี่ยต้องการรับรู้ถึงเราต้องการรับรู้ความต้องการผู้บริโภคก่อนว่าเขาต้องการอะไรนะครับแล้วค้นหาข้อมูลว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมบอกอ่ะคุณจะเอาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงภาคใต้ไปขายอีสานเนี่ยบางทีไม่ได้เราต้องค้นดูว่าความจริงแล้วถ้าจะเอาไปขายในภาคอีสานเราต้องไปดูว่ากลุ่มวัฒนธรรมภาคใต้มีอยู่ตรงจังหวัดไหนมากเราสามารถไปเจาะกลุ่มนั้นก่อนไม่ใช่ไปวางปั้งเนี่ยไม่ได้เพราะว่าไม่ทำไม่ตรงกันข้อมูลไม่ตรงกันแล้วก็ประเมินทางเลือกว่าถ้าเราทำอย่างเงี้ยเหมือนว่าที่ผมบอกไงว่าถ้าเราจะเอาวัฒนธรรมภาคใต้อาหารภาคใต้ไปวางในภาคอีสาน
ราต้องดูว่าจังหวัดไหนที่คนอีสานอยู่เยอะคนภาคใต้อยู่เยอะเช่นในสถาบันการศึกษานะนะอยู่เยอะนั้นนักศึกษาที่เป็นชนภาคใต้อยากจะชาวภาคใต้เนี่ยอยากชอบอ่านขึ้นเมืองก็สามารถซื้อนั้นเจาะตลาดไปเรื่อยเหมือนอันตัวนึงที่ประเทศจีนไฮเออร์เนี่ยที่เราเห็นผลิตภัณฑ์ไฟเออร์ในบ้านเราเนี่ยเดิมเนี่ยเขาเจาะตลาดอเมริกาโดยให้นักศึกษาจีนใช้ฟรีไม่ว่าแอร์ตู้เย็นเตาทุกอย่างเครื่องใช้ฟ้าให้ฟรีเลยให้นักศึกษาจีนใช้ฟรีในอเมริกาแล้วปรากฏว่าพอใช้เนี่ยคนอเมริกันเห็นเฮ้ยเอ้ยเอามาจากไหนเนี่ยเขาก็เป็นการบอกต่อนั้นสามารถเจาะตลาดได้แต่ต่างประเทศได้นะครับสิ่งเราประเมินทางเลือกแล้วเราก็ตัดสินใจซื้อจะซื้อแบบไหนนะครับแล้วก็พฤติกรรมการซื้อเนี่ยหลังการซื้อเป็นอย่างไรนะครับสำหรับลูกค้านะครับสองคือการวิจัยและกลยุทธ์การตอบสนองความต้องการตลาดเราวิจัยเพื่ออะไรนะครับเพื่อค้นหาตลาดใหม่เราดูวิจัยว่าเราวิจัยเนี่ยเพื่อเราต้องการตลาดเนี่ยวิจัยหลักคือต้องการหาตลาดใหม่นะครับหรือทำแบ่งส่วนแบ่งตลาดขึ้นแล้วเราครองตลาดสุดแล้วนะกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราวิจัยเพื่อต้องการเพิ่มส่วนยอดขายหรือเปลี่ยนประเมินทัศนคติลูกค้าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไหมจากเดิมเนี่ยคนเมืองเนี่ยจะมีสายต้องการความสุขสบายรีบร้อนคนต่างจังหวัดอาจจะไม่รีบร้อนเท่าของเมืองเนี่ยพฤติกรรมรสนิยมเป็นอย่างไรนั้นการคาดการณ์ในอนาคตว่าถ้าการประมาณนี้ปีนี้เราขายสินค้าได้ร้อยชิ้นปีหน้าเราขายเท่าไหร่คาดการณ์ได้ว่าเราควรจะเพิ่มผลผลิตยังไงนะครับสี่คือห้าคือลดต้นทุนการตลาดเราจะลดต้นทุนในงานไงว่าเขาต้นทุนการตลาดจะเหลือเท่าไหร่นะครับห้าคือปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องความต้องการนั่นคือช่วยกำหนดนโยบายราคาเหมือนคือกำหนดราคาเนี่ยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดนะครับที่8คือเผชิญการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพหมายความว่าในการแข่งขันในตลาดเนี่ยจะมีการแข่งขันมากเราจะแข่งขันยังไงอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาอันที่9คือประสานงานกับผู้บริโภคขั้นสูงสุดหมายความว่าคือทำให้ลูกผู้บริโภคเนี่ยประทับใจในสินค้าเรานะครับดูว่าผู้บริโภคต้องการอะไรนะครับ10คือวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกว่าเป็นอย่างไรกระทบต่อการค้าเราไหมนะครับประเภทการวิจัยก็มีวิจัยผลิตภัณฑ์นะครับวิจัยช่องทางการจำหน่ายเป็นอย่างไรกำหนดราคาเป็นไงและการเคยโฆษณาเป็นไงความสำคัญของนโยบายของการวิจัยการตลาดคือระบุปัญหาและโอกาสในตลาดที่ผมบอกแล้วกำหนดกลยุทธ์หรือสนองความต้องการลูกค้าแล้วก็มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพหรือปรับปรุงกิจการการขายให้ดีขึ้นหรือพยากรณ์การขายว่าจะเป็นอย่างไรหรือฟื้นฟูแบรนด์เนมเราเนี่ยว่าแบรนด์เนมเราตอนนี้ในตลาดเริ่มตกต่ำแล้วหรือเริ่มขาดหายไปแล้วเราต้องฟื้นฟูแบรนด์เรายังไงหรือแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าตลาดอย่างไรนะครับนักกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดเนี่ยเราแบ่งกลยุทธ์ตอบสนองความต้องการเป็น7กลยุทธ์คือกลยุทธ์แรกคือสร้างความแตกต่างผลิตภัณฑ์เรามีความแตกต่างคนอื่นอย่างไรนะครับที่2คือจะแบ่งส่วนตลาดด้วยวิธีอะไรจะแบ่งส่วนอะไรคือการค้าเนี่ยเราไม่ต้องการขายแค่ปีนึงยอด 10% อยู่ตลอดทุกปีเราต้องการยอดที่เพิ่มตลอดเวลาเพื่อขยายส่วนแบ่งตลาด2 3คือแล้วกำหนดกลยุทธ์ราคากลยุทธ์ราคาจะกำหนดแบบไหนกำหนดเพื่อเราได้ผลประโยชน์อย่างน้อยกระโดดเนี่ยต้องให้ได้ผลตอบแทนกลับมาที่เราและลูกค้าพึงพอใจซื้อสินค้าเรา4คือกลยุทธ์คุณภาพสินค้าเราควรมีคุณภาพแบบไหนนะครับเหมาะสมกับลูกค้ามั้ยที่5คือกลยุทธ์การส่งมอบคือเราส่งมอบสินค้าเนี่ยให้ลูกค้าได้ยังไงได้ทันเวลามั้ยนักศึกษาเห็นว่าตอนนี้มีการที่ว่าเราสั่งซื้อข้าวออนไลน์เงี้ยสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดรถจะมาส่งเวลาเนี่ยสินค้าต้องมาถึงบ้านเราอาหารเนี่ยต้องร้อนอย่างเงี้ยคือการส่งมอบกลยุทธ์จะส่งมอบยังไงให้ไวที่สุดถึงลูกค้าเพื่ออะไรเพื่อเราได้เก็บเงินไวที่สุดนะครับที่6คือกลยุทธ์การบริการหลังจากที่เราขายสินค้าเราจะบริการลูกค้าอย่างไรนะครับให้ข้อมูลลูกค้ายังไงนะครับที่7คือกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่สังคมเน้นคือถ้าเราสร้างมวลภาวะให้สังคมเนี่ยหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยโดนต่อต้านทันทีนั้นกลยุทธ์ใหม่ที่ทำผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับขั้นตอนที่3คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยเพื่ออะไรทำไมต้องพัฒนาเพื่อความอยู่รอดขององค์กรถ้าผลิตภัณฑ์ไม่มีการพัฒนาหมายความว่าเราพัฒนาสินค้ามาอย่างแล้วเนี่ยทำสินค้ามาอย่างแล้วอยู่เฉยๆเลยไม่ทำอะไรต่อคือเคยขายข้าวสารยังไงก็เคยสารข้าวสารอย่างนั้นนะครับนั้นเราอยู่ไม่รอดเพราะอะไรเพราะว่าคนที่จะซื้อข้าวสารหรือว่าร้านข้าวสารเนี่ยนักศึกษาเห็นว่าขายข้าวสารอย่างเดียวทั้งชีวิตเลยรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตาเนี่ยก็ขายข้าวสารแต่รุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นใหม่จะเริ่มไม่ซื้อจ
จะเริ่มมีเวลาหุงข้าวแล้วนั้นร้านขายข้าวสารต้องเปลี่ยนสตรีตัวเองกลุ่มตัวเองคือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่แทนจะขายข้าวสารกลายเป็นขายข้าวสวยข้าวสุกนะข้าวสุกที่เราทำแล้วแพ็กเกจแล้วเนี่ยพร้อมรับประทานโดยไปอุ่นเอาอย่างนี้มีการเปลี่ยนแปลงนักจักษาจะเห็นว่าหลายอย่างบริษัทข้าวเนี่ยบริษัทผลิตข้าวเนี่ยนะฮะเริ่มทำอย่างนี้เกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อความอยู่รอดนะครับสองคือวัตถุพัฒนาคือเพื่อความเติบโตเห็นไหมนักศึกษาเห็นว่าไอ้เงี้ย PC เนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่ามีการพัฒนาฟีเจอร์อยู่เรื่อยเพื่ออะไรเพื่อให้ยอดขายเพิ่มเยอะเลยเพราะเราบอกว่าในช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยเสร็จละถึงขั้นตกต่ำแล้วเพราะอะไรเพราะมันมี iPad เข้ามาแต่นักศึกษาเห็นว่าในโน้ตบุ๊กยังอยู่ได้ในปัจจุบันก็อยู่ได้และยังเติบโตได้อยู่เพราะอะไรเพราะเขามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เรื่อยให้มีฟีเจอร์ต่างๆที่รองรับการแข่งขันได้นะครับสามมีความยืดหยุ่นไหมครับว่าเอามองง่ายๆอย่าง PC เนี่ยผมไม่ต้องไกลนะเห็นว่า PC มีความยืดหยุ่นไหมสามารถโหลดข้อมูลได้เพิ่มไหมหรือว่าสามารถทำมัลติมีเดียได้มากไหมเนี่ยมีความยืดหยุ่นในการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับสี่คือความสามารถในการขยายปรับขยายหมายความว่าบริษัทเนี่ยผลิตภัณฑ์มาผลิตภัณฑ์นึงแล้วสามารถปรับขยายสายการผลิตได้ไหมนะครับหรือความยืดหยุ่นในการที่จะสร้างว่าสินค้าเส้นหนึ่งอย่างหนึ่งเนี่ยนักศึกษาเห็นว่าบริษัทเดียวเนี่ยอย่างยาบริษัทยาสีฟันเนี่ยยาสีฟันอย่างเดียวเนี่ยบริษัทเดียวเนี่ยผลิตไม่รู้กี่ยี่ห้อเลยเพราะอะไรเพราะเขาดูว่าลูกค้ากลุ่มนี้เขาเซิร์ฟอย่างนี้ในราคาอย่างนี้ลูกค้ากลุ่มนี้ในราคาอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อเขาก็เข้าไปทุกเซกเตอร์ของลูกค้าบางอย่างเนี่ยท่านนักศึกษาไปดูผลิตภัณฑ์ยาสีฟันง่ายๆเนี่ยจะเห็นว่าราคาต่างกันแต่ส่วนผสมข้างในเนี่ยไม่ต่างกันเลยแต่เขาขายความแตกต่างตรงแบรนด์เนมตรงเนมที่เขาขายว่ายี่ห้อเนี้ยเน้นยี่ห้อเนี้ยราคาอย่างงี้แล้วของยี่ห้อราคาอย่างงี้แต่ส่วนผสมเนี่ยเหมือนกันโดยเขาแบ่งส่วนแบ่งตลาดนะครับความสัมพันธ์ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยคือ1ยอดขายเพิ่มขึ้นต่ออายุการใช้งานของสินค้านะครับไม่ใช่พอซื้อพอขายมาซื้อมาครับเห็นว่าหลายอย่างนักลงทุนไทยเนี่ยผลิตสินค้ามาขายไปดูกันแล้วเลิกกำไรเลิกแล้วไม่สนใจละอย่างเงี้ยในการลงทุนมันต้องลงทุนทุกปีนั้นถ้าเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถใช้ยุ่งได้ยืนยาวนะครับเหมือนว่าเราทราบว่าจากชาวบ้านเนี่ยSME หรือต่างๆเนี่ยผลิตน้ำมาขวดนึงเนี่ยสามารถขายได้ทุกฤดูไหมนะครับสองคือความพัฒนาต้องการกำไรที่เพิ่มขึ้นพอเราพัฒนาแนวใหม่เนี่ยสร้างไอเดียใหม่ๆให้ผู้บริโภคให้มาสับซื้อสินค้าเรานั้นกำไรได้เพิ่มขึ้นนะครับสามคือความพับก็ดีต่อผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นสินค้าบางอย่างถ้าดีแต่ไม่พัฒนาลูกค้าก็จะหายไปเพราะว่าแบรนด์มันมีแบรนด์คู่แข่งเข้ามาเรื่อยๆนั้นต้องพัฒนาให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อเนื่องนะครับสี่คือโอกาสในการขายต่อที่มากขึ้นคือเมื่อเราซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยกลับถึงบ้านแล้วเนี่ยลูกค้าต้องกลับมาซื้อต่อไม่ใช่พอลูกค้าซื้อทีเดียวแล้วก็เลิกไม่มาอีกแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้เราพยายามว่าขายสินค้าแล้วลูกค้าเนี่ยกลับมาซื้อสินค้าเราต่อนะครับที่5คือตอบสนองความต้องการตลาดที่มากขึ้นนะครับสินค้าเราเนี่ยพัฒนาสินค้าคือถ้าลูกค้าต้องการว่าวันเนี้ยตลาดวัยรุ่นต้องการเกมเราตอบสนองตลาดเกมอย่างไรนะครับหรือตลาดเอนเตอร์เทนเนี่ยเป็นยังไงว่าตอนนี้โควิดทุกคนอยู่บ้านเราจะขายผลิตภัณฑ์ยังไงให้คนอยู่บ้านได้ใช้หรือได้มีความสุขในการที่อยู่บ้านนะครับ6คือต้องการตำแหน่งผู้นำที่ยั่งยืนในตลาดนะครับหมายความว่าเราเป็นผู้นำลีดเดอร์ในตลาดนะครับปัจจัยที่กระเทียมเท่าไหร่เป็นลำต้นเท่าไหร่เนี่ยเป็นส่วนผสมแต่ตลาดก็คือว่า 4P นะครับการวางแผนพัฒนาเนี่ยคือสิ่งนึงคือสำรวจดูว่าตลาดเป็นยังไงแล้วก็วิเคราะห์ช่องว่างตลาดเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็รายงานคุณลักษณะของสินค้าต้องการเป็นไงแล้วก็ระดมสมองดิสคัสกันว่าเราควรจะพัฒนาและกำหนดคุณสมบัติที่สัมพันธ์กันในสินค้านะครับในกระบวนการประเมินผลเนี่ยจะมีการสร้างความคิดนะครับมีการต่างๆสุดท้ายแล้วนะในการกระบวนการสร้างความคิดเนี่ยต้องตอบเชิงพาณิชย์ให้ได้นะครับถ้าพัฒนาแล้วกระบวนการพัฒนาแล้วไม่ตอบเชิงนี้เลิกทันทีนะครับกระบวนการมีเกณฑ์ขั้นตอนคือสร้างความคิดเป็นยังไงคัดกรองความคิดมาแล้วพัฒนาการทดสอบความคิดอย่างไรนะครับสองคือการพัฒนากลยุทธ์ตลาดเนี่ยแบ่งเป็นก็คือกลุ่มสัดส่วนอธิบายตลาดเป้าหมายก่อนแล้วกำหนดกลยุทธ์แล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือการขายระยะยาวนะครับอธิบายการขายระยะยาวกระบวนการเป็นขั้นตอนก็คือวิเคราะ
ต่างๆนะครับที่เราบอกว่าวิเคราะห์ธุรกิจยังไงพัฒนายังไงแล้วก็ทดสอบตลาดยังไงต้องมีการทด

0: สอบตลาดนะครับเพื่อหาความแน่นอนในการขยายธุรกิจนะครับถ้าหากว่าผลตอบแทนตลาดต่ำอัตรากำไรซื้อสูงก็ผลิตต่อนะครับต้องดูว่าเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้ามาใช้ของเรานะครับนั้นกระบวนการพัฒนาทั้งหมด8ขั้นตอนนะคือเชิงพาณิชย์ผมบอกเราต้องเข้าตลาดรายแรกไหมตลาดคู่ขนานไหมหรือกับราชาไหมนะครับกระบวนการประเมินก็ดูจากรายได้ความพึงพอใจลูกค้าสินค้าของเราแล้วก็ส่วนแบ่งตลาดว่าเราเป็นอย่างไรนะครับในวงจรพัฒนาวงจรผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเป็นสิ่งสำคัญอย่างเมื่อกี้ผมบอกอ่ะมันมีอะไรต่างมันมีขั้นตอนวงจรผลิตภัณฑ์เนี่ยจะรู้ละสินค้าเราที่เข้าตลาดเนี่ยมันเป็นสินค้าอะไรช่วงไหนถึงว่านักศึกษาจะเห็นว่าในช่วงถ้าขายเนี่ยการผลิตภัณฑ์สินค้าเนี่ยยอดขายขึ้นแต่ว่าต้องดูผลกำไรคือกำไรละเส้นแดงเราเนี่ยเส้นสีแดงนะว่ามีผลตอบแทนเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่ายอดขายขึ้นแล้วยอดขายขึ้นแต่ว่ากำไรเราตกอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะครับงั้นวงจรการพัฒนามันจะดูว่าช่วงการพัฒนาช่วงเนี้ยช่วงที่1เนี่ยเป็นช่วงการพัฒนาคือสินค้าเนี่ยเป็นช่วงแนวความคิดเป็นความแนวคิดว่าจะพัฒนาอะไรช่วงเนี้ยจะไม่มีรายได้เลยมีแต่การค่าใช้จ่ายงั้นตั้งใจเห็นว่าเส้นแดงเนี่ยมันจะลงค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นล่ะเพราะอะไรเพราะเราอยู่ในแนวคิดว่าพัฒนาอย่างไรนะครับพอมาช่วง2เป็นช่วงแนะนำนะครับแล้วความคิดเราเนี่ยที่เราได้อยู่เนี่ยมาผลิตแล้วเข้าสู่ตลาดแนะนำนักศึกษาเห็นว่าในช่วงแนะนำเนี่ยรายได้เราจะไม่ได้เลยเพราะเราต้องโปรโมทสินค้าเข้าไปในตลาดให้รับเมื่อสินค้าเริ่มกราฟนี้เริ่มขึ้นค่อยมีกำไรเพียงเล็กน้อยนะครับกำไรเพียงเล็กน้อยนะครับช่วงนี้จะนำเสนอสินค้าใหม่แล้วจะเจาะตลาดอย่างไรนะครับพอมาช่วงที่3เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเริ่มกำไรแล้วตลาดเราสินค้าเราเข้าได้แล้วเป็นช่วงเจริญเติบโตเราต้องพัฒนายังไงจะขยายสายการผลิตไหมหรือว่าเราเคยผลิตได้100ชิ้นตลาดต้องการเราผลิตเป็น200ชิ้นได้ไหมนะครับนั้นกำไรเราจะเพิ่มขึ้นพอมาช่วงที่4คืออิ่มตัวแล้วสินค้าอิ่มตัวแล้วไปไหนไม่ได้แล้วนะครับกำไรเริ่มตกแล้วแข่งขันยังไงเราต้องสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์เราแตกต่างยังไงเพื่ออะไรเพื่อให้สามารถคงกำไรได้อยู่นะครับพอช่วงที่5ช่วงตกต่ำสินค้าเราเริ่มไม่ได้รับการตลาดแล้วเราจะทำอย่างไรมันมี2ใช้วิธีคือเราจะสู้ต่อนะครับคือสู้ต่อคือพยายามรักษาสินค้าเราเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสินค้าเรานะครับหน่วยเนี้ยไอ้พัฒนาเนี้ยระยะเนี้ย PC เคยใช้โน้ตบุ๊กเนี่ยเคยใช้นะครับคือมันหลังจากสู้ iPad ไม่ได้ช่วงนึงคนไม่ซื้อละพอช่วงตกต่ำปุ๊บเนี่ยคนเริ่มซื้อน้อยลงเนี่ยเขาปรับปรุงฟีเจอร์นั้นเราเอาสินค้าเนี่ยมาปรับปรุงฟีเจอร์ให้สามารถต่อตลอดจดได้ถ้าดึงได้เมื่อไหร่นะสินค้าจะมากลับอยู่ตรงนี้ในช่วงที่2นั้นแต่ว่าในช่วงนี้กำไรต่างๆเนี่ยจะเริ่มลดลงในกรณีอันนึงคือถ้าเรามองว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่สร้างรายได้ละไม่สร้างรายได้ให้กับบริษัทละง่ายคือเลิกผลิตนะครับเหมือนที่นักศึกษาเห็นว่าหลายๆองค์กรเนี่ยหลายๆองค์กรเนี่ยใช้การเลหลังสินค้าเลขายสินค้าเลยเพราะว่าเขาไปต่อไม่ได้นะครับอย่างสมัยก่อนจะเห็นได้ชัดว่าสมัยก่อนเราจะบันทึกสินค้าหรือบันทึกข้อมูลเนี่ยเราซื้อจากเทปคาสเซ็ตมาเลิกไปมันเป็นซีดีเลิกละขายไม่ได้แล้วก็มาเป็นแฟลชไดรฟ์พอแฟลชไดรฟ์เนี่ยเมมโมรี่น้อยก็เริ่มไม่ได้แล้วเพราะคนมันเทคโนโลยีมันเพิ่มขึ้นกลายเป็นต้องเป็นแฟลชที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็น2เทราไบต์ 3เทราไบต์เกิดขึ้นนั้นพวกนี้ในการทำงานพวกนี้ตรงนี้เป็นการที่ติดตัวว่าต้องพิจารณาดีว่าสินค้าเราอยู่ช่วงไหนสินค้าเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นอยู่ช่วงขึ้นไวตกไวนั้นเวลาเราจะวางแผนในด้านการพัฒนาสินค้าเนี่ยเราต้องมาดูว่าสินค้าเราเนี่ยอยู่ในช่วงไหนของตลาดเราเป็นสินค้าใหม่ใช่ไหมถ้าสินค้าใหม่เรามาอยู่ตรงนี้เลยเมื่อเราจะสร้างไอเดียใหม่ในตลาดไม่เหมือนใครเราก็อยู่ตรงนี้นั้นในตรงนี้มันเป็นจุดเสี่ยงเหมือนกันคือในจุดเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นการพัฒนาถ้าพัฒนาเรามีแนวคิดแล้วพัฒนาไม่ตรงตามกว่าแนวคิดเราเนี่ยตรงนี้ต้นทุนจะสูงเพราะเรามีค่าใช้จ่ายอยู่เกิดขึ้นนะครับแล้วพอเราคิดว่าเราพัฒนาเสร็จแล้วจะเข้าตลาดนะครับตลาดมีความต้องการไหมบางอย่างเห็นว่าสินค้าบางอย่างเนี่ยเข้าตลาดแล้วไม่เกิน3เดือนแล้วหายไปเลยเพราะอะไรเพราะ หลังจากเขาพัฒนาตรงในช่วงที่1แล้วพอเขาได้ที่2เข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้เขาจะมีค่าจ่ายสูงไม่ว่าค่าโฆษณาค่าพนักงานค่าอะไรต่างๆเกิดขึ้นสูงมากถ้ายอดขายไม่ขึ้นหมายความว่าเส้นสีแดงเนี่ยจะอยู่ขาดทุนตลอดนะครับดังนั้นบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยถ้าวางแผนถึงวางแผนวงจรผลิตภัณฑ์มาใหม่ดีแต่ว่าไม่ได้ศึกษาความต้องการตลาดเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ไปไม่ได้นั้นการศึกษาความรู้การต้องการตลาดเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นที่นักธุรกิจหรือการดำเนินธุรกิจในการผลิตภัณฑ์สินค้าเนี่ยต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วตลาดต้องการอะไร
1: สำหรับแนวคำถามคำตอบท้ายบทเรียนนะคะข้อแรกก็คือในเรื่องของขั้นตอนการวางแผนการดำเนินกลยุทธ์นะเพื่อการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจขององค์การธุรกิจระหว่างประเทศนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือนะคะการที่องค์การได้รู้จักนะคะถึงจุดแข็งหรือว่าจุดเด่นของตัวเองนะคะแล้วก็พยายามที่จะหากิจกรรมนะคะเพื่อสนับสนุนจุดเด่นนั้นนะคะให้โดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีกหรือว่าสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การนะคะแล้วก็สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ข้อต่อไปนะคะก็คือเราต้องนอกจากดูในฝั่งผู้ขายแล้วเราก็ต้องไปดูในฝั่งของผู้ซื้อด้วยว่าความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีผู้บริโภคมีลักษณะพฤติกรรมการใช้จ่ายหรือว่าการซื้อเป็นอย่างไรนะคะจากนั้นนะองค์การจึงนะคะนำข้อมูลเหล่านั้นนะคะไปวางแผนเพื่อที่จะกำหนดกลยุทธ์ที่องค์การจะมุ่งหน้าหรือว่าดำเนินไปนะคะในส่วนที่2นะคะในเรื่องของการ define ก็คือการกำหนดกลยุทธ์ขึ้นมาแล้วนะคะว่าองค์การอาจจะนะคะดึงความโดดเด่นในเรื่องของการเป็นผู้นำในด้านราคานะคะอย่างเช่นเป็น price leader ในตลาดอย่างนี้นะคะก็จริงๆไม่จำเป็นว่าจะต้องขายสินค้าที่ราคาถูกเสมอไปสินค้าราคาแพงก็สามารถเป็นผู้นำตลาดในด้านราคาได้เช่นกันนะคะอย่างเช่น Apple ที่จัดจำหน่าย iPhone นะคะก็ใช้กลยุทธ์ด้านราคาเช่นกันเป็นแต่ว่าเขามันก็เหมาะกับกลุ่มลูกค้าของเขาคือเขาจับกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงนะคะด้วยการที่ Apple ก็เน้นความแตกต่างของสินค้าด้วยนะคะเพื่อที่จะให้สอดรับกับเรื่องการตั้งราคาที่สูงในตลาดนะคะส่วนองค์การที่เน้นในเรื่อง pricing strategy เหมือนกันนะคะแต่ว่าทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ Apple นะคะก็เช่นโทรศัพท์บริษัทโทรศัพท์ของ Xiaomi นะคะที่เป็นผู้จัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือในราคาที่ถูกนะคะไม่ใช่ราคาพรีเมียมแบบที่ Apple ทำนะแต่ว่าเขาก็เหมาะกับกลุ่มลูกค้าในประเทศที่เขาจัดจำหน่ายนั่นก็คือประเทศอินเดียนะคะซึ่ง Xiaomi ไปตีตลาดประเทศอินเดียได้แล้วก็มีรายได้แซง Apple แบบที่ไม่เห็นฝุ่นเลยนะคะอันนี้ก็คือเลือกสิ่งที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่เป็น target market หรือเป็นลูกค้ากลุ่มหลักเป็นกลุ่มที่องค์การตั้งเป้าไว้ว่านี่แหละนะคะเป็นลูกค้าของเรานะคะจากนั้นพอเราได้ในเรื่องของกลยุทธ์ที่เราจะมุ่งหน้าไปแล้วเป็นทิศทางของบริษัทแล้วนะคะเราก็ไปทำการนะคะเรียกว่า brainstorm นะคะหรือว่ารวบรวมนะแนวคิดต่างๆของพนักงานในบริษัทนะคะก็คือมาช่วยกันคิดว่าจะมีการออกแบบกระบวนการนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างไรเพื่อที่จะให้สนับสนุนกลยุทธ์หลักของบริษัทนะคะอย่างเช่นบริษัทที่ดำเนินการในเรื่องการประหยัดต้นทุนนะคะเราก็ต้องนะช่วยกันออกแบบวิธีการดำเนินธุรกิจที่ช่วยสนับสนุน strategy ตรงนี้นะคะว่าทุกอย่างก็ควรจะต้องทำให้มันต้นทุนต่ำเอาไว้นะคะจากนั้นนะคะก็เป็นการที่นะคะเอาไปร่างนะคะพอร่างเป็นก่อนที่จะออกเป็นแผนหรือนโยบายร่างแล้วก็ให้ฝ่ายบริหารตรวจสอบนะคะเมื่อตรวจสอบแล้วฝ่ายบริหารโอเคนะคะเห็นด้วยว่าสามารถนำไปใช้ได้และมันสอดคล้องกับแผนหลักของบริษัทหรือนะคะหรือว่าแนวคิดหลักของบริษัทก็ให้นำไปดำเนินการได้นะคะเมื่อนำไปดำเนินการกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆของบริษัทแล้วนะคะก็อย่าลืมว่านะคะจะต้องมีขั้นตอนสุดท้ายก็คือ test and learn หรือขั้นตอนการevaluate นะคะหรือว่าการประเมินผลกิจกรรมที่เราได้ออกแบบมานะคะว่ามันเกิดผลดีหรือว่าผลเสียยังไงมีตรงไหนที่เราต้องปรับปรุงหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะคะในการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์แล้วก็นำไปใช้ในองค์การนะคะส่วนข้อที่2นะคะเป็นเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการที่องค์การจะกำหนดกลยุทธ์นะคะก็สามารถอิงมาจากข้อแรกได้เลยนะคะปัจจัยที่มีอิทธิพลเนี่ยเราก็ดูนะคะได้จากลูกค้าหลักในตลาดของเรานะคะว่าลูกค้ามีความต้องการเป็นยังไงซึ่งเราก็สามารถนำสิ่งนั้นมาเป็นตัวเป็นไกด์ไลน์ในการที่จะกำหนดกลยุทธ์ได้นะคะจากนั้นก็ดูในเรื่องของ ความมุ่งหวังของผู้บริหารนะคะว่าต้องการที่จะนะคะประสบความสำเร็จหรือ

ว่ามีเป้าประสงค์อย่างไรในการทำธุรกิจนะคะจากนั้นก็จะต้องไปดูเรื่องของผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจนะคะหรือว่า stakeholder เนาะซึ่งก็นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเจ้าของอย่างเดียวนะพนักงานในบริษัทนะคะหรือว่าลูกค้าล้วนเป็น stakeholder หรือผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจทั้งสิ้นนะคะจากนั้นก็จะต้องดูในเรื่องของคู่แข่งนะยิ่งโดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศนะคะก็อาจจะมีคู่แข่งมากด้วยซ้ำนะคะก็ต้องดูด้วยว่านโยบายของคู่แข่งเป็นยังไงการกำหนดราคาสินค้าในตลาดของคู่แข่งนะคะหรือเทคโนโลยีของคู่แข่งไปถึงไหนแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งนะที่องค์การจำเป็นต้องพิจารณานะคะจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของนโยบายต่างประเทศก็คือนโยบายของรัฐบาลในประเทศที่เป็นประเทศเป้าหมายของเราด้วยนะคะว่าเขามีนโยบายสนับสนุนสินค้าหรือบริการในหมวดที่เราเลือกลงทุนหรือไม่นะคะคราวนี้เหล่านี้นะคะคือปัจจัยที่องค์การจะสามารถนำมาพิจารณาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ขององค์การได้จากนั้นนะคะผลเสียข้อที่3นะคะผลเสียที่จะเกิดขึ้นได้สำหรับองค์การที่ไม่มีการวางแผนกลยุทธ์นะคะหรือการขาดแผนกลยุทธ์ที่ดีนะก็สามารถทำให้เกิดความสูญเสียได้ใน5เรื่องด้วยกันนะคะให้นักศึกษาไปดูในเรื่องของผลเสีย5ข้อนะคะที่อาจเกิดขึ้นได้ข้อแรกก็คือ over production การผลิตเกินกว่าความต้องการในตลาดนะคะข้อที่2ก็คือนะกระบวนการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพนะคะซึ่งก็ทำให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อนการสิ้นเปลืองเวลาในการผลิตอันที่3นะคะก็คือข้อผิดพลาดในการผลิตสินค้าทำให้สินค้านะคะไม่ตรงตามมาตรฐานหรือต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานหรือจำเป็นต้องผลิตใหม่นะอันนี้ก็เสียต้นทุนในการผลิตเสียเวลาเสียกำลังคนด้วยนะคะจากนั้นนะคะข้อ4ก็คือความล่าช้าในการผลิตนะคะซึ่งอาจจะเป็นกิจกรรมที่ยืดเยื้อหรือว่าเสียเวลาในการรอคอยมากนะคะจากนั้นก็เป็นในเรื่องของระบบ transportation หรือการขนส่งสินค้าซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่งได้นะคะนี่เป็นการสูญเสีย5เรื่องค่ะสำหรับนะคะคำถามท้ายบทในส่วนของเรื่องการนำเข้าและการส่งออกนะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือขั้นตอนในการดำเนินพิธีการทางศุลกากรเพื่อการนำเข้าหรือการส่งออกนะคะอันนี้ให้นักศึกษาไปศึกษาดูในหนังสือนะคะเพราะว่าอาจารย์ได้ทำเป็นแผนผังด้วยซ้ำนะคะว่ามีขั้นตอนอย่างไรนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยขั้นตอนมันก็ง่ายขึ้นมากเพราะว่านะคะผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าเนี่ยสามารถที่เข้าไปลงทะเบียนแล้วก็นะคะซับมิตหรือว่ายื่นเอกสารทั้งหมดผ่านระบบ e-custom ของกรมศุลกากรได้ด้วยตัวเองเลยนะคะซึ่งก็ทำให้ลดระยะเวลาในการนะคะในการปฏิบัติมากขึ้นเนาะแต่ถ้านะคะเราไม่มีความถนัดก็อย่างที่อาจารย์บอกสามารถไปพึ่งบริษัทที่เป็นตัวแทนได้ก็คือบริษัทชิปปิ้งหรือว่าฟรีดฟอร์เวิร์ดเดอร์ต่างๆนะคะคราวนี้ตอนในการดำเนินพิธีการทางศุลกากรนะคะได้มีเป็นกราฟเอาไว้แล้วนะคะสามารถไปศึกษาได้ทั้งการนำเข้าแล้วก็การส่งออกนะคะส่วนรายการเอกสารสำคัญในการนำเข้าส่งออกนะคะก็จำเป็นที่ต้องเรียนรู้เนื่องจากมันมีหลายตัวมากเลยนะคะนะคะอย่างเช่นนะคะบัญชีราคาสินค้าอันนี้อาจารย์ใส่ไว้ในตำราแล้วก็รวมถึงมีตัวอย่างนะคะก็คือมีหน้าตาเอกสารมาให้ดูด้วยนะคะบัญชีราคาสินค้าหรือ commercial invoice คำว่า invoice ก็คือใบเสร็จนะคะอันนี้ก็คือใบเสร็จสุดท้ายที่ต้องแนบไปด้วยนะคะเพื่อที่ให้รู้ว่าสินค้าเนี้ยได้มีการชำระเงินไปถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะแล้วก็มีบัญชีรายละเอียดสินค้าหรือหีบห่อนะคะก็คือ packing list

0: เรียกย่อๆว่าใบ BL หรือว่า Bill of Lading นะคะก็สำหรับเป็นเอกสารที่ผู้ขนส่งสินค้าออกให้กับผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกเพื่อเป็นนะคะหลักฐานว่าเขารับที่จะขนส่งสินค้าให้เราแล้วนะคะรวมถึงใบนี้เราต้องส่งให้ปลายทางด้วยเพื่อที่เขาจะไปติดต่อยื่นใบนี้ต่อกรมศุลกากรเพื่อขอปล่อยสินค้าได้นะคะก็จะมีเอกสารสำคัญหลายๆตัวแต่ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของนำเข้าหรือส่งออกนะคะแต่ว่าใบนึงที่สำคัญที่ต้องมีนะคะก็คือใบอนุญาตนะคะในการเป็นผู้นำเข้าหรือส่งออกสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะส่วนเอกสารอีกตัวหนึ่งที่สำคัญที่ลืมไม่ได้นะคะคือ Certificate of Origin E นะคะที่เอาใบฟอร์ม E มาให้ดูแล้วพูดถึงฟอร์ม E บ่อยๆเนี่ยเนื่องจากประเทศไทยมีการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมากในปัจจุบันฟอร์ม E เนี่ยเป็นใบขอลดหย่อนภาษีนะคะโดยการแสดงแหล่งกำเนิดของสินค้าว่านะคะสินค้านั้นมีการใช้วัตถุดิบนะคะหรือมีการผลิตในประเทศที่ได้รับการนะคะยกเว้นจากนะคะจากข้อตกลงนะคะระหว่างอาเซียนกับจีนนะคะว่าจะได้รับการยกเว้นภาษีเป็น 0% ในหมวดสินค้าซึ่งมีเป็นหมื่นรายการเลยนะคะซึ่งก็สามารถใช้ชิปปิ้งตรวจสอบให้ได้แต่ว่าใบฟอร์ม E เนี่ยจะต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยให้มีความถูกต้องในลักษณะทุกตัวอักษรนะคะเพราะไม่งั้นก็นะคะทางกรมศุลกากรนะคะเขามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอลดหย่อนภาษีของผู้นำเข้าได
1: ้สำหรับแนวการตอบของคำถามในหน่วยนี้นะครับเรามาดูกันครับตัวอย่างเช่นนะครับในเรื่องของ 8.1.1 นะครับเรื่องของพื้นฐานการจัดการห่วงโซ่อุปทานครับถ้าถามว่าการจัดการห่วงโซ่อุปทานจะเป็นการจัดการการไหลของผลิตภัณฑ์การเงินและข้อมูลสารสนเทศข้อใดคือปลายน้ำในการไหลของการเงินจำได้ไหมครับว่าการไหลมี3อย่างถูกไหมครับคือการไหลของผลิตภัณฑ์การเงินและข้อมูลข่าวสารการไหลของผลิตภัณฑ์จะไหลจากซัพพลายเออร์ไปที่ลูกค้าถูกไหมครับมันต้นน้ำคือซัพพลายเออร์ปลายน้ำคือลูกค้าย้อนกลับครับการเงินจะเป็นการไหลจากลูกค้าไปถึงซัพพลายเออร์จำได้ไหมครับเพราะย้อนทางกันอยู่ดังนั้นต้นน้ำของการเงินก็คือลูกค้าปลายน้ำของการเงินก็คือซัพพลายเออร์เห็นไหมครับง่ายๆนะครับถึงบอกครับว่าเข้าใจหลักการแล้วคำถามง่ายมากครับลองดูต่อนะครับถ้าในเรื่องของ 8.1.3 ครับระดับการจัดการห่วงโซ่อุปทานโจถามว่าในการดำเนินงานด้วยการใช้ห่วงโซ่อุปทานนั้นนะครับจะต้องมีการแบ่งระดับงานเพื่อให้ทราบถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อใดคือสิ่งที่ต้องใช้ในระดับยุทธวิธีครับอันนี้อาจต้องใช้ความจำความเข้าใจเยอะนิดนึงนะครับเช่นว่าระดับของห่วงโซ่อุปทานจะมี3ระดับถูกไหมครับก็คือระดับที่เป็นระยะยาวระยะกลางระยะสั้นจำได้ไหมครับระดับยาวคือกลยุทธ์นะครับจะเป็นเรื่องของนโยบายระดับยุทธวิธีระยะกลางจะเป็นเรื่องของการดำเนินงานนะครับต่างๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการวางแผนถูกไหมครับและถ้าเป็นเรื่องของระดับปฏิบัติการจะเป็นเรื่องของการทำงานเลยดังนั้นน่าเจ๋งนะครับว่าถ้าเรามองโจทย์แค่นี้นะครับเลือกนโยบายอันแรกชัดเจนถูกไหมครับก็คือเป็นระดับยุทธวิธีนะช่องทางการกระจายสินค้าต่างๆนะครับก็คือเป็นระดับกลยุทธ์ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของจัดตารางการผลิตจัดตารางเครื่องจักรเองจัดเส้นทางจัดส่งพวกนี้ก็เป็นระดับล่างถูกไหมครับดังนั้นแน่นอนครับคำตอบก็คือการวางแผนการผลิตนั่นเองซึ่งเป็นกลยุทธ์ระดับยุทธวิธีนะครับในเรื่องของ8.1.4 นะครับในเรื่องของปรากฏการณ์แซ่ม้านะครับหรือเราเรียกว่าบูวิฟเอฟเฟกต์นะครับโจทย์ถามว่าในการใช้การจัดการของสู่ประธานทำการแก้ไขปัญหาในการบริหารการผลิตจากปรากฏการณ์แซ่ม้าจะต้องมีการทำในข้อใดครับข้อที่1ครับใช้ข้อมูลของตนเองให้ถูกต้องข้อ2ทำการพัฒนาระบบสารสนเทศ ข้อ3เน้นใช้ข้อมูลการผลิตครับข้อ4มีการเก็บสินค้า

คงคลังจำนวนมากเพื่อป้องกันการขาดแคลนสินค้าและข้อสุดท้ายก็คือทำงานร่วมกันระหว่างองค์การเป็นกระบวนการครับจำได้ไหมครับว่าถ้าเราจำหลักการของการจัดการของโซ่ประทานได้มันคือการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การมากกว่า1องค์การขึ้นก็คือ2ขึ้นไปถูกไหมครับซึ่งไม่ใช่ของเดียวกันในที่ต่างกันนะครับและต้องให้ทำงานประสานกันจากข้อมูลเห็นตรงกันดังนั้นเห็นครับว่า4ข้อแรกนะครับเป็นเรื่องของการทำงานตัวใครตัวมันครับแน่นอนครับคำตอบก็คือข้อ5นะครับก็คือทำงานร่วมกันระหว่างองค์การเป็นกระบวนการอันนี้คือจุดหลักเลยนะครับของการจัดการของโซ่ประทานซึ่งแน่นอนครับก็ทำให้แก้ไขปัญหาในเรื่องของปรากฏการณ์แทรกมานั่นเองครับต่อมานะครับในเรื่องของ 8.2.1 ครับสมมติว่าเราคุยเรื่องของแบบจำลองการวางแผนและการดำเนินงานห่วงโซ่อุปทานครับในการพิจารณาจากโครงสร้างของห่วงโซ่อุปทานข้อใดเป็นลักษณะของห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่ผู้ผลิตได้มั้ยครับคำตอบคือนะครับอันแรกพวกเกี่ยวข้องหลักคือซัพพลายเออร์2พวกเกี่ยวข้องหลักคือผู้ผลิต3พวกเกี่ยวข้องหลักคือผู้กระจายสินค้า4มีการเพิ่มคุณค่าวัตถุดิบและข้อสุดท้ายก็คือเป็นกระบวนการในการส่งมอบสินค้าให้ผู้บริโภคจะได้นะครับถ้าเรามองจากโจทย์เห็นว่าเป็นลักษณะของโซ่อุปทานที่เข้าสู่ผู้ผลิตเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนที่ผมเคยพูดไปแล้วครับว่าข้อควรระวังก็คือในการเข้าสู่จะมีอยู่3อย่างถูกไหมครับคือเข้าสู่ผู้ผลิตเข้าสู่กระบวนการและเข้าสู่การกระจายสินค้าหรือลูกค้านั่นเองดังนั้นนะครับถ้าเข้าสู่ผู้ครับคนที่เอาของให้ผู้ผลิตก็คือซัพพลายเออร์นั่นเองดังนั้นนะครับคำตอบก็คือผู้เกี่ยวข้องหลักก็คือซัพพลายเออร์ข้อควรระวังที่ผมเคยแจ้งไว้ก็คือข้อ2ครับผู้เกี่ยวข้องหลักก็คือผู้ผลิตอันนี้จะไม่ใช่ในส่วนของห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่ผู้ผลิตนะครับแต่จะเป็นเข้าสู่กระบวนการการผลิตนะครับจำได้นะครับมันจะสับสนนะครับส่วนผู้เกี่ยวข้องหลักคือผู้กระจายสินค้าก็จะเป็นลักษณะห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่การกระจายสินค้าไปสู่ลูกค้านั่นเองครับส่วนข้อ4ข้อ5นะครับที่บอกว่ามีการเพิ่มคุณค่าของวัตถุดิบนั่นคือเป็นกระบวนการในการผลิตนั่นเองถูกไหมครับก็คือข้อ2ในกระบวนการนะครับและในเรื่องของกระบวนการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้านั่นก็คือในเรื่องของการกระจายสินค้านะครับในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานแบบผลักและแบบดึงนะครับคำถามว่าครับในกระบวนการในห่วงโซ่อุปทานสามารถแบ่งได้2แบบหลักก็คือกระบวนการดึงและกระบวนการผลักข้อใดคือลักษณะในห่วงโซ่อุปทานแบบดึง1เป็นการไหลจากซัพพลายเออร์ไปสู่ลูกค้า2ผู้ผลิตใช้ข้อมูลจากคำสั่งซื้อของคลังสินค้า3ได้ประโยชน์จากการผลิตครั้งมากๆ4เป็นการตลาดที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางและสุดท้ายคือมีการวางแผนการส่งมอบสินค้าให้ผู้บริโภคจากผู้ค้าส่งจำได้ไหมครับว่าแบบผลักและแบบดึงผลักและดึงหมายถึงใครนะครับถ้าเราเข้าใจหลักการที่ง่ายครับแบบผลักก็คือผลักจากอันที่3คือได้ประโยชน์ผลิตมากๆอันนี้แบบผลักถูกไหมครับเพราะอย่างที่จำได้นะทฤษฎีแบบผลักก็คือเราผลิตเยอะๆแล้วเราผลักไปให้ลูกค้าต้นทุนจะถูกนะครับและอันที่5นะครับส่งมอบสินค้าจากผู้ผลิตผู้บริโภคเหมือนกันครับก็คือจากผู้ผลิตส่งไปดังนั้นคำตอบคือข้อ4ครับเป็นการตลาดที่มีลูกค้าศูนย์กลางนั่นคือเราดึงจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนั่นเองเห็นไหมครับว่าจริงๆถ้าเราเข้าใจในโครงสร้างในหลักการของมันนะครับคำตอบเนี่ยแม้จะหลอกกันก็ตามนะครับง่ายมากเลยครับข้อสุดนะครับมาดูอีกข้อหนึ่งครับในข้อ 8.3.2 ครับในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจด้วยห่วงโซ่อุปทานจำได้นะครับว่าห่วงโซ่อุปทานจะแบ่งกิจกรรม2อย่างเป็น

0: กิจกรรมหลักกับกิจกรรมสนับสนุนนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้เข้าใจในกิจกรรมก่อนครับว่าหลักคืออะไรสนับสนุนคืออะไรนะครับโจทย์ถามแค่ว่าข้อใดเป็นกิจกรรมย่อยในกิจกรรมหลักของห่วงโซ่อุปทานโทษครับห่วงโซ่คุณค่าดังนั้นจำได้นะครับกิจกรรมหลักของห่วงโซ่คุณค่าก็คือกิจกรรมหลักของธุรกรรมนั่นเองก็คือหาของขายของเก็บเงินตามลูกค้าให้ได้ดังนั้นกิจกรรมหลักแน่นอนครับก็คือ1เรื่องของการเข้านะครับวัตถุดิบนะครับ2คือเรื่องของการผลิต3เรื่องของการจัดสินค้า4เรื่องของการขายงานตลาดและ5สุดท้ายคือเรื่องของการติดตามผลนะครับดังนั้นแน่นอนครับในเรื่องของห่วงโซ่คุณค่าก็คือข้อสุดท้ายนั่นเองครับก็คือเรื่องของการบริการการขายนั่นเองเห็นไหมครับว่าถ้าเราเข้าใจหลักการนะครับการตอบคำถามง่ายจริงๆครับ
1: ครับต่อไปเป็นแนวตอบของการทดสอบของหน่วยที่9นะครับเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหรือมองในการที่จะตอบแบบสอบถามหรือในตอนทดสอบได้นะครับแนวตอบในคำถามแรกเนี่ยเขาถามว่าผลิตภัณฑ์สามารถสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าจัดเป็นปัจจัยข้อใดในการศึกษาความต้องการลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์นะครับอย่างเขาถามความประทับใจนะครับความประทับใจความประทับใจหมายความว่าถ้ามองจากคำถามเนี่ยจะแสดงว่าสิ่งที่ลูกค้าเคยประสบกับของเราเนี่ยประทับใจอะไรหรือว่าไม่ใช่ไปเจอแล้วประทับใจไม่มีครับคือสินค้าเนี่ยลูกสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าประทับใจลูกค้าต้องมีการใช้มาก่อนนั้นการใช้มาก่อนเนี่ยหมายความว่าสินค้านั้นๆน่ะมันต้องสามารถลูกค้ามีความพึงพอใจยังไงต้องกลับไปซื้อนะครับนั้นพอเราเห็นข้อมูลนี้ปุ๊บแบบเราเห็นว่าถ้าบอกการทางมาสินค้าเนี่ยมันเป็นสินค้าใหม่อาจจะไม่ประทับใจก็ได้เพราะลูกค้าไม่เห็นต้องซื้อทิ้งไปใช้งานได้หรือราคาเนี่ยบางทีไม่ประทับใจเพราะยังไม่รู้คุณค่าของสินค้าสร้างความสะดวกสบายบางทีเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วซื้อไปแล้วสะดวกสบายไหมได้เป็นภาระไหมหรือการออกแบบการออกแบบเนี่ยประทับใจไหมบางอย่างเราดูเห็นแค่ประทับใจแต่ว่าความประทับใจในด้านของสินค้าเนี่ยเราถือว่าสิ่งประทับใจนั้นอยู่ในความลึกของลูกค้าคือประทับใจเห็นแล้วต้องการเลยนะครับหรือมีประสบการณ์นั้นเลยนั้นโจทย์ข้อนี้จะต่อเรื่องประสบการณ์ลูกค้ามีประสบการณ์ในการใช้สินค้าแล้วมีความประทับใจอย่างไรนะครับนั้นในทางธุรกิจเนี่ยเราจะมองว่าความประทับใจลูกค้าเนี่ยคือต้องเป็นความจงรักภักดีที่ลูกค้ามีต่อสินค้านั้นนะครับนั้นข้อนี้คือต่อประสบการณ์นะครับต่อมาเรื่องประเภทพฤติกรรมการซื้อลูกค้าในข้อใดที่แสดงออกว่าถึงบุคลิกภาพและชนชั้นทางสังคมของบริโภคนั้นนั้นสายว่าพฤติกรรมที่การซื้อซ้อนเป็นอย่างไรนะครับกว่าจะซื้อได้ซื้อของแพงนะจะออกหรือที่สองพฤติกรรมคือซื้อแล้วลงอย่างไม่แน่นอนนะครับซื้อแล้วก็นานๆทีซื้อทีซื้อเป็นนิสัยหรือซื้อความหลากหลายแสดงความหลากหลายในการซื้อข้อที่5เนี่ยพฤติกรรมการซื้อซ่อนเล่นเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นคำถามลวงคำตอบรวมนะครับพฤติกรรมไม่มีตัวนี้นั่นเห็นว่าบางคนบอกเฮ้ยมันซ่อนเลนก็เหมือนซับซ้อนเปล่าไม่ใช่นะครับซ่อนเลนก็คืออยู่ภายในลูกค้าไม่นั้นข้อ5เนี่ยไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะครับนั้นจะเห็นว่าถ้าลูกค้าเนี่ยที่ผมเคยอธิบายว่าลูกค้าซื้อสินค้าที่ซับซ้อนว่าซื้อสินค้าราคาแพงแบรนด์เนมนั้นคนซื้อแบรนด์เนมหมายว่าเขาถือว่าเขามีชนชั้นทางสังคมที่มองถือว่าอีกสถานะหนึ่งนะครับนั้นบางคนเนี่ยอยู่ในถามว่าวันนี้เราอยู่ในชนชั้นกลางเราเพิ่งทำงานเราอยู่ในชนชั้นกลางมีงานทำแต่เมื่อวันใดที่เราซื้อสินค้าแบรนด์เนมมาใช้เนี่ยซื้อแบรนด์เนมเราจะถูกมองไม่ใช่ชนชั้นกลางแล้วเป็นคนชั้นสูงเพราะอะไรเพราะเรามีกำลังซื้อมีรายได้ที่มากกว่านั้นถือว่าเป็นการซื้อทางซับซ้อนคือกว่าจะตัดสินใจซื้อเนี่ยนะได้นานแต่ว่าซื้อครั้งเดียวเนี่ยยอมซื้อราคาสูงเพื่ออะไรเพื่อยกระดับฐานะทางสังคมตัวเองขึ้นมานะครับนั้นเป็นการซื้อที่ซับซ้อนนะครับสองคือต่อมาคือบริษัทดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ของคู่แข่งนะครับจัดอยู่ในวัตถุประสงค์ข้อใดในการวิจัยการตลาดนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าลูกรักษาดูว่าบริษัทเนี่ยจะวิจัยไงเพื่อให้สามารถแข่งขันตอบสนองกลยุทธ์ลูกค้าคู่แข่งขันได้เมื่อลูกค้าคู่แข่งขันบอกว่าทำทางการลดราคาเราจะกำหนดกลยุทธ์ยังไงนะครับจะปรับปรุงคุณภาพไหมนะหรือจะกำหนดนโยบายราคาใหม่หรือแข่งขันยังมีสภาพหรือสร้างแผนประสานงานผู้บริโภคชั้นสูงหรือวิ

เพราะสภาพแวดล้อมนั้นคำตอบเนี้ยจะอยู่ที่การแข่งขันอย่างมีสภาพนักศึกษาดูได้ว่ากลยุทธ์เนี่ยเขาเขียนว่ากลยุทธ์ของคู่แข่งขันนะครับเพื่อตอบสนองกลยุทธ์คู่แข่งขันหมายความว่าเราต้องการแข่งขันกับคู่แข่งขันเราให้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นถ้าเราปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์แล้วแข่งขันคู่ต่อสู้ไม่ได้แล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่จะปรับปรุงนะครับหรือนโยบายราคาสินค้าเนี่ยนะครับเราตลาดในข้อใดนะครับนักศึกษาเห็นว่าหมายว่าลดถึงคลาสเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็วิ่งกลับมาเนี่ยทำให้บริษัทลดต้นทุนการขนส่งอย่างน้อยๆรถก็วิ่งไปแล้วนะครับไม่สร้างบนภาวะแล้วนะครับนั้นถ้ากลับมาเนี่ยมันก็หมายความว่าบริษัทลดต้นทุนบริษัทสามารถสร้างได้เพิ่มรถก็ไม่ตีเปล่ากลับมาคือไม่สูญเสียพลังงานในการขับเคลื่อนกลับมานะครับนั้นกรณีคนนี้บริการใช่ไหมบริการหมายความว่าเราผู้ปลายทางพอใจการบริการของเรานะครับวิ่งแบ่งส่วนตลาดหมายความว่าเราสามารถทำกลยุทธ์ได้สามารถแย่งตลาดได้ส่วนแบ่งตลาดได้กลยุทธ์คุณภาพหมายความว่าเราสร้างสินค้าที่มีคุณภาพได้ข้อ5คือกลยุทธ์ส่งมอบเห็นว่าในข้อนี้นะครับมันมีหลอกอยู่2ตัวคือสิ่งแรกคือส่งสินค้าเสร็จนะครับนี่คือกลยุทธ์การส่งมอบแต่โจทย์ข้อนี้บอกว่าแต่เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยให้บรรทุกกลับมาบรรทุกสินค้ากลับมาหมายความว่าส่งเสร็จแล้วกลยุทธ์ได้เสร็จกลยุทธ์ส่งแล้วนั้นกลยุทธ์ข้อนี้คืออะไรคือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือรถเนี่ยไม่ตีเปล่ากลับมาอย่างไรก็ไว้ต้องสร้างบนภาวะทางพิษทางถนนเพิ่มขึ้นโดยที่สูญเสียเสียเปล่าหมายว่าบริษัทจ่ายค่าน้ำมัน100บาทขับรถกลับมาถ้าไม่มีอะไรขนมาเนี่ยก็เสีย100บาทไปเลยแต่ถ้าขนกลับมาอาจจะได้มากกว่า100นั้นต้นทุนเนี่ยบริษัทได้ไปทั้งกลับแล้วก็สร้างมลพิษมลภาวะเป็นพิษในถนนเนี่ยเท่าเดิมนะครับนั้นข้อสอบพวกนี้มันมีหลอก2งานคือกลยุทธ์การส่งมอบกลยุทธ์การผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนักศึกษาต้องดูว่าส่งเสร็จแล้วนะขากลับมานะครับถ้าส่งอย่างเดียวเนี่ยการจะส่งนะครับต่อมาคือแนวคิดกับการที่บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นว่าเป็นจัดเป็นความสำคัญในข้อใดในการพัฒนาสินค้านะครับสร้างความเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นหมายความว่าเราพัฒนาให้ดูว่าให้ลูกค้าเนี่ยเห็นแล้วเห็นสินค้าเราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยใช่เลยต้องซื้อยี่ห้อนี้เหมือนว่านักศึกษาบอกว่าเฮ้ยถ้าเราจะเรียนหนังสือโดยที่ทำงานด้วยเนี่ยเราเชื่อมั่นว่ามสทเนี่ยเป็นมีผลิตภัณฑ์ในที่ตรงกับเรานั้นเราเชื่อมั่นว่ามอทอมาเรียนมอทอเราจบปริญญาตรีเหมือนกันหรือปริญญาโทปริญญาเอกเหมือนกันนะครับนั้นต้องสร้างความเชื่อมั่นยังไงนั้นความเชื่อมั่นจัดเป็นความสำคัญด้านไหนยอดขายใช่ไหมไม่ใช่ยอดขายอยู่การใช้งานก็เราก็เชื่อมั่นในระดับหนึ่งนะครับในเชื่อมั่นที่ผมบอกว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยต้องมีความภักดีจงรักภักดีในส่วนลึกอย่างลึกซึ้งต่อสินค้านั้นอัตราการเพิ่มขึ้นไหมก็ไม่ได้นะอันที่ถูกคือความภักดีต่อผลิตภัณฑ์นั้นเพิ่มขึ้นหมายความว่าถ้าลูกค้ามีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์นั้นแล้วเนี่ยผมว่าบางคนเนี่ยซื้อรถยนต์ต้องซื้อยี่ห้อนี้นะทั้งชีวิตฉันเชื่อมั่นว่ามันดีที่สุดเวลาขายต่อได้ราคาดีสุดเนี่ยคือความเชื่อมั่นซื้อกี่ครั้งก็ซื้อยี่ห้อนี้นะครับนะนั้นหลังจากซื้อแล้วเนี่ยโอกาสขายต่อเป็นไงจะเห็นว่าเราต้องว่าความเชื่อมั่นก่อนโอกาสที่ขายต่อจะมีมากขึ้นนะครับสายที่สองคือพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่จัดเป็นกิจกระบวนการในพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับสามารถตอบสนองความวัตถุประสงค์ของบริษัทเนี่ยนะครับบริษัทต้องการอะไรนะครับนั้นเราเห็นว่าในการที่พัฒนากระบวนการเนี่ยความคิดเนี่ยมันอยู่ในกระดาษนะครับยังอยู่ในใครคิดอยู่คัดกรองความคิดได้ถูกต้องไหมนะครับแล้วก็พัฒนาแนวคิดการทดสอบเป็นอย่างไรแล้วก็พัฒนาเสร็จแล้วก็วิเคราะห์ธุรกิจว่าสินค้าเราเนี่ยนะสินค้าเราพัฒนาใหม่มาเนี่ยจริงๆแล้วตอบธุรกิจได้ไหมนะครับเป็นการพิจารณาวิเคราะห์ของธุรกิจนะครับต่อมาคือวงจรพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเพิ่มขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคจัดเป็นเกณฑ์ในข้อใดในวัตถุในช่วงของการพัฒนาวงจรผลิตภัณฑ์ส่งมอบให้กับลูกค้านะครับส่งมอบการพัฒนาไม่ใช่ยังในแลบมันอยู่การแนะนำยังไม่ใช่เพราะเราเพิ่มกำลังสินค้าการเจริญเติบโตนะครับจริงๆแล้วอยู่ในช่วงการเจริญเติบโตเพราะอะไรนะเพราะเราต้อง

นำสินค้าส่งมอบให้ลูกค้าไวที่สุดเพราะอะไรเพราะการช่วงเติบโตเนี่ยมันจะแข่งขันกันสูงนั้นการส่งมอบให้ลูกค้าถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในช่วงการเจริญเติบโตนะครับครับนั้นในแนวตอบเนี่ยนักศึกษาพิจารณาจากข้อมูลดูนะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะไม่มีใครไม่รู้จักกล้วยนะคะซึ่งกล้วยนะคะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกว่ามูซาสเปียนถ้ำลิมนะคะและนะคะเป็นพืชที่นิยมปลูกอีกทั้งเป็นพืชเศรษฐกิจมีถิ่นกำเนิดนะคะแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะได้แก่ประเทศไทยลาวพม่าเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียอีกทั้งนะคะมีวิวัฒนาการมากกว่านะคะ50ล้านปีนะคะอีกมีการแพร่กระจายปลูกไปทั่วโลกประเทศที่ปลูกมากที่สุดในโลกค่ะคือประเทศอินเดียค่ะ
1: กล้วยเป็นพันธุ์ไม้ล้มลุกที่ชอบอากาศร้อนถ้าหากอุณหภูมิต่ำกว่า14องศาเซลเซียสกล้วยจะชะงักการเจริญเติบโตหรือมีการเติบโตที่ช้าลงทำให้การออกดอกและติดผลช้าไปด้วยกล้วยมีรากสีน้ำตาลยาวประมาณ 15-30 เซนติเมตรมีเง่าอยู่ใต้ดินสีน้ำตาลอ่อนหน่องอกพ้นดินลำต้นตั้งตรงมีรูปร่างกลมอวบน้ำสูงประมาณ 3-4 เมตรผิวสีเขียวปนน้ำตาลมีกาบเปลือกหุ้มใบเป็นใบเดี่ยวขนาดใหญ่แบนและยาวเรียกว่าใบตองปลายใบมนโคนใบมนขอบใบขนานแผ่นใบเรียบเป็นมันมีเส้นก้านกลางใบชัดเจนมีสีเขียวแก่ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอดเรียกว่าหัวปลีมีใบประดับสีม่วงแดงซึ่งรู้จักกันในชื่อกาบปลีผลกล้วยจะพัฒนาจากดอกเพศเมียกลุ่มของดอกเพศเมียหนึ่งกลุ่มเจริญเป็นผลเรียกว่าหวีและกล้วยหลายๆหวีรวมกันเรียกว่าเครือผลของกล้วยมีการเจริญเติบโตได้โดยไม่ต้องผสมพันธุ์กล้วยจะมีหลายหน่อหรือเรียกว่าการแตกกอลักษณะรูปร่างขนาดสีสันและรสชาติของกล้วยจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์บางพันธุ์มีเมล็ดบางพันธุ์ไม่มีเมล็ดค่ะ

สำหรับกล้วยในปัจจุบันจะแบ่งกล้วยตามการใช้ประโยชน์จะมีกล้วยที่รับประทานได้และกล้วยประดับอย่างตอนนี้ในตลาดกลุ่มของกล้วยประดับจะค่อนข้างมาแรงเลยค่ะกลุ่มของกล้วยประดับจะแบ่งออกเป็นประเภทใช้ดอกและใช้ใบประดับเราก็จะเห็นว่าในตลาดจะมีผู้ที่ชื่นชอบใบประดับค่อนข้างมากก็จะมีกล้วยใบด่างกล้วยลายทหารพลานกล้วยด่างฟลอริดากล้วยด่างอินโดกล้วยน้ำว้าปากช่อง50ด่างกล้วยเสือพรานแต่สำหรับกล้วยที่กินได้ในปัจจุบันที่ปลูกเป็นกล้วยเศรษฐกิจเป็นพืชเศรษฐกิจจะมีอยู่ประมาณ 3-4 ตัวหลักๆเช่นกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยน้ำว้าและกล้วยหักมุกเนื่องจากกล้วยกินได้เป็นพืชที่ใช้ต้นทุนการผลิตต่ำอีกทั้งปลูกแล้วดูแลรักษาง่ายให้ผลผลิตเร็วและเจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งตลาดยังมีความคล่องตัวสูงทั้งตลาดภายในประเทศ

0: และตลาดส่งออกกล้วยจึงเป็นไม้ผลที่เกษตรกรควรพิจารณาปลูกเป็นการค้าทั้งในลักษณะพืชหลักหรือแซมพืชอื่นๆเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางนึงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะกล้วย1ต้นนะคะเราจะได้กล้วย1เครือนะคะและกล้วยนะคะเป็นพืชอายุสั้นแต่การที่จะปลูกกล้วยให้ได้ผลผลิตที่ดีนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ

0: การปลูกกล้วยนะคะจะไม่ใช่เรื่องกล้วยๆอย่างที่คิดนะคะแต่เราจะทำให้การปลูกกล้วยเป็นเรื่องกล้วยๆค่ะวันนี้นะคะเรานะคะจะไปดูวิธีการปลูกกล้วยนะคะว่าปลูกยังไงดูแลรักษายังไงเดี๋ยวเรานะคะไปติดตามชมกับอาจารย์ดร.ทั้งลงเจตพัฒนมุกนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดนะคะกับนะคะให้เป็นเรื่องง่ายๆอย่างที่คิดค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการสมาร์ทกิ้งของเรานะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของกล้วยครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้ผมอยู่ในท่ามกลางของดงกล้วยนะครับเพราะว่ากล้วยครับเป็นผลไม้ที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับซึ่งกล้วยแบ่งออกเป็นหลายสายพันธุ์ครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยที่กินได้นะครับกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยหักมุกนะครับแล้วก็กล้วยประดับที่กำลังฮอตติดดังในตอนนี้ครับวันนี้รายการของเรานะครับก็จะพาคุณผู้ชมครับมาเรียนรู้นะครับเรื่องเกี่ยวกับของการปลูกกล้วยหรือเรียกว่าการปลูกเชิงคุณภาพก็ว่าได้ครับตั้งแต่การของเลือกพันธุ์การจัดการดินการจัดการน้ำนะครับโรคแมลงรวมถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวด้วยครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากวิทยากรครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารยาอาจารย์เทียนหอมครับซึ่งอาจารย์ครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ
2: การปลูกเนี่ยอาจารย์ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าวิธีการปลูกอะไรการขุดหลุมการลองก้นหลุมเนี่ยก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าอย่างในกลุ่มของกล้วยไข่กับกล้วยหอมเนี่ยก็จะใช้ระยะปลูกอยู่ที่ประมาณ 1.75 คูณ 1.75 เมตรนะคะถึง2คูณ2เมตรส่วนถ้าเกิดว่าเป็นกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยหักมุกเนี่ยซึ่งเกษตรกรเนี่ยนิยมเลี้ยงหน่อนะคะเราก็จะใช้ระยะค่อนข้างกว้างหน่อยก็คือประมาณ4คูณ4เมตรนะคะนอกจากนี้ลักษณะดินที่ใช้ในการปลูกนะคะก็จะนิยมโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการปรับปรุงคุณภาพดินนะคะถ้าเกิดเป็นเกษตรกรที่เขาปลูกกล้วยหอมเนี่ยอาจจะมีการปลูกพืชสลับอย่างเช่นปลูกข้าวโพดหวานอะไรเงี้ยค่ะสลับในแต่ละรอบของการผลิตนะคะโดยดินที่ใช้เนี่ยก็จะที่นิยมปลูกนะคะก็จะเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมากนะคะมีลักษณะของการระบายน้ำดีนะคะสังเกตได้ง่ายๆก็คือเวลาที่เกษตรกรจับดินขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะลองบี้ดินดูนะคะถ้าสมมติว่าบี้ติดมือเลยอันนี้คือดินเหนียวเกินไปก็ต้องมีการปรับคุณภาพดินก่อนแต่ถ้าเกิดว่าจับมาแล้วรู้สึกว่าชื้นๆหมาดๆอันนี้คือดินที่เหมาะสำหรับการปลูกกล้วยนะคะสำหรับการระยะเวลาในการปลูกนะคะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยมีน้ำอุดมสมบูรณ์นะคะก็สามารถจะปลูกได้ตลอดทั้งปีนะคะแต่ว่าบางเกษตรกรบางท่านจะบอกว่านิยมให้ปลูกในช่วงหน้าฝนหรือว่าซึ่งอันนี้จะมีข้อเสียอย่างนึงก็คือว่าพอปลูกในช่วงของหน้าฝนเนี่ยที่ฝนตกต่อเนื่องตลอดทุกวันนะคะบางทีการปลูกจากหน่อนะคะก็จะเกิดผลเสียก็คือหน่อที่ปลูกลงไปเนี่ยบางทีก็จะเกิดการเน่านะคะเกิดหนอนช้อนบ้างอะไรบ้างนะคะฉะนั้นเกษตรกรบางรายเนี่ยก็อาจจะนิยมปลูกก่อนหน้าฝนเล็กน้อยนะคะโดยดูว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยมีน้ำให้ตลอดหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจจะมีการใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อรานะคะหรืออาจจะเป็นพวกสารชีวภาพอย่างเช่นไทโคเดอร์มานะคะช่วยในเรื่องของการลองก้นหลุมอันนี้ก็จะช่วยป้องกันเชื้อราได้นะคะในระหว่างที่การเริ่มต้นของการปลูกนะคะโดยการปลูกเนี่ยก็จะใช้ได้ทั้งจะเป็นหน่อก็ได้หรือจะใช้ต้นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก็ได้ค่ะ
1: ตอนนี้ครับเราก็เรียนรู้เรื่องของการพันธุ์กล้วยต่างๆนะครับแล้ววิธีการปลูกซึ่งกล้วยเนี่ยก็สามารถที่จะปลูกในกับดินทุกพื้นที่นะครับสิ่งที่สำคัญของการปลูกกล้วยครับเรื่องของการบำรุงดูแลผลกล้วยมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องโรคของแมลงครับอาจารย์อารยาก็ได้ตอบไว้อย่างนี้ครับ
2: เรื่องของการให้น้ำนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ถ้าในภาคกลางนะคะก็จะให้น้ำโดยการให้น้ำไปกับเป็นใช้เป็นระบบขุดร่องนะคะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกในภาคอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีน้ำท่วมถึงก็อาจจะใช้ในเรื่องของการวางระบบน้ำช่วยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการให้น้ำแบบน้ำหยดหรือว่าแบบมินิสปริงเกอร์ก็ตามนะคะซึ่งลักษณะของการให้น้ำทั้งสองรูปแบบนี้มันก็จะทำให้การเจริญเติบโตของกล้วยเนี่ยแตกต่างค่ะเนื่องจากว่าถ้าเกิดให้น้ำแบบน้ำหยดเนี่ยระบบรากของกล้วยเนี่ยมันจะค่อนข้างแคบนะคะหากินแบบแคบๆในพื้นที่ค่อนข้างจะแคบตามแนวน้ำที่ลงไปนะคะส่วนการให้น้ำแบบมินิสปริงเกอร์เนี่ยก็คือระบบรากเนี่ยจะค่อนข้างแผ่กว้างแล้วก็การยึดกับดินเนี่ยจะดีกว่าแต่ข้อเสียของการให้แบบมินิสปริงเกอร์ก็คือว่าเวลาที่ให้น้ำแล้วเนี่ยวัชพืชที่อยู่บริเวณรอบๆแนววงกระจายของน้ำเนี่ยมันก็จะเกิดการ ขึ้นได้ง่ายด้วยแต่สำหรับการให้น้ำเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องให้ทุกวันอาจจะให้7วัน1ครั้งหรือ10วัน1ครั้งอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดินขึ้นอยู่กับความชื้นในอากาศขณะนั้นก็วิธีการทดสอบดูว่าดินของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องให้น้ำหรือยังก็คืออย่างที่บอกค่ะก็คือจับดินในสวนมาแล้วมาลองบี้ดูถ้าสมมติว่าดินน่ะมันแผ่ติดนิ้วมือเลยอันนี้คือแสดงว่าน้ำในสวนเยอะเกินอันนี้ต้องงดน้ำจนกว่าดินมันจะหมาดขึ้นนะคะถ้าจับไปแล้วล้วนซุยนะคะจับไปมันชื้นแต่แบบไม่ติดมือบี้แล้วไม่ติดมืออันนี้ก็คือน้ำพอดีแล้วแต่ถ้าเกิดจับมาแล้วดินแบบเป็นผงเลยแตกอันนี้คือต้องรีบให้น้ำนะคะฉะนั้นการให้น้ำเนี่ยคือขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของสวนเราด้วยณขณะนั้นๆไม่สามารถจะบอกได้ว่าทุก7วันทุก2สัปดาห์หรือ เป็นระยะเวลาที่กำหนดแน่นอนโรคเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะคะอย่างในกล้วยน้ำว้าเนี่ยโรคที่สำคัญเลยก็จะเป็นในเรื่องของโรคตายพายนะคะอันนี้จะมีปัญหาก็คือเกษตรกรลองสังเกตดูว่าพอเลี้ยงๆไปอยู่ดีๆใบเหลืองยืนต้นตายอันนี้คือเป็นโรคตายพายแล้วให้สังเกตโดยการที่ตัดลำต้นดูนะคะถ้าเกิดว่าด้านในลำต้นเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเนื้อเยื่อเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเป็นวงรอบนะคะแล้วก็เนื้อเยื่อเนี่ยจะค่อนข้างช่ำเละอยู่ข้างในนะคะก็แนะนำว่าให้เกษตรกรเนี่ยยิ่งเจออาการน้อยๆ นะคะให้ขุดก้อนนั้นทิ้งไปเลยแล้วก็อาจจะมีการโรยปูนขาวนะคะช่วยเพื่อลดการระแพร่ระบาดเพราะว่าตัวเชื้อตัวนี้จะไปกับน้ำยิ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราตัดแล้วมันโดนฝนนะคะตัวเชื้อเนี่ยก็จะไปแพร่กระจายไปในสวนได้อย่างรวดเร็วนะคะส่วนโรคที่เป็นโรคอื่นๆเนี่ยก็ยังจะมีอย่างเช่นโรคของเชื้อราเขาเรียกว่าโรคชิกาตองก้านะคะก็จะเป็นลักษณะที่เกิดเป็นจุดไหม้สีน้ำตาลบนใบนะคะแต่ว่าการเกิดลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าอาการน้อยๆ นะคะกล้วยก็ยังสามารถให้ผลผลิตได้อยู่เราก็อาจจะอาศัยการฉีดสารป้องกันกำจัดเชื้อรานะคะควบหรือการฉีดพวกสารชีวพันธุ์อย่างเช่นไทโคเดอร์มานะคะคู่กันได้ค่ะส่วนในเรื่องของแมลงสำคัญนะคะในตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยตัวที่ระบาดหนักมากที่สุดก็จะเป็นพวกด้วงงวงนะคะซึ่งด้วงงวงเนี่ยจะทำให้เกิดจะมีการวางไข่ลงไปทั้งในเง่าแล้วก็ในดินนะคะจะพอไข่มันฟักเนี่ยก็จะเกิดเป็นหนอนกอนะคะซึ่งหนอนกอเนี่ยจะชัยไปตามลำต้นนะคะบางทีเนี่ยเราจะไม่เห็นอาการจะเจออีกทีนึงก็คือใกล้ๆเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วอยู่ดีๆอีกไม่กี่สัปดาห์จะตัดและต้นหักพับครึ่งลงมานะคะอันนี้ก็คือเป็นผลมาจากพวกหนอนกอนะคะด้วงงวงวิธีการป้องกันกำจัดนะคะก็คือแนะนำว่าในช่วงที่เวลาที่เราปลูกกล้วยเนี่ยนะคะมันจะมีหน่อซึ่งกล้วยมันจะแตกกออยู่แล้วนะคะปกติเนี่ยเราจะเลือกไว้เนี่ยก็คือในแต่ละรุ่นเนี่ยเราอาจจะไว้แค่1หน่อฉะนั้นหน่อที่เหลือเนี่ยเราจะตัดทิ้งเวลาที่ตัดหน่อทิ้งเนี่ยค่ะเราจะเอาหน่อเนี่ยมาตัดเป็นท่อนๆแล้วไปวางรอบๆสวนกระจายให้ทั่วนะคะประมาณ 2-3 วันแล้วก็เก็บรวบรวมเพราะว่าตัวหน่อที่เราตัดเนี่ยค่ะมันจะมีการปล่อยน้ำยางแล้วก็ล่อให้ตัวด้วงที่มันอยู่ในสวนเราเนี่ยค่ะมาวางไข่เราก็เก็บเอากับดักล่อที่เป็นท่อนกล้วยที่เราตัดทิ้งไว้เนี่ยค่ะออกไปกำจัดเผาทิ้งนะคะหรืออาจจะกำจัดด้วยวิธีการแต่ถ้าเกิดท่านจะต้องถ้าท่านจะฝังกบเนี่ยอาจจะต้องมีการพ่นพวกบิวเลียเมทาแลกเซียมหรือสารป้องกันกำจัดพวกโรคพวกหนอนก่อนฝังกบเพราะว่าไข่พวกนี้สามารถเจริญเติบโตในดินได้ด้วยค่ะ
1: ตอนนี้ครับเราก็มาถึงส่วนที่สำคัญนะครับคือเรื่องของการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของกล้วยนะครับว่ากล้วยเนี่ยเรา

0: จะมีดัชนีการดูยังไงว่ากล้วยเนี่ยเก็บได้อย่างไรอายุสุกเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้ครับอาจารย์อารยาก็ได้ตอบเอาไว้ดังนี้ครับ
1: สำหรับอายุของกล้วยนะคะตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวนะคะก็จะแตกต่างกันขึ้นกับชนิดนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มของกล้วยไข่เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 7-8 เดือนนะคะกล้วยหอมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9เดือนส่วนพวกกล้วยน้ำว้าเนี่ยก็คือประมาณ1ปีซึ่งในกล้วยทั้ง3ชนิดนี้นะคะเวลาที่เราจะเก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะแล้วแต่อีกว่าตลาดของเกษตรกรเนี่ยเป็นตลาดไหนอย่างเช่นขายในประเทศนะคะก็อาจจะเก็บกล้วยที่มันค่อนข้างจะแก่กว่าหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัดสำหรับส่งขายต่างประเทศเนี่ยก็คือจะตัดกล้วยที่ อยู่ความสุกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 70% ก็คือบางทีเนี่ยอย่างกล้วยหอมเนี่ยเหลี่ยมยังลบไม่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกล้วยที่เราตัดขายในประเทศก็คือให้เหลี่ยมลบแล้วก็ตัดขายสำหรับการตัดต้นกล้วยนะคะอันนี้จริงๆแนะนำว่าให้ดูพื้นที่ของเรานะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าในสวนของเราเนี่ยมันไม่มีไม้ใหญ่อยู่เลยไม่มีไม้กันลมอยู่รอบข้างเลยแล้วเราไม่ได้ตัดผลผลิตพร้อมกันหมดทีเดียวอันนี้เราอาจหลังจากที่เราตัดเครือทิ้งไปแล้วอะค่ะเราอาจจะยังเก็บต้นไว้ก่อนแล้วก็รอจนเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วค่อยตัดทิ้งทั้งหมดนะคะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าสวนเราเนี่ยมีความชื้นเพียงพอนะคะสามารถที่จะตัดต้นตัดเครือแล้วก็ตัดต้นพร้อมกันได้เลยค่ะการที่เราเลี้ยงต้นกล้วยที่ตัดเครือไปแล้วเนี่ยค่ะมันก็เป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นในสวนก็จะทำให้ผลผลิตที่ยังอยู่บนต้นเนี่ยที่เรายังไม่ได้เก็บเกี่ยวเนี่ยมันยังมีความสมบูรณ์แล้วก็ไม่โดนแดดเผาด้วยค่ะโดยปกติอะค่ะเราก็เขาเรียกว่าเป็นการไว้หน่อนะคะเราก็จะนิยมไว้หน่อเนี่ยไม่มากเกินไปเพราะว่าในกรณีที่เราเลี้ยงหน่อเยอะเกินไปเนี่ยค่ะผลผลิตเนี่ยจะน้อยลูกเล็กนะคะน้ำหนักน้อยทีนี้เวลาเราจะเลี้ยงหน่อก็เลือกดูยังไงโดยปกติเนี่ยก็จะเริ่มเลี้ยงที่ประมาณหน่อแรกเนี่ยเมื่อต้นแม่อายุประมาณ6เดือนเราก็จะเริ่มไว้หน่อที่1นะคะสมมติว่าในหน่อที่1เนี่ยมันมีหน่อเกิดมาพร้อมๆกันอาจจะ2ถึง3หน่อค่ะเราจะเลือกหน่อที่สมบูรณ์ที่สุดไว้1หน่อหน่อที่เหลือเราจะปาดทิ้งวิธีการปาดก็คือใช้มีดตะขอคมๆเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้ดีเพื่อป้องกันไม่ให้โรคเนี่ยถ้าเกิดในกรณีที่มันมีโรคป้องกันไม่ให้โรคมันเกิดการแพร่กระจายเราก็จะปาดแนวเฉียงปาดขึ้นนะคะแล้วก็เหลือไว้1หน่อถ้าในกรณีที่เป็นกล้วยหอมหรือกล้วยไข่นะคะทั้ง2ชนิดเนี่ยเกษตรกรเนี่ยอาจจะไม่ไว้หน่อเลยก็ได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นกล้วยหอมหรือกล้วยไข่เนี่ยก็คือจะปลูกปีเดียวแล้วก็โละแปลงทิ้งนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกล้วยน้ำว้าเนี่ยจะนิยมไว้ก่อนเนี่ยอย่างน้อยประมาณ3ปีนะคะแต่ว่าไม่ควรเกิน3ปีเพราะว่าพอเกิน3ปีแล้วเนี่ยมักจะเกิดการติดเมล็ดหลังจากที่ไว้หน่อรุ่นแรกนะคะรุ่นที่1เราก็จะเว้นระยะไปอีกประมาณ3เดือนก็จะเลือกหน่อรุ่นที่2นะคะแล้วก็หน่อที่เราไม่ได้เลือกที่เหลือทั้งหมดเราก็จะใช้วิธีการปาดทิ้งเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นเมื่อผ่านไปอีก3เดือนก็จะไว้อีก1หน่อก็จะวนอย่างเงี้ยค่ะทุก3เดือนไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกล้วยหักมุกก็จะเหมือนกันกับกล้วยน้ำว้านะคะใช้วิธีการเดียวกันไว้ทุก3เดือน
0: รายการในวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารยาอาจเจริญเทียนหอมนะครับที่เป็นวิทยากรในวันนี้ครับทำให้เรารู้เรื่องของการผลิตกล้วยเชิงคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกเรื่องของพันธุ์กล้วยการจัดการดูแลไม่ว่าจะเป็นดินน้ำปุ๋ยนะครับโรคแมลงแล้วก็การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวครับผมหวังว่าคุณผู้ชมนะครับก็สามารถที่จะนำความรู้ในวันนี้นะครับไปปรับใช้กับพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมครับ
2: คุณผู้ชมคะกล้วยนะคะสามารถปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่และทนแล้งได้ดีนะคะเป็นพืชที่ได้รับความนิยมนะคะนอกจากกล้วยนะคะเราจะนำมารับประทานแล้วนะคะกล้วย1ต้นนะคะสามารถนะคะให้ประโยชน์นะคะอะไรบ้างนะคะเราสามารถนำใบนะคะลำต้นนะคะดอกและผลมาใช้ประโยชน์กันได้เลยค่ะ

0: นะคะต่อสุขภาพนะคะและก็เป็นที่นิยมนะคะของการบริโภคนะคะประโยชน์ของกล้วยนะคะที่ดีต่อสุขภาพเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรานะคะไปติดตามชมกันค่ะ
1: กล้วยเป็นพืชใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นนอกจากจะนำผลสุกมากินสดๆเป็นผลไม้แล้วยังนำไปทำขนมเช่นกล้วยบวชชีเค้กกล้วยนอกจากนี้ยังนำไปแปรรูปเป็นกล้วยฉาบกล้วยอบแผ่นเพื่อเก็บได้นานขึ้นอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตและนำไปส่งออกขายสร้างรายได้อีกด้วยส่วนหยวกกล้วยนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายกาบกล้วยใช้รับของได้มากมายใบตองนำไปห่อของกินได้และนำไปทำบายสีก้านกล้วยนำไปทำของเล่นได้ไม่น้อยยิ่งไปกว่านั้นลำต้นยังนำไปทำกระดาษสาหรือบดเป็นอาหารสัตว์ได้อีกต่างหากเรียกได้ว่าดีงามครบถ้วนเลยกันทีเดียวนะคะแต่ว่าท่านผู้ชมคะยังไม่หมดแค่นี้นะคะกล้วยยังมีคุณค่าสารอาหารอีกเพียบเลยค่ะกล้วย1ผลให้พลังงานประมาณ100แคลอรี่และมีน้ำตาลจากธรรมชาติอยู่ถึง3ชนิดทั้งซูโครสฟรุกโตสและกลูโคสซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกายแถมยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุนานาชนิดเช่นธาตุเหล็กฟอสฟอรัสแมกนีเซียมและโพแทสเซียมรวมไปถึงคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามิน A วิตามิน B6วิตามิน B12 และวิตามิน C ที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิต้านทานนอกจากนี้ยังมีเส้นใยกากอาหารกล้วยจึงไม่ใช่เพียงผลไม้ที่ช่วยเพิ่มพลังงานเท่านั้นแต่ยังมีคุณสมบัติช่วยป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายได้อีกหลายโรคเลยนะคะประโยชน์ของกล้วยมีอยู่มากมายขนาดนี้รู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมหันมาทานกล้วยกันนะคะแต่อย่าทานมากเกินไปนะคะทานในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละวันจะทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงค่ะ

0: ค่ะวันนี้เรามาอยู่ในดงกล้วยกันนะคะตอนนี้ก็เรียกว่ามีกล้วยหลากหลายชนิดนะคะที่เรามีการปลูกกันนะคะทั้งตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงกล้วยการค้าเนี่ยเราก็จะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองนะคะหลักๆเลยกล้วยไข่อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ปลูกกันเยอะแล้วก็มีการบริโภคกันมากมายนะคะแต่อีกส่วนนึงเนี่ยก็คือการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยนะคะก็คือกล้วยที่มีหลากหลายสายพันธุ์เนาะเดี๋ยวนี้ก็มีกล้วยหักมุกกล้วยกันเยอะมากนะคะเนื่องจากว่าด้วยภาษีที่ดินนะคะเราก็เลยมีการเอากล้วยลงไปปลูกเพราะกล้วยโตง่ายนะคะเจริญเติบโตได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการเอากล้วยมาปลูกเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของการที่เรามาดูในเรื่องของการปลูกกล้วยปลูกยังไงปลูกให้ใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะ
1: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกล้วยมีประโยชน์เยอะมากนะคะและก็ปลูกง่ายนะคะไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะถ้าใครนะคะชอบนะคะรับประทานกล้วยนะคะลองปลูกติดบ้านนะคะกล้วยปลูกดีประโยชน์เยอะจริงๆค่ะหากคุณผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำสามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ Facebook Fanpage หรือเข้าร่วมรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Facebook STOU Channel ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
5: ลูกหมาหรือลูกแมวน่ารักไม่มีเชื้อหรอก
4: ผิดเพราะเราไม่รู้เลยว่าสุนัขมีเชื้อสุนัขบ้าอยู่หรือไม
6: ่ว้าวเพราะว่าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยค่ะ
4: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
7: เธอเรียนมสทได้เหรอ
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพ

สวัสดีครับนักศึกษาและผู้สนใจผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พบกับรายการเพื่อการศึกษานะครับผมรองศาสตราจารย์ดร.หม่อมหลวงพินิจพันธ์บริพัตรจะมาแนะนำเนื้อหาในหน่วยที่2นะครับในหัวข้อแนวทางการศึกษาและระดับการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชาการทูตและนโยบายต่างประเทศครับซึ่งวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดกันมีอยู่ทั้งหมด5หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับการแนะนำนะครับการทำการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศโดยเริ่มเนื้อหาตั้งแต่ความสำคัญของการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศไปจนถึงระดับการวิเคราะห์ต่างๆนะครับเพื่อให้นักศึกษาแล้วก็ผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสนำเอาความรู้พื้นฐานอันนี้เนี่ยไปช่วยในการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศและหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภาพรวมเนี่ยได้อย่างน่าสนใจแล้วก็สามารถเป็นประโยชน์ต่อการติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศได้นะครับในส่วนเนื้อหา

ตอนที่1 นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญแล้วก็พัฒนาการของการศึกษานโยบายต่างประเทศนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราควรจะศึกษาในเรื่องแรกนะครับเนื่องมาจากเราต้องทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งว่าการศึกษานโยบายต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องใหม่ที่ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการศึกษานโยบายต่างประเทศถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่มาทีหลังนะครับเหตุที่มาจากทีหลังเนี่ยเพราะว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมักจะเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกในภาพรวมของความสัมพันธ์ของประเทศแล้วก็ตัวแสดงต่างๆโดยที่มิได้เข้าไปพูดถึงมากนักนะครับต่อปัจจัยต่างๆที่อยู่ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในเชิงการเมืองนะครับปัจจัยในเชิงสังคมหรือแม้กระทั่งปัจจัยในเชิงผู้นำก็ตามนะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับในกรณีของการตัดสินใจในการบุกเข้าไปที่ยูเครนของรัสเซียเมื่อรอบปีที่ผ่านมานะครับถ้าเราใช้กรอบความคิดกว้างๆนะครับขององค์ความรู้ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเราก็จะมักอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในฐานะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจนะครับเป็นความสัมพันธ์ในเชิงการแข่งขันในเชิงอำนาจทางด้านการทหารจากฝั่งหนึ่งคือสหรัฐอเมริกาแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคือรัสเซียนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายนี้มีการปะทะสังสรรค์กันในหลายที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคยุโรปนะครับการขยายอำนาจของสหรัฐอเมริกาไปอยู่ที่ยุโรปในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาก็เริ่มทำให้รัสเซียเริ่มรู้สึกที่จะไม่ค่อยสบายใจนะครับเพราะว่าอำนาจของรัสเซียโดยเปรียบเทียบนั้นอาจจะมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับดังนั้นการให้ภาพกว้างๆเหล่านี้เราก็สามารถที่จะอธิบายปรากฏการณ์คร่าวๆได้นะครับว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐอเมริกาและรัสเซียก็ดีเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับมีคำถามหลายคำถามครับที่น่าสนใจที่จะถามต่อแรงจูงใจของปูตินในการบุกยึดยูเครนในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรนะครับทำไมถึงเกิดขึ้นในปี2021ทำไมไม่เกิดขึ้นตั้งแต่2008นะครับซึ่งรัสเซียกับจอร์เจียเองก็มีความขัดแย้งกันหรือแม้กระทั่งทำไมไม่เกิดขึ้นในปี2018นะครับที่รัสเซียเข้าไปบุกยึดไครเมียนะครับหรือแม้กระทั่งการศึกษาหรือสนใจปัจจัยการเมืองภายในของรัสเซียเองว่ามีองค์ประกอบอย่างไรที่ช่วยผลักดันให้เกิดการตัดสินใจรุกรานยูเครนในท้ายที่สุดหรือแม้กระทั่งความคิดความอ่านนะครับอารมณ์ความรู้สึกของตัวประธานาธิบดีปูตินเองนะครับก็เป็นข้อที่น่าสนใจแล้วก็ทำการศึกษาว่ามีส่วนอย่างไรต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัสเซียนะครับดังนั้นภาพที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยจึงสามารถบอกได้ว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภาพรวมจริงๆแล้วอาจจะไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือว่าการเมืองระหว่างประเทศได้อย่างลึกซึ้งนะครับมากเท่ากับการพิจารณาใคร่ครวญถึงสิ่งที่เรียกว่าการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศนะครับการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศจึงเป็นสาขาวิชาใหม่นะครับที่อยู่ภายใต้ร่มของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นอย่างชัดเจนก็ราวๆประมาณทศวรรษที่1950นะครับในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าสงครามเย็นนะครับอย่างรูปที่ทุกท่านเห็นอยู่ในสกรีนก็จะเห็นว่าประธานาธิบดีทรูแมนนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในช่วงจุดเปลี่ยนผ่านของสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็เป็นคนริเริ่มนะครับการทำสงครามและเปลี่ยนสงครามจากสงครามร้อนกลายเป็นสงครามเย็นนะครับโดยการประกาศหลักการทรูแมนในปี1947นะครับการประกาศหลักการทรูแมนนำไปสู่การแข่งขันในทางอำนาจนะครับการขยายกองกำลังทหารการขยายกองกำลังรบของสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพโซเวียตซึ่งในท้ายที่สุดแล้วก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่างประเทศเป็นที่มาของสงครามเย็นในท้ายที่สุดความเปลี่ยนแปลงของโลกไปสู่สงครามเย็นเนี่ยทำให้ผู้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมักที่จะยึดติดนะครับหรือว่ามุ่งอธิบายความเปลี่ยนแปลงของโลกโดยใช้การเมืองระหว่างประเทศที่วางบนฐานแห่งอำนาจนะครับดูซิว่าการแข่งขันทางอำนาจของสองฝ่ายเนี่ยนำไปสู่ความขัดแย้งหรือความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างไรนะครับซึ่งทำให้นักวิชาการจำนวนหนึ่งเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าการมองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบนี้เนี่ยเป็นการมองที่ตื้อ

เขินไปหรือไม่นะครับเพราะว่าไม่ได้ลงไปดูเลยนะครับถึงแรงจูงใจนะครับหรือว่าเงื่อนไขทางด้านการเมืองภายในประเทศหรือสังคมภายในของแต่ละรัฐเองว่าเป็นอย่างไรมีส่วนอย่างหรือไม่อย่างไรนะครับต่อความขัดแย้งที่เรียกว่าสงครามเย็นดังนั้นเราก็จะเห็นว่ามีนักวิชาการจำนวนหนึ่งนะครับก็พยายามที่จะทำการศึกษาขึ้นมาเพื่อนำเสนอต่อผู้สนใจแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่มุ่งจะหาวิธีการอธิบายการเมืองระหว่างประเทศนะครับกลุ่มแรกเลยเราจะเห็นได้ว่าชื่อตั้งงานวิจัยนี้ชื่อ Foreign Policy Decision Making นะครับซึ่งถ้าเราดูจากหัวข้อก็จะเห็นได้ชัดเจนว่านี่แหละคือวัตถุประสงค์หลักคือนักวิชาการกลุ่มนี้ก็พยายามที่จะเปิดเผยให้เห็นถึงกระบวนการที่เรียกว่าการจัดทำนโยบายต่างประเทศหรือการตัดสินใจด้านนโยบายต่างประเทศนะครับริชาร์ดซีชไนเดอร์HW บรักแล้วก็เบอร์ตันซาปินเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับที่เริ่มวิเคราะห์ถึงนโยบายต่างประเทศแล้วก็พยายามจะบอกว่านี่แหละคือเหตุและที่มาของการเมืองระหว่างประเทศนะครับกลุ่มนักวิชาการกลุ่มนี้พยายามจะบอกว่าการดำเนินนโยบายต่างประเทศเนี่ยหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแท้จริงแล้วเนี่ยมันคือกระบวนการแห่งการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างรัฐบาลนั่นหมายถึงเราต้องการที่จะศึกษารัฐบาลให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับว่าองค์ประกอบของรัฐบาลเป็นอย่างไรมีจำนวนผู้กำหนดนโยบายอย่างไรนะครับผู้กำหนดนโยบายนี้สนใจเรื่องประเด็นภายในประเด็นภายนอกสนใจเรื่องฐานเสียงทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนสนใจถึง

การกลุ่มที่2นะครับเป็นสามีภรรยานะครับชื่อมาร์กาเร็ตแล้วก็ฮาร์โรว์สปราวต์นะครับซึ่งทั้งสองคนนี้ให้ความสนใจอย่างมากนะครับกับสภาวะทางจิตวิทยาของผู้นำเป็นการเฉพาะนะครับทัศนะหรือ perception นั่นเองจะเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนนะครับนโยบายต่างประเทศรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับมาร์กาเร็ตแล้วก็ฮาร์โรว์สปราวต์จึงพยายามจะบอกต่อคนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าการที่เราตั้งใจที่จะอธิบายขยายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นจริงๆแล้วคุณจะต้องไปดูสักหน่อยไหมนะครับว่าผู้นำระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ผู้นำรัฐนะครับหรือว่าผู้กำหนดนโยบายนั้นเนี่ยมีความคิดความอ่านอย่างไรความคิดความอ่านต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับว่าสถานการณ์ความร่วมมือความขัดแย้งเป็นอย่างไรนะครับซึ่งความคิดความอ่านนี้จะถูกขั้นกลางนะครับจะถูกกลั่นกรองโดยสภาวะทางจิตวิทยาของตัวผู้นำของรัฐนั่นเองดังนั้นไม่มากก็น้อยครับการดำเนินนโยบายต่างประเทศมันจึงเป็นผลสะท้อนออกมาจากสภาวะทางจิตวิทยาซึ่งในทางกลับกันถ้าเราไม่ได้ศึกษาสภาวะทางจิตวิทยาของผู้นำรัฐบาลเหล่านั้นเราจะทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างลึกซึ้งได้อย่างไรนะครับประเทศเนี่ยมีความแตกต่างกันความแตกต่างนี้เองเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถเข้าใจได้ว่าปัจจัยใดจะเป็นปัจจัยที่ขึ้นมามีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายต่างประเทศยกตัวอย่างง่ายๆครับในงานของเจมส์รอสนาวก็จะนำเสนอยกตัวอย่างในกรณีของประเทศที่มีความใหญ่นะครับประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานะครับมีความเปิดกว้างทางการเมืองมีความเปิดพังทางเศรษฐกิจนะครับมีตัวแสดงทางสังคมที่ตื่นตัวนะครับซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ทำให้โดยมากนะครับการกำหนดนโยบายของประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาที่มีสังคมที่เปิดเนี่ยก็จะถูกขับเคลื่อนโดยตัวแสดงในเชิงสังคมที่มากนะครับในทางกลับกันครับในหลายๆประเทศที่เป็นประเทศที่ปิดนะครับเป็นประเทศคอมมิวนิสต์และยิ่งเป็นประเทศที่เล็กด้วยนะครับการกำหนดนโยบายต่างประเทศก็สารวนอยู่กับตัวแสดงที่เป็นผู้นำรัฐเพียงแค่ไม่กี่คนนะครับดังนั้นกรอบการนำเสนอหรือกรอบการศึกษานโยบายต่างประเทศก็ควรจะต้องมีความสอดสัมพันธ์กันคุณลักษณะของรัฐแต่ละรัฐที่แตกต่างกันนะครับและในงานทั้งหมดนี้ในท้ายที่สุดแล้วให้อะไรกับเรานะครับงานทั้งหมดที่แนะนำให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ทราบเมื่อสักครู่เนี่ยทำให้เราเข้าใจว่ารัฐะและองคาพยพหรือปัจจัยที่อยู่ภายในรัฐเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะครับในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดังนั้นคุณสมบัติเลยนะครับของการศึกษานโยบายต่างประเทศเนี่ยคือการเปิดเผยให้เห็นถึงความลึกซึ้งของรัฐะมากยิ่งขึ้นนะครับการเมืองเป็นอย่างไรสังคมเป็นอย่างไรผู้นำเป็นอย่างไรนะครับแล้วเมื่อเรารู้ความสำคัญแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าการศึกษาระดับโดยให้ความสำคัญกับรัฐนั้นมีระดับการวิเคราะห์กี่ระดับและแต่ระดับมีเนื้อหาสาระอย่างไรซึ่งก็เป็นองค์ความรู้หลักของเนื้อหาในหน่วยที่2นี้นะครับดังนั้นการพิจารณาระดับการวิเคราะห์เนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับต่อการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศเราคงจะต้องรู้ซะก่อนว่าการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศประกอบด้วยหลายระดับการวิเคราะห์นะครับถ้าดูจากอินโฟกราฟิกที่ขึ้นให้นะครับก็จะไล่มาตั้งแต่แหล่งที่มาที่มาจากภายนอกนะครับแหล่งที่มาจากสังคมนะครับแหล่งที่มาจากตัวรัฐบาลเองนะครับหรือแหล่งที่มาจากตัวตำแหน่งของผู้นำประเทศและสุดท้ายที่สุดก็คือแหล่งที่มาที่เป็นเชิงปัจเจกบุคคลนะครับสภาวะทางความคิดสภาพจิตวิทยาของบุคคลในการที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่างๆดังนั้นลำดับของการวิเคราะห์เหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าถูกแยกย่อยออกมาเป็นขั้นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปถึงรายละเอียดของแต่ละระดับเนี่ยเราจะเห็นว่าเราควรจะต้องทราบสักหน่อยนะครับว่าแต่ระดับนั้นมีความสำคัญอย่างไรนะครับมีประโยชน์ต่อเราในฐานะที่เป็นนักศึกษาอย่างไรนะครับในภาพกว้างที่สุดครับถ้าเราอยากจะผลิตการวิเคราะห์หรือคำอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีเนื้อหาสาระในทางทฤษฎีนะครับมีความสามารถในการคาดเดาในอนาคตได้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีพอสมควรเราก็จะเห็นว่าเราอาจจะเลือกใช้ระดับการวิเคราะห์ที่นอกสุด
ซึ่งนั่นก็คือแหล่งที่มาจากปัจจัยภายนอกเช่นโครงสร้างระ

ระหว่างประเทศเช่นความขัดแย้งระหว่างประเทศเช่นเรื่องดุลแห่งอำนาจระหว่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นภาพที่เราเห็นจะเป็นภาพที่เป็นภาพกว้างนะครับการที่เรามองภาพกว้างนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเราสามารถผลิตชุดคำอธิบายที่เป็นไปลักษณะที่มีคุณสมบัติในการคาดเดาที่มากนะครับถ้าเราอยากจะมองหาแนวทางการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งนะครับที่สามารถจะอธิบายขยายความได้อย่างถ่องแท้เลยว่าการดำเนินนโยบายต่างประเทศหนึ่งดำเนินนโยบายนั้นไปเพื่ออะไรเพราะอะไรเราอาจจะเลือกระดับการวิเคราะห์โดยใช้ปัจเจกบุคคลเป็นสำคัญนะครับลงลึกไปดูสภาวะทางจิตวิทยาของผู้นำนะว่าเขาเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นไบเดนก็ดีไม่ว่าจะเป็นปูตินก็ดีไม่ว่าจะเป็นสีเจิ้นผิงก็ดีถ้าเราสามารถสอบทานความคิดความอ่านของเขาได้เราก็จะเข้าใจว่าประเทศต่างๆที่เขาปกครองอยู่นั้นเนี่ยดำเนินนโยบายต่างประเทศไปด้วยเหตุอันใดนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นว่าระดับการวิเคราะห์ให้คุณสมบัติแล้วก็ให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันนะครับท่ามกลางระดับการวิเคราะห์ที่มากมายแบบนี้นะครับผู้ศึกษาอาจจะไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเลือกใช้ระดับการวิเคราะห์อย่างไรนะครับเราอาจจะลองติดตามจากงานที่สำคัญงานหนึ่งนะครับซึ่งเขียนโดยอาจารย์ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชื่อดังชื่อเคนเนต วอลซ์นะครับที่เขียนงานที่ชื่อ State แล้วก็ War นะครับงานที่นี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการดำเนินนโยบายต่างประเทศนะครับแต่ว่าเป็นงานที่พยายามที่จะศึกษามูลเหตุของสงครามโดยการแบ่งระดับการวิเคราะห์ออกเป็น3ระดับ1คือระดับระบบระหว่างประเทศในระดับที่กว้างที่สุดเลยนะครับ2ในระดับรัฐะที่ดูปัจจัยการเมืองภายในของรัฐว่าเป็นอย่างไรและ3ในระดับปัจเจกบุคคลหรือระดับผู้นำของรัฐนะครับดังนั้นงานของเคนเนต วอลซ์ก็จะพยายามอธิบายแต่สาเหตุของสงครามในแต่ละระดับนะครับด้วยความที่งานชิ้นนี้เป็นงานที่บุกเบิกนะครับในการใช้ระดับการวิเคราะห์ในการศึกษานโยบายต่างประเทศเนี่ยก็จะทำให้เราเห็นว่าผู้คนที่ศึกษาเรื่องนโยบายต่างประเทศก็ใช้งานนี้เป็นงานต้นแบบนะครับในการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศดังนั้นเราก็เลยมักจะคุ้นชินนะครับกับการศึกษานโยบายต่างประเทศว่าเอาละมันมีระดับการวิเคราะห์สำคัญอยู่3ระดับนะครับซึ่งก็คือระดับระบบระหว่างประเทศนะครับระดับรัฐแล้วก็ระดับปัจเจกบุคคลซึ่งการนำเสนอหรือการแนะนำ องค์ความรู้ในหน่วยนี้ก็ใช้กรอบการนำเสนอที่ล้อมาจากหนังสือของเคนเนต วอลซ์นะครับดังนั้นผู้ที่สนใจแล้วก็ได้มีโอกาสอ่านเนื้อหาสาระในองค์ความรู้ในหน่วยนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเนื้อหาสาระจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศในระดับระบบระหว่างประเทศซึ่งก็จะประกอบด้วยการกระจายตัวของขีดความสามารถของรัฐะนะครับ2ระเบียบเสรีนิยมระหว่างประเทศแล้วก็3ปัจจัยทางด้านโลกาภิวัตน์ทุนนิยมเศรษฐกิจระหว่างประเทศครับเราลองมาดูในปัจจัยเรื่องแรกนะครับในระดับระบบระหว่างประเทศนะครับโฟกัสหรือว่ามุ่งไปที่การกระจายตัวของขีดความสามารถนั้นแปลว่าอะไรนะครับลองดูตัวอย่างจากรูปที่ให้ครับเป็นรูปของนายกรัฐมนตรีชื่อสกอตต์มอริสันนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนะครับประกาศความร่วมมือนะครับ3ฝ่ายกับอังกฤษนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาในเรื่องของความร่วมมือทางด้านอาวุธนิวเคลียร์นะครับที่จะนำไปพัฒนาติดตั้งในเรือดำน้ำนะครับความร่วมมือนี้อาจจะสังเกตเห็นได้ว่าเป็นผลมาจากการกระจายตัวของขีดความสามารถของรัฐะนะครับที่ไม่สมดุลกันเราจะเห็นว่าจีนเกิดพัฒนาศักยภาพทางด้านอำนาจกลายเป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคนะครับก็จึงมีความจำเป็นของอเมริกานะครับและพันธมิตรต่างๆที่จะต้องร่วมมือกันนะครับทัดทานหรือว่าต่อสู้กับดุลของจีนที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียดังนั้นเราจะเห็นว่านี่แหละคือการกระจายตัวของขีดความสามารถที่รัฐต่างๆมีไม่เท่ากันนะครับดังนั้นนโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอำนาจเหล่านี้รวมถึงออสเตรเลียเองก็สะท้อนให้เห็นถึงข้อวิตกกังวลของการกระจายตัวของขีดความสามารถโดยที่มีจีนเป็นโจทย์
ที่สำคัญอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นดุลแห่งอำนาจก็ดีอาจจะเป็นตัวอย่างประการสำคัญของการวิเคราะห์ในระดับระบบระหว่างประเทศที่นักศึกษาทุกคนเนี่ยสามารถไปลองศึกษาแล้วก็อ่านต่อไปได้นะครับปัจจัยที่2ครับเรื่องระเบียบเสรีนิยมระหว่างประเทศครับจริงๆระเบียบเสรีนิยมระหว่างประเทศเนี่ยสามารถที่จะเป็นปัจจัยในเชิงโครงสร้างได้เพราะว่าระเบียบเสรีนิยมระหว่างประเทศเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างแรงกระตุ้นนะครับให้กับรัฐในการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันนะครับอะไรบ้างผ่านการเข้าร่วมมือในองค์การระหว่างประเทศนะครับผ่านความร่วมมือในเวทีผู้อุปาคีเกี่ยวกับเรื่องการค้าเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยเพราะการเข้าร่วมในเวทีต่างๆนั้นเนี่ยบางทีมันช่วยที่จะจันโลงผลประโยชน์ร่วมกันของรัฐดังนั้นด้วยระบบระหว่างประเทศที่เป็นระบบเปิดเป็นระบบเสรีนั่นเองจึงเป็นกลไกสำคัญในการดึงเอารัฐให้มีส่วนร่วมดึงเอารัฐให้มีนโยบายที่จะส่งเสริมระเบียบระหว่างประเทศเช่นนี้ให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกันครับกับระบบโลกาภิวัตน์ทุนนิยมแล้วก็เศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับที่ดึงเอารัฐต่างๆเข้าไปเป็นภาคีสมาชิกในระบบทุนนิยมระหว่างประเทศเพื่อที่จะแสวงหามาซึ่งนะครับผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจถ้าเกิดรัฐหนึ่งปฏิเสธนะครับระบบโลกโลกาภิวัตน์รัฐจะอยู่ได้อย่างไรนะครับรัฐก็เสียโอกาสในการทำการค้าเสียโอกาสที่จะได้มาซึ่งประโยชน์ทางด้านการลงทุนระหว่างประเทศดังนั้นระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศนี่แหละก็เป็นตัวดึงรัฐเข้าไปเช่นเดียวกันนะครับมาที่ระดับการวิเคราะห์ระดับที่2ครับเป็นระดับการวิเคราะห์ในระดับรัฐซึ่งเราก็จะเห็นว่าการศึกษาในกลุ่มนี้เน้นอย่างยิ่งครับในเรื่องของระบบการปกครองเน้นอย่างยิ่งครับในเรื่องของกระบวนการตัดสินใจแล้วก็เน้นอย่างยิ่งครับในรูปแบบของการเมืองที่อยู่ภายในรัฐซึ่งในเนื้อหาสาระของหน่วยเองก็จะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ในเกี่ยวกับทฤษฎีสันติภาพประชาธิปไตยซึ่งความสำคัญกับการเจรจาแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีนะครับในระดับการวิเคราะห์ในระดับรัฐในอีกมิตินึงนะครับผู้คนสนใจเป็นการเฉพาะไปที่ตัวรูปแบบการกำหนดนโยบายต่างประเทศซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างยิ่งจากงานชิ้นสำคัญของนักวิชาการที่ชื่อแกรมอาริสันนะครับเขียนงานที่ชื่อ Ascent of Decision Explaining the Cuban Missile Crisis นะครับหนังสือเล่มนี้เป็นการอธิบายวิกฤตคิวบานะครับในปี1962นะครับแต่ในวิธีการอธิบายนั้นแกรมมาริสันได้เปิดเผยให้เห็นถึงกรอบความคิดนะครับว่าเราจะศึกษาการตัดสินใจของสหรัฐก็ดีของสหภาพโซเวียตก็ดีผ่านองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการอย่างไรดังนั้นการศึกษาระดับรัฐการวิเคราะห์ระดับรัฐอันนี้เราก็ไปดูสักหน่อยนะครับว่าองค์ความรู้หรือว่าคุณลักษณะของระบบราชการเป็นอย่างไรระบบราชการมีปัญหาไหมต่อการตัดสินใจมีวัฒนธรรมองค์กรอย่างไรนะครับที่เป็นส่วนสำคัญนะครับต่อการตัดสินใจของรัฐนะครับตัวแบบที่3ครับเป็นตัวแบบผู้นิยมนะครับดูการเมืองในภาพกว้างนะครับซึ่งการมองหรือการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศในระดับนี้เราก็จะสนใจเป็นการเฉพาะกับตัวแสดงที่หลากหลายในระบบการเมืองครับไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นสภานิติบัญญัตินะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดเห็นของสาธารณะนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะถูกศึกษาเกี่ยวพันกับการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศนะครับเราดูซิว่าอิทธิพลของตัวแสดงต่างๆเหล่านี้เนี่ยเข้าไปเกี่ยวพันกับผู้กำหนดนโยบายอย่างไรนะครับเข้าไปมีอิทธิพลในรัฐสภาแต่ละประเทศอย่างไรนะครับพยายามที่จะใช้นโยบายต่างประเทศเป็นฐานนะครับนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตัวเองอย่างไรนะครับซึ่งก็เป็นอีกมิติหนึ่งของการศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ในระดับรัฐนะครับ

0: าขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: จัดแถวหนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: จะคว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
6: ้ผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
3: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารราชการไทยนะคะการบริหารราชการนั้นเนี่ยนะคะถ้าจะให้ประสบความสำเร็จที่ดีนั้นเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความเชื่อมโยงแล้วก็มีความสัมพันธ์กันหลายประการนะคะวันนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะมีผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารราชการนะคะในเรื่องแรกนะคะที่อาจารย์จะพูดนะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยนะคะที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จนะคะความหมายนะคะเรามาดูความหมายก่อนละกันนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จและอะไรคือสิ่งที่จะเป็นปัจจัยนะคะการที่เราจะบอกว่าหน่วยงานราชการประสบความสำเร็จได้นั้นนะคะมันจะหมายถึงความสามารถขององค์การภาครัฐนะคะหรือองค์การราชการในการที่จะรักษาตัวให้อยู่รอดนะคะทำงานให้ประสบความสำเร็จปรับตัวหรือรักษาสภาพแล้วก็สามารถจะเติบโตได้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะก็สามารถที่จะปรับตัวและสามารถจะดำเนินการให้บรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ขององค์การตามนโยบายขององค์การที่มีการจัดตั้งขึ้นได้นะคะซึ่งความสำคัญของการบริหารราชการนั้นก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะทางสังคมและสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะตามโลกาภิวัตน์นะคะหรือว่าตามแวดล้อมหรือมีการนวัตกรรมสิ่งใหม่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ในการพัฒนาระบบราชการนะคะก็จะต้องคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักนะคะทีนี้การที่จะดำเนินงานให้ราบรื่นต่อเนื่องแล้วก็เกิดประโยชน์แก่ประชาชนนะคะอันนี้ก็จะมาดูกันนะคะว่ามันจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบนะคะปัจจัยนะคะปัจจัยที่จะพูดถึงสิ่งที่จะมากระทบเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นปัจจัยความสำเร็จละกันนะคะความสำเร็จเนี้ยนะคะก็จะเป็นปัจจัยที่สามารถจะทำให้บรรลุความสำเร็จตามที่องค์การได้มีการตั้งเป้าหมายไว้นะคะแล้วก็ยังสามารถทำให้เกิดเป้าหมายในระดับของการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนนะคะเชื่อมโยงและก็สามารถจะดำเนินการได้แล้วเสร็จตามลำดับความสำคัญของนโยบายได้นะคะปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยทางสำนักงานกพ.นะคะเขาก็จะมีการพิจารณามุมมองนะคะอยู่4ด้านนะคะด้านแรกนะคะเราเรียกว่าเป็นด้านที่มีส่วนเกี่ยวด้านที่เป็นด้านของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะภายนอกองค์การนะคะด้านที่2นะคะก็คือด้านองค์ประกอบภายในขององค์การนะคะและด้านที่3ก็คือด้านนวัตกรรมหรือการพัฒนาเทคโนโลยีหรือเทคนิคในการปฏิบัติราชการแบบใหม่นะคะและด้านที่4นะคะก็จะเป็นมุมมองในด้านของการเงินนะคะทีนี้เกณฑ์ที่จะกำหนดว่าปัจจัยที่เราเรียกว่าความสำเร็จนั้นคืออะไรนะคะประการแรกก็คือสิ่งที่นะคะมุ่งความสำเร็จไปที่ผลผลิตและผลลัพธ์นะคะผลผลิตเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลหรือเป็นเป้าหมายในเชิงของปริมาณนะคะแล้วก็มีผลลัพธ์ซึ่งจะเป็นเป้าหมายในเชิงของคุณภาพนะคะส่วนเกณฑ์ข้อที่2นะคะก็คือการสำเร็จนั้นจะต้องสามารถบรรลุนะคะกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การได้นะคะถ้าหากว่าดำเนินการแต่ไม่บรรลุวิสัยทัศน์หรือไม่ตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของสิ่งที่องค์การตั้งไว้เราก็จะถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จนะคะส่วนในเกณฑ์ข้อที่3นะคะก็คือมีความหมายที่เฉพาะเจาะจงและเข้าใจได้ง่ายนะคะไม่คลุมเครือข้อที่4นะคะก็คือผู้บริหารเนี่ยให้การยอมรับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งนะคะแล้วก็สามารถจะทำให้เกิดนะคะเขาเรียกว่าสิ่งที่ผูกมัดร่วมกันของบุคลากรที่จะให้ทำงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การนะคะและเกณฑ์ข้อที่5ค่ะก็คือองค์การต้องสามารถควบคุมผลให้เกิดในทางปฏิบัติได้นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าและความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารราชการไทยนั้นเนี่ยนะคะมันจะมีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานอย่างไรนะคะการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะก็จะสามารถทำให้หน่วยงานเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวการปรับตัวเนี่ยก็จะทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดการจัดแบ่งโครงสร้างของหน่วยงานที่มีความเหมาะสม
ตามสถานการณ์นะคะที่สอดคล้องกับสภาพการที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ภารกิจของงานที่จะต้องทำรวมทั้งควรจะต้องสอดคล้องกับการตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆด้วยนะคะทีนี้การเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีทั้งการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เป็นการเมืองนโยบายของรัฐบาลเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีรวมทั้งมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะคะการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ส่งผลนะคะต่อการพัฒนาหรือการควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่เราจะพบเห็นได้ทีนี้ถ้าเราจะมาดูกันว่าปัจจัยเป็นสิ่งที่มีความสำเร็จเนี่ยนะคะตามภาพรวมนะคะจากที่เราได้พูดมาแล้วนะคะอาจารย์ก็จะขอจัดกลุ่มนะคะเป็นประเภทใน2ลักษณะนะคะลักษณะแรกนะคะเราเรียกว่าสภาพแวดล้อมภายในลักษณะที่2นะคะเราเรียกว่าสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะและในตอนต่อไปนะคะอาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังว่าสภาพแวดล้อมภายในเนี่ยเรามีปัจจัยอะไรบ้างและสภาพแวดล้อมภายนอกมีอะไรบ้างค่ะก็ให้นักศึกษาติดตามชมต่อไปนะคะ

จากที่เราได้มีการแบ่งนะคะปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารราชการไทยออกมาเป็น2ประเภทนะคะในตอนนี้นะคะอาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังว่าปัจจัยที่มีการพูดถึงนั้นเนี่ยนะคะเราเรียกว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในนะคะประการหนึ่งและปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกอีกส่วนหนึ่งนะคะทีนี้เราจะมาทำความรู้จักกันนะคะว่าสภาพแวดล้อมภายในเนี่ยนะคะที่มีผลต่อการบริหารราชการไทยเนี่ยนะคะจะประกอบด้วยปัจจัยอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกันสักนิดหนึ่งคำว่าสภาพแวดล้อมภายในเนี่ยนะคะหมายถึงอะไรนะคะความหมายของเขาก็คือปัจจัยหรือสิ่งที่เป็นปัจจัยนะคะที่มีผลต่อการดำเนินงานของระบบราชการนะคะก็จะมีการจัดแบ่งออกเป็นโครงสร้างขององค์การบุคลากรงบประมาณทรัพย์สินขององค์การกฎระเบียบภายในองค์การนะคะวัฒนธรรมองค์การนะคะภายในของระบบราชการนั้นๆเป็นต้นนะคะซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือคุณภาพทางการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานราชการเหล่านั้นนะคะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะคะก็ได้มีการเสนอตัวประเด็นที่จะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์การนะคะโดยใช้หลักการตามแนวคิดของ McKinsey นะคะที่เรียกว่า 7S นะคะหรือ McKinsey Framework นะคะประการแรกเลยค่ะสิ่งที่เป็นปัจจัยภายในที่สำคัญก็คือยุทธศาสตร์ค่ะยุทธศาสตร์หมายถึงอะไรก็หมายถึงทิศทางหรือขอบเขตที่องค์การเนี่ยจะดำเนินไปในระยะยาวนั้นนะคะก็ต้องมีการวางแนวทางการดำเนินงานนะคะยุทธศาสตร์ก็จะสอดคล้องกับเรื่องของวิสัยทัศน์นะคะพันธกิจและเป้าหมายของหน่วยงานนะคะว่าจะดำเนินการอะไรนะคะเพราะนั้นการดำเนินงานของหน่วยงานเนี้ยนะคะก็จะอยู่ที่ว่าเรามีการจัดตั้งยุทธศาสตร์นั้นเนี่ยนะคะอย่างไรแล้วก็ยุทธศาสตร์นั้นเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวที่เป็นเข็มทิศถ้าเราตั้งยุทธศาสตร์ไว้ที่เป็นยุทธศาสตร์ในเชิงรุกก็แปลว่าเราจะต้องทำงานในอีกลักษณะหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นเชิงของการแก้ปัญหานะคะหรือการดำเนินการไปเรื่อยๆแต่ต้องมีสิ่งที่จะต้องมีความกระตือรือร้นหรือพยายามทำให้ยุทธศาสตร์นั้นประสบความสำเร็จนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนะคะซึ่งในการจัดทำยุทธศาสตร์นั้นก็จะบอกว่าพันธกิจที่เราควรจะทำคืออะไรและใครจะต้องเป็นผู้ทำหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพในแต่ละภารกิจนั้นๆนะคะประการที่สองนะคะปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือโครงสร้างองค์การนะคะโครงสร้างองค์การเนี่ยนะคะหรือภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า structure เนี่ยนะคะ structure ก็จะเป็น S ตัวที่สองนะคะก็คือเป็นโครงสร้างที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นตามกระบวนการหรือเป็นหน้าที่ของภารกิจขององค์การนั้นนะคะเขาก็จะมีการจัดแบ่งนะคะเป็นแผนกเป็นไหนนะคะแบ่งหน่วยงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบมีการจัดสายบังคับบัญชานะคะก็จะมีทั้งในระดับที่มีหลายส่วนหลายชั้นการบังคับบัญชาหรืออาจจะเป็นแบบแบนราบก็ได้นะคะการจัดโครงสร้างองค์การที่ดีเนี่ยจะต้องมีส่วนที่ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานอาจจะช่วยทำให้ลดความซ้ำซ้อนหรือความขัดแย้งในหน้าที่นะคะอาจจะมีการรวมนะคะรวมภารกิจที่ซ้ำซ้อนกันมาอยู่ในแผนกเดียวกันถ้าหากว่าหน่วยงานเนี่ยแต่เดิมให้บริการไม่ทั่วถึงก็อาจจะมีการขยายองค์การนะคะอันนี้ก็การขยายองค์การก็ตามขอบเขตความรับผิดชอบแล้วก็ให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ที่ดีนั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความสะดวกในการติดต่อประสานงานด้วยนะคะประการที่3นะคะปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่3เราเรียกว่าเป็นระบบนะคะระบบเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า system นะคะคำว่าระบบก็คือระบบในการทำงานนั่นเองนะคะก็จะแบ่งออกมาเป็นระบบย่อยๆหลายสิ่งนะคะเช่นนะคะระบบบัญชีระบบการเงินนะคะระบบพัสดุระบบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระบบของเทคโนโลยีสารสนเทศระบบของการติดตามประเมินผลเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งระบบงานต่างๆเนี้ยนะคะก็ควรจะต้องมีการคิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการปฏิบัติงานนะคะที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ขององค์การนะคะระบบต่างๆเหล่านี้นะคะก็
จะต้องมีการวางแผนให้ดีนะคะมีการดำเนินการมีการตรวจสอบและที่สำคัญค่ะระบบก็จะต้องนำไปสู่การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของตามยุทธศาสตร์ที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นไว้นะคะประการที่4นะคะปัจจัยที่4เนี่ยเราเรียกว่าเป็นทักษะหรือความชำนาญนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า skill ถ้าถามว่า skill เป็นสิ่งเดียวกันกับคำว่าสมรรถนะใช่หรือไม่นะคะตามแนวคิดของ McKinsey เนี่ย skill ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า competency หรือสมรรถนะนั่นเองนะคะการสร้างสมรรถนะของบุคลากรในหน่วยงานเนี้ยก็ควรจะต้องให้มีความสอดคล้องนะคะกับการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสมรรถนะของบุคลากรเนี้ยสามารถจะจำแนกออกได้เป็น2สิ่ง2ด้านนะคะ2ด้านหลักๆก็คือด้านแรกนะคะเราเรียกว่าเป็นสมรรถนะด้านงานนะคะแล้วก็เป็นสมรรถนะที่จะทำให้บุคลากรเนี่ยสามารถจะปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็อยู่ในแนวทางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วก็อาจจะมีการศึกษาต่อหรือให้มีการอบรมเทรนนิ่งเพิ่มเติมนะคะส่วนสมรรถนะประเภทที่2นะคะเราเรียกว่าเป็นสมรรถนะด้านการบริหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นสมรรถนะสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการภาวะผู้นำสูงนะคะอันนี้ก็จะต้องมีความสามารถในเรื่องของการคิดเชิงกลยุทธ์การคิดสร้างสรรค์นะคะการตัดสินใจนะคะแล้วก็ต้องมีทักษะในการบริหารจัดการให้ประสบความสำเร็จด้วยนะคะนี่ก็จะถือว่าเป็นปัจจัยนะคะที่เป็นปัจจัยที่4นะปัจจัยที่5ค่ะอันนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญนะคะสำคัญมากๆเลยก็คือเป็นเรื่องของบุคลากรนะคะอันนี้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า staff นะคะในองค์การนี้ควรจะมีบุคลากรที่มีจำนวนมากพอแล้วก็ต้องมีคุณสมบัติมีศักยภาพที่เหมาะสมกับการดำเนินภารกิจขององค์การนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะนอกจากในส่วนของบุคลากรที่มีศักยภาพแล้วเนี่ยนะคะหน่วยงานก็จะต้องมีการจูงใจการทำรงรักษาบุคลากรแล้วก็ต้องมีการพัฒนาบุคลากรต่อยอดให้เป็นทุนมนุษย์ที่ดีของหน่วยงานนะคะบุคลากรก็จะช่วยตอบสนองความเติบโตขององค์การได้ดีค่ะปัจจัยที่6นะคะจะเป็นปัจจัยที่6นี้ก็จะเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่เราเรียกว่าเป็นลีลานะคะหรือเป็นแบบหรือลักษณะของการปฏิบัติงานนะคะภาษาอังกฤษเราก็ใช้คำว่าสไตล์นะคะในส่วนนี้นะคะก็คือการแบบแนวทางในการดำเนินงานเนี่ยนะคะแต่ละหน่วยงานนะคะหรือว่าภาวะผู้นำของผู้บริหารค่ะก็จะมีความสำเร็จต่อการทำงานทีนี้ภาวะผู้นำของผู้บริหารเนี่ยก็ควรจะต้องมีแนวทางในการที่จะชี้นำเพราะฉะนั้นสไตล์การทำงานของแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นไปในทิศทางที่อยู่ในรูปของค่านิยมนะคะที่เป็นวัฒนธรรมองค์การที่ประพฤติปฏิบัติกันมาหรือเป็น

ิ่งที่ผู้นำเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นตัวอย่างนะคะกรองหรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองนะคะหรือผลประโยชน์ก็จะมีลักษณะของการปฏิบัติงานนะคะที่มุ่งเน้นไปในเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็ความไม่คดโกงความไม่คอร์รัปชันนะคะเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นสไตล์การทำงานของแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็จะเป็นการกำหนดนะคะว่าหน่วยงานนั้นเนี่ยจะทำงานได้ประสบความสำเร็จหรือไม่นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะก็คือปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์การนะคะที่สำคัญก็คือค่านิยมร่วมนะคะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า share value นะคะตัวนี้ก็จะหมายถึงสิ่งที่บุคลากรส่วนใหญ่ในองค์การเนี่ยประพฤติปฏิบัตินะคะจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์การในการปฏิบัติงานแล้วก็ทำให้เกิดเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานของบุคคลต่างๆในองค์การด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสำคัญนะคะอย่างเช่นตอนนี้นะคะอย่างเช่นหน่วยงานราชการเนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดค่านิยมร่วมของความเป็นราชการนะคะอย่างเช่น I am ready อย่างเงี้ยนะคะในตัวแต่ละตัวอักษรเนี่ยก็จะมีค่านิยมประเภทต่างๆนะคะเช่นที่ตอบสนองต่อวัฒนธรรมนะคะหรือว่าเป็นปรัชญาของการเป็นระบบราชการนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของสภาพแวดล้อมภายในนะคะที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารราชการค่ะ

จากที่เราได้รู้จักปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารราชการไทยไปแล้วนะคะในตอนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะที่ส่งผลกระทบกับความสำเร็จในการบริหารราชการไทยนะคะเรามาดูกันนะคะเมื่อกี้ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในเราบอกว่าเราใช้หลักของ 7S นะคะของ McKinsey ไปในปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกเนี้ยเราจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นค่ะเรามาดูความหมายก่อนว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยนะคะหมายถึงอะไรนะคะปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อองค์การจากสาเหตุของภายนอกองค์การอันนี้บอกได้รับคำว่าภายนอกองค์การมันจะเป็นสิ่งที่หน่วยงานเนี่ยสามารถจะควบคุมได้ลำบากนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะเกิดภาวะต่างๆที่อยู่ต่างประเทศแต่ว่าส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทยนะคะดังนั้นเนี่ยการควบคุมสภาพแวดล้อมภายนอกให้เป็นไปตามที่ผู้บริหารหรือว่าหน่วยงานนั้นต้องการเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากนะคะปัจจัยสภาพแวดล้อมเหล่านี้นะคะได้แก่อะไรบ้างนะคะอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองนะคะอย่างเช่นนะคะเกิดมีปัญหาผลกระทบในต่างประเทศนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดหุ้นตกน้ำมันแพงอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะคะอันนี้ก็อาจจะส่งผลมาที่ทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมนะคะรวมทั้งบางทีนะคะก็จะมีในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะที่ทำให้โลกเนี่ยแคบลงนะคะมีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ขึ้นอะไรประมาณเหล่านี้นะคะสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแล้วในประเทศไทยนะคะเขากำหนดสภาพแวดล้อมภายนอกกันอย่างไรนะคะก็จะมีทั้งต่างประเทศมีของประเทศไทยนะคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการแล้วกันนะคะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการปรับปรุงระบบราชการในประเทศไทยเขาได้เสนอผลการวิเคราะห์นะคะสภาพแวดล้อมภายนอกด้วยหลัก4 PACE นะคะ4 PACE เนี่ยก็จะประกอบด้วย5ด้านนะคะซึ่งเป็นแต่ละตัวอักษรเนี่ยนะคะก็จะแสดงปัจจัยภายนอกแต่ละด้านแต่ละด้านนะคะแล้วก็จะมีผลกระทบนะคะในระดับกว้างนะคะมีผลกระทบโดยตรงโดยอ้อมต่อการปฏิบัติงานขององค์การภาครัฐนะคะทั้งองค์การที่เป็นภาคเอกชนด้วยนะคะองค์การของรัฐบาลด้วยนะคะตัว C PACE นี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะตัวแรกเลยนะคะC นี่มาจาก customer นะคะ customer เนี่ยก็คือผู้รับบริการนะคะในปัจจัยภายนอกที่หน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะห์ก็คือเรื่องของการรับผลประโยชน์นะคะของผู้รับบริการนั่นเองนะคะหรืออาจจะเป็นตัวลูกค้านะคะเป็นคู่แข่งขันนะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายการทำงานด้วยกันนะคะประมาณนี้นะคะซึ่ง

ัจจัยภายนอกเนี่ยนะคะประเภทของผู้รับบริการเนี่ยหรือว่าเป็นลูกค้าเนี่ยนะคะก็จะมีการกระแสเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะฉะนั้นการออกผลิตภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีความเหมาะสมนะคะอย่างในยุคสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เรามีลูกค้าที่นะคะผู้รับบริการหรือประชาชนเนี่ยเป็นผู้ที่ยังไม่มีความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีนะคะเราก็อาจจะเปิดสำนักงานแล้วก็ให้ผู้บริการมาพบนะคะที่สำนักงานนะคะก็เปิดเป็นเคาน์เตอร์ให้บริการแต่ปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าผู้รับบริการเนี่ยมีภารกิจมากขึ้นมีเวลาน้อยลงนะคะเราก็จะเห็นว่าเรามีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ทดแทนนะคะเราก็อาจจะปรับเป็นระบบของ e-government นะคะเป็นการให้บริการประชาชนในรูปแบบของการใช้ดิจิตอลหรือใช้อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเป็นสื่อโซเชียลมีเดียในการให้บริการประชาชนมากขึ้นนะคะส่วนปัจจัยที่2นะคะเป็นตัว P นะคะตัวนี้ก็คือ political and legal นะคะอันนี้ก็จะรวมเลยนะคะทั้งด้านกฎหมายและการเมืองนะคะปัจจัยเหล่านี้นะคะจะหมายถึงอะไรบ้างนะคะก็จะหมายถึงนะคะปัจจัยทางด้านการเมืองก็คือนโยบายของรัฐบาลนะคะแล้วก็ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลานะคะแต่ละรัฐบาลเนี่ยก็จะมีนโยบายที่แตกต่างกันหรืออาจจะมีความต่อเนื่องกันก็แล้วแต่กรณีนะคะแต่ว่าสภาพการทางสภาพแวดล้อมทางสังคมหรือนโยบายของต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้รัฐบาลนะคะหรือว่าองค์การในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดการค้าเสรีนะคะกฎหมายการค้านะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องการปรับตัวเข้าสู่ Thailand 4.0 นะคะปรับตัวเป็น e-government นะคะที่จะต้องมีการประเมินความสำเร็จของการบริหารราชการเหล่านี้นะคะมันก็จะนำมาซึ่งนโยบายของหัวหน้าคณะรัฐบาลนะคะแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัตินะคะซึ่งเป็นเหมือนกับจะเป็นภาคบังคับเพราะว่าเนื่องจากจะต้องมีการประเมินคุณภาพการทำงานนะคะว่าสามารถดำเนินการได้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยนะคะมีการปรับปรุงวิธีการทำงานมีการดำเนินการนะคะมีการกำหนดยุทธศาสตร์นะคะมีการปรับปรุงกฎหมายนะคะแล้วก็ทำให้ระเบียบต่างๆให้สอดคล้องกับวิธีทางการบริหารของภาครัฐนะคะนี่ก็เป็นสิ่งจำเป็นปัจจัยที่3นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจค่ะนะคะภาษาอังกฤษเราก็คือใช้คำว่า economics นะคะ economics เนี่ยจะเป็นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลนะคะกับความเจริญรุ่งเรืองเสถียรภาพทางเศรษฐกิจกำลังซื้อของคนนะคะค่าครองชีพนะคะรายได้ต่างๆเหล่านี้นะคะจะเป็นสิ่งที่พัวพันกับเรื่องของปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็จะเป็นตัวกำหนดนะคะตลาดนะคะของประเทศด้วยนะคะก็มีทั้งเรื่องของการกำหนดราคาสินค้านะคะอาจจะส่งผลในเรื่องของนโยบายการทำนโยบายการเงินการคลังนะคะซึ่งเมื่อปัจจัยทางเศรษฐกิจเนี้ยอาจจะไม่ใช่เป็นปัจจัยแค่ในประเทศไทยเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่ประเทศไทยมีเรื่องของการค้านะคะมีการลงทุนในต่างประเทศมีการค้าระหว่างประเทศมีการส่งสินค้าออกมีการนำสินค้าเข้านะคะมันก็จะส่งผลให้ต้องมีการวางแผนขององค์การทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นรวมทั้งคงจะต้องมองดูแนวโน้มของเศรษฐกิจในอนาคตได้ด้วยนะคะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนะคะดูภาวะเงินเฟ้อนะคะการกำหนดอัตราภาษีนะคะหรืออัตราของการว่างงานเหล่านี้ก็จะนำมาสู่แนวทางในการวางแผนขององค์การที่เกี่ยวข้องนะคะหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้นะคะส่วนปัจจัยที่4นะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของปัจจัยสังคมและวัฒนธรรมนะคะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า socio-cultural นะคะอันนี้ก็จะหมายถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมนะคะตัวอย่างเช่นนะคะปัจจัยในเรื่องของการเกิดโลกร้อนนะคะก็ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตการดำรงชีวิตนะคะการจัดทำนโยบายอะไรต่างๆที่จะมาแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเลยนะคะหรือ environment เนี่ยอย่างเช่นนะคะปัญหาเรื่องการขยะ

0: นะคะประชากรเยอะขยะเยอะนะคะปัญหาเรื่องของโรคระบาดนะคะปัญหาเรื่องของปัญหาที่เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติประมาณนี้นะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะเรารวมเรียกว่าเป็นปัจจัยทางด้านสังคมหรือระบบของเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นนะคะนะอาจารย์ก็ขอจบในส่วนของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะที่มีผลกระทบต่อการบริหารราชการไทยไว้เพียงเท่านี้ค่ะ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STO Channel
4: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
5: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับหน่วยนี้เป็นหน่วยที่15ในเรื่องของอุบัติเหตุและการบาดเจ็บนะครับผมรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับเรื่องของบทนี้นะครับก็จะให้นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของคำว่าอุบัติเหตุแล้วก็การบาดเจ็บได้นะครับแล้วก็อธิบายชนิดแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่ชนิดที่เราพบบ่อยนะครับแล้วก็แนวทางการป้องกันนะครับสำหรับเรื่องของคำว่าอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะอยากให้นักศึกษาเข้าใจว่ามันหมายถึงเหตุการณ์นะเหตุการณ์ที่นำไปสู่พยาธิสภาพของร่างกายที่เราเรียกว่าการบาดเจ็บเพราะนั้นการบาดเจ็บคือการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพหรือการเปลี่ยนแปลงร่างกายของเรานะฮะที่เป็นลักษณะหนึ่งของการเกิดโรคนะฮะเราเรียกว่าเป็นกลุ่มโรคชนิดหนึ่งนะครับคำว่าอุบัติเหตุเหตุการณ์และนำไปสู่การบาดเจ็บเนี่ยนะฮะตัวต้นเหตุคือพลังงานนะฮะพลังงานก็ประกอบด้วยพลังงานกลพลังงานเคมีพลังงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนนะฮะและเข้ามากระทบต่อคนนะฮะคนนี่ก็เป็นผู้ที่ได้รับนะฮะการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพนะฮะคราวนี้คนกับพลังงานนะฮะมาเจอกันได้ก็มีสื่อนำพลังงานนะฮะมาสู่คนแล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าการบาดเจ็บเป็นกลุ่มโรคนะการบาดเจ็บนี้คนนะฮะกับสื่อนำพลังงานเนี่ยเราเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กันนะครับคำว่าสื่อนำพลังงานเช่นนะฮะผลิตภัณฑ์โครงสร้างกายภาพรอบตัวเป็นต้นนะครับแล้วก็คนกับสื่อนำพลังงานเนี่ยก็มีปฏิสัมพันธ์กันนะปฏิสัมพันธ์กันก็เป็นการใช้เช่นคนใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆก็มีปฏิสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงและปฏิสัมพันธ์ที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับการที่มีปฏิสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงอาจจะเกิดจากความไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจนี่เราก็เรียกว่าอุบัติเหตุนะครับบางครั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับผลิตภัณฑ์เป็นความตั้งใจเช่นนำเอาสิ่งของสิ่งหนึ่งไปโยนใส่อีกคนหนึ่งอันนี้เป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีความตั้งใจนะกลุ่มเหล่านี้จะออกไปทางกลุ่มที่เราเรียกว่าความรุนแรงนะฮะที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บการทำร้ายร่างกายการทำร้ายตัวเองนะฮะก็เป็นกลุ่มของการบาดเจ็บเหมือนกันเพราะนั้นจริงๆแล้วอุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บการบาดเจ็บเองนั้นอาจจะเกิดจากเหตุการณ์ที่มีความตั้งใจและความไม่ตั้งใจความไม่ตั้งใจก็คือกลุ่มอุบัติเหตุความตั้งใจเป็นกลุ่มของ

รุนแรงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดที่อยากให้นักศึกษาเข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นมีของเล่นชิ้นหนึ่งนะฮะเป็นของเล่นที่มีแม่เหล็กหลายชิ้นมาประกอบกันนะฮะเขาก็เอามาให้เด็กเล่นเด็กก็มาต่อกันนะสามารถที่จะสร้างความคิดสร้างสรรค์ได้พอเด็กกลืนลงไปแม่เหล็ก2ชิ้นเข้าไปในลำไส้นะอยู่กันคนละส่วนก็หนีบเอาผนังลำไส้อยู่ตรงกลางก็เน่าเสียไปนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพเกิดจากของเล่นนะซึ่งนำเอาพลังงานแม่เหล็กของเล่นก็เป็นสื่อนำพลังงานพลังงานแม่เหล็กก็เป็นตัวพลังงานที่มันหนีบลำไส้ให้เกิดการทะลุได้นะครับปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับของเล่นแม่เหล็กชิ้นนี้ก็เกิดจากการเล่นนำมาเล่นกันนะครับการเล่นนั้นไม่ได้ตั้งใจนะฮะก็เป็นอุบัติเหตุอันนี้เป็นตัวอย่างครับการแก้ไขนะฮะก็แก้ได้ตั้งแต่ตัวพฤติกรรมเด็กผู้ดูแลเด็กการเลือกของเล่นการออกมาตรฐานของเล่นในกรณีตัวอย่างเนี้ยเขาก็ไปแก้ตรงการวัดความแรงของการของแรงแม่เหล็กนะฮะแล้วไปลดความแรงของแรงแม่เหล็กนะไม่ให้มีความแรงที่หนีบเอาผนังลำไส้แล้วเกิดการทะลุได้นี่เป็นตัวอย่างการแก้ไขนะครับนี่มาดูสถานการณ์นะฮะทั้งเด็กผู้ใหญ่นะฮะก็สถานการณ์ในภาพรวมอุบัติเหตุนี้เปลี่ยนแปลงนะฮะไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมนะฮะเราจะพบเห็นว่าสถิติเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับสูงขึ้นนะฮะในทั้งตัวผู้สูงอายุเองที่จำนวนประชากรขึ้นนะฮะอัตราการบาดเจ็บต่อแสนคนของผู้สูงอายุก็สูงขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการพลัดตกหกล้มนะสำหรับวัยแรงงานวัยผู้ใหญ่นะฮะอุบัติเหตุก็สูงขึ้นนะฮะเป็นสาเหตุของการตายที่สูงขึ้นแล้วก็สาเหตุของการเจ็บป่วยที่ต้องไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลก็สูงขึ้นนะสาเหตุหลักเนี่ยเป็น2เรื่องใหญ่ๆเลยนะฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนอันนี้เรื่องใหญ่เลยเรื่องที่2ก็อยู่ในกลุ่มการบาดเจ็บนะฮะแต่อย่างที่ผมได้เรียนแล้วนะครับว่ามีทั้งการตั้งใจและไม่ตั้งใจนะสาเหตุที่2กลับเป็นเรื่องของการตั้งใจก็เป็นเรื่องของความรุนแรงอันนี้เช่นเดียวกับวัยรุ่นนะครับผู้ใหญ่กับวัยรุ่นนี่ก็จะไปด้วยกันเด็กเป็นกลุ่มเดียวนะฮะที่เราเห็นภาพของอัตราการตายอัตราการบาดเจ็บเนี่ยลดลงในกลุ่มเด็กที่อายุน้อยกว่า10ปีนะฮะแต่ว่าเด็กที่เกิน10ปีไปเนี่ยกับสูงมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกับวัยรุ่นและเช่นเดียวกับผู้ใหญ่นะครับในวัยรุ่นเองนะฮะเราเห็นการตายที่เป็นเหตุนำที่พบบ่อยที่สุดเลยก็คือการตายจากสาเหตุของการขับขี่นะก่อนวัยอันควรอันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเด็กต่ำกว่า15ปีกฎหมายไม่เคยอนุญาตเลยแต่ว่าเด็กตายเป็นสาเหตุการตายอันดับ1ของเด็กที่อายุระหว่าง10ถึง15ปีมาจากการขับขี่ก่อนวัยพอ15ถึง18เนี่ยกฎหมายก็ยังไม่ได้อนุญาตเต็มที่นะครับเช่นการขับขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นสาเหตุการตายนำเนี่ยกฎหมายอนุญาตให้ขับขี่เครื่องยนต์ที่ต่ำกว่า110ซีซีแต่ว่าเด็กส่วนใหญ่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ในสัดส่วนที่เกินแล้วก็พบว่า 60% นะของการตายของเด็กนะเกิดจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยตัวเด็กเองอันนี้คือเด็กต่ำกว่า15ปีนะครับสัดส่วนของการขับขี่เนี่ยถือว่าสูงขึ้นตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่10ขวบ11ขวบ12ขวบ13ขวบไปจนถึง14ขวบนะทั้งที่การขับขี่ทั้งหมดนี้เป็นขับขี่ที่กฎหมายไม่ได้อนุญาตอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเราก็จะเห็นนะครับว่าปัจจัยเสี่ยงอยู่ที่ตัวเด็กตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งกฎหมายไม่ได้อนุญาตให้ขับขี่เนื่องจากว่าทางวิทยาศาสตร์นะทุกคนรู้ว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีไม่มีความพร้อมในการควบคุมยานพาหนะที่มีความเร็วสูงนะครับอีกสาเหตุหนึ่งที่เราพบบ่อยในเด็กนะฮะในเด็กที่ต่ำกว่า10ปีเป็นเรื่องของการจมน้ำในเด็กนะซึ่งพบตั้งแต่อายุ1ปีขึ้นไปเลยนะเป็นเหตุนำการเสียชีวิตของเด็กเลยโดยที่เด็ก1ถึง5ปีเนี่ยเกิดจากการจมน้ำภายในบ้านนะฮะอ่างน้ำตุ่มน้ำกะละมังนะฮะซึ่งเด็กต่ำกว่า5ปีไม่สามารถดูแลตัวเองได้ดังนั้นผู้ดูแลหลักนะก็คือคนที่จะต้องทำการป้องกันในการจัดสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดขณะที่เด็กอายุ6ปีขึ้นไปถึง12ปีเนี่ยเป็นเด็กที่แบบมีความสามารถทางด้านสติปัญญาในการเรียนรู้ความเสี่ยงต่างๆได้แล้วนะครับแล้วก็ต้องฝึกทักษะของตัวเองนะครับอันนี้เราก็จะเห็นทั้งบาดเจ็บนะที่เกิดขึ้นบ่อยโดยที่ปัจจัยเสี่ยงนะมีความแตกต่างกันนะครับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการขาดอากาศหายใจนะในเด็กที่ต่ำกว่า5ปีนะฮะของชิ้นเล็กติดคอของที่เป็นเส้นสายพันรอบคอนี่เป็นสาเหตุการตายอันดับ2ฮะเห็นว่ามีความเกี่ยวพันกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่รอบตัวเด็กแล้วก็อยู่ในวัยที่เด็กไม่สามารถดูแลตัวเองได้ผู้ดูแลก็จะเป็น
คนที่จะต้องทำหน้าที่ในการป้องกันหลักนะกลับมาเด็กวัยเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเด็กวัยเรียนเนี่ยนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการเล่นนะของเด็กก็คือปฏิสัมพันธ์ของตัวเด็กกับตัวของเล่นนะฮะซึ่งสนามเด็กเล่นนะฮะก็จะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะออกแบบมาเพื่อให้เด็กเล่นนะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์นะในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแต่การออกแบบนั้นนะเมื่อนำมาติดตั้งเนี่ยกลับกลายเป็นว่า 90% ของสนามเด็กเล่นไม่ได้ยึดติดฐานรากนะซึ่งผิดไปตามมาตรฐานซึ่งออกโดยสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคกับกรรมแล้วก็เราก็พบเห็นในต่างประเทศนะกลับกลายเป็นเหตุนำการตายของเด็กนะจากการเล่นในสนามเด็กเล่นนะครับถ้าลองพิจารณาทั้งหมดนี้ที่ผมพูดมานะก็นำมาสู่ทฤษฎีของความเข้าใจวิเคราะห์อุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งเราจะใช้ในการที่จะทำใบถ่องเขาแจกกับการป้องกันต่อไปนะครับ

กรอบแนวคิดอันที่1เนี่ยนะครับก็คือกรอบแนวคิดโดมิโนเราเรียกว่าโดมิโนโมเดลนะจากที่ผมอธิบายมาเห็นว่าการบาดเจ็บเกิดภายในที่สภาพร่างกายนะฮะเช่นเด็กนะถูกของหล่นทับนะเลือดออกในสมองหรือว่าอวัยวะภายในนะฮะแตกสลายไปนะฮะนี่ก็เป็นการบาดเจ็บนะฮะก่อนจะเกิดการบาดเจ็บเกิดอุบัติเหตุก่อนนะฮะอุบัติเหตุคือเหตุการณ์นะคือเด็กไปเล่นเครื่องเล่นแล้วเครื่องเล่นก็ล้มทับก่อนที่เครื่องเล่นจะล้มทับจะเห็นว่าตัวเครื่องเล่นเองเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงไม่ได้ยึดติดฐานรากมีน้ำหนักสูงนะฮะตัวเด็กเองนะอาจจะเล่นด้วยความการแกว่งไกวที่มีความแรงนะฮะเป็นการใช้เครื่องเล่นนะฮะที่ผิดวิธีแต่ขณะเดียวกันเครื่องเล่นก็มีจุดอ่อนในการออกแบบและการติดตั้งนะครับทั้งหมดนี้เป็นการวิเคราะห์เห็นว่าเกิดการบาดเจ็บมาจากอุบัติเหตุมาจากการสิ่งแวดล้อมเชิงกายภาพที่มีความล้มเหลวนะฮะมีความผิดพลาดเกิดจากคนที่มีปฏิสัมพันธ์ที่มีความผิดพลาดนะ 4-5 อย่างที่ว่ามาเนี่ยจริงๆแล้วก็อยู่ภายใต้อีกเรื่องหนึ่งคือสิ่งแวดล้อมเชิงสังคมนะครับสิ่งแวดล้อมเชิงสังคมที่ครอบอยู่เนี่ยอาจจะมีตั้งแต่การออกมาตรฐานนะฮะการใช้ผลิตภัณฑ์การบริโภคการผลิตนะฮะการเติบโตทางเศรษฐกิจนะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตของคนในสังคมนะก็เป็นอันนี้เป็นสิ่งล้อมทางสังคมที่ครอบคลุมสิ่งล้อมทางกายภาพปฏิสัมพันธ์ของคนและครอบคลุมเหตุการณ์อุบัติเหตุและครอบคลุมพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นนะถ้าเราวิเคราะห์แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเห็นภาพใหญ่นะครับในการเกิดเหตุการณ์แต่ละครั้งนะฮะเราจึงสามารถที่จะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคนสิ่งแวดล้อมเชิงกายภาพนะแล้วก็การครอบคลุมทั้งสองอย่างด้วยสิ่งแวดล้อมเชิงสังคมในตัวเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุการณ์ก่อนเหตุการณ์และหลังเหตุการณ์นะฮะเราเรียกว่าตาราง9ช่องนะครับเป็นการวิเคราะห์นะฮะตามหลักแนวคิดของแฮดดอนแมทริกซ์เรียกว่าแฮดดอนแมทริกซ์นะหรือเรียกง่ายๆว่าตาราง9ช่องนะเมื่อเกิดเหตุการณ์1เหตุการณ์นักศึกษาวิเคราะห์นะฮะการบาดเจ็บนะด้วยตลาดเก้าช่องนักศึกษาจะเข้าใจในปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดแล้วก็นำไปสู่การวางแผนแก้ไขได้นะครับในด้านปัจจัยด้านบุคคลนะฮะมีตั้งแต่ความเปราะบางของคนนะฮะความไม่สามารถรับรู้ได้เช่นเด็กเล็กนะฮะความไม่มีความรู้คืออยู่ในวัยที่รับรู้ได้แล้วแต่ไม่มีความรู้นะฮะหรือว่ามีความรู้แล้วแต่ว่าจำเป็นต้องใช้วิถีชีวิตอยู่กับความเสี่ยงนั้นนะฮะเช่นคนที่บ้านอยู่ใกล้แม่น้ำริมคลองเป็นดูแลนะฮะบรรทัดฐานสังคมกฎหมายมาตรฐานการควบคุมโดยระบบทั้งหมดนะอันนี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมเชิงสังคมนะครับดังนั้นท่านนักศึกษาวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่ความเข้าใจในปัจจัยเสี่ยงผมยกตัวอย่างเช่นกรณีของเด็กที่ถูกลืมไว้ในรถเป็นประจำเลยทั้งรถโรงเรียนและรถส่วนบุคคลนะครับผมได้ยกตัวอย่างกรณีที่แม่คนหนึ่งได้ลืมลูกนะฮะไว้ในรถนะฮะจอดรถแล้วลืมลูกไว้แล้วก็ออกมา2ชั่วโมงเด็กเสียชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเราเห็นว่าสิ่งที่ทำให้เด็กเสียชีวิตคือพลังงานความร้อนอันนี้นักศึกษาต้องทำเข้าใจก่อนนะฮะบางทีนักข่าวไปลงขาดอากาศหายใจซึ่งอันนั้นผิดพลาดนะเด็กที่ถูกลืมในรถเนี่ยเขาจะเสียชีวิตด้วยความร้อนสูงเกินขนาดดังนั้นพลังงานที่มากระทำกับตัวเด็กก็คือพลังงานความร้อนถ้าเราใช้ตารางเข้าช่องนะเราเริ่มต้นจากแถวกลางก็คือเหตุการณ์นะวิเคราะห์ส่วนบุคคลสิ่งแวดล้อมเชิงกายภาพก็คือตัวเด็กนะที่ต้องไปทนอยู่กับสภาพแวดล้อมซึ่งอุณหภูมิสูงกว่ามากกว่า12องศาเป็นเวลานานทําให้ความร้อนนั้นมาทําลายนะฮะเซลล์อวัยวะภายในร่างกายนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุนะให้เด็กเสียชีวิตนะฮะถ้าเราวิเคราะห์หลังเกิดเหตุนะส่วนใหญ่เวลาเกิดเหตุเรามักจะให้การช่วยเหลือก่อนหลังเกิดเหตุก็คือตัวเด็กเองก็เลือดเป็นกรดสมองบวมนะกดทับทางเดินหายใจนะครับการช่วยเหลือนะก็เอาเด็กออกมาในระยะเวลาที่ยาวนานเกินเด็กขาดอากาศหายใจไปนานแล้วก็คือหยุดหายใจไปแล้วนะขาดอากาศหายใจเกิดจากสมองที่บวมไปกดทับนะก้านสมองก่อนนะเด็กก็มาขาดอากาศหายใจไม่ใช่ขาดอากาศจากอากาศไม่มีในรถนะฮะอันนี้นานเกินกว่า4นาทีนะหลังจากที่มีการหยุดหายใจนะฮะส่วนการหยุดหายใจเกิดขึ้นหลังประมาณสักเกือบ
1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะที่อุณหภูมิเกินกว่า42องศานะก็จะมีภาวะสมองบวมดังนั้นอีกพักหนึ่งก็จะ

ทับกั้นสมองเด็กหยุดหายใจไปหยุดหายใจไป4นาทีสมองก็ตายแล้วเพราะนั้นการช่วยเหลือก็อาจจะไม่ทันท่วงทีนะครับนี่ถ้าเราวิเคราะห์ไปก่อนเกิดเหตุนะเช่นเด็กอายุ3ปีเข้าไปอยู่ในรถไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ไม่สามารถที่จะเปิดประตูออกจากรถได้นะฮะคุณแม่ไม่อยู่นะฮะไม่ได้ตรวจสอบลูกนะฮะที่อายุน้อยกว่า5ปีว่าอยู่ไหนตรงไหนนะไม่ได้มองเห็นลูกตลอดเวลาทั้งที่มาตรฐานขั้นต่ำเขาต้องมองเห็นตลอดเวลานี่เป็นตัวอย่างการวิเคราะห์ตารางให้ครบทั้ง9ช่องนะหลังจากนั้นนักศึกษาก็จะไปดูว่าวิธีการป้องกันทำอย่างไรนะฮะในแต่ละช่องเนี่ยนักศึกษาสามารถเลือกวิธีการป้องกันได้3อย่างนะฮะเราเรียกว่า3 E นะก็คือการให้ความรู้นะการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมการออกกฎบังคับเรียกว่า3 E การให้ความรู้เรียกว่า education นะการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเรียกว่า engineering หรือว่า environmental change environmental modificationนะการออกกฎบังคับจะเป็นกฎการดำเนินวิถีชีวิตเช่นบรรทัดฐานสังคมกฎทางศาสนาหรือกฎหมายก็ตามแต่นะฮะอันนี้เรียก enforcement นะครับจะเห็นว่าทั้ง9ช่องสามารถคิดทั้ง3 E นะรวมแล้วก็เป็น27นะฮะมาตรการนะฮะส่วนอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมทำได้ทำไม่ได้นักศึกษาต้องพิจารณาความเหมาะสมเอาเมื่อพิจารณาทั้ง27ช่อง27ด้าน27มิติในการแก้ไขปัญหาจะเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชาชีพนะฮะไม่ใช่ทางการแพทย์นะทางนักสาธารณสุขอย่างเดียวนะแต่ว่าเกี่ยวข้องนักออกแบบนะฮะนักการศึกษาผู้นำชุมชนเราเรียกว่าเป็นการป้องกันแบบสาขาวิชาชีพนะครับนักศึกษาก็ลองไปใช้ตาราง9ช่องในการวิเคราะห์เหตุการณ์อื่นๆเพื่อนำไปสู่การป้องกันต่อไปนะครับเมื่อดูทั้ง27มิติของการป้องกันที่เกิดจากการนำเอา 3E ไปใส่ตารางเข้าช่องนักศึกษาจะเห็นว่าหลายอย่างไม่ได้แก้ที่ระดับมหาภาคนะฮะมหาภาคอาจจะทำได้ในการออกกฎสร้างมาตรฐานนะแต่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจะเปลี่ยนแปลงได้นะฮะต้องเกิดภายในระดับไมโครระดับย่อยนะฮะนั่นแปลว่าการทำงานเรื่องการป้องกันนะครับอุบัติเหตุการลดการบาดเจ็บลดการตายจากอุบัติเหตุนั้นต้องไปทำในระดับครอบครัวและระดับชุมชนนะครับชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมเราเรียกชุมชนที่มีความแอคทีฟนะชุมชนที่คำนึงถึงสวัสดิภาพไม่ใช่สวัสดิการความเป็นอยู่อย่างเดียวนะฮะแต่ว่าคำนึงถึงสวัสดิภาพของคนในชุมชนด้วยนะฮะด้วยตั้งแต่ให้ความสำคัญนะตั้งกลุ่มสาวิชาชีพนะในการวิเคราะห์แก้ไขนะแล้วก็มุ่งเน้นทุกกลุ่มอายุด้วยนะกลุ่มเสี่ยงนะเข้าไม่ถึงระบบความปลอดภัยต้องเอาก่อนนะทำบนหลักฐานนะที่มีแล้วว่าหลักฐานเชิงประจักษ์นะนำเอาความรู้นะมาใช้ในการวางมาตรการต่างๆนะฮะแล้วก็มีระบบข้อมูลติดตามประเมินและนำไปขยายผลนะชุมชนที่มีกลไกเหล่านี้เราเรียกว่าชุมชนปลอดภัยหรือว่า safe communityนะก็คือชุมชนที่มีความแอคทีฟนะเป็นชุมชนตื่นตัวในการจัดสวัสดิภาพของตนเองนะฮะด้วยการสร้างความตระหนักก่อนนะแล้วก็นำเอาระบบความรู้ต่างๆดังกล่าวไปใช้นะครับในระดับนานาชาตินะฮะเซฟคอมมูนิตี้เป็นโครงการที่ผลักดันทั่วโลกเพื่อลดการตายจากกลุ่มโรคการบาดเจ็บอุบัติเหตุทั้งหลายนะครับซึ่งเป็นเหตุนำการตายของคนทุกกลุ่มอายุอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับเขาตั้งมาตรการไว้7ข้อในความเป็นเซฟคอมมูนิตี้สำหรับประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการดำเนินงานเรื่องของชุมชนปลอดภัยนะครับร่วมกับทางนานาชาตินะครับของเราเองเนี่ยมีหลายหน่วยงานเลยนะที่เห็นความสำคัญของการตายจากอุบัติเหตุที่สูงขึ้นของทุกกลุ่มอายุนะของทุกกลุ่มอายุเลยนะเราเรียกว่าเป็นการตายที่สำคัญของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเลยนะครับประเทศไทยเราเนี่ยได้ทำเรื่องนี้นะเราอาจจะเห็นเรื่องความปลอดภัยทางถนนนะแต่จริงๆแล้วเราทำทั้งความปลอดภัยผู้สูงอายุความปลอดภัยของเด็กนะครับหน่วยงานหลักๆเนี่ยนะมีการตั้งนะเราเรียกว่าอนุกรรมการชุมชนปลอดภัยขึ้นมาเป็นหนึ่งใน11อนุกรรมการของคณะกรรมการความปลอดภัยแห่งชาตินะฮะแล้วก็มีหลายหน่วยงานที่เข้าไปร่วมกันเราแปลงจาก7ข้อของข้อกำหนดนะของระดับนานาชาติมาเป็น13ข้อหลักการความปลอดภัย
นะที่เราใช้ในอนุกรรมการชุมชนปลอดภัยของเรานะครับประเทศไทยเราเองมีชุมชนปลอดภัยที่ทำขึ้นอยู่หลายที่เลยนะฮะที่ทำแบบบูรณาการในทุกเรื่องนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็นำไปสู่การรับรองโดยเครือข่ายชุมชนปลอดภัยนานาชาตินะครับมีกว่า6ชุมชนนะที่ได้การรับรองเป็นชุมชนปลอดภัยในระดับโลกนะครับสำหรับหลัก13ประการนะของชุมชนปลอดภัยของประเทศไทยเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น2ข้อกระบวนการ1ข้อการเฝ้าระวัง7ข้อนวัตกรรมและ3ข้อความยั่งยืนนะครับ2ข้อกระบวนการได้แก่ชุมชนเองจะต้องสร้างความตระหนักนะฮะแล้วก็มีความร่วมมือกันภายในชุมชนเห็นความสำคัญของเรื่องสวัสดิภาพนะควบคู่ไปกับเรื่องของสวัสดิการนะฮะถึงความเป็นอยู่นะฮะการทำมาหากินความเป็นอยู่นะฮะแต่สวัสดิภาพนะหมายถึงความปลอดภัยอยู่อย่างปลอดภัยนะอยู่อย่างมีความสุขนะนี้ทั้งชุมชนต้องเห็นความสำคัญเรื่องนี้ไม่สามารถที่จะเห็นแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียวได้แล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจนำไปสู่การตายนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอันตรายหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่มีอันตรายทั้งหลายนะครับนี่เป็นข้อที่หนึ่งนะก็คือมีความตระหนักโดยรวมและมีความร่วมมือของสาขานะฮะสาวิชาชีพของคนในภายในชุมชนนะข้อที่สองคือมีความสามารถที่จะเชื่อมโยงนะกระบวนการนะฮะเห็นว่าการแก้ไขปัญหานั้นนะหรือว่าภาพของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นนะไม่ใช่เรื่องของพฤติกรรมของคนในชุมชนเท่านั้นนะแต่ว่าเป็นเรื่องของภาพใหญ่นะมันเชื่อมโยงสู่หน่วยงานระดับจังหวัดนะระดับประเทศได้นะนี่คือ2ข้อกระบวนการของ13หลักการของชุมชนปลอดภัยนะฮะ1ข้อการเฝ้าระวังก็คือมีระบบข้อมูลนะในการรู้ปัญหาอะไรคือปัญหาใหญ่ปัญหาเล็กปัญหาแก้ก่อนปัญหาแก้หลังแก้ไปแล้วปัญหาไหนดีขึ้นปัญหาไหนแย่ลงนะระบบเฝ้าระวังหรือระบบข้อมูลนะฐานของการบันทึกนะข้อมูลต่างๆนะครับ7ข้อนวัตกรรมก็คือมีการดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยนะครับครอบคลุมนะทั้งการบาดเจ็บแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจนะครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงนะกลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มที่มักจะเข้าไม่ถึงกลุ่มคนยากจนกลุ่มคนเปราะบางกลุ่มคนผู้สูงอายุกลุ่มเด็กเล็กพวกเนี้ยนะมีให้ความสำคัญกับการออกแบบการต่อต้านผลิตภัณฑ์อันตรายนะฮะคือไม่ใช่เน้นที่พฤติกรรมอย่างเดียวต้องเน้นที่ทั้งผลิตภัณฑ์พฤติกรรมคนนะครับแล้วก็การแก้ไขนะฮะตัวสิ่งแวดล้อมด้วยผลิตภัณฑ์นี้รวมทั้งโครงสร้างกายภาพด้วยนะครับรวมทั้งในการที่จะใช้อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยนะฮะตัวอย่างที่สำคัญที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เช่นเรื่องของการใช้คาร์ซีทหรือว่าที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กนะฮะเรายอมดูแลลูกยอมให้ลูกนั่งตากยอมกอดลูกในรถนะแต่ไม่ยอมใช้ที่นั่งนิรภัยนะจริงๆการใช้อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยก็เป็นหนึ่งนวัตกรรมที่จะต้องนำเข้ามาใช้ด้วยนะครับการเปลี่ยนแปลงความรู้รับการฝึกอบรมนะครับรวมทั้งการกำหนดกฎเกณฑ์ภายในชุมชนบางอย่างอาจไม่ต้องรอกฎหมายแต่ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นนะหรือว่าวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เกิดจากการข้อตกลงขององค์กรชุมชนหรือภาคประชาสังคมภายในชุมชนของตนเองเพราะนั้น7ข้อนี้เป็น7ข้อนวัตกรรมนะ3ข้อความยั่งยืนนะก็คือการที่ดำเนินการโดยใช้ทรัพยากรปกติภายในชุมชนให้ได้นะใช้งบประมาณในท้องถิ่นนะกำหนดตัวชี้วัดนะครับแล้วก็ติดตามพัฒนามีวงจรของการพัฒนานะครับแล้วก็การขยายผลความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างชุมชนอันนี้คือ3ข้อกระบวนการของความยั่งยืนนะครับเพราะนั้นหลัก13ประการนะก็เป็นหลักที่แปลงให้ละเอียดขึ้นแล้วก็นำมาใช้ในวิถีของชุมชนนะฮะให้มีความเป็นจริงที่มากขึ้นครับอุบัติเหตุและการบาดเจ็บทั้งหมดที่ผมพูดมาเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่สามารถวิเคราะห์ได้นะฮะด้วยทำความเข้าใจกับที่มานะความสัมพันธ์ของพลังงานสื่อนำพลังงานกับคนแล้วก็วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงด้วยการใช้ตารางเก้าช่องนะในแต่ละช่องวางแนวทางการป้องกันด้วยหลักการ 3E นะครับนำไปสู่การใช้จริงในชุมชนด้วยหลัก13ประการทั้งหมดนี้คือรายละเอียดของหน่วยที่15ซึ่งนักศึกษาทำความเข้าใจและนำไปใช้ในวิชาชีพและในชีวิตประจำวันเพื่อลดความเสี่ยงนะครับของตัวเราและครอบครัวรวมทั้งคนใน
พื้นที่ที่เราต้องรับผิดชอบต่อ

0: ักเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
3: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
5: โรคนี้รักษาหาย
4: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
6: เพราะว่าถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
4: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
7: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ที่จบไปเมื่อสักครู่ก็เป็นตอนที่หนึ่งนะคะตอนที่หนึ่งที่พูดถึงเรื่องของแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้เรามาสู่ตอนที่สองนะคะตอนที่สองเนี่ยก็เป็นกรอบแนวคิดข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานะคะก่อนที่เราจะพูดถึงกรอบแนวคิดและข้อมูล เราต้องเริ่มตั้งแต่ว่าประเด็นปัญหาอะไรที่จะนำไปสู่การวิจัยที่เราจะต้องสร้างกรอบแนวคิดแล้วก็หาข้อมูลต่างๆนะคะทีนี้ปัญหาของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่นำมาสู่ประเด็นการวิจัยเนี่ยก็จริงๆแล้วก็มีอยู่พอสมควรนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะสรุปประเด็นสำคัญสำคัญนะที่เป็นเรื่องของแนวคิดทฤษฎีเอามาจากแนวคิดทฤษฎีนะเอามาจากการวิจัยต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสรุปมานะคะก็จะได้ประเด็นสำคัญสำคัญนะคะต่างๆนะก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทราบว่าเรื่องของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะหรือไม่ว่าเป็นศาสตร์ใดๆในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะฮะเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของสภาพเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็เทคโนโลยีที่เทคโนโลยีทุกวันนี้เราก็ทราบว่ามันเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันก็นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของอยู่ในมิติของเศรษฐกิจสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามด้วยอย่างรวดเร็วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขนส่งลักษณะของสินค้ารูปแบบสินค้านะเหล่านี้เนี่ยซึ่งเราจะต้องตระหนักถึงตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของนโยบายรูปแบบมาตรการการค้าของแต่ละประเทศเนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยนะฮะเปลี่ยนแปลงไปตามเราจะเห็นว่าโลกยุคปัจจุบันในอดีตนะนักศึกษาจะก็จะเห็นว่าเวลาเขาจะกีดกันการค้ากันเนี่ยเขาจะใช้มาตรการภาษีนะเก็บภาษีสูงๆแต่เดี๋ยวนี้รูปแบบมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันจะเป็นมาตรการอื่นๆนะอย่างเช่นว่ามาตรการเรื่องของสังคมนะฮะมาตรการของสิ่งแวดล้อมนะประเทศไหนผลิตสินค้าแล้วสร้างมลพิษมากทำลายสิ่งแวดล้อมเยอะนะประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วก็บอกว่าไม่แล้วไม่นำเข้าอะไรแบบนี้เหล่านี้ต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมิติเหล่านี้เนี่ยก็จะนำไปสู่ประเด็นปัญหาที่เรานำไปสู่การวิจัยได้นะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างประเด็นของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่ได้มีการศึกษากันนะคะได้รวบรวมมายกตัวอย่างมาให้ดูนะคะอย่างเช่นว่าเรื่องของอุปสงค์ระหว่างประเทศอันนี้เป็นเรื่องคลาสสิกเลยนะคะคือว่าเรื่องของอุปสงค์เนี่ยนะคะอุปสงค์ก็คือความต้องการเนี่ยนะคะอันนี้เป็นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นระหว่างประเทศหรือว่าไม่ระหว่างประเทศพอเป็นเรื่องของระหว่างประเทศแล้วว่าจะดูซิว่าสมมติว่าเราจะส่งสินค้าออกไปประเทศนึงนะอย่างอุปสงค์ของสินค้าข้าวของประเทศไทยในของประเทศจีนเนี่ยว่าเป็นยังไงนะอาจจะดูมิติว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าข้าวเนี่ยมากน้อยขึ้นอยู่กับประเด็นปัจจัยอะไรอันนี้ก็ไปเป็นประเด็นศึกษาวิจัยได้เลยนะฮะว่าหรือว่าความยืดหยุ่นของสินค้ายางพารานะคะที่ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาสมมติอย่างเงี้ยเราอยากจะรู้ว่าเวลาราคามันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยแล้วจะทำให้อุปสงค์ของยางพาราเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนตรงนี้ก็เป็นประเด็นศึกษาวิจัยได้นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของอุปสงค์ระหว่างประเทศนะคะอีกอันนึงที่มีการศึกษามากนะคะในระยะหลังๆเนี่ยก็คือเรื่องของความได้เปรียบนะฮะหรือความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศเราทราบว่าประเทศนึงเนี่ยจะส่งสินค้าออกไปอย่างประเทศอื่นๆได้มากได้น้อยเนี่ยประเทศนั้นเนี่ยต้องมีความสามารถหรือความได้เปรียบนะฮะในการแข่งขันซึ่งความสามารถหรือความได้เปรียบเนี่ยมันเกิดจากการผลิตสินค้าที่มีเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพหรือว่ามีต้นทุนที่ต่ำนะฮะต้นทุนที่ต่ำกว่าอีกประเทศนึงถึงจะสามารถที่จะไป

แข่งขันเขาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยก็มีการศึกษาว่าถ้าเราจะสนใจศึกษาประเด็นนี้อย่างเช่นว่าเราจะศึกษาประเด็นที่ว่าวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของยางพาราในตลาดจีนสมมติอย่างเงี้ยเราก็จะไปดูว่าศึกษาความสามารถในการแข่งขันของยางพาราของไทยในตลาดจีนเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งที่เขาส่งยางพาราออกไปยังตลาดจีนดูซิว่าใครยังมีความสามารถมากกว่ากันแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้ประเทศนึงเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศได้มากกว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สามารถนำมาศึกษาวิจัยได้แล้วผลของมันก็จะรู้ว่าที่ประเทศนี้เขามีสามารถแข่งขันได้เนี่ยมันเกิดจากปัจจัยอะไรซึ่งจะทำให้เราก็จะรู้ว่ามันเกิดจากอะไรเพื่อจะไปปรับปรุงสร้างมาตรการอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็หรือเรื่องของอีกเรื่องนึงการเปิดเสรีทางการค้าและการรวมกลุ่มสั่งเศรษฐกิจระยะหลังจะเห็นมีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจมากแต่รวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนรวมกลุ่มเศรษฐกิจตรงนั้นตรงนี้มีการเปิดเสรีทางการค้านะฮะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นศึกษาได้ว่ารวมกลุ่มเศรษฐกิจไปแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์หรือมันเสียประโยชน์แน่นอนล่ะทุกอย่างอ่ะมันไม่มีได้หมดนะคะมันมีได้มีเสียซึ่งจากการถ้าเรานำมาศึกษาวิจัยดูซิว่ามันประเด็นไหนที่เราได้ผลกระทบทางบวกประเด็นไหนได้ผลกระทบทางลบเรานะฮะศึกษามาแล้วก็มาชั่งน้ำหนักกันว่าเราควรจะไปรวมกลุ่มหรือไม่รวมกลุ่มเศรษฐกิจนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตและฐานการผลิตอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ระยะหลังก็มีการศึกษากันเยอะนะฮะว่าการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตอย่างประเทศไทยเนี่ยมีเรามีการรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาเยอะเนาะเป็นการเคลื่อนย้ายปัจจัยแรงงานเข้ามาในประเทศเราเนื่องจากประเทศเราเศรษฐกิจโตมีการผลิตเยอะนะฮะแรงงานในประเทศไม่พอก็ต้องจ้างแรงงานจากเพื่อนบ้านมานะฮะอันนี้เนี่ยเราก็มีการศึกษาเห็นมีการศึกษาว่าศึกษาผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยผลกระทบยังไงทางบวกเป็นยังไงทางลบเป็นยังไงหรือว่าการย้ายฐานการผลิตประเทศไทยนะ TDRI อันนี้ก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ เยอะพอสมควรนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะถ้านักศึกษาเข้าไปในเว็บไซต์ที่เขียนไว้นะฮะTCI thaijo.org เนี่ยจะแล้วนักศึกษาคีย์เข้าไปประเด็นต่างๆที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาได้ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งจากฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยนักศึกษาก็สามารถนำนะฮะจากทฤษฎีจากแนวคิดจากประเด็นต่างๆเนี่ยก็มาสร้างกรอบแนวคิดนะฮะทฤษฎีนะฮะโดยหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะฮะแล้วก็สร้างเป็นกรอบแนวคิดขึ้นมานะฮะเพื่อนำไปสู่การศึกษาวิจัยโดยใช้เครื่องมือทั้งเชิงภาพเชิงปริมาณซึ่งการศึกษาเชิงคุณภาพเชิงปริมาณนักศึกษาก็ศึกษามาแล้วนะในส่วนแรกนะฮะโดยใช้ข้อมูลในเชิงเรื่องของโปรแกรมทางสถิติแล้วก็เรื่องของเชิงคุณภาพที่มันจะต้องมีเสมอนะเพื่อนำไปสู่ผลสรุปนะฮะผลสรุปแล้วก็สุดท้ายที่ต้องได้คือข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายหรือมาตรการที่จะนำผลการศึกษาของเราไปใช้นะคะอันนั้นก็คือตอนที่สองที่อาจารย์จะพูดในเรื่องของกรอบแนวคิดแล้วก็ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานะคะเดี๋ยวตอนที่สามอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างงานวิจัยนะคะว่าตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยนะคะว่าเขาทำกันยังไงแล้วผลที่ได้มาเป็นยังไงเราก็มาสู่ตอนที่3นะคะตอนที่3ก็จะยกตัวอย่างนะคะกรณีศึกษางานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศในตำราก็จะเขียนไว้หลายเรื่องเลยนะคะแต่ว่าในที่จะพูดวันนี้เนี่ยจะยกมาเรื่องนึงนะคะจะยกมาเรื่องนึงก็คือเรื่องของงานวิจัยเรื่องของด้านความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศจากการเปิดเสรีทาง

0: การค้านะคะอันนี้เนี่ยอาจารย์ได้หยิบยกงานของกระทรวงพาณิชย์นะคะกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะฮะ เรื่องของโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทยจากการทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับญี่ปุ่นในสาขาผลิตภัณฑ์อาหารนะฮะก่อนอื่นต้องบอกนักศึกษาก่อนว่าเวลาที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยจะทำความตกลงระหว่างประเทศหรือว่าทำความตกลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ เขาจะต้องเริ่มจากการวิจัยก่อนนะฮะการวิจัยก่อนเพื่อเป็นฐานในการที่จะกำหนดนโยบายหรือมาตรการออกมานะคะในเรื่องนี้ก็เช่นกันนะฮะก่อนที่ประเทศไทยจะไปทำความตกลงเปิดเสรีการค้านะฮะในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในอาเซียนเนี่ยกับญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะ เราก็ต้องศึกษาวิจัยก่อนซิว่าถ้าเราไปเปิดเสรีกับเขานะฮะจะต้องไปลดภาษีนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วเราจะเสียเปรียบอะไรเราจะได้เปรียบอะไรนะฮะเพื่อที่จะไปใช้ประโยชน์อะไรในการเจรจาต่อรองก็ดีนะฮะเพื่อให้เราได้ประโยชน์มากที่สุดเสียประโยชน์น้อยที่สุดอะไรแบบนี้นะคะในงานศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาศึกษาหลายสาขามากนะฮะแต่ว่าอาจารย์จะยกมาแค่สาขาเดียวนะฮะก็คือสาขาเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารนะเพื่อจะให้นักศึกษาเห็นว่าเวลาเขาทำวิจัยเรื่องนึงเนี่ยเขาจะเริ่มจากอะไรนะฮะแล้วก็ใช้วิธีการศึกษาอะไรแล้วก็ผลที่ได้เป็นยังไงเพื่อนำไปสู่ผลสรุปสุดท้ายนโยบายหรือมาตรการที่เขาจะเสนอแนะให้กรมเจรจาเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการไปเจรจาทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียนญี่ปุ่นเนี่ยยังไงนะคะทุกงานวิจัยนะฮะมันจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ความเป็นมานะฮะหรือหลักการและเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันจะต้องชี้ให้เห็นว่าทำไมเราจึงศึกษาเรื่องนี้มันมีความสำคัญมันมีประเด็นปัญหายังไงนะคะอาจารย์ก็จะสรุปสั้นๆนะฮะความเป็นมาก็เริ่มตั้งแต่ว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นกับอาเซียนเนี่ยเป็นคู่ค้าที่สำคัญระหว่างกันเวลาพูดว่าสำคัญคืออะไรสำคัญก็คือดูในแง่ตลาดนะฮะตลาดก็คือมูลค่าตลาดส่งออกและนำเข้าเนี่ยนะฮะซึ่งจะเป็นตลาดใหญ่ในระดับ2หรือ3เนี่ยนะฮะในของกันและกันนะฮะช่วงเวลาที่เขาศึกษาเนี่ยเป็นเวลาในช่วงปี2549นะเพราะนั้นสถิติที่เขาจะมาสนับสนุนว่ามีความสำคัญเนี่ยก็คือสถิติการค้าระหว่างกันในช่วงปี2549 48 34ปีให้หลังมาเนี่ยเขาก็จะหยิบยกสถิติมาเพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นคู่ค้าที่สำคัญระหว่างกันนะเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะด้วยความสำคัญตรงนี้เนี่ยเขามองว่าถ้ามีการเปิดเสรีการค้านะเปิดเสรีการค้าหมายถึงว่ามาเจรจาการลดหย่อนภาษีให้การเปิดให้การค้าเนี่ยมันไหลไประหว่างการอาเซียนกับญี่ปุ่นเนี่ยไปได้สะดวกเนี่ยนะฮะเขามองว่ามันเป็นการขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ผลิตที่มีศักยภาพหมายถึงว่าถ้าเราเป็นผู้ผลิตที่มีศักยภาพเนี่ยแต่เราส่งออกไปญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยได้เพราะว่าญี่ปุ่นเก็บภาษีสูงแต่ถ้าเปิดเสรีปั๊บเนี่ยนะเรื่องของภาษีเนี่ยมันก็จะลดต่ำลงจะทำให้ผู้ผลิตของเราที่มีศักยภาพเนี่ยนะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมประเภทอาหารเนี่ยผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยซึ่งประเทศไทยก็ได้ชื่อว่าเป็นครัวโลกอะไรต่างเนี่ย ก็น่าจะมีเป็นโอกาสขยายโอกาสให้กับผู้ผลิตเหล่านี้ได้นะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยการเปิดเสรีเนี่ยนอกจากผู้ผลิตที่มีศักยภาพของประเทศเนี่ยมีโอกาสแล้วเนี่ยผู้บริโภคเองก็มีโอกาสนะฮะการเปิดเสรีนั่นหมายถึงว่าต้นทุน เรื่องของภาษีอะไรก็ลดลงผู้ผลิตก็จะได้ประโยชน์จากการที่ได้บริโภคสินค้านะฮะที่มันหลากหลายในราคาที่ถูกลงไม่ใช่ว่ายังราคาแพงเพราะว่าถูกเก็บภาษีแพงอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือความเป็นมาของการศึกษานะคะนะรายละเอียดความเป็นมาของการศึกษาเนี่ยจะเป็นการว่าชี้ให้เห็นว่าทำไมถึงศึกษามันมีความสำคัญยังไงมันมีปัญหายังไงนะคะนะคะทีนี้ งานวิจัยทุกอันต้องมีวัตถุประสงค์ของการศึกษานะว่าการศึกษาเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างนะวัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือ1เพื่อวิเคราะห์จะวิเคราะห์ดูซิว่าผลกระทบของความตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับญี่ปุ่นเนี่ยที่จะเกิดขึ้นกับการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารของไทยเป็นยังไงทำให้เราลดลงหรือมันเพิ่มขึ้นหรือมันเป็นยังไงนะก็จะวิเคราะห์นะฮะอันที่2วิเคราะห์แล้วเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเสนอแนะมาตรการรองรับผลกระทบสมมติว่าถ้าวิเคราะห์แล้วเนี่ยผลกระทบบางอันมันเป็นทางบวกเราก็จะเสนอแนะมาตรการว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันได้มากขึ้นหรือว่าอาจจะบางส่วนเป็นทางลบเนี่ยก็จะเสนอแนะมาตรการว่าทำไงจะแก้ผลกระทบทางลบเหล่านี้ได้อันนี้ก็คือตัวอย่างนะฮะวัตถุประสงค์ของการศึกษานะคะทีนี้นะคะหลังจากรู้วัตถุประสงค์การศึกษาแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้วิธีการศึกษาวิธีการศึกษาเพื่อให้ได้มาได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้นะฮะการศึกษาทางสังคมศาสตร์เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ต้องมีทั้งเชิงโดยเฉพาะเศรษฐศาสตร์เนี่ยต้องมีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะฮะถ้าเชิงคุณภาพอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะดูไม่หนักแน่นพอนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งสองส่วนงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเชิงปริมาณเนี่ยเขาใช้แบบจำลองที่เรียกว่า GTAP นะฮะGTAP เนี่ยเป็นแบบจำลองที่เขาเป็นของต่างประเทศนะที่เขาซื้อมาที่จะมันเป็นแบบจำลองที่ใช้ในการพิจารณาเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันนะฮะโดยเขาจะหาดัชนีที่เรียกว่าความได้เปรียบที่ปรากฏออกมาหรือ RCA นะฮะคือค่าที่ออกมาเนี่ยสามารถบอกได้ว่ามีความได้เปรียบหรือมีความเสียเปรียบนะฮะจากแบบจำลองนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแล้วเขาก็มาสนับสนุนด้วยการวิจัยเชิงหลังจากศึกษาเชิงปริมาณซึ่งเป็นเรื่องของตัวเลขนะครับผลที่ได้ในเชิงปริมาณเนี่ยมันจะต้องมาสนับสนุนหรือจะต้องมีข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยมายืนยันให้มันชัดเจนอีกทีนึงเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันเชิงปริมาณมันอาจจะมีจุดอ่อนหลายๆเรื่องอย่างเช่นว่าในเรื่องของสูงร่วมมาตรการทางภาษีเนี่ยเราอาจจะใช้เรื่องของเชิงปริมาณได้แต่บางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นว่ามาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเรื่องของนโยบายการค้าอะไรบางอย่างเนี่ยเชิงปริมาณอาจจะวัดได้ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีงานวิจัยเชิงคุณภาพเสริมเสมอนะฮะอาจจะเป็นการสัมภาษณ์หรืองานอะไรก็แล้วแต่นะงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเชิงคุณภาพเนี่ยก็ใช้การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์เนี่ยโดยหาหลักที่เขาใช้นักศึกษาคงเคยได้ยินมาบ้างนะฮะอันนี้เป็นวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพที่มีมานานแล้วล่ะแต่ก็ยังคงใช้ได้ดีอยู่ก็คือ SWOT นะฮะก็คือว่าหา strength ก็คือจุดแข็งนะฮะ weakness จุดอ่อนนะฮะดูว่ามันมีจุดอ่อนจุดแข็ง opportunities โอกาสแล้วก็ threat ก็คือเรื่องของภัยคุกคามยังไงนะฮะเขาเอามาวิเคราะห์ร่วมๆกันเพื่อจะหากลยุทธ์นะฮะในรูปแบบที่เรียกว่าตารางทาวส์ก็คือว่าทาวส์เมทริกซ์ก็คือว่าดูว่ากลยุทธ์เชิงรุกเชิงรับเชิงป้องกันเชิงแก้ไขอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็คือวิธีการศึกษาของเขานะคะค่ะทีนี้นะฮะหลังจากที่เขาก็เก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยนะฮะทั้งเชิงสถิติทั้งอะไรเชิงอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเขาก็เอาตัวเลขเนี่ยเข้าไปสู่แบบจำลองนะฮะผลการวิเคราะห์มันจะมีรายละเอียดมากนะฮะแต่อาจารย์สรุปมาว่าหลังจากที่เขาได้ใส่ข้อมูลเข้าไปในแบบจำลองอะไรต่างๆเนี่ยผลการวิเคราะห์เนี่ยเขาก็ได้ค่าดัชนีที่เรียกว่า RCA ที่อาจารย์พูดนะฮะ Review Comparative Advantage ก็คือดัชนีความได้เปรียบในเปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบเนี่ยนะฮะของเราเนี่ยได้ 1.24 คำว่า 1.24 แปลว่าอะไรแปลความก็คือว่าเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีความได้เปรียบถ้าสมมติว่ามีการเปิดเสรีอาเซียนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะมีความได้เปรียบเลยในการที่เราจะส่งสินค้าประเภทอาหารออกไปญี่ปุ่นได้เปรียบเพราะว่าค่าเนี่ยก็คือมันมากกว่า1นะเขาใช้เกณฑ์1ถ้ามากกว่า1เนี่ยแปลว่าเราได้เปรียบนะแต่ถ้ามาดูว่าถ้าเราในอาเซียนด้วยกันเนี่ยถามว่าเราได้เปรียบมั้ยปรากฏว่าถ้าเรา ดูเฉพาะในอาเซียนด้วยกันไม่ได้ดูไม่ได้ดูถึงการส่งออกไปตลาดญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเสียเปรียบนิดหน่อย RCA ของเราเนี่ยเสียเปรียบอาจจะเยอะนิดหน่อยก็คือ 0.16 นะก็คือซึ่งน้อยกว่า1มากหมายความว่าอะไรในยะก็คือว่าเราเนี่ยแข่งขันไปในส่งออกไปในญี่ปุ่นได้แต่ว่ามันก็อาจจะมีคู่แข่งในอาเซียนด้วยกันเนี่ยที่เขายังมีค่าไอ RCA ที่ต่ำกว่าตรงนี้นะคะค่ะทีนี้จากตรงนี้เนี่ยจากผลการวิจัยเชิงปริมาณเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเขาก็มองว่าเราควรมีมาตรการในเรื่องของเจาะตลาดลึกนะฮะตลาดเชิงตลาดญี่ปุ่นว่าจุดไหนนะฮะสินค้าจุดไหนที่เราได้เปรียบเหนือคู่แข่งทั้งในอาเซียนด้วยอะไรด้วยแล้วก็ให้เจาะลงไปในตลาดลึกเชิงลึกด้วยนะฮะโดยเขาก็ทำการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเสริมนะฮะอย่างโดยใช้ SWOT อย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงนะการวิเคราะห์ SWOT เนี่ยซึ่งจะเอาเรื่องของทั้งจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสแล้วก็ภัยคุกคามอย่างที่ได้พูดเบื้องต้นเนี่ยมาดูนะเขาก็มองว่าจุดแข็งของเราในเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารก็คือว่าเรามีศักยภาพสูงในตลาดญี่ปุ่นที่ RCA สูงนะคะแต่มีจุดอ่อนก็คือศักยภาพต่ำในตลาดอาเซียนนะคะโอกาสมีอะไรบ้างโอกาสก็คือการลดภาษีนะคะภายใต้ข้อตกลงที่เราจะทำเนี่ยนะจะเปิดโอกาสแล้วก็ข้อ2ก็คือเรื่องของกฎกำเนิดสินค้าเนี่ยที่มันจะเปิดโอกาสให้เราแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยถ้าเราส่งออกได้มากเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงสูงกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอื่นๆเนี่ยทำให้อุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยมันก้าวหมายถึงว่าเจริญเติบโตไปด้วยแต่ก็มีภัยคุกคามก็คือว่าในประเทศอาเซียนด้วยการที่บอกว่าค่า RCA ของเราเนี่ยต่ำในตลาดอาเซียนเนี่ยเขาก็จะมาแข่งกับเราในตลาดญี่ปุ่นนะแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยมีมาตรการพวกป้องกันที่ไม่ใช่ภาษีสูงนะพวกเรื่องของมาตรการข้อกำหนดเรื่องของสุขอนามัยเนี่ยมีเยอะมากนะคะแล้วก็มีการทดแทนอาหารผลิตภัณฑ์อาหารไทยกับอาหารอื่นๆของอาเซียน ก็ค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการดูจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสภัยคุกคามทั้งหมดเนี่ยนะผู้วิจัยเขาเลยเสนอมาตรการออกมานะครับABCD นะ ABC เนี่ยเป็นมาตรการที่เขาเรียกว่ามาตรการเชิงรุกโดยเอาจุดแข็งนะที่เรามีโอกาสที่เรามีก็คือว่าเราก็เสนอแนวมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์หรือประเทศไทยควรจะทำก็คือมาตรการ ABC A ก็คือว่าให้เร่งสร้างประโยชน์นะจากมาตรการตรงนี้นะฮะแล้วครัวไทยสู่ครัวโลกอะไรก็แล้วแต่มาตรการ B ก็คือว่าสนับสนุนสร้างตราสินค้านะฮะผลิตภัณฑ์อาหารไทยในญี่ปุ่นนะฮะอันที่4ก็คือเร่งทำความเข้าใจการใช้ประโยชน์เรื่องของถิ่นกำเนิดสินค้านี่เป็นรายละเอียดนะถิ่นกำเนิดสินค้าก็คือว่าเรื่องของการกำหนดตรงนี้ที่จะทำให้เราได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการส่งออกกระจายสินค้าอาหารไทยไปสู่ร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นแล้วก็ในอาเซียนนะคะแล้วก็มาตรการ E ก็คือว่าสนับสนุนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยวิจัยที่จะพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารไทยให้เนี่ยส่งเสริมให้อาหารไทยเนี่ยรู้จักทั้งในหมู่ของอาเซียนในหมู่ของญี่ปุ่นอันนั้นก็คือสิ่งที่ผู้วิจัยนะคะได้เสนอมาตรการต่างๆออกมานะคะเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยนำไปพิจารณาที่จะนะคะนำมาสู่กรณีศึกษานะคะค่ะ
1: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเข้าศึกษาเพิ่มพูนความรู้วิทยาฐานะและประสบการณ์ยึดหลักการเรียนการสอนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระดับปริญญาตรี4ปีเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025048196-8 ทรสาร02503 3571อีเมล ec office@stuu

0: www.stu.ac.th หรือศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.stu.ac.th และศูนย์สารสนเทศโทร02982-9700
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้มาคุยกันหน่วยที่15นะครับของชุดวิชา60434นะครับการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐและเศรษฐศาสตร์การพัฒนานะครับสำหรับประเด็นเนื้อหาที่จะพูดคุยในวันนี้ประกอบด้วย4ตอนนะครับตอนที่1ก็คือขอบเขตและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ภาครัฐและเศรษฐศาสตร์การพัฒนานะครับตอนที่2กรอบแนวคิดการวิจัยและข้อมูลการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐและการพัฒนานะครับแล้วก็กรณีศึกษางานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐการพัฒนานะครับแล้วก็ตัวอย่างการประยุกต์การวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐและการพัฒนานะครับมาดูตอนที่1ก่อนนะครับขอบเขตและความสำคัญของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐและการพัฒนานะครับในส่วนของเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนั้นขอบเขตของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐเป็นการวิจัยเกี่ยวกับบทบาททางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลนะฮะก็เกี่ยวกับการคลังสาธารณะหรือการคลังของรัฐนะครับการคลังภาครัฐซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายรัฐบาลรายได้ก็มาจากภาษีอากรรายจ่ายงบประมาณแผ่นดินรายจ่ายโครงการต่างๆของรัฐบาลในการซื้อสินค้าและบริการต่างๆนะครับแล้วที่เกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินนะครับและหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะก็คือหนี้ที่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐเป็นผู้กู้นะครับแล้วก็สินค้าสาธารณะสินค้าสาธารณะนี่อย่างเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนถนนหนทางเขื่อนระบบชลประทานท่าเรือสนามบินที่รัฐสร้างขึ้นนะครับแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่รัฐเข้าไปลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆสินค้าสาธารณะต่างๆเหล่านี้เนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นก็อยู่ในขอบเขตของภาครัฐนะครับการวิจัยภาครัฐนั้นนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าในการดำเนินนโยบายการคลังต่างๆดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งด้านไม่ว่าทางด้านรายรับรายจ่ายการจัดเก็บภาษีการจ่ายงบประมาณนะครับการกำหนดนโยบายการคลังการจัดสรรทรัพยากรของประเทศนะครับการวิเคราะห์โครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปที่เป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างต่างๆพวกนี้การจัดการสวัสดิการสังคมให้ทั่วถึงบรรลุเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่กำหนดไว้นะครับแล้วการจัดลำดับความสำคัญของโครงการเนี่ยนะฮะว่าโครงการไหนเร่งด่วนก่อนหลังต่างๆเพื่อให้ใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้นก็ต้องอาศัยข้อมูลการวิจัยนะครับก็คือการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนี่เองนะครับทีนี้ในส่วนของเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนั้นประเด็นการวิจัยที่จะสามารถทำการศึกษาได้ก็การวิจัยเกี่ยวกับการคลังสาธารณะนะทางด้านรายรับเช่นภาษีอากรนะครับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรการปฏิบัติตามภาษีการปฏิบัติตามภาษีนี่หมายถึงว่าการจ่ายภาษีตามกำหนดเวลาที่รัฐกำหนดนะครับยื่นแบบต่างๆตรงตามเวลาแล้วก็การวิจัยเกี่ยวกับการหนีการหลีกเลี่ยงภาษีนะครับทั้งด้านรายจ่ายก็รายจ่ายงบประมาณนะครับประสิทธิภาพในการใช้จ่ายและผลของการกระจายทรัพยากรต่างๆจากการแทรกแซงของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจต่างๆพวกนี้ที่รัฐบาลใช้จ่ายเงินไปนะครับแล้วก็ผลของนโยบายการคลังนะฮะทั้งด้านไม่ว่าทั้งด้านรายรับทั้งด้านรายจ่ายเนี่ยที่มีต่อการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะเช่นเงินเฟ้อเงินฝืดการว่างงานต่างๆแล้วก็ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรนะครับการสร้างความเป็นธรรมหรือลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างต่างๆนี่ก็อยู่ในขอบเขตของทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนะครับนอกจากนี้เนี่ยการศึกษาเกี่ยวกับตัวชี้วัดและมาตรการทางการคลังนะฮะในการสนับสนุนและการพัฒนาหรือเกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็อยู่ในขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนะครับรวมทั้งเรื่องของการคลังท้องถิ่นนะครับเรื่องประสิทธิภาพเรื่องศักยภาพของการคลังท้องถิ่นเรื่องปัญหาอุปสรรคแนวทางการดำเนินการของการคลังท้องถิ่นก็เป็นประเด็นที่สามารถจะไปทำวิจัยได้ในเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนะทีนี้มาดูทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาบ้างนะครับเศรษฐศาสตร์พัฒนาเนี่ยขอบเขตของเศรษฐศาสตร์พัฒนาก็เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์เครื่องมือเครื่องจักรเทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนะครับในการพัฒนาประเทศต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเจริญเติบโต

นำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีของประชาชนต่างๆผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้นในต่างๆพวกนี้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะฮะตลอดจนผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างต่างๆการวิจัยในลักษณะนี้ก็อยู่ในขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนานะครับทีนี้เศรษฐศาสตร์การพัฒนามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศนะนโยบายกลยุทธการพัฒนาเนี่ยต้องอาศัยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนะครับเพื่อให้นโยบายมีความถูกต้องเหมาะสมไปทิศทางที่สอดคล้องที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับต่างๆตลอดจนนโยบายของรัฐบาลนะครับเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ก็ต้องอาศัยข้อมูลจากการวิจัยนะฮะทางด้านเศรษฐศาสตร์พัฒนาเข้าไปใช้นะครับความสำคัญของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาก็สามารถมองได้อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนด้านการวิจัยและการพัฒนากับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับในหลายประเทศก็พบว่าประเทศที่มีการลงทุนทางด้านการวิจัยพัฒนามากเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับนอกจากนี้การวิจัยก็นำมาซึ่งนวัตกรรมนะครับนวัตกรรมก็นำมาเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่างๆในหลายประเทศต่างๆพวกนี้นะครับสำหรับขอบเขตของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเนี่ยประเด็นการวิจัยเนี่ยนะครับการวิจัยทางด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับว่าปัจจัยต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาประเทศนะเช่นทรัพยากรทุนมนุษย์นะเครื่องมือเครื่องจักรเทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่ใช้เข้าไปในระบบเศรษฐกิจเนี่ยและแรงงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไงทำให้เศรษฐกิจมีความเติบโตมากน้อยแค่ไหนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสูงมากน้อยแค่ไหนรายได้ต่อหัวของประชากรเป็นไปยังไงต่างๆพวกนี้นะครับรวมทั้งประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในกระบวนการพัฒนาต่างๆพวกนี้เนี่ยจะทำวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐเนี่ยก็ต้องดูว่าขอบเขตของเนื้อหาเนี่ยอยู่ในขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ภาครัฐหรือไม่นะครับหรือถ้าจะทำทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเนี่ยอยู่ในขอบเขตของเศรษฐศาสตร์พัฒนาหรือไม่ต้องไปดูนะครับต้องทำความศึกษาให้ดีในขณะเดียวกันก็ต้องดูว่าเรื่องที่จะทำการศึกษานั้นนะครับมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะในการเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยต่างๆพวกนี้นะหรือทำค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ต่างๆพวกนี้นะครับประเด็นความสำคัญของการวิจัยนี่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับผู้พิจารณาโครงการต่างๆให้ความสำคัญว่างานวิจัยนี้ทำไปแล้วจะมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดนะครับดังนั้นในตอนที่หนึ่งนะฮะขอเน้นว่าขอบเขตของเนื้อหาที่เราทำวิจัยนั้นอยู่ในขอบเขตของวิชานั้นหรือไม่นะครับแล้วความสำคัญของการวิจัยเหล่านั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างต่างๆก็แสดงให้เห็นชัดเจนนะครับในตอนที่2นะครับกรอบแนวคิดการวิจัยและข้อมูลการวิจัยสำหรับการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐและเศรษฐศาสตร์การพัฒนานะครับมาดูประเด็นเรื่องกรอบแนวคิดการวิจัยก่อนนะครับกรอบแนวคิดการวิจัยก็เป็นการแสดงตัวแปรและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อได้ผลการวิจัยตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับทีนี้กรอบแนวคิดการวิจัยได้มาจากไหนกรอบแนวคิดการวิจัยได้มาจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิจัยที่ทำการศึกษานะครับรวมทั้งอาจจะได้มาจากการสังเคราะห์จากความคิด

ด้วยนะครับเรื่องความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆในกรณีนี้ก็ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลหรือในกรอบแนวคิดการวิจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีความสลับซับซ้อนนะครับและแบบที่4ก็เป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นะครับที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในรูปของชุดข้อมูลต่างๆทั้งนี้ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษานะครับก็ประกอบด้วยตัวแปรตามตัวแปรอิสระนะครับตัวแปรควบคุมและตัวแปรแทรกนะครับตัวแปรตามก็คือผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระนะครับส่วนตัวแปรควบคุมก็คือตัวแปรที่อาจจะทำให้ผลการวิจัยมันคลาดเคลื่อนได้ก็ต้องมีการควบคุมไว้เช่นตัวอย่างที่เราเก็บมาจากเป็นเพศเดียวกันระดับการศึกษาเดียวกันกลุ่มอายุเดียวกันอาชีพเดียวกันอะไรต่างๆประเด็นเหล่านี้นะครับส่วนตัวแปรแทรกเนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกที่อาจจะมีผลต่อตัวแปรตามนะครับซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าผู้วิจัยก็นำมาใช้เป็นตัวแปรอิสระประเภทหนึ่งที่นำมาใช้ในแบบจำลองการวิจัยนะครับเป็นในสมการในการกำหนดการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามนะครับทีนี้มาดูเรื่องแนวคิดทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนะครับดังที่กล่าวแล้วว่าประเด็นสำคัญในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยนะครับนอกเหนือจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยในส่วนของแนวคิดทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนะซึ่งเป็นมีส่วนสำคัญในนำมาใช้ในกรอบแนวคิดการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนะครับในที่นี้ก็กล่าวถึงบางก็อยู่ที่อัตราประโยชน์ที่สังคมได้รับเพิ่มขึ้นเทียบกับรายจ่ายมาจากไหนรายจ่ายมาจากรายจ่ายจากรัฐบาลและรายจ่ายจากประชาชนในรูปของการเสียภาษีนะครับและทฤษฎีการใช้จ่ายรัฐบาลเชิงบวกนะก็มองไปที่รัฐบาลในสังคมประชาธิปไตยพยายามให้ตัวเองอยู่นานๆก็มีการเพิ่มการใช้จ่ายสาธารณะมากขึ้นนะครับทางด้านการจัดเก็บภาษีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเช่นประโยชน์ทฤษฎีประโยชน์ของภาษีนะครับก็มองไปที่ว่าการชำระค่าบริการต่างๆที่รัฐจัดให้กับประชาชนก็ตามสัดส่วนภาษีที่จ่ายนะครับทฤษฎีความสามารถในการจ่ายภาษีก็มองที่การจัดเก็บภาษีต้องขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายภาษีของประชาชนนะครับแนวคิดระดับรายได้สูงสุดหรือเส้นโค้งแรฟเฟอร์นะครับอันนี้ก็มองไปที่ว่าอัตราภาษีต่างๆเนี่ยมันมีผลต่อรายได้จากภาษีอากรถ้าอัตราภาษีสูงเกินไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยรายได้จากภาษีอากรจะไม่ได้เลยเพราะว่าอัตราภาษีสูงเนี่ยทำให้คนไม่มีแรงจูงใจในการทำงานนะครับไม่มีรายได้ก็ไม่สามารถเก็บภาษีจากคนเหล่านี้ได้นะครับทฤษฎีภาษีเงินได้และแรงจูงใจนะครับก็มองไปว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาษีอัตราภาษีที่เปลี่ยนแปลงไปถ้าขึ้นภาษีเนี่ยภาษีที่สูงเกินไปเนี่ยนะครับก่อให้เกิดผล2ประการก็คือผลของการทดแทนและผลของรายได้เนี่ยผลของการทดแทนก็คือบางคนเห็นว่าภาษีสูงเกินไปเนี่ยทำงานก็ไม่คุ้มก็ไม่อยากทำงานนะครับก็ไปพักผ่อนเสียนะครับในขณะอีกคนบางคนก็บอกว่าอัตราภาษีสูงเนี่ยทำให้เขามีรายได้เหลือน้อยลงนะครับคุณมาตรฐานการดำเนินชีวิตเขาต่ำลงเขาก็ต้องทำงานให้หนักขึ้นอันนี้เป็นผลทางรายได้นะที่เกิดขึ้นนะครับกับแรงงานเหล่านี้นอกจากนี้ก็แนวคิดกับแรงจูงใจเกี่ยวกับอุปทานแรงงานและภาษีอากรก็มองไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราภาษีกับแรงจูงใจในการทำงานซึ่งคล้ายๆกันนั่นเองนะครับนะครับเพราะว่าอัตราภาษีที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับก็ส่งผลต่ออุปทานของแรงงานในเรื่องของจำนวนชั่วโมงการทำงานและความเต็มใจในการทำงานต่างๆพวกนี้นะครับและประเด็นสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์นะครับของสินค้าสาธารณะอันนี้ก็นำมาวิเคราะห์ในกรณีที่รัฐเข้าไปลงทุนนะในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือสินค้าสาธารณะต่างๆนะฮะว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดก็ใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดเหล่านี้มาใช้ในการวิเคราะห์นะครับตัวอย่างกรอบแนวคิดการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนะครับการวิจัยเรื่องตัวขับเคลื่อนการปฏิบัติตามภาษีในหมู่ผู้ประกอบการอาชีพอิสระในประเทศกาหน้านะครับในที่นี้ประกอบด้วยตัวแปรตามตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมตัวแปรอิสระประกอบด้วยตัวขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจนะครับเช่นตราภาษีนะความยากความการรับรู้เนี่ยในการใช้จ่ายรัฐบาลจากเงินที่ได้จากภาษีอากรการตรวจจับภาษีต่างๆนะครับและตัวกับเคลื่อนทางด้านสถาบันนะเช่นบทบาทของเจ้าหน้าที่สรรพากรในการจัดเก็บภาษีความง่ายในการคืนภาษีการบริหารจัดการต่างๆตัวกับเคลื่อนทางด้านสังคมก็เช่นในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของผู้เสียภาษีนะครับความคิดเห็นของผู้นำทางสังคมต่างๆนะครับแล้วก็ตัวกับเคลื่อนส่วนบุคคลก็เกี่ยวกับข้อจำกัดในการเสียภาษีข้อจำกัดทางด้านการเงินนะครับความหนักหรือความการรับรู้ในเรื่องโทษที่เกิดขึ้นจากไม่เสียภาษีนะครับตัวแปรควบคุมก็คือเพศอายุการศึกษาสาขาอาชีพของธุรกิจหมายถึงตัวอย่างที่จัดเก็บมาก็
การศึกษาเดียวกันเพศเดียวกันอายุกลุ่มอายุเดียวกันสาขาธุรกิจเดียวกันนะครับ

ทีนี้มาดูทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาบ้างนะครับเศรษฐศาสตร์พัฒนาเนี่ยนะครับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักคลาสสิกเนี่ยก็มองไปที่ปัจจัยการออมนะและการสะสมทุนนีโอคลาสสิกก็มองไปที่การค้าเสรีการออมและการลงทุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับทฤษฎีความเจริญทางเศรษฐกิจของจอร์เจนสันก็มองไปที่ทุนแรงงานเทคโนโลยีนะครับทฤษฎีความเจริญทางเศรษฐกิจของคุตเนตก็มองไปที่การเพิ่มอุปทานมวลรวมในระบบเศรษฐกิจนะครับก็เน้นไปที่เทคโนโลยีเช่นเดียวกันและทฤษฎีการเจริญเติบโตแบบใหม่ก็มองไปที่ในเรื่องของทุนแรงงานนะครับแล้วก็การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆอันนี้เหล่านี้เป็นต้นก็เป็นตัวอย่างของแนวคิดทฤษฎีนะสามารถนำมาใช้ในการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาได้รวมทั้งทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มสถาบันและกลุ่มโครงสร้างนะครับตัวอย่างกรอบแนวคิดการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนานะครับในที่นี้จากการวิจัยในเรื่องปัจจัยกำหนดการเติบโตเศรษฐกิจภูมิภาคในประเทศเคนยานะครับตัวแปรอิสระประกอบด้วยการลงทุนภาครัฐการบริโภคการใช้จ่ายรัฐบาลทุนมนุษย์การใช้งบประมาณนะครับกรอบทางสถาบันก็คือการบริหารจัดการบทบาทของเจ้าหน้าที่และกฎระเบียบราชการต่างๆนะครับในเรื่องของธรรมาภิบาลก็เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจคอร์รัปชันนะครับในเรื่องของสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์ครั้งนี้เนี่ยก็มีตัวแปรแทรกนะครับก็คือเสถียรภาพทางด้านการเมืองปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนะครับนโยบายภายในประเทศและปัจจัยจากภายนอกประเทศเข้ามาเป็นตัวแปรแทรกตัวแปรต่างก็คือการเติบโตของ GDP ในที่นี้ก็คือผลิตภัณฑ์มวลรวมภูมิภาคหรือเป็นมวลทนนะซึ่งในประเทศเคนยาเนี่ยไม่ได้แบ่งเป็นจังหวัดในประเทศไทยนะก็แบ่งเป็นมวลทนหรือเคาน์ตี้นะครับถ้าเป็นประเทศไทยก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนั่นเองนะครับแต่ของเคนยาเขาเรียกว่าเคาน์ตี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการวิจัยกรอบแนวคิดการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยนะครับถ้าเป็นข้อมูลก็เก็บจากตัวอย่างถ้าเป็นข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐส่วนใหญ่ก็หน่วยงานกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับถ้าเป็นข้อมูลสำหรับการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเนี่ยที่สำคัญก็คือจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับข้อมูลที่สามารถไปจัดเก็บมาได้สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงแรงงานนะครับศูนย์วิจัยของธนาคารพาณิชย์นะครับและแหล่งข้อมูลขององค์การระหว่างประเทศเช่นธนาคารโลกธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียนะครับองค์การแรงงานระหว่างประเทศเป็นต้นนะครับในส่วนของกรอบแนวคิดและการวิจัยนะครับได้ข้อมูลที่ได้ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเนี่ยนะฮะในการกำหนดกรอบแนวคิดที่ความสำคัญก็คือต้องไปดูว่าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราศึกษาคือเรื่องอะไรในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างแล้วไปอ่านแล้วสังเคราะห์ออกมาเพื่อสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยนะครับแล้วก็ดูว่าความเป็นไปได้ของข้อมูลที่ใช้สำหรับการวิจัยมีมากน้อยเพียงใดเพื่อให้การวิจัยมีความสำเร็จนะครับตอนที่3กรณีศึกษางานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐมาดูทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐก่อนนะครับครับเป็นการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยนะครับหลักการเหตุผลและเหตุผลของการวิจัยเรื่องนี้ก็มองไปที่ว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัฐบาลนะรองจากภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีนโยบายลดภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนแล้วก็ป้องกันไม่ให้ชาวต่างชาติย้ายฐานการผลิตไปลงทุนในต่างประเทศนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็พบว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและโครงสร้างทางเศรษฐกิจการบริหารจัดการทางด้านภาษีต่างๆในการจัดเก็บภาษีเนี่ยนะครับก็อาจจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีด้วยนะครับจากหลักการและเหตุผลดังกล่าวเนี่ยในงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยก็นำมาสู่วัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับวัตถุประสงค์การวิจัยอันที่หนึ่งก็คือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระทบต่อรายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่สองเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทยนะครับแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เนี่ยนะฮะข้อมูลเป็นอนุกรมเวลานะครับในช่วงปี2543ถึง2557ข้อมูลจาก2แหล่งสำคัญก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลนะฮะในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งเชิงพันธนาและเชิงปริมาณนะครับในเชิงพันธนาเนี่ยมีการวิเคราะห์โครงสร้างภาษีมาตรการปรับปรุงโครงสร้างภาษีผลการจัดเก็บภาษีและประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเนี่ย
วัดจากไหนก็วัดจากสัดส่วนของภาษีเงินได้ที่ถูกบุคคลนะครับที่เก็บได้จริงต่อรายได้ประชาชาติหารด้วยสัดส่วนของภาษีเงินได้ที่บุคคลนะครับที่คาดว่าจะได้รับต่อรายได้ประชาชาตินะครับส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรณนานะครับเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลใช้สมการตรวจทอยพหูคูณวิธีกำลังสองน้อยที่สุดนะครับตัวแปรตามก็คือรายได้เงินได้นิติบุคคลหน่วยเป็นล้านบาทนะครับตัวแปรอิสระประกอบด้วย GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะครับหน่วยเป็นล้านบาทจำนวนธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนตัวแปรอิสระนะครับก็หน่วยเป็นล้านบาทจำนวนธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนหน่วยเป็นรายนะครับแล้วก็ปริมาณการเปลี่ยนแปลงเงินทุนจดทะเบียนก็หน่วยเป็นล้านบาทนะครับตัวแปรตัวสุดท้ายเป็นตัวแปรหุ่นหรือตัวแปรดัมมี่นะครับก็คือมีค่าเท่ากับ1กับ0นะในกรณีที่รัฐบาลใช้นโยบายลดภาษีเงินได้ในปีนั้นมีค่าเท่ากับ1นะครับในปีที่ไม่ใช้นโยบายลดภาษีเงินได้มีค่าเท่ากับ0นะครับแล้วก็ในช่วงปี2548ถึง2553การศึกษานะครับผลการศึกษาพบว่า GDP และจำนวนธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนเนี่ยมีผลต่อรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลในทิศทางเดียวกันอันนี้หมายถึงว่าถ้าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP เพิ่มขึ้นนะครับจำนวนธุรกิจนิติบุคคลเพิ่มขึ้นรายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคลก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าการใช้มาตรการภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยนะส่งผลต่อการเก็บภาษีเงินได้ในทิศทางเดียวกันที่ดับนัยยะสำคัญ 1.10 หมายถึงว่าปีไหนที่มีการใช้นโยบายลดภาษีเงินได้ปรากฏว่าภาษีเงินได้เนี่ยนะครับได้รับเพิ่มขึ้นนะครับส่วนประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเนี่ยค่าที่วัดได้เท่ากับ 1.57 ซึ่งเป็นค่าที่สูงกว่าค่าเกินมาตรฐานนะครับหรือค่าเกินปกตินะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาบ้างนะครับในการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเนี่ยตัวอย่างที่กล่าวถึงก็เรื่องของผลกระทบของเครือข่ายทางสังคมต่อโอกาสการจ้างงานของผู้อพยพในกรณีของประเทศสเปนในช่วงปีค.ศ.1997ถึง2007นะครับคำว่าเครือข่ายทางสังคมหมายถึงว่าการปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมผ่านสังคมเครือญาติสังคมเพื่อนฝูงญาติมิตรคนที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันนะครับจะมีแรงงานอพยพเหล่านี้อพยพไปต่างประเทศอาศัยเครือข่ายทางสังคมเหล่านี้นะครับทีนี้ในหลักการเหตุผลก็มองว่าเครือข่ายทางสังคมเนี่ยเป็นช่องทางสำคัญที่ผู้อพยพได้รับในการส่งผ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่นเรื่องของตลาดแรงงานโอกาสการทำงานในประเทศปลายทางนะครับนอกจากนี้ก็พบว่าเครือข่ายทางสังคมอาจจะป้องกันหรือไม่ให้ผู้อพยพเนี่ยบูรณาการเข้ากับประเทศปลายทางที่อพยพเข้าไปนะครับเพราะข้อมูลที่ได้จากการเกี่ยวกับงานทำนึกตลาดแรงงานโอกาสการทำงานต่างๆนี่ก็ถูกแพร่กระจายอยู่ในเครือข่ายทางสังคมที่ตัวเองเข้าไปอยู่นะครับและข้อมูลที่มีอยู่นั้นอาจจะนำไปสู่การแข่งขันทางสังคมมากขึ้นทำให้แรงงานบางกลุ่มเนี่ยขาดโอกาสที่รับรู้ข้อมูลจากแหล่งอื่นก็เป็นจำกัดโอกาสของแต่ละบุคคลให้เหลือเฉพาะข้อมูลในกลุ่มเดียวกันนะครับนอกจากนี้ก็พบว่าเครือข่ายทางสังคมเนี่ยอาจมีผลต่อการจับคู่งานหรือได้งานตรงนะได้งานตรงกับทักษะความรู้ความสามารถของตนเองในการทำงานนะครับคำว่าจับกู้งานในนี้ก็คือได้งานตรงทักษะความรู้ความสามารถในการทำงานที่ต้องการและอาจจะมีผลกระทบต่อค่าจ้างของผู้อพยพที่อาศัยอยู่ในประเทศปลายทางนะครับวัตถุประสงค์ของการวิจัยชิ้นนี้ก็คือศึกษาผลกระทบเครือข่ายทางสังคมต่อกระบวนการจับกู้งานนะครับก็ศึกษาดูว่าเครือข่ายทางสังคมเนี่ยสามารถทำให้แรงงานที่อพยพเข้าไปเนี่ยสามารถได้งานทำตรงกับความรู้ความทักษะที่ทำหรือไม่นะครับที่ตนเองมีอยู่หรือไม่นะครับอันที่สองก็คือศึกษาผลกระทบของเครือข่ายทางสังคมต่อค่าจ้างนะครับข้อมูลนะฮะในการวิจัยนะครับข้อมูลก็เก็บจากผู้อพยพที่เข้าไปอยู่ในประเทศสเปนนะครับจากการสำรวจผู้อพยพแห่งชาติของประเทศสเปนในปีค.ศ.2007นะครับโดยเก็บข้อมูลจากผู้อพยพที่มีอายุระหว่าง16ถึง24ปีณช่วงเวลาการสำรวจนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือที่มีอายุมากกว่า16ถึง57ปีณเวลาที่เดินทางมาถึงประเทศสเปนนะครับโดยไม่รวมผู้อพยพที่ไปเข้าไปศึกษาในประเทศสเปนนะครับและเป็นผู้อพยพที่อพยพมาจากประเทศต้นทางมาถึงประเทศสเปนโดยตรงนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลในที่นี้เนี่ยในการวิเคราะห์ผลของเครือข่ายทางสังคมต่อกระบวนการจับคู่งานใช้สมการถดถอยโลจิสติกแบบมัลติโนม

0: เมียนนะครับตัวแปรตามประกอบด้วย4ตัวก็คือกำลังได้งานทำในสเปนกำลังได้งานทำใหม่ที่ไม่ใช่งานแรกในสเปนกำลังว่างงานหรือไม่ได้ทำงานนะฮะเช่นกำลังเรียนหรือทำงานโดยไม่รับค่าจ้างนะครับส่วนตัวแปรอิสระประกอบด้วยเครือข่ายทางสังคมของผู้อพยพเครือสังคมก็วัดจากไหนวัดจากสัดส่วนของผู้อพยพในประเทศต้นทางที่มาจากประเทศเดียวกันนะครับหารด้วยจำนวนผู้อพยพทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคเดียวกันที่อาศัยอยู่ในประเทศสเปนนะครับและอีกตัวหนึ่งตัวแปรอิสระก็คือกลไกการเข้าถึงงานที่ทำงานแรกในสเปนเช่นมาจากเครือข่ายทางสังคมเพื่อนฝูงญาติมิตรหรือจากการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆหรือแหล่งหางานหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในประเทศสเปนนะครับส่วนตัวแปรควบคุมก็คือเช่นเพศอายุระดับการศึกษาภูมิภาคแหล่งกำเนิดภูมิภาคที่อาศัยอยู่ในประเทศสเปนความสามารถทางด้านภาษาสเปนนะครับและการได้รับอนุญาตทางกฎหมายให้อยู่ในประเทศสเปนนะครับส่วนการวิเคราะห์ผลกระทบของเครือข่ายทางสังคมต่อค่าจ้างเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุดนะและสมการตรวจสอบแบบควอนไทนะครับซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงความแตกต่างของค่าจ้างที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้อพยพที่ยังทำงานอยู่ในประเทศสเปนตั้งแต่ตอนแรกนะครับเนื่องจากความเข้มแข็งและขนาดของเครือข่ายนี่อาจจะมีผลต่อค่าจ้างนะครับทีนี้ผลการวิจัยก็พบว่าเครือข่ายทางสังคมเนี่ยมีผลอย่างนัยสำคัญต่อกระบวนการจับกู้งานนะครับหมายถึงได้งานตรงกับความรู้ความทักษะความสามารถที่ตัวเองมีอยู่นะครับเมื่อมาถึงประเทศสเปนทั้งนี้ก็คือแรงงานเนี่ยมักจะทำงานที่ตัวเองได้รับจากเครือข่ายทางสังคมนะครับมักจะยอมรับเมื่อมาถึงเริ่มแรกถึงสเปนแรงงานหลายคนเนี่ยได้งานไม่ตรงนะฮะกับความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีอยู่นะครับเนื่องจากว่ารับงานไปก่อนเมื่อมาถึงประเทศสเปนนะครับอันที่2ขนาดของเครือข่ายทางสังคมมีผลเชิงบวกต่อการจับกู้งานนะครับก็คือขนาดของทางเครือข่ายทางสังคมที่ใหญ่ขึ้นจะทําให้มีโอกาสของแรงงานเนี่ยได้งานตรงกับความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีมากขึ้นนะครับส่วนทางด้านเครือข่ายทางสังคมเนี่ยก็มีผลกระทบต่อค่าจ้างที่แตกกันระหว่างผู้หญิงผู้ชายความเข้มแข็งของเครือข่ายทางสังคมเนี่ยมีผลต่อค่าจ้างของผู้ต่อผู้ชายแต่ไม่กระทบต่อผู้หญิงนะครับแต่ส่วนขนาดของเครือข่ายทางสังคมเนี่ยนะครับมีผลกระทบต่อค่าจ้างทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับทีนี้จากกรณีศึกษาในงานวิจัยนะทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐเศรษฐศาสตร์การพัฒนานะครับในการศึกษากรณีศึกษางานวิจัยนั้นก็ไปดูว่าในงานวิจัยชิ้นนั้นหลักการและเหตุผลเป็นยังไงบ้างนะครับสาระสำคัญหรือที่มาของการวิจัยเป็นยังไงนะครับแล้วก็นำมาสู่การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลต่างๆนะครับแล้วนำมาสู่ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลแหล่งข้อมูลที่ใช้นะครับการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ยังไงนะครับตัวแปรที่ใช้มีอะไรบ้างต่างๆพวกนี้นะครับและผลที่ได้จากการวิจัยเป็นยังไงนะครับซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยนั้นก็ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับอันนี้ในการศึกษาตัวอย่างงานวิจัยต่างๆเนี่ยต้องไปดูนะครับยิ่งถ้าเราศึกษาเพื่อนำไปสร้างกรอบแนวคิดแล้วก็ต้องศึกษาให้เข้าใจมากขึ้นนะครับเพื่อนำมาสร้างกรอบแนวคิดต่างๆพวกนี้แล้วก็ตัวอย่างวิธีการเขียนงานวิจัยการสร้างองค์ประกอบของการวิจัยต่างๆพวกนี้เพื่อนำมาใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยต่างๆนะครับ
1: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้วสนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
4: สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายนะคะเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยซึ่งประเด็นในเนื้อหาที่อาจารย์จะบรรยายในวันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย4ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1อาจารย์ก็จะบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของกระบวนการวิจัยพอนักศึกษาได้ทราบแนวคิดพื้นฐานของกระบวนการวิจัยแล้วก็จะนำไปสู่ลักษณะของการวิจัย

ด้านสังคมศาสตร์ในตอนที่2แล้วก็เข้าสู่ตอนที่3ประเภทของการวิจัยและการดำเนินการวิจัยพอนักศึกษาเข้าใจในกระบวนการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์แล้วเราก็จะเจาะลึกในเรื่องของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ในตอนที่4ค่ะเรามาเริ่มกันในตอนที่1เลยนะคะตอนที่1แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการวิจัยก่อนที่จะมีการวิจัยนะคะนักวิจัยเนี่ยก็จะมีพัฒนาการของวิธีการแสวงหาความรู้การแสวงหาความรู้เนี่ยเป็นพื้นฐานของการที่จะนำไปสู่นะคะการทำวิจัยหรือประเด็นการวิจัยเพื่อเราต้องการแสวงหาความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาสังคมนะคะเศรษฐกิจการเมืองด้านต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาการของวิธีการแสวงหาความรู้เนี่ยก็จะแบ่งกว้างๆออกเป็น2ประเภทนะคะก็จะเป็นประเภทที่เป็นประเภทที่1ก็คือความรู้ส่วนบุคคลความรู้ส่วนบุคคลจะเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะและบุคคลอาจรับรู้ที่แตกต่างกันนะคะแต่และบุคคลก็อาจจะรับรู้ที่แตกต่างกันความรู้ส่วนบุคคลจึงตรวจสอบได้ยากและมักเป็นนามธรรมค่ะต่อไปนะคะประเภทของวิธีการแสวงหาความรู้ประเภทที่2เราเรียกว่าความรู้ทั่วไปเป็นความรู้ที่บุคคลทั่วไปรับรู้ได้ตรงกันซึ่งมักเป็นความรู้ที่เป็นรูปธรรมรับรู้ได้โดยอาศัยประสาทสัมผัสโดยตรงและสามารถตรวจสอบความรู้ประเภทนี้ได้ง่ายนะคะทีนี้เรามาดูว่าวิธีการแสวงหาความรู้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหลายวิธีด้วยกันนะคะโดยทั่วๆไปแล้วก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6วิธีด้วยกันวิธีการแสวงหาความรู้วิธีที่1คือการแสวงหาความรู้โดยบังเอิญวิธีที่2การแสวงหาความรู้จากประสบการณ์การลองผิดลองถูกการแสวงหาความรู้จากผู้อาวุโสหรือผู้มีประสบการณ์การแสวงหาความรู้จากขนบธรรมเนียมประเพณีการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์แต่ในการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ของเรานะคะเราจะเน้นการแสวงหาความรู้ที่มีระบบมีระเบียบมีกระบวนการวิจัยและผลวิจัยมีความน่าเชื่อถือนะคะมีการยอมรับในวงวิชาการอย่างกว้างขวางเพราะฉะนั้นวิธีการแสวงหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์จึงเป็นวิธีที่นะคะได้รับการยอมรับนะคะแล้วมีความเชื่อถือในผลของการวิจัยนี้เราถึงมาดูกระบวนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์บ้างนะคะการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยจะใช้กระบวนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ในการวิจัยเนื่องจากการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เป็นการวิจัยที่มีระบบระเบียบวิธีการวิจัยที่มั่นคงแน่นอนและเป็นที่น่าเชื่อถือยอมรับกันโดยทั่วไปนะคะแล้วยังทำให้ผลการศึกษานั้นมีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับการพัฒนาระบบระเบียบวิธีการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์นั้นก็จะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกลยุทธ์และเทคนิคการวิจัยของศาสตร์ในสาขาอื่นๆด้วยที่มีความแน่นอนและชัดเจนในตัวของศาสตร์นะคะแล้วศาสตร์นั้นเราเรียกว่าวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถพิสูจน์และทำความเข้าใจได้ในทุกกรณีและทุกโอกาสนะคะการวิจัยทางการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นวิธีการวิจัยจึงถือว่าเป็นแม่บทที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ได้ดีในการประยุกต์นะคะระบบระเบียบวิธีการวิจัยเนี่ยสามารถนำมาใช้ในการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ได้ดีเราเรียกระเบียบวิธีการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ค่ะกระบวนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะประกอบไปด้วยขั้นตอนอะไรบ้างนะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1ก็คือการกำหนดปัญหาและก็ขอบเขตของปัญหาซึ่งการกำหนดปัญหาและขอบเขตของปัญหานี้ก็จะเกิดมาจากวิธีการแสวงหาความรู้ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นขอบเขตของปัญหาเราก็จะดูว่าเราก็จะมีการศึกษานะคะกลุ่มตัวอย่างพื้นที่การศึกษาระยะเวลาในการศึกษานะคะเมื่อเรากำหนดปัญหาวิจัยและขอบเขตของปัญหาได้แล้วเราก็จะนำมาสู่ขั้นตอนที่2ก็คือการตั้งสมมติฐานการตั้งสมมติฐานนี่ก็มาจากการที่เราได้ใช้แนวทางการตั้งสมมติฐานก็คือกฎและก็ทฤษฎีที่มีนะคะแล้วก็ผลงานวิจัยเชิงประจักษ์นะคะที่มีนักวิชาการได้ทำงานวิจัยผ่านมาแล้วนะคะเราก็นำผลลัพธ์ต่างๆเนี่ยนะคะมาตั้งสมมุติฐานไว้นะคะเพื่อแล้วเราก็จะต้องทำการทดสอบสมมุติฐานต่อไปเมื่อเราตั้งสมมุติฐานเรียบร้อยแล้วมีการทบทวนวรรณกรรมมีการกำหนดปัจจัยตัวแปรต่างๆที่เราต้องการศึกษาแล้วเราก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่3เพื่อที่จะนำ

ข้อมูลเหล่านั้นนะคะมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะทำการเป็นไงคะทดสอบสมมุติฐานของการวิจัยว่าเป็นอย่างที่เราตั้งสมมุติฐานไหมนะคะจากนั้นเราก็ทำการสรุปผลการวิจัยนะคะนี่คือเป็นขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะต่อไปนะคะในการศึกษาการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์โดยทั่วไปแล้วเราจะเน้นการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ซึ่งการวิจัยวิธีการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ที่เราพิจารณาในการค้นหานะคะเหตุผลต่างๆของพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีลักษณะเด่นอยู่3ประการด้วยกัน1มันมีความเป็นระบบและมีของวิธีการศึกษานะคะแล้วก็2เราก็จะมีการพิจารณาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของปัจจัยต่างๆที่เรานำมาศึกษานะคะ3ศึกษาพฤติกรรมและสิ่งต่างๆอันนี้คือลักษณะเด่นนะคะของการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์นะคะต่อไปเมื่อเราต้องการทราบพฤติกรรมมนุษย์ทราบความสัมพันธ์แล้วอยากได้การวิเคราะห์นะคะที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเราก็จะเข้าสู่กระบวนการในการอนุมานการอนุมานหมายถึงอะไรการอนุมานหมายถึงการคิดหาเหตุผลโดยการนำเอาสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติมาอ้างวิธีการอนุมานจะเป็นการศึกษาจากส่วนใหญ่กว้างๆทั่วไปก่อนแล้วนำมาอธิบายหรือศึกษาถึงส่วนย่อยเล็กลงไปหรือเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการศึกษาจากสิ่งที่ไม่รู้จากสิ่งที่รู้อยู่แล้วนะคะวิธีการศึกษาในการแบบอนุมานนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะข้อเท็จจริงองค์ประกอบหรือขั้นตอนในการหาความรู้ซึ่งมีอยู่3ประการด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกเราต้องรู้จักข้อเท็จจริงใหญ่ข้อเท็จจริงใหญ่ก็เป็นข้อตกลงที่เรากำหนดขึ้นนะคะเป็นงานที่มาจากการวิจัยเชิงประจักษ์ต่างๆนะคะจากประสบการณ์หรือจากทฤษฎีจากองค์ความรู้ด้านต่างๆนะคะที่รับรู้โดยทั่วกันนะคะในสังคมนะคะจากนั้นเราก็นำมาหาข้อเท็จจริงย่อยข้อเท็จจริงย่อยจะเป็นเหตุปัญหาเฉพาะกรณีใดๆที่เกิดขึ้นนะคะพอเราศึกษาข้อเท็จจริงย่อยเสร็จเรานำข้อเท็จจริงย่อยและความสัมพันธ์ต่างๆที่เราศึกษาเนี่ยมาหาข้อสรุปซึ่งเป็นข้อสรุปที่ได้จากการพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงใหญ่กับข้อเท็จจริงย่อยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะไปในทิศทางเดียวกันหรือไปในทิศทางที่ขัดแย้งกันนะคะทีนี้การศึกษาในรูปของกระบวนการอนุมานนี้นะคะเหมาะสำหรับการวิจัยเชิงประยุกต์และก็เชิงประจักษ์เพราะมีแนวคิดและทฤษฎีอธิบายพฤติกรรมนะคะที่เราต้องการศึกษานั้นได้อย่างกว้างขวางนะคะแล้วผู้วิจัยเพียงแต่นำทฤษฎีนั้นมาประยุกต์หรือขยายความในการอธิบายพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นที่สงสัยในการวิจัยของตนได้ดีสำหรับกระบวนการนี้นะคะผู้วิจัยจะต้องมีความรู้ทางทฤษฎีและแนวคิดที่นำมาใช้ได้เป็นอย่างดีรวมทั้งมีความรู้ในสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์อย่างละเอียดทีในกระบวนการในการอนุมานเนี่ยนะคะฟรานซิสเบคอนนะคะได้เสนอวิธีการหาความรู้ความจริงโดยรวบรวมจากข้อมูลย่อยๆจากหลายๆกรณีในการศึกษาในหลายกรณีนะคะเช่นการทดลองการสังเกตหรือวิธีการอื่นๆตามความเหมาะสมนะคะแล้วเราจึงนำข้อมูลย่อยๆนั้นมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์จากนั้นก็สรุปออกมาเป็นกฎเป็นความรู้และทฤษฎีซึ่งมีหลักการที่จะเราสามารถหาความรู้ได้ดังนี้นะคะ1เราต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะจากประเด็นปัญหาย่อยๆที่เราต้องการสนใจนะคะเช่นการสังเกตเช่นเราพบว่าเมื่อราคาไข่ไก่ลดลงเนี่ยผู้บริโภคจะซื้อไข่ไก่ไปบริโภคในจำนวนที่มากขึ้นนะคะจากนั้นเราก็เข้าสู่พอเราเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วว่ามันเป็นจริงไหมนะคะว่าถ้าราคาของไข่ไก่ลดลงแล้วผู้บริโภคจะซื้อไข่ไก่จำนวนเพิ่มมากขึ้นเราก็นำข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ข้อมูลก็คือมาพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงย่อยระหว่างราคาไข่กับปริมาณไข่เพราะฉะนั้นเราก็จะนำข้อมูลที่ได้นะคะไปทดลองตั้งราคาจำหน่ายไข่ในหลายๆตลาดแล้วนำผลการศึกษามาวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยพิจารณาผลความสัมพันธ์ระหว่างราคาไข่กับปริมาณของไข่ในแต่ละตลาดนั่นเองนะคะว่าถ้าเมื่อราคาไข่ลดลงแล้วผู้บริโภคจะซื้อไข่จำนวนเพิ่มมากขึ้นจริงหรือไม่นะคะจากนั้นพอเราได้ทำการทดสอบข้อมูลแล้วเราก็นำผลการทดสอบนี้ไปสรุปผลซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริงนะคะเราก็จะพบว่าเมื่อราคา

สินค้าถูกลงผู้บริโภคก็จะซื้อสินค้าจำนวนนั้นมากขึ้นนะคะซึ่งก็จะเป็นกฎทางด้านอุปสงค์นั่นเองนะคะต่อไปนะคะในการศึกษาวิธีการอุปมานี้นะคะจึงเป็นรูปแบบการวิจัยเพื่อใช้สร้างแนวคิดและทฤษฎีสำหรับอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ในหลายๆด้านไปได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นเนื้อหาที่อาจารย์จะบรรยายในตอนที่2ลักษณะของการวิจัยทางสังคมศาสตร์อันดับแรกเลยเราต้องมาทำความเข้าใจความหมายและขอบข่ายของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ก่อนนะคะก่อนที่จะไปทำความเข้าใจการวิจัยทางสังคมศาสตร์นักศึกษาจะต้องรู้ก่อนว่าการวิจัยคืออะไรการวิจัยคือการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบเพื่อนำเอาความรู้หรือผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ดำเนินอยู่หรือเพื่อเสริมหลักวิชาความรู้ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นจากความหมายของการวิจัยนี้นำมาสู่การวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งในแง่ของพฤติกรรมของปัจเจกชนและพฤติกรรมโดยส่วนรวมด้านมหภาครวมไปจนถึงปฏิกิริยานะคะโต้ตอบพฤติกรรมต่างๆและเหตุผลที่มาของพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะโดยอาจจำแนกเป็นพฤติกรรมที่เป็นทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมและพฤติกรรมด้านอื่นๆค่ะการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจและอธิบายพฤติกรรมและเหตุผลของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้ว่ามีขอบเขตมาจากประเด็นใดบ้างมีขอบเขตมาจากปัญหาอะไรมากน้อยเพียงใดมีลักษณะสำคัญอะไรบ้างและมีความเข้าใจถึงที่มาและสาเหตุว่าปัญหาที่มาเกิดมาจากสาเหตุอะไรเรายังได้องค์ความรู้แล้วเรายังมีความเข้าใจเนี่ยที่จะสามารถนำไปทดสอบความถูกต้องได้และนำไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องค่ะผลของการวิจัยเนี่ยนะคะก็จะเป็นความรู้ที่ใช้ได้ทั่วไปไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เราศึกษาเนื่องจากว่าการศึกษาด้านกลุ่มตัวอย่างเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะศึกษาประชากรขนาดใหญ่ได้ด้วยข้อจำกัดทางด้านงบประมาณและเวลาแต่การที่เราศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็จะถือว่าเรามีการทดสอบที่เหมาะสมว่ากลุ่มตัวอย่างจะเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรได้เพราะฉะนั้นองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มตัวอย่างของประชากรที่ศึกษาเท่านั้นแต่เพราะว่าการวิจัยทางสังคมศาสตร์ก็ไม่ได้เกิดจากการใช้สามัญสำนึกนะคะแต่เป็นศาสตร์ที่ต้องอาศัยระบบระเบียบแล้ววิธีการในการศึกษาเป็นการเฉพาะดังนั้นจึงได้คำตอบที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือได้ค่ะการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์นะคะอาจจะแบ่งได้หลายประเภทนะคะขึ้นอยู่กับขอบข่ายของการวิจัยเช่นการวิจัยขั้นมูลฐานหรือการวิจัยเชิงประยุกต์ซึ่งอาจจะแบ่งตามลักษณะของเป้าหมายหรือปัญหาที่เป็นจุดสนใจซึ่งมีที่มาตามหลักการการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วนะคะในตอนที่1ซึ่งก็จะแบ่งเป็นวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานแล้วก็วิทยาศาสตร์ประยุกต์ทีนี้เรามาทำความเข้าใจการวิจัยขั้นพื้นฐานกันการวิจัยขั้นพื้นฐานเราจะมุ่งเน้นไปที่การกำหนดหรือการสร้างความสัมพันธ์พื้นฐานภายในองค์ความรู้ของหลักวิชาโดยไม่ได้เน้นต่อการนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติกับโลกแห่งความเป็นจริงได้ซึ่งในทางตรงกันข้ามกับการวิจัยประยุกต์นั้นมักจะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเจาะจงและเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์นะคะเราก็จะมี4วัตถุประสงค์ด้วยกัน1เพื่อที่จะทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ 2. เพื่อที่จะหาข้อมูลเฉพาะในขั้นที่สูงขึ้น 3. เพื่อที่จะกำหนดเหตุแห่งพฤติกรรมของมนุษย์และ 4. เพื่อที่จะทำนายหรือพยากรณ์ของพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะหรืออยากดูแนวโน้มพฤติกรรมของมนุษย์ในอนาคตด้วยนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะธรรมชาติของการวิจัยนะคะลักษณะธรรมชาติของการวิจัยนะคะก็จะมีประกอบไปด้วย9ลักษณะนะคะก็คือเป็นลักษณะที่1ก็การวิจัยก็จะเป็นกระบวนการเชิงประจักษ์เป็นการวิจัยในกระบวนการที่เป็นระบบเป็นการวิจัยที่เป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนมีความเที่ยงตรงและต้องมีความเชื่อมั่น
เป็นกระบวนการวิจัยที่สืบค้นอย่างเป็นระบบและมีเหตุผลการวิจัยจะต้องเป็น

การรวบรวมข้อมูลใหม่การวิจัยมีหลากหลายรูปแบบและการวิจัยต้องอาศัยความรู้ความสามารถของนักวิจัยนี้เป็นลักษณะธรรมชาติของการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ค่ะบทบาทของการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์นะคะ 1. ต้องการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการ 2. หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาของสังคม 3. ใช้แก้ปัญหาในการประเมินและการวางแผนการบริหารงานและ 4. นะคะใช้ในการกำหนดนโยบายทั้งในระดับสถาบันระดับประเทศและเป็นการวิจัยเชิงนโยบายได้นะคะความสำคัญของการนี้นะคะอาจารย์ขอให้ความสำคัญในระดับประเทศก่อนความสำคัญของการวิจัยในระดับประเทศเป็นการวิจัยที่มีความสำคัญต่อการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศโดยการวิจัยจะทำให้ทราบทิศทางที่รัฐควรดำเนินการหรือช่วยในการตัดสินใจให้เป็นไปอย่างรัดกุมนะคะช่วยให้เกิดประโยชน์นะคะทั่วถึงในทุกระดับนะคะในทุกกลุ่มประชากรของทั้งประเทศนะคะต่อไปเป็นความสำคัญของการวิจัยในระดับหน่วยธุรกิจการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นการวิจัยที่จะช่วยให้ธุรกิจทราบถึงลักษณะความต้องการสินค้าของลูกค้าแนวทางในการขยายตลาดสินค้านะคะทั้งในปัจจุบันและในอนาคตแล้วก็มีการลดข้อผิดพลาดในการกระบวนการการทำงานการใช้วัตถุดิบอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพเป็นการวิจัยเกี่ยวกับการแนวทางในการลดความสูญเสียทางด้านการผลิตสินค้าและบริการซึ่งจริงๆแล้วการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ในระดับหน่วยธุรกิจเนี่ยก็ครอบคลุมไปทั้งระดับโซ่อุปทานของแต่ละธุรกิจได้เลยนะคะต่อมานะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในการทำวิจัยก็คือนักวิจัยซึ่งคุณลักษณะของนักวิจัยก็จะต้อง1เราจะต้องดูคุณสมบัติส่วนตัวของนักวิจัยด้วยต้องเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นต้องการแสวงหาความรู้ใหม่ๆนะคะต้องการที่จะค้นหาคำตอบเพื่อนำไปพัฒนานะคะปัญหาต่างๆทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะคะแล้วยังต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องที่ต้องการทำวิจัยด้วยนะคะยังต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องของเทคนิคและหลักวิธีการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมและมีจริยธรรมในงานวิจัยที่ทำด้วยนะคะทีนี้เรามาทราบข้อเท็จจริงนะคะและทฤษฎีต่อการวิจัยบ้างนะคะเพราะตรงนี้มันก็จะบอกว่านะคะผู้ที่มีความรู้ที่เป็นนักวิจัยเนี่ยก็จะต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องของข้อเท็จจริงแล้วก็ทฤษฎีด้วยข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นความรู้ที่เชื่อถือได้ซึ่งได้มาจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ข้อเท็จจริงที่ผ่านการค้นคว้าวิจัยโดยอาศัยสมมุติฐานที่เชื่อถือได้แล้วก็มีการจัดระบบชั้นความรู้นั้นเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการวิจัยในสัตว์ต่างทีนี้เรามาดูทฤษฎีทฤษฎีคืออะไรทฤษฎีคือข้อความที่ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงต่างๆที่ได้มาจากการจัดระเบียบไว้หรือการศึกษาไว้และมีการรวบรวมข้อมูลหลายชนิดที่มาจากการสำรวจและการพิสูจน์ตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนเราสามารถนำไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องอันทฤษฎีจึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์กับงานวิจัยได้อย่างมากทีนี้มาดูประโยชน์ของทฤษฎีต่อการวิจัยนะคะทฤษฎีมีประโยชน์คือช่วยชี้ทิศทางการวิจัยที่ถูกต้องช่วยให้นักวิจัยสร้างเสริมทฤษฎีเก่าและค้นพบทฤษฎีใหม่ช่วยให้นักวิจัยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดข้อสงสัยทำให้มีการวิจัยค้นคว้าเพิ่มขึ้นช่วยลดเวลาและงบประมาณเพื่อการวิจัยใหม่นะคะแล้วยังช่วยทำนายข้อเท็จจริงได้ด้วยและอย่าลืมว่าตัวทฤษฎีนี้เองยังเป็นตัวช่วยในการตั้งสมมติฐานเป็นจุดเริ่มต้นในการนักวิจัยที่จะกำหนดนะคะประเด็นปัญหาวิจัยด้านต่างๆได้ด้วยค่ะทีนี้มาดูประโยชน์ของข้อเท็จจริงต่อทฤษฎีนะคะข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยเป็นบ่อเกิดของทฤษฎีใหม่ๆแล้วก็ข้อเท็จจริงทำให้เกิดการพัฒนาทางทฤษฎีได้ด้วยและยังนำไปสู่การล้มเลิกทฤษฎีเดิมเพื่อที่จะได้ค้นพบองค์ความรู้ทฤษฎีใหม่ๆที่เหมาะสมกับบริบทของปัจจุบันและในอนาคตค่ะต่อไปเรามาดูว่านักวิจัยเนี่ยในการทำวิจัยจะต้องมีจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ด้วยนะคะทีนี้จรรยาบรรณคืออะไรจรรยาบรรณถึงหลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพของแต่ละกลุ่มคนนะคะแต่ละสาขาวิชาชีพที่ประมวลขึ้นมาเป็นหลักเพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นได้ยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียงนะคะรักษาภาพลักษณ์แล้วก็ส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตนด้วยนะคะ

0: ทีนี้เรามาดูนี่คือความหมายของจรรยาบรรณทีนี้ถ้าเป็นจรรยาบรรณของนักวิจัยก็จะหมายถึงหลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไปเพื่อให้ดำเนินงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสมค่ะหลังจากที่เราได้ทราบเรื่องจรรยาบรรณของนักวิจัยแล้วต่อไปก็มาดูความหมายของจริยธรรมของนักวิจัยนะคะจริยธรรมของนักวิจัยหมายถึงประมวลหลักประพฤติปฏิบัติที่ดีในการวิจัยที่นักวิจัยควรถือปฏิบัติเพื่อให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีคุณธรรมนะคะคือมีคุณงามความดีแล้วก็มีจริยธรรมที่ถูกต้องด้วยศีลธรรมในการที่จะทำวิจัยนะคะตั้งแต่วางแผนการวิจัยจนสรุปผลวิจัยและเผยแพร่การวิจัยนักศึกษาก็จะต้องมีจริยธรรมของนักวิจัยด้วยนะคะประกอบในการดำเนินการต่างๆของโครงการวิจัยต่างๆที่รับผิดชอบจรรยาบรรณของนักวิจัยและแนวทางปฏิบัตินะคะก็จะประกอบไปด้วยหลายข้อด้วยกันนะคะข้อที่1 นักวิจัยจะต้องมีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมทางวิชาการและการจัดการ2นะคะนักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำการวิจัยตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานของต้นสังกัดนักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ทำวิจัยนะคะอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้วก็ประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสมนะคะกับประเด็นปัญหาวิจัยที่นักศึกษาได้กำหนดไว้ข้อ4นักวิจัยจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามนะคะนักวิจัยจะต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัยนักวิจัยจะต้องมีอิสระทางความคิดปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการวิจัยนักวิจัยพึงจะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบนะคะนักวิจัยต้องเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่นจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับค่ะ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
5: จบแฟชั่นดีไซน์มาพอคิดจะเปิดร้านเรื่องขายของเนี่ยหนักใจเลยอะค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าคนทำงานศิลปะอย่างหนูเนี่ยจะเก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขึ้นมาได้
6: พอยอะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
7: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
8: ฮัลโหล
9: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
8: งานนี้ผมขอแล้วกัน
9: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
8: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
10: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
11: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
12: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอ
9: น้องก็พูดถูกครับ

0: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504788
2: ต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับคือถ้านักศึกษาไปเปิดดูงานวิจัยเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในบทที่2นะครับเรื่องการทบทวนวรรณกรรมนะครับหรือบางงานวิจัยบางเล่มอาจจะใช้ชื่อว่าแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะงั้นบทที่2เนี่ยมันจะใช้ชื่อต่างกันแล้วแต่นะครับบางงานวิจัยบางเรื่องใช้คําว่าทบทวนวรรณการทบทวนวรรณกรรมนะครับหรือว่าบางเล่มก็ใช้คําว่าเป็นเรื่องของงานแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็จุดประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เป็นเรื่องของการหาข้อมูลอ้างอิงนะครับหมายความว่าเวลาเราทำวิจัยเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยนะครับทำยังไงบ้างสรุปเป็นยังไงข้อเสนอแนะคืออะไรบ้างนะครับอันนี้เพื่อที่จะเป็นทางหรือว่าเป็นแนวเป็นไกด์ไลน์ในการที่จะทำต่อไปหรือเป็นตัวอ้างอิงที่จะรีเฟอร์ถึงสิ่งที่ทำมาแล้วในอดีตเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือรวมทั้งนักวิจัยเองก็มีความมั่นใจในการที่จะทำงานต่อไปด้วยนะครับตอนนี้ความหมายของการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยคำว่าวรรณกรรมเนี่ยนะ literature เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับความหมายมันก็หมายถึงว่าเป็นงานหนังสือหรืองานเขียนโดยทั่วไปหรืองานวิชาการใดวิชาการหนึ่งเพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบถึงความหมายความเป็นมาทฤษฎีที่รับรองนะครับตลอดจนผลงานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องที่เราศึกษานั้นๆ นะครับเพราะงั้นไอ้ตัวงานวรรณกรรมเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่กว้างขวางนะครับเป็นทั้งงานวิจัยงานเขียนงานตำราต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งมันกว้างขวางมากดังนั้นเนี่ยมันจึงจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการที่จะคัดเลือกนะครับของงานวิจัยหรืองานวิชาการเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในการอ้างอิงนะครับไอ้เรื่องความน่าเชื่อถือนี่มีความสำคัญเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับแต่นี้พูดถึงจุดมุ่งหมายก่อนว่าจุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยนะครับเรามีจุดมุ่งหมายหลักๆเนี่ยเพื่ออะไรบ้างนะครับวิจัยและการดำเนินการวิจัยให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตอบปัญหาการวิจัยได้ถูกต้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะดูแล้วเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์หลักของการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ตรงตอนจุดเน้นการวิจัยเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนความสัมพันธ์ของตัวแปรนะครับโดยเฉพาะตัวแปรตามกับตัวอิสระว่าสัมพันธ์กันยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการโยงเหมือนกับเป็นการเขียนกรอบแนวคิดก็จะมีการเขียนได้หลายวิธีนะคือแบบใช้แบบลูกศรเป็นภาพเป็นแผนภาพแผนภูมินะครับโยงระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรอิสระนะครับหรือว่าจะเขียนแบบเป็นบายความเป็นเชิงพรรณนาก็ได้นะครับอันนี้ก็หลักการในการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยเนี่ยก็มีการนำเสนอไว้ในเอกสารการสอนก็อาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจุดมุ่งหมายหลักของการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยนะครับยังจะนำไปใช้ในการวางแผนการวิจัยคำว่าวางแผนเนี่ยเป็นเรื่องของการวางแผนดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบนะครับว่าตั้งแต่เรื่องของการออกแบบสอบถามการเก็บรวบรวมข้อมูลการกำหนดขนาดสิ่งตัวอย่างนะครับการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการวางแผนการวิจัยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับยังมีประโยชน์นะครับนอกจากใช้ในการกำหนดกรอบแนวคิดแล้วนะครับใช้ในการวางแผนการวิจัยแล้วเนี่ยนะครับยังนำไปใช้ในการดำเนินการวิ

จัยนะครับให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดำเนินการก็คือหมายว่าในขั้นของการออกฟิลเวิร์กออกพื้นที่นะครับการออกแบบสอบถามการวิเคราะห์การสังเคราะห์ต่างๆเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยเราสามารถที่จะทบทวนคือไปดูมาตั้งแต่ต้นจนจบว่าเขาทำกันยังไงนะฮะเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากในการทำการวิจัยโดยเฉพาะคนที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยเนี่ยจะต้องเรียกว่าทบทวนวรรณกรรมให้ละเอียดนะครับให้ละเอียดเลยนะครับเขาก็จะทำให้การทำการวิจัยนั้นเนี่ยมีความเรียกว่ามีความราบรื่นนะครับแล้วก็สามารถจะดำเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายของการวิจัยได้นะครับคราวนี้วัตถุประสงค์ถ้าจะบอกว่าเป็นวัตถุประสงค์เป็นข้อเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงว่าการทบทวนวรรณกรรมนี่มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเนี่ยนะครับหนึ่งก็เพื่อทำความกระจ่างเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีนะครับและความรู้พื้นฐานในปัญหาที่ต้องการวิจัยนะครับสองก็คือเพื่อทำความกระจ่างเกี่ยวกับนิยามศัพท์เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการทำการวิจัยนะครับบางครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องเช่นเราสนใจเรื่องความเหลื่อมล้ำด้านการกระจายรายได้นะครับเราสนใจเรื่องเงินเฟ้อนะครับเราสนใจเรื่องการว่างงานนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะต้องมีการนิยามศัพท์นะครับคำว่านิยามศัพท์ก็คือว่าเป็นการกำหนดคำศัพท์ในเชิงปฏิบัติการนะครับก็มีคำว่านิยามศัพท์เนี่ยจะต้องเป็นนิยามศัพท์ในเชิงปฏิบัติการความหมายคืออะไรก็คือความหมายว่าไอ้ศัพท์คำนั้นเนี่ยเมื่อกำหนดขึ้นแล้วจะต้องสามารถวัดได้ที่เป็นรูปธรรมนะครับการสามารถวัดได้เป็นรูปธรรมเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นศัพท์นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการนะครับเช่นความเหลื่อมล้ำด้านการจ่ายรายได้เนี่ยเขาก็จะดูว่าถ้าดูว่าคนที่มีรายได้สูง 20% กับคนรายได้ต่ำ 20% เนี่ยจนสุด 20% กับสูงสุดรวยสุด 20% เนี่ยห่างกันกี่เท่าตัวอย่างเงี้ยก็จะมีการนิยามศัพท์คำว่ารวยจนคืออะไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการนิยามศัพท์นะครับหรือว่าเรื่องของเรื่องเงินเฟ้อคำว่าเงินเฟ้อคืออะไรนะครับเงินฝืดคืออะไรการว่างงานคืออะไรนะครับการว่างงานเนี่ยวัดจากแรงงานกำลังแรงงานที่มีอายุตั้งแต่10สมมุติ15ถึง59ปีนะครับอย่างนี้เป็นต้นการว่างงานกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะบอกว่าเป็นการว่างงานสูงการว่างงานต่ำอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่พยายามที่จะนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการให้การดำเนินการค้นคว้านั่นนะครับมีสามารถที่จะค้นคว้าได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็วัดได้นะครับประการต่อมาคือมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขตของปัญหาที่ต้องการทำวิจัยให้มันชัดขึ้นนะครับขอบเขตการวิจัยนี่มันอาจจะมีหลายระดับนะครับมันจะต้องขอบเขตนั้นจะต้องสัมพันธ์กับเรื่องของทรัพยากรเวลาทั้งเงินที่มีเนี่ยนะครับหรือความสามารถของนักวิจัยเองก็ต้องมีการกำหนดขอบเขตที่เหมาะสมในการทำวิจัยนะครับเพื่อแสวงหาความคิดและแนวทางใหม่ๆในการทำวิจัยนะครับเพราะเวลารีวิวงานวิจัยเนี่ยเก่าๆที่ทำไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีแนวคิดใหม่ๆเกิดขึ้นให้เราเอาแนวคิดเหล่านั้นไปใช้ในการที่จะไปกำหนดในการทำวิจัยเรื่องของที่นักวิจัยสนใจทำต่อไปนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการทำวิจัยซ้ำอันนี้ก็สำคัญนะครับคือถ้าเราไม่มีการไปรีวิวงานวิจัยที่ทำไว้ก่อนเนี่ยมันอาจจะมีการทำซ้ำได้นะครับการทำซ้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าขาดการลงทุนไปศูนย์เปล่าเพราะก็ทำไปแล้วนะครับนี่เป็นการลงทุนซ้ำเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกับประโยชน์กันในแง่สังคมในแง่ประเทศชาติก็ไม่เกิดประโยชน์ขึ้นมานะครับหรือเพื่อปรับปรุงวิธีการวิจัยนะครับบางทีงานวิจัยที่ทำไว้เดิมนั้นนะที่เราค้นคว้ามาเนี่ยมันทำมานานมาแล้วด้วยวิธีการเก่าๆซึ่งวิธีการเหล่านั้นมันน่าจะล้าสมัยแล้วอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำปรับการนำมาวิจัยใหม่โดยการปรับวิธีการวิจัยเนี่ยมันจะทำให้ได้ผลการวิจัยที่ทันสมัยขึ้นน่าเชื่อถือมากขึ้นก็น่าจะทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือวัตถุประสงค์ก็เพื่อทำวิจัยต่อเนื่องจากงานวิจัยของผู้อื่นนะครับอย่างที่บอกก็คือว่าในการทำวิจัยนั้นเนี่ยถ้ามีการทบทวนวรรณกรรมมันก็จะสามารถจะบอกได้ว่างานวิจัยที่เขาทำไว้นั้นเนี่ยเขาเสนอแนะว่าควรจะทำวิจัยอะไรต่อเนื่องจากตรงนี้เพื่อให้งานวิจัยสมบูรณ์ขึ้นหรือตอบปัญหาได้กว้างขึ้นไอ้พวกเนี้ยก็เป็นเรื่องของการที่สามารถจะไปเก็บรายละเอียดจากข้อเสนอ

ที่เขาทำไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมนะครับคราวนี้แหล่งวรรณกรรมในการทบทวนหรือการสืบค้นเนี่ยมีกี่แหล่งนะครับอะไรบ้างเนี่ยนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับได้มีการคลาสสิฟายมีการแยกแหล่งทบทวนวรรณกรรมไว้แหล่งหลักๆเนี่ยนะครับอยู่3แหล่งด้วยกันนะครับแหล่งที่1ก็คือเป็นแหล่งวรรณกรรมจากเอกสารนะครับทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆที่ทำวิจัยอันเนี้ยก็จะมีการรวมบทคัดย่องานวิจัยไว้นะครับเป็นการสรุปสั้นๆว่าเป็นการวิจัยเรื่องอะไรโดยใครทำเมื่อไรนะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์คืออะไรบ้างนะครับวิธีการศึกษาก็ทำยังไงนะครับแล้วก็ผลการศึกษาเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าวิจัยเรื่องนึงอาจจะมีบทคัดย่อสักประมาณหน้าหนึ่งหรือครึ่งหน้าออกมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็นั่นนะเราสามารถจะเรียกว่า

ดัชนีวารสารเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องอะไรก็จะยกแยกย่อยลงไปแล้วก็ค้นคว้าตรงนั้นนะครับในดัชนีแต่ละแผ่นเนี่ยมันก็จะมีดีเทลของงานวิจัยชิ้นนั้นอยู่ว่าทำโดยใครชื่อเรื่องอะไรทำโดยใครทำเมื่อไรผลสรุปวัตถุประสงค์เป็นยังไงผลสรุปเป็นยังไงบ้างวิธีการศึกษาเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นดีเทลนะครับของดัชนีวารสารที่มีให้ค้นคว้านะครับเป็นเอกสารนะครับหรือบรรณานุกรมนะครับบรรณานุกรมก็จะบอกถึงว่าไองานบรรณานุกรมที่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ท้ายหน้านะอยู่ท้ายหน้างานวิจัยอยู่ท้ายเล่มเลยงานวิจัยเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราไปค้นงานวิจัยเรื่องนึงเนี่ยนะครับถ้าเราเปิดไปด้านท้ายของงานวิจัยเรื่องนั้นเนี่ยมันก็จะมีบรรณานุกรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้นที่เอามาใช้ก็จะมีหนังสือมีงานวิจัยตำราต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างเราก็สามารถจะค้นคว้าจากตรงนั้นได้เพื่อเป็นสะพานนำไปสู่การค้นหาเรียกว่าเล่มตัวจริงได้ต่อไปเนี่ยนะครับแหล่งต่อมาครับคือแหล่งวรรณกรรมจากเอกสารอันนี้ต่อนะครับคือเมื่อกี้นี่พูดถึง3แหล่งนะต่อมาก็จะมีวารสารเหมือนกันนะครับคือวิทยานิพนธ์ทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารงานวิจัยนะครับเป็นวิจัยระดับวิทยานิพนธ์นะครับรายงานการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์นะครับหรือวารสารทางเศรษฐศาสตร์หรือว่าประมวลคำศัพท์บัญญัติทางเศรษฐศาสตร์ glossary ต่างๆอันนี้ก็ไอ้พวกเนี้ยมันก็จะเป็นการรวมไว้ในเอกสารงานวิจัยนะครับแยกเป็นอันนี้สมมติว่าเป็นงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์นะครับที่เราสามารถจะไปค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้องงานวิจัยได้แต่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์นะครับต่อไปก็จะเป็นแหล่งวรรณกรรมจากคอมพิวเตอร์นะครับการสืบค้นทางคอมพิวเตอร์ออนไลน์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนิยมกันใช้กันมากอาจจะบอกมากที่สุดก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นหนทางค้นคว้าที่ประหยัดที่สุดรวดเร็วที่สุดและใกล้ตัวที่สุดนะครับแล้วโดยเฉพาะเนี่ยพอเทคโนโลยีการสื่อสารการคมนาคมสะดวกขึ้นเนี่ยนะครับเรามี Wi-Fi เรามีอะไรต่างๆมันก็จะทำให้การค้นคว้านี่สะดวกขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยนักวิจัยทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็จะมาใช้การค้นคว้าแหล่งวรรณกรรมทางออนไลน์เนี่ยนะครับมากขึ้นนะครับคืออันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการใช้บริการสืบค้นจากระบบออนไลน์นะครับผู้วิจัยจะค้นอันนี้ก็บางทีก็เรียกว่าบางทีค้นเองไม่ได้คือเวลาไปเข้าห้องสมุดเนี่ยเข้าห้องสมุดเนี่ยอาจจะต้องถ้าอยากจะค้นทางออนไลน์เนี่ยนะครับถ้าเรามีงานวิจัยที่เราสนใจอยู่แต่ว่าไอ้งานวิจัยตรงนั้นเนี่ยไม่มีเอกสารที่เป็นเอกสารอ้างอิงที่ให้ค้นโดยตรงเนี่ยอาจจะค้นทางออนไลน์แต่ว่าเทชั่นนะครับก็คือเป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกนะครับเป็นแอบสแตรคเป็นบทคัดย่อเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเขาชื่อย่อว่า dissertation abstract on this เนี่ยนะครับเขาใช้ย่อว่า DAO DAO เนี่ยนะครับอันนี้ลักษณะข้อมูลหรือว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาทรัพยากรด้านการศึกษาเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกก็จะมีฐานข้อมูลที่ชื่อว่า educational resource information centerหรือที่เรียกคำว่า ELIC นี่นะครับ ELIC นี่เป็นคำย่อนะครับหรือว่าจะเป็นพวก PA ก็จะเป็น Periodical Abstract Library หรือ PA เนี่ยนะครับอันนี้เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสารสรุปของบทความของวารสารสาขาวิชาบรรณลักษณ์ศาสตร์สารสนเทศศาสตร์นะครับทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับเรื่องของบทความวารสารรายงานวิชาการต่างๆทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับ economic literature หรือ econ lit นะครับอันนี้ก็เป็นแล้วก็การค้นคว้าบนฐานข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เราค้นเองได้ทางออนไลน์ที่ว่ามานะครับทางออนไลน์ที่ว่ามาซึ่งเราสามารถที่จะทำเองได้หลักเกณฑ์เนี่ยจะต้องหลักเกณฑ์ในการเลือกสารวารสารต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญว่าในการเลือกเอกสารอ้างอิงต่างๆที่จะนำมาใช้เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นหลักการคือจะต้องเป็นเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือนะครับคำว่าน่าเชื่อถือนี่ต้องดูว่าแหล่งใครเป็นคนเขียนเป็นคนผลิต
นะครับเก่าหรือใหม่นะครับมีความชัดเจน

เรียนมีการเซอร์ติฟายมีการรับประกันเช่นมีคนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมีการตรวจสอบมีการยืนยันหรือมีการให้คำรับรองก่อนไหมอะไรพวกนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยการเรื่องนี้นะครับของแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้อ้างอิงนั้นก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นหลักๆที่ว่ามาเรื่องการทบทวนเอกสารนะครับ

0: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านทหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะกระจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าสี่ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชน

0: ั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน 4 ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
2: ่เอาครูไหนอ่ะ
1: ไม่รู้
2: เอาวันนี้ก็ไม่มีการบ้านสักแก้วมาเร็วลมบกเลยต้องสั่นหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี
3: ่น่ารัก
4: เมื่อไหร่จะเลิก
5: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
6: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
7: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ

0: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
1: ว้าว
2: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
0: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
3: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
4: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

พราะชีวิตคือเทคโนโลยีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Life is Tech เทคโนโลยีกับชีวิตครับคงปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าทุกเทคโนโลยีที่มีคุณค่าล้วนเกิดจากความคิดสร้างสรรค์เพื่อจะลงโลกทั้งนั้นครับวันนี้ผมพามาที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าที่ CDC ครับที่นะครับนอกจากเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ด้านการออกแบบแล้วยังนำพาเราไปสู่อุตสาหกรรมการออกแบบซึ่งตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยทีเดียวแต่ที่นี่มีจัดแสดงอะไรบ้างนะครับและจะให้ความรู้อะไรกับเราบ้างเรื่องการออกแบบและการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าครับ

0: ุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณพีชพนมวรรณณ อยุธยาครับผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและการตลาดของ TCDC ครับสวัสดีครับคุณพีช
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: อยากทราบแนวคิดของการสร้าง TCDC ขึ้นมาครับแต่เดิมเนี่ยอยู่ที่เอ็มโพเรียมแล้วปัจจุบันมาอยู่ที่ไปรษณีย์กลางมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับ
1: ก็เรียนอาจารย์อย่างนี้ครับจริงๆ TCDC เรานะครับก็10กว่าปีแล้วประมาณ14ปีนะครับเราเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ของเราครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับเราขับเคลื่อนทางด้านเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์นะครับในแง่ของศิลปะวิทยาการต่างๆหรือธุรกิจออกแบบต่างๆนะครับมาตลอด10กว่าปีแต่เดิมนะครับอยู่ที่เอ็มโพเรียมก็จะมีความสะดวกสบายแบบนึงนะครับความสะดวกในแง่ของการเดินทางความอยู่ใจกลางเมืองนะครับการติดต่อธุรกิจต่างๆอาจจะสะดวกกับหลายๆท่านแต่ในมุมนึงพอเราย้ายไปอยู่ที่ใหม่ที่นี่ครับปัจจุบันที่อาคารไปรษณีย์กลางถนนเจริญกรุงบางรักเนี่ยครับก็จะได้มุมมองที่น่าสนใจแล้วก็อรรถประโยชน์แตกต่างที่น่าสนใจเช่นพื้นที่ใหญ่ขึ้นแน่นอนครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับพื้นที่เราใหญ่ขึ้นประมาณเกือบ2เท่าตัวนะครับแต่อีกอันนึงในย้ายอีกอันนึงที่สำคัญที่จะได้คือในแง่ของคุณค่าทางประวัติศาสตร์
0: Wow.
1: อาคารที่นี่ครับอาคารเป็นศิลปินกลางเนี่ยก่อสร้างแต่พ.ศ. 2483ก็เกือบ100ปีแล้วนะครับมองจากข้างนอกก็จะเห็นว่ามีคุณค่าสถาปัตยกรรมมากมายนะครับองค์ครุฑ2องค์ที่ประดับของอาคารเนี่ยที่เห็นนะฮะก็จะเป็นการปั้นและการออกแบบของท่านอาจารย์ศิลป์พิริศรีนะครับเรียกว่าคุณค่าประวัติศาสตร์เยอะมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญเนี่ยเทรนด์โลกยุคปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกศูนย์ทางด้านวัฒนธรรมอาร์ตมิวเซียมต่างๆนะครับหรือว่าในแง่ของอนาเขตที่เป็นศิลปะอะไรต่างๆเนี่ยเขามักจะอยู่ในย่านถิ่นเก่านะครับก็ถือว่าเป็นเทรนด์ของโลกที่นี่เหมือนกันครับถนนเจริญกรุงนี่เป็นถนนที่ประวัติศาสตร์มากๆนะครับของประเทศไทยแหล่งรวมที่เป็นแง่ของอันดับหนึ่งของประเทศไทยไม่ว่าถนนเส้นแรกประเทศไทยโรงแรมแห่งแรกประเทศไทยสถานทูตแรกประเทศไทยหรือแม้แต่หลายๆคนไม่ทราบบ้านเลขที่1ของประเทศไทยอยู่ที่นี
0: ่อยู่ที่นี่เลย
1: อยู่ที่เจริญกรุงฮะแต่ว่าด้วยความเจริญนะครับอาจารย์มันก็เป็นเหมือนกับปีพลวัตไปตามปีพ.ศ.เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าทุกอย่างมันเป็นวัฏจักรนะครับ
0: ครับผม
1: เทรนด์ก็ตามหรือในแง่ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ก็ตามมันต้องหมุนเวียนและสุดท้ายต้องกลับมาอยู่ที่เดิมทุกอย่างเป็นวัฏจักรเสมอเพราะฉะนั้นในโลกยุคปัจจุบันทางผู้ใหญ่เขาก็เล็งเห็นแล้วว่างั้นเรามาช่วยกันพัฒนาย่านนี้ดีกว่านะครับก็เลยตั้งต้นด้วยคีย์คอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจคือการพัฒนาย่านครีเอทีฟดิสทริก
0: ครับผม
1: นะครับทำเป็นย่านแห่งความสร้างสรรค์เหล่านี้แหละครับทาง TCDC เราก็เข้ามาช่วยขับเคลื่อนเป็นแกนนำ
0: เท่าที่ฟังนี่ดูความคิดสร้างสรรค์ที่ดีในปัจจุบันก็คือของเก่าและของใหม่เข้ากันได้
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็เขาเรียกว่าเติบโตแล้วก็สร้างสรรค์ไปอย่างพร้อมๆกันได้
1: ถูกต้องเลยครับอาจารย์คือผมชอบคำนี้มากที่อาจารย์นำเรียนเนี่ยฮะของเก่าและของใหม่และที่สำคัญที่น่าสนใจนะครับและเป็นสินทรัพย์อันมีค่าที่สุดของคนไทยเลยก็คือวัฒนธรรม
0: โอ้ใช่
1: วัฒนธรรมและองค์ความคิดของคนไทย
0: ครับผม
1: เป็นคุณค่าหรือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้นะครับต่างชาติเขาวิ่งหากันมากมายเหล่านี้แต่ต่างชาติก็เต็มที่ได้คือพัฒนาเครื่องจักรพัฒนาการศึกษาพัฒนานู่นนี่นั่นใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: แต่ในแง่คุณค่าทางวัฒนธรรมหรือว่ารากเหง้าที่มีคุณค่าแบบของไทยเนี่ยเขาไม่มี
0: ครับผม
1: ซึ่งสิ่งเหล่านี้ TCC เราต้องการทุกอย่างเข้าด้วยกันเอาเก่าใหม่ผสมวัฒนธรรมเดิมนั่งเดิมวัฒนธรรมใหม่วิ่งเข้าหากันแล้วนำกันต่อยอดแล้วไปสู่ข้างหน้าไปด้วยกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ TCC เราทำมาตลอดนะครับแล้วก็ยังมุ่งเน้นทำต่อไป
0: ใน TCC แห่งนี้เนี่ยแบ่งพื้นที่ใช้สอยยังไงบ้างครับ
1: พื้นที่ใช้สอยหลักๆเราจะมีประมาณ5ส่วนครับอาจารย์
0: ครับผม
1: ส่วนนะที่เราเห็นอยู่นี้ครับเป็นส่วนที่ Creative Spaceเวิร์กช็อปนะครับเป็นส่วนที่เป็นโคโซกิ้งสเปซส่วนที่เป็นห้องสมุดนะครับส่วนที่เป็นพื้นที่เช่าต่างๆที่เป็นใช้สำหรับห้องประชุมห้องจัดงานได้มีส่วนนิทรรศการคน TCC คนจะรู้จัก TCC จากในมุมของการจัดนิทรรศการ
0: ครับผม
1: ซึ่งพอย้ายมาอยู่ที่ใหม่เราก็ยังคงมีอยู่นะครับนิทรรศการหมุนเวียนทุก3เดือนก็ยังมีอยู่แล้วก็พื้นที่อย่างเช่นBusiness Consultที่ทุกท่านไม่ต้องเป็นสมาชิกก็ได้นะครับสามารถ walk in เข้ามาขอคำปรึกษาทางด้านการต่อยอดธุรกิจการทำธุรกิจได้หมดนะครับมีมุมร้านกาแฟมีร้านขายของที่ลึกมีพื้นที่เยอะมากเลยนะครับ
0: ฟังซะขนาดนี้แล้วเนี่ยที่นี่ดูเป็นนอกจากเป็นที่แห่งการให้คอนเซปต์แนวคิดแล้วยังเป็นที่ของแรงบันดาลใจต่างๆต้องให้คุณพีชพาชมแล้วครับ
1: ยินดีมากๆครับ
0: เดี๋ยวไปกันครับ

0: ันนี้คือครับอ
1: ันนี้คือพื้นที่แรกที่คุณพีจะแนะนำผม
2: ที่แรกก็คือเป็นโคกิ้งสเปซครับ
3: เขาโคกิ้งสเปซของเราเราก็มีพื้นที่ในหลากหลายขนาดหลากหลายคาแรคเตอร์ตั้งแต่พื้นที่โล่งขนาดนี้สามารถทำงานเป็นส่วนบุคคลได้พื้นที่ที่เห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ที่เป็นห้องประชุมซึ่งห้องประชุมเรามีหลากหลายขนาดมากตั้งแต่ประชุมได้ตั้งแต่ระดับ4คนจนถึงห้องประชุมขนาดใหญ่ระดับออดิโทเรียมจุได้ถึง500คนแล้วก็มีให้เช่าใช้ได้นะครับให้ทุกคนสามารถเช่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็พื้นที่อย่างเช่นที่เป็น
1: ร
3: ีฟิชชิ่งเอเรียที
1: ่
3: มีโต๊ะเกมบอลมีพื้นที่และที่นี่ที่แตกต่างจากภาพจำของห้องสมุดดั้งเดิมของไทยคือที่นี่สามารถเอาน้ำดื่มอาหารขนมที่มีฝาปิดเอามาเข้ามาได้ทุกส่วนของห้องสมุดได้เลย
1: แต่จริงๆก็ต้องไม่ทำเลอะเทอะเนาะ
3: ใช่ครับ
1: เป็นจิตสำนึกของเราเอง
3: ใช่ครับแล้วก็มีอย่างแผงด้านซ้ายก็เป็นแผงแอคริลิกนี่เป็นแผงแมกกาซีนนะครับที
1: ่
3: ม
1: ี
3: หัวแมกกาซีนทางด้านความคิดสร้างสรรค์งานออกแบบเดี๋ยวทั่วโลกกว่า250หัวบางแมกกาซีนบางเล่มที่อยู่ที่นี่ของเราก็อยู่ที่นี่ที่เดียวประเทศไทยก็มี
1: ว้าวสุดยอดเลยครับ
3: แล้วตรงนู้นก็เป็นพื้นที่วิเศษคอนซัลท์ให้คำปรึกษาเบื้องต้นธุรกิจฟรีอาจารย์หรือว่าท่านไหนมามีปัญหาธุรกิจหรืออยากจะต่อยอดธุรกิจจะรูปแบบใดการออกแบบโลโก้แพคเกจจิ้งแบรนดิ้งการต่อยอดในแง่ของพื้นที่การขายตลาดทุกอย่างมาขอคำปรึกษาได้เลยฟรี
1: คือจริงๆคือครบวงจร
3: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมครับตั้งแต่คิดยันขายเลย
3: เรียกว่าเรามียุทธศาสตร์หนึ่งครับอาจารย์ที่น่าสนใจคือคิดผลิตขายครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย
1: ว้าว
3: คิดก็คือว่าเรามีพื้นที่ห้องสมุดนะครับอย่างที่เห็นมีองค์ความรู้มากมายกว่า 50,000-70,000 รายการนะครับผลิตเราเมื่อกี้มาชมนะเดี๋ยวผมพาชมคือห้องที่ทำเป็นเรื่องแมทเทียลดีไซน์อินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ห้องเมกเกอร์สเปซก็เรียกว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเราพาทุกคนไปถึงฝั่ง
1: โอ้ไปถึงช่องทางการขายเลย
3: ถูกต้องครับ
1: โอ้ต้องให้คุณพี่พาชมหน่อยครับ

0: ครับแต่ทั้งหมดเราก็ไปชมนะครับตัวแง่ co-working space แล้วก็พื้นที่บริการต่างๆที่สำคัญเผื่ออาจารย์สนใจก็วิเศษคอนซัลท์ให้คำปรึกษาเบื้องต้นในแง่ต่อยอดธุรกิจฟรีทุกอย่างเลยยินดีเลย walk in ได้เลยครับเป็น public ก็มาใช้บริการได
1: ้โอ้ดีจังเลยคร
0: ับ แต่พอมาดูพื้นที่นี้ก็เป็นห้องสมุดครับอาจารย์จะเห็นว่าคาแรคเตอร์ห้องสมุดตรงนี้ชั้น4ห้องสมุดเนี่ยจะคาแรคเตอร์แตกต่างจากข้างบนที่เป็น co-working space
1: ครับผม
0: จะมีความซีลิ่งราคาสูงมีความโปร่งในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์วัสดุที่ใช้เนี่ยก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราสั่งตรงจากโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องสมุดระดับโลกโดยเฉพาะนะครับซึ่งจะเห็นว่าพอเราให้บริษัทที่ดีไซน์เฟอร์นิเจอร์หรือบริษัทดีไซเนอร์ระดับโลกเขาออกแบบครับการใช้งานมันมีความคงทนถาวรเยอะกว่าซื้อเฟอร์นิเจอร์โดยทั่วไป
1: เดี๋ยวตรงนี้คือห้องอะไรครับคุณผู้
0: ชื่อห้อง

0: ว่า Maker Space ครับจะเราทำงานร่วมกับ Fab Cafe ซึ่งเขาเป็น Worldwide Brand ทางด้านเรื่องพื้นที่ความคิดสร้างสรรค์พื้นที่ความคิดสร้างสรรค์คือการที่เรามีความคิดสร้างสรรค์นะครับแต่มันจะ develop หรือมันจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยมันลำบากนะฮะแต่ตรงนี้มันพูดง่ายก็เหมือนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมในห้องนี้ครับอยู่รวมไปทั้งเครื่องพิมพ์ที่ดีเครื่องพิมพ์ผ้าที่เป็นฟาบริกต่างๆเครื่องพิมพ์เลเซอร์คัตต่างๆเครื่องพิมพ์ที่ดีครับอาจารย์พอได้ยินเขาเครื่องพิมพ์ที่ดีปัจจุบันน่ะเมืองไทยก่อนจะเข้าการจะเข้าถึงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย
1: ใช่แพงด้วย
0: ใช่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรามีไอเดียเราไปวิ่งไปที่โรงงานให้โรงงานเขาช่วยผลิตเขาจะตามมาด้วยบอกว่าวอลุ่มหรือจำนวนเท่าไหร
1: ่
0: เป็นหลักหมื่นชิ้นแสนชิ้นแต่พอที่นี่ผลิตได้พอเป็นสมาชิกที่ CDC ครับมาใช้บริการที่นี่เครื่องพิมพ์ที่ดีนะฮะมีค่าบริการชั่วโมงละไม่กี่ร้อยบาทนักเรียกว่านักเรียนนักศึกษาสามารถมาพิมพ์ออกมาแล้วก็ทำเป็นรูปเป็นร่างออกมาไปส่งงานครูหรือว่าน้องนักศึกษาจบใหม่เป็นสตาร์ทอัพอยากได้โปรเจกต์โปรโตไทป์เพื่อไปขอทุนก็ยินดีเลยมาที่นี่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอนซัลท์ผู้เชี่ยวชาญในคำปรึกษาด้วย
1: ก็แสดงว่าใครก็ตามที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์3มิติก็เข้ามาที่นี่ได้เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เป็นห้องเรียนเหรอผมเห็นมีน้องๆมาเรียนด้วยนี
0: ่คืออ๋อปัจจุบันพอดีครับเป็นโอกาสดีเลยน้องๆกลุ่มนี้ครับจากโครงการที่ชื่อว่า Young Designer Club ครับอาจารย
1: ์ครับผม
0: เป็นโครงการใหม่ที่เราเพิ่งเริ่มขึ้นเมื่อพฤษภาที่ผ่านมาเองนะครับเราก็จะไปพูดคุยกับปัจจุบันอาจารย์เหมือนกับชีวิตเราตอนมัธยมอะครับมันจะมีชมรมเยอะมากเลยชมรมดาเมเยอร์ชมรมบาสเกตบอลชมรมปิงปองหรือว่าชมรมถ่ายภาพอะไรอย่างเง
1: ี้ยใช่ใช
0: ่แต่มันไม่มีชมรมนักสร้างสรรค์ทีซีเราก็เลยผุดไอเดียนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็คุยกับสถาบันการศึกษาทั่วไปนะครับเรียนเริ่มแล้วโรงเรียนในกรุงเทพเป็นประมาณ20โรงเรียนแล้วมีนักเรียนประมาณ 1,500 คนแล้วร่วมเป็นสมาชิกโครงการนี้พอน้องอยู่ในเป็นสมาชิกชมรมอย่างดีไซเนอร์ครับครับเราก็จะมีภารกิจมีมิชชั่นให้ทำสนุกเช่นออกแบบโลโก้ออกแบบหนังสือรุ่นออกแบบเสื้อกีฬาสีในแบบของตัวเอง
1: ครับผม
0: นะครับหรือแม้แต่ออกแบบโต๊ะไม้หิน
1: ว้าว
0: ชมนี้จะตอบโจทย
1: ์
0: ให้ขอให้แค่น้องๆคิดเสร็จรวมตัวแล้วถ้าเกิดขาดพี่เลี้ยงหรือว่าคนที่อยู่เคียงข้าง TCC เราพร้อมไปตรงนั้นให
1: ้โอ้เจ๋งจังเลยอยากเกิดเป็นเด็กรุ่นนี
0: ้นี่ครับก็เลยเป็นช่วงเวลานี้ครับนอกเวลาเรียนของน้องครับเขาก็รวมตัวจากชมรมอย่างดีไซเนอร์คลับเนี่ยแล้วก็มาอบรมกันมาเวิร์กช็อปกันที่นี่ซึ่งเขาเวิร์กช็อปนั้นโอกาสนี้ก็โอกาสดีเวิร์กช็อปกับผู้เชี่ยวชาญนะครับ
1: โอ้สุดยอดเลย
0: ครับ
1: นี่ถ้าผมกลับมาเกิดใหม่นี่น่าจะดีนะนี่ เกิดเร็วไปนิดนึง

0: แล้วอย่างในโซนนี้ผมก็เห็นมีน้องๆนักศึกษาแล้วก็คนทั่วไปเยอะเลยตรงนี้คือโซนอะไรครับ
1: ที่นี่คือ Material and Design Innovation Center ครับเพื่อง่ายคือห้องสมุดวัสดุเราก็รวบรวมวัสดุนะครับจากทั่วโลกและของในไทยเนี่ยประมาณสัก 30,000 รายการนะครับวัสดุนี้มีเพื่ออะไรครับก็คือจะเป็นน้องๆนักเรียนนักศึกษานักออกแบบทั้งไทยและทั่วโลกนะครับสมมุตินักออกแบบทั่วโลกเนี่ยเค้ามาถึงในเมืองไทยปุ๊บเค้าจะมาที่นี่แหละเพื่อดูว่าสิ่งที่เค้าคิดที่เค้าสร้างสรรค์ไว้หรือว่าทําโปรโตไทป์ไว้เนี่ยมันจะมีวัสดุอะไรในพื้นถิ่นที่รองรับเข้าไปนะครับนอกจากฐานข้อมูลในเชิงวัสดุเชิงดาต้าเบสไม่พอเรายังมีผู้เชี่ยวชาญในการปรึกษาด้วย
0: wow.
1: ว่าจะต่อยอดยังไงรวมถึงลึกไปกว่านั้นเนี่ยในแง่ของเครือข่ายของเราเนี่ยเรามี MCS Material Connection เนี่ยคือเป็นห้องสมุดวัสดุระดับโลก
0: ครับผม
1: มีเครือข่ายสาขาอยู่ทั้งโรมอิตาลีมิลานนิวยอร์กอยู่ที่และรวมถึงก็อยู่ที่เมืองไทยที่กรุงเทพคือที่เรานะครับก็ถ้าอาจารย์เห็นแผง MCS Spotlight เนี่ยครับ
0: ครับผม
1: จะเป็นแผงที่รวมวัสดุดังๆจากทั่วโลกในเครือข่ายของห้องสมุดวัสดุระดับโลก MCSซึ่งเท่ากับแผงนี้ก็จะมีโอกาสที่วัสดุของไทยผู้ประกอบการไทยไปอยู่ในแผงนี้ทั่วโลกด้วย
0: โอ้โหจริงๆแล้วคนทั่วไปบางทีรู้จักแค่คำว่าเหล็กกับไม้เนอะแต่จริงมันมีอะไรมากมายกว่าน
1: ั้นมากกว่านั้นครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: มากกว่านั้นแล้วก็มีความสรุปมากกว่านั้นอีกอย่างเช่นพอเราย้ายอยู่ที่นี่เจริญกรุงใช่ไหมครับ2 ปีเราทำอีกคอนเทนต์นึงน่าสนใจคือเราทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นแหล่งรวมย่านวัสดุใช่ไหมฮะบางพวงงานไม้ที่นั่นงานเหล็กเจริญรัตน์งานจิวเวลรี่อะไรอย่างนี้ไหมครับเราก็ทำแหล่งรวมมา15ย่านวัสดุอันนี้ผมพาอาจารย์นำชมด้วย
0: ให้เราไปติดต่อได้ด้วยใช่ไหม
1: ก็คือเรารวบรวมมาทั้งหมดแล้วอาจารย
0: ์
1: รวบรวมมาทั้งเป็นคอนเทนต์ที่เป็นฟิสิกอลให้ด้วยให้หยิบจับได
0: ้ครับผม
1: เป็นพื้นที่ในเชิงแบบแมปปิ้งแล้วก็มีอยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์ด้วยพอเราทำนี้ก็ง่ายแต่การเขานั่งตุ๊กๆไปถึงย่านนั้นปุ๊บรู้ได้เลยต้องไปร้านไหน
0: ครับผม
1: เรามีเบอร์ติดต่อมีให้หมดแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงโชว์เคสที่เราส่งเสริมผู้ประกอบการวัสดุเนี่ยช่วยต่อยอดสู่เขาด้วย
0: ว้าว
1: อย่างเช่นสำลีอยู่อันไม่ใช่สำลีครับคุณหมอท่านนึงที่เชียงใหม่เขาทำเรื่องน้ำนมข้าวเราก็ไปช่วยเขาพัฒนาโปรเจกต์จนเขาเดียวหล่อไปน้ำนมข้าวกลายเป็นสำลีปิดแผลทำจากน้ำนมข้าว
0: โอ้โหสุดยอดเลย
1: ก็เริ่มต้นจากวัสดุในพื้นถิ่นเริ่มต้นจากไอเดียที่เป็นรากเหง้าแท้ในแต่ละพื้นถิ่นเราไปช่วยต่อยอดด้วยกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดด้วยกระบวนการทางนวัตกรรมนวัตกรรมที่ถูกต้องและเชิงวิทยาศาสตร์เข้าไปบวกมันก็ต่อยอดไปได้ไกล
0: ทำให้ผมนึกถึงเ

0: เนี่ยนะแม้กระทั่งอย่างแป้งสีฟันขนแป้งอ่ะยังมีชาโคยังมีชาเขียวได้เลย
1: ใช่ครับ
0: โอ้พวกนี้เป็นวัสดุที่ต่อยอดได้เยอะมากเลยนะ
1: ทุกคนกลับไปไอเดียแรกเลยอาจารย์ที่เราพูดคุยกันแต่แรกเนาะว่าความคิดสร้างสรรค์มันคือการแก้ปัญหา
0: สุดยอด
1: ความคิดสร้างสรรค์มันเปลี่ยนแปลงโลกทุกอย่างเลยแค่เราพลิกวิธีการคิดแล้วก็มันมีมุมคิดบางอย่างนิดเดียวอ่ะเราพลิกชีวิตได้ทั้งชีวิตเลย
0: เพราะว่าสร้างสรรค์ก็คือต้องทำให้ดีขึ้นนะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ว่าอะไรที่ทางไม่ไปทำในทางไม่ถูกนี่ก็ไม่เรียกว่าสร้างสรรค
1: ์ต้องอาจารย์
0: ในนี้มีวัสดุอยู่ประมาณกี่ชิ้นครับ
1: ประมาณ 20,000 รายการครับ
0: โอ้ 20,000 กว่ารายการเลย
1: ใช่ครับ
0: เยอะมาก
1: จากทั่วโลกครับแล้วก็รวมถึงเราก็เทรนไหนที่เป็นเทรนของโลกเราก็เอามาโชว์ด้วย อย่างเช่นหมึกกาฟินเนี่ยกำลังเป็นเทรนของโลกในอนาคตเราใช้กันก็คือหมึกกาฟินมาแทนอะไรเมื่อก่อนพวกป้ายไฟไลท์บอกอาจารย์มันจะต้องมาเป็นขวดโลดทองแดงใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
1: ต่อไปนี้ไอ้หมึกกาฟินเนี่ยมันจะแทนพวกขวดโลดทองแดงทั้งหมดพวกไอ้หมึกนี่ฉาบมันสามารถเป็นตัวนำไฟฟ้าได้
0: ผมต้องบอกว่านี่คือเทคโนโลยีด้านการออกแบบอย่างแท้จริงเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ว้าว
1: เซนของโลกที่กำลังจะมา TC แล้วก็นำมาโชว์ด้วย
0: แล้วอะไรที่ของไทยเราที่แบบทางโลกยอมรับมากที่สุดมากครับ
1: เยอะเลยอาจารย์นี่อันนี้ของหมึกที่ทำผมมะครามอย่างเงี้ยที่ไปย้อมผ้าครามอย่างเงี้ยครับ
0: ของหมึกคราม
1: นะครับกับกล้วยย้อมครามนี่ก็ทำจากกากกล้วยหรือไม่แต่ตัวนี้ฮะแผ่นกระเบื้องนะอาจารย์แต่ว่าทำจากเมคาเดเมียบดอัด
0: โอ้
1: แล้วทำเป็นแผ่นกระเบื้อง
0: นี่ของไทยเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลย
1: ใช่ครับ
0: นี่เป็นเทคโนโลยีวัสดุ
1: ใช่ครับนี่โคมไฟทำจากเปลือกไข
0: ่
1: ผสมอัดแน่นกลายเป็นนิลได
0: ้เปลือกไข่และนี่เป็นผลงานของบ้านเราหรือเปล่า
1: บ้านเราครับของคนไทยครับ
0: ของคนไทยเองแหละ
1: ใช่ครับ
0: ต้องบอกคนไทยเรานี่สุดยอด
1: เก่งมากครับ
0: มีกระดาษด้วยโอ้มีหลายอย่างเลย
1: มีเยอะเลยครับแล้วก็หนังสือแหล่งความรู้ต่างๆนะฮะแล้วก็มีนิทรรศการเป็นหมุนเวียนขนาดย่อมด้วยเล็กๆ
0: อันนี้หมุนเวียนขนาดไหนครับหมายถึงว่า
1: อันนี้ถ้านี้ก็ปกติก็ประมาณ 2-3 เดือนครับแต่นี้จะคนละสเกลกับที่เป็นนิทรรศการประจำทุกไตรมาสของเรานะครับอันนี้เป็นนิทรรศการใหญ่ที่ทุกคนรู้จักเราอันนี้จะเป็นแค่การประจำห้องนี้เฉยอย่างนี้ก็เป็นอันที่เราทำร่วมกับทั้งกระทรวงคมนาคมแล้วก็ผู้ประกอบการแท็กซี่ทำเรื่องนวัตกรรมไม่ได้เป็นแอปพลิเคชันนะครับไม่ได้ไปแข่งกับ Grab หรืออะไรแต่เป็นนวัตกรรมแล้วก็เหมือนกับโซลูชันทางออกที่มาจากมุมมองของคนขับแท็กซี่จริง
0: ๆครับกัน
1: ใช่ครับเพราะเวิร์กช็อปเนี่ยเราเกิดจาก UX โดยที่เราเอาเวิร์กช็อปสัมมนานี้ที่เอาตัวแทนผู้ประกอบการแท็กซี่ครับจาก30สากลแท็กซี่ทั่วประเทศมาอยู่ในเวิร์กช็อปด้วยกัน1อาทิตย์เข้าห้องเลยทำกันบ้านร่วมกันว่าอยากให้อนาคตแท็กซี่ไทยเป็นแบบไหนแล้วก็ออกมาเป็นนวัตกรรมอันนี
0: ้แต่เดิมน่ะเขาเรียกว่าผู้บริโภคมองยังไงคราวนี้มามองคนขับแท็กซี่เอง
1: ต้องครับก็ทำออกมาเป็นโปรโตไทป์มันเป็นในเชิงนิสการขนาดย่อม
0: โอ
1: ้แล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราไปให้ถึงที่สุดนะครับแล้วก็แพ็คทั้งหมดผลของมันผลการรีเสิร์ชผลการสำรวจความคิดเห็นนู้นนี่ทั้งหมดแพ็คองค์ความรู้นี่ทั้งหมดแล้วก็ให้กระทรวงคมนาคมแต่ทางกระทรวงเขาจะไปหน้าต่อยอดยังไงแล้วแต่สุดแล้วแต่เขา
0: แล้วได้เวิร์กช็อปนี้ไฮไลท์สำคัญที่เขาอยากได้คืออะไรครับในอนาคต
1: รถยนต์ในอนาคตรถยนต์ที่มันเป็นมิตรกับทั้งพูดง่ายปลอดภัยในแง่ของรีเสิร์ชแท็กซี่ร้อยทั้งร้อยสิ่งที่เขากลัวถูกปล้นทำลายไม่ใช่ว่าเรากลัวเขาอย่างเดียวนะที่เรารู้สึกกันว่าขึ้นแท็กซี่จะน่ากลัวไหมแท็กซี่คนไทยเลยกลัวแท็กซี่เขากลัวผู้โดยสารเหมือนกัน สิ่งที่เขาคิดเขาอยากได้รถยนต์ที่มันตอบโจทย์หนึ่งคือเขาไม่ได้ว่าเขาคัดค้านพวกแกร็บหรืออะไรพวกนี้นะ เขาแค่มองว่ามุมของแท็กซี่เขามองว่าอนุตกรรมเหล่านั้นน่ะมันมาอยู่ในรถเขาได้ไห
0: ม
1: คือรถเขามันสามารถปรับวิธีคิดบางอย่างหรือสถานการณ์บางอย่างแล้วรถก็ไปต่อยอดถึงจุดนั้นได้ไหมแล้วก็มีจุดตรงกลางมาเชื่อมกันระหว่างไอ้พวกนวัตกรรมของต่างชาติแต่คนไทยคิดได้ไหม mm-hmm. แล้วก็ความปลอดภัยแท็กซี่ก็ต้องการแค่นั้นเองนะครับ
0: เรียกว่าจากหลากหลายความคิดเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: สู่นวัตกรรมของแท็กซี่ก็ได้
1: ใช่
0: นี่ก็เป็นเทคโนโลยีอย่างนึงที่เอามาใช้ในแบบเริ่มมีใช้ในปัจจุบันแล้วแหละ
1: ยังไม่ได้เริ่มครับอันนี้เป็นแค่โปรโตไทป์อย
0: ู่อ๋อที่เป็นโปรโตไทป์
1: เราแท็กซี่เราทำเวิร์กช็อปกับแท็กซี่ทุกท่านเสร็จทำกระบวนการ US คือ User Experience ทดสอบในเชิงประสบการณ์สอบถามในเชิงประสบการณ์ความต้องการจริงแล้วเราแพ็คทั้งหมดเป็นโปรโตไทป์เสร็จแล้วก็นำเรียนทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐทางคมนาคมอะไรเงี้ยครับ
0: บางอย่างที่ผมเห็นนะเรื่องของการชำระเงินเดี๋ยวนี้ตัดบัตรเครดิตได้
1: ใช่ครับ
0: เรียบร้อยเรียกว่าสะดวกมากเลยทีเดียว

0: โซนหนึ่งที่ผมนำเรียนนะฮะเป็นโซนหนึ่งงานที่ไฮไลท์แล้วก็จะมีน้องๆเด็กรุ่นใหม่เขาถ่ายตรงนี้แชร์โซเชียลกันเยอะนะครับตรงนี้ก็เป็นรูฟท็อปการ์เด้นที่เห็นวิวขององคุดนะครับ
1: คือสวนบนดาดฟ้าเนี่ย
0: ถูกต้องครับแล้วก็ความน่าสนใจของที่นี่ปกติอย่างที่ผมนำเรียนอาคารไปรษณีย์กลางเดิมมีแค่4ชั้นเพราะงั้นเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่สร้างพ.ศ.2483จะไม่ค่อยจะน้อยคนมากที่มีโอกาสขึ้นมาถึงดาดฟ้าข้างบนนี
1: ้ครับผม
0: ที่ผ่านมาก็จะมีแต่เจ้าหน้าที่ของไปรษณีย์เขาที่มาสักการะองคุดเป็นประจำนะครับแต่พอเราสร้างรูฟท็อปเนี่ยให้มาถึงใกล้กับตรงบริเวณองคุดเนี่ยก็จะทำให้คนโอกาสใกล้ชิดกับวิวตรงนี้ซึ่งมากด้วยคุณค่าทางสถาปัตยกรรมนะครับแล้วก็ศิลปกรรมเพราะว่าองคุดเนี่ยปั้นและออกแบบโดยท่านอาจารย์สินพิริศรีนะครับแล้วรูฟท็อปการ์เด้นนี้ก็จะเห็นว่าอาจารย์ก็จะเห็นว่าเป็นวิวรูฟท็อปการ์เด้นที่แตกต่างจากรูฟท็อปการ์เด้นอื่นของกรุงเทพมหานครเพราะมองไปเนี่ยยังมีความเก่าผสมใหม่ความเป็นชุมชนใหม่ผสมกับชุมชนคอนโดนะครับผสมผสานกันน่าสนใจทีเดียว
1: จริงๆก็คือชุมชนเมืองที่แท้จริงของกรุงเทพ
0: ใช่ครับ
1: เรียกว่าผมอยู่ใน TCDC แห่งนี้เนี่ยนะวันเดียวก็ไม่พออ
0: ่
1: ะเพราะเป็นศูนย์เรียกว่าเป็นศูนย์นอกจากสร้างสรรค์แล้วยังให้เราเรียนรู้อะไรอีกต้องมากมายในช่วงท้ายของรายการนี้ผมอยากให้คุณพีชนะครับช่วยฝากให้เราฟังกันหน่อยว่าหรืออธิบายเราฟังกันหน่อยว่าแนวโน้มการออกแบบต่อไปจากวันนี้และอนาคตนี่จะเป็นยังไงต่อไปครับ
0: จริงๆแนวโน้มหรือเทรนด์การออกแบบนะจะมีหลักการง่ายๆแค่ 2-3 เรื่องเองซึ่งเป็นหลักที่ผมว่าเข้าถึงง่ายและเข้าใจง่ายคือUniversal Design คือดีไซน์อย่างไรให้ทุกคนได้เกิดใช้การใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็ไม่กระทบกับชีวิตของทุกคนนะครับ UX คือเรื่องอีกเรื่องนึงน่าสนใจเรื่องใหม่ที่เป็นเทรนด์โลกคือ User Experience Design
1: ครับผม
0: นะครับยกตัวอย่างเช่น Facebook เมื่อก่อนเราอยู่ในโลกทางที่ Facebook ใช้แค่ปุ่มทําเนล
1: ใช่ๆ
0: แต่ยุคนี้ Facebook มีกลุ่ม Emoticon Emoji แสดงอารมณ์ด้วยนั่นคือหลักคิดของ UX คือ UX คืออะไรครับคือการดีไซน์อะไรโดยที่ลองไปข้างหน้าก่อนแล้วค่อยกลับมาทําดีลอปโปรดักต์คือไปข้างหน้าเพื่ออะไรเพื่อไปรีเสิร์ชประสบการณ์ของผู้ใช้จริงๆว่าเขาต้องการอะไรแล้วค่อยกลับมาทำโปรดักต์ล้อนสู่ตลาดนั่นคือ UX เพราะฉะนั้นหลักของการเทรนด์ของการดีไซน์หรือความคิดสร้างสรรค์นะครับง่ายมากครับคือคิดสร้างสรรค์อย่าลืมรากเหง้าที่แท้จริงของตัวเราความถนัดนั่นเองนะครับแล้วก็ไปขับเคลื่อนไปพร้อมกับความคิดถึงเรื่องของ Universal Design และ UX
1: ว้าวครับแต่ก็มีคำหนึ่งที่เป็นกระแสในปัจจุบันเลยก็คือคัดลอกกับแรงบันดาลใจซึ่งเป็นที่มาของจริยธรรมของการออกแบบครับคุณพีชมีคำแนะนำให้กับผู้ชมอย่างไรบ้างครับ
0: โดยส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าประเด็นนี้จริงๆมันละเอียดอ่อนมากนะครับอาจารย์แล้วก็มีความก้ำกึ่งที่จะข้ามไปเพียงเสี้ยวนาทีเดียวเสี้ยววิบางเส้นการออกแบบมันเป็นการคัดลอกถอยมานิดเดียวแค่1เซนหรือ2เซนมันเป็นการที่ได้แรงบันดาลใจเหล่านี้ไม่มีคนบอกได้หรอกครับว่าข้อเท็จจริงอยู่ตรงไหนแต่ที่สำคัญสุดก่อนที่จะข้อเท็จจริงอยู่ตรงไหนเนี่ยเราต้องบอกตัวเองได้ก่อนว่าเราไม่คัดลอกใครสำคัญก็คือในความละเอียดอ่อนนั้นเพื่อไม่อยากให้เกิดไปถึงความกระทบจิตใจใครเนี่ยการรับผิดชอบต่อสังคมครับเท่านั้นไม่พอสิ่งสำคัญถูกตั้งต้นคือรับผิดชอบต่อวิชาชีพตัวเองผมไม่ใช่นักออกแบบเดียวนะครับคือการรับผิดชอบต่อทุกวิชาชีพอ่ะคุณจะเป็นชาวนาชาวไร่คุณก็ต้องรับผิดชอบต่อวิชาชีพตัวเองไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะเป็นวิชาชีพไหนคุณต้องมีศรัทธาในวิชาชีพตัวเองแล้วก็ที่สำคัญสุดคือไม่ทำให้ศักดิ์ศรีของวิชาชีพตัวเองลดน้อยลงนะครับ
1: จริงครับคำถามสุดท้ายครับแนวโน้มของ TCDC จากวันนี้แล้วต่อไปในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไป
0: ครับอาจารย์ก็เราขับเคลื่อนมาในแง่ของความคิดสร้างสรรค์แล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการฟันเฟืองในการผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะครับมาตลอด14ปีสิ่งที่เราทำก็เริ่มสัมฤทธิ์ผลเริ่มเห็นผลนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเชียงใหม่ดีไซน์วีคเมื่อก่อนดีไซน์วีคอย่างเมื่อก่อนดีไซน์วีคที่ผ่านมาต้นปีเนี่ยมีคนมาร่วมงาน9วันก็คือของเราเนี่ยประมาณ 400,000 คน
1: ว้าวเยอะ
0: ก็แสดงให้เห็นว่าคนไทยเริ่มเข้าใจเรื่องความคิดสร้างสรรค์เริ่มเปิดรับมากขึ้นอีกส่วนนึงที่จากการผลักดันจากภาครัฐที่เห็นผลแล้วเพิ่งมีประกาศนะครับก็คือว่าเราตั้งหน่วยงานใหม่ชื่อสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนนะครับ Creative Economy Agency เรียกง่ายคือ CEA นะครับ CEA นี้จะมีหน้าที่อะไรครับมากำกับดูแลหน่วยงานทั้งความคิดสร้างสรรค์อย่างเช่น TCDC แห่งนี้และต่อไปในเงี้ยอีเวนท์ที่เป็นเรื่องระดมเรื่องของคิดสร้างสรรค์เช่นชิงมาดีไซน์วีคบอร์ดดีไซน์วีคนิสการต่างๆหรือแม้แต่ก็จะเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐที่จะเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเรื่องความคิดสร้างสรรค์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยยังไงฝากไว้ด้วยครับการขับเคลื่อนหรือการผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากหน่วยงานใหม่ที่ชื่อ CEA คงกำลังเริ่มเข้าถึงทุกคนก็ใกล้เร็วๆนี
1: ้ครับในวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณพีชมากครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
1: จะเห็นได้ว่านะครับทุกเทคโนโลยีที่มีคุณค่าขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์เสมอครับ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
11: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
13: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับการเขียนโครงการการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยนะครับนอกเหนือจากที่นักแนแนวหรือผู้ให้บริการเนี่ยจะมีหน้าที่ในการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแล้วนะครับมีหน้าที่สำคัญอีกหน้าที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือการจัดทำโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับซึ่งตรงนี้เราถือว่าเป็นรูปแบบของการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเชิงรุกเลยนะครับตรงนี้มันสามารถที่จะให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างหลากหลายนะครับแล้วก็ทั้งในกรณีที่มีความต้องการความช่วยเหลือจะเป็นการแก้ปัญหาการป้องกันปัญหาหรือการส่งเสริมและพัฒนาบุคคลในทุกๆด้านได้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับการเขียนโครงการปรึกษาเชิงจิตวิทยานั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือกิจกรรมหรือแผนงานในการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่ผู้ให้บริการหรือฝ่ายแนวเนี่ยจัดขึ้นนะครับเพื่อมีวัตถุประสงค์เฉพาะที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีระยะเวลาการดำเนินการของโครงการที่แน่นอนนะครับถ้าเป็นในสถานศึกษาก็อาจจะเป็น1ภาคการศึกษาหรือ1ปีการศึกษานะถ้าเป็นในหน่วยงานองค์กรอาจจะเป็น1ปีงบประมาณอย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้เรามาดูความสำคัญกันบ้างครับความสำคัญของการเขียนโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับจะประกอบไปด้วยความสำคัญอย่างน้อย3เรื่องด้วยกันนะครับก็คือความสำคัญต่อผู้รับบริการความสำคัญต่องานและหน่วยงานที่ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแล้วก็ความสำคัญต่อองค์กรรายละเอียดเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาดูลำดับแรกก่อนครับความสำคัญต่อผู้รับบริการนะครับข้อแรกครับโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่จะระบุว่าโครงการเนี่ยจัดขึ้นเพื่อใครกลุ่มเป้าหมายใดนะเช่นเพื่อเราต้องการจะแก้ปัญหาใดนะครับถ้าเป็นในองค์กรเราบอกว่าอาจจะแก้ปัญหาของการเบิร์นเอาท์ของบุคคลในองค์กรนะครับหรือถ้าเป็นในสถานศึกษาเนี่ยอาจจะแก้ปัญหาเรื่องการเรียนไม่ทันเพื่อนการปรับตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับความสำคัญข้อที่2ครับก็คือโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยนะครับจะมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนนะตรงนี้ทำให้ผู้รับบริการมีความเข้าใจแล้วก็สบายใจในการที่เราจะเข้าร่วมโครงการนะครับตรงนี้อย่างเช่นว่าในองค์กรเนี่ยถ้าเกิดมีบุคลากรคนใดคนหนึ่งที่เบิร์นเอาท์นะครับก็หมดไฟในการทำงานแล้วเนี่ยเอ๊ะเราจะเข้าไปรับบริการในฝ่ายงานที่ให้บริการปรึกษาก็รู้สึกว่ามันไม่สบายใจเหมือนเราเป็นตัวปัญหามีปัญหาอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดมีโครงการเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนที่เข้าร่วมโครงการสมมติว่า20คนอย่างเงี้ยนะครับก็จะรู้ว่าเรามีเพื่อนที่มีลักษณะที่แบบว่าเบิร์นเอาท์เหมือนกับเราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นที่จะเข้าไปใช้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับและความสำคัญสำหรับผู้รับบริการในข้อที่3นะครับคือมันต้องมีการกำหนดรูปแบบในการประเมินโครงการเนี่ยว่าเราจะทำอย่างไรทำไปเพื่ออะไรนะครับซึ่งในการประเมินส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้ระบุถึงความต้องการในการจัดบริการในครั้งต่อไปนะครับว่าอยากจะให้จัดเรื่องใดบ้างนะครับเช่นสมมติว่าผู้รับบริการมารับการปรึกษาในโครงการช่วยในการช่วยเรื่องของการเบิร์นเอาท์นะครับแต่ครั้งต่อไปล่ะครับอาจจะบอกว่าอยากจะได้โครงการที่เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้มาดูความสำคัญสำหรับหน่วยงานที่ให้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาบ้างนะครับความสำคัญข้อแรกครับก็คือจะช่วยในการวางแผนแล้วก็กำหนดทิศทางในการจัดบริการการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้ล่วงหน้าครับซึ่งโครงการนี้อาจจะเขียนไว้ล่วงหน้าได้ถ้าเป็นอย่างที่ผมบอกไปในช่วงแรกนะครับถ้าเป็นสถานศึกษาอาจจะเป็น1ภาคการศึกษา2ภาคการศึกษาหรือ1ปีการศึกษาอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นในองค์กรก็อาจจะเป็น1ไตรมาส2ไตรมาสหรือ1ปีงบประมาณอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อ2ครับก็คือรายละเอียดของโครงการเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวกำหนดกรอบของโครงการเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเราหากจะศึกษาในโครงการอย่างลึกซึ้งแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีข้อสังเกตอะไรใดๆนะครับก็สามารถที่จะร่วมกันพิจารณาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการร่วมกันได้นะครับความสำคัญข้อที่3ครับก็คือโครงการเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวกำหนดแนวทางการนำเสนอและการประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างตรงกันด้วยนะครับความสำคัญต่อองค์กรนะครับข้อแรกครับคือการเขียนโครงการที่ดีเนี่ยและการประชาสัมพันธ์โครงการที่ดีด้วยเนี่ยนะครับจะส่งผลโดยตรงต่อองค์กรนะครับอย่างเช่นว่า

จะช่วยให้องค์กรได้ส่งเสริมและพัฒนาหรือช่วยแก้ปัญหาให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนในองค์กรได้นะครับข้อที่2ครับการกำหนดวัตถุประสงค์ช่วงเวลาวิธีการและกลุ่มเป้าหมายของโครงการที่ชัดเจนเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการวางแผนในระดับองค์กรทั้งในแง่ของงบประมาณการคัดกรองหรือจำแนกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรขององค์กรที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับและข้อที่3ครับการเขียนโครงการจะช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อหน่วยงานที่ให้บริการปรึกษานะครับว่างานการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานั้นนะครับมิใช่เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อบุคลากรที่มีปัญหาเท่านั้นนะครับหากแต่จะเป็นการจัดขึ้นสำหรับเพื่อดูแลบุคลากรทุกๆคนในองค์กรเลยครับคราวนี้เรามาดูแนวทางการจัดทำโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยากันบ้าง นะครับแนวทางก็จะมี2ข้อหลักๆครับก็คือการวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการกับข้อ2ครับการเขียนโครงการเรามาดูกันครับการวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการตรงนี้นะครับก็คือการศึกษาสภาพบริบทนะเพื่อค้นหาปัญหาโดยที่ผู้ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยนะครับจะต้องดำเนินการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรก่อนนะครับว่าองค์กรเราอ่ะมีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับหรือมีสิ่งใดที่ต้องการการพัฒนานะครับหลังจากนั้นมาเป็นข้อ2ครับเราจะต้องกำหนดสภาพที่พึงประสงค์ก่อนนะครับว่าโดยมีหลักพิจารณานะครับว่าสภาพที่พึงประสงค์น่ะที่จะให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรของเรานะควรจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการดำเนินโครงการนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วข้อ3ครับกำหนดแนวทางการดำเนินการโดยกำหนดว่ารูปแบบการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยานั้นควรจะเป็นลักษณะใดนะครับการออกแบบโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยานั้นควรจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับหรือว่าตั้งอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีโดยสรุปตรงนี้ก็คือว่าเราวิเคราะห์ความต้องการก็คือเริ่มต้นจากดูก่อนว่าในหน่วยงานองค์กรเราก็มีปัญหาอะไรหรือต้องการจะพัฒนาอะไรหลังจากนั้นมาดูเป้าหมายว่าถ้าพัฒนาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ข้อ3คือเราจะดำเนินการอย่างไรนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูครับในขั้นต่อมาคือเรื่องของการเขียนโครงการแล้วนะครับการเขียนโครงการเนี่ยเริ่มจากก่อนการเขียนโครงการเราต้องตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามให้ได้ก่อนในตัว 5W กับ 1H นะครับนั่นก็คือ What When Where Why Who แล้วก็ 1H คือ How นะครับว่าจะจัดอะไรจัดเพื่อใครจัดที่ไหนนะครับจัดให้กับใครแล้วก็วิธีการจัดอย่างไรนะครับข้อ2ครับคือศึกษาเกณฑ์การจัดทำโครงการให้ละเอียดชัดเจนนะครับเนื่องจากการจัดทำโครงการมีหลายรูปแบบครับแล้วก็บริบทแต่ละบริบทแต่ละเป้าหมายนั้นมีความแตกต่างกันนะครับข้อ3คือเราจะต้องลงมือเขียนโครงการแล้วนะครับซึ่งการเขียนโครงการเนี่ยให้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาต้องใช้ภาษาเขียนที่กระชับนะครับไม่เย่นเย้อตรงประเด็นนะครับและต้องสามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนนะครับมาดูองค์ประกอบของการเขียนโครงการทั้งการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับจริงๆก็จะประกอบไปด้วยที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับคือ1ชื่อโครงการ 2หลักการและเหตุผล 3 วัตถุประสงค์ของโครงการ 4 เป้าหมาย 5 ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 6 วิธีดำเนินการ 7 สถานที่ดำเนินการ 8 ผู้รับผิดชอบโครงการ 9 งบประมาณ 10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 11 การประเมินโครงการและ 12 เอกสารอ้างอิงนะครับเรามาดูองค์ประกอบของการเขียนโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยากันนะครับซึ่งองค์ประกอบก็จะประกอบไปด้วยนะครับ1คือชื่อโครงการครับชื่อโครงการก็ต้องมีความกระชับแล้วก็แสดงให้เห็นหน้าตาของโครงการทั้งหมดว่าเราจะทำอะไรนะครับข้อ2ก็คือหลักการและเหตุผลนะครับก็ต้องเขียนให้ความเป็นมาความสำคัญให้ชัดเจนนะครับว่าเพราะอะไรเราจึงทำโครงการนี้นะครับข้อ3ก็คือวัตถุประสงค์ของโครงการก็ต้องชัดเจนว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดได้สังเกตได้อย่างชัดเจนนะครับเป้าหมายนะครับข้อ4คือเป้าหมายเราต้องการให้เกิดอะไรเกิดขึ้นกับบุคลากรหรือนักเรียนของเรานะครับข้อ5ครับระยะเวลาดำเนินการของโครงการเนี่ยเราสามารถกำหนดระยะเวลาได้ให้ชัดเจนได้ยิ่งดีนะครับว่าจะเป็นแกนชาร์ตก็ได้นะครับว่าช่วงที่1ทำอะไรช่วงที่2ทำอะไรช่วงที่3ทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับข้อ6ครับวิธีดำเนินการนะครับก็ต้องเขียนให้ชัดเจนว่าเราจะขั้นแรกจะทำอะไรขั้นดำเนินการจะทำอะไรขั้นยุติหรือขั้นสรุปผลจะทำอะไรบ้างนะครับสำหรับข้อที่7ครับก็คือเรื่องของสถานที่ดำเนินการอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเราจะจัดโครงการนี้ที่ไหนครับในโรงเรียนในสถานศึกษาใน

หน่วยงานของเรานะครับข้อ8ครับผู้รับผิดชอบโครงการก็ต้องชัดเจนนะครับว่าเป็นใครนะครับข้อ9ครับงบประมาณถ้ามีงบประมาณมาร่วมด้วยก็ต้องเขียนงบประมาณให้ชัดเจนตรงนี้ด้วยนะครับข้อ10ผลที่คาดว่าจะได้รับนั้นคือหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้วเราคาดหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้รับบริการของเรานะครับข้อ11การประเมินโครงการเราใช้วิธีการประเมินแบบใดอย่างไรนะครับแล้วก็12ขาดไม่ได้ครับต้องมีเอกสารอ้างอิงด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือตอนที่1ครับการเขียนโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครับ

รายงานผลโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับเรามาดูการประเมินการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยากันก่อนนะครับจริงแล้วกระบวนการตรงนี้ก็คือกระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการดำเนินโครงการการให้การบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับโดยพิจารณาจากเกณฑ์ที่กำหนดเกณฑ์ไว้นะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับผลการวัดที่เราวัดได้นะครับตรงนี้เราจะได้มาพิจารณาให้ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยของโครงการนั้นนะครับอย่างเป็นระบบแล้วก็เราสามารถตัดสินใจได้นะครับว่าเราจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพื่อจะดำเนินโครงการนั้นต่อไปหรือว่าจะยุติโครงการดำเนินโครงการนั้นเลยนะครับซึ่งตรงนี้พูดง่ายๆคือว่าการประเมินโครงการจะมีเกณฑ์แล้วก็จะมีผลที่เราไปวัดการวัดก็จะวัดจากแบบวัดแบบประเมินหรือการวัดของการลักษณะของการทดสอบก่อนและหลังการทำโครงการเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพอเทียบกับเกณฑ์แล้วเนี่ยสมมติว่าดีกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้เราก็จะไปต่อใช่ไหมครับหรือว่าน้อยกว่าเกณฑ์พอรับได้เนี่ยก็สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขตรงไหนเรามานั่งคุยกันนะครับแต่หากต่ำกว่าเกณฑ์เกินกว่าที่จะรับได้เนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณาที่ว่ายุติโครงการนั้นไปนะครับคราวนี้ความสำคัญของการประเมินโครงการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับก็จะมีความสำคัญอยู่หลายประการนะครับข้อแรกครับมีความสำคัญต่อการวางแผนและพัฒนาโครงการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับแล้วก็มีความสำคัญข้อที่2ครับมันสำคัญต่อการนำข้อมูลสารสนเทศมาเตรียมการข้อ3ความสำคัญต่อการนำข้อมูลสารสนเทศมาปรับปรุงโครงการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาข้อ4ครับความสำคัญต่อการตัดสินผลการดำเนินโครงการให้การบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและข้อ5ครับความสำคัญต่อการติดตามผลโครงการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทั้ง5ข้อนี้มีรายละเอียดอย่างไรไปดูกันครับเราดูข้อแรกครับความสำคัญนะครับต่อการประเมินการดำเนินโครงการเนี่ยนะครับเราตรงนี้ของการบริหารจัดการหรือเรื่องของการวัตถุวัสดุอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ก็คือ 4M นั่นเองนะครับว่า input ตัวนี้นะครับเราจะเราประเมินว่านะครับว่าปัจจัยใดเป็นปัญหาหรือไม่อย่างไรนะครับจะต้องได้รับการดูแลปัญหานี้อย่างไรนะครับก็คือประเมินตัว input ต่อมาครับการประเมินกระบวนการนะครับตรงนี้คือ process evaluation นะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นการประเมินระหว่างทางระหว่างที่กำลังดำเนินโครงการอยู่นั่นเองนะครับเช่นโครงการ1สมมติ1ปีการศึกษาหรือ1ภาคเรียนนะครับในระหว่าง1ภาคเรียนนั้นน่ะเป็นอย่างไรบ้างคือระหว่างเนี้ยระหว่างการดำเนินโครงการระหว่างโปรเซสนะครับก็จะทำให้เราทราบถึงข้อมูลที่บ่งชี้นะครับที่เห็นว่าปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้นน่ะมันมีอะไรบ้างในระหว่างทางนะครับเพราะบางที1ไตรมาส1ภาคการศึกษาเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานนะครับเพราะปัญหาอุปสรรคแต่ละจุดอาจจะแตกต่างกันใช่ไหมครับตรงนี้ถ้าเราประเมินตรงนี้แล้วนะครับมันจะช่วยลดความเสี่ยงของผลการดำเนินงานที่จะออกมาได้นะครับว่าจะเรียกเสี่ยงที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จอย่างไรนะครับคราวนี้มาดูการประเมินนะครับตรงนี้จะประเมินในลักษณะของการสรุปหรือประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการก็เป็นอีกลักษณะของการประเมินหนึ่งนะครับหรือใช้ภาษาอังกฤษว่า summative evaluation นะครับหรือเรียกว่าประเมินผลการดำเนินการโครงการแบบและสุดท้ายคือ output evaluation ตรงนี้นะครับลักษณะเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นยังไงครับตรงนี้จะเป็นการประเมินที่มีความสำคัญนะครับที่ผู้บริหารโครงการจะได้รับทราบข้อมูลเพื่อจะประกอบการตัดสินใจอะไรบ้างครับตัดสินใจนะครับบอกว่าถ้าหากเป็นโครงการต่อเนื่องแล้วก็นะครับก็จะพิจารณาว่าควรจะดำเนินโครงการนั้นต่อไปหรือไม่นะครับเช่นโครงการต่อเนื่องทุกไตรมาสสมมตินะหรือถือว่าทุกภาคการศึกษาเงี้ยโครงการนี้ประเมินแล้วเป็นยังไงบ้างควรจะจัดต่อไปเรื่อยๆไหมนะครับหรือว่าจะยุติโครงการนะครับถ้าหากไม่ใช่โครงการต่อเนื่องล่ะข้อมูลที่ได้ก็จะเก็บไว้นะครับเป็นฐานข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาการจัดดำเนินการโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงโครงการนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรต่อไปถ้าจัดโครงการใหม่ควรจะจัดโครงการในลักษณะไหนนะครับแล้วก็การประเมินลักษณะของการติดตามผลหรือ follow up นะครับจะเป็นการประเมินผลลัพธ์หรือว่า outcome evaluation เนี่ยนะครับจะทำให้เราทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนของโครงการในภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะส่งผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างไรนะครับมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดทั้งในระยะสั้น

และระยะยาวนะครับมีความสำคัญต่อการตัดสินใจวางแผนในการทำโครงการบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในครั้งต่อๆไปรวมถึงการวางแผนเพื่อการประเมินโครงการของครั้งต่อไปด้วยนะครับนี่คือการประเมินในภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับทั้งนี้เป็นการประเมินโครงการครับการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาควรจะมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบถูกต้องไหมครับโดยที่ผู้ประเมินอาจจะกำหนดเป็นกรอบของการประเมินในลักษณะเดียวกันกับการเขียนโครงการนะครับเพื่อเป็นการประเมินดังนั้นนะครับในการประเมินโครงการการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยานี้นะครับจึงอาจจะกำหนดไว้เป็นหัวข้อหลักๆเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานดังต่อไปนี้ครับมาดูกันครับข้อแรกครับความเป็นมาของการประเมินโครงการการให้บริการปรึกษาหรือหลักการและเหตุผลตรงหัวข้อตรงนี้นะครับผู้ประเมินจะต้องตอบคำถามก่อนว่าเพราะเหตุใดจึงทำการประเมินโครงการนี้นะครับเพราะอะไรจึงต้องทำการประเมินโครงการนี้นะครับข้อ2เรามาดูที่ตรงวัตถุประสงค์ครับของการประเมินโครงการซึ่งตรงนี้ผู้ดำเนินการจะต้องตอบให้ได้ครับว่าเราประเมินโครงการนี้ไปเพื่ออะไรนะครับไปเพื่อที่จะหาข้อสรุปไปเพื่อที่จะช่วยเหลือไปเพื่อที่จะตัดสินพิจารณาอันนี้ก็แล้วแต่นะครับข้อ3ครับโครงการที่จะประเมินตรงนี้จะบอกว่าจะต้องตั้งคำถามให้กับหัวข้อนี้ว่าเราจะประเมินอะไรนะครับประเมินอะไรประเมินตัวพฤติกรรมประเมินคุณลักษณะหรือประเมินความคุ้มค่าอย่างเงี้ยจะประเมินอะไรนะครับข้อที่4ครับรูปแบบของการประเมินนะครับเราต้องดูว่ารูปแบบของการประเมินจะต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมินด้วยเนาะนะครับซึ่งรูปแบบการประเมินจะมีหลายรูปแบบสามารถศึกษาได้ในเอกสารการสอนนะครับข้อ5ครับการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจากรูปแบบการประเมินเนี่ยในข้อที่4ที่ผมพูดไปสักครู่เนี่ยนะครับแต่เราจะรู้ว่ารูปแบบการประเมินแบบใดจะใช้ลักษณะของการประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรนะครับจะประเมินโดยการสังเกตประเมินโดยการใช้แบบสอบถามประเมินโดยการใช้แบบวัดแบบทดสอบอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อ6ครับวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้จะเป็นการกำหนดสถิติที่จะใช้ซึ่งจะต้องถูกต้องกับลักษณะข้อมูลและสอดคล้องกับรูปแบบการประเมินด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นการประเมินเนี่ยการใช้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจอาจจะแบบนึงแต่ถ้าเกิดเป็นการประเมินในการดูผลก่อนดูผลหลังจากการประเมินกับการดำเนินโครงการตัวนี้ก็ต้องใช้สถิติอีกแบบนึงถูกต้องไหมครับข้อที่7ครับการตัดสินคุณภาพของผลการประเมินตรงนี้จะกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินนะครับคุณภาพของผลการประเมินจะต้องให้สอดคล้องกับรูปแบบการประเมินเช่นเดียวกันครับข้อ8ครับรายงานผลการประเมินในการเขียนเอกสารการรายงานผลการประเมินโครงการจะต้องมีหัวข้อต่างๆที่สำคัญนะครับตั้งแต่หลักการและเหตุผลนะครับไปจนถึงเรื่องของสรุปและอภิปรายผลแล้วก็ข้อเสนอแนะที่ได้จากโครงการนี้ด้วยนะครับข้อ9ครับข้อจำกัดของการประเมินถ้ามีนะครับถ้ามีก็จะเป็นการบอกว่าผู้ประเมินว่ามีข้อจำกัดในเรื่องอะไรบ้างที่ผู้ประเมินไม่สามารถควบคุมหรือจัดการเองได้นะครับเช่นในเรื่องของตัวแปรแทรกซ้อนหรือในช่วงที่ผ่านมานะครับเป็นการจัดโครงการแบบช่วงการแพร่ระบาดของโควิดโครงการนี้แทนที่จะแบบเผชิญหน้าก็ต้องมีการจัดแล้วก็ประเมินกันในรูปแบบออนไลน์อย่างนี้ถือว่าเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งอาจจะเขียนใส่ไว้นะครับข้อ10ครับงบประมาณสำหรับการประเมินโครงการตรงนี้ก็ต้องชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้จ่ายทุกอย่างอย่างละเอียดนะครับข้อ11ครับกำหนดระยะเวลาการประเมินโครงการตรงนี้เราจะทำเป็นตารางแบบแกนชาร์ตก็ได้นะครับแต่กิจกรรมที่ทำระยะเวลาการประเมินโครงการมีอะไรบ้างเป็นช่วงกี่สัปดาห์กี่เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วข้อ12ครับผู้รับผิดชอบโครงการจะประกอบไปด้วยมีใครบ้างระบุชื่อมาเลยครับหัวหน้าโครงการเป็นใครมีกรรมการไหมมีเลขานุการใครเป็นใครอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยก็ยิ่งดีครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของการเขียนรายงานการประเมินโครงการการให้บริการปรึกษากันบ้างนะครับหลังจากเราประเมินแล้วเราก็ต้องมาเขียนรายงานนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ที่ผู้ทำการประเมินจะต้องทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับซึ่งการประเมินโครงการการเขียนรายงานการประเมินโครงการเนี่ยนะครับสามารถทำได้2รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกคือรูปแบบการเขียนแบบรายงานการวิจัยและรูปแบบที่2ครับก็คือรูปแบบการรายงานผลการประเมินอย่างสั้นนะครับ
ทั้งสองแบบต่างกันยังไงเรามาดูกันนะครับการเขียนรายงานแบบรูปแบบรายงานการวิจัยนะครับในกรณีนี้เราจะทำในลักษณะเดียวกันกับการเขียนรายงานการวิจัยเลยครับนั่นก็คือจะมีส่วนประกอบสำคัญด้วยกัน5บทนะครับ5บทก็คือบทที่1บทนำครับบทนำก็จะประกอบไปด้วยความเป็นมาความสำคัญหรือหลักการและเหตุผลอย่างนี้เป็นต้นนะครับบทที่2ก็คือเป็นรายละเอียดของโครงการตลอดรวมไปถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการว่าโครงการรับประเมินแบบใดหรือการแต่ละแบบมันแตกต่างกันยังไงนะครับตัวนี้เขียนมาในบทที่2ด้วยบทที่3ครับก็คือวิธีการประเมินโครงการเราจะประเมินโครงการด้วยวิธีการอะไรมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างไรเครื่องมือมีอะไรบ้างตัวนี้ก็ต้องใส่ไว้บทที่3นะครับบทที่4ครับผลการประเมินโครงการเป็นอย่างไรนะครับก็เขียนในลักษณะของการรายงานผลที่เป็นรูปแบบตารางรูปแบบชาร์ตรูปแบบไดอะแกรมก็แล้วแต่นะครับแล้วบทที่5ครับก็คือสรุปการประเมินผลอภิปรายผลแล้วก็ข้อเสนอเนี้ยอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันกับการวิจัยเลยนะครับคราวนี้มาดูแบบที่2ครับรูปแบบที่2คือรายงานผลการวิจัยรายงานผลการประเมินโครงการแบบสั้นนะครับหรืออย่างสั้นเนี่ยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่ต้องการผลงานวิชาการนะครับหรือเราต้องการที่จะเขียนแบบไม่ยาวนักเป็นรายงานให้กับผู้บริหารได้เห็นเนี่ยเราสามารถเขียนแบบสั้นได้ซึ่งไม่ต้องเขียนเป็น5บทแบบแรกเมื่อกี้นะครับเนี่ยอาจจะมีความยาวสัก15หน้ากระดาษ A4 ไม่เกินนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยชื่อของโครงการหรือการประเมินโครงการนะครับ2ความเป็นมาและความสำคัญของการประเมิน3วัตถุประสงค์ของการประเมิน4ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมิน5ขอบเขตของการประเมิน6นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการประเมินถ้ามีตรงนี้นะครับข้อ7คือวิธีการดำเนินการประเมิน8ผลการประเมินโครงการและ9สรุปผลการประเมินอภิปรายผลและข้อเสนอเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ต่างจากการที่เอา5บทเมื่อสักครู่นี้นะครับมาสรุปย่อให้เหลือใน9หัวข้อนี้แต่ที่ผมบอกการทำรายงานการประเมินแบบ5บทแบบเต็มๆรูปแบบการวิจัยเนี่ยอาจจะใช้50 60หน้าหรือถ้าเกณฑ์การประเมินโดยละเอียดถึงเกิน100หน้านะครับแต่ว่าหากเรามาประเมินผลโครงการแบบสั้นเนี่ยนะครับเพราะเราไม่ต้องการผลงานทางวิชาการอะไรเนี้ยเรามาประเมินแบบสั้นเนี่ยอาจจะใช้ประมาณหน้ากระดาษก็สักไม่เกิน20หน้ากระดาษ A4 อย่างนี้เป็นต้นนะครับและนี่ทั้งหมดก็คือการประเมินโครงการการให้บริการปรึกษาและการรายงานผลโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับเป็นหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ฮัลโหล
4: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
3: งานนี้ผมขอแล้วกัน
4: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
3: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย

0: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
2: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
3: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับSCOU Channel

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรวัฒน์เมธาสุทธิรัตน์สาขาวิชาวิทยาการจัดการวันนี้นำเสนอเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์สำหรับตอนแรกนะครับจะเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายคุณลักษณะและประโยชน์ของการวิจัยเชิงคุณภาพภาพรวมของตอนแรกนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนนั่นก็คือจุดมุ่งหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพคุณลักษณะและแนวคิดพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพและในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับเรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับความหมายก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ทั้ง3ส่วนสำหรับความหมายการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับหรือ qualitative research นะครับก็จะเกี่ยวกับกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมนะครับผ่านความคิดความเชื่อทัศนคติและประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลนะครับผู้ให้ข้อมูลจะมีความสำคัญกับการวิจัยเชิงคุณภาพอย่างสูงนะครับโดยจะใช้วิธีการพูดคุยอย่างเป็นกันเองนะครับการสร้างบรรยากาศนะครับวิธีการเก็บข้อมูลที่สำคัญก็ได้แก่การสังเกตการจดบันทึกนะครับในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลุ่มลึกและรอบด้านสำหรับจุดมุ่งหมายหลักนะครับประเด็นแรกนะครับจุดมุ่งหมายหลักของการวิจัยเชิงคุณภาพก็เพื่อที่จะทำความเข้าใจความคิดความเชื่อพฤติกรรมนะครับสถานการณ์หรือปัญหาที่ต้องการศึกษาปัญหาที่ต้องการศึกษาในแวดวงของรัฐประศาสนศาสตร์ก็จะเกี่ยวข้องกับปัญหาในการให้บริการนะครับปัญหาเกี่ยวกับการทำงานในภาครัฐนะครับทีนี้นะครับการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยก็จะมาช่วยนะครับในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนะครับไปท้ายสภาวะแวดล้อมนะครับที่แตกต่างกันของผู้ให้ข้อมูลนะครับประเด็นต่อมานะครับเรามาดูเกี่ยวกับคุณลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับคุณลักษณะแรกนะครับการวิจัยเชิงคุณภาพจะให้ความสำคัญกับบริบทนะครับหรือภาวะแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมของผู้ให้ข้อมูลนะครับภายใต้วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะครับผู้ให้ข้อมูลก็จะมีทัศนคติความเชื่อในการส่งผ่านข้อมูลที่แตกต่างกันลักษณะที่2ก็คือเน้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยนะครับบรรยากาศที่ดีก็จะนำมาซึ่งการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นลักษณะที่3ได้แก่จะให้ความสำคัญกับมุมมองของผู้ให้ข้อมูลเพราะเราถือว่าผู้ให้ข้อมูลเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้กับปัญหาและข้อเท็จจริงมากที่สุดนะครับลักษณะที่4ก็คือจำนวนผู้ให้ข้อมูลของงานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างกับงานวิจัยเชิงปริมาณนะครับเพราะจะมีจำนวนน้อยกว่านะครับและประเด็นสุดท้ายก็คืองานวิจัยเชิงคุณภาพจะมีลักษณะยืดหยุ่นในการวิจัยนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับมี4ประเด็นที่สำคัญก็คือจะแสวงหาความจริงนะครับหรือข้อความเป็นไปเนี่ยเป็นไปตามธรรมชาตินะครับประเด็นที่2การวิจัยเชิงคุณภาพเน้นการศึกษาแบบโฮลิสติกหรือมองแบบเป็นองค์รวมนะครับไม่แยกส่วนใดส่วนหนึ่งแนวคิดพื้นฐานที่3ก็คืองานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยเน้นที่ความคิดความเชื่อประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลนะครับหรือ key informant เป็นหลักเพราะถือว่าเป็นคนในนะครับและแนวคิดพื้นฐานสุดท้ายของงานวิจัยเชิงคุณภาพนะครับเราจะใช้วิธีการที่เราเรียกว่าวิธีอุปนัยวิธีอุปนัยก็คือจะสรุปจากความจริงหรือว่าแต่ละเคสในพื้นที่นะครับแล้วก็สร้างเป็นทฤษฎีต่อไปนะครับสำหรับประโยชน์นะครับประเด็นสุดท้ายประโยชน์และบทบาทของการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับประโยชน์ที่สำคัญก็คือการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยเราจะใช้เมื่อเราต้องการนะครับข้อค้นพบอย่างลึกซึ้งและรอบด้านนะครับจะใช้ในกรณีที่2ประโยชน์ที่2ก็คือไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆอยู่หรือมีอยู่น้อยนะครับประโยชน์ข้อที่3ก็คือจะใช้เมื่อต้องการหาทางเลือกที่เหมาะสมเมื่อเรามีทรัพยากรหรือมีงบประมาณที่จำกัดนะครับประโยชน์ข้อที่4ก็คือสามารถนำผลการศึกษานะครับมาอธิบายเพิ่มเติมหรือแสดงตัวอย่างสนับสนุนงานวิจัยเชิงปริมาณได้นะครับประโยชน์ข้อที่5เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อหาข้อมูลเบื้องต้นนะครับประโยชน์ข้อที่6นะครับเราจะใช้เพื่อตรวจสอบงานวิจัยเชิงปริมาณนะครับแล้วก็เราจะใช้งานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยในกรณีที่เราศึกษามีความซ้ำซ้อนมีกลุ่มประชากรต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมนะครับและประโยชน์ข้อที่8นะครับเราจะใช้งานวิจัยสำหรับการวางแผนเพื่อการพัฒนาการติดตามประเมินผลนะครับและข้อสุดท้ายนะครับงานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยสามารถพัฒนาทฤษฎีใหม่ๆหรือปรับปรุงทฤษฎีที่มีอยู่นะครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับสำหรับ
การนำเสนอในเรื่องของจุดมุ่งหมายคุณลักษณะและประโยชน์ของการวิจัยเชิงอนุภาพนะครับเราก็จะเห็นว่าจุดมุ่งหมายหลักเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหานะครับโดยเฉพาะปัญหาในภาครัฐโดยเฉพาะปัญหาด้านการบริการนะครับแล้วก็ลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยเน้นความคิดความเชื่อ ประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลเนื่องจากเราถือว่าผู้ให้ข้อมูลหลักหรือ key informant เนี่ยอยู่ใกล้กับปัญหาลักษณะจึงมีความยืดหยุ่นนะครับประโยชน์ของงานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยจึงช่วยเติมเต็มหรือสามารถทำให้ได้รับข้อค้นพบนะครับทำให้การทำงานในภาครัฐเนี่ยดียิ่งขึ้นแล้วก็รวมถึงสามารถสนับสนุนงานวิจัยเชิงปริมาณและก็สร้างทฤษฎีใหม่ๆให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปได้นะครับ

ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรวัฒน์เมธาสุทธิรัตน์ตอนนี้เกี่ยวข้องกับประเภทการวิจัยเชิงคุณภาพประเภทแรกได้แก่ปรากฏการณ์วิทยาหรือปรากฏการณ์นิยมประเภทที่สองได้แก่การศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณาประเภทที่สามได้แก่การศึกษาโดยใช้ทฤษฎีฐานรากประเภทที่สี่การใช้วิธีกรณีศึกษาและประเภทที่ห้าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเรามาดูประเภทการวิจัยประเภทแรกหรือปรากฏการณ์วิทยาหรืออีกชื่อหนึ่งคือปรากฏการณ์นิยมจะเป็นการศึกษาประสบการณ์ของมนุษย์จากเจ้าของประสบการณ์หรือผู้ให้ข้อมูลโดยตรงกล่าวคือผู้วิจัยจะพยายามตีความหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ศึกษาหรือความสัมพันธ์ของคนอย่างรอบด้านและลุ่มลึกโดยให้ความสำคัญกับประสบการณ์และการให้ความหมายในเรื่องนั้นๆของผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยเชิงคุณภาพเราจะใช้คำว่า key informant ประเภทที่2การศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของกลุ่มคนและชุมชนที่ศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนทำให้ผู้อ่านเห็นภาพจากการใช้ชีวิตของผู้คนโดยนักวิจัยจะต้องลงไปคลุกคลีกับชุมชนและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการทำความเข้าใจแบบแผนการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อความคิดความเชื่อหรือทัศนคติของผู้ให้ข้อมูลหลักจากกลุ่มประชากรที่ศึกษาประเภทที่3ได้แก่การศึกษาโดยใช้ทฤษฎีฐานรากหรือ grounded theory ทฤษฎีฐานรากมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทฤษฎีซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นทฤษฎีหลักหรือ grand theory เสมอไปบางครั้งอาจจะเป็นทฤษฎีระดับกลางหรือทฤษฎีระดับล่างหรือเป็นการพัฒนาแบบจำลองขึ้นมาทฤษฎีฐานรากไม่ใช่ทฤษฎีและไม่ใช่การทดสอบทฤษฎีแต่เป็นวิธีการศึกษาเพื่อที่จะสร้างทฤษฎีขึ้นมาและไม่จำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดสมมติฐานตั้งต้นไว้ประเภทที่4ได้แก่การใช้วิธีกรณีศึกษาจุดประสงค์ของการใช้กรณีศึกษาเพื่อทำความเข้าใจหรือให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังหรือพื้นฐานที่สำคัญของบุคคลหรือหน่วยการวิเคราะห์ที่ใช้เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างแหล่งข้อมูลอาจจะมาจากหลายๆแหล่งเช่นจากการสัมภาษณ์การสังเกตจากนั้นจะทำการวิเคราะห์ร้อยเรียงให้เป็นเรื่องและวิเคราะห์สรุปแต่ละกรณีศึกษานำมาเปรียบเทียบระหว่างกรณีศึกษาและหาข้อสรุปสำหรับทุกกรณีเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะทางนโยบายและเขียนรายงานกรณีศึกษาเปรียบเทียบและหาข้อสรุปต่อไปประเภทสุดท้ายได้แก่การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นกระบวนการทางสังคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่และจะต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งจากนักวิจัยและผู้ร่วมปฏิบัติการโดยลักษณะที่สำคัญก็คือผู้เข้าร่วมเป็นแกนหลักคนในพื้นที่เป็นแกนหลักในการที่จะเป็นผู้วิจัยสำหรับผู้วิจัยจะทำหน้าที่เพียงให้คำปรึกษาหรือเป็นผู้ความสะดวกงานวิจัยในลักษณะนี้จะมีมาเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นในพื้นที่โดยอาศัยคนหรือประชากรในพื้นที่นั้นเป็นแกนการหลักหลังจากนั้นนักวิจัยจะถอยออกมาและปล่อยให้คนในพื้นที่ดูแลและแก้ไขปัญหาต่อไปการโดยสรุปประเภทของงานวิจัยเชิงคุณภาพมี5ชนิดได้แก่เป็นการศึกษาแบบทฤษฎีฐานรากเป็นการศึกษาแบบชาติพันธุ์วรรณาเป็นการศึกษาปรากฏการวิทยาเป็นการศึกษาโดยวิธีการกรณีศึกษาหรือ case study และเป็นการศึกษาปฏิบัติการและทั้งหมดนี้ก็คือสาระสำคัญของประเภทการวิจัยเชิงคุณภาพโดยสังเขป

ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรวัฒน์เมธาสุทธิรัตน์ในตอนนี้จะเกี่ยวกับวิธีการเลือกตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพจะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ประวัติชีวิตพฤติกรรมปรากฏการความสัมพันธ์ของคนและกลุ่มคนการสื่อสารการเสวนาซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของข้อความการบรรยายรายละเอียดไม่ใช้ตัวเลขซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะมาจากการบันทึกการสังเกตและการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างขั้นตอนในการตรวจสอบองค์ความรู้ในการวิจัยเชิงคุณภาพอาจจะต้องเริ่มต้นจากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการเลือกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประเด็นต่างๆที่สนใจจากนั้นนำข้อสรุปจากข้อค้นพบจากแต่ละงานวิจัยมาสรุปจัดระบบข้อค้นพบเหล่านั้นเป็นหมวดหมู่รวมถึงมีการบูรณาการข้อค้นพบต่อไปในส่วนของวิธีการเลือกตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลวิธีการเลือกตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลนั้นสามารถทำได้โดยใช้วิธีการเลือกแบบ purposive sampling หรือการเลือกแบบ

จาะจงซึ่งในทางวิจัยเชิงคุณภาพเราจะเรียกว่าผู้ให้ข้อมูลหลักหรือ key informant วิธีการเลือกตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลหลัก key informant นั้นอาจจะกล่าวได้ว่ามี3ระดับระดับแรกเราจะเรียกว่ากลุ่มประชากรในเชิงทฤษฎีหรือ theoretical population เป็นกลุ่มที่อยู่ในขอบข่ายทั้งหมดจากนั้นจะเข้าสู่ระดับที่2ที่เราจะเรียกว่า empirical population หรือกลุ่มประชากรเชิงประจักษ์ซึ่งมักจะหมายถึงชุมชนหรือหน่วยที่เลือกมาอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับและระดับ3ก็คือกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการศึกษาในระดับบุคคลนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็น key informant จะเห็นว่าจะมีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมด่าคว่ำลงมานะครับในระดับแรกก็จะใหญ่ลงมาแล้วก็เชฟรูปลงมาสู่ระดับบุคคลก็จะเลือกอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับจำนวนตัวอย่างนะครับในงานวิจัยเชิงคุณภาพจะไม่มีตัวอย่างที่ตายตัวและจะไม่ได้ใช้ผู้ให้ข้อมูลจำนวนมากนักนะครับโดยปกติแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 5-7 นะครับหรือบางครั้งก็ 10-20 แล้วแต่การออกแบบการวิจัยและการอิ่มตัวของข้อมูลนะครับวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างนะครับมีลักษณะที่ขึ้นอยู่กับคำถามการวิจัยและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยเป็นหลักนะครับคำถามวิจัยจะกำหนดวิธีการในการเลือกกลุ่มตัวอย่างว่าจะมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็จะใช้วิธีอะไรวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างนะครับโดยปกติในงานวิจัยเชิงคุณภาพก็จะมีหลากหลายลักษณะนะครับเช่นเลือกโดยความสะดวกเลือกศึกษาทุกกรณีเลยที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับเลือกกลุ่มตัวอย่างที่สามารถสะท้อนบรรทัดฐานหรือวิธีคิดของผู้คนในสังคมที่เลือกอย่างเฉพาะเจาะจงไว้แล้วนะครับก็คือเลือกกรณีที่แตกต่างกันไปนะครับเลือกแบบสโนว์บอลนะครับก็คือถามจากผู้รู้และให้ผู้รู้ยกตัวอย่างหรือแนะนำบุคคลต่อไปที่จะต้องไปทำการสัมภาษณ์นะครับแบบต่อมาก็คือเลือกแบบหลากหลายกลุ่มหรือหลากหลายมิตินะครับกล่าวโดยสรุปวิธีการเลือกตัวอย่างของการวิจัยเชิงคุณภาพไม่ได้ต้องการผู้ให้ข้อมูลที่มีจำนวนมากนักเพียงแต่ผู้ที่ให้ข้อมูลจะต้องเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างลุ่มลึกและครอบคลุมประเด็นที่จะศึกษาซึ่งก็มีลักษณะที่ยืดหยุ่นนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโจทย์หรือปัญหาการวิจัยนั่นเองนะครับ

ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรวัฒน์เมธาสุทธิรัตน์ในตอนนี้จะได้พูดคุยเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของผู้วิจัยผู้วิจัยมีบทบาทสำคัญสำหรับโครงการวิจัยเนื่องจากเป็นผู้เดินเรื่องทั้งหมดทั้งกระบวนการตั้งแต่การเลือกประเด็นหัวข้อการวิจัยตลอดจนการรายงานผลผู้วิจัยอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับงานวิจัยเป็นการประกันคุณภาพของงานวิจัยรวมทั้งผลการวิจัยที่จะเกิดขึ้นสำหรับบทบาทหลักนะครับอาจกล่าวได้ว่าบทบาทหลักเนี่ยมีหลากหลายบทบาทบทบาทแรกก็คือเป็นผู้มีบทบาทในการเลือกประเด็นที่จะศึกษานะครับเลือกธีมที่จะศึกษาในการเลือกโจทย์หรือคำถามวิจัยอาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากที่สุดเพราะว่าคำถามการวิจัยนั้นจะเป็นตัวบ่งบอกทิศทางและก็แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็ในการตอบคำถามการวิจัยทั้งหมดนะครับบทบาทที่2ได้แก่การออกแบบการวิจัยผู้วิจัยจะต้องตึกตองหรือค้นหานะครับว่างานวิจัยที่ทำอยู่เนี่ยควรจะมีการดีไซน์ออกแบบการวิจัยอย่างไรถึงจะได้คำตอบที่ตรงกับปัญหาที่ตั้งไว้ได้มากที่สุดนะครับบทบาทที่3ได้แก่การเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลนะครับจะต้องอาศัยการตัดสินใจในการเลือกวิธีการเก็บข้อมูลให้สอดคล้องและได้รับคำตอบที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะจากบุคคลสถานการณ์นะครับโดยอาศัยการบันทึกข้อมูลในรูปแบบต่างๆอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยบทบาทที่4ได้แก่การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลซึ่งโดยปกติแล้วจะมีการตรวจสอบแบบ3เศร้านะครับ3เศร้าที่ว่าอาจจะเป็นการตรวจสอบจากวิธีการเก็บข้อมูลนะครับตรวจสอบจากการตรวจสอบจากผู้วิจัยหลากหลายคนนะครับตรวจสอบจากแหล่งที่มาของข้อมูลหรือตรวจสอบจากแนวคิดทฤษฎีเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลนะครับบทบาทที่5ได้แก่การจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลนะครับประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูลนะครับการแยกย่อยข้อมูลและการเชื่อมโยงหรือบูรณาการข้อค้นพบนะครับให้เห็นเป็นภาพรวมนะครับพร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ตีความแล้วก็ให้ความหมายใหม่นะครับบทบาทที่6ได้แก่การนำเสนอและรายงานงานวิจัยนะครับจะนำข้อมูลข้อค้นพบทั้งหมดมาประมวลวิเคราะห์แล้วก็เชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพนะครับของปัญหานะครับรวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากนั้นก็จะทำการเขียนหรือเล่าให้ผู้อ่านฟังอย่างเป็นระบบนะครับว่าได้อะไรจากการวิจัยได้ข้อค้นพบอะไรและจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างไรบทบาทที่7ได้แก่การให้ความสำคัญต่อประเด็นจริยธรรมการวิจัยในคนซึ่งจะต้องไม่ไปล่วงละเมิดหรือไปสร้างความเสี่ยงต่อทั้งจิตใจและร่างกายกับผู้ให้ข้อมูลหลักนะครับการให้ข้อมูลต้องเป็นไปตามความสมัครใจนะครับบทบาทที่8ได้แก่การเขียนโครงการวิจัยนะครับหรือโครงร่างการวิจัยหมายถึงการร้อยเรียงแผนงานในการทำวิจัยทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่ประเด็นที่จะศึกษาความสำคัญของปัญหาพื้นที่ที่จะศึกษาประชากรวิธีการเก็บข้อมูลวิธีการศึกษารวมถึงงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่จะใช้นะครับและสุดท้ายก็คือประโยชน์นะครับที่คาดว่าจะได้รับนะครับจากงานวิจัยชิ้นนี้นะครับกล่าวโดยสรุปนะครับบทบาทและความสำคัญของผู้วิจัยเนี่ยมีอยู่ในระดับที่สูงมากเพราะผู้วิจัยเนี่ยถือว่าเป็นทั้งผู้ที่มีบทบาทหลักมีความสำคัญนะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจึงจะสร้างผลกระทบต่อสังคมได้อย่างต่อไปครับ

ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรวัฒน์เมธาสุทธิรัตน์ในตอนนี้จะเกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับการเขียนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพอาจจะประกอบไปด้วย2ส่วนได้แก่ส่วนแรกคือการวางแผนการเขียนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพและส่วนที่2ได้แก่แนวทางการเขียนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพเรามาดูในส่วนแรกนะครับการวางแผนการเขียนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับในการวางแผนการเขียนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นนะครับอาจจะแบ่งออกเป็นนะครับในขั้นตอนแรกก็คือเรื่องของการมีโจทย์วิจัยหรือปัญหาการวิจัยนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพราะว่าโจทย์วิจัยนะครับปัญหาวิจัยหรือคำถามวิจัยที่ชัดเจนเนี่ยจะช่วยทำให้โครงการวิจัยหรือการทำงานเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยมีความเป็นระบบนะครับและสามารถออกแบบได้เชื่อมโยงกันนะครับแล้วทำให้การวิจัยเนี่ยมีความชัดเจนนะครับเมื่อเรามีปัญหาการวิจัยและเรามีคำถามการวิจัยที่ชัดเจนแล้วนะครับขั้นตอนที่2เนี่ยในการวางแผนเนี่ยก็คือเราจะต้องดีไซน์หรือออกแบบการวิจัยซึ่งมีประเด็นหลักๆใน3ส่วนนะครับก็คือเรื่องของการออกแบบการวิจัยเองประเภทของข้อมูลแล้วก็ประเภทของการวิจัยนะครับสำหรับในการออกแบบการวิจัยเนี่ยการวิจัยก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับที่เราได้ศึกษามาก็จะประกอบไปด้วยการวิจัยเชิงสำรวจนะครับที่จะให้ข้อมูลพื้นฐานนะครับของประชากรทั้งหมดหรือสิ่งที่เราจะศึกษานะครับรูปแบบที่2ก็คือการวิจัยเชิงพรรณนาการวิจัยเชิงพรรณนาจะให้ข้อมูลทั่วไปนะครับอย่างเช่นตอบคำถามว่าการคอร์รัปชันคืออะไรอย่างไรนะครับจะพรรณนาข้อมูลในเบื้องต้นนะครับหรือโรคมะเร็งคืออะไรแต่ยังไปไม่ถึงการวิจัยแบบที่3หรือที่เราเรียกว่าการวิจัยเชิงอธิบายนะครับการวิจัยเชิงอธิบายจะมีลักษณะการแสดงเหตุผลนะครับเช่นการสูบบุหรี่ทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งนะครับก็จะอาศัยการวิจัยในแบบที่3นี้หรือการสร้างสะพานลอยนะครับในโครงการภาครัฐมีผลต่อการลดอุบัติเหตุนะครับก็จะเป็นการวิจัยที่ต้องการแสดงถึงเหตุผลที่มาที่ไปนะครับจะเป็นลักษณะการวิจัยที่ลุ่มลึกกว่าการวิจัยเชิงพรรณนาการวิจัยแบบที่4นะครับก็นิยมในวิชานโยบายสาธารณะแล้วก็ในหลายๆโครงการภาครัฐนะครับรวมทั้งในแวดวงการศึกษาด้วยก็คือเรื่องของการวิจัยและการประเมินผลนะครับซึ่งลักษณะการวิจัยแบบนี้นะครับมีความต้องการที่ต้องการทราบว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับได้สามารถแก้ไขปัญหาทางสังคมหรือนโยบายในเรื่องนั้นๆไหมนะครับและในส่วนสุดท้ายก็คือการวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงปฏิบัติการมักมีลักษณะที่ผู้วิจัยจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับการปฏิบัติการนั้นนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับประเด็นแรกในการออกแบบการวิจัยจึงต้องคำนึงถึงว่าโจทย์หรือปัญหาการวิจัยในเรื่องนั้นเนี่ยเราต้องการออกแบบการวิจัยในลักษณะใดทั้ง5รูปแบบนะครับในส่วนที่2ก็คือประเภทของข้อมูลนะครับที่มาของข้อมูลมีหลากหลายนะครับอาจจะเป็นข้อมูลปฐมภูมินะครับคือข้อมูลที่ได้มาแบบตั้งต้นเลยหรือข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลจากเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลลำดับรองนะครับสำหรับประเภทการวิจัยเราได้ศึกษาในเรื่องก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยประเภทการวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยานะครับการวิจัยแบบเอทโนหรือการวิจัยแบบชาติพันธุ์วรรณานะครับหรือ Grounded Theory นะครับการวิจัยแบบฐานรากนะครับการวิจัยแบบ case study หรือกรณีศึกษารวมถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมหรือที่เราคุ้นชื่อแบบ PAR หรือ PAR นะครับในส่วนที่2ในการออกแบบการวิจัยนี้ก็จะมีความสำคัญนะครับขั้นตอนที่3ก็คือประชากรที่จะศึกษานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในทาง theory แล้วประชากรอาจจะมีเราต้องทราบขอบข่ายของประชากรทั้งหมดก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะมาเลือกเชิงประจักษ์โดยเฉพาะในงานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยเราก็จะเลือกunit of analysis หรือหน่วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นองค์กรภาครัฐหรือชุมชนใดชุมชนหนึ่งนะครับประชากรอาจจะอยู่ในเขตเมืองอยู่ในเขตชนบทอยู่ในเขตอบจ.เทศบาลหรืออบต.นะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับระดับพื้นที่นะครับก็เชื่อมโยงกันในลำดับต่อมานะครับว่าผู้วิจัยนะครับจะเลือกเฉพาะเจาะจงในพื้นที่ใดนะครับและใช้วิธีการศึกษาอย่างไรวิธีการศึกษาในเชิงคุณภาพหลักๆก็จะประกอบไปด้วยการสัมภาษณ์นะครับการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
การสังเกตนะครับโดยเฉพาะวิธีเอทโนที่ต้องเข้าไปอยู่กับชุมชนนะครับวิธีการศึกษาโดยการประชุมกลุ่มย่อยนะครับแล้วก็วิธีการแบบเดลฟายโดยสัมภาษณ์จากผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ นะครับระยะเวลาในการศึกษานะครับจะต้องตอบคำถามว่าใช้ระยะเวลาเท่าใดนะครับถึงจะเหมาะกับการศึกษาหรือสอดคล้องกับปัญหาการวิจัยนะครับโดยภาพรวมของการวางแผนก็จะประกอบตั้งแต่ขั้นแรกนะครับก็คือโจทย์การวิจัยจนมาถึงเรื่องของระยะเวลาในส่วนที่2ก็คือแนวทางการเขียนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับสำหรับแนวทางการเขียนเนี่ยนะครับโครงใหญ่ๆนะครับก็จะคล้ายๆกับการทำงานในเชิงโปรเจกต์นะครับโครงการการวิจัยเชิงคุณภาพก็เช่นเดียวกันนะครับเริ่มตั้งแต่ชื่อเรื่องความเป็นมาความสำคัญของปัญหานะครับปัญหาการวิจัยจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์นะครับผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับลักษณะการตรวจสอบองค์ความรู้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยอะไรมีตารางเวลาการปฏิบัติงานอย่างไรนะครับมีแผนภูมิแกนอย่างไรนะครับแล้วก็ใช้งบประมาณทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเรามาดูสิ่งหลักๆที่เป็นข้อพึงระวังหรือว่านักวิจัยจะต้องให้ความสำคัญนะครับประเด็นแรกคือชื่อเรื่องนะครับควรจะกระชับนะครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงสาระหรือประเด็นหลักทั้งหมดที่ต้องการศึกษานะครับในส่วนที่2นะครับก็คือประวัติความเป็นมานะครับจะต้องเขียนร้อยเรียงให้เห็นว่าประเด็นที่ต้องการศึกษานั้นมีปัญหาอะไรแล้วก็เกิดจากอะไรนะครับในส่วนที่3ก็คือปัญหาการวิจัยหรือคำถามนะครับซึ่งเคยย้ำแล้วนะครับว่าคือเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับการวิจัยที่ดีจะต้องมีการตั้งคำถามการวิจัยที่ดีมีโจทย์นะครับที่ดีนะครับที่สมาร์ทนะครับ4ก็คือจุดมุ่งหมายคือผลการวิจัยนี้นะครับหรือว่างานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ชิ้นนี้เนี่ยจะนำไปสู่จุดมุ่งหมายอะไรนะครับซึ่งตัววัตถุประสงค์นั่นเองจะเป็นองค์ประกอบย่อยๆที่จะร้อยเรียงทำให้จุดมุ่งหมายเหล่านั้นบรรลุผลนะครับผู้วิจัยจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์อย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อนำไปสู่การบรรลุต่อไปนะครับลำดับที่6ก็คือผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับผลการศึกษาวิจัยที่จะเกิดจากโครงการวิจัยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับผลการศึกษาที่คาดว่าจะได้รับก็ควรเขียนให้มีความสอดคล้องนะครับกับปัญหาโจทย์และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในลำดับต้นนะครับลำดับที่7คือการตรวจสอบหรือการ verify การตรวจสอบองค์ความรู้โดยการเช็คผลการวิจัยที่ได้รับที่เกิดขึ้นนำไปเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมหรือองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมเชื่อมโยงนะครับกับข้อค้นพบจากงานวิจัยเราน่ะว่าได้contribute หรือว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรเติมเต็มกันอย่างไรนะครับ8ก็คือระเบียบวิธีวิจัยนะครับควรจะมีลักษณะครอบคลุมประเภทของการวิจัยนะครับพื้นที่กลุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างวิธีการการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงเรื่อง

ของในปัจจุบันให้ความสำคัญก็คือจริยธรรมการวิจัยในคนด้วยระเบียบวิธีการวิจัยควรจะเขียนครอบคลุมทุกประเด็นที่ได้อธิบายไปนะครับประเด็นที่9ก็คือตารางเวลาการปฏิบัติงานในงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณนะครับโดยเฉพาะงานวิจัยเชิงคุณภาพเองก็ตามจะต้องกำหนดระยะเวลาไว้นะครับว่าในแต่ละองค์ประกอบใช้ระยะเวลาเริ่มต้นเมื่อไหร่แล้วก็เสร็จสิ้นเมื่อใดนะครับและองค์ประกอบที่10ครับสำคัญมากเลยก็คืองบประมาณที่จะใช้ในแต่ละกิจกรรมภายใต้โครงการวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ครับก็ทั้งหมดก็คือภาพรวมเกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับซึ่งก็ได้อธิบายไปใน2ส่วนหลักที่สำคัญก็คือในเรื่องของการวางแผนทั้ง6องค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโจทย์คำถามการวิจัยการออกแบบการวิจัยนะครับแล้วก็มาจนถึงประเด็นที่2เพิ่งได้สรุปไปเมื่อสักครู่ก็คือเขาโครงการเขียนโครงการการวิจัยทั้งหมดนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งใน2ส่วนจะช่วยเพิ่มพูนทำให้การเขียนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นต่อไป

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์STOU Channel

ตอนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของเครื่องมือนะครับที่ใช้ใน IoT นะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วอุปกรณ์เนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับสำหรับในการที่เราจะควบคุมนะครับ IoT นะครับแต่ว่าในเรื่องนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์หลักๆที่สำคัญนะครับก็จะมีอันดับที่1นะครับก็จะเป็นบอร์ดนะครับบอร์ดไอตัว ESP32 นะครับจริงแล้วบอร์ดพวกนี้มันก็มีหลายตระกูลด้วยกันนะครับมีหลายไอตัว CPU ด้วยกันนะครับแต่จะขอยกตัวอย่างตัวนี้ขึ้นมานะครับถ้าเกิดพวกเราเข้าใจตัวนี้นะครับผมคิดว่านะครับตัวอื่นก็ทำงานจะคล้ายๆกันนะครับฟังก์ชันอาจจะมีเพิ่มบ้างลดบ้างนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวสำคัญเลยนะครับที่จะเขียนควบคุมนะครับที่เราจะเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์ IoT นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าไอตัวชิปเซตตัวนี้นะครับ ESP32 นะครับหรือว่าไอตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับตัวที่2ก็คือหลอด LED ตัวนี้ก็คือทำหน้าที่ในการที่เราจะแสดงผลลัพธ์นะครับจากการที่เราควบคุมผ่านบอร์ด ESP32 นะครับต่อไปตัวที่3คือรีซิสเตอร์นะครับรีซิสเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือทำหน้าที่ในการที่เราจะจำกัดนะครับกระแสไฟฟ้านะครับนะเพื่อจะทำให้ไอตัวอุปกรณ์เรานะครับก็จะได้แบบว่าไม่เสียหายนะครับถ้าเกิดว่ามีสายมีกระแสไฟฟ้าขึ้นมาเยอะนะครับต่อไปพุชสวิตช์นะครับก็คือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นตัวเหมือนเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับคอนโทรลนะครับไอตัวหลอด LED ครั้งหนึ่งนะครับต่อไปมาดูคุณสมบัติของไอตัวบอร์ดตัวนี้นะครับนะบอร์ดตัวนี้นะครับใช้ CPU นะครับไอตัว Tensilica นะครับซึ่งเป็น2แกนสมองตัวนี้นะครับสัญญาณนาฬิกาก็เป็น240นะครับเมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งเราต้องไปเช็คนะครับว่าเขาใช้ CPU ตัวไหนครับแต่ว่าก็ความสามารถของ CPU แต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีความสามารถที่มันมากขึ้นนะครับต่อไปแรมนะครับแรมที่อยู่ในตัวนี้นะครับเป็น512 KB นะครับก็คือว่ากิโลไบต์นะครับแรมตัวนี้นะครับความหมายก็คือเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับถ้าเกิดว่าโปรแกรมเราใหญ่นะครับบางครั้งนะครับมันก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับบอร์ดตัวนี้เหมาะสำหรับการเขียนโปรแกรมขนาดเล็กนะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าไอตัวฟีเจอร์ต่างๆนะครับมันก็จะเป็นฟีเจอร์ที่อาจจะเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์มันก็คงเป็นฟีเจอร์ที่น้อยลงหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับไอ้ตัวแรมตัวนี้แรมก็เหมือนกันนะครับก็เป็น4เมกนะครับแล้วก็เป็นมีที่สำคัญตัวนี้นะครับเป็น Wi-Fi นะครับมาตรฐานก็คือทำมาตรฐาน 802.11 นะครับก็คือเป็นมาตรฐานทั่วๆไปที่เราใช้คอนเนคคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปนะครับมีบลูทูธนะครับแรงดันเท่าไหร่นะครับแรงดันไฟเท่าไหร่นะครับอันนี้สำคัญนะครับนะเพราะว่าเวลาเราเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เราก็ต้องรู้แรงดันพวกนี้นะครับมีเซ็นเซอร์แม่เหล็กนะครับเซ็นเซอร์สัมผัสด้วยนะครับสามารถต่อได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเชื่อมต่อ SD card ได้ด้วยนะครับแล้วก็ไอตัว Wi-Fi เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราต่อ Wi-Fi ที่บ้านนะครับที่เป็นเราเตอร์นะครับมันก็จะมีการเข้ารหัสแบบนะครับ WPA นะพวกนี้มันเป็นวิธีในการเข้ารหัสแค่นั้นเองนะครับต่อไปการรับส่งข้อมูลนะครับสุดความเร็วสูงสุดนะครับ150นะครับเมกะบิต per second นะครับตัวนี้นะครับต่อไปมาดูบอร์ดนิดหนึ่งนะครับว่าไอตัว IC ตัวจริงๆนะครับแต่ว่าพวกเราไปหาซื้อได้จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีบอร์ดนะครับแล้วก็มี IC ตัวนี้เราก็มาต่อได้ปกติแหละนะครับแต่ว่าในเนื่องจากว่าวิชานี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะใช้ลักษณะของการจำลองการทำงานผ่านแอปพลิเคชันนะครับต่อไปดูหน้าตาตัวนี้นะครับหน้าตาตัวนี้จริงๆแล้วตัวหลักๆแล้วนะครับตัวหลักๆแล้วนะครับมันก็จะมีไอ้ตัวกราวถูกไหมครับนะมีกราวนะครับมีไอ้ตัวโวลต์ที่เป็นใส่ไฟเข้าไปถูกไหมครับเพื่อจะให้ตัวนี้มันทำงานถูกไหมครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีขาต่างๆนะครับขาเหล่านี้นะครับมันจะที่เราสนใจหลักๆก็คือขาที่เป็นลักษณะของอินพุตกับเอาต์พุตนะครับอินพุตกับเอาต์พุตนะครับซึ่ง2ตัวนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับที่มันจะรับอนาล็อกนะครับหรือว่าอาจจะรับเป็นดิจิตอลก็ได้สัญญาณที่เป็นอนาล็อกนะครับแล้วก็สัญญาณที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นคลื่นต่างๆนะครับแล้วก็มันก็จะมาแซมปลิ้งนะครับเพื่อจะออกมาเป็นไอตัวดิจิตอลออกมาให้ได้นะครับซึ่งจะต้องใช้คอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วอีกวิธีนึงก็คือว่าเราอาจจะป้อนสัญญาณที่เป็นดิจิตอลจริงๆนะครับก็คือเป็น0กับ1
นะครับมันสามารถรองรับได้ทั้งอนาล็อกและก็ดิจิตอลนะครับส่วนขาไหนนะครับนะเป็น input นะครับ input รับอนาล็อกดิจิตอลนะครับเราต้องมาดูสเปคมันนะครับนะครับสเปคอย่างที่ตัวตารางด้านขวามือนะครับขาบางขานะครับอาจจะรับเฉพาะนะครับinput ที่เป็นอนาล็อกบางขาก็คือรับเฉพาะ input ที่เป็นดิจิตอลนะครับบางขานะครับมันอาจจะได้ทั้ง input แล้วก็ output นะครับเราสามารถกำหนดโหมดได้นะครับนะอย่างขาได้ขา1นะครับนะเราบอกว่าขาเนี้ยนะครับเรากำหนดโหมดให้เป็น input หรือ output นะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่านะการที่เรากำหนดโหมดเหล่านี้นะครับไอตัวสเปคมันสามารถกำหนดให้ไหมนะครับสามารถกำหนดให้ได้ไหมนะครับฉะนั้นเราต้องดูสเปคตัวนี้ควบคู่ไปด้วยนะครับนะครับที่ผ่านมาเป็นไอตัวฮาร์ดแวร์นะซึ่งเป็นชิปนะครับนะตัวต่อไปก็คือตัวที่เป็นซอฟต์แวร์นะครับที่ทำหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมนะครับเขียนโปรแกรมนะครับเราจะใช้นะครับซิมูเลเตอร์นะครับที่เป็นของworkv.com ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับเราสามารถนะครับเขียนคอนโทรลผ่านไอตัวเว็บแอปพลิเคชันได้เลยนะครับ

พื่อจะดูว่าถ้าเกิดว่าเราเขียนโปรแกรมอย่างเนี้ยนะครับมันจะทำงานยังไงนะครับโดยตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นพาร์ทที่สองพาร์ทใหญ่ๆนะครับก็คือพาร์ท A นะครับพาร์ท A ก็คือว่าเป็นส่วนของการเขียนโปรแกรมพาร์ท B นะครับในส่วนของการที่เราจะเอาฮาร์ดแวร์มาต่อกันนะครับไอ้ตัวนี้เป็นชิปอย่างที่บอกนะครับ ESP32 นะครับจากนั้นนะครับถ้าเกิดเราจะต่อ LED แล้วก็ต่อไปนะครับนะต่อขาในแล้วก็เชื่อมเอานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าจะทำยังไงในส่วนที่เป็นการสาธิตการเขียนโปรแกรมนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเราต่อเรียบร้อยเขียนโปรแกรมเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถรันดูผลได้นะครับนี่คือเป็นหน้าตานะครับแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่สำคัญนะครับของไอ้ตัว walkv.com นะครับต่อไปอีกตัวนึงนะครับนะก็คือตัว blink นะครับ blink ตัวนี้นะครับหน้าที่ของมันก็คือว่าเป็นเหมือนลักษณะเหมือนในตัว UI นะครับ UI ก็คือว่าเป็นลักษณะของหน้าจอที่เราจะควบคุมนะครับไอ้ตัว IoT หรืออุปกรณ์ต่างนะครับนะโดยผ่านนะครับแอปพลิเคชันตัวนั้นอาจจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับนะอาจจะผ่านในตัวเว็บแอปพลิเคชันก็ได้หรือจะเราสามารถนะครับสร้างไอ้ตัว UI ผ่านในตัวแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือก็ได้เราโหลดออกมานะครับจากนั้นเนี่ยเราดีไซน์ได้นะครับเราจะมีสวิตช์กี่ตัวมี5ตัวนะครับแต่ละตัวก็จะคอนโทรลอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับเวลาเปิดปิดไฟนะครับเราก็สามารถเปิดปิดผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะครับนี่คือลักษณะของไอ้ตัวโปรแกรมชื่อว่า Blink นะครับนอกจาก Blink แล้วก็ยังมีโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายนะครับนะที่สามารถทำอย่างนี้ได้นะครับสิ่งที่สำคัญคือเราต้องต่อกับไอ้ตัว Wi-Fi ให้ได้ก่อนนะครับถ้าเกิดเราต่อ Wi-Fi ได้นะครับนะเราก็สามารถนะครับควบคุมนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่อยู่ที่สวนเป็นต้นอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับต่อไปอีกตัวนึงนะครับจริงๆแล้ว2ตัวเมื่อกี้ก็ได้แล้วนะแต่ว่าเราก็จะมีนะครับอีกตัวนึงนะครับที่ทำหน้าที่นะครับนะเป็นโบรกเกอร์นะครับเป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวกลางนะครับที่คอยรับส่งสัญญาณนะครับระหว่างอุปกรณ์ IoT กับคอมพิวเตอร์นะครับเห็นไหมครับคอมพิวเตอร์ฝั่งขวามือตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันนะครับที่เราจะคอนโทรลไอตัวฝั่งที่เป็นซ้ายมืออุปกรณ์ตัวนี้นะครับเวลาคอนโทรลนะครับวิธีการก็คือว่านะครับเราต้องคอนโทรลผ่านตัว MQTT Broker ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นโปรโตคอลตัวนึงแค่นั้นเองนะครับเพื่อใช้ในการสื่อสารนะครับระหว่างนะครับอุปกรณ์ IoT แล้วก็ไอตัวแอปพลิเคชันของเราที่ต้องการจะคอนโทรลไอตัวอุปกรณ์ IoT ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันก็ดีตรงที่ว่านะครับเวลามันทำงานนะครับมันจะจัดคิวให้เรานะครับจัดคิวให้เรานะครับฉะนั้นนะครับมันก็จะมีวิธีการในการทำงานของมันก็คืออย่างเช่นว่าเราใส่ท็อปปิกเข้าไปเราสนใจเรื่องอะไรนะครับแล้วค่าของมันคืออะไรนะครับเราใส่เข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ต้องการนะครับนะต้องการจะดูค่านี้นะครับก็แค่ใส่ท็อปปิกให้ถูกนะครับเหมือนใส่ ID ครับใส่ ID ให้ถูกแล้วที่เหลือเนี่ยมันก็จะเอาค่านะครับที่อยู่ในอุปกรณ์ IoT นะครับมาแสดงผลนะครับหรือเราจะคอนโทรลตัว IoT ก็เหมือนกันนะครับนะเราก็สามารถใส่ข้อมูลนะครับหรือว่าใส่นะก็คอนโทรลผ่านไอ้ตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็คือมือถือได้กดออนกดออฟนะครับมันก็ส่งไปที่ไอ้ตัว MQTT Broker นะครับ MQTT Broker มันก็จะส่งนะครับไปหาไอ้ตัวอุปกรณ์ IoT นะครับเพื่อจะได้ให้ตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับนะออนหรือออฟตามที่เราต้องการนะครับสำหรับตอนที่2นะครับก็จะเป็นเครื่องมือนะครับพื้นฐานที่ใช้ใน IoT นะครับซึ่งจะประกอบด้วยฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์ก็คือเป็นชิปนะครับ ESP32 ส่วนซอฟต์แวร์ก็จะมีโปรแกรม Blink แล้วก็โปรแกรมชื่อว่า walkv.com ครับตอนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อควบคุม IoT ครับก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมนะครับส่วนที่เราต้องสนใจอันดับที่1ก็คือภาษาอะไรนะครับที่เราเอามาใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมไอ้ตัวอุปกรณ์ IoT นะครับภาษาที่ใช้มีเยอะนะครับภาษา C นะครับภาษา C++ ภาษา Java เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับเราจะใช้ภาษา Python นะครับ

ไมโครนะครับไมโครก็คือขนาดเล็กนะครับไพทอนนะครับไมโครไพทอนนะครับตัวมันจริงๆแล้วเนี่ยซินแท็กต่างๆนะครับก็เป็นภาษาไพทอนทั่วๆไปนี่แหละนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันจะต้องทำงานกับอุปกรณ์ขนาดเล็กซึ่งมีรีซอร์สน้อยฉะนั้นฟีเจอร์นะครับหรือว่านะครับไอตัวการทำงานของไอตัวการเขียนโปรแกรมในไมโครไพทอนเนี่ยนะครับมันก็จะเหมาะกับอุปกรณ์ประเภทนี้นะครับต่อไปนะครับก็คือว่าสำหรับไอตัวนี้นะครับเราจะเขียนเป็นลักษณะของการซิมูเลชันนะครับเราไม่ได้เขียนจริงๆเราไม่ได้เบิร์นเข้าไปในบอร์ดจริงๆนะครับนะวิธีการก็คือว่านะครับถ้าอย่างเนี้ยนะครับถ้าวิธีการเนี้ยมันก็จะง่ายก่อนนะครับดูผลลัพธ์ก่อนจากนั้นถ้าเกิดว่าโปรแกรมเราชัวร์แล้วนะครับว่าโปรแกรมเราทำงานได้ดีกับไอตัวซิมูเลเตอร์เสร็จแล้วนะครับเราค่อยไปเบิร์นในบอร์ดจริงๆเลยนะครับต่อไปนะครับไอตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ได้เยอะนะครับใช้ได้เยอะครอบคลุมได้เยอะมากไม่จำเป็นต้องเป็นไอตัว ESP 32นะครับนะมันเป็นฮาร์ดแวร์ตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ตรงนี้นะครับเราอาจจะต้องไปดูไอตัวสเปคเพิ่มเติมนะครับเพราะเดี๋ยวนี้นะครับมันก็จะมีความสามารถฟีเจอร์พวกนี้นะครับมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนะฝากพวกเราไปดูเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเขียนกับอุปกรณ์อื่นเนี่ยนะครับมันจะเขียนลักษณะยังไงนะครับและพวกนี้นะครับเวลาเขียนกับอุปกรณ์อื่นนะครับมันจะต้องใช้ไลบรารีที่มันแตกต่างกันไปนะครับเวลาเราอ่านพวกนี้นะครับก็จะมีไลบรารีควบคู่มาด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องนะครับไปดาวน์โหลดไลบรารีที่มันตรงกันเข้ามาในตัวซิมูเลเตอร์นะครับโมดูลที่สำคัญนะโมดูลที่สำคัญก็คือตัวนี้แมชชีนตัวนี้นะครับนะถ้าเกิดเราเรียนภาษาไพทอนมานะครับซึ่งวิชานี้นะครับก็ต้องใช้ภาษาไพทอนทั้งวิชาเลยฉะนั้นนะครับมันจะมีการ import นะครับไปตัวไลบรารีตัวนี้นะครับชื่อว่า machine ตัวนี้นะข้างใน machine เนี่ยก็จะมีนะมีฟังก์ชันต่างๆนะครับที่จะคอยติดต่อกับไปตัวชิปเซตตัวนี้ก็ที่เป็น ESP 32นะครับแล้วก็ความสามารถของโปรแกรมอย่างที่บอกนะครับมันก็คือไพทอนฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถทำงานเหมือนที่โปรแกรมไพทอนทั่วๆไปทำงานได้แค่นั้นเองนะครับถามว่าFacilitation มันทำได้ไหมมันทำได้นะครับอย่างที่บอกนะครับมันก็มีฟีเจอร์อยู่นะครับแต่การเขียนเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกับการเขียนที่เป็นการคอนโทรลในคอมพิวเตอร์นะครับเวลาเราเฟซดิจิตอลที่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับมันอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับแต่ว่ามันก็จะคล้ายๆต้องใช้ก็มีบอร์ดนะครับนะแล้วก็ไอตัว ESP 32แล้วก็หลอด LED แล้วก็ตัวต้านทานนะครับหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับขาพวกนี้อย่างที่บอกนะครับขาพวกนี้นะครับเราไม่ใช่ว่าเสียบขาไหนก็ได้นะครับแต่ละขาเนี่ยนะครับมันมีสเปคอย่างที่บอกนะครับขาบางขานะครับมันเป็นได้ input และ output นะอนาล็อกดิจิตอลต่างๆนะครับนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูสเปคตรงนั้นนะครับเราก็จะเสียบได้พอเราก็ได้รู้ว่าเราต้องเสียบขาไหนได้บ้างนะครับนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับไม่จำเป็นต้องเสียบขานี้นะครับเสียบขาอื่นก็ได้นะครับที่มันรองรับนะครับตัวนี้นะครับนะไอ้ตัวนี้นะตัวนี้นะครับเนื่องจากตัวนี้เป็น output นะตัวนี้เป็น output นะครับ output นะครับเราเขียนโปรแกรมบนนี้นะแล้วก็เพื่อสั่งนะครับเพื่อสั่งให้มันจ่ายไฟนะครับจ่ายไฟนะจ่ายไฟไปให้ LED นะครับLED จะได้สว่างหรือว่าดับนะครับโอเคไหมครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เป็น output ส่งออกไปนะครับนะส่งออกไปนะครับให้ LED นะครับนี่คือเป็นลักษณะของไอ้ตัวการทำงานอย่างง่ายๆนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวนี้ผมต่อด้วยขา12นะครับ12นะครับนะต่อกับไอ้ตัว LED ที่เป็นขาบวกนะครับขาลบก็คือต่อลักษณะเป็นกราฟปกตินะครับแต่ก่อนต่อกราฟผมก็จะมีไอ้ตัวความต้านทานนิดนึงตรงนี้นะครับนะนี่คือการลักษณะการต่อนะครับการเชื่อมต่อไปนะครับโปรแกรมนะครับโปรแกรมเห็นไหมครับจะไม่ยากนะครับนะที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกนะครับก็คือว่าเราจะมีไอตัวไลบรารีตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าแมชชีนเมื่อกี้นะครับแมชชีนพวกนี้นะครับมันก็จะมีแมชชีนก็คือตัวนี้ครับไอตัว ESP 32ตัวนี้นะครับมันจำลองมาเป็นนะครับจากนั้นนะครับตัวนี้นะเราจะใช้พินนะครับนะเราจะใช้พินอ็อบเจกต์ที่ว่าพินตัวนี้นะครับพินเห็นไหมครับพินนะครับวิธีการก็คือว่าเราต่อนะครับมันจะรู้ได้ไงว่าเรากำลังต่ออยู่กับไอ้ตัวขา12นะครับเราก็บอกในโปรแกรมนะครับว่าขา12ตัวนี้เห็นไหมครับนะเราตอบขา12นะครับนะจากนั้นนะครับไอ้ตัวขา12เนี่ยทำหน้าที่เป็นเอาท์พุตนะครับนะอย่างที่บอกนะครับพินแต่ละตัวหรือว่าขาแต่ละตัวนะครับมันอาจจะทำได้ทั้งเอาท์พุตและอินพุตนะครับพินนะครับดอทเอาท์
นะจากนั้นเนี่ยนะก็คือว่าสร้างอ็อบเจกต์ตัวนี้นะครับ

นะครับก็คือสร้างเส้นนี้แหละความหมายคือสร้างเส้นนี้แหละนะครับเส้นสีแดงนี่แหละนะครับจากนั้นนะครับไอ้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการบอกว่าอ๋อเราจะให้กำหนดให้ไอ้ตัว LED เนี่ยมันเปิดนะครับเหมือนถึงไฟเปิดนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้นะครับเราก็กำหนดวาลูให้เป็น1ก็คือเปิดนะครับหรือเราจะเป็น LED.on ก็ได้นะครับขึ้นอยู่ว่าตัวแปรตัวนี้มันตั้งว่ายังไงนะครับ1ก็คือ on นะครับ0ก็คือ off นะครับนะ0ก็คือดับนะครับ1ก็คือติดนั่นเองนะครับนะผลการทำงานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะพอรันเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับมันก็จะสว่างขึ้น LED ก็จะติดนะครับสว่างนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็คือเราจะเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือไอ้ตัวสวิตช์ตัวนี้นะที่เป็นสวิตช์นะกดนะครับแบบกดนะครับแบบกดตัวนี้นะครับถ้าเกิดเรากดเมื่อไหร่นะครับ LED ก็สว่างปิดกดอีกครั้งหนึ่งก็จะดับอย่างเงี้ยนะครับวิธีการก็คือว่าเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะเริ่มจากอุปกรณ์นะครับว่าลิสต์ของอุปกรณ์ที่ต้องการมีอะไรบ้างนะครับมีบอร์ดนะครับ LED ตัวต้านทานนะครับแล้วก็สวิตช์นะครับจากด้านก็ต่อเหมือนเดิมนะครับก็คือลักษณะต่อแบบนี้นะครับนะเอา D12 นี่คือเป็นส่วนที่เป็นสามบรรทัดแรกนะครับก็จะเป็น LED ที่ต่อเมื่อกี้นะจากนั้นก็มาเพิ่มนะครับส่วนที่เป็นไอตัวสวิตช์ที่เป็นสวิตช์แบบกดนะครับแบบกดตัวนี้นะครับเหมือนกันนะครับก็จะต่อแบบนี้นะครับเอาตัวนี้ไปต่อกับนะครับตัวนี้นะครับไปต่อนะครับเอาไฟจ่ายเข้าไปนะครับตัวนี้หน้าที่ตัวมันนะครับตัวนี้นะครับไอตัว LED เนี่ยหน้าที่เป็นเอาต์พุตนะครับส่วนสวิตช์เป็นหน้าที่อินพุตโอเคไหมครับนะถ้าเกิดเรากดเห็นไหมครับมันส่งสัญญาณนะไปนะครับไปที่ขานี้เนี่ยขานี้นะครับบอกว่ามีการกดเห็นไหมครับอาจจะเป็น1อย่างเงี้ยแล้วเข้าโปรแกรมของเรานะครับโปรแกรมของเราก็คอยเช็คอยู่นะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามสวิตช์ตัวนี้นะครับมีค่าเป็น1เมื่อไหร่มันก็ปล่อยไฟนะครับเพื่อจะให้ไอ้ตัว LED นี้มันสว่างนะครับถ้ากดปิดเมื่อไหร่นะครับค่าของมันก็จะเป็น0นะครับพอเป็น0นะครับนะจริงแล้วมันไม่ได้เป็น0แบบว่าเป๊ะๆแล้วนะครับเราก็ประมาณช่วงเอานะครับนะจากนั้นเนี่ยนะครับก็ไปนะทำให้ตัวนี้มันดับนะครับนะครับฉะนั้นอย่าลืมนะครับนี่พาร์ทนี้เป็นพาร์ทอินพุตนะครับนะที่เป็นสวิตช์ส่วนเอาต์พุตก็คือส่วนแสดงผลก็คือเป็นพาร์ทของไอ้ตัว LED ฉะนั้นพาร์ทนี้นะครับเวลากำหนดพินตัวนี้นะครับพินตัวนี้นะพินตัวนี้เนี่ยนะครับโหมดของมันก็คือเป็นโหมดอินพุตนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้นะโหมดของมันก็เป็นโหมด output นะครับตัวนี้นะครับนะโหมดตัวนี้นะต่อไปมาดูโปรแกรมนะครับนะโปรแกรมก็เช่นเดียวกันนะครับนะบรรทัดที่3เราเห็นไหมครับบรรทัดที่3นี่มันก็เหมือนกันนะครับส่วนบรรทัดที่4นี่แหละนะครับเป็นการต่ออันนี้เป็นการต่อยไหมครับเราจะต่อที่พิน19นะครับก็คือขา19นะครับโดยที่ขานี้นะครับเรากำหนดให้เป็น input นะครับนะขาที่รับข้อมูลเข้ามานะครับเข้าสู่ชิปเรานะครับนะเสร็จแล้วเก็บไว้ในตัวแปรชื่อว่า SW นะครับจากนั้นไอ้ตัวบรรทัดที่นะครับ5ถึง10ตัวนี้นะครับหน้าที่มันก็คือมันจะวนลูปครับนะเช็คเรื่อยๆครับเช็คเรื่อยๆนะครับมันเช็คนะครับมันเช็คว่านะครับนะว่าตอนนี้เขากดนะครับค่าที่เขากดเป็นค่าอะไรเห็นไหมครับค่าเขาทุกค่าที่เขากดเป็นค่าอะไรนะครับถ้าค่าที่เขากดมากกว่า0นะครับนะก็ให้มัน LED ให้มันสว่างนะครับถ้าเกิดว่าคำว่ามากกว่า0ความหมายคือก็กดนะครับนะเขากดนะถ้าเกิดว่าเขาปล่อยนะครับปล่อยนะครับความหมายคือก็คือค่าไอ้ตัว value ตรงนี้นะครับค่ามันจะเป็น0นะครับฉะนั้นเนี่ยพอเป็น0นะครับมันก็จะปิดก็คือมาทำตรง else นะครับตรง else ตรงนี้นะครับนะก็คือมาปิด LED นั่นเองหรือว่า LED.off นั่นเองตัวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยครับพอกดมันก็จะสว่างนะครับพอปล่อยนะครับหรือกดอีกครั้งนึงนะครับมันก็จะปิดนะครับต่อไปนะครับตัวที่อีกสุดท้ายก็คือการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับนะ Wi-Fi ตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการคือปกติแล้วตัว ESP32 นะครับมันก็จะมีไอตัว Wi-Fi อยู่นะครับมีชิปเซต Wi-Fi อยู่ข้างในนะครับสามารถปล่อยสัญญาณได้นะครับ Wi-Fi ได้ฉะนั้นนะครับเราก็มาเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อมันต่อ Wi-Fi ก่อนอันนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้ามันต่อ Wi-Fi ไม่ได้นะครับเราก็ไม่สามารถควบคุมนะครับผ่านระยะไกลได้นะครับหมายถึงว่าผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้ฉะนั้นตัวนี้นะครับมันก็ต้องมีนะครับการคอนฟิกนะครับหรือว่าการเขียนโปรแกรมนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนวิธีการก็คือนะครับมันก็จะมีไอตัว
ไลบรารีตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Network นะครับสำหรับเพื่อจะต่อ Wi-Fi ไลบรารีตัวนี้นะครับเห็นไหมครับนะมันก็มีฟังก์ชันนะครับที่สำคัญนะครับก็คือตัว VLAN ตัวทีนะครับ WLAN ตัวนี้นะครับ WLAN นะครับนะเป็น Wireless LAN นะครับจากนั้นก็บอกโหมดมันนะครับเป็นโหมดแบบไหนนะครับแล้วก็ Active มันนะครับ Active ก็คือไปเหมือนไปออในตัว Wi-Fi นะครับชิปเซต Wi-Fi นะครับแล้วก็ Connect นะครับวิธีการ Connect ก็คือในที่นี้เราจะใช้แบบลักษณะของการจำลองการทำงานนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลา Connect ปกติตรงนี้นะครับเวลา Connect เนี่ยเราต้อง Connect ด้วย Username Password ของตัวWi-Fi ที่บ้านเรานะครับแต่ในเคสนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นการจำลองฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ Wi-Fi นะครับที่อยู่ในหรือรหัสพาสเวิร์ดนะครับรหัสแล้วก็พาสเวิร์ดที่อยู่ในตัวแอปพลิเคชันที่จำลองหรือว่า WalkV ตัวนี้นะเขาสร้างมาให้เรานะครับจากนั้นนะครับเราก็เช็คว่าติดต่อได้หรือยังนะครับ Wi-Fi มันติดต่อได้หรือยังนะครับถ้าเกิดติดต่อได้แล้วก็ให้ทำอะไรนะครับติดต่อไม่ได้ให้ทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือลักษณะของไอตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้ยังติดต่อไม่ได้ไหมครับ not connect นะครับ is connect ก็คือมัน connect ได้หรือยังนะครับถ้ายังไม่ได้นะครับมันก็จะนะกระพริบไปเรื่อยๆนะครับไอตัวนี้นะกระพริบเห็นไหมครับกระพริบนะครับก็คือไอตัว LED กระพริบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้แล้วมันก็จะสว่างนะครับนี่คือลักษณะของโปรแกรมตัวนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็จะเขียนไว้อย่างนี้ถ้าเกิด connect มันก็จะเขียน connect เต็ดอย่างนี้นะครับในส่วนของไอ้ตัว text file ไอ้ตัว text นะครับ display ที่เป็น text นะครับแต่ว่าในส่วนของไอ้ตัว LED มันก็จะสว่างเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ของการเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆนะครับเพื่อควบคุมไอ้ตัวอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็จะมีแบบง่ายๆก็คือเป็น LED กับไอ้ตัว switch นะครับและจากนั้นนะครับเราก็ต้องมากำหนดนะครับหรือว่าสามารถนะครับติดต่อกับ Wi-Fi ได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมพื้นฐานสำหรับการทำงานกับ IoT ครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
5: คร
4: ับ ท่านโทรมาพอดี
6: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
7: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
8: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
9: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
10: I returned here for just one reason I fell in love
11: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: ใหญ
1: ่
0: เป็นบรรยากาศ
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะไม่มีใครไม่รู้จักกล้วยนะคะซึ่งกล้วยนะคะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกว่ามูซาสเปียนถ้ำลิมนะคะและนะคะเป็นพืชที่นิยมปลูกอีกทั้งเป็นพืชเศรษฐกิจมีถิ่นกำเนิดนะคะแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะได้แก่ประเทศไทยลาวพม่าเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียอีกทั้งนะคะมีวิวัฒนาการมากกว่านะคะ50ล้านปีนะคะมีการแพร่กระจายปลูกไปทั่วโลกประเทศที่ปลูกมากที่สุดในโลกค่ะคือประเทศอินเดียค่ะ
1: กล้วยเป็นพันธุ์ไม้ล้มลุกที่ชอบอากาศร้อนถ้าหากอุณหภูมิต่ำกว่า14องศาเซลเซียสกล้วยจะชะงักการเจริญเติบโตหรือมีการเติบโตที่ช้าลงทำให้การออกดอกและติดผลช้าไปด้วยกล้วยมีรากสีน้ำตาลยาวประมาณ 15-30 เซนติเมตรมีเหง้าอยู่ใต้ดินสีน้ำตาลอ่อนหน่องอกพ้นดินลำต้นตั้งตรงมีรูปร่างกลมอวบน้ำสูงประมาณ 3-4 เมตรผิวสีเขียวปนน้ำตาลมีกาบเปลือกหุ้มใบเป็นใบเดี่ยวขนาดใหญ่แบนและยาวเรียกว่าใบตองปลายใบมนโคนใบมนขอบใบขนานแผ่นใบเรียบเป็นมันมีเส้นก้านกลางใบชัดเจนมีสีเขียวแก่ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอดเรียกว่าหัวปลีมีใบประดับสีม่วงแดงซึ่งรู้จักกันในชื่อกาบปลีผลกล้วยจะพัฒนาจากดอกเพศเมียกลุ่มของดอกเพศเมีย1กลุ่มเจริญเป็นผลเรียกว่าหวีและกล้วยหลายๆหวีรวมกันเรียกว่าเครือผลของกล้วยมีการเจริญเติบโตได้โดยไม่ต้องผสมพันธุ์กล้วยจะมีหลายหน่อหรือเรียกว่าการแตกกอลักษณะรูปร่างขนาดสีสันและรสชาติของกล้วยจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์บางพันธุ์มีเมล็ดบางพันธุ์ไม่มีเมล็ดค่ะ

0: สำหรับกล้วยในปัจจุบันจะแบ่งกล้วยตามการใช้ประโยชน์จะมีกล้วยที่รับประทานได้และกล้วยประดับอย่างตอนนี้ในตลาดกลุ่มของกล้วยประดับจะค่อนข้างมาแรงเลยค่ะกลุ่มของกล้วยประดับจะแบ่งออกเป็นประเภทใช้ดอกและใช้ใบประดับเราก็จะเห็นว่าในตลาดจะมีผู้ที่ชื่นชอบใบประดับค่อนข้างมากก็จะมีกล้วยใบด่างกล้วยลายทหารพลานกล้วยด่างฟลอริดากล้วยแดงอินโดกล้วยน้ำว้าปากช่อง50ด่างกล้วยเสือพรานแต่สำหรับกล้วยที่กินได้ในปัจจุบันที่ปลูกเป็นกล้วยเศรษฐกิจเป็นพืชเศรษฐกิจจะมีอยู่ประมาณ 3-4 ตัวหลักๆเช่นกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยน้ำว้าและกล้วยหักมุกเนื่องจากกล้วยกินได้เป็นพืชที่ใช้ต้นทุนการผลิตต่ำอีกทั้งปลูกแล้วดูแลรักษาง่ายให้ผลผลิตเร็วและเจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งตลาดยังมีความคล่องตัวสูงทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออกกล้วยจึงเป็นไม้ผลที่เกษตรกรควรพิจารณาปลูกเป็นการค้าทั้งในลักษณะพืชหลักหรือแซมพืชอื่นๆเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางนึงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะกล้วย1ต้นนะคะเราจะได้กล้วย1เครือนะคะและกล้วยนะคะเป็นพืชอายุสั้นแต่การที่จะปลูกกล้วยให้ได้ผลผลิตที่ดีนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ

0: การปลูกกล้วยนะคะจะไม่ใช่เรื่องกล้วยๆอย่างที่คิดนะคะแต่เราจะทำให้การปลูกกล้วยเป็นเรื่องกล้วยๆค่ะวันนี้นะคะเรานะคะจะไปดูวิธีการกล้วยนะคะว่าปลูกยังไงดูแลรักษายังไงเดี๋ยวเรานะคะไปติดตามชมกับอาจารย์ดร.ทั้งลงเจตพัฒนมุกนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดนะคะการปลูกนะคะให้เป็นเรื่องง่ายๆอย่างที่คิดค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการสมาร์ทกิ๊กของเรานะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของกล้วยครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้ผมอยู่ในท่ามกลางของดงกล้วยนะครับเพราะว่ากล้วยครับเป็นผลไม้ที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับซึ่งกล้วยแบ่งออกเป็นหลายสายพันธุ์ครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยที่กินได้นะครับกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยหักมุกนะครับแล้วก็กล้วยประดับที่กำลังฮอตที่ระดับในตอนนี้ครับวันนี้รายการของเรานะครับก็จะพาคุณผู้ชมครับมาเรียนรู้นะครับเรื่องเกี่ยวกับของการปลูกกล้วยหรือเรียกได้ว่าการปลูกเชิงคุณภาพก็ว่าได้ครับตั้งแต่การของเลือกพันธุ์การจัดการดินการจัดการน้ำนะครับโรคแมลงรวมถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวด้วยครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากวิทยากรครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารยาอาจเจริญเทียนหอมครับซึ่งอาจารย์ครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ
2: การปลูกเนี่ยจะค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าวิธีการปลูกอะไรการขุดหลุมการลองก้นหลุมเนี่ยก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าอย่างในกลุ่มของกล้วยไข่กับกล้วยหอมเนี่ยก็จะใช้ระยะปลูกอยู่ที่ประมาณ 1.75 คูณ 1.75 เมตรนะคะถึง2คูณ2เมตรส่วนถ้าเกิดว่าเป็นกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยหักมุกเนี่ยซึ่งเกษตรกรเนี่ยนิยมเลี้ยงหน่อนะคะเราก็จะใช้ระยะค่อนข้างกว้างหน่อยก็คือประมาณ4คูณ4เมตรนะคะนอกจากนี้ลักษณะดินที่ใช้ในการปลูกนะคะก็จะนิยมโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการปรับปรุงคุณภาพดินนะคะถ้าเกิดเป็นเกษตรกรที่เขาปลูกกล้วยหอมเนี่ยอาจจะมีการปลูกพืชสลับอย่างเช่นปลูกข้าวโพดหวานอะไรเงี้ยค่ะสลับในแต่ละรอบของการผลิตนะคะโดยดินที่ใช้เนี่ยก็จะที่นิยมปลูกนะคะก็จะเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมากนะคะมีลักษณะของการระบายน้ำดีนะคะสังเกตได้ง่ายๆก็คือเวลาที่เกษตรกรจับดินขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะลองบี้ดินดูนะคะถ้าสมมุติว่าบี้ติดมือเลยอันนี้คือดินเหนียวเกินไปก็ต้องมีการปรับคุณภาพดินก่อนแต่ถ้าเกิดว่าจับมาแล้วรู้สึกว่าชื้นๆหมาดๆอันนี้คือดินที่เหมาะสำหรับการปลูกกล้วยนะคะสำหรับการระยะเวลาในการปลูกนะคะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยมีน้ำอุดมสมบูรณ์นะคะก็สามารถจะปลูกได้ตลอดทั้งปีนะคะแต่ว่าบางเกษตรกรบางท่านจะบอกว่านิยมให้ปลูกในช่วงหน้าฝนหรือว่าซึ่งอันนี้จะมีข้อเสียอย่างนึงก็คือว่าพอปลูกในช่วงของหน้าฝนเนี่ยที่ฝนตกต่อเนื่องตลอดทุกวันนะคะบางทีการปลูกจากหน่อนะคะก็จะเกิดผลเสียก็คือหน่อที่ปลูกลงไปเนี่ยบางทีก็จะเกิดการเน่านะคะเกิดหนอนช้อนบ้างอะไรบ้างนะคะฉะนั้นเกษตรกรบางรายเนี่ยก็อาจจะนิยมปลูกก่อนหน้าฝนเล็กน้อยนะคะโดยดูว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยมีน้ำให้ตลอดหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจจะมีการใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อรานะคะหรืออาจจะเป็นพวกสารชีวภาพอย่างเช่นไตรโคเดอร์มานะคะช่วยในเรื่องของการลองก้นหลุมอันนี้ก็จะช่วยป้องกันเชื้อราได้นะคะในระหว่างที่การเริ่มต้นของการปลูกนะคะโดยการปลูกเนี่ยก็จะใช้ได้ทั้งจะเป็นหน่อก็ได้หรือจะใช้ต้นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก็ได้ค่ะ
1: ตอนนี้ครับเราก็เรียนรู้เรื่องของการพันธุ์กล้วยต่างๆนะครับแล้ววิธีการปลูกซึ่งกล้วยเนี่ยก็สามารถที่จะปลูกในกับดินทุกพื้นที่นะครับสิ่งที่สำคัญของการปลูกกล้วยครับเรื่องของการบำรุงดูแลผลกล้วยมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องโรคของแมลงครับอาจารย์อารยาก็ได้ตอบไว้อย่างนี้ครับ
2: เรื่องของการให้น้ำนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ถ้าในภาคกลางนะคะก็จะให้น้ำโดยการให้น้ำไปกับเป็นใช้เป็นระบบขุดร่องนะคะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกในภาคอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีน้ำท่วมถึงก็อาจจะใช้ในเรื่องของการวางระบบช่วยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการให้น้ำแบบน้ำหยดหรือว่าแบบมินิสปริงเกอร์ก็ตามนะคะซึ่งลักษณะของการให้น้ำทั้งสองรูปแบบนี้มันก็จะทำให้การเจริญเติบโตของกล้วยเนี่ยแตกต่างกันนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดให้น้ำแบบน้ำหยดเนี่ยระบบรากของกล้วยเนี่ยมันจะค่อนข้างแคบนะคะหากินแบบแคบๆในพื้นที่ค่อนข้างจะแคบตามแนวน้ำที่ลงไปนะคะส่วนการให้น้ำแบบมินิสปริงเกอร์เนี่ยก็คือระบบรากเนี่ยจะค่อนข้างแผ่กว้างแล้วก็การยึดกับดินเนี่ยจะดีกว่าแต่ข้อเสียของการให้แบบมินิสปริงเกอร์ก็คือว่าเวลาที่ให้น้ำแล้วเนี่ยวัชพืชที่อยู่บริเวณรอบๆแนววงกระจายของน้ำเนี่ยมันก็จะเกิดการ ขึ้นได้ง่ายด้วยแต่สำหรับการให้น้ำเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องให้ทุกวันอาจจะให้7วัน1ครั้งหรือ10วัน1ครั้งอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดินขึ้นอยู่กับความชื้นในอากาศขณะนั้นก็วิธีการทดสอบดูว่าดินของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องให้น้ำหรือยังก็คืออย่างที่บอกค่ะก็คือจับดินในสวนมาแล้วมาลองบี้ดูถ้าสมมติว่าดินน่ะมันแผ่ติดนิ้วมือเลยอันนี้คือแสดงว่าน้ำในสวนเยอะเกินอันนี้ต้องงดน้ำจนกว่าดินมันจะหมาดขึ้นนะคะถ้าจับไปแล้วล้วนซุยนะคะจับไปมันชื้นแต่แบบไม่ติดมือบี้แล้วไม่ติดมืออันนี้ก็คือน้ำพอดีแล้วแต่ถ้าเกิดจับมาแล้วดินแบบเป็นผงเลยแตกอันนี้คือต้องรีบให้น้ำนะคะฉะนั้นการให้น้ำเนี่ยคือขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของสวนเราด้วยณขณะนั้นๆไม่สามารถจะบอกได้ว่าทุก7วันทุก2สัปดาห์หรือเป็นระยะเวลาที่กำหนดแน่นอนโรคเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะคะอย่างในกล้วยน้ำว้าเนี่ยโรคที่สำคัญเลยก็จะเป็นในเรื่องของโรคตายพายนะคะอันนี้จะมีปัญหาก็คือเกษตรกรลองสังเกตดูว่าพอเลี้ยงๆไปอยู่ดีๆใบเหลืองยืนต้นตายอันนี้คือเป็นโรคตายพายแล้วให้สังเกตโดยการที่ตัดลำต้นดูนะคะถ้าเกิดว่าด้านในลำต้นเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเนื้อเยื่อเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเป็นวงรอบนะคะแล้วก็เนื้อเยื่อเนี่ยจะค่อนข้างช่ำเละอยู่ข้างในนะคะก็แนะนำว่าให้เกษตรกรเนี่ยยิ่งเจออาการน้อยๆ นะคะให้ขุดกอนั้นทิ้งไปเลยแล้วก็อาจจะมีการโรยปูนขาวนะคะช่วยเพื่อลดการระแพร่ระบาดเพราะว่าตัวเชื้อตัวนี้จะไปกับน้ำยิ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราตัดแล้วมันโดนฝนนะคะตัวเชื้อเนี่ยก็จะไปแพร่กระจายไปในสวนได้อย่างรวดเร็วนะคะส่วนโรคที่เป็นโรคอื่นๆเนี่ยก็ยังจะมีอย่างเช่นโรคของเชื้อราเขาเรียกว่าโรคชิกาตองกานะคะก็จะเป็นลักษณะที่เกิดเป็นจุดไหม้สีน้ำตาลบนใบนะคะแต่ว่าการเกิดลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าอาการน้อยๆนะคะกล้วยก็ยังสามารถให้ผลผลิตได้อยู่เราก็อาจจะอาศัยการฉีดสารป้องกันกำจัดเชื้อรานะคะควบหรือการฉีดพวกสารชีวพันธุ์อย่างเช่นไทโคเดอร์มานะคะคู่กันได้ค่ะส่วนในเรื่องของแมลงสำคัญนะคะในตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยตัวที่ระบาดหนักมากที่สุดก็จะเป็นพวกด้วงงวงนะคะซึ่งด้วงงวงเนี่ยจะทำให้เกิดจะมีการวางไข่ลงไปทั้งในเง่าแล้วก็ในดินนะคะจะพอไข่มันฟักเนี่ยก็จะเกิดเป็นหนอนกอนะคะซึ่งหนอนกอเนี่ยจะชัยไปตามลำต้นนะคะบางทีเนี่ยเราจะไม่เห็นอาการจะเจออีกทีนึงก็คือใกล้ๆเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วอยู่ดีๆอีกไม่กี่สัปดาห์จะตัดและต้นหักพับครึ่งลงมานะคะอันนี้ก็คือเป็นผลมาจากพวกหนอนกอนะคะด้วงงวงวิธีการป้องกันกำจัดนะคะก็คือแนะนำว่าในช่วงที่เวลาที่เราปลูกกล้วยเนี่ยนะคะมันจะมีหน่อซึ่งกล้วยมันจะแตกกออยู่แล้วนะปกติเนี่ยเราจะเลือกไว้เนี่ยก็คือในแต่ละรุ่นเนี่ยเราอาจจะไว้แค่1หน่อฉะนั้นหน่อที่เหลือเนี่ยเราจะตัดทิ้งเวลาที่ตัดหน่อทิ้งเนี่ยค่ะเราจะเอาหน่อเนี่ยมาตัดเป็นท่อนๆแล้วก็เอาไปวางรอบๆสวนกระจายให้ทั่วนะคะประมาณ 2-3 วันแล้วก็เก็บรวบรวมเพราะว่าตัวหน่อที่เราตัดเนี่ยค่ะมันจะมีการปล่อยน้ำยางแล้วก็ล่อให้ตัวด้วงที่มันอยู่ในสวนเราเนี่ยค่ะมาวางไข่เราก็เก็บเอากับดักล่อที่เป็นท่อนกล้วยที่เราตัดทิ้งไว้เนี่ยค่ะออกไปกำจัดเผาทิ้งนะคะหรืออาจจะกำจัดด้วยวิธีการแต่ถ้าเกิดท่านจะต้องถ้าท่านจะฝังกบเนี่ยอาจจะต้องมีการพ่นพวกบิวเลียเมทาแลกเซียมหรือสารป้องกันกำจัดพวกโรคพวกหนอนก่อนฝังกบเพราะว่าไข่พวกนี้สามารถเจริญเติบโตในดินได้ด้วยค่ะ
1: ตอนนี้ครับเราก็มาถึงส่วนที่สำคัญนะครับคือเรื่องของการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของกล้วยนะครับว่ากล้วยเนี่ยเราจะมีดัชนีการดูยังไงว่ากล้วยเนี่ยเก็บได้อย่างไรอายุสุกเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้ครับอาจารย์อารยาก็ได้ตอบเอาไว้ตรงนี้ครับ
2: สำหรับอายุของกล้วยนะคะตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวนะคะก็จะแตกต่างกันขึ้นกับชนิดนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มของกล้วยไข่เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 7-8 เดือนนะคะกล้วยหอมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9เดือนส่วนพวกกล้วยน้ำว้าเนี่ยก็คือประมาณ1ปีซึ่งในกล้วยทั้ง3ชนิดนี้นะคะเวลาที่เราจะเก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะแล้วแต่อีกว่าตลาดของเกษตรกรเนี่ยเป็นตลาดไหนอย่างเช่นขายในประเทศนะคะก็อาจจะเก็บ ล้วยที่มันค่อนข้างจะแก่กว่าหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัดสำหรับส่งขายต่างประเทศเนี่ยก็คือจะตัดกล้วยที่ อยู่ความสุกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 70% 70% ก็คือบางทีเนี่ยอย่างกล้วยหอมเนี่ยเหลี่ยมยังลบไม่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกล้วยที่เราตัดขายในประเทศก็คือให้เหลี่ยมลบแล้วก็ตัดขายสำหรับการตัดต้นกล้วยนะคะอันนี้จริงๆแนะนำว่าให้ดูพื้นที่ของเรานะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าในสวนของเราเนี่ยมันไม่มีไม้ใหญ่อยู่เลยไม่มีไม้กันลมอยู่รอบข้างเลยแล้วเราไม่ได้ตัดผลผลิตพร้อมกันหมดทีเดียวอันนี้เราอาจหลังจากที่เราตัดเครือทิ้งไปแล้วอะค่ะเราอาจจะยังเก็บต้นไว้ก่อนแล้วก็รอจนเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วค่อยตัดทิ้งทั้งหมดนะคะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าสวนเราเนี่ยมีความชื้นเพียงพอนะคะสามารถที่จะตัดต้นตัดเครือแล้วก็ตัดต้นพร้อมกันได้เลยค่ะการที่เราเลี้ยงต้นกล้วยที่ตัดเครือไปแล้วเนี่ยค่ะมันก็เป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นในสวน

0: จะทำให้ผลผลิตที่ยังอยู่บนต้นเนี่ยที่เรายังไม่ได้เก็บเกี่ยวเนี่ยมันยังมีความสมบูรณ์แล้วก็ไม่โดนแดดเผาด้วยค่ะโดยปกติอะค่ะเราก็เขาเรียกว่าเป็นการไว้หน่อนะคะเราก็จะนิยมไว้หน่อเนี่ยไม่มากเกินไปเพราะว่าในกรณีที่เราเลี้ยงหน่อเยอะเกินไปเนี่ยค่ะผลผลิตเนี่ยจะน้อยลูกเล็กนะคะน้ำหนักน้อยทีนี้เวลาเราจะเลี้ยงหน่อก็เลือกดูยังไงโดยปกติเนี่ยก็จะเริ่มเลี้ยงที่ประมาณหน่อแรกเนี่ยเมื่อต้นแม่อายุประมาณ6เดือนเราก็จะเริ่มไว้หน่อที่1นะคะสมมุติว่าในหน่อที่1เนี่ยมันมีหน่อเกิดมาพร้อมๆกันอาจจะ2ถึง3หน่อค่ะเราจะเลือกหน่อที่สมบูรณ์ที่สุดไว้1หน่อหน่อที่เหลือเราจะปาดทิ้งวิธีการปาดก็คือใช้มีดตะขอคมๆเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้ดีเพื่อป้องกันไม่ให้โรคเนี่ยถ้าเกิดในกรณีที่มันมีโรคป้องกันไม่ให้โรคมันเกิดการแพร่กระจายเราก็จะปาดแนวเฉียงปาดขึ้นนะคะแล้วก็เหลือไว้1หน่อถ้าในกรณีที่เป็นกล้วยหอมหรือกล้วยไข่นะคะทั้งสองชนิดเนี่ยเกษตรกรเนี่ยอาจจะไม่ไว้หน่อเลยก็ได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นกล้วยหอมหรือกล้วยไข่เนี่ยก็คือจะปลูกปีเดียวแล้วก็โละแปลงทิ้งนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกล้วยน้ำว้าเนี่ยจะนิยมไว้กอเนี่ยอย่างน้อย3ปีนะคะแต่ว่าไม่ควรเกิน3ปีเพราะว่าพอเกิน3ปีแล้วเนี่ยมักจะเกิดการติดเมล็ดหลังจากที่ไว้หน่อรุ่นแรกนะคะรุ่นที่1เราก็จะเว้นระยะไปอีกประมาณ3เดือนก็จะเลือกหน่อรุ่นที่2นะคะแล้วก็หน่อที่เราไม่ได้เลือกที่เหลือทั้งหมดเราก็จะใช้วิธีการปาดทิ้งเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นเมื่อผ่านไปอีก3เดือนก็จะไว้อีก1หน่อก็จะวนอย่างเงี้ยค่ะทุก3เดือนไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกล้วยหักมุกก็จะเหมือนกันกับกล้วยน้ำว้านะคะใช้วิธีการเดียวกันไว้ทุก3เดือน
1: รายการในวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารยาอาจเจริญเทียนหอมนะครับที่เป็นวิทยากรในวันนี้ครับทำให้เรารู้เรื่องของการผลิตกล้วยเชิงคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกเรื่องของพันธุ์กล้วยการจัดการดูแลไม่ว่าจะเป็นดินน้ำปุ๋ยนะครับโรคแมลงแล้วก็การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวครับผมหวังว่าคุณผู้ชมนะครับก็สามารถที่จะนำความรู้ในวันนี้นะครับไปปรับใช้กับพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมครับ
2: คุณผู้ชมคะกล้วยนะคะสามารถปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่และทนแล้งได้ดีนะคะเป็นพืชที่ได้รับความนิยมนะคะนอกจากกล้วยนะคะเราจะนำมารับประทานแล้วนะคะกล้วย1ต้นนะคะสามารถนะคะให้ประโยชน์นะคะอะไรบ้างนะคะเราสามารถนำใบนะคะลำต้นนะคะดอกและผลมาใช้ประโยชน์กันได้เลยค่ะ

0: เป็นที่รู้กันนะคะว่ากล้วยนะคะมีประโยชน์นะคะต่อสุขภาพนะคะและก็เป็นที่นิยมนะคะของการบริโภคนะคะประโยชน์ของกล้วยนะคะที่ดีต่อสุขภาพเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรานะคะไปติดตามชมกันค่ะ
1: กล้วยเป็นพืชใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นนอกจากจะนำผลสุกมากินสดๆเป็นผลไม้แล้วยังนำไปทำขนมเช่นกล้วยบวชชีเค้กกล้วยนอกจากนี้ยังนำไปแปรรูปเป็นกล้วยฉาบกล้วยอบแผ่นเพื่อเก็บได้นานขึ้นอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตและนำไปส่งออกขายสร้างรายได้อีกด้วยส่วนหยวกกล้วยนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายกาบกล้วยใช้รับของได้มากมายใบตองนำไปห่อของกินได้และนำไปทำบายสีก้านกล้วยนำไปทำของเล่นได้ไม่น้อยยิ่งไปกว่านั้นลำต้นยังนำไปทำกระดาษสาหรือบดเป็นอาหารสัตว์ได้อีกต่างหากเรียกได้ว่าดีงามครบถ้วนเลยกันทีเดียวนะคะแต่ว่าท่านผู้ชมคะยังไม่หมดแค่นี้นะคะกล้วยยังมีคุณค่าสารอาหารอีกเพียบเลยค่ะกล้วยหนึ่งผลให้พลังงานประมาณ100แคลอรี่และมีน้ำตาลจากธรรมชาติอยู่ถึง3ชนิดทั้งซูโครสฟรุกโตสและกลูโคสซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกายแถมยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุนานาชนิดเช่นธาตุเหล็กฟอสฟอรัสแมกนีเซียมและโพแทสเซียมรวมไปถึงคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามิน A วิตามิน B6 วิตามิน B12

2และวิตามินซีที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิต้านทานนอกจากนี้ยังมีเส้นใยกากอาหารกล้วยจึงไม่ใช่เพียงผลไม้ที่ช่วยเพิ่มพลังงานเท่านั้นแต่ยังมีคุณสมบัติช่วยป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายได้อีกหลายโรคเลยนะคะประโยชน์ของกล้วยมีอยู่มากมายค่ะนี้รู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมหันมาทานกล้วยกันนะคะแต่อย่าทานมากเกินไปนะคะทานในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละวันจะทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงค่ะ

0: ค่ะวันนี้เรามาอยู่ในดงกล้วยกันนะคะตอนนี้ก็เรียกว่ามีกล้วยหลากหลายชนิดนะคะที่เรามีการปลูกกันนะคะทั้งตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงกล้วยการค้าเนี่ยเราก็จะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองนะคะหลักๆเลยกล้วยไข่อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ปลูกกันเยอะแล้วก็มีการบริโภคกันมากมายนะคะแต่อีกส่วนนึงเนี่ยก็คือการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยนะคะก็คือกล้วยที่มีหลากหลายสายพันธุ์เนาะเดี๋ยวนี้ก็มีกล้วยหักมุกกล้วยพระเทพพนมอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยที่เราปลูกกันแล้วก็นิยมก็คือกล้วยน้ำว้านะเราจะเห็นว่าตั้งแต่เด็กๆเราเลยนะเกิดมาโตได้มานิดนึงแม่ก็เอาละเอากล้วยมาบดให้เราทานใช่ไหมคะเนาะแสดงว่าชีวิตเราเนี่ยผูกพันกับกล้วยมาตลอดนะคะนอกจากผลกล้วยนะคะที่ใช้ประโยชน์นะต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะมาใช้ในเรื่องของใบนะคะหรือแม้แต่ต้นต่างๆเนี่ยเราก็เอามาใช้ประโยชน์นะเรื่องประเพณีพิธีกรรมต่างๆของไทยเนี่ยเราก็ใช้ประโยชน์ในส่วนของกล้วยได้นะคะเรียกว่าทุกส่วนของกล้วยใช้ประโยชน์ได้หมดนะคะแล้วก็จากงานวิจัยต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรื่องของเดี๋ยวนี้เนาะแม่ต้องการให้มีน้ำนมเยอะๆก็ทานหัวปลีใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปหัวปลีออกมาด้วยนะคะพูดได้เลยว่ากล้วยทุกส่วนใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากให้มาปลูกกล้วยกันนะคะว่าปลูกในบ้านเนี่ยก็สามารถปลูกได้นะคะเรามีพื้นที่เล็กๆนะเนี่ยจากที่เราไปลงพื้นที่เนาะกับทีมงานต่างๆเนี่ยเราจะเจอเดี๋ยวนี้เขามีปลูกในโอ่งนะคะปลูกในโอ่งด้วยเอากล้วยปลูกในโอ่งเลยก็สามารถให้ผลผลิตได้เหมือนกันนะคะหรือปลูกลงดินอย่างนี้ที่เราเห็นกันนะคะมีพื้นที่หน่อยนึงเราก็ปลูกได้และอีกอย่างนึงเนี่ยกล้วยก็เป็นพืชนําในส่วนของพื้นที่ที่เราอาจจะบุกเบิกพื้นที่ใหม่เราก็กล้วยไปปลูกก่อนเลยนะคะก็ทําให้พื้นที่เนี่ยเกิดความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้เป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้ด้วยสังเกตช่วงนี้เนาะจะมีหลายพื้นที่ที่ปลูกกล้วยกันเยอะมากนะคะเนื่องจากว่าด้วยภาษีที่ดินนะคะเราก็เลยมีการเอากล้วยลงไปปลูกเพราะกล้วยโตง่ายนะคะเจริญเติบโตได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการเอากล้วยมาปลูกเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของการที่เรามาดูในเรื่องของการปลูกกล้วยปลูกยังไงปลูกให้ใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะ
1: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกล้วยมีประโยชน์เยอะมากนะคะและก็ปลูกง่ายนะคะไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะถ้าใครนะคะชอบนะคะรับประทานกล้วยนะคะลองปลูกติดบ้านนะคะกล้วยปลูกดีประโยชน์เยอะจริงๆค่ะหากคุณผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำสามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ Facebook Fanpage หรือเข้าร่วมรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Facebook STOU Channel ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: จะเรียนมสทได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาและผู้สนใจผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พบกับรายการเพื่อการศึกษานะครับผมรองศาสตราจารย์ดร.หม่อมหลวงพินิจพันธ์บริพัตรจะมาแนะนำเนื้อหาในหน่วยที่2นะครับในหัวข้อแนวทางการศึกษาและระดับการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชาการทูตและนโยบายต่างประเทศครับซึ่งวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดกันมีอยู่ทั้งหมด5หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับการแนะนำนะครับการทำการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศโดยเริ่มเนื้อหาตั้งแต่ความสำคัญของการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศไปจนถึงระดับการวิเคราะห์ต่างๆนะครับเพื่อให้นักศึกษาแล้วก็ผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสนำเอาความรู้พื้นฐานอันนี้เนี่ยไปช่วยในการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศและหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภาพรวมเนี่ยได้อย่างน่าสนใจแล้วก็สามารถเป็นประโยชน์ต่อการติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศได้นะครับในส่วนเนื้อหาตอนที่1 นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญแล้วก็พัฒนาการของการศึกษานโยบายต่างประเทศนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราควรจะศึกษาในเรื่องแรกนะครับเนื่องมาจากเราต้องทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งว่าการศึกษานโยบายต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องใหม่ที่ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการศึกษานโยบายต่างประเทศถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่มาทีหลังนะครับเหตุที่มาจากทีหลังเนี่ยเพราะว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมักจะเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกในภาพรวม

ความสัมพันธ์ของประเทศแล้วก็ตัวแสดงต่างๆโดยที่มิได้เข้าไปพูดถึงมากนักนะครับต่อปัจจัยต่างๆที่อยู่ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในเชิงการเมืองนะครับปัจจัยในเชิงสังคมหรือแม้กระทั่งปัจจัยในเชิงผู้นำก็ตามนะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับในกรณีของการตัดสินใจในการบุกเข้าไปที่ยูเครนของรัสเซียเมื่อรอบปีที่ผ่านมานะครับถ้าเราใช้กรอบความคิดกว้างๆนะครับขององค์ความรู้ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเราก็จะมักอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในฐานะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจนะครับเป็นความสัมพันธ์ในเชิงการแข่งขันในเชิงอำนาจทางด้านการทหารจากฝั่งหนึ่งคือสหรัฐอเมริกาแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคือรัสเซียนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายนี้มีการปะทะสังสรรค์กันในหลายที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคยุโรปนะครับการขยายอำนาจของสหรัฐอเมริกาไปอยู่ที่ยุโรปในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาก็เริ่มทำให้รัสเซียเริ่มรู้สึกที่จะไม่ค่อยสบายใจนะครับเพราะว่าอำนาจของรัสเซียโดยเปรียบเทียบนั้นอาจจะมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับดังนั้นการให้ภาพกว้างๆเหล่านี้เราก็สามารถที่จะอธิบายปรากฏการณ์คร่าวๆได้นะครับว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐอเมริกาและรัสเซียก็ดีเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับมีคำถามหลายคำถามครับที่น่าสนใจที่จะถามต่อว่าแรงจูงใจของปูตินในการบุกยึดยูเครนในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรนะครับทำไมถึงเกิดขึ้นในปี2021ทำไมไม่เกิดขึ้นตั้งแต่2008นะครับซึ่งรัสเซียกับจอร์เจียเองก็มีความขัดแย้งกันหรือแม้กระทั่งทำไมไม่เกิดขึ้นในปี2018นะครับที่รัสเซียเข้าไปบุกยึดไครเมียนะครับหรือแม้กระทั่งการศึกษาหรือสนใจปัจจัยการเมืองภายในของรัสเซียเองว่ามีองค์ประกอบอย่างไรที่ช่วยผลักดันให้เกิดการตัดสินใจรุกรานยูเครนในท้ายที่สุดหรือแม้กระทั่งความคิดความอ่านนะครับอารมณ์ความรู้สึกของตัวประธานาธิบดีปูตินเองนะครับก็เป็นข้อที่น่าสนใจแล้วก็ทำการศึกษาว่ามีส่วนอย่างไรต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัสเซียนะครับดังนั้นภาพที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยจึงสามารถบอกได้ว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในผมจริงๆแล้วอาจจะไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือว่าการเมืองระหว่างประเทศได้อย่างลึกซึ้งนะครับมากเท่ากับการพิจารณาใคร่ครวญถึงสิ่งที่เรียกว่าการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศนะครับการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศจึงเป็นสาขาวิชาใหม่นะครับที่อยู่ภายใต้ร่มของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นอย่างชัดเจนก็ราวๆประมาณทศวรรษที่1950นะครับในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าสงครามเย็นนะครับอย่างรูปที่ทุกท่านเห็นอยู่ในสกรีนก็จะเห็นว่าประธานาธิบดีทรูแมนนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในช่วงจุดเปลี่ยนผ่านของสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็เป็นคนริเริ่มนะครับการทำสงครามและเปลี่ยนสงครามจากสงครามร้อนกลายเป็นสงครามเย็นนะครับโดยการประกาศหลักการทรูแมนในปี1947นะครับการประกาศหลักการทรูแมนนำไปสู่การแข่งขันในทางอำนาจนะครับการขยายกองกำลังทหารการขยายกองกำลังรบของสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพโซเวียตซึ่งในท้ายที่สุดแล้วก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่างประเทศเป็นที่มาของสงครามเย็นในท้ายที่สุดความเปลี่ยนแปลงของโลกไปสู่สงครามเย็นเนี่ยทำให้ผู้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมักที่จะยึดติดนะครับหรือว่ามุ่งอธิบายความเปลี่ยนแปลงของโลกโดยใช้การเมืองระหว่างประเทศที่วางบนฐานแห่งอำนาจนะครับดูซิว่าการแข่งขันทางอำนาจของสองฝ่ายเนี่ยนำไปสู่ความขัดแย้งหรือความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างไรนะครับซึ่งทำให้นักวิชาการจำนวนหนึ่งเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าการมองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบนี้เนี่ยเป็นการมองที่ตื้นเขินไปหรือไม่นะครับเพราะว่ามิได้ลงไปดูเลยนะครับถึงแรงจูงใจนะครับหรือว่าเงื่อนไขทางด้านการเมืองภายในประเทศหรือสังคมภายในของแต่ละรัฐเองว่าเป็นอย่างไรมีส่วนอย่างหรือไม่อย่างไรนะครับต่อความขัดแย้งที่เรียกว่าสงครามเย็นดังนั้นเราก็จะเห็นว่ามีนักวิชาการจำนวนหนึ่งนะครับก็พยายามที่จะทำการศึกษาขึ้นมาเพื่อนำเสนอต่อผู้สนใจแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่มุ่งจะหาวิธีการอธิบายการเมืองระหว่างประเทศนะครับกลุ่มแรกเลยเราจะเห็นได้ว่าชื่อ

ตั้งงานวิจัยนี้ชื่อ Foreign Policy Decision Making นะครับซึ่งถ้าเราดูจากหัวข้อก็จะเห็นได้ชัดเจนว่านี่แหละคือวัตถุประสงค์หลักคือนักวิชาการกลุ่มนี้ก็พยายามที่จะเปิดเผยให้เห็นถึงกระบวนการที่เรียกว่าการจัดทำนโยบายต่างประเทศหรือการตัดสินใจด้านนโยบายต่างประเทศนะครับริชาร์ดซีชไนเดอร์HW บรักแล้วก็เบอร์ตันซาปินเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับที่เริ่มวิเคราะห์ถึงนโยบายต่างประเทศแล้วก็พยายามจะบอกว่านี่แหละคือเหตุและที่มาของการเมืองระหว่างประเทศนะครับกลุ่มนักวิชาการกลุ่มนี้พยายามจะบอกว่าการดำเนินนโยบายต่างประเทศเนี่ยหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแท้จริงแล้วเนี่ยมันคือกระบวนการแห่งการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างรัฐบาลนั่นหมายถึงเราต้องการที่จะศึกษารัฐบาลให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับว่าองค์ประกอบของรัฐบาลเป็นอย่างไรมีจำนวนผู้กำหนดนโยบายอย่างไรนะครับผู้กำหนดนโยบายนี้สนใจเรื่องประเด็นภายในประเด็นภายนอกสนใจเรื่องฐานเสียงทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนสนใจถึงเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนการทำความเข้าใจกระบวนการแห่งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลเหล่านี้แหละก็จะเป็นที่มาของการทำความเข้าใจการเมืองระหว่างประเทศที่มีลักษณะที่ลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจอย่างถ่องแท้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับกลุ่มนักวิชาการกลุ่มที่2นะครับเป็นมีภรรยานะครับชื่อมาร์กาเร็ตแล้วก็ฮาร์โรว์สปราวต์นะครับซึ่งทั้งสองคนนี้ให้ความสนใจอย่างมากนะครับกับสภาวะทางจิตวิทยาของผู้นำเป็นการเฉพาะนะครับทัศนะหรือ perception นั่นเองจะเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนนะครับนโยบายต่างประเทศรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับมาร์กาเร็ตแล้วก็ฮาร์โรว์สปราวต์จึงพยายามจะบอกต่อคนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าการที่เราตั้งใจที่จะอธิบายขยายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นจริงๆแล้วคุณจะต้องไปดูสักหน่อยไหมนะครับว่าผู้นำระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ผู้นำรัฐนะครับหรือว่าผู้กำหนดนโยบายนั้นเนี่ยมีความคิดความอ่านอย่างไรความคิดความอ่านต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับว่าสถานการณ์ความร่วมมือความขัดแย้งเป็นอย่างไรนะครับซึ่งความคิดความอ่านนี้จะถูกขั้นกลางนะครับจะถูกกลั่นกรองโดยสภาวะทางจิตวิทยาของตัวผู้นำของรัฐนั่นเองดังนั้นไม่มากก็น้อยครับการดำเนินนโยบายต่างประเทศมันจึงเป็นผลสะท้อนออกมาจากสภาวะทางจิตวิทยาซึ่งในทางกลับกันถ้าเราไม่ได้ศึกษาสภาวะทางจิตวิทยาของผู้นำรัฐบาลเหล่านั้นเราจะทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างลึกซึ้งได้อย่างไรนะครับงานชิ้นที่3ครับเป็นงานของนักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านการเปรียบเทียบนโยบายต่างประเทศนะครับชื่อเจมส์รอสนาวนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการที่เริ่มให้ความสนใจกับการอธิบายการความพยายามในการสร้างความเป็นศาสตร์นะครับให้กับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับงานของเจมส์รอสนาวไม่ได้มีผลต่อการศึกษานโยบายต่างประเทศโดยตรงนะครับแต่ว่าเป็นนักวิชาการที่พยายามจะนำเสนอวิธีการศึกษานโยบายต่างประเทศให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นโดยชี้ชัดไปที่ความแตกต่างของตัวรัฐะนะครับที่แต่ละประเทศเนี่ยมีความแตกต่างกันความแตกต่างนี้เองเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถเข้าใจได้ว่าปัจจัยใดจะเป็นปัจจัยที่ขึ้นมามีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายต่างประเทศยกตัวอย่างง่ายๆครับในงานของเจมส์รอสนาวก็จะนำเสนอยกตัวอย่างในกรณีของประเทศที่ตัวแสดงทางสังคมที่ตื่นตัวนะครับซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ทำให้โดยมากนะครับการกำหนดนโยบายของประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาที่มีสังคมที่เปิดเนี่ยก็จะถูกขับเคลื่อนโดยตัวแสดงในเชิงสังคมที่มากนะครับในทางกลับกันครับในหลายๆประเทศที่ประเทศที่เพียงแค่ไม่กี่คนนะครับดังนั้นกรอบการนำเสนอหรือกรอบการศึกษานโยบายต่างประเทศก็ควรจะต้องมีความสอดสัมพันธ์กันกับคุณลักษณะของรัฐแต่ละรัฐที่แตกต่างกันนะครับ

งานทั้งหมดที่แนะนำให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ทราบเมื่อสักครู่เนี่ยทำให้เราเข้าใจว่ารัฐะและองคาพยพหรือปัจจัยที่อยู่ภายในรัฐเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะครับในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดังนั้นคุณสมบัติเลยนะครับของการศึกษานโยบายต่างประเทศเนี่ยคือการเปิดเผยให้เห็นถึงความลึกซึ้งของรัฐะมากยิ่งขึ้นนะครับการเมืองเป็นอย่างไรสังคมเป็นอย่างไรผู้นำเป็นอย่างไรนะครับแล้วเมื่อเรารู้ความสำคัญแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าการศึกษาระดับโดยให้ความสำคัญกับรัฐนั้นมีระดับกันกี่ระดับและแต่ระดับมีเนื้อหาสาระอย่างไรซึ่งก็เป็นองค์ความรู้หลักของเนื้อหาในหน่วยที่2นี้นะครับดังนั้นการพิจารณาระดับการวิเคราะห์เนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับต่อการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศเราควรจะต้องรู้ซะก่อนว่าการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศประกอบด้วยหลายระดับการวิเคราะห์นะครับถ้าดูจากอินโฟกราฟิกที่ขึ้นให้นะครับก็จะไล่มาตั้งแต่แหล่งที่มาที่มาจากภายนอกนะครับแหล่งที่มาจากสังคมนะครับแหล่งที่มาจากตัวรัฐบาลเองนะครับหรือแหล่งที่มาจากตัวตำแหน่งของผู้นำประเทศและสุดท้ายที่สุดก็คือแหล่งที่มาที่เป็นเชิงปัจเจกบุคคลนะครับสภาวะทางความคิดสภาพจิตวิทยาของบุคคลในการที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่างๆดังนั้นลำดับของการวิเคราะห์เหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าถูกแยกย่อยออกมาเป็นขั้นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปถึงรายละเอียดของแต่ละระดับเนี่ยเราจะเห็นว่าเราควรจะต้องทราบสักหน่อยนะครับว่าแต่ระดับนั้นมีความสำคัญอย่างไรนะครับมีประโยชน์ต่อเราในฐานะที่เป็นนักศึกษาอย่างไรนะครับในภาพกว้างที่สุดครับถ้าเราอยากจะผลิตการวิเคราะห์หรือคำอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีเนื้อหาสาระในทางทฤษฎีนะครับมีความสามารถในการคาดเดาในอนาคตได้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีพอสมควรเราก็จะเห็นว่าเราอาจจะเลือกใช้ระดับการวิเคราะห์ที่นอกสุดซึ่งนั่นก็คือแหล่งที่มาจากปัจจัยภายนอกเช่นโครงสร้างระหว่างประเทศเช่นความขัดแย้งระหว่างประเทศเช่นเรื่องดุลแห่งอำนาจระหว่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นภาพที่เราเห็นจะเป็นภาพที่เป็นภาพกว้างนะครับการที่เรามองภาพกว้างนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเราสามารถผลิตชุดคำอธิบายที่เป็นไปลักษณะที่มีคุณสมบัติในการคาดเดาที่มากนะครับถ้าเราอยากจะมองหาแนวทางการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งนะครับที่สามารถจะอธิบายขยายความได้อย่างถ่องแท้เลยว่าการดำเนินนโยบายต่างประเทศหนึ่งดำเนินนโยบายนั้นไปเพื่ออะไรเพราะอะไรเราอาจจะเลือกระดับการวิเคราะห์โดยใช้ปัจเจกบุคคลเป็นสำคัญนะครับลงลึกไปดูสภาวะทางจิตวิทยาของผู้นำนะว่าเขาเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นไบเดนก็ดีไม่ว่าจะเป็นปูตินก็ดีไม่ว่าจะเป็นสีเจิ้นผิงก็ดีถ้าเราสามารถสอบทานความคิดความอ่านของเขาได้เราก็จะเข้าใจว่าประเทศต่างๆที่เขาปกครองอยู่นั้นเนี่ยดำเนินนโยบายต่างประเทศไปด้วยเหตุอันใดนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นว่าระดับการวิเคราะห์ให้คุณสมบัติแล้วก็ให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันนะครับท่ามกลางระดับการวิเคราะห์ที่มากมายแบบนี้นะครับผู้ศึกษาอาจจะไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเลือกใช้ระดับการวิเคราะห์อย่างไรนะครับเราอาจจะลองติดตามจากงานที่สำคัญงานหนึ่งนะครับซึ่งเขียนโดยอาจารย์ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชื่อดังชื่อเคนเนตวอลส์นะครับที่เขียนงานที่ชื่อ Man State แล้วก็ War นะครับงานที่นี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการดำเนินนโยบายต่างประเทศนะครับแต่ว่าเป็นงานที่พยายามที่จะศึกษามูลเหตุของสงครามโดยการแบ่งระดับการวิเคราะห์ออกเป็น3ระดับ1คือระดับระบบระหว่างประเทศในระดับที่กว้างที่สุดเลยนะครับ2ในระดับรัฐะที่ดูปัจจัยการเมืองภายในของรัฐว่าเป็นอย่างไรและ3ในระดับปัจเจกบุคคลหรือระดับผู้นำของรัฐนะครับดังนั้นงานของเคนเนตวอลส์ก็จะพยายามอธิบายแต่สาเหตุของสงครามในแต่ละระดับนะครับด้วยความที่งานชิ้นนี้เป็นงานที่บุกเบิกนะครับในการใช้ระดับการวิเคราะห์ในการศึกษานโยบายต่างประเทศเนี่ยก็จะทำให้เราเห็นว่าผู้คนที่ศึกษาเรื่องนโยบายต่างประเทศก็ใช้งานนี้เป็นงานต้นแบบนะครับในการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศดังนั้นเราก็เลยมักจะคุ้นชินนะครับกับการศึกษานโยบายตัดว่าเอาละมันมีระดับการวิเคราะห์สำคัญอยู่3ระดับนะครับซึ่งก็คือระดับระบบระหว่างประเทศนะครับระดับรัฐแล้วก็ระดับปัจเจกบุคคลซึ่งการนำเสนอหรือการแนะนำ องค์ความรู้ในหน่วยนี้ก็ใช้กรอบการนำเสนอที่ล้อมมา

นังสือของเคนเนธวอลส์นะครับดังนั้นผู้ที่สนใจแล้วก็ได้มีโอกาสอ่านเนื้อหาสาระในองค์ความรู้ในหน่วยนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเนื้อหาสาระจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศในระดับระบบระหว่างประเทศซึ่งก็จะประกอบด้วยการกระจายตัวของขีดความสามารถของรัฐะนะครับ2ระเบียบเสรีนิยมระหว่างประเทศแล้วก็3ปัจจัยทางด้านโลกาภิวัตน์ทุนนิยมเศรษฐกิจระหว่างประเทศครับเราลองมาดูในปัจจัยเรื่องแรกนะครับในระดับระบบระหว่างประเทศนะครับโฟกัสหรือว่ามุ่งไปที่การกระจายตัวของขีดความสามารถนั่นแปลว่าอะไรนะครับลองดูตัวอย่างจากรูปที่ให้ครับเป็นรูปของนายกรัฐมนตรีชื่อสกอตต์มอริสันนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนะครับประกาศความร่วมมือนะครับ3ฝ่ายกับอังกฤษนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาในเรื่องของความร่วมมือทางด้านอาวุธนิวเคลียร์นะครับที่จะนำไปพัฒนาติดตั้งในเรือดำน้ำนะครับความร่วมมือนี้อาจจะสังเกตเห็นได้ว่าเป็นผลมาจากการกระจายตัวของขีดความสามารถของรัฐะนะครับที่ไม่สมดุลกันเราจะเห็นว่าจีนเกิดพัฒนาศักยภาพทางด้านอำนาจกลายเป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคนะครับก็จึงมีความจำเป็นของอเมริกานะครับและพันธมิตรต่างๆที่จะต้องร่วมมือกันนะครับทัดทานหรือว่าต่อสู้กับดุลของจีนที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียดังนั้นเราจะเห็นว่านี่แหละคือการกระจายตัวของขีดความสามารถที่รัฐต่างๆมีไม่เท่ากันนะครับดังนั้นนโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอำนาจเหล่านี้รวมถึงออสเตรเลียเองก็สะท้อนให้เห็นถึงข้อวิตกกังวลของการกระจายตัวของขีดความสามารถโดยที่มีจีนเป็นโจทย์ที่สำคัญอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นดุลแห่งอำนาจก็ดีอาจจะเป็นตัวอย่างประการสำคัญของการวิเคราะห์ในระดับระบบระหว่างประเทศที่นักศึกษาทุกคนเนี่ยสามารถไปลองศึกษาแล้วก็อ่านต่อไปได้นะครับปัจจัยที่2ครับเรื่องระเบียบเสรีนิยมระหว่างประเทศครับจริงๆระเบียบเสรีนิยมต่างๆนั้นเนี่ยบางทีมันช่วยที่จะจันโลงผลประโยชน์ร่วมกันของรัฐดังนั้นด้วยระบบระหว่างประเทศที่เป็นระบบเปิดเป็นระบบเสรีนั่นเองจึงเป็นกลไกสำคัญในการดึงเอารัฐให้มีส่วนร่วมดึงเอารัฐให้มีนโยบายที่จะส่งเสริมระเบียบระหว่างประเทศเช่นนี้ให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกันครับกับระบบโลกาภิวัตน์ทุนนิยมแล้วก็เศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับที่ดึงเอารัฐต่างๆเข้าไปเป็นภาคีสมาชิกในระบบทุนนิยมระหว่างประเทศเพื่อที่จะแสวงหามาซึ่งนะครับผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจถ้าเกิดรัฐนึงปฏิเสธนะครับระบบโลกาภิวัตน์รัฐจะอยู่ได้อย่างไรนะครับเสียโอกาสในการทำการค้าเสียโอกาสที่จะได้มาซึ่งประโยชน์ทางด้านการลงทุนระหว่างประเทศดังนั้นระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศนี่แหละก็เป็นตัวดึงรัฐเข้าไปเช่นเดียวกันนะครับมาที่ระดับการวิเคราะห์ระดับที่2ครับเป็นระดับการวิเคราะห์ในระดับรัฐซึ่งเราก็จะเห็นว่าการศึกษาในกลุ่มนี้เน้นอย่างยิ่งครับในเรื่องของระบบการปกครองเน้นอย่างยิ่งครับในเรื่องของกระบวนการตัดสินใจแล้วก็เน้นอย่างยิ่งครับในรูปแบบของการเมืองที่อยู่ภายในรัฐซึ่งในเนื้อหาสาระของหน่วยเองก็จะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ในเกี่ยวกับทฤษฎีสันติภาพประชาธิปไตยซึ่งอธิบายถึงคุณสมบัติของระบบการเมืองทางด้านประชาธิปไตยว่าเอื้อประโยชน์ต่อการสร้างนโยบายต่างประเทศที่เป็นสันตินโยบายต่างประเทศที่สนับสนุนการความร่วมมือในลักษณะของประชาธิปไตยอย่างไรสนับสนุนในเรื่องของค่านิยมนะครับแล้วก็ธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติทางด้านประชาธิปไตยหรือว่าสิทธิมนุษยชนอย่างไรนะครับซึ่งการสนับสนุนของรัฐดังกล่าวก็มาจากนะครับระบบการปกครองที่มีพื้นฐานประชาธิปไตยที่อยู่ในแต่ละประเทศนะครับที่ให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานให้ความสำคัญกับการเจรจาแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีนะครับในระดับการวิเคราะห์ในระดับรัฐ

ในอีกมิติหนึ่งนะครับผู้คนสนใจเป็นการเฉพาะไปที่ตัวรูปแบบการกำหนดนโยบายต่างประเทศซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างยิ่งจากงานชิ้นสำคัญของนักวิชาการที่ชื่อแกรมอาริสันนะครับเขียนงานที่ชื่อ Ascent of Decision Explaining the Cuban Missile Crisis นะครับหนังสือเล่มนี้เป็นการอธิบายวิกฤตคิวบานะครับในปี1962นะครับแต่ในวิธีการอธิบายนั้นแกรมอาริสันได้เปิดเผยให้เห็นถึงกรอบความคิดนะครับว่าเราจะศึกษาการตัดสินใจของสหรัฐก็ดีของสหภาพโซเวียตก็ดีผ่านองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการอย่างไรดังนั้นการศึกษาระดับรัฐการวิเคราะห์ระดับรัฐอันนี้เราก็ไปดูสักหน่อยนะครับว่าองค์ความรู้หรือว่าคุณลักษณะของระบบราชการเป็นอย่างไรระบบราชการมีปัญหาไหมต่อการตัดสินใจมีวัฒนธรรมองค์กรอย่างไรนะครับที่เป็นส่วนสำคัญนะครับต่อการตัดสินใจของรัฐนะครับตัวแบบที่3ครับเป็นตัวแบบผู้บุญนิยมนะครับดูการเมืองในภาพกว้างนะครับซึ่งการมองหรือการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศในระดับนี้เราก็จะสนใจเป็นการเฉพาะกับตัวแสดงที่หลากหลายในระบบการเมืองครับไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นสภานิติบัญญัตินะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดเห็นของสาธารณะนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะถูกศึกษาเกี่ยวพันกับการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศนะครับเราดูซิว่าอิทธิพลของตัวแสดงต่างๆเหล่านี้เนี่ยเข้าไปเกี่ยวพันกับผู้กำหนดนโยบายอย่างไรนะครับเข้าไปมีอิทธิพลในรัฐสภาแต่ละประเทศอย่างไรนะครับพยายามที่จะใช้นโยบายต่างประเทศเป็นฐานนะครับนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตัวเองอย่างไรนะครับซึ่งก็เป็นอีกมิติหนึ่งของการศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ในระดับรัฐนะครับ

0: าขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: จัดแถว
4: หนึ่ง
5: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: ควาชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ชัชนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารราชการไทยนะคะการบริหารราชการนั้นเนี่ยนะคะถ้าจะให้ประสบความสำเร็จที่ดีนั้นเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความเชื่อมโยงแล้วก็มีความสัมพันธ์กันหลายประการนะคะวันนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะมีผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารราชการนะคะในเรื่องแรกนะคะที่อาจารย์จะพูดนะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยนะคะที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จนะคะความหมายนะคะเรามาดูความหมายก่อนละกันนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จและอะไรคือสิ่งที่จะเป็นปัจจัยนะคะการที่เราจะบอกว่าหน่วยงานราชการประสบความสำเร็จได้นั้นนะคะมันจะหมายถึงความสามารถขององค์การภาครัฐนะคะหรือองค์การราชการในการที่จะรักษาตัวให้อยู่รอดนะคะทำงานให้ประสบความสำเร็จปรับตัวหรือรักษาสภาพแล้วก็สามารถจะเติบโตได้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะก็สามารถที่จะปรับตัวและสามารถจะดำเนินการให้บรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ขององค์การตามนโยบายขององค์การที่มีการจัดตั้งขึ้นได้นะคะซึ่งความสำคัญของการบริหารราชการนั้นก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะทางสังคมและสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะตามโลกาภิวัตน์นะคะหรือว่าตามสภาพแวดล้อมหรือมีการนวัตกรรมสิ่งใหม่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ในการพัฒนาระบบราชการนะคะก็จะต้องคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักนะคะทีนี้การที่จะดำเนินงานให้ราบรื่นต่อเนื่องแล้วก็เกิดประโยชน์แก่ประชาชนนะคะอันนี้ก็จะมาดูกันนะคะว่ามันจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบนะคะปัจจัยนะคะปัจจัยที่จะ

จที่สามารถจะทำให้บรรลุความสำเร็จตามที่องค์การได้มีการตั้งเป้าหมายไว้นะคะแล้วก็ยังสามารถทำให้เกิดเป้าหมายในระดับของการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนนะคะเชื่อมโยงและก็สามารถจะดำเนินการได้แล้วเสร็จตามลำดับความสำคัญของนโยบายดันนะคะด้านที่2นะคะก็คือด้านองค์ประกอบภายในขององค์การนะคะและด้านที่3ก็คือด้านนวัตกรรมหรือการพัฒนาเทคโนโลยีหรือเทคนิคในการปฏิบัติราชการแบบใหม่นะคะและด้านที่4นะคะก็จะเป็นมุมมองในด้านของการเงินนะคะทีนี้เกณฑ์ที่จะกำหนดว่าปัจจัยที่เราเรียกว่าความสำเร็จนั้นคืออะไรนะคะประการแรกก็คือสิ่งที่นะคะมุ่งความสำเร็จไปที่ผลผลิตและผลลัพธ์นะคะผลผลิตเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลหรือเป็นเป้าหมายในเชิงของปริมาณนะคะแล้วก็มีผลลัพธ์ซึ่งจะเป็นเป้าหมายในเชิงของคุณภาพนะคะส่วนเกณฑ์ข้อที่2นะคะก็คือการสำเร็จนั้นจะต้องสามารถบรรลุนะคะกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การได้นะคะถ้าหากว่าดำเนินการแต่ไม่บรรลุวิสัยทัศน์หรือไม่ตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของสิ่งที่องค์การตั้งไว้เราก็จะถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จนะคะส่วนในเกณฑ์ข้อที่3นะคะก็คือมีความหมายที่เฉพาะเจาะจงและเข้าใจได้ง่ายนะคะไม่คลุมเครือข้อที่4นะคะก็คือผู้บริหารเนี่ยให้การยอมรับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งนะคะแล้วก็สามารถจะทำให้เกิดนะคะเขาเรียกว่าสิ่งที่ผูกมัดร่วมกันของบุคลากรที่จะให้ทำงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การนะคะและเกณฑ์ข้อที่5ค่ะก็คือองค์การต้องสามารถควบคุมผลให้เกิดในทางปฏิบัติได้นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแล้วความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารราชการไทยนั้นเนี่ยนะคะมันจะมีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานอย่างไรนะคะการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะก็จะสามารถทำให้หน่วยงานเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวการปรับตัวเนี่ยก็จะทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดการจัดแบ่งโครงสร้างของหน่วยงานที่มีความเหมาะสมตามสถานการณ์นะคะที่สอดคล้องกับสภาพการที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ภารกิจของงานที่จะต้องทำรวมทั้งควรจะต้องสอดคล้องกับการตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆด้วยนะคะทีนี้การเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีทั้งการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เป็นการเมืองนโยบายของรัฐบาลเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีรวมทั้งมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะคะการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ส่งผลนะคะต่อการพัฒนาหรือการควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่เราจะพบเห็นได้ทีนี้ถ้าเราจะมาดูกันว่าปัจจัยที่เป็นสิ่งที่มีความสำเร็จเนี่ยนะคะตามภาพรวมนะคะจากที่เราได้พูดมาแล้วนะคะอาจารย์ก็จะขอจัดกลุ่มนะคะเป็นประเภทใน2ลักษณะนะคะลักษณะแรกนะคะเราเรียกว่าสภาพแวดล้อมภายในลักษณะที่2นะคะเราเรียกว่าสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะและในตอนต่อไปนะคะอาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังว่าสภาพแวดล้อมภายในเนี่ยเรามีปัจจัยอะไรบ้างและสภาพแวดล้อมภายนอกมีอะไรบ้างจากที่เราได้มีการแบ่งนะคะปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารราชการไทยออกมาเป็น2ประเภทนะคะในตอนนี้นะคะอาจารย์จะมาเล่าว่าปัจจัยที่ส่วนหนึ่งนะคะทีนี้เราจะมาทำความรู้จักกันนะคะว่าสภาพแวดล้อมภายในเนี้ยนะคะที่มีผลต่อการบริหารราชการไทยเนี่ยนะคะจะประกอบด้วยปัจจัยอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกันสักนิดหนึ่งคำว่าสภาพแวดล้อมภายในเนี่ยนะคะหมายถึงอะไรนะคะความหมายของเขาก็คือปัจจัยหรือของระบบราชการนั้นๆเป็นต้นนะคะซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือคุณภาพทางการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานราชการเหล่านั้นนะคะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะคะก็ได้มีการเสนอ

ัวประเด็นที่จะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์การนะคะโดยใช้หลักการตามแนวคิดของ McKinsey นะคะที่เรียกว่า 7S นะคะหรือ McKinsey Framework นะคะประการแรกเลยค่ะสิ่งที่เป็นปัจจัยภายในที่สำคัญก็คือยุทธศาสตร์ค่ะยุทธศาสตร์หมายถึงอะไรก็หมายถึงทิศทางหรือขอบเขตที่องค์การเนี่ยจะดำเนินไปในระยะยาวนั้นนะคะก็ต้องมีการวางแนวทางการดำเนินงานนะคะยุทธศาสตร์ก็จะสอดคล้องกับเรื่องของวิสัยทัศน์นะคะพันธกิจและเป้าหมายของหน่วยงานนะคะว่าจะดำเนินการอะไรนะคะเพราะนั้นการดำเนินงานของหน่วยงานเนี้ยนะคะก็จะอยู่ที่ว่าเรามีการจัดตั้งยุทธศาสตร์นั้นเนี่ยนะคะอย่างไรแล้วก็ยุทธศาสตร์นั้นเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวที่เป็นเข็มทิศถ้าเราตั้งยุทธศาสตร์ไว้ที่เป็นยุทธศาสตร์ในเชิงรุกก็แปลว่าเราจะต้องทำงานในอีกลักษณะหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นเชิงของการแก้ปัญหาจัดแบ่งนะคะเป็นแผนกเป็นฝ่ายนะคะแบ่งหน่วยงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบมีการจัดสายบังคับบัญชานะคะก็จะมีทั้งในระดับที่มีหลายส่วนหลายชั้นการบังคับบัญชาหรืออาจจะเป็นแบบแบนราบก็ได้นะคะการจัดโครงสร้างองค์การที่ดีเนี่ยจะต้องมีส่วนที่อาจจะทำให้เกิดความสะดวกในการติดต่อประสานงานด้วยนะคะประการที่3นะคะปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่3เราเรียกว่าเป็นระบบนะคะระบบเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า system นะคะคำว่าระบบก็คือระบบในการทำงานนั่นเองนะคะก็จะแบ่งออกมาเป็นระบบย่อยๆหลายสิ่งนะคะเช่นนะคะระบบบัญชีระบบการเงินนะคะระบบพัสดุระบบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระบบของคิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการปฏิบัติงานนะคะที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ขององค์การนะคะระบบต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะต้องมีการวางแผนให้ดีนะคะมีการดำเนินการมีการตรวจสอบและที่สำคัญค่ะระบบก็จะต้องนำไปสู่การมุ่งผลนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าสกิลถ้าถามว่าสกิลเป็นสิ่งเดียวกันกับคำว่าสมรรถนะใช่หรือไม่นะคะตามแนวคิดของ McKinsey นะคะกับการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสมรรถนะของบุคลากรเนี่ยสามารถจะจำแนกออกได้เป็น2สิ่ง2ด้านนะคะ2ด้านหลักๆก็คือด้านอันนี้ก็จะเป็นสมรรถนะสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการภาวะผู้นำสูงนะคะอันนี้ก็จะต้องมีความสามารถในเรื่องของการคิดเชิงกลยุทธ์การคิดสร้างสรรค์นะคะการตัดสินใจนะคะแล้วก็ต้องมีทักษะในการบริหารจัดการให้ประสบความสำเร็จด้วยนะคะนี่ก็จะถือว่าเป็นปัจจัยนะคะนะคะหน่วยงานก็จะต้องมีการจูงใจการทำรงรักษาบุคลากรแล้วก็ต้องมีการพัฒนาบุคลากรต่อยอดให้เป็นทุนมนุษย์ที่ดีของหน่วยในส่วนนี้นะคะก็คือการแบบแนวทางในการดำเนินงานเนี่ยนะคะแต่ละหน่วยงานนะคะหรือว่าภาวะผู้นำเป็นวัฒนธรรมองค์การที่ประพฤติปฏิบัติกันมาหรือเป็นสิ่งที่ผู้นำเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้นะคะจะเป็นเรื่องของการประพฤตินะคะหรือเรื่องของจริยธรรมนะคะทำงานของเขาเนี่ยจะมีสไตล์ในเรื่องของมุ่งผลสำลิดนะคะเขาก็จะทำงานให้รีบเสร็จนะคะทำให้เสร็จทันเวลางานก็จะได้ไม่เกิดไปในเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็ความไม่คดโกงความไม่คอร์รัปชันนะคะเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นสไตล์การทำงานของแต่ละหน่วยงานประพฤติปฏิบัตินะคะจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์การในการปฏิบัติงานแล้วก็ทำให้เกิดเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานของบุคคลต่างๆในองค์การด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสำคัญนะคะอย่างเช่นตอนนี้นะคะอย่างเช่นหน่วยงานราชการเนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดค่านิยมร่วมของความเป็นราชการนะคะอย่างเช่น I am ready อย่างเงี้ยนะคะในตัวแต่ละตัวอักษรเนี่ยระบบราชการนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของสภาพแวดล้อมภายในนะคะที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารราชการ

0: ภายนอกเนี้ยเราจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นค่ะเรามาดูความหมายก่อนว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยนะคะหมายถึงอะไรนะคะปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อองค์การจากสาเหตุของภายนอกองค์การอันนี้บอกได้เลยนะคะเกิดมีปัญหาผลกระทบในต่างประเทศนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดหุ้นตกน้ำมันแพงอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะคะอันนี้ก็อาจจะส่งผลมาที่ทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมนะคะรวมทั้งบางทีนะคะ EPS เนี่ยก็จะประกอบด้วย5ด้านนะคะซึ่งเป็นแต่ละตัวอักษรเนี่ยนะคะก็จะแสดงปัจจัยภายนอกแต่ละด้านแต่ละด้านนะคะแล้วก็จะมีผลกระทบนะคะในระดับกว้างนะคะมีผลกระทบโดยตรงโดยอ้อมต่อการปฏิบัติงานขององค์การภาครัฐนะคะทั้งทางค่ะก็จะมีการกระแสเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะฉะนั้นการออกผลิตภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีความเหมาะสมนะคะอย่างในยุคสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เรามีลูกค้าที่นะคะผู้รับบริการหรือประชาชนเนี่ยเป็นผู้ที่ยังไม่มีความคุ้นเคยนะคะก็จะหมายถึงนะคะปัจจัยทางด้านการเมืองก็คือนโยบายของรัฐบาลนะคะแล้วก็ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลานะคะแต่ละรัฐบาลเนี่ยก็จะมีนโยบายที่แตกต่างกันหรืออาจจะมีความต่อเนื่องกันก็แล้วแต่กรณีนะคะแต่ว่าสภาพการทางการนะคะมีการกำหนดยุทธศาสตร์นะคะมีการปรับปรุงกฎหมายนะคะแล้วก็ทำให้ระเบียบต่างๆให้สอดคล้องกับวิธีทางการบริหารของภาครัฐนะคะนี่ก็เป็นสิ่งจำเป็นปัจจัยที่3นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจค่ะนะคะภาษาอังกฤษเราก็คือใช้คำว่า economic ทำรวมทั้งค่านิยมการดำเนินชีวิตของแต่ละสังคมนะคะที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเราต้องยอมรับว่าวิถีชีวิตของคนในชุมชนแต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะดังนั้นการที่จะปรับตัวให้ปัญหาน้อยลงทำให้การใช้ชีวิตในสังคมมีมาใช้ในการให้บริการของประชาชนรวมทั้งอาจจะเกิดการใช้เครื่องมือนะคะต่างๆเครื่องจักรสมองกลนะคะหรือระบบของเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นนะคะน่ะอาจารย์ก็ขอจบในส่วนของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะที่มีผลกระทบต่อ
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการ
2: นะฮะกับสื่อนำพลังงานเนี่ยเราเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กันนะครับคำว่าสื่อนำพลังงานเช่นนะฮะผลิตภัณฑ์โครงสร้างกายภาพรอบตัวเป็นต้นนะครับแล้วก็คนกับสื่อนำพลังงานเนี่ยก็มีปฏิสัมพันธ์กันนะปฏิสัมพันธ์กันก็เป็นการใช้เช่นคนใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆก็มีการวัดความแรงของการของแรงแม่เหล็กนะแล้วไปลดความแรงของแรงแม่เหล็กนะไม่ให้มีความแรงที่หนีบเอาผนังลำไส้แล้วเกิดการทะลุได้นี่เป็นตัวอย่างการแก้ไขนะครับนี่มาดูสถานการณ์นะฮะทั้งเด็กผู้ใหญ่นะฮะก็สายงานในภาพรวมอุบัติเหตุนำเนี่ยกฎหมายอนุญาตให้ขับขี่เครื่องยนต์ที่ต่ำกว่า110ซีซีแต่ว่าเด็กส่วนใหญ่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ในสัดส่วนที่เกินแล้วก็พบว่า6เนี่ยถือว่าสูงขึ้นตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่10ขวบ11ขวบ12ขวบ13ขวบไปจนถึง14ขวบนะทั้งที่การขับขี่ทั้งหมดนี้เป็นขับขี่ที่กฎหมายไม่ได้อนุญาตอยู่แล้วออกแบบมาเพื่อให้เด็กเล่นนะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์นะในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแต่การ

ดังนั้นท่านนักศึกษาวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่ความเข้าใจในปัจจัยเสี่ยงผมยกตัวอย่างเช่นกรณีของเด็กที่ถูกลืมไว้ในรถเป็นประจำเลยทั้งรถโรงเรียนและรถส่วนบุคคลนะครับผมได้ยกตัวอย่างกรณีที่แม่คนหนึ่งได้ลืมลูกนะไว้ในรถนะฮะจอดรถแล้วลืมลูกนะฮะของเราเองเนี่ยมีหลายหน่วยงานเลยนะที่เห็นความสำคัญของการตายจากอุบัติเหตุที่สูงขึ้นของทุกกลุ่มอายุระดับโลกนะครับสำหรับหลัก13ประการนะของชุมชนปลอดภัยของประเทศไทยเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น2ข้อกระบวนการ1ข้อการเฝ้าระวัง7ข้อนวัตกรรมว่าปัญหาอะไรคือปัญหาใหญ่ปัญหาเล็กปัญหาแก้ก่อนปัญหาแก้หลังแก้ไปแล้วปัญหาไหนดีขึ้นปัญหาไหนแย่ลงนะระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมคนนะครับแล้วก็การแก้ไขนะฮะตัวสิ่งแวดล้อมด้วยผลิตภัณฑ์นี่รวมทั้งโครงสร้างกายภาพการฝึกอบรมนะครับรวมทั้งการกำหนดกฎเกณฑ์ภายในชุมชนบางอย่างอาจไม่ต้องรอกฎหมายแต่ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นนะหรือว่าวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เกิดจากการข้อตกลงขององค์กรชุมชนหรือภาคประชาสังคมภายในชุมชนของตนเองเพราะนั้น7ข้อนี้เป็น7ข้อนวัตกรรมนะฮะ3ข้อความยั่งยืนนะฮะก็คือติดตามพัฒนามีวงจรของการพัฒนานะครับแล้วก็การขยายผลความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างชุมชนอันนี้คือ3ข้อกระบวนการของความยั่งยืน

0: วันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทยกำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเป็นประจำทุกปีอาทิกิจกรรมออกรับเงินบริจาคพร้อมมอบธงวันมหิดลโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเป็นประธานคณะกรรมอดุลยเดชและสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 15:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสุขภาพพิภพโลกเพราะสาธารณสุขไม่มีพรมแดนเป็นการบรรยายแนวคิดที่เชื่อมโยงสุขภาพของคนกับสุขภาวะของโลกอย่างแม่อุดมราชภักดีโถสุจริตกุลและคุณหญิงเชิดสกุลเดิมไกรเลิกสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินีและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
1: เข้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่5ในสนามการแข่งขันจริงโดยทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบุลวาดที่ทรงชักกีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI เป็นผู้ตรวจสภาพความพร้อมของม้าว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะเข้าทำการแข่งขันหรือไม่ผลการตรวจสภาพ
0: พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร
2: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
3: กรุงเทพมหานคร The City

0: การบริหารจัดการหรือเรื่องของการวัตถุวัสดุอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ก็คือ 4M นั่นเองนะครับว่า
1: ที่นำเรียนนะครับว่าสมมติผู้กระทำความผิดเราเทียบกับผู้ใหญ่ผู้กระทำความผิดเวลากระทำความผิดแล้วควรต้องรับโทษอันนั้นเป็นหลักสากลเพียงแต่ว่าเมื่อการกระทำความผิดดังกล่าวมันควรจะต้องมีถามว่าผู้ใหญ่มีการใช้มาตรการอื่นไหมก็มีนะครับช่องทางในกรณีของการใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยบ้างหรือการเข้าไป
2: ทรัพย์ซึ่งมาตราเนี้ยนะคะก็ได้บัญญัติเอาไว้เลยว่าผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต
3: ท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: และทั้งหมดนี้คือรายการ
6: นะครับต่อไปตัวที่3คือ resistor นะครับ resistor ตัวนี้นะครับก็คือทำหน้าที่ในการที่เราจะจำกัดครับตัวนี้นะครับจริงแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องนี้นะครับเราจะใช้ simulation นะครับนะเราจะไม่ใช้ตัวนึงแค่นั้นเองนะครับเพื่อใช้ในการสื่อสารนะครับระหว่างนะครับอุปกรณ์ IoT แล้วก็ไอตัวแอปพลิเคชันของเราที่ต้องการจะคอนโทรลไอตัวอุปกรณ์หรือออฟตามที่เราต้องการนะครับสำหรับตอนที่2นะครับก็จะ

0: ขียนเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกับการเขียนที่เป็นการคอนโทรลในคอมพิวเตอร์นะครับเวลาเราเฟซดิจิชันที่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับมันอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับแต่ว่ามันก็จะคล้ายๆกันนะครับต่อไปนะครับเราจะมาเขียนโปรแกรมง่ายๆก่อนนะครับก็คือการเขียนโปรแกรมติดต่อกับหลอด LED นะครับความหมายก็คือว่านะครับไอ้ตัวเห็นไหมครับมันก็จะสว่างขึ้น LED ก็จะติดนะครับสว่างนะครับต่อไปนะครับต่างได้ฉะนั้นตัวนี้นะครับมันก็ต้องมีนะครับการคอนฟิกนะครับหรือว่าการเขียนโปรแกรมนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนวิธีการก็คือนะครับมันก็จะมีในส่วนของไอ้ตัว LED มันก็จะสว่างเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ของการเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆนะครับเพื่อควบคุมไอ้ตัว
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับประดิษฐ์ศึกษาปริญญาโทหลักสูตร
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหา
3: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

สู่ประเด็นการวิจัยเนี่ยก็จริงๆแล้วก็มีอยู่พอสมควรนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะสรุปประเด็นสำคัญนะที่เป็นเรื่องของแนวคิดทฤษฎีเอามาจากแนวคิดทฤษฎีนะฮะเอามาจากการวิจัยต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะสรุปมานะฮะก็จะเห็นว่าเวลาเขาจะกีดกันการค้ากันเนี่ยเขาจะใช้มาตรการภาษีนะเกี่ยวภาษีสูงๆแต่เดี๋ยวนี้รูปแบบมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันจะเป็นมาตรการอื่นๆนะอย่างเช่นว่ามาตรการเรื่องเป็นประเทศพัฒนาแล้วก็บอกว่าไม่แล้วไม่นำเข้าอะไรแบบนี้เหล่านี้ต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถึงจะสามารถที่จะไปแข่งขันเขาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยก็มีการศึกษาว่าถ้าเราจะสนใจศึกษาประเด็นนี้อย่างเช่นว่าเราจะศึกษาประเด็นที่ว่าวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของตรงนั้นตรงนี้มีการเปิดเสรีทางการค้านะฮะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นศึกษาได้ว่ารวมกลุ่มเศรษฐกิจไปแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์หรือมันเสียประโยชน์แน่นอนล่ะทุกอย่างอ่ะมันไม่มีได้หมดนะคะมันมีได้มีเสียซึ่งจากการถ้าเรานำมาศึกษาวิจัยดูซิว่ามันประเด็นไหนที่เราได้ผลกระทบทางบวกประเด็นไหนได้ผลกระทบทางลบเนี่ยเราก็มีการศึกษาเห็นมีการศึกษาว่าศึกษาผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยผลกระทบยังไงทางบวกเป็นยังไงทางลบเป็นยังไงองค์การการค้าโลกเนี่ยจะมีข้อมูลทางด้านของระหว่างประเทศเยอะมากแล้วก็เรื่องขององค์การสหประชาชาติอังทัดนะฮะองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการนะก็เข้าไปดูสถิติเนี่ยมันจะมีนู่นนี่นั่นเนี่ยนะฮะเยอะมากอันนี้ด้วยเวลาจำกัดก็จะยกหัวข้อคร่าวๆนะฮะค่ะแล้วตัวแปรต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะฮะแล้วก็สร้างเป็นกรอบแนวคิดขึ้นมานะคะเพื่อนำไปสู่การศึกษาแบบนะคะโดยใช้ข้อมูลในเชิงเรื่องของโปรแกรมทางสถิติแล้วก็เรื่องของเชิงคุณภาพที่มันที่จะพูดวันนี้เนี่ยจะยกมาเรื่องนึงนะคะจะยกมาเรื่องนึงก็คือเรื่องของงานวิจัยเรื่องของด้านความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศจากการเปิดเสรีทางการค้านะคะอันนี้เนี่ยอาจารย์ได้หยิบยกงานของกระทรวงพาณิชย์นะคะกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะฮะเรื่องของนะเพื่อให้เราได้ประโยชน์มากที่สุดเสียประโยชน์น้อยที่สุดอะไรแบบนี้นะคะในงานศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาศึกษาหลายสาขามากนะฮะแต่ว่าอาจารย์จะยกมาแค่สาขาเดียวนะฮะก็คือสาขาเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารนะเพื่อจะให้นักศึกษาเห็นว่าเวลา2หรือ3เนี่ยนะฮะในของกันและกันนะฮะช่วงเวลาที่เขาศึกษาเนี่ยเป็นเวลา

0: ในช่วงปี2549นะเพราะนั้นสถิติที่เขาจะมาสนับสนุนว่ามีความสำคัญเนี่ยก็คือสถิติการค้าระหว่างกันในช่วงปี2500เสรีเนี่ยนอกจากผู้ผลิตที่มีศักยภาพของประเทศเนี่ยมีโอกาสแล้วเนี่ยผู้บริโภคเองก็มีโอกาสนะวัตถุประสงค์อะไรบ้างนะวัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือ1เพื่อวิเคราะห์จะวิเคราะห์ดูซิว่าผลกระทบของนะGTAP เนี่ยเป็นแบบจำลองที่เขาเป็นของต่างประเทศนะที่เขาซื้อมาที่จะมันเป็นแบบจำลองที่ชาญที่ไม่ใช่ภาษีเรื่องของนโยบายการค้าอะไรบางอย่างเนี่ยเชิงปริมาณอาจจะวัดได้ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีงานวิจัยเชิงคุณภาพออกไปในญี่ปุ่นได้แต่ว่ามันก็อาจจะมีคู่แข่งในอาเซียนด้วยกันเนี่ยที่วิจัยการใช้ประโยชน์เรื่องของถิ่นกำเนิดสินค้านี่เป็นรายละเอียดนะถิ่นกำเนิดสินค้าคือว่า เรื่องของการกำหนดตรงนี้ที่จะทำให้เราได้เปรียบในการได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลง AGCEP นี่คืออาเซียนญี่ปุ่นคอมมิชชั่นนะฮะก็คือเป็นความตกลงอาเซียนญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือมาตรการที่ผู้วิจัยเขาเสนอโดยเอาจุดแข็งกับโอกาสมานะคะอันนี้ถ้าจะเอาจุดแข็งกับภัยคุกคามนะคะจุดแข็งกับภัยคุกคามเนี่ยนะคะเขาก็จะได้เป็นมาตรการเชิงป้องกันเนี่ยนะฮะเชิงป้องกันว่าเรามีภัยคุกคามนะเราเอาจุดแข็งมาป้องกันก็จะได้เป็นมาตรการดีกับ E ดีก็คือว่าส่งเสริมมาตรการที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการส่งออกกระจายสินค้าอาหารไทยไปสู่ร้านไปสู่ร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นแล้วก็ในอาเซียนนะคะแล้วก็มาตรการ E ก็คือว่าสนับสนุนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยวิจัยที่จะพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารไทยให้เป็นสากลนะคะเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในญี่ปุ่นแล้วก็อาเซียนนะคะอันนั้นก็คือมาตรการเชิงป้องกันสุดท้ายนะก็คือว่ามาตรการเชิงแก้ไขก็คือเรามีจุดอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้โอกาสเนี่ยแก้ไขก็คือมาตรการ Fก็คือสนับสนุนมาตรการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมอาหารกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะโดยเชื่อมโยง เรื่องของการท่องเที่ยวกับเทศกาลอาหารต่างๆเนี่ยส่งเสริมให้อาหารไทยเนี่ยรู้จักทั้งในหมู่ของอาเซียนในหมู่ของญี่ปุ่นอันนั้นก็คื อสิ่งที่ผู้วิจัยนะคะได้เสนอมาตรการต่างๆออกมานะคะเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยนำไปพิจารณาที่จะไปใช้ประโยชน์ตรงนี้ต่อไปค่ะอันนี้ก็คือตอนที่3ที่อาจารย์จะพูดถึงค่ะก็มี3ตอนนะคะก็หวังว่านักศึกษาก็คงจะได้พอที่จะเข้าใจเรื่องของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศนะคะว่ามายังไงเริ่มจากกรอบแนวคิดนะคะเริ่มจากประเด็นปัญหาเริ่มจากวิธีวิจัยนะคะนำมาสู่กรณีศึกษานะคะค่ะ
1: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเข้าศึกษาเพิ่มพูนความรู้วิทยาฐานะและประสบการณ์ยึดหลักการเรียนการสอนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระดับปริญญาตรี4ปีเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02504 8196ถึง8โทรสาร02503 3571อีเมล ecoffice@stou.ac.th หรือศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์www.stou.ac.th และศูนย์สารสนเทศโทร02982 9700
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว

0: นใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้มาคุยกันหน่วยที่15นะครับวิชา60434นะครับการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐและเศรษฐศาสตร์การพัฒนานะครับสำหรับประเด็นเนื้อหาที่จะพูดคุยในวันนี้ประกอบด้วย4ตอนนะครับตอนที่1ก็คือขอบเขตและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ภาครัฐและเศรษฐศาสตร์การพัฒนานะครับตอนที่2กรอบแนวคิดการวิจัยและข้อมูลการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐและการพัฒนานะครับแล้วก็กรณีศึกษางานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐการพัฒนานะครับแล้วก็ตัวอย่างการประยุกต์การวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐและการพัฒนานะครับมาดูตอนที่1ก่อนนะครับขอบเขตและความสำคัญของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐและการพัฒนานะครับในส่วนของเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนั้นขอบเขตของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐเป็นการวิจัยเกี่ยวกับบทบาททางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลนะฮะก็เกี่ยวกับการคลังสาธารณะหรือการคลังของรัฐนะครับการคลังภาครัฐซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายรัฐบาลรายได้ก็มาจากภาษีอากรรายจ่ายงบประมาณแผ่นดินรายจ่ายโครงการต่างๆของรัฐบาลในการซื้อสินค้าและบริการต่างๆนะครับแล้วที่เกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินนะครับและหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะก็คือหนี้ที่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐเป็นผู้กู้นะครับแล้วก็สินค้าสาธารณะสินค้าสาธารณะนี่อย่างเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนถนนหนทางเขื่อนระบบชลประทานท่าเรือสนามบินที่รัฐสร้างขึ้นนะครับแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่รัฐเข้าไปลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆสินค้าสาธารณะต่างๆเหล่านี้เนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นก็อยู่ในขอบเขตของการวิจัยภาครัฐนะครับการวิจัยภาครัฐนั้นนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าในการดำเนินนโยบายการคลังต่างๆดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งด้านไม่ว่าทางด้านรายรับรายจ่ายการจัดเก็บภาษีการจ่ายงบประมาณนะครับการกำหนดนโยบายการคลังการจัดสรรทรัพยากรของประเทศนะครับการวิเคราะห์โครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปที่เป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างต่างๆพวกนี้การจัดการสวัสดิการสังคมให้ทั่วถึงบรรลุเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่กำหนดไว้นะครับแล้วการจัดลำดับความสำคัญของโครงการเนี่ยนะฮะว่าโครงการไหนเร่งด่วนก่อนหลังต่างๆเพื่อให้ใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้นก็ต้องอาศัยข้อมูลการวิจัยนะครับก็คือการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนี่เองนะครับทีนี้ในส่วนของเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนั้นประเด็นการวิจัยที่จะสามารถทำการศึกษาได้ก็การวิจัยเกี่ยวกับการคลังสาธารณะนะทั้งด้านรายรับก็เช่นภาษีอากรนะครับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรการปฏิบัติตามภาษีการปฏิบัติตามภาษีนี่หมายถึงว่าการจ่ายภาษีตามกำหนดเวลาที่รัฐกำหนดนะครับยื่นแบบต่างๆตรงตามเวลาแล้วก็การวิจัยเกี่ยวกับการหนีการหลีกเลี่ยงภาษีนะครับทั้งด้านรายจ่ายก็รายจ่ายงบประมาณนะครับประสิทธิภาพในการใช้จ่ายและผลของการกระจายทรัพยากรต่างๆจากการแทรกแซงของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจต่างๆพวกนี้ที่รัฐบาลใช้จ่ายเงินไปนะครับแล้วก็ผลของนโยบายการคลังนะฮะทางด้านไม่ว่าทางด้านรายรับแต่หน้ารายจ่ายเนี่ยที่มีต่อการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะเช่นเงินเฟ้อเงินฝืดการว่างงานต่างๆแล้วก็ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรนะครับการสร้างความเป็นธรรมหรือลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างต่างๆนี่ก็อยู่ในขอบเขตของทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนะครับนอกจากนี้เนี่ยการศึกษาเกี่ยวกับตัวชี้วัดและมาตรการทางการคลังนะฮะในการสนับสนุนและการพัฒนาหรือเกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็อยู่ในขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ต่างๆการวิจัยในลักษณะนี้ก็อยู่ในขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนานะครับทีนี้เศรษฐศาสตร์การพัฒนามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศนะนโยบายกลยุทธการพัฒนาเนี่ยต้องอาศัยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนะครับเพื่อให้นโยบายมีความถูกต้องเหมาะสมไปทิศทางที่สอดคล้องที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาซึ่งนวัตกรรมนะครับนวัตกรรมก็นำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจต่างๆในหลายประเทศต่างๆพวกนี้นะครับสำหรับขอบเขตของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเนี่ยประเด็นการวิจัยเนี่ยนะครับการวิจัยทางด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับว่าปัจจัยต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาประเทศนะเช่นทรัพยากรทุนมนุษย์นะเครื่องมือเครื่องจักรเทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่ใช้เข้าไปในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะและแรงงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไงทำให้เศรษฐกิจมีความเติบโตมากน้อยแค่ไหนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสูงมากน้อยแค่ไหน

รายได้ต่อหัวของประชากรเป็นไปยังไงต่างๆพวกนี้นะครับรวมทั้งประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในกระบวนการพัฒนาต่างๆพวกนี้นะครับก็อยู่ในประเด็นที่สามารถทำการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาได้นะครับทั้งนี้เนี่ยในการใช้วิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์พัฒนาในการวิจัยนั้นนะครับต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาเศรษฐกิจนะซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจนี่มองแค่การเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเท่านั้นแต่คำว่าการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นมองไกลไปถึงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรความอยู่ดีกินดีของประชาชนและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆซึ่งมีประเด็นหลายประเด็นเหล่านี้เนี่ยที่สามารถนำไปวิจัยได้นะครับนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆดังกล่าวไม่ว่าทางด้านประชากรแรงงานทรัพยากรมนุษย์นะสินค้าทุนเทคโนโลยีนะครับการวิจัยและพัฒนาธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใดต่างๆก็อยู่ในขอบเขตนะฮะหรือประเด็นที่สามารถนำมาศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยากจนและการกระจายได้นะครับรูปแบบทางเศรษฐกิจสังคมและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาต่างๆก็อยู่ในขอบเขตหรือประเด็นที่สามารถนำมาศึกษาของการวิจัยและพัฒนาได้ต่างๆพวกนี้นะครับสำหรับในตอนที่1นี้เนี่ยขอบเขตและความสำคัญของการวิจัยไม่ว่าเศรษฐศาสตร์ภาครัฐการพัฒนานะครับในการทำวิจัยเนี่ยถ้านักศึกษาเนี่ยจะทำวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐเนี่ยก็ต้องดูว่าขอบเขตของเนื้อหาเนี่ยอยู่ในขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ภาครัฐหรือไม่นะครับหรือถ้าจะทำทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเนี่ยอยู่ในขอบเขตของเศรษฐศาสตร์พัฒนาหรือไม่ต้องไปดูนะครับต้องทำความศึกษาให้ดีในขณะเดียวกันก็ต้องดูว่าเรื่องที่ศึกษานั้นเนี่ยนะครับมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะในการเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยต่างๆพวกนี้นะหรือทำค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ต่างๆพวกนี้นะครับประเด็นความสำคัญของการวิจัยนี่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับผู้พิจารณาโครงการต่างๆให้ความสำคัญว่างานวิจัยนี้ทำไปแล้วจะมีประโยชน์มากน้อยเพียงไรนะครับดังนั้นในตอนที่หนึ่งนะฮะขอเน้นว่าขอบเขตของเนื้อหาที่เราทำวิจัยนั้นอยู่ในขอบเขตของวิชานั้นหรือไม่นะครับแล้วความสำคัญของการวิจัยเหล่านั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างต่างๆก็แสดงเห็นชัดเจนนะครับในตอนที่2นะครับกรอบแนวคิดการวิจัยและข้อมูลการวิจัยสำหรับการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐและเศรษฐศาสตร์การพัฒนานะครับมาดูประเด็นเรื่องกรอบแนวคิดการวิจัยก่อนนะครับกรอบแนวคิดการวิจัยก็เป็นการแสดงตัวแปรและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อได้ผลการวิจัยตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับทีนี้กรอบแนวคิดการวิจัยได้มาจากไหนกรอบแนวคิดการวิจัยได้มาจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิจัยที่ทําการศึกษานะครับรวมทั้งอาจจะได้มาจากการสังเคราะห์จากความคิดหรือประสบการณ์ของผู้วิจัยเองนะครับในการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยสามารถเขียนได้4ลักษณะนะครับรูปแบบที่1ก็เป็นการเขียนอธิบายความนะครับบรรยายต่อเนื่องโดยไม่แยกหัวข้อนะครับอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆที่ใช้ในการศึกษานะครับแบบที่2ก็เป็นแสดงแผนภูมินะฮะแสดงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งที่ทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆนะครับแบบที่3ก็เป็นผสมผสานระหว่างแบบที่1กับแบบที่2นะครับคือมีแผนภูมิด้วยและอธิบายความด้วยนะครับเรื่องความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆในกรณีนี้ก็ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลหรือในกรอบแนวคิดการวิจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีความสลับซับซ้อนนะครับและแบบที่4ก็เป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นะครับที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในรูปของชุดข้อมูลต่างๆทั้งนี้ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษานะครับก็ประกอบด้วยตัวแปรตามตัวแปรอิสระนะครับตัวแปรควบคุมและตัวแปรแทรกนะครับตัวแปรตามก็คือผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระนะครับส่วนตัวแปรควบคุมก็คือตัวแปรที่อาจจะทำให้ผลการวิจัยมันคลาดเคลื่อนได้ก็ต้องมีการควบคุมไว้เช่นตัวอย่างที่เราเก็บมาจากเป็นเพศเดียวกันระดับการศึกษาเดียวกันกลุ่มอายุเดียวกันอาชีพเดียวกันอะไรต่างๆประเด็นเหล่านี้นะครับส่วนตัวแปรแทรกเนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกที่อาจจะมีผลต่อตัวแปรตามนะครับซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าผู้วิจัยก็นำมาใช้เป็นตัวแปรอิสระประเภทหนึ่งที่นำมาใช้ในแบบจำลองการวิจัยนะครับเป็นในสมการในการกำหนดการเปลี่ยนแปลง

ของตัวแปรตามนะครับทีนี้มาดูเรื่องแนวคิดทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนะครับดังที่กล่าวแล้วว่าประเด็นสำคัญในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยนะครับนอกเหนือจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยในส่วนของแนวคิดทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐซึ่งเป็นมีส่วนสำคัญในนำมาใช้ในกรอบแนวคิดการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนะครับในที่นี้ก็กล่าวถึงบางทฤษฎีนะครับบางแนวคิดนะยกตัวอย่างเช่นแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรายจ่ายสาธารณะนะครับเช่นแนวคิดเกี่ยวกับเลสเซสแฟร์เนี่ยครับก็เน้นไปที่ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมก็คือรัฐบาลพยายามจะไม่เข้าไปแทรกแซงทำให้จำเป็นในระบบเศรษฐกิจนะครับทฤษฎีทางเลือกรายบุคคลก็มองมาที่ทางเลือกของสังคมก็มาจากทางเลือกของแต่ละบุคคลในสังคมนั่นเองนะครับทฤษฎีรายจ่ายสาธารณะในระดับที่เหมาะสมที่สุดก็มองมาที่ความเหมาะสมอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่อรรถประโยชน์ที่สังคมได้รับเพิ่มขึ้นเทียบกับรายจ่ายมาจากไหนรายจ่ายมาจากรายจ่ายจากรัฐบาลและรายจ่ายจากประชาชนในรูปของการเสียภาษีนะครับและทฤษฎีการใช้จ่ายรัฐบาลนะก็มองไปที่รัฐบาลในสังคมประชาธิปไตยพยายามให้ตัวเองอยู่นานๆก็มีการเพิ่มการใช้จ่ายสาธารณะให้มากขึ้นนะครับทางด้านการจัดเก็บภาษีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเช่นประโยชน์ทฤษฎีประโยชน์ของภาษีนะครับก็มองไปที่ว่าการชำระค่าบริการต่างๆที่รัฐจัดให้กับประชาชนก็ตามสัดส่วนภาษีที่จ่ายนะครับทฤษฎีความสามารถในการจ่ายภาษีก็มองที่การจัดเก็บภาษีต้องขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายภาษีของประชาชนนะครับแนวคิดระดับรายได้สูงสุดหรือเส้นโค้งแรฟเฟอร์นะครับอันนี้ก็มองไปที่ว่าอัตราภาษีต่างๆเนี่ยมันมีผลต่อรายได้จากภาษีอากรถ้าอัตราภาษีสูงเกินไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยรายได้จากภาษีอากรจะไม่ได้เลยเพราะว่าอัตราภาษีสูงเนี่ยทำให้คนไม่มีแรงจูงใจในการทำงานนะครับไม่มีรายได้ก็ไม่สามารถเก็บภาษีจากคนเหล่านี้ได้นะครับทฤษฎีภาษีเงินได้และแรงจูงใจนะครับก็มองไปที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาษีอัตราภาษีที่เปลี่ยนแปลงไปถ้าขึ้นภาษีเนี่ยภาษีที่สูงเกินไปเนี่ยนะครับก่อให้เกิดผล2ประการก็คือผลของการทดแทนและผลของรายได้เนี่ยผลของการทดแทนก็คือบางคนเห็นว่าภาษีสูงเกินไปเนี่ยทำงานก็ไม่คุ้มก็ไม่อยากทำงานนะครับก็ไปพักผ่อนเสียนะครับในขณะอีกคนบางคนก็บอกว่าอัตราภาษีสูงเนี่ยทำให้เขามีรายได้เหลือน้อยลงนะครับคุณมาตรฐานการดำเนินชีวิตเขาต่ำลงเขาก็ต้องทำงานให้หนักขึ้นอันนี้เป็นผลทางรายได้นะที่เกิดขึ้นนะครับกับแรงงานเหล่านี้นอกจากนี้ก็แนวคิดกับแรงจูงใจเกี่ยวกับอุปทานแรงงานและภาษีอากรก็มองไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราภาษีกับแรงจูงใจในการทำงานซึ่งคล้ายๆกันนั่นเองนะครับเพราะว่าอัตราภาษีที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับก็ส่งผลต่ออุปทานของแรงงานในเรื่องของจำนวนชั่วโมงการทำงานและความเต็มใจในการทำงานต่างๆพวกนี้นะครับและประเด็นสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์นะครับของสินค้าสาธารณะอันนี้ก็นำมาวิเคราะห์ในกรณีที่รัฐเข้าไปลงทุนนะในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือสินค้าสาธารณะต่างๆนะฮะว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดก็ใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดเหล่านี้มาใช้ในการวิเคราะห์นะครับตัวอย่างกรอบแนวคิดการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐนะครับการวิจัยเรื่องตัวขับเคลื่อนการปฏิบัติตามภาษีในหมู่ผู้ประกอบการอาชีพอิสระในประเทศกาหน้านะครับในที่นี้ประกอบด้วยตัวแปรตามตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมตัวแปรอิสระประกอบด้วยตัวขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจนะครับ

วกกับเคลื่อนทางด้านสังคมก็เช่นในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของผู้เสียภาษีนะครับความคิดเห็นของผู้นำทางสังคมต่างๆนะครับแล้วก็ตัวกับเคลื่อนส่วนบุคคลก็เกี่ยวกับข้อจำกัดในการเสียภาษีข้อจำกัดทางด้านการเงินนะครับความหนักหรือความการรับรู้ในเรื่องโทษที่เกิดขึ้นจากไม่เสียภาษีนะครับตัวไปควบคุมก็คือเพศอายุการศึกษาสาขาอาชีพของธุรกิจหมายถึงตัวอย่างที่จัดเก็บมาก็การศึกษาเดียวกันเพศเดียวกันอายุกลุ่มอายุเดียวกันสาขาธุรกิจเดียวกันนะครับทีนี้มาดูทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาบ้างนะครับเศรษฐศาสตร์พัฒนาเนี่ยนะครับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักคลาสสิกเนี่ยก็มองไปที่ปัจจัยการออมนะและการสะสมทุนนีโอคลาสสิกก็มองไปที่การค้าเสรีการออมและการลงทุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับทฤษฎีความเจริญทางเศรษฐกิจของจอร์เจนสันก็มองไปที่ทุนแรงงานเทคโนโลยีนะครับทฤษฎีความเจริญทางเศรษฐกิจของคุตเนตก็มองไปที่การเพิ่มอุปทานมวลรวมในระบบเศรษฐกิจนะครับก็เน้นไปที่เทคโนโลยีเช่นเดียวกันและทฤษฎีการเจริญเติบโตแบบใหม่ก็มองไปที่ในเรื่องของทุนแรงงานนะครับแล้วก็การทรัพยากรมนุษย์แล้วก็การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆอันนี้เหล่านี้เป็นต้นก็เป็นตัวอย่างของแนวคิดทฤษฎีนะสามารถนำมาใช้ในการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาได้รวมทั้งทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มสถาบันและกลุ่มโครงสร้างนะครับตัวอย่างกรอบแนวคิดการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนานะครับในที่นี้จากการวิจัยในเรื่องปัจจัยกำหนดการเติบโตเศรษฐกิจภูมิภาคในประเทศเคนยานะครับตัวแปรอิสระประกอบด้วยการลงทุนภาครัฐการบริโภคการใช้จ่ายรัฐบาลทุนมนุษย์การใช้งบประมาณนะครับกรอบทางสถาบันก็คือการบริหารจัดการบทบาทของเจ้าหน้าที่และกฎระเบียบราชการต่างๆนะครับในเรื่องของธรรมาภิบาลก็เกี่ยวกับเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันนะครับในเรื่องของสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์ครั้งนี้เนี่ยก็มีตัวแปรแทรกนะครับก็คือเสถียรภาพทางด้านการเมืองปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนะครับนโยบายภายในประเทศและปัจจัยจากภายนอกประเทศเข้ามาเป็นตัวแปรแทรกตัวแปรต่างก็คือการเติบโตของ GDP ในที่นี้ก็คือผลิตภัณฑ์มวลรวมภูมิภาคหรือเป็นมวลทนนะซึ่งในประเทศเคนยาเนี่ยมันได้แบ่งเป็นจังหวัดในประเทศไทยนะก็แบ่งเป็นมวลทนหรือเคาน์ตี้นะครับถ้าเป็นประเทศไทยก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนั่นเองนะครับแต่ของเคนยาเขาเรียกว่าเคาน์ตี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการวิจัยกรอบแนวคิดการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยนะครับถ้าเป็นข้อมูลผสมกลุ่มก็เก็บตัวจากตัวอย่างถ้าเป็นข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐส่วนใหญ่ก็หน่วยงานกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับถ้าเป็นข้อมูลสำหรับการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเนี่ยที่สำคัญก็คือจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับข้อมูลที่สามารถไปจัดเก็บมาได้สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงแรงงานนะครับศูนย์วิจัยของธนาคารพาณิชย์นะครับและแหล่งข้อมูลขององค์การระหว่างประเทศเช่นธนาคารโลกธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียนะครับองค์การแรงงานระหว่างประเทศเป็นต้นนะครับในส่วนของกรอบแนวคิดและการวิจัยนะครับได้ข้อมูลที่ได้ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเนี่ยนะฮะในการกำหนดกรอบแนวคิดที่ความสำคัญก็คือต้องไปดูว่าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราศึกษาคือเรื่องอะไรในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างแล้วไปอ่านแล้วสังเคราะห์ออกมาเพื่อสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยนะครับแล้วก็ดูว่าความเป็นไปได้ของข้อมูลที่ใช้สำหรับการวิจัยมีมากน้อยเพียงใดเพื่อให้การวิจัยสำเร็จนะครับตอนที่3กรณีศึกษางานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐมาดูทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐก่อนนะครับครับเป็นการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยนะครับหลักการเหตุผลและเหตุผลของการวิจัยเรื่องนี้ก็มองไปที่ว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัฐบาลนะรองจากภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีนโยบายลดภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนแล้วก็ป้องกันไม่ให้ชาวต่างชาติย้ายฐานการผลิตไปลงทุนในต่างประเทศนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็พบว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและโครงสร้างทางเศรษฐกิจการบริหารจัดการทางด้านภาษีต่างๆในการจัดเก็บภาษีเนี่ยนะครับก็อาจจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีด้วยนะครับจากหลักการให้ผลดังกล่าวเนี่ยในงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยก็นำมาสู่วัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับวัตถุประสงค์การวิจัยอันที่หนึ่งก็คือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระทบต่อรายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่สองเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทยนะครับแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เนี่ยนะฮะ

ข้อมูลเป็นอนุกรมเวลานะครับในช่วงปี2543ถึง2557ข้อมูลจาก2แหล่งสำคัญก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลนะฮะในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งเชิงพรรณนาและเชิงปริมาณนะครับพรรณนาเนี่ยมีการวิเคราะห์โครงสร้างภาษีมาตรการปรับปรุงโครงสร้างภาษีผลการจัดเก็บภาษีและประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเนี่ยวัดจากไหนก็วัดจากสัดส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับที่เก็บได้จริงต่อรายได้ประชาชาติหารด้วยสัดส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับที่คาดว่าจะได้รับต่อรายได้ประชาชาตินะครับส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนานะครับเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลใช้สมการตรวจทอยพหูคูณวิธีกำลังสองน้อยที่สุดนะครับตัวแปรตามก็คือรายได้เงินได้นิติบุคคลหน่วยเป็นล้านบาทนะครับตัวแปรอิสระประกอบด้วย GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะครับหน่วยเป็นล้านบาทจำนวนธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนตัวแปรอิสระนะครับก็หน่วยเป็นล้านบาทจำนวนธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนหน่วยเป็นรายนะครับแล้วก็ปริมาณการเปลี่ยนแปลงเงินทุนจดทะเบียนก็หน่วยเป็นล้านบาทนะครับตัวแปรตัวสุดท้ายเป็นตัวแปรหุ่นหรือตัวแปรดัมมี่นะครับก็คือมีค่าเท่ากับ1กับ0นะในกรณีที่รัฐบาลใช้นโยบายลดภาษีเงินได้ในปีนั้นมีค่าเท่ากับ1นะครับในปีที่ไม่ใช้นโยบายลดภาษีเงินได้มีค่าเท่ากับ0นะครับก็คือในช่วงปี2548ถึง2553ที่ใช้ในการศึกษานะครับผลการศึกษาพบว่า GDP และจำนวนธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนเนี่ยมีผลต่อรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลในทิศทางเดียวกันอันนี้หมายถึงว่าถ้าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP เพิ่มขึ้นนะครับจำนวนธุรกิจนิติบุคคลเพิ่มขึ้นรายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคลก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าการใช้มาตรการภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยนะส่งผลต่อการเก็บภาษีเงินได้ในทิศทางเดียวกันที่ดับนัยยะสำคัญ 1.10 หมายถึงว่าปีไหนที่มีการใช้นโยบายลดภาษีเงินได้ปรากฏว่าภาษีเงินได้เนี่ยนะครับได้รับเพิ่มขึ้นนะครับส่วนประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเนี่ยค่าที่วัดได้เท่ากับ 1.57 ซึ่งเป็นค่าที่สูงกว่าค่าเกินมาตรฐานนะครับหรือค่าเกินปกตินะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาบ้างนะครับในการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเนี่ยตัวอย่างที่กล่าวถึงก็เรื่องของผลกระทบของเครือข่ายทางสังคมต่อโอกาสการจ้างงานของผู้อพยพในกรณีของประเทศสเปนในช่วงปีค.ศ.1997ถึง2007นะครับคำว่าเครือข่ายทางสังคมหมายถึงว่าการปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมผ่านสังคมเครือญาติสังคมเพื่อนฝูงญาติมิตรคนที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันนะครับจะมีแรงงานอพยพเหล่านี้อพยพไปต่างประเทศอาศัยเครือข่ายทางสังคมเหล่านี้นะครับทีนี้ในหลักการเหตุผลก็มองว่าเครือข่ายทางสังคมเนี่ยเป็นช่องทางสำคัญที่ผู้อพยพได้รับในการส่งผ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่นเรื่องของตลาดแรงงานโอกาสการทำงานในประเทศปลายทางนะครับนอกจากนี้ก็พบว่าเครือข่ายทางสังคมอาจจะป้องกันหรือไม่ให้ผู้อพยพเนี่ยบูรณาการเข้ากับประเทศปลายทางที่อพยพเข้าไปนะครับเพราะข้อมูลที่ได้จากการเกี่ยวกับงานทำนึกตลาดแรงงานโอกาสการทำงานต่างๆนี่ก็ถูกแพร่กระจายอยู่ในเครือข่ายทางสังคมที่ตัวเองเข้าไปอยู่นะครับและข้อมูลที่มีอยู่นั้นอาจจะนำไปสู่การแข่งขันทางสังคมมากขึ้นทำให้แรงงานบางกลุ่มเนี่ยขาดโอกาสที่รับรู้ข้อมูลจากแหล่งอื่นก็เป็นจำกัดโอกาสของแต่ละบุคคลให้เหลือเฉพาะข้อมูลในกลุ่มเดียวกันนะครับนอกจากนี้ก็พบว่าเครือข่ายทางสังคมเนี่ยอาจมีผลต่อการจับคู่งานหรือได้งานตรงนะได้งานตรงกับทักษะความรู้ความสามารถของตนเองในการทำงานนะครับคำว่าจับกู้งานในนี้ก็คือได้งานตรงทักษะความรู้ความสามารถในการทำงานที่ต้องการและอาจจะมีผลกระทบต่อค่าจ้างของผู้อพยพที่อาศัยอยู่ในประเทศปลายทางนะครับวัตถุประสงค์ของการวิจัยชิ้นนี้ก็คือศึกษาผลกระทบเครือข่ายทางต่อกระบวนการจับกู้งานนะครับก็ศึกษาดูว่าเครือข่ายทางสังคมเนี่ยสามารถทำให้แรงงานที่อพยพเข้าไปเนี่ยสามารถได้งานทำตรงกับความรู้ความทักษะที่ทำหรือไม่นะครับที่ตนเองมีอยู่หรือไม่นะครับอันที่สองก็คือศึกษาผลกระทบของเครือข่ายทางสังคมต่อค่าจ้างนะครับข้อมูลนะฮะในการวิจัยนะครับข้อมูลก็เก็บจากผู้อพยพที่เข้าไปอยู่ในประเทศสเปนนะครับจากการสำรวจผู้อพยพแห่งชาติของประเทศสเปนในปีค.ศ. 2007นะครับโดยเก็บข้อมูลจากผู้อพยพที่มี

0: ยุระหว่าง16ถึง24ปีณช่วงเวลาการสำรวจนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือที่มีอายุมากกว่า16ถึง57ปีณเวลาที่เดินทางมาถึงประเทศสเปนนะครับโดยไม่รวมผู้อพยพที่ไปเข้าไปศึกษาในประเทศสเปนนะครับและเป็นผู้อพยพที่อพยพมาจากประเทศต้นทางมาถึงประเทศสเปนโดยตรงนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลในที่นี้เนี่ยในการวิเคราะห์ผลทบของเครือข่ายทางสังคมต่อกระบวนการจับคู่งานใช้สมการถดถอยโลจิสติกแบบมัลติโนเมียนนะครับตัวแปรตามประกอบด้วย4ตัวก็คือกำลังได้งานทำในสเปนกำลังได้งานทำใหม่ที่ไม่ใช่งานแรกในสเปนกำลังว่างงานหรือไม่ได้ทำงานนะเช่นกำลังเรียนหรือทำงานโดยไม่รับค่าจ้างนะครับส่วนตัวแปรอิสระประกอบด้วยเครือข่ายทางสังคมของผู้อพยพเครือข่ายทางสังคมก็วัดจากไหนวัดจากสัดส่วนของผู้อพยพในประเทศต้นทางที่มาจากประเทศเดียวกันนะครับหารด้วยจำนวนผู้อพยพทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคเดียวกันที่อาศัยอยู่ในประเทศสเปนนะครับและอีกตัวหนึ่งตัวแปรอิสระก็คือกลไกการเข้าถึงงานที่ทำงานแรกในสเปนเช่นมาจากเครือข่ายทางสังคมเพื่อนฝูงญาติมิตรหรือจากการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆหรือแหล่งหางานหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในประเทศสเปนนะครับส่วนตัวแปรควบคุมก็คือเช่นเพศอายุระดับการศึกษาภูมิภาคแหล่งกำเนิดภูมิภาคที่อาศัยอยู่ในประเทศสเปนความสามารถทางด้านภาษาสเปนนะครับและการได้รับอนุญาตทางกฎหมายให้อยู่ในประเทศสเปนนะครับส่วนการวิเคราะห์ผลกระทบของเครือข่ายทางสังคมต่อค่าจ้างเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุดนะและสมการตรวจสอบแบบควอนไทน์นะครับซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงความแตกต่างของค่าจ้างที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้อพยพที่ยังทำงานอยู่ในประเทศสเปนตั้งแต่ตอนแรกนะครับเนื่องจากความเข้มแข็งและขนาดของเครือข่ายนี่อาจจะมีผลต่อค่าจ้างนะครับทีนี้ผลการวิจัยก็พบว่าเครือข่ายทางสังคมเนี่ยมีผลอย่างนัยสำคัญต่อกระบวนการจับคู่งานนะครับหมายถึงได้งานตรงกับความรู้ความทักษะความสามารถที่ตัวเองมีอยู่นะครับเมื่อมาถึงประเทศสเปนทั้งนี้ก็คือแรงงานเนี่ยมักจะทำงานที่ตัวเองได้รับจากเครือข่ายทางสังคมนะครับมักจะยอมรับเมื่อมาถึงเริ่มแรกถึงสเปนแรงงานหลายคนเนี่ยได้งานไม่ตรงนะฮะกับความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีอยู่นะครับเนื่องจากว่ารับงานไปก่อนเมื่อมาถึงประเทศสเปนนะครับอันที่สองขนาดของเครือข่ายทางสังคมมีผลเชิงบวกต่อการจับคู่งานนะครับก็คือขนาดของทางเครือข่ายทางสังคมที่ใหญ่ขึ้นจะทำให้มีโอกาสของแรงงานเนี่ยได้งานตรงกับความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีมากขึ้นนะครับส่วนทางด้านเครือข่ายทางสังคมเนี่ยก็มีผลกระทบต่อค่าจ้างที่แตกกันระหว่างผู้หญิงผู้ชายความเข้มแข็งของเครือข่ายทางสังคมเนี่ยมีผลต่อค่าจ้างของผู้ชายแต่ไม่กระทบต่อผู้หญิงนะครับแต่ส่วนขนาดของเครือข่ายทางสังคมเนี่ยนะครับมีผลกระทบต่อค่าจ้างทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับทีนี้จากกรณีศึกษาในงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐเศรษฐศาสตร์การพัฒนานะครับในการศึกษากรณีศึกษางานวิจัยนั้นก็ไปดูว่าในงานวิจัยชิ้นนั้นหลักการและเหตุผลเป็นยังไงบ้างนะครับสาระสำคัญหรือที่มาของการวิจัยเป็นยังไงนะครับแล้วก็นำมาสู่การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลต่างๆนะครับแล้วนำมาสู่ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลแหล่งข้อมูลที่ใช้นะครับการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ยังไงนะครับตัวแปรที่ใช้มีอะไรบ้างต่างๆพวกนี้นะครับและผลที่ได้จากการวิจัยเป็นยังไงนะครับซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยนั้นก็ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับอันนี้ในการศึกษาตัวอย่างงานวิจัยต่างๆเนี่ยต้องไปดูนะครับยิ่งถ้าเราศึกษาเพื่อนำไปสร้างกรอบแนวคิดแล้วก็ต้องศึกษาให้เข้าใจมากขึ้นนะครับเพื่อนำมาสร้างกรอบแนวคิดต่างๆพวกนี้แล้วก็ตัวอย่างวิธีการเขียนงานวิจัยการสร้างองค์ประกอบของการวิจัยต่างๆพวกนี้เพื่อนำมาใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยต่างๆนะครับ
1: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่าปสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

ดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายนะคะเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยซึ่งประเด็นในเนื้อหาที่อาจารย์จะบรรยายในวันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย4ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1อาจารย์ก็จะบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของกระบวนการวิจัยพอนักศึกษาได้ทราบแนวคิดพื้นฐานของกระบวนการวิจัยแล้วก็จะนำไปสู่ลักษณะของการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ในตอนที่2แล้วก็เข้าสู่ตอนที่3ประเภทของการวิจัยและการดำเนินการวิจัยพอนักศึกษาเข้าใจในกระบวนการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์แล้วเราก็จะเจาะลึกในเรื่องของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ในตอนที่4ค่ะเรามาเริ่มกันในตอนที่1เลยนะคะตอนที่1แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการวิจัยก่อนที่จะมีการวิจัยนะคะนักวิจัยเนี่ยก็จะมีพัฒนาการของวิธีการแสวงหาความรู้การแสวงหาความรู้เนี่ยเป็นพื้นฐานของการที่จะนำไปสู่นะคะการทำวิจัยหรือประเด็นการวิจัยเพื่อเราต้องการแสวงหาความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาสังคมนะคะเศรษฐกิจการเมืองด้านต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาการของวิธีการแสวงหาความรู้เนี่ยก็จะแบ่งกว้างๆออกเป็น2ประเภทนะคะก็จะเป็นประเภทที่เป็นประเภทที่1ก็คือความรู้ส่วนบุคคลความรู้ส่วนบุคคลจะเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะและบุคคลอาจรับรู้ที่แตกต่างกันนะคะแต่ละบุคคลก็อาจจะรับรู้ที่แตกต่างกันความรู้ส่วนบุคคลจึงตรวจสอบได้ยากและมักเป็นนามธรรมค่ะต่อไปนะคะประเภทของวิธีการแสวงหาความรู้ประเภทที่2เราเรียกว่าความรู้ทั่วไปเป็นความรู้ที่บุคคลทั่วไปรับรู้ได้ตรงกันซึ่งมักเป็นความรู้ที่เป็นรูปธรรมรับรู้ได้โดยอาศัยประสาทสัมผัสโดยตรงและสามารถตรวจสอบความรู้ประเภทนี้ได้ง่ายนะคะทีนี้เรามาดูว่าวิธีการแสวงหาความรู้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหลายวิธีด้วยกันนะคะโดยทั่วๆไปแล้วก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6วิธีด้วยกันวิธีการแสวงหาความรู้วิธีที่1คือการแสวงหาความรู้โดยบังเอิญวิธีที่2การแสวงหาความรู้จากประสบการณ์การลองผิดลองถูกการแสวงหาความรู้จากผู้อาวุโสหรือผู้มีประสบการณ์การแสวงความรู้จากขนบธรรมเนียมประเพณีการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์แต่ในการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ของเรานะคะเราจะเน้นการแสวงหาความรู้ที่มีระบบมีระเบียบมีกระบวนการวิจัยและผลวิจัยมีความน่าเชื่อถือนะคะมีการยอมรับในวงวิชาการอย่างกว้างขวางเพราะฉะนั้นวิธีการแสวงหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์จึงเป็นวิธีที่นะคะได้รับการยอมรับนะคะแล้วมีความเชื่อถือในผลของการวิจัยนี้เราถึงมาดูกระบวนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์บ้างนะคะการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยจะใช้กระบวนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ในการวิจัยเนื่องจากการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เป็นการวิจัยที่มีระบบระเบียบวิธีการวิจัยที่มั่นคงแน่นอนและเป็นที่น่าเชื่อถือยอมรับกันโดยทั่วไปนะคะแล้วยังทำให้ผลการศึกษานั้นมีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับการพัฒนาระบบระเบียบวิธีการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์นั้นก็จะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกลยุทธ์และเทคนิคการวิจัยของศาสตร์ในสาขาอื่นๆด้วยที่มีความแน่นอนและชัดเจนในตัวของศาสตร์นะคะแล้วศาสตร์นั้นเราเรียกว่าวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถพิสูจน์และทำความเข้าใจได้ในทุกกรณีและทุกโอกาสนะคะการวิจัยทางการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นวิธีการวิจัยเนี่ยจึงถือว่าเป็นแม่บทที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ได้ดีในการประยุกต์นะคะระบบระเบียบวิธีการวิจัยเนี่ยสามารถนำมาใช้ในการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ได้ดีเราเรียกระเบียบวิธีการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ค่ะกระบวนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะประกอบไปด้วยขั้นตอนอะไรบ้างนะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1ก็คือการกำหนดปัญหาและก็ขอบเขตของปัญหาซึ่งการกำหนดปัญหาและขอบเขตของปัญหานี้ก็จะเกิดมาจากวิธีการแสวงหาความรู้ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นขอบเขตของปัญหาเราก็จะดูว่าเราก็จะมีการศึกษานะคะกลุ่มตัวอย่างพื้นที่การศึกษาระยะเวลาในการศึกษานะคะเมื่อเรากำหนดปัญหาวิจัยและขอบเขตของปัญหาได้แล้วเราก็จะนำมาสู่ขั้นตอนที่2ก็คือการตั้งสมมติฐานการตั้งสมมติฐานนี่ก็มาจากการที่เราได้ใช้แนวทางการตั้งสมมติฐานก็

ก็คือกฎแล้วก็ทฤษฎีที่มีนะคะแล้วก็ผลงานวิจัยเชิงประจักษ์นะคะที่มีนักวิชาการได้ทำงานวิจัยผ่านมาแล้วนะคะเราก็นำผลลัพธ์ต่างๆเนี่ยนะคะมาตั้งสมมุติฐานไว้นะคะเพื่อแล้วเราก็จะต้องทำการทดสอบสมมุติฐานต่อไปเมื่อเราตั้งสมมุติฐานเรียบร้อยแล้วมีการทบทวนวรรณกรรมมีการกำหนดปัจจัยตัวแปรต่างๆที่เราต้องการศึกษาแล้วเราก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่3เพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นนะคะมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะทำการไงคะทดสอบสมมุติฐานของการวิจัยว่าเป็นอย่างที่เราตั้งสมมุติฐานไหมนะคะจากนั้นเราก็ทำการสรุปผลการวิจัยนะคะนี่คือเป็นขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะต่อไปนะคะในการศึกษาการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์โดยทั่วไปแล้วเราจะเน้นการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ซึ่งการวิจัยวิธีการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ที่เราพิจารณาในการค้นหานะคะเหตุผลต่างๆของพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีลักษณะเด่นอยู่3ประการด้วยกัน1มันมีความเป็นระบบและมีของวิธีการศึกษานะคะแล้วก็2เราก็จะมีการพิจารณาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของปัจจัยต่างๆที่เรานำมาศึกษานะคะ3ศึกษาพฤติกรรมและสิ่งต่างๆอันนี้คือลักษณะเด่นนะคะของการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์นะคะต่อไปเมื่อเราต้องการทราบพฤติกรรมมนุษย์ทราบสัมพันธ์แล้วอยากได้การวิเคราะห์นะคะที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเราก็จะเข้าสู่กระบวนการในการอนุมานการอนุมานหมายถึงอะไรการอนุมานหมายถึงการคิดหาเหตุผลโดยการนำเอาสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติมาอ้างวิธีการอนุมานจะเป็นการศึกษาจากส่วนใหญ่กว้างๆทั่วไปก่อนแล้วนำมาอธิบายหรือศึกษาถึงส่วนย่อยเล็กลงไปหรือเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการศึกษาจากสิ่งที่ไม่รู้จากสิ่งที่รู้อยู่แล้วนะคะวิธีการศึกษาในการแบบอนุมานนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะข้อเท็จจริงองค์ประกอบหรือขั้นตอนในการหาความรู้ซึ่งมีอยู่3ประการด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกเราต้องรู้จักข้อเท็จจริงใหญ่ข้อเท็จจริงใหญ่ก็เป็นข้อตกลงที่เรากำหนดขึ้นนะคะเป็นงานที่มาจากการวิจัยเชิงประจักษ์ต่างๆนะคะจากประสบการณ์หรือจากทฤษฎีจากองค์ความรู้ด้านต่างๆนะคะที่รับรู้โดยทั่วกันนะคะในสังคมนะคะจากนั้นเราก็นำมาหาข้อเท็จจริงย่อยข้อเท็จจริงย่อยจะเป็นเหตุปัญหาเฉพาะกรณีใดๆที่เกิดขึ้นนะคะพอเราศึกษาข้อเท็จจริงย่อยเสร็จเรานำข้อเท็จจริงย่อยและความสัมพันธ์ต่างๆที่เราศึกษาเนี่ยมาหาข้อสรุปซึ่งเป็นข้อสรุปที่ได้จากการพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงใหญ่กับข้อเท็จจริงย่อยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะไปในทิศทางเดียวกันหรือไปในทิศทางที่ขัดแย้งกันนะทีนี้การศึกษาในรูปของกระบวนการอนุมานนี้นะคะเหมาะสำหรับการวิจัยเชิงประยุกต์และก็เชิงประจักษ์เพราะมีแนวคิดและทฤษฎีอธิบายพฤติกรรมนะคะที่เราต้องการศึกษานั้นได้อย่างกว้างขวางนะคะแล้วผู้วิจัยเพียงแต่นำทฤษฎีนั้นมาประยุกต์หรือขยายความในการอธิบายพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นที่สงสัยในการวิจัยของตนได้ดีสำหรับกระบวนการนี้นะคะผู้วิจัยจะต้องมีความรู้ทางทฤษฎีและแนวคิดที่นำมาใช้ได้เป็นอย่างดีรวมทั้งมีความรู้ในสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์อย่างละเอียดที่ในกระบวนการในการอนุมานเนี่ยนะคะฟรานซิสเบคอนนะคะได้เสนอวิธีการหาความรู้ความจริงโดยรวบรวมจากข้อมูลย่อยๆจากหลายๆกรณีในการศึกษาในหลายกรณีนะคะเช่นการทดลองการสังเกตหรือวิธีการอื่นๆตามความเหมาะสมนะคะแล้วเราจึงนำข้อมูลย่อยๆนั้นมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์จากนั้นก็สรุปออกมานะคะจากนั้นพอเราได้ทำการทดสอบข้อมูลแล้วเราก็นำผลการทดสอบนี้ไปสรุปผลซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริงนะคะเราก็จะพบว่าเมื่อราคาสินค้าถูกลงผู้บริโภคก็จะซื้อสินค้าจำนวนนั้นมากขึ้นนะคะซึ่งก็จะเป็นกฎทางด้านอุปสงค์นั่นเองนะคะต่อไปนะคะในการศึกษาวิธีการอุปมานี้นะคะจึงเป็นรูปแบบการวิจัยเพื่อใช้สร้างแนวคิดและทฤษฎีสำหรับอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ในหลายๆด้านได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นเนื้อหาที่อาจารย์จะบรรยายในตอนที่2ลักษณะของการวิจัยทางสังคมศาสตร์

อันดับแรกเลยเราต้องมาทำความเข้าใจความหมายและขอบข่ายของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ก่อนนะคะก่อนที่จะไปทำความเข้าใจการวิจัยทางสังคมศาสตร์นักศึกษาจะต้องรู้ก่อนว่าการวิจัยคืออะไรการวิจัยคือการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบเพื่อนำเอาความรู้หรือผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ดำเนินอยู่หรือเพื่อเสริมหลักวิชาความรู้ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นจากความหมายของการวิจัยนี้นำมาสู่การวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งในแง่ของพฤติกรรมของปัจเจกชนและพฤติกรรมโดยส่วนรวมด้านมหภาครวมไปจนถึงปฏิกิริยานะคะโต้ตอบพฤติกรรมต่างๆและเหตุผลที่มาของพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะโดยอาจจำแนกเป็นพฤติกรรมที่เป็นทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมและพฤติกรรมด้านอื่นๆค่ะการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจและอธิบายพฤติกรรมและเหตุผลของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้ว่ามีขอบเขตมาจากประเด็นใดบ้างมีขอบเขตมาจากปัญหาอะไรมากน้อยเพียงใดมีลักษณะสำคัญอะไรบ้างและมีความเข้าใจถึงที่มาและสาเหตุว่าปัญหาที่มาเกิดมาจากสาเหตุอะไรเรายังได้องค์ความรู้แล้วเรายังมีความเข้าใจเนี่ยที่จะสามารถนำไปทดสอบความถูกต้องได้และนำไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องค่ะผลของการวิจัยเนี่ยนะคะก็จะเป็นความรู้ที่ใช้ได้ทั่วไปไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เราเป็นที่เราศึกษาเนื่องจากว่าการศึกษาด้านกลุ่มตัวอย่างเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะศึกษาประชากรขนาดใหญ่ได้ด้วยข้อจำกัดทางด้านงบประมาณและเวลาแต่การที่เราศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็จะถือว่าเรามีการทดสอบที่เหมาะสมว่ากลุ่มตัวอย่างจะเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรได้เพราะฉะนั้นองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มตัวอย่างของประชากรที่ศึกษาเท่านั้นแต่เพราะว่าการวิจัยทางสังคมศาสตร์ก็ไม่ได้เกิดจากการใช้สามัญสำนึกนะคะแต่เป็นศาสตร์ที่ต้องอาศัยระบบระเบียบแล้ววิธีการในการศึกษาเป็นการเฉพาะดังนั้นจึงได้คำตอบที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือได้ค่ะการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์นะคะอาจจะแบ่งได้หลายประเภทนะคะขึ้นอยู่กับขอบข่ายของการวิจัยเช่นการวิจัยขั้นมูลฐานหรือการวิจัยเชิงประยุกต์ซึ่งอาจจะแบ่งตามลักษณะของเป้าหมายหรือปัญหาที่เป็นจุดสนใจซึ่งมีที่มาตามหลักการการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วนะคะในตอนที่1ซึ่งก็จะแบ่งเป็นวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานแล้วก็วิทยาศาสตร์ประยุกต์ทีนี้เรามาทำความเข้าใจการวิจัยขั้นพื้นฐานกันการวิจัยขั้นพื้นฐานเราจะมุ่งเน้นไปที่การกำหนดหรือการสร้างความสัมพันธ์พื้นฐานภายในองค์ความรู้ของหลักวิชาโดยไม่ได้เน้นต่อการนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติกับโลกแห่งความเป็นจริงได้ซึ่งในทางตรงกันข้ามกับการวิจัยประยุกต์นั้นมักจะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเจาะจงและเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์นะคะเราก็จะมี4วัตถุประสงค์ด้วยกัน1เพื่อที่จะทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์2เพื่อที่จะหาข้อมูลเฉพาะในขั้นที่สูงขึ้น3เพื่อที่จะกำหนดเหตุแห่งพฤติกรรมของมนุษย์และ4เพื่อที่จะทำนายหรือพยากรณ์ของพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะหรืออยากดูแนวโน้มพฤติกรรมของมนุษย์ในอนาคตด้วยนะคะครอบคลุมไปทั้งระดับโซ่อุปทานของแต่ละธุรกิจได้เลยนะคะต่อมานะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในการทำวิจัยก็คือนักวิจัยซึ่งคุณลักษณะของนักวิจัยก็จะต้อง1เราจะต้องดูคุณสมบัติส่วนตัวของนักวิจัยด้วยต้องเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นต้องการแสวงหาความรู้ใหม่ๆนะคะต้องการที่จะค้นหาคำตอบเพื่อนำไปพัฒนานะคะปัญหาต่างๆทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะคะแล้วยังต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องที่ต้องการทำวิจัยด้วยนะคะยังต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องของเทคนิคและหลักวิธีการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมและมีจริยธรรมในงานวิจัยที่ทำด้วยนะคะทีนี้เรามาทราบข้อเท็จจริงนะคะและทฤษฎีต่อการวิจัยบ้างนะคะเพราะตรงนี้มันก็จะบอกว่า
นะคะผู้ที่มีความรู้ที่เป็นนักวิจัยเนี่ยก็จะต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องของข้อเท็จจริงแล้วก็ทฤษฎีด้วยข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นความรู้ที่เชื่อถือได้ซึ่งได้มาจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ข้อเท็จจริงที่ผ่านการค้นคว้าวิจัยโดยอาศัยสมมุติฐานที่เชื่อถือได้แล้วก็มีการจัดระบบชั้น

0: ความรู้นั้นเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการวิจัยในสัตว์ต่างๆทีนี้เรามาดูทฤษฎีทฤษฎีคืออะไรทฤษฎีคือข้อความที่ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงต่างๆที่ได้มาจากการจัดระเบียบไว้หรือการศึกษาไว้และมีการรวบรวมข้อมูลหลายชนิดที่มาจากการสำรวจและการพิสูจน์ตามทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนเราสามารถนำไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องอันทฤษฎีจึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์กับงานวิจัยได้อย่างมากทีนี้มาดูประโยชน์ของทฤษฎีต่อการวิจัยนะคะทฤษฎีมีประโยชน์คือช่วยชี้ทิศทางการวิจัยที่ถูกต้องช่วยให้นักวิจัยสร้างเสริมทฤษฎีเก่าและค้นพบทฤษฎีใหม่ช่วยให้นักวิจัยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดข้อสงสัยทำให้มีการวิจัยค้นคว้าเพิ่มขึ้นช่วยลดเวลาและงบประมาณเพื่อการวิจัยใหม่นะคะแล้วยังช่วยทำนายข้อเท็จจริงได้ด้วยและอย่าลืมว่าตัวทฤษฎีนี้เองยังเป็นตัวช่วยในการตั้งสมมติฐานเป็นจุดเริ่มต้นในการนักวิจัยที่จะกำหนดนะคะประเด็นปัญหาวิจัยด้านต่างๆได้ด้วยค่ะทีนี้มาดูประโยชน์ของข้อเท็จจริงต่อทฤษฎีนะคะข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยเป็นบ่อเกิดของทฤษฎีใหม่ๆแล้วก็ข้อเท็จจริงทำให้เกิดการพัฒนาทางทฤษฎีได้ด้วยและยังนำไปสู่การล้มเลิกทฤษฎีเดิมเพื่อที่จะได้ค้นพบองค์ความรู้ทฤษฎีใหม่ๆที่เหมาะสมกับบริบทของปัจจุบันและในอนาคตค่ะต่อไปเรามาดูว่านักวิจัยเนี่ยในการทำวิจัยจะต้องมีจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ด้วยนะคะทีนี้จรรยาบรรณคืออะไรจรรยาบรรณหมายถึงหลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพของแต่ละกลุ่มคนนะคะแต่ละสาขาวิชาชีพที่ประมวลขึ้นมาเป็นหลักเพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นได้ยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียงนะคะรักษาภาพลักษณ์แล้วก็ส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตนด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนี่คือความหมายของจรรยาบรรณทีนี้ถ้าเป็นจรรยาบรรณของนักวิจัยก็จะหมายถึงหลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไปเพื่อให้ดำเนินงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสมหลังจากที่เราได้ทราบเรื่องจรรยาบรรณของนักวิจัยแล้วต่อไปก็มาดูความหมายของจริยธรรมของนักวิจัยนะคะจริยธรรมของนักวิจัยหมายถึงประมวลหลักประพฤติปฏิบัติที่ดีในการวิจัยที่นักวิจัยควรถือปฏิบัติเพื่อให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีคุณธรรมนะคะคือมีคุณงามความดีแล้วก็มีจริยธรรมที่ถูกต้องด้วยศีลธรรมในการที่จะทำวิจัยนะคะตั้งแต่วางแผนการวิจัยจนสรุปผลวิจัยและเผยแพร่การวิจัยนักศึกษาก็จะต้องมีจริยธรรมของนักวิจัยด้วยนะคะประกอบในการดำเนินการต่างๆของโครงการวิจัยต่างๆที่รับผิดชอบจรรยาบรรณของนักวิจัยและแนวทางปฏิบัตินะคะก็จะประกอบไปด้วยหลายข้อด้วยกันนะคะข้อที่1 นักวิจัยจะต้องมีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมทางวิชาการและการจัดการ2นะคะนักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำการวิจัยตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานของต้นสังกัดนักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ทำวิจัยนะคะอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้วก็ประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสมนะคะกับประเด็นปัญหาวิจัยที่นักศึกษาได้กำหนดไว้ข้อ4นักวิจัยจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามนะคะนักวิจัยจะต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัยนักวิจัยจะต้องมีอิสระทางความคิดปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการวิจัยนักวิจัยพึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบนะคะนักวิจัยต้องเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่นจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับค่ะ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชา

0: คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาง
1: านนี้ผมขอแล้วกัน
2: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
1: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
3: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
4: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้ว ฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
5: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
6: น้องก็พูดถูกครับ
7: ไม่โกงด้วยหรอ
8: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
9: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504788
10: พูดถึงเรื่องการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับคือถ้านักศึกษาไปเปิดดูงานวิจัยเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในบทที่2นะครับเรื่องการทบทวนวรรณกรรมนะครับหรือบางงานวิจัยบางเล่มอาจจะใช้ชื่อว่าแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะงั้นบทที่2เนี่ยมันจะใช้ชื่อต่างกันแล้วแต่นะครับบางงานวิจัยบางเรื่องใช้คำว่าทบทวนวรรณการทบทวนวรรณกรรมนะครับหรือว่าบางเล่มก็ใช้คำว่าเป็นเรื่องของงานแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็จุดประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เป็นเรื่องของการหาข้อมูลอ้างอิงนะครับหมายความว่าเวลาเราทำวิจัยเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยนะครับเราจะต้องไปไล่เรียงดูว่าเรื่องนั้นๆเนี่ยมันมีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่ก็ทำไม่เดิมเนี่ยอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจำเป็นเพื่อนำไปสู่การที่จะนำไปสู่การเขียนกรอบแนวคิดทฤษฎีการวิจัยที่อาจารย์ได้พูดถึงในก่อนจบบทหน่วยที่2ที่ผ่านมานะครับคราวนี้อยากจะให้เริ่มต้นจากการให้ความหมายของการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับก่อนนะครับความหมายของมันเนี่ยหมายถึงว่าเป็นหมายถึงการศึกษาค้นคว้ารวบรวมและประมวลผลงานด้านวิชาการนะครับคําว่าผลงานด้านวิชาการเนี่ยเช่นผลงานวิจัยนะครับบทความวิชาการตําราที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยนะครับหรือประเด็นที่ทําการวิจัยนะครับเพื่อใช้ในการประมวลความคิดประมวลแนวคิดระเบียบวิธีการวิจัยข้อสรุปตลอดจนข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัยหรือเอกสารที่ตีพิมพ์ต่างๆเหล่านั้นที่ทำมาก่อนหน้านะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคือว่าอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการหาหลักฐานอ้างอิงนะครับอ้างอิงนะครับว่าสิ่งที่เราสนใจนั้นเนี่ยมันเคยมีการทำอะไรมาก่อนทำยังไงบ้างสรุปเป็นยังไงข้อเสนอแนะคืออะไรบ้างนะครับอันนี้เพื่อที่จะเป็นทางหรือว่าเป็นแนวเป็นไกด์ไลน์ในการที่จะทำต่อไปหรือเป็นตัวอ้างอิงที่จะรีเฟอร์ถึงสิ่งที่ทำมาแล้วในอดีตเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือรวมทั้งนักวิจัยเองก็มีความมั่นใจในการที่จะทำงานต่อไปด้วยนะครับตอนนี้ความหมายการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยคำว่าวรรณกรรมเนี่ยนะ literature เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับความหมายมันก็หมายถึงว่าเป็นงานหนังสือหรืองานเขียนโดยทั่วไปหรืองานวิชาการใดวิชาการหนึ่งเพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบถึงความหมายความเป็นมาทฤษฎีที่รับรองนะครับตลอดจนผลงานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องที่เราศึกษานั้นๆ นะครับเพราะงั้นไอ้ตัวงานวรรณกรรมเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่กว้างขวางนะครับเป็นทั้งงานวิจัยงานเขียนงานตำราต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งมันกว้างขวางมากดังนั้นเนี่ยมันจึงจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการที่จะคัดเลือกนะครับของงานวิจัยหรืองานวิชาการเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในการอ้างอิงนะครับไอ้เรื่องความน่าเชื่อถือนี่มีความสำคัญเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับแต่นี้พูดถึงจุดมุ่งหมายก่อนว่าจุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยนะ

เรามีจุดมุ่งหมายหลักๆเนี่ยเพื่ออะไรบ้างนะครับในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญก็คือเพื่อให้ได้ข้อสนเทศข้อสนเทศก็คือตัวข้อมูลนั่นเองนะครับข้อมูลที่มีการกันกรองแล้วนะครับเกี่ยวกับเนื้อหาสาระความรู้นะครับประเด็นแนวคิดตัวแปรต่างๆนะครับทฤษฎีนะครับลักษณะและรูปแบบของการวิจัยนะครับสมมุติฐานนิยามศัพท์นะครับเครื่องมือวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผลการวิจัยและข้อเสนอแนะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือปัญหาการวิจัยนะครับก็คือเพื่อประโยชน์ต่อการเคราะห์กรอบแนวคิดการวิจัยการวางแผนการวิจัยและการดำเนินการวิจัยให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตอบปัญหาการวิจัยได้ถูกต้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะดูแล้วเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์หลักของการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ตรงตอนจุดเน้นอยู่ตอนท้ายเนี่ยนะครับก็คือเพื่อประโยชน์ในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยนะครับสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยคำว่ากรอบแนวคิดการวิจัยเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนความสัมพันธ์ของตัวแปรนะครับโดยเฉพาะตัวแปรตามกับตัวอิสระว่าสัมพันธ์กันยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการโยงเหมือนกับเป็นการเขียนกรอบแนวคิดก็จะมีการเขียนได้หลายวิธีนะคือแบบใช้แบบลูกศรเป็นภาพเป็นแผนภาพแผนภูมินะครับโยงระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรอิสระนะครับหรือว่าจะเขียนแบบเป็นอธิบายความเป็นเชิงพรรณนาก็ได้นะครับอันนี้ก็หลักการในการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยเนี่ยก็มีการนำเสนอไว้ในเอกสารการสอนก็อาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจุดมุ่งหมายหลักของการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยนะครับยังจะนำไปใช้ในการวางแผนการวิจัยคำว่าวางแผนเนี่ยเป็นเรื่องของการวางแผนดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบนะครับว่าตั้งแต่เรื่องของการการออกแบบสอบถามการเก็บรวบรวมข้อมูลการกำหนดขนาดสิ่งตัวอย่างนะครับการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการวางแผนการวิจัยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับยังมีประโยชน์นะครับนอกจากใช้ในการกำหนดกรอบแนวคิดแล้วนะครับใช้ในการวางแผนการวิจัยแล้วเนี่ยนะครับยังนำไปใช้ที่นะครับการออกแบบสอบถามการวิเคราะห์การสังเคราะห์ต่างๆเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยเราสามารถที่จะทบทวนคือไปดูมาตั้งแต่ต้นจนจบว่าเขาทำกันยังไงนะฮะเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากในการทำการวิจัยโดยเฉพาะคนที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยเนี่ยจะต้องเรียกว่าทบทวนวรรณกรรมให้ละเอียดนะครับให้ละเอียดเลยนะครับเพราะก็จะทำให้การทำการวิจัยนั้นเนี่ยมีความเรียกว่ามีความราบรื่นนะครับแล้วก็สามารถจะดำเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายของการวิจัยได้นะครับคราวนี้วัตถุประสงค์ถ้าจะบอกว่าเป็นวัตถุประสงค์เป็นข้อๆเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงว่าการทบทวนวรรณกรรมนี่มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเนี่ยนะครับหนึ่งก็เพื่อทำความกระจ่างเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีนะครับและความรู้พื้นฐานในปัญหาที่ต้องการวิจัยนะครับสองก็คือเพื่อทำความกระจ่างเกี่ยวกับนิยามศัพท์เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการทำการวิจัยนะครับบางครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องเช่นเราสนใจเรื่องความเหลื่อมล้ำด้านการกระจายรายได้นะครับเราสนใจเรื่องเงินเฟ้อนะครับเราสนใจเรื่องการว่างงานนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะต้องมีการนิยามศัพท์นะครับคำว่านิยามศัพท์ก็คือว่าเป็นการกำหนดคำศัพท์ในเชิงปฏิบัติการนะครับก็มีคำว่านิยามศัพท์เนี่ยจะต้องเป็นนิยามศัพท์ในเชิงปฏิบัติการความหมายคืออะไรก็คือความหมายว่าไอ้ศัพท์คำนั้นเนี่ยเมื่อกำหนดขึ้นแล้วจะต้องสามารถวัดได้ที่เป็นรูปธรรมนะครับการสามารถวัดได้เป็นรูปธรรมเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นศัพท์นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการนะครับเช่นความเหลื่อมล้ำด้านการจ่ายรายได้เนี่ยเขาก็ถ้าดูว่าคนที่มีรายได้สูง 20% กับคนรายได้ต่ำ

20%เนี่ยจนสุด20%กับสูงสุดและรวยสุด20%เนี่ยห่างกันกี่เท่าตัวอย่างเงี้ยก็จะมีการนิยามศัพท์ว่าคำว่ารวยจนคืออะไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการนิยามศัพท์นะครับหรือว่าเรื่องของเรื่องเงินเฟ้อคำว่าเงินเฟ้อคืออะไรนะครับเงินฝืดคืออะไรการว่างงานคืออะไรนะครับการว่างงานเนี่ยวัดจากแรงงานกำลังแรงงานที่มีอายุตั้งแต่10สมมุติ15ถึง59ปีนะครับอย่างนี้เป็นต้นการว่างงานกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะบอกว่าเป็นการว่างงานสูงการว่างงานต่ำอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่พยายามที่จะนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการให้การดำเนินการค้นคว้านั่นนะครับมีสามารถที่จะค้นคว้าได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็วัดได้นะครับประการต่อมาคือมีวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อกำหนดขอบเขตของปัญหาที่ต้องการทำวิจัยให้มันชัดขึ้นนะครับขอบเขตการวิจัยนี่มันมีมันอาจจะมีหลายระดับนะครับมันจะต้องขอบเขตนั้นจะต้องสัมพันธ์กับเรื่องของทรัพยากรเวลาทั้งเงินที่มีเนี่ยนะครับหรือความสามารถของนักวิจัยเองก็ต้องมีการกำหนดขอบเขตที่เหมาะสมในการทำวิจัยนะครับเพื่อแสวงหาความคิดและแนวทางใหม่ๆในการทำวิจัยนะครับเพราะเวลารีวิวงานวิจัยเนี่ยเก่าๆที่ทำไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีแนวคิดใหม่ๆเกิดขึ้นให้เราเอาแนวคิดเหล่านั้นไปใช้ในการที่จะไปกำหนดในการทำวิจัยเรื่องของที่นักวิจัยสนใจทำต่อไปนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการทำวิจัยซ้ำอันนี้ก็สำคัญนะครับคือถ้าเราไม่มีการไปรีวิวงานวิจัยที่ทำไว้ก่อนเนี่ยมันอาจจะมีการทำซ้ำได้นะครับการทำซ้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าขาดคือขาดการลงทุนไปศูนย์เปล่าเพราะก็ทำไปแล้วนะครับนี่เป็นการลงทุนซ้ำเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกับประโยชน์กันในแง่สังคมในแง่ประเทศชาติก็ไม่เกิดประโยชน์ขึ้นมานะครับหรือเพื่อปรับปรุงวิธีการวิจัยนะครับบางทีงานวิจัยที่ทำไว้เดิมนั้นนะที่เราค้นคว้ามาเนี่ยมันทำมานานมาแล้วด้วยวิธีการเก่าๆซึ่งวิธีการเหล่านั้นมันน่าจะล้าสมัยแล้วอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำปรับการนำมาวิจัยใหม่โดยการปรับวิธีการวิจัยเนี่ยมันจะทำให้ได้ผลการวิจัยที่ทันสมัยขึ้นน่าเชื่อถือมากขึ้นก็น่าจะทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือวัตถุประสงค์ก็เพื่อทำวิจัยต่อเนื่องจากงานวิจัยของผู้อื่นนะครับอย่างที่บอกก็คือว่าในการทำวิจัยนั้นเนี่ยถ้ามีการทบทวนวรรณกรรมมันก็จะสามารถจะบอกได้ว่างานวิจัยที่เขาทำไว้นั้นเนี่ยเขาเสนอแนะว่าควรจะทำวิจัยอะไรต่อเนื่องจากตรงนี้เพื่อให้งานวิจัยสมบูรณ์ขึ้นหรือตอบปัญหาได้กว้างขึ้นไอ้พวกเนี้ยก็เป็นเรื่องของการที่สามารถจะไปเก็บรายละเอียดจากข้อเสนอที่เขาทำไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมนะครับคราวนี้แหล่งวรรณกรรมในการทบทวนหรือการสืบค้นเนี่ยมีกี่แหล่งนะครับอะไรบ้างเนี่ยนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับได้มีการคลาสสิฟายมีการแยกแหล่งทบทวนวรรณกรรมไว้แหล่งหลักๆเนี่ยนะครับอยู่3แหล่งด้วยกันนะครับแหล่งที่1ก็คือเป็นแหล่งวรรณกรรมจากเอกสารนะครับแหล่งที่2เนี่ยเป็นแหล่งวรรณกรรมจากเอกสารงานวิจัยนะครับแหล่งที่3เนี่ยเป็นแหล่งวรรณกรรมจากคอมพิวเตอร์นะครับไปดูนะครับว่าแต่ละแหล่งเนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับแหล่งวรรณกรรมจากเอกสารเพื่อการช่วยสืบค้นเนี่ยนะครับแหล่งวรรณกรรมจากเอกสารที่สำคัญเนี่ยมันมีแหล่งไหนบ้างล่ะนะครับแหล่งอันนึงที่สำคัญที่นักวิจัยเนี่ยนะครับไปสืบค้นกันเป็นประจำก็คือเป็นบทคัดย่อรายงานการวิจัยนะครับมันจะมีเอกสารที่รวมเล่มนะครับรวมเล่มเป็นบทคัดย่องานวิจัยเนี่ยนะครับอยู่ออกมาเป็นระยะนะครับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานวิจัยเนี่ยนะครับรวมทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆที่ทำวิจัยอันนี้ก็จะมีการรวมบทคัดย่องานวิจัยไว้นะครับเป็นการสรุปสั้นๆว่าเป็นการวิจัยเรื่องอะไรโดยใครทำเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์คืออะไรบ้างนะครับวิธีการศึกษาก็ทำยังไงนะครับแล้วก็ผลการศึกษาเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าวิจัยเรื่องนึงอาจจะมีบทคัดย่อสักประมาณหน้าหนึ่งหรือครึ่งหน้าออกมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็นั่นนะเราสามารถจะเรียกว่า
รวบเรียกว่าประหยัดเวลาในการค้นคว้าเรื่องงานวิจัยที่เราสนใจเนี่ยนะครับโดยการไปดู

จากเอกสารที่เป็นบทคัดย่องานวิจัยซึ่งมีอยู่ทั่วไปนะครับหรือว่าดัชนีวารสารอันนี้ก็เป็นดัชนีวารสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะครับมันก็จะแยกย่อยถึงว่าวารสารเกี่ยวกับงานวิจัยดัชนีวารสารเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องอะไรก็จะยกแยกย่อยลงไปแล้วก็ค้นคว้าตรงนั้นนะครับในดัชนีแต่ละแผ่นเนี่ยมันก็จะมีดีเทลของงานวิจัยชิ้นนั้นอยู่ว่าทำโดยใครชื่อเรื่องอะไรทำโดยใครทำเมื่อไรผลสรุปวัตถุประสงค์เป็นยังไงผลสรุปเป็นยังไงบ้างวิธีการศึกษาเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นดีเทลนะครับของดัชนีวารสารที่มีให้ค้นคว้านะครับเป็นเอกสารนะครับหรือบรรณานุกรมนะครับบรรณานุกรมก็จะบอกถึงว่าไองานบรรณานุกรมที่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ท้ายหน้านะอยู่ท้ายหน้างานวิจัยอยู่ท้ายเล่มเลยงานวิจัยเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราไปค้นงานวิจัยเรื่องนึงเนี่ยนะครับถ้าเราเปิดไปด้านท้ายของงานวิจัยเรื่องนั้นเนี่ยมันก็จะมีบรรณานุกรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้นที่เอามาใช้ก็จะมีหนังสือมีงานวิจัยตำราต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างเราก็สามารถจะค้นคว้าจากตรงนั้นได้เพื่อเป็นสะพานนำไปสู่การค้นหาเรียกว่าเล่มตัวจริงได้ต่อไปเนี่ยนะครับแหล่งต่อมาครับคือแหล่งวรรณกรรมจากเอกสารอันนี้ต่อนะครับคือเมื่อกี้นี่พูดถึง3แหล่งนะต่อมาก็จะมีวารสารเหมือนกันนะครับคือวิทยานิพนธ์ทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารงานวิจัยนะครับเป็นวิจัยระดับวิทยานิพนธ์นะครับรายงานการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์นะครับหรือวารสารทางเศรษฐศาสตร์หรือว่าประมวลคำศัพท์บัญญัติทางเศรษฐศาสตร์ glossary ต่างๆอันนี้ก็ไอ้พวกเนี้ยมันก็จะเป็นการรวมไว้ในเอกสารงานวิจัยนะครับแยกเป็นอันนี้สมมติว่าเป็นงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์นะครับที่เราสามารถจะไปค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้องงานวิจัยได้แต่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์นะครับต่อไปก็จะเป็นแหล่งวรรณกรรมจากคอมพิวเตอร์นะครับการสืบค้นทางคอมพิวเตอร์ออนไลน์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนิยมกันใช้กันมากอาจจะบอกมากที่สุดก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นหนทางค้นคว้าที่ประหยัดที่สุดรวดเร็วที่สุดและใกล้ตัวที่สุดนะครับแล้วโดยเฉพาะเนี่ยพอเทคโนโลยีการสื่อสารการคมนาคมสะดวกขึ้นเนี่ยนะครับเรามี Wi-Fi เรามีอะไรต่างๆมันก็จะทำให้การค้นคว้านี่สะดวกขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยนักวิจัยทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็จะมาใช้การค้นคว้าแหล่งวรรณกรรมทางออนไลน์เนี่ยนะครับมากขึ้นนะครับคืออันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการสืบค้นจากระบบออนไลน์นะครับผู้วิจัยจะค้นอันนี้ก็บางทีก็เรียกว่าบางทีค้นเองไม่ได้คือเวลาไปเข้าห้องสมุดเนี่ยเข้าห้องสมุดเนี่ยอาจจะต้องถ้าอยากจะค้นทางออนไลน์เนี่ยนะครับถ้าเรามีงานวิจัยที่เราสนใจอยู่แต่ว่าไอ้งานวิจัยตรงนั้นเนี่ยไม่มีเอกสารที่เป็นเอกสารอ้างอิงที่ให้ค้นโดยตรงเนี่ยอาจจะค้นทางออนไลน์แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยอาจจะต้องพึ่งเรียกว่าบรรณารักษ์นะครับที่จะต้องช่วยแล้วก็บางทีอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับถ้าอันนี้เป็นงานวิจัยเฉพาะบางเรื่องนะครับที่สามารถจะทำได้โดยการค้นผ่านออนไลน์แต่ว่ามีค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าแหล่งวรรณกรรมจากคอมพิวเตอร์แต่ว่าอันนี้เป็นการค้นจากฐานข้อมูลใน CD-ROM CD-ROM ก็คือเป็น CD เก็บข้อมูลเนี่ยนะเป็นฐานข้อมูลรวมเนี่ยนะอันนี้คือการค้นคว้าจากฐานข้อมูล CD-ROM นี้เนี่ยผู้วิจัยอาจจะค้นคว้าเองได้นะครับโดยอาจจะขอให้บรรณารักษ์เนี่ยช่วยค้นให้ก็ได้นะครับสำหรับตัวอย่างฐานข้อมูล CD-ROM นะครับที่มีอยู่ในห้องสมุดทั่วไปก็จะมีที่สำคัญอย่างนี้นะครับเช่นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแหล่งข้อมูลจากฐานข้อมูล CD-ROM นะครับเช่นเป็นฐานข้อมูลพวก dissertation นะครับก็คือเป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกนะครับเป็น abstract เป็นบทคัดย่อเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเขาชื่อย่อว่า dissertation abstract on this เนี่ยนะครับเขาใช้ย่อว่า DAO เนี่ยนะครับอันนี้ลักษณะข้อมูลก็จะเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมนะครับพร้อมสาระสรุปสังเขปโดยสังเขปนะครับเกี่ยวกับพวกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและปริญญาโทของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในทวีปอเมริกาและทวีปยุโรปนะครับอันนี้จะ

มีครอบคลุมทุกสาขาวิชานะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเราจะค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ปริญญาโทปริญญาเอกในต่างประเทศเนี่ยค้นจากฐานข้อมูลอะไรก็บอกว่า DAO เนี่ยนะครับ Dissertation Abstract on this เนี่ยนะครับหรือว่าถ้าเป็นเรื่อง

รีซอร์สอินฟอร์เมชันเซ็นเตอร์หรือที่เรียกว่าอีลิกอีลิกนี่นะครับอีลิกนี่เป็นคำย่อนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะข้อมูลเกี่ยวกับพวกอะไรเป็นผู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลบรรณานุกรมนะครับพร้อมสาระสังเขปของบทความนะครับงานวิจัยรายงานการประชุมการสัมมนาและข้อเขียนเกี่ยวกับการศึกษาทุกระดับของอเมริกาและประเทศต่างๆทั่วโลกอันนี้เป็นเน้นในการศึกษาเป็นหลักนะครับหรือว่าเป็นฐานข้อมูล AA ก็เป็น Academic Abstract Full Text นะครับอันนี้ก็จะเป็นหมายความว่าถ้าอยากจะค้นข้อมูลเต็มรูปแบบนะเป็นข้อมูลที่เรียกว่า Full Text คือหมายความว่าทั้งเล่มเลยเนี่ยนะครับเป็นเกี่ยวกับไอ้พวกเนี้ย ก็จากฐานข้อมูล AA เนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นพวก PA ก็จะเป็นPeriodical Abstract Library หรือ PA เนี่ยนะครับอันนี้เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสาระสรุปของบทความของวารสารสาขาวิชาบรรณลักษณ์ศาสตร์สารสนเทศศาสตร์นะครับและสาขาที่เกี่ยวข้องเช่นพวกคอมพิวเตอร์หรือนิเทศศาสตร์ต่างๆอันนี้ก็เป็นตัวย่อที่ใช้กันเยอะนะครับที่ค้นเพราะงั้นถ้านักศึกษาอยากค้นหรือนักวิทยาอยากจะค้นเนี่ยก็จะต้องจำชื่อย่อเหล่านี้ได้ว่าชื่อย่อเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับฟิลไหนบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใช้ประโยชน์นะครับหรือว่าถ้าเป็นเรื่องทางไกลก็จะเป็นDAE ฐานข้อมูล DAE นะครับหรือว่าถ้าเป็นพวก Social Science Citation Index พวกการข้อมูลฐานข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมแหล่งอ้างอิงของบทความนะครับหรือสิ่งตีพิมพ์ทางด้านสังคมศาสตร์หรือพฤติกรรมศาสตร์ก็จากฐาน SSCI ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งข้อมูลทาง CD-ROM ที่สามารถจะเป็นแหล่งที่จะค้นคว้าได้นะครับรวมทั้งตัวอันนี้ก็เป็น Economic Literature นะครับอันนี้ก็เป็น Econlist เนี่ยนะครับ Econlist ก็จะเป็นฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับเรื่องของบทความวารสารรายงานวิชาการต่างๆทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับ Economic Literature หรือ Econlist นะครับอันนี้ก็เป็นแล้วก็การค้นคว้าบนฐานข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เราค้นเองได้ทางออนไลน์ที่ว่ามานะครับทางออนไลน์ที่ว่ามาซึ่งเราสามารถที่จะทำเองได้หลักเกณฑ์เนี่ยจะต้องหลักเกณฑ์ในการเลือกเอกสารวารสารต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญว่าในการเลือกเอกสารอ้างอิงต่างๆที่จะนำมาใช้เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นหลักการคือจะต้องเป็นเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือนะครับคำว่าน่าเชื่อถือนี่ต้องดูว่าแหล่งใครเป็นคนเขียนเป็นคนผลิตนะครับเก่าหรือใหม่นะครับมีความชัดเจนมีการเซอร์ติฟายมีการรับประกันเช่นมีคนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมีการตรวจสอบมีการยืนยันหรือมีการให้คำรับรองก่อนไหมอะไรพวกนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยการเรื่องนี้หลักสำคัญคือว่าการนำเอกสารทบทวนเหล่านี้มาใช้เนี่ยเป็นเรื่องมีความจำเป็นที่เราจะต้องวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือนะครับของแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้อ้างอิงนั้นก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นหลักๆที่ว่ามาเรื่องของการทบทวนเอกสารนะครับ

0: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้

0: ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะขจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมดูเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้ากว่า 4 ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์สัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหา

0: วิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน4ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
2: ่เอาครูไปไหนอ่ะ
1: ไม่รู้
2: เอาวันนี้ก็ไม่มีใครมาสักแก้วมาๆๆเร็วเออลมวงไปสักๆหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่
3: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
4: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
5: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
4: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
6: ว้าวเพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
4: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
7: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
8: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นักศึกษาและท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการสอนเสริมนี้ได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช STOU Channel หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล DLTV 14หรือรับชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ media.stou.ac.th สำหรับการสอนเสริมชุดวิชานี้มีการสอนเสริมด้วยกันทั้งหมด5ครั้งนะคะครั้งละ2ชั่วโมงสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่3มีด้วยกันทั้งหมด3หน่วยนะคะก็คือหน่วยที่2เรื่องพัฒนาการและยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกและโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทยหน่วยที่4เรื่ององค์ประกอบของการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรและหน่วยที่5เรื่องการวัดสมรรถนะโซ่อุปทานและการวิเคราะห์ทางการเงินวิทยากรที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ในวันนี้นะคะก็ได้แก่รองศาสตราจารย์ดร.กาญจนาศรีพฤฒเกียรติสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: นะคะสำหรับรองศาสตราจารย์ดร.กาญจนาท่านเป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับตัวดิฉันนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัชราโพดีเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ตอนนี้ก็ไปติดตามรับชมสาระสำคัญนะคะสำหรับหน่วยที่สองจากรองศาสตราจารย์ดร.กาญจนาศรีพฤฒเกียรติค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันก็จะมาอธิบายหน่วยที่2นะคะเป็นเรื่องของพัฒนาการและยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกและโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทยนะคะซึ่งเราจะมีหัวข้ออยู่เนี่ยอยู่2ตอนนะคะตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องพัฒนาการด้านโลจิสติกและโซ่อุปทานของไทยตอนที่2จะเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกและโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทยนะคะมาเริ่มกันที่ตอนที่1นะคะตอนที่1เนี่ยหัวข้อที่มีเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3หัวข้อก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนว่าจะมีพัฒนาการด้านโลจิสติกและข้อโซ่อุปทานของไทยเป็นอย่างไรบ้างนะคะหลังจากนั้นก็จะไปดูว่าสถานการณ์โลจิสติกและโซ่อุปทานของไทยเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบใดและปัจจัยที่ก่อให้การพัฒนาด้านโลจิสติกและโซ่อุปทานมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะดิฉันจะพาอาจารย์อัชรานั่งทำแมชชีนย้อนกลับไปนะคะก่อนปี2550ซึ่งก็จะเป็นปีที่เรายังไม่มียุทธศาสตร์โลจิสติกนะคะแผนชาติเนี่ยยังไม่มีก่อนหน้านั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีลักษณะของข้อมูลจากธนาคารโลกนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราจะขายสินค้าเนี่ยสินค้าที่เราจำหน่ายเนี่ย1จะต้องเป็นสินค้าที่ราคาถูก2คือถ้าเกิดไม่ถูกแล้วเนี่ยจะต้องเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมนะคะยกตัวอย่างสินค้าที่ราคาถูกก็จะเป็นอย่างเช่นกรณีของห้างสรรพสินค้าวอลมาร์ทที่ไม่มีการโฆษณาเมื่อไหร่ก็ตามที่คนอยากจะไปซื้อสินค้านะคะแล้วก็เห็นว่าห้างอื่นเนี่ยมีราคาสินค้าที่ถูกนะเขาก็เพียงแต่นำโบชัวร์นะคะของห้างสรรพสินค้าอื่นแล้วก็มาที่วอลมาร์ทก็จะขายณราคานั้นซึ่งจะทำให้ขายในราคาที่ต่ำเนื่องจากไม่มีค่าโฆษณาส่วนในลักษณะของสินค้าที่มีความแตกต่างแล้วก็มีนวัตกรรมก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นบริษัท Apple นะคะโทรศัพท์มือถือนอกจากนั้นเนี่ยธนาคารโลกยังกล่าวไว้ว่าถ้าเกิดในระดับธุรกิจเนี่ยถ้าเราสามารถลดต้นทุนการขนส่งลงได้ 1% จะทำให้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นถึง 5% นะคะหรือถ้าเกิดในระดับประเทศเราลดต้นทุนการขนส่งลงได้ร้อยละ1จะทำให้การค้ารวมในที่นี้หมายถึงการค้าภายในประเทศแล้วก็การส่งออกเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ2นะคะในส่วนของตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือตลาดเกิดใหม่นะคะจากการศึกษาตลาดเกิดใหม่พบว่าถ้าเกิดมีการปรับปรุงกระบวนการด้านศุลกากรแล้วก็คุณภาพการขนส่งลงร้อยละ 15-20 จะทำให้มูลค่าผลิตภัณฑ์รวมภายในประเทศเนี่ยเพิ่มได้ถึงร้อยละ 1.5-2 อันนั้นก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เราอยากจะลดต้นทุนโลจิสติกนะคะ มาดูว่าก่อนช่วงที่มีแผนเนี่ยก่อนช่วงมีแผนก็คือก่อนปี2550นะคะมีการศึกษาปรากฏว่าในประเทศไทยเนี่ย1ระดับการพัฒนาโลจิสติกของเราเนี่ยเป็นช่วงเริ่มต้นเท่านั้นช่วงเริ่มต้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าจะมีการส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคเท่านั้นเราไม่สามารถแทร็กได้ว่าสินค้าเนี่ยจากผู้ส่งเนี่ยจะส่งไปที่ DC ไหนนะคะแล้วก็ส่งไปให้ผู้บริโภคอย่างไรนะคะเส้นทางแทร็กไม่ได้ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นบริษัทไพรส์นีไทยนะคะกรณีของ EMS ที่มีออกนโยบายมาว่าสามารถส่งสินค้าให้ภายในเที่ยงวันของพรุ่งนี้นะคะภายในเที่ยงวันของพรุ่งนี้โดยที่ถ้าเกิดว่าเราส่งธรรมดาเนี่ยจดหมายเราจะจ่ายแค่2บาทแต่ EMS เนี่ยเราจะจ่ายอยู่ที่35บาทนะคะถามว่าเราสามารถแทร็กข้อมูลได้ไหมณปีก่อนแผน1เนี่ยเราไม่สามารถแทร็กข้อมูลได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของระดับที่1ของการพัฒนาซึ่งตอนนั้นไทยอยู่ระดับนี้นะคะในกรณีของประเทศอื่นอย่างก็จะอยู่ระดับที่2 อย่างเช่นโลจิสติกบูรณาการภายในองค์กรนะคะตัวอย่างก็เป็นของประเทศออสเตรเลียจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กรตั้งแต่ภาคการผลิตหน่วยผลิตนะคะแล้วก็ไปยังบัญชีไปยังการขนส่งนะคะต่างๆภายในองค์กรถ้าพูดในลักษณะของคอมพิวเตอร์เราก็บอกว่าเราใช้ระบบแลนนะคะเชื่อมโยงข้อมูลส่วนระดับที่3เนี่ยเป็นโลจิสติกแบบบูรณาการระหว่างองค์การอันนี้จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างบริษัทกับบริษัทแล้วนะคะแล้วก็ระดับที่4ก็เป็นระดับการระดับการจัดการโลจิสติกของทั่วโลกนะคะตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถที่จะเชื่อมโยงนอกจากว่าในบริษัทเขาเนี่ยมีการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วเขาเชื่อมโยงระหว่างบริษัทแล้วยังมีการเชื่อมโยงระหว่างทวีปด้วยนะคะของไทยเนี่ยณช่วงนั้นเนี่ยต้นทุนโลจิสติกของเราก็สูงโดยที่ถ้าเกิดเปรียบเทียบแล้วโลจิสติกของเราต่อ GDP อยู่ที่ 19% นะคะในขณะที่ของสหรัฐอเมริกาเพียง 10% ของ EU เพียง 7% เหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งก็คือโครงสร้างการค้าที่เปลี่ยนไปนะคะโครงสร้างการค้าเปลี่ยนไปหมายความว่าไงหมายความว่าเรามีการเทรดหรือว่าการค้าสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยมีเพิ่มขึ้นนะคะแล้วสัดส่วนเนี่ยเมื่อก่อนเวลาเราส่งสินค้าเนี่ยเราจะส่งสินค้าไปยังจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาเรามุ่งเน้นที่นั้นที่2ประเทศนั้นเท่านั้นนะคะแต่ตอนเนี้ยเราควรที่จะมุ่งเน้นประเทศที่อยู่รอบๆอย่างเช่นจีนมีประชากรอยู่ประมาณ 1,300 ล้านคนนะคะแล้วก็อินเดียมีประชากรอยู่ประมาณ 1,000 ล้านคนเราควรที่จะมุ่งเน้นตรงนี้ดีกว่านะคะสถานการณ์ตอนนั้นนะคะรูปแบบการขนส่งของเราไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมหมายความว่าไงหมายความว่าเราเนี่ยใช้การขนส่งทางรถเนี่ยเยอะมากนะคะสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ในขณะที่การขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือทางเรือต้นทุนค่าขนส่งถูกที่สุดเรายังใช้น้อยนะคะแล้วก็รองลงไปก็เป็นรถไฟเราก็ยังใช้น้อยอยู่นะคะอีกข้อหนึ่งก็คือความไม่มีเอกภาพในการพัฒนาระบบโลจิสติกเมื่อเราไม่มีแผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยแต่ละกระทรวงซึ่งมีอยู่หลายกระทรวงแต่ละกรมนะคะแล้วก็ภาคเอกชนที่มีสมาพันธ์อยู่จำนวนหลายสมาพันธ์มากเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็จะมีการตั้งยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายของตัวเองปรากฏว่าการตั้งเป้าหมายของตัวเองเนี่ยการจะขับเคลื่อนชาติให้ไปยังจุดที่เราสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้เนี่ยทำได้ยากนอกจากว่าเรามีเป้าหมายร่วมกันเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์โลจิสติกเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะจากปัจจัยที่เรากล่าวมาข้างต้นเนี่ยปรากฏว่าภาคเอกชนก็อยากจะให้มียุทธศาสตร์ชาตินะคะนักวิชาการหรือไม่ก็การเมืองก็ต้องการแผนยุทธศาสตร์ชาติจึงมีกำเนิดแผนยุทธศาสตร์

0: ชาติขึ้นมานะคะเราเรียกว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกณปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่3ฉบับแล้วนะคะฉบับแรกเนี่ยเราเริ่มต้นตั้งแต่ปี2550จนถึงปี2554ฉบับที่2ก็เป็น2556ถึง2560นะคะอาจจะมีข้อสงสัยว่าหายไปไหน1ปี1ปีที่หายไปนี่ก็คือความไม่มั่นคง มีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านการเมืองนะคะก็เลยไม่ได้พูดถึงยุทธศาสตร์ฉบับที่2ฉบับที่3ปี2560ถึง2564จะเห็นได้ว่ามันมีเหลื่อมกันอยู่2560กับ2560ฉบับที่2กับฉบับที่3เนื่องจากว่าฉบับที่3พอเราเริ่มต้น2561แต่แผนชาติเนี่ยเราเริ่มปี2560ก็เลยมีการปรับนะคะปรับช่วงเวลา
1: ให้มันสอดคล้องกัน
0: ค่ะให้สอดคล้องกับแผนชาติฉบับที่12อันนี้ก็จะเป็นให้ดูนะคะตัวอย่างว่าเรามีแผนแต่ละช่วงก็จริงแต่เวลาที่ครม.อนุมัติเนี่ยมันจะเหลื่อมไปประมาณ1ปีนะคะมาดูว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกฉบับที่1เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเป้าหมายของแผนนี้ก็คือลดต้นทุนโลจิสติกจาก 19% เหลือ 16% นะคะแล้วก็มียุทธศาสตร์อยู่ทั้งหมด5ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่1เนี่ยจะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกในภาคการผลิตก็อย่างเช่นในโรงงานนะคะหรือว่าในไร่นาเนี่ยถ้าเกิดว่าทำงานแล้วมีการทำงานซ้ำๆหรือว่ามีสิ่งที่ผลิตออกมาแล้วก็เสียหายเยอะนะคะก็จะลดการสูญเสียตรงนั้นนะคะต้องไปศึกษาดูว่าเกิดจากอะไรอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่1นะคะของแผนฉบับที่1ยุทธศาสตร์ที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งแล้วก็โลจิสติกเนื่องจากว่าเราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าเราใช้รถในการขนส่งเยอะนะคะสัดส่วนที่เยอะต้นทุนสูงเพราะนั้นเราควรจะใช้โหมดอื่นได้ไหมอย่างเช่นโหมดของรถไฟโหมดของเรือนะคะยุทธศาสตร์ฉบับที่3ก็เป็นการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกการพัฒนาโลจิสติกก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นเคอรี่ณปัจจุบันนะคะซึ่งก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2549อันนี้ก็ก่อตั้งขึ้นมาเนื่องจากว่ามีแผนพวกนี้รองรับนะคะส่วนยุทธศาสตร์ฉบับที่1นะคะยุทธศาสตร์ข้อที่4เนี่ยเป็นเรื่องของการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าตัวนี้เกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าถ้าเกิดบริษัทที่ทำเกี่ยวกับการเกษตรนะคะอยากจะขนส่งสินค้าส่งไปยังประเทศออสเตรเลียถามว่ามีขั้นตอนเยอะไหมมีขั้นตอนเยอะนะคะแล้วก็มีการกรอกแบบฟอร์มซ้ำแล้วซ้ำอีกเขาก็เลยพยายามที่จะใช้พวกนี้ค่ะอย่างเช่นกรอกออนไลน์ใช้ e-form ต่างๆนะคะมีการ
1: paperless อะไรแบบนั้น
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะมีการพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการนะคะส่วนข้อที่5นะคะเป็นเรื่องของการพัฒนากำลังคนทางด้านโลจิสติกเราจะเห็นได้ว่ามีหลักสูตรโลจิสติกอบรมเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยที่เปิดเกี่ยวกับหลักสูตรด้านโลจิสติกก็เพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของงบประมาณนะคะถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ยจะเห็นได้ว่างบประมาณจะทุ่มไปที่ยุทธศาสตร์ข้อที่2ก็คือประสิทธิภาพของระบบขนส่งแล้วก็โลจิสติกนะคะถึง 99%ถ้าเกิดเราดูยุทธศาสตร์ฉบับที่1เนี่ยณตอนช่วงนั้นเนี่ยมีการพูดถึงการเปิด AEC กันมากขึ้นนะคะแต่ยุทธศาสตร์ฉบับที่1เนี่ยยังไม่ได้รวมถึงการค้าชายแดนนะคะเช่นเดียวกันข้อเสียของยุทธศาสตร์ที่1ก็จะเป็นเรื่องของการไม่มีระบบติดตามแล้วก็ประมวลผลนะคะดังนั้นพอไปที่ยุทธศาสตร์ฉบับที่2เนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีก2ข้อนะคะก็เป็นเรื่องของส่งเสริมธุรกิจการค้าและก็บริการในพื้นที่เมืองชายแดนนะคะอีกข้อหนึ่งก็จะเป็นพัฒนาระบบติดตามแล้วก็ประมวลผลเพื่อการปรับปรุงตนเองนะคะเช่นเดิมค่ะปรากฏว่ายุทธศาสตร์ฉบับที่2เนี่ยงบประมาณส่วนใหญ่ก็ยังทุ่มอยู่กับการพัฒนาบริการขนส่งแล้วก็เครือข่ายโลจิสติกตามเส้นทางนะคะเป้าหมายของยุทธศาสตร์ฉบับที่2เนี่ยต้องการที่จะลดต้นทุนโลจิสติกอยู่ที่ 12% นะคะจากนั้นก็จะเป็นยุทธศาสตร์ฉบับที่3นะคะปี2560ถึง2564ก็คือเป็น ฉบับปัจจุบันที่เรายังใช้อยู่นะคะข้อเสียของยุทธศาสตร์ฉบับที่2คือมียุทธศาสตร์หลายข้อมาก7ข้อปรากฏว่ามีบางข้อที่ทำไม่ได้นะคะก็เลยพยายามยุบรวมให้เหลือจำนวนยุทธศาสตร์เนี่ยน้อยลงเพื่อที่จะให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยรับผิดชอบในงานนั้นๆ นะคะปรากฏว่ามันจะมีอยู่3ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่1คือการพัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทานยุทธศาสตร์ข้อที่2ก็เป็นการพัฒนาโครงสร้างและก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะคะพวกนี้ก็เป็นเรื่องของโหมดการขนส่งนะคะแล้วก็พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกเป็นเรื่องของยังเป็นเรื่องของการพัฒนากำลังคนนะคะเป้าหมายของยุทธศาสตร์ฉบับที่3เนี่ยจะลดต้นทุนโลจิสติกให้เหลือ 12% นะคะมาดูเรื่องถัดไปนะคะเป็นเรื่องของสถานการณ์ด้านโลจิสติกแล้วก็โซ่อุปทานของไทยเราจะพูดถึงต้นทุนโลจิสติกของไทยแล้วก็การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกนะคะจากที่กล่าวมาแล้วนะคะปรากฏว่าต้นทุนโลจิสติกของเราเนี่ยยังสูงอยู่ณปี2559เนี่ยเรามีต้นทุนโลจิสติกอยู่ที่ 13.9 นะคะในขณะที่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 7.5 ของประเทศในทวีปอเมริกาอยู่ที่ 8.6 แล้วก็ของทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ 10.9% นะคะในส่วนของต้นทุนโลจิสติกนะคะของสสช.เขาก็ให้เราดูว่าต้นทุนของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้นทุนโลจิสติกยังอยู่ทางด้านการขนส่งมากขึ้นนะคะเวลาพูดถึงต้นทุนโลจิสติกนะคะจันทร์อัชราเราจะพูดถึง3องค์ประกอบองค์ประกอบที่1คือต้นทุนค่าขนส่งองค์ประกอบที่2ก็จะเป็นเรื่องของต้นทุนสินค้าคงคลังแล้วก็คลังสินค้าองค์ประกอบที่3เป็นเรื่องของการบริหารนะคะปรากฏว่าเรามีต้นทุนโลจิสติกทางด้านการขนส่งหรือว่าองค์ประกอบที่1เนี่ยเยอะมากเนื่องจากเรายังคงใช้ทางถนนเป็นหลักนะคะในส่วนของค่าขนส่งนะคะของสสก.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยเขาไปศึกษาสินค้าเกษตรปรากฏว่าต้นทุนค่าขนส่งของเราเนี่ยต่อยอดขายก็สูงนะคะ 1.14 ถึง 5.88%อันนี้ก็ให้ดูนะคะว่าโครงสร้างการขนส่งยังเป็นโหมดการขนส่งทางถนนเป็นหลักในส่วนของงานวิจัยของสสก.นะคะเขาก็ไปศึกษามาแล้วปรากฏว่าพบว่าดังนี้นะคะโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นของเอกชนอยู่นะคะในขณะที่กลุ่มเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถที่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นรถแทรกเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆได้เนื่องจากว่าเขามีหนี้สินกับทางด้านสถาบันการเงินนะคะและถ้าเกิดว่าไปดูแม้ว่าเราจะมีศูนย์กระจายสินค้าของกลุ่มเกษตรกรเนี่ยเขาก็ยังขาดอุปกรณ์ต่างๆอีกมากมายนะคะในส่วนการใช้เครื่องจักรกลเนี่ยยังมีอยู่น้อยเนื่องจากว่าราคาแพงหัวข้อถัดไปนะคะเป็นเรื่องของปัจจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านโลจิสติกส์และก็โซ่อุปทานมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย5ปัจจัยนะคะปัจจัยแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของโลกาภิวัตน์ปัจจัยที่2จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะปัจจัยที่3การควบรวมกิจการขององค์การปัจจัยที่4เป็นเรื่องของความสามารถของผู้บริโภคนะคะแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายเป็นนโยบายและก็กฎระเบียบของภาครัฐนะคะในเรื่องของโลกาภิวัตน์เนี่ยเนื่องจากเราเปิดประเทศนะคะมันจะมีความเสี่ยงเยอะมากการเปิดประเทศการที่เราส่งสินค้าออกไปยังประเทศต่างๆเนี่ยมีความเสี่ยงอย่างไรคะอย่างเช่นกรณีของการเกิดสึนามินะคะถ้าเกิดสึนามิที่ญี่ปุ่นโรงงานรถยนต์หยุดชะงักถามว่ากระทบกับไทยไหมกระทบนะคะเนื่องจากว่ายางพาราเราเนี่ยอย่างที่เราส่งไปเนี่ยเราไม่สามารถส่งไปได้ก็จะทำให้มีสต็อกอยู่ที่เราเนี่ยเยอะนะคะราคาก็จะตกลงนะคะอันนี้จะเป็นความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและการเมืองนะคะส่วนที่สองเป็นวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์สั้นลงนะคะไม่ทราบอาจารย์อัชรามีคำอธิบายตรงนี้ไหมคะ
1: สินค้านวัตกรรมนะถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเช่นโทรศัพท์ นะอันนี้ก็เป็นสินค้านวัตกรรมเดี๋ยวนี้ก็จะมีรูปแบบใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยนะอายุการใช้งานก็สั้นลงอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยอาจจะใช้โทรศัพท์เครื่องนึงหลายๆปีเดี๋ยวนี้ 2-3 ปีก็เปลี่ยนกันแล้วใช่ไหม
0: เพราะนั้นก็คือมันจะเปลี่ยนไปเร็วมากการผลิตเนี่ยถ้าเกิดทางเศรษฐศาสตร์แล้วบอกว่าเราควรจะผลิตในลักษณะของ economy of scale
1: ผลิตเยอะต้นทุนจะถูก
0: ค่ะมันก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องควรผลิตล็อตเล็กๆนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาท้าทายอันนึงนะคะส่วนที่3เป็นเรื่องของรูปแบบธุรกิจที่คลุมเครือนะคะ
1: มันคลุมเครือยังไงคะอาจารย
0: ์รูปแบบธุรกิจที่คลุมเครือก็อย่างเช่นอย่างตอนนี้ถามว่าเซเว่นเนี่ยเขาเปิดข้อมูลหรือว่าให้ข้อมูลกับบริษัทอื่นๆไหมให้นะคะเพราะว่าการให้ข้อมูลกับบริษัทอื่นๆอย่างเช่นบริษัทฟาร์มเฮาส์บริษัทฟาร์มเฮาส์ก็สามารถทราบได้ว่าโอเคเซเว่นเนี่ยมีขายขนมปังออกไปเนี่ยเท่าไหร่แล้วนะคะเขาจะได้มาเติมเต็มได้ทัน
1: พาร์ทเนอร์ธุรกิจด้วยกันอย่างนี้ใช่ไหม
0: คะเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจด้วยกัน
1: ต้องเปิดข้อมูลให้กัน
0: ใช่ค่ะในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีตัวนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนมากเลยอย่างการใช้ข้อมูลsearch engine ต่างๆพวก Google ต่างๆนี่เราสามารถทราบได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นท้าทายกรณีของ Facebook Twitter ก็เช่นเดียวกันนะคะการควบรวมกิจการขององค์การเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศนะคะมันก็จะมีพวก VMI Vendor Manage Inventory นะคะเวนเดอร์สามารถดูข้อมูลได้นะคะแล้วก็สามารถเข้าไปเติมเต็มข้อมูลให้กับผู้ผลิตได้นะคะส่วนที่4เป็นเรื่องของความสามารถของผู้บริโภคเนื่องจากผู้บริโภคเนี่ยมีการศึกษาสูงขึ้นนะคะแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยผู้บริโภคต้องการยังต้องการสินค้าที่มีคุณภาพแต่ราคาถูกนะคะเพราะนั้นผู้ผลิตเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวขนาดครัวเรือนของเราขนาดครัวเรือนของเราเป็นครัวเรือนเดี่ยวมากขึ้นพอครัวเรือนเดี่ยวมากขึ้นเวลาเป็นสิ่งสำคัญการเปิดร้านขายสินค้าเนี่ยไม่ใช่เปิด8โมงเช้าปิด5โมงนะคะจะต้องให้โอกาสกับลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสอบถามสินค้าได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ
1: ก็เรียกว่าเดี๋ยวนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเยอะนะอาจารย
0: ์ค่ะเป็นความท้าทายของผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะข้อที่5เป็นเรื่องของนโยบายแล้วก็กฎระเบียบทางภาครัฐนะคะเราเปิด AEC นะคะเราก็จะมีการเปิดให้ต่างประเทศเข้ามาทำการค้ามาทำพวกบริการพวกโลจิสติกต่างๆนะคะหรือไม่เกี่ยวกับทางด้านการเงินก็มีการเปิดเสรีทางการเงินเพราะนั้นพวกนี้ค่ะจะทำให้เราจะต้องมีการปรับตัวเยอะขึ้นนะคะหัวข้อต่อไปนะคะเป็นยุทธศาสตร์โลจิสติกนะคะส่วนของภาคเกษตรนะคะภาคการเกษตรเนี่ยมียุทธศาสตร์อยู่แค่2ฉบับเนื่องจากว่าฉบับที่1เนี่ยเริ่มต้นปี2550ถึง2554เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมมีเกษตรเล็กน้อยแต่ในฉบับที่1เนี่ยมีปัญหาคือยังไม่มียุทธศาสตร์ของภาคเกษตรไอ้เรื่องเกี่ยวกับสินค้าเศรษฐกิจอย่างเช่นพวกข้าวพวกยางพาราพวกมันเนี่ยยังไม่มีเจ้าภาพดังนั้นพอยุทธศาสตร์ฉบับที่2ของชาติเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มีกำเนิดของยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกของสินค้าเกษตรเกิดขึ้นนะคะก็จะมีฉบับที่1ปี2556ถึง59นะคะแล้วก็ฉบับที่2ก็เป็น2560ถึง2564นะคะในหัวข้อนี้เรายังพูดถึงปัญหาด้านโลจิสติกแล้วก็โซ่ประทานและโอกาสนะคะหลังจากนั้นก็เป็นกรณีศึกษาของการปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานนะคะยุทธศาสตร์ของภาคเกษตรนะคะฉบับที่1มีวิสัยทัศน์ว่ายกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกและโซ่ประทานการเกษตรของประเทศให้มีประสิทธิภาพนะคะโดยตัวชี้วัดเนี่ยถ้าเกิดเราดูตัวชี้วัดทั้ง3ตัวเนี่ยจะไม่มีตัวเลขแน่นอนจะเพียงบอกแต่ว่า1จำนวนสถาบันเกษตรที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยธุรกิจเกษตรอื่นที่เกี่ยวข้องได้ตลอดโซ่ประทานนะคะตัวชี้วัดที่2ก็เป็นประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกสินค้าเกษตรดีขึ้นใน3มิติ3มิติคือมิติต้นทุนมิติด้านเวลาแล้วก็ความน่าเชื่อถือนะคะส่วนข้อที่3เป็นเรื่องของประสิทธิภาพการให้บริการ ตรวจสอบสินค้าเกษตรณประตูการค้าหลักและด่านการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้เป็นฉบับที่1 นะคะของภาคการเกษตรส่วนภาคการเกษตรฉบับที่2ก็จะเป็นมียุทธศาสตร์นะคะอยู่2ยุทธศาสตร์นะคะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการจัดการโลจิสติกและโซ่ประทานเกษตรยุทธศาสตร์ข้อที่2ก็เป็นการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการโลจิสติกและก็โซ่ประทานการเกษตรนะคะวิสัยทัศน์นะคะวิสัยทัศน์ก็ยังเหมือนฉบับที่1นะคะเพียงแต่ว่าตัวชี้วัดเนี่ยมีเป็นตัวเล็กมากขึ้นอย่างเช่นมิติด้านต้นทุนต้นทุนด้านสินค้าเกษตรจะต้องไม่น้อยกว่า7%มิติด้านเวลานะคะระยะเวลาการขนส่งสินค้าเกษตรลดลงไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงต่อครั้งนะคะมิติด้านความน่าเชื่อถือก็เป็นอัตราการสูญเสียผลผลิตของตนเองลดลงไม่น้อยกว่า5%ต่อปีนะคะในส่วนของแนวทางเนี่ยจะมีแนวทางอยู่ทั้งหมด3แนวทางนะคะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของด้านโลจิสติกการเกษตรตลอดโซ่ประทานนะคะแนวทางที่2ก็เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและก็สิ่งอำนวยความสะดวกแนวทางที่3เป็นเรื่องของการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกการเกษตรนะคะปัญหาด้านโลจิสติกของภาคการเกษตรเนี่ยเรามีปัญหาตลอดโซ่ประทานเลยค่ะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำอย่างต้นน้ำเนี่ยกรณีของปัจจัยการผลิตปรากฏว่าเกษตรกรซื้อปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพพอไม่ได้คุณภาพผลผลิตก็จะต่ำลงนะคะหรือในเรื่องของการใช้พื้นที่การผลิตการใช้พื้นที่การผลิตเนี่ยถ้าเกิดใช้ซ้ำๆสารอาหารหรือธาตุอาหารมันก็จะหมดไปนะคะก็จะทำให้ผลผลิตที่ได้เนี่ยก็ต่ำลงเช่นกันนะคะหรือในเรื่องของระหว่างการเก็บเกี่ยวถ้าเกิดว่าเก็บเกี่ยวไม่ถูกเวลาหรือว่าเก็บเกี่ยวช้าไปอย่างกรณีข้าวนะคะเขาให้เก็บเกี่ยวเมื่อออกดอก4สัปดาห์ถ้าเราเก็บเลทไปกว่านั้นก็คือ5หรือ6สัปดาห์นะก็จะทำให้เกิดการสูญเสียที่เยอะขึ้นในส่วนของปัญหาด้านกลางน้ำนะคะก็จะมีเรื่องของผู้รวบรวมที่ใช้เครื่องชั่งที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะหรือในเรื่องของโรงงานแปรรูปนะคะส่วนในเรื่องของทางด้านปลายน้ำเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเราไม่สามารถที่จะใช้สถาบันทางการเงินนะคะตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเนี่ยในการป้องกันความเสี่ยงได้เนื่องจากว่านโยบายของภาครัฐเนี่ยมีการเข้ามาแทรกแซงนะคะทำให้ตลาดไม่ได้เป็นไปตามที่ตลาดควรจะเป็นนะคะหรือบางอย่างเนี่ยสินค้าอินทรีย์เนี่ยเขียนบอกว่าอินทรีย์ก็จริงแต่ปรากฏว่ามีสินค้าที่ปลอมปนที่ไม่ใช่อินทรีย์นะคะโอกาสนะคะโอกาสในการพัฒนาโลจิสติกของเราเนี่ยเรามีโอกาสเนื่องจากว่าประเทศของเราเนี่ยอยู่ตรงศูนย์กลางโลจิสติกในภูมิภาคนะคะเราเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกที่สำคัญแล้วก็การยกระดับความสามารถการแข่งขันของไทยเนี่ยจะทำให้เราหลุดไปจากประเทศที่มีรายได้ที่มีกับดักปานกลางนะคะหัวข้อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของกรณีศึกษานะคะเราจะมาดูว่าเขาจะปรับปรุงอย่างไรนะคะวิธีการปรับปรุงอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอยากจะส่งออกข้าวเนี่ยเรามีกระบวนการในการส่งออกข้าวหลายกระบวนการมากแล้วก็เวลาที่ใช้เนี่ยนานมากนะคะเขาจะศึกษาเป็นลักษณะของ as is ณขณะนี้กระบวนการเป็นยังไงเราสามารถที่จะปรับลดกระบวนการได้อย่างไรบ้างนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะดูว่าหลังจากปรับลดกระบวนการแล้วเนี่ยต้นทุนของมันเนี่ยลดลงเท่าไหร่นะคะเกิดประโยชน์กับผู้ที่ใช้บริการเท่าไหร
1: ่เวลาก็ลดลงด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ที่จบไปแล้วนะคะก็เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่2เพื่อความเข้าใจของนักศึกษานะคะนักศึกษาก็ควรจะศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชานี้ในหน่วยที่2เพิ่มเติมนะคะขณะนี้ท่านกำลังชมรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร นะคะต่อไปนี้ก็จะเป็นการติดตามสาระสำคัญหน่วยที่4เรื่ององค์ประกอบของการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรนะคะโดยดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.อัชราโพดีอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นะคะสำหรับหน่วยที่4เนี่ยนะคะเรื่องที่จะนำเสนอก็จะมีหัวข้อใหญ่ๆอยู่3ประเด็นนะคะอันแรกเลยก็เป็นเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องในโซ่ประทานของธุรกิจการเกษตรนะคะประเด็นต่อมาก็เป็นเรื่องขององค์ประกอบของการจัดการโซ่ประทานในธุรกิจการเกษตรแล้วก็เป็นของเรื่องของกรณีตัวอย่างของกระบวนการจัดการโซ่อุปทานนะคะเราก็มาดูในเรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของระบบธุรกิจการเกษตรนะมิติของโซ่อุปทานนะคะว่าในโซ่อุปทานของธุรกิจการเกษตรเนี่ยจะประกอบด้วยฝ่ายไหนบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือฝ่ายดําเนินการในธุรกิจการเกษตรนะถ้าในมิติของโซ่อุปทานเนี่ยมันก็จะแบ่งออกได้เป็น3ส่วนก็คือโซ่อุปทานในระดับต้นน้ําโซ่อุปทานในระดับกลางน้ำแล้วก็โซ่อุปทานปลายน้ำนะอันนี้ก็คือจะเป็นฝ่ายดำเนินการที่ เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าเกษตรโดยตรงนะคะซึ่งในโซ่อุปทานต้นน้ำเนี่ยก็คือผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายปัจจัยการผลิตนะคะผู้ผลิตสินค้าเกษตรในระดับฟาร์มนะคะส่วนกลางน้ำเนี่ยก็คือจะเป็นผู้แปรรูปแล้วก็เก็บรักษาสินค้าเกษตรส่วนปลายน้ำก็คือผู้จัดจำหน่ายเกษตรนะคะโดยมีฝ่ายสนับสนุนเนี่ยทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องสุดท้ายก็คือผู้บริโภคนะคะมาสรุปนะสรุปอีกภาพหนึ่งก็คือในฝ่ายดำเนินการเนี่ยก็จะมีว่ามีใครที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่ผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายปัจจัยการผลิตนะคะต่อมาก็คือผู้ผลิตสินค้าเกษตรระดับฟาร์มต่อมาก็คือผู้รวบรวมสินค้าเกษตรนะรวบรวมไปที่ไหนก็ไปสู่ผู้แปรรูปนะนำสินค้าเกษตรไปแปรรูปผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกนะคะสินค้าเกษตรบางอย่างก็มีส่งออกไปต่างประเทศด้วยแล้วก็มีผู้นำเข้าส่วนอื่นๆนะฝ่ายดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็อาจจะมีพวกกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนหรือว่าสหกรณ์การเกษตรนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวสินค้าเกษตรแต่ละชนิดนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องก็อาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดนะคะต่อมาก็ฝ่ายสนับสนุนนะคะฝ่ายสนับสนุนก็ประกอบด้วยทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนสำหรับภาครัฐตัวอย่างก็จะเป็นพวกหน่วยงานต่างๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์นะแล้วก็กระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องส่วนภาคเอกชนเนี่ยก็อย่างเช่นธุรกิจขนส่งธุรกิจคลังสินค้าหรือว่าเป็นพวกธนาคารต่างๆนะคะสุดท้ายก็คือผู้บริโภคทั้ง3ฝ่ายนะคะฝ่ายดำเนินการฝ่ายสนับสนุนแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกันนะตลอดโซ่อุปทานของธุรกิจการเกษตรนะนี่เราก็มาดูตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานสับปะรดบริโภคสดนะว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะคะเริ่มต้นตั้งแต่โซ่อุปทานในระดับต้นน้ำก็คือผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายปัจจัยการผลิตสำหรับสับปะรดเนี่ยนะก็มีพวกปัจจัยต่างๆก็พวกที่ดินนอพันปุ๋ยสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชนะคะพวกนี้ก็จะจำหน่ายต่อไปยังให้เกษตรกรเกษตรกรก็มีทั้งเกษตรกรที่เป็นพวกอิสระนะคะก็คือผลิตแล้วก็ขายกับใครก็ได้หรือว่าเกษตรกรที่มีสัญญาผูกพันกับแหล่งรับซื้อนะคะเมื่อผลิตเสร็จแล้วก็ส่งต่อไปยังโซ่อุปทานกลางน้ำก็คือผู้รวบรวมสับปะรดนะสับปะรดสดต่อไปนะก็รวบรวมเสร็จก็ส่งต่อไปยังระดับปลายน้ำนะคะก็มีทั้งผู้ค้าส่งแล้วก็ผู้ค้าปลีกนะซึ่งก็จะจำหน่ายต่อไปยังผู้บริโภคนะสุดท้ายอันนี้ก็เป็นฝ่ายดำเนินการกับผู้บริโภคส่วนฝ่ายสนับสนุนนะสำหรับของสับปะรดเนี่ยนะก็จะมีกรมวิชาการเกษตรนะคะกรมวิชาการเกษตรนั่นก็จะมีบทบาทอย่างเช่นปรับปรุงพันธุ์สับปะรดนะให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นคุณภาพดีขึ้นกรมส่งเสริมการเกษตรนะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับอาจจะเป็นการให้การฝึกอบรมเกษตรกรนะในเรื่องของการจัดการการผลิตสับปะรดมีสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทยนะมีธ.ก.ส.อันนี้ก็จะเป็นพวกให้กับแหล่งสินเชื่อให้กับเกษตรกรแล้วก็ธุรกิจขนส่งนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะต่อมาก็จะกล่าวถึงเรื่องของการจัดการโซ่อุปทานนะคะซึ่งการจัดการโซ่อุปทานเนี่ยก็มีได้หลายแนวทางนะแต่แนวทางที่จะเอามาพูดในที่นี้ก็เป็นการจัดการโซ่อุปทานตามมุมมองของการประชุมโซ่อุปทานโลกนะคะหรือว่า Global Supply Chain Forum นะการจัดการในแนวคิดนี้นะมีทั้งหมด8หัวข้อด้วยกันอันแรกก็คือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าการจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์การจัดการการบริการลูกค้าการจัดการอุปสงค์นะคะการเติมเต็มคำสั่งซื้อของลูกค้าการจัดการการไหลในการผลิตนะคะการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนำออกสู่ตลาดเพื่อการค้าแล้วก็การจัดการสินค้าคืนนะ

0: ในแต่ละการจัดการเนี่ยมันก็มีประเด็นต่างๆกันนะอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างสักอันหนึ่งนะคะ
1: อย่างเช่นกรณีของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะ
0: ค่ะ
1: ถามว่าทำไมมันถึงเป็นสิ่งสำคัญถ้าเกิดว่ารับสินค้ามาแล้วเราลูกค้าซื้อมาแล้วปรากฏว่าสินค้าไม่ถูกต้อง
0: ค่ะ
1: แล้วลูกค้าอยากจะคืนสินค้าเนี่ยลูกค้าจะติดต่อผ่านช่องทางไหนได้บ้างนะคะซึ่งอาจจะมีได้หลายช่องทางพอติดต่อได้แล้วเนี่ยเวลาส่งคืนเนี่ยจะส่งคืนยังไงเพราะนั้นมันก็จะเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการพวกนี้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยนะคะและอีกอย่างนึงโดยปกติแล้วเนี่ยบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะของทำตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะคะเขาจะมีการมีเครือข่ายของเขามีบริษัทที่เป็นบริษัทส่งซัพพลายเออร์ให้ส่งซัพพลายให้เขานะคะหรือว่าอีกบริษัทนึงอ่ะจะส่งเกี่ยวกับวัตถุดิบต่างๆอย่างเงี้ยค่ะงั้นถามว่าถ้าเกิดเราจะทำการโซ่ประทานให้มันมีประสิทธิภาพเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทำคือเขาต้องพูดกันรู้เรื่องพอพูดกันรู้เรื่องต้องใช้ภาษาเดียวกัน
0: ค่ะ
1: พวกอย่างนี้มาตรฐานอย่างนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะ
0: เกี่ยวกับการจัดการโซ่ประทานคือการจัดการโซ่ประทานเนี่ยไม่ได้จัดการเฉพาะภายในองค์การต
1: ้
0: องจัดการระหว่างองค์การด้วยนะก็คือสุดท้ายเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นสำคัญนะคะอันนี้ก็เป็นการจัดการในรูปแบบแรกนะคะต่อมาก็เป็นการจัดการในรูปแบบต่อมานะคะอันที่สองก็คือการจัดการโซ่ประทานตามแบบจำลองการอ้างอิงการดำเนินงานโซ่ประทานนะคะการแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่ประทานหรือเรียกย่อๆว่าสกอร์โมเดลนะคะสกอร์โมเดลในปัจจุบันเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของ APICS นะเป็นหน่วยงานที่เรียกว่า American Production and Inventory Control Society นะคะเรื่องของสกอร์โมเดลเนี่ยมันมีการพัฒนาเป็นเวอร์ชั่นต่างๆซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น12แล้วนะคะสกอร์เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่ออธิบายถึงกิจกรรมต่างๆในการดำเนินธุรกิจภายในโซ่ประทานก็คือมุ่งที่การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป็นหลักก็คือถ้าผู้บริโภคพึงพอใจเนี่ยก็จะมาซื้อสินค้าของเราก็เราก็จะได้รับกำไรมากขึ้นนะคะนี่องค์ประกอบของแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่ประทานหรือว่าสกอร์โมเดลเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็มีทั้งหมดอยู่5องค์ประกอบนะอันแรกก็เป็นเรื่องของกระบวนการหรือว่า process นะใน process เนี่ยมีทั้งหมด6องค์ประกอบนะก็เริ่มต้นที่การวางแผนหรือว่า plan การจัดหาหรือ source การผลิตหรือ make นะการส่งมอบคือ deliver การส่งคืนคือ return แล้วก็กลไกขับเคลื่อนหรือ enable นะคะต่อมาก็คือองค์ประกอบที่2นะก็คือสมรรถนะซึ่งสมรรถนะเนี่ยนะก็จะเป็นพูดในรายละเอียดในหน่วยที่5ต่อไปนะคะองค์ประกอบที่3คือข้อปฏิบัติองค์ประกอบที่4คือบุคลากรแล้วก็องค์ประกอบที่5คือการประยุกต์เฉพาะด้านนะคะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของ Score Model นะคะทีนี้เราก็มาดูภาพขององค์ประกอบอันแรกของกระบวนการนั่นก็คือภาพนะคะจะเห็นว่าภาพของ6องค์ประกอบนะคะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นนะก็ที่ซัพพลายเออร์ของซัพพลายเออร์ก็คือผู้ส่งมอบวัตถุดิบนะมาสู่ของตัวซัพพลายเออร์มาถึงตัวองค์การที่เป็นตรงกลางเนี่ยนะคือทุกองค์การที่มาเชื่อมโยงกันในโซ่ประทานเนี่ยก็จะมีกระบวนการจัดการ6องค์ประกอบนี่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ส่วนไหนของโซ่ประทานนะจนสุดท้ายก็ไปสู่ที่ลูกค้านะอันนี้ก็เป็นรูปภาพของสกอร์โมเดลนะฮะ
1: อย่างกรณีของถ้าเกิดว่าตัวของดิฉันเองอ่ะเป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำมันพืชเพื่อการบริโภคนะคะจะเป็นยี่ห้อ A ก็ได้ถามว่าในแผนภาพตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่บริษัทต้องทำคือขั้นตอนที่อาจารย์อธิบายมาใช่ไหมคะอย่างเช่นเราต้องมีการวางแผนเราต้องมีการ
0: จัดหา
1: แล้วก็ค่ะ
0: แล้วก็สู่การผลิตนะผลิตเสร็จก็ส่งมอบให้กับลูกค้านะ
1: คะ
0: ส่งมอบแล้วก็ถ้าเกิดสินค้าที่ส่งไปไม่ได้คุณภาพหรือไม่เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าก็ต้องมีการส่งคืนนะรับคืน
1: ค่ะ
0: แล้วก็มี enable ก็คือกลไกขับเคลื่อนให้โซ่ประทานเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นอยู่ในจุดไหนของภาพของโซ่ประทานตรงนั้นนะ
1: คะ
0: นี่นอกจากนี้ก็ยังมีระดับของแบบจำลองสกอร์ด้วยนะคะมันมีทั้งหมดอยู่4ระดับนะคะระดับที่1ก็คือระดับบนกระบวนการหลักที่บอก บอกว่าประกอบด้วย6องค์ประกอบนั่นนะคะก็คือการวางแผนการจัดหาการผลิตการส่งมอบการส่งคืนแล้วก็กลไกขับเคลื่อนอันนี้เป็นระดับบนนะคะต่อมาก็คือระดับที่2คือประเภทของกระบวนการระดับที่3ก็คือองค์ประกอบของกระบวนการระดับที่4ก็คือเครื่องมือในการปรับปรุงหรือว่ากิจกรรมนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะแสดงได้ด้วยภาพนะคะอันนี้คือภาพว่ามันประกอบด้วย4ระดับอย่างไรบ้างนะคะอาจารย์จะอธิบายรายละเอียดของภาพนี้มั้ยคะ
1: มันจะคล้ายๆกับอย่างเช่นเราจะเวลาที่เรียนเศรษฐศาสตร์เราจะมองภาพกว้างก่อนนะคะภาพกว้างหลังจากนั้นเราก็ค่อยลงลึกไปในรายละเอียดเพื่อจะดูว่าในโซ่ประทานตรงนั้นอ่ะมันมีปัญหาตรงไหนบ้างอ่ะนะคะเหมือนกับการใช้แว่นขยายส่องเข้าไปดูแต่ละสเต็ปนะคะ
0: ก็คือจากระดับบนนะก็ดูว่า6องค์ประกอบได้ทำอะไรบ้างมีปัญหาเกิดที่จุดไหนนะกำหนดตัวชี้วัดสมรรถนะต่างๆและสุดท้ายก็ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขคือระดับสุดท้ายนะคะซึ่งการปรับปรุงแก้ไขก็จะมีได้หลายรูปแบบนะอันนี้ยกตัวอย่างก็เช่นไคเซนการผลิตแบบลีนซิกซิกมาหรือว่าการเทียบเคียงอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ตัวอย่างนะเรื่องของกลยุทธ์ในโซ่ประทานเนี่ยมันก็มีกลยุทธ์อยู่ได้หลายรูปแบบนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกลยุทธ์ลักษณะแรกนะก็มีกลยุทธ์ที่มุ่งประสิทธิภาพนะอันนี้ก็เหมาะกับสินค้าพื้นฐานทั่วไปที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของลูกค้าสินค้าพื้นฐานอันนี้ตัวอย่าง
1: อย่างเช่นปลากระป๋องได้ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ปลากระป๋องเราบริโภคอาจจะไม่ได้ทุกวัน
0: ค่ะ
1: แต่ก็อุปทานเนี่ยหมายถึงว่ามีเขาผลิตอยู่ตลอดเขามีเก็บสต็อกในขณะที่ความต้องการของลูกค้า
0: ก็อาจจะสม่ำเสมอ
1: สม่ำเสมอถ้าเกิดค่ะค่ะ
0: ทีนี้ถ้าทำมุ่งประสิทธิภาพอันนี้จะทำได้ยังไงคะ
1: หมายถึงต้นทุนต่ำต้องพยายามที่จะจัดการภายในโรงงานหรือว่าภายในฝ่ายผลิตให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อว่าต้นทุนจะได้ต่ำนะคะโดยที่มีประสิทธิภาพอาจจะเป็นในลักษณะของหาวัตถุดิบที่มันมีคุณภาพนะคะต้องไปคุยกับซัพพลายเออร์ว่าคุณภาพของปลาที่เราต้องการเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างนะคะ1 2 3 4คุยกันแล้วก็ทางซัพพลายเออร์ก็ส่งมาให้เราแล้วเมื่อเราผลิตเนี่ยถ้าเกิดมันมีตรงไหนที่มีส่วนเสียหายหรือว่ามีการสูญเสียเยอะๆก็จะต้องไปดำเนินการแก้ไขนะคะเพื่อทำให้ต้นทุนรวมในการผลิตเนี่ยมันต่ำลง
0: เพราะฉะนั้นในเรื่องของการมุ่งประสิทธิภาพเนี่ยก็คือเรื่องของการลดต้นทุนให้ต่ำที่สุดนะคะต่อมาก็คือกลยุทธ์ที่มุ่งการตอบสนองที่รวดเร็วอันนี้ก็เหมาะกับสินค้าประเภทสินค้านวัตกรรมมีวงจรชีวิตที่สั้นนะอันนี้ก็คือถ้าลูกค้าต้องการก็ต้องเอาสินค้ามามอบให้กับลูกค้าได้รวดเร็วนะ
1: แต่พูดถึงถ้าเกิดว่าอย่างกรณีของโทรศัพท์มือถือค่ะยังจะเห็นได้ว่าบริษัท Apple เนี่ยเขามีการเปิดตัวเนี่ยเขาจะมีบอกว่าในวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่จะเปิดขายให้ทวีปไหนหรือประเทศไหนบ้างนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นลักษณะตามขั้นตอนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดการอย่างหนึ่งหรือเปล่าคะ
0: ค่ะ
1: สำหรับสินค้านวัตกรรมเพราะถ้าเกิดว่าเขาใช้ในลักษณะของการผลิตทั้งหมดเลยแล้วก็พยายามเซิร์ฟให้กับลูกค้าทั่วโลกเลยเนี่ยดิฉันคิดว่าเขาจะต้องลงทุนมหาศาลมากเลยแล้วมันเป็นความเสี่ยงว่าที่บอกว่าสินค้านวัตกรรมอ
0: ่
1: ะ
0: อายุมันสั้น
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าอย่างสินค้าแฟชั่นเนี่ยมันก็อาจจะเห็นภาพเหมือนกันนะอย่างเช่นพวกเสื้อผ้าอะไรพวกนี้แฟชั่นมาไวไปไวถ้าลูกค้าต้องการก็ต้องรีบผลิตแล้วก็ส่งมอบไปกับลูกค้าเพราะถ้าลูกค้าไม่ต้องการแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในสต็อก
1: หรือถ้าเกิดว่าผลิตแล้วมันเหลือเนี่ยอาจจะใช้วิธีการคือลดราคา
0: ค่ะสุดท้ายก็ต้องเอามาเซล
1: ค่ะ
0: นะคะตัวอย่างกลยุทธ์ในโซ่อุปทานแบบที่2นะอันนี้ก็เอาความไม่แน่นอนของอุปสงค์และอุปทานเนี่ยมาพิจารณาร่วมด้วยก็มีมุมมองได้4รูปแบบนะคะก็คือกลยุทธ์ที่มุ่งประสิทธิภาพอันนี้ก็จะคล้ายๆกับที่กล่าวมาแล้วนะคะอันที่2คือกลยุทธ์ที่มุ่งการป้องกันความเสี่ยงในโซ่อุปทานกลยุทธ์ที่มุ่งการตอบสนองที่รวดเร็วในโซ่อุปทานแล้วก็กลยุทธ์ที่มุ่งความคล่องตัวในโซ่อุปทานนะอันนี้ก็จะเป็นภาพนะก็คือถ้ามีความไม่แน่นอนของอุปสงค์ต่ำนะความไม่แน่นอนของอุปทานต่ำอันนี้ก็ต้องมุ่งประสิทธิภาพในโซ่อุปทานแต่ถ้ามีความไม่แน่นอนของอุปสงค์สูง นะคะและความแน่นอนของอุปทานก็ยังสูงด้วยอันนี้ก็ต้องมุ่งความคล่องตัวในโซ่อุปทานนะคะต่อไปเราก็มาดูถึงเรื่องของกระบวนการจัดการโซ่อุปทานใน6องค์ประกอบนะคะเริ่มต้นที่การวางแผนอันนี้ก็คือการวางแผนก็เป็นการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานขององค์การนะเพื่อจัดสมดุลของศักยภาพในเรื่องของวัตถุดิบนะกับความต้องการของลูกค้าให้มันมีค

0: ใน5ด้านนี้นะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของการจัดหาอันนี้ก็มีการจัดหาอยู่3รูปแบบนะการจัดหาวัตถุดิบเนี่ยการจัดหาเพื่อเก็บเข้าสต็อกการจัดหาเพื่อการผลิตตามคำสั่งซื้อแล้วก็การจัดหาเพื่อการผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับจัดหาเพื่อเก็บเข้าสต็อกอันนี้ซื้อวัตถุดิบมาสต็อกไว้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะคะก็คือซื้อมาเก็บไว้ก็คือไม่ได้ใช้ในทันที
1: อย่างเช่นกรณีถ้าเกิดว่าเป็นโรงสีเนี่ยค่ะเขาจะมีคำสั่งซื้อจากบริษัทหรือว่าจากห้างสรรพสินค้าว่าให้ผลิตข้าวนะคะผลิตข้าวขาว
0: ค่ะ
1: เป็นจำนวนอาจจะเป็น10ถุงหรือ20ถุงนะคะในแต่ละวันหรือในแต่ละเดือนอย่างเงี้ยค่ะคนที่เป็นเจ้าของโรงสีเนี่ยเขาต้องไปซื้อข้าวเปลือกมาเก็บเอาไว้นะคะเก็บสต็อกเพื่อที่จะได้ผลิตให้กับผู้ที่มาสั่งซื้อเขาใช่ไหมคะ
0: ซื้อมาเยอะๆเอามาทยอยผลิตน
1: ะ
0: บางทีก็ซื้อมาในต้นฤดูนะก็ในช่วงเก็บเกี่ยวก็จะซื้อเอามาไว้ที่โรงสีแล้วก็เมื่อไหร่มีออเดอร์เข้ามาก็ถึงจะมาแปรรูปหรือมาสีใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะอันนี้ก็เป็นแบบแรกจัดหาเพื่อเก็บเข้าสต็อกอันที่สองคือจัดหาเพื่อการผลิตตามคำสั่งซื้ออันนี้เป็นยังไงคะอาจารย์
1: จัดหาผลิตเพื่อการสั่งซื้ออย่างเช่นกรณีของถ้าเกิดมีลูกค้านะคะอยากจะได้ข้าวกล้อง
0: มีออเดอร์มา
1: ค่ะมีออเดอร์มาแล้วก็อยากจะได้ข้าวกล้องผสมกับข้าวขาวโดยที่ต้องการถุงละ2กิโลนะคะอันนี้ก็จะหนาของคำสั่งซื้อที่เข้ามาแล้วก็จะผลิตแล้วก็ส่งให้กับลูกค้า
0: ค่ะเป็นรายๆไปที่ออเดอร์มานะคะและสุดท้ายก็เป็นจัดหาเพื่อการผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรม
1: อย่างกรณีของสินค้าใหม่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดมีการคิดค้นมาว่าข้าวผสม3ชนิดอย่างเงี้ยค่ะบริโภคไปแล้วสามารถรักษาหรือว่าทำให้อาการโรคต่างๆอย่างเช่นโรคเบาหวานบรรเทาไปได้ก็จะมีออเดอร์ที่ใหม่เข้ามาที่เราไม่เคยที่จะทำเลยหรือจะมีกระบวนการพิเศษที่ต้องเพิ่มเข้ามา
0: ผู้ผลิตนะก็ต้องไปจัดหาวัตถุดิบมาเพื่อจะมาผลิตน
1: ะ
0: ตามการออกแบบว่าจะเอารูปแบบไหนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ต่อไปก็เป็นเรื่องของการผลิตนะการผลิตเนี่ยก็จะสอดคล้องกับวิธีการจัดหานั่นแหละนะก็มี3รูปแบบคือผลิตเพื่อรอจำหน่ายผลิตตามคำสั่งซื้อแล้วก็ผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรมผลิตเพื่อรอจำหน่ายอันนี้เป็นรูปแบบแรกก็อาจจะผลิตมาแล้วก็ยังไม่ได้ขายทันทีก็เก็บสต็อกไว
1: ้เก็บสต็อกเอาไว
0: ้ค่ะแล้วก็เอามาทยอยขายถ้าเป็นพวกสินค้าแปรรูปเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเช่นสบู่แชมพูพวกนี้นะก็ผลิตเยอะๆใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อไหร่มีออเดอร์ก็ส่งมอบไปให้กับลูกค้าต่อไปก็เป็นผลิตตามคำสั่งซื้ออันนี้ก็อย่างเช่นถ้าอาหารตามสั่งอะไรพวกนี้ก็อาจจะเป็นรูปแบบนี้ก็คือมีออเดอร์มาก็ผลิตเลยนะคะสุดท้ายก็การผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรมอันนี้ก็อาจจะมีผู้ว่าจ้างใช่ไหมคะมาว่าจ้างให้เราผลิตสินค้าอาจจะให้ออกแบบให้ด้วยเช่นออกแบบเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างที่ผู้ผลิตต้องการน
1: ะ
0: ก็มาบอกว่าออกแบบแล้วก็ให้ผลิตให้ผลิตเสร็จก็เอาไปส่งนะ
1: คะ
0: อันนี้เป็นเรื่องของการผลิตนะต่อไปก็เป็นเรื่องของการส่งมอบผลิตแล้วก็ต้องเอาสินค้าไปส่งมอบนะเรื่องของการส่งมอบเนี่ยก็มีอยู่ได้4รูปแบบก็คือการส่งมอบสินค้าที่เก็บสต็อกไว้ส่งมอบสินค้าที่ผลิตตามคำสั่งซื้อส่งมอบสินค้าที่ผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรมนะแล้วก็มีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ค้าปลีกนะอันนี้เป็นเรื่องของการส่งมอบต่อไปก็เป็นเรื่องของการส่งคืนนะอันนี้เรื่องส่งคืนรีเทิร์นเนี่ยจริงๆแล้วก็มีเรื่องของการรับคืนด้วยนะส่งคืนกับรับคืนนะมันก็แล้วแต่ว่าส่งคืนนี่ก็คือส่งคืนให้กับซัพพลายเออร์นะแต่ถ้ารับคืนเนี่ยรับคืนสินค้าจากผู้ซื้อนะซื้อสินค้าเราไปก็อาจจะเป็นลูกค้าในถัดไป
1: อย่างเช่นกรณีของถ้าเกิดว่าดิฉันสั่งสินค้ามาจากซัพพลายเออร์ปรากฏว่าส่งสินค้ามาเนี่ยส่งมาให้ไม่ได้สเปคเนี่ยเราก็จะส่งคืนไปให้เขาในขณะที่ถ้าลูกค้าของเราซื้อสินค้าเราไปเนี่ยเราก็ต้องไม่ลูกค้าได้สินค้าไปไม่ได้ตามที่เรากำหนดเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องรับคืนลูกค้า
0: ก็สินค้าเกษตรพวกสินค้าแปรรูปอะไรนี่อาจจะรับคืนได้แต่ถ้าสินค้าเกษตรประเภทเน่าเสียหายบางทีก็

0: ซื้อแล้วก็ไม่มีการรับคืนอย่างเช่นผักเช่นไข่อะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่มีการรับคืนนะคะองค์ประกอบสุดท้ายนะคะก็คือกลไกขับเคลื่อนก็คือการจัดการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในการดำเนินงานทางธุรกิจนะคะสมรรถนะข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์สินทรัพย์สัญญาเครือข่ายการปฏิบัติการตามกฎเกณฑ์ความเสี่ยงการจัดหาแล้วก็เทคโนโลยีในโซ่อุปทานนะคะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของกลไกขับเคลื่อนนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นกรณีตัวอย่างของกระบวนการจัดการโซ่อุปทานก็จะยกตัวอย่างของกิจการมะพร้าวน้ำหอมแปรรูปนะคะสำหรับมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยก็เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งนะคะมากในเขตภาคกลางการจำหน่ายมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยก็มีทั้งในรูปของผลสดแล้วก็การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นมะพร้าวเผานะคะน้ำตาลปี๊บแล้วก็วุ้นในน้ำมะพร้าวนะคะมะพร้าวน้ำหอมแปรรูปที่มาศึกษาในที่นี้นะคะก็คือมะพร้าวต้มนะคะการศึกษาครั้งนี้ก็เป็นของคุณศรีวิไลกาญจนรัตน์นะคะเรื่องของการปรับปรุงการจัดการโซ่ประทานกรณีศึกษาผู้ผลิตมะพร้าวน้ำหอมนะคะก็มาดูนะคะว่าโซ่ประทานของกิจการมะพร้าวน้ำหอมกรณีตัวอย่างเนี่ยประกอบด้วยใครบ้างนะคะก็คือกิจการเนี่ยเป็นกิจการของผู้ผลิตมะพร้าวน้ำหอมแปรรูปนะคะต้นน้ำของเขาก็คือผู้รวบรวมและผู้จัดส่งบรรจุภัณฑ์แล้วก็สารเคมีนะอันนี้เป็นซัพพลายเออร์ของกิจการนะคะแล้วต่อจากของผู้รวบรวมและผู้จัดส่งมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยนะคะก็เป็นต้นน้ำสุดเลยนะคะก็คือเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะคะส่วนปลายน้ำของกิจการก็คือผู้ส่งออกแล้วก็ห้างสรรพสินค้าอันนี้เป็นผู้ที่รับมะพร้าวน้ำหอมเขาไปจำหน่ายนะคะสุดท้ายของโซ่ประทานก็คือผู้บริโภคมะพร้าวน้ำหอมนะคะในกระบวนการจัดการโซ่ประทานกิจการมะพร้าวน้ำหอมแปรรูปกรณีตัวอย่างเนี่ยนะคะก็พูดถึงสกอร์ระดับที่1นะคะกิจการของเขาเนี่ยมี5กิจกรรมอย่างที่บอกไปนะคะว่าเวอร์ชั่นของสกอร์ปัจจุบันเนี่ยมีเวอร์ชั่นที่12เนี่ยมี6กิจกรรมนะแต่ตอนที่ศึกษาเนี่ยมีประกอบด้วย5กิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกก็คือเรื่องของการวางแผนนะเป็นเรื่องของการวางแผนจัดหาวัตถุดิบวัตถุดิบหลักของเขาก็คือมะพร้าวน้ำหอมนะก็พิจารณาจากรอบการเก็บเกี่ยวผลมะพร้าวของเกษตรกรแต่ละรายนะคะก็มีการวางแผนการผลิตล่วงหน้าโดยการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตมะพร้าวเนี่ยที่จะเข้ามาส่งโรงงานนะพยากรณ์จากคำสั่งซื้อล่วงหน้าของลูกค้าแล้วก็มีการวางแผนส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้านะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของการจัดหานะคะการจัดหาก็คือจัดหามะพร้าวน้ำหอมจากเกษตรกรก็เป็นการส่งคนงานไปเก็บเกี่ยวผลผลิตนะก็นำมาส่งให้กับบริษัทนะการจัดหาเนี่ยวัตถุดิบหลักๆก็คือมะพร้าวน้ำหอมกับวัตถุดิบประกอบนะก็พวกของฉลากบรรจุภัณฑ์สารเคมีที่เอามาใช้ในกระบวนการแปรรูปนะคะในการจัดหาเนี่ยก็ต้องมีการกำหนดมาตรฐานวัตถุดิบนะที่ซื้อขายว่าต้องการวัตถุดิบมะพร้าวน้ำหอมในมีลักษณะแบบไหนนะคะก็ต้องมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับชนิดของสินค้าและในเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบนะก็ต้องส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยมีการจัดการวัตถุดิบที่ดีนะก็คือใช้ระบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือว่า GAP นะครับเพื่อให้มะพร้าวน้ำหอมเนี่ยมีคุณภาพนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของการผลิตนะในเรื่องของการผลิตเนี่ยเป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้านะคะก็มีต้องมีการจัดตารางการผลิตแล้วก็ปรับแผนการผลิตตามวัตถุดิบนะที่เกษตรกรนำมาส่งให้กับโรงงานต้องมีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบนะให้สอดคล้องกับแผนสินค้าคงคลังแล้วก็มาตรฐานคุณภาพสินค้านะคะมีการคัดขนาดของมะพร้าวน้ำหอมตามความต้องการของลูกค้ามีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าด้วยนะคะแล้วก็มีการบรรจุสินค้าตามความต้องการของลูกค้าแล้วก็ต้องมีการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตนะคะขั้นตอนต่อไปก็เป็นเรื่องของการส่งมอบนะคะในการส่งมอบก็ต้องมีการเตรียมสินค้าที่จะส่งมอบตรวจนับสินค้าตรวจสภาพรถบรรทุกก่อนการขนส่งนะกำหนด วันในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าแล้วก็ติดต่อประสานงานในเรื่องของการจัดส่งสินค้าแล้วก็เรื่องของเอกสารนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการส่งคืนแล้วก็รับคืนนะคะทั้งส่งคืนสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ ไปยังซัพพลายเออร์แล้วก็รับคืนสินค้าจากลูกค้านะคะในการส่งคืนและรับคืนนี่ก็ต้องมีการตรวจนับสินค้าด้วยนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของการกระบวนการจัดการสกอร์ในระดับที่2นะคะก็ต้องมาดูว่าในระดับที่2เนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่มีปัญหาบ้างนะคะก็ไปสรุปกิจกรรมที่ควรจะปรับปรุงนะคะกิจกรรมหลักก็ในเรื่องของการวางแผนโซ่ประทานการจัดหาแล้วการผลิตเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ควรจะมีการปรับปรุงส่วนกิจกรรมสนับสนุนก็มี3กิจกรรมนะคะก็เรื่องของการประเมินประสิทธิภาพในการส่งมอบวัตถุดิบการจัดการการขนส่งวัตถุดิบแล้วก็ประเมินประสิทธิภาพการผลิตนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เข้าไปวิเคราะห์มาแล้วว่าควรจะปรับปรุงอะไรบ้างนะคะ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
3: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
4: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
5: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
6: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
7: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
8: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
9: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
10: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
11: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
12: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
2: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046-9
14: จัดแถว1
15: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกเอา

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบเขียนโทร02-504-7788
2: ต่อมาก็มีเรื่องของการระบุตัวชี้วัดของประสิทธิภาพกระบวนการแล้วก็แนวทางปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศจากปัญหาที่วิเคราะห์ไปในสกอร์ระดับที่2เนี่ยการปรับปรุงเนี่ยไม่ได้ปรับปรุงทุกกิจกรรมนะคะก็เลือกของกิจกรรมว่าอะไรที่ควรจะปรับปรุงแล้วก็มากำหนดตัวชี้วัดนะคะทีนี้เรื่องของตัวชี้วัดเนี่ยอาจารย์จะยกตัวอย่างใช่ไหมคะ
3: ว่า
2: จะกิจกรรมที่ปรับปรุงเนี่ยมันมีตัวชี้วัดอะไร
3: อย่างเช่นกรณีของต้นทุนค่าขนส่งนะคะมันอาจจะสูงไปหรือว่าเกินมาตรฐานหรือว่าเกินถ้าเทียบกับคู่แข่งแล้วนี่อาจจะสูงไปนะคะเราก็อาจจะไปดูว่าเอ๊ะเขาใช้รถบรรทุกที่มันถูกขนาดไหมนะคะถ้าใช้รถกระบะเนี่ยต้นทุนมันอาจจะสูง

0: ูงไปลองเปลี่ยนเป็นใช้รถ6 ล้อดีไหมนะคะ
1: แล้วก็รถบรรทุกอาจจะต้องให้เต็มคันรถอะไรอย่างนี้ด้วยใช
0: ใช
1: ่ไหม
0: ่ค่ะ
1: ไม่บรรทุกครึ่งค
0: ใช
1: ัน
0: ่ค่ะเกษตรกรอาจจะมีสินค้าหรือว่าไอ้พวกมะพร้าวเนี่ยค่ะไม่เต็มคันรถเราอาจจะใช้วิธีการวิ่งแบบมิ้วรันวิ่งไปรับเกษตรกรที่1 2 3แล้วถึงกลับไปที่โรงง
1: อั
0: าน น
1: นี้ก็ต้องมีการจัดการ
0: ใช่
1: ในเรื่องของตารางการรับวัตถุดิบ
0: ใช่ค
1: น
0: ่ะ
1: ะคะอันนี้ก็แล้วก็เรื่องของตัวชี้วัดอันนี้อาจจะมีตัวเลขหรืออะไรด้วยไหมคะตัวชี้วัด
0: มีเป็นตัวเลขค่ะเดี๋ยวจะพูดถึงในบทที่5
1: ค่ะพอจากการในระดับที่3นะคะระบุตัวชี้วัดแล้วก็สมรรถนะต่างๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องเลือกกิจกรรมมาปรับปรุงนะคะว่าจะปรับปรุงอะไรเขาก็ปรับปรุงใน2กิจกรรมนะก็เรื่องของการจัดหามะพร้าวน้ําหอมโดยการสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์นะมาใช้ในการวางแผนการจัดหาอันนี้ใช้แบบจําลองเลยนะคะอาจารย์
0: แบบจําลองอาจจะเป็นในลักษณะของ linear programming อะค่ะโปรแกรมเชิงเส้นแล้วก็จะบอกว่ามีวัตถุประสงค์คือต้นทุนค่าขนส่งต่ําสุดโดยที่ซัพพลายเออร์รายที่1รายที่2รายที่3เนี่ยมีจำนวนที่เขาสามารถส่งให้เราได้เท่าไหร่แล้วทางบริษัทผู้ผลิตเนี่ยต้องการสินค้าจำนวนเท่าไหร่นะคะมันก็จะบอกผลมาให้ว่าควรที่จะไปรับมาจากซัพพลายเออร์1 2จำนวนเท่าไหร่เพื่อทำให้ต้นทุนรวมของเราเนี่ยต่ำสุด
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการวิธีการปรับปรุงนะคะต่อไปวิธีการปรับปรุงอันที่สองนะก็เรื่องของกิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพการผลิตนะอันนี้ปรับปรุงโดยใช้การจัดสมดุลสายการผลิตหรือว่าไลน์บาลานซิ่งอันนี้มีเป็นยังไงคะ
0: อย่างกรณีของน้ำมะพร้าวเนี่ยเข้าใจว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยมันจะมีการใช้เวลามากในการที่เราบอกเปลือกมันนะคะแล้วก็จัดเหมือนกับจัดรูปทรงมันให้สวยงามในขณะที่อีกลายหนึ่งที่เป็นลายของการนำพลาสติกมาแวบเพื่อที่จะให้มันรักษามีอายุยืดได้นานนะคะไอ้ตรงช่วงที่ใช้พลาสติกมาแวบเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาน้อยในขณะที่คนที่ปอกเปลือกอาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยนั้นถามว่าเราจะทำยังไงให้ลายการผลิตมันสมดุลเราก็ต้องไปเพิ่มจำนวนคนที่ปอกเปลือกอะค่ะให้มันเยอะขึ้นเพื่อทําให้ลายการผลิตมันสมดุลมันไม่มีคอขวด
1: คืออันไหนมากไปก็ลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในการกิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพการผลิตอันนี้หลังจากที่จัดสมดุลสายการผลิตแล้วเนี่ยก็ทําให้ขั้นตอนการผลิตเนี่ยเหมาะสมมากขึ้นนะอันไหนที่การใช้งานมากเกินไปก็ลดขั้นตอนการทำงานในส่วนนั้นลงแล้วก็เอาเวลาที่มันสูญเปล่าไปโดยเปล่าประโยชน์เนี่ยไปทำงานในขั้นตอนอื่นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นของสรุปนะเรื่องของกรณีตัวอย่างของสินค้าเกษตรก็คือกิจการมะพร้าวน้ำหอมแปรรูปสุดท้ายก็ทำให้การจัดการโซ่ประทานของกิจการเนี่ยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะที่จบไปนะคะเป็นสาระสำคัญในหน่วยที่4เพื่อความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะคะนักศึกษาควรศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่ประทานในธุรกิจการเกษตรเพื่อให้เข้าใจในเนื้อหาสาระของหน่วยที่4นี้มากยิ่งขึ้นค่ะช่วงต่อไปติดตามสาระสำคัญของหน่วยที่5เรื่องการวัดสมรรถนะของโซ่อุปทานและการวิเคราะห์ทางการเงินโดยอาจารย์กาญจนาสืบศรีพฤกเกียรติอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเชิญอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะในหน่วยที่5นะคะถ้าเกิดว่าเราดูชื่อเรื่องนี้แล้วเนี่ยจะปรากฏว่ามีอยู่2หัวเรื่องนะคะเรื่องที่1ก็คือการวัดสมรรถนะโซ่อุปทานเรื่องที่2การเงินเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการวัดสมรรถนะโซ่อุปทานอย่างไรนะคะโดยที่เราจะแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะตอนที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องของความหมายเรื่องของตัวชี้วัดสมรรถนะที่ดีนะคะประเภทของตัวชี้วัดการพัฒนาตัวชี้วัดแล้วก็กระบวนการสร้างตัวชี้วัดส่วนหัวข้อที่2หรือว่าตอนที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของแนวคิดทางด้านการเงินนะคะแล้วการตัดสินใจโซ่ประทานมีผลกับการเงินอย่างไรนะคะตอนที่ 5.1 นะคะความหมายสมรรถนะเนี่ยเวลาเราพูดถึงเราจะหมายถึงว่าความสามารถในการทำงานให้บรรลุผลตามที่กำหนดนะคะ

ถ้าเป็นสมรรถนะโสประทานก็จะหมายถึงความสามารถของโสประทานในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าคนสุดท้ายซึ่งรวมถึงการมีพร้อมของสินค้านะคะการจัดส่งสินค้าตรงเวลาตลอดจนสินค้าคงคลังแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายในโสประทานที่เราจัดเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้านะคะตัวชี้วัดสมรรถนะโสประทานเนี่ยบางครั้งอาจจะได้ยินชื่อดัชนีการวัดสมรรถนะโสประทานนะคะตัวอย่างเช่นวันที่สินค้าสามารถรองรับการขายในอนาคตได้เนี่ยตัวชี้วัดตัวนี้คำนวณมาจากจำนวนสินค้าคงคลังในมือนะคะแล้วก็หารด้วยอุปสงค์ของสินค้าใน1วันอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีน้ำในคลังสินค้านะคะอยู่ที่50ขวดแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยลูกค้าซื้อ5ขวดนะคะเพราะนั้นสินค้าที่อยู่ในคลังเนี่ยเราสามารถรองรับลูกค้าได้10วันนะคะตัวชี้วัดอีกตัวนึงก็เป็นคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์นะคะตัวนี้จะเป็นการวัดว่าคำสั่งซื้อที่เราส่งไปเนี่ยสินค้าถูกต้องหรือเปล่านะคะส่งตรงเวลาไหมเอกสารถูกต้องหรือเปล่านะคะแล้วก็สภาพสินค้าเนี่ยสมบูรณ์ไหมหรือว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะหารด้วยจำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดลักษณะของตัวชี้วัดสมรรถนะโสประทานที่ดีนะจะมีทั้งหมด10ข้อนะคะข้อที่1คือตัวชี้วัดสมรรถดีควรจะเป็นเชิงปริมาณนะคะแม้ว่าบางครั้งจะไม่ได้เป็นเชิงปริมาณอย่างเช่นเชิงคุณภาพแต่มันก็จะมีตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณเนี่ยแทรกอยู่ด้วยอย่างเช่นเราบอกว่าการส่งสินค้าเวลาในการส่งสินค้าดีเยี่ยมนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามาจากการส่งสินค้า100ครั้งเนี่ยเราคัดตรงเวลาให้ลูกค้าใน95ครั้งก็จัดเป็นดีเยี่ยมนะคะส่วนข้อที่2นะคะเข้าใจได้ง่ายตัวชี้วัดพวกนี้คนที่ทำเนี่ยหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยจะต้องเข้าใจว่ามันวัดยังไงมันเก็บยังไงนะคะข้อที่3นะคะท้าทายให้ทำตัวชี้วัดสมรรถนะเป็นการให้รางวัลแก่ผู้ที่ตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็ลงโทษคนที่ไม่ตั้งใจทำงานข้อที่4เป็นเรื่องของใช้งานได้เสมอนะคะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถเห็นผลของตัวชี้วัดสมรรถนะอย่างการใช้งานได้เสมอเนี่ยตัวชี้วัดมันจะแบ่งออกเป็น2ตัว1ก็คือตัวชี้วัดเชิงรับ2ตัวชี้วัดเชิงรุกตัวชี้วัดเชิงรับก็อย่างเช่นการขนส่งตรงเวลาเนี่ยมันได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะกี่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเชิงรุกเนี่ยอย่างเช่นอย่างของต่างประเทศนะคะเวลาที่ทำงานตอนเช้าๆเนี่ยเขาจะมีตัวชี้วัดลักษณะตัวชี้วัดเชิงรุกคือ1ก่อนที่จะทำงานเนี่ยคุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มก่อนตรวจเช็ครถขนส่งให้เรียบร้อยก่อนนะคะว่ามีน้ำเต็มไหมน้ำมันเครื่องเป็นยังไงบ้างน้ำมันเบรกเป็นยังไงบ้างลมยางเป็นอย่างไรบ้างนะคะที่2ก็คือระหว่างที่คุณขับไปในระหว่างวันเนี่ยคุณจะต้องมีกรอกแบบฟอร์มเหมือนกันนะคะแบบฟอร์มว่าคุณขับไปแล้วกี่ชั่วโมงอย่างเช่นถ้าเกิดว่าขับไป4ชั่วโมงก็อาจจะให้พัก20นาทีอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะทำให้การเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันลดน้อยลงแล้วก็การส่งสินค้าของเขาเนี่ยเป็นไปตามที่กำหนดนะคะข้อที่5ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการนิยามและเข้าใจได้ง่ายเนื่องจากว่าเป็นตัวชี้วัดในโซ่ประธานเพราะนั้นจะมีคนที่เกี่ยวข้องเยอะมากเลยทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทุกฝ่ายควรที่จะมาร่วมแล้วก็มาคุยกันนะคะมาถกกันว่าตกลงเราจะใช้ตัวชี้วัดตัวไหนในการวัดจะได้เข้าใจร่วมกันนะคะข้อที่6ประกอบด้วยปัจจัยนำเข้าแล้วก็ผลลัพธ์อันนี้เช่นเดียวกันเวลาที่เราดูว่ามันเกิดปัญหาเนี่ยเราจะไปดูว่าส่งสินค้าไม่ตรงเวลาส่งสินค้าไม่ตรงเวลาเพราะอะไรนะคะต้องไปดูว่าส่งสินค้าไม่ตรงเวลาเพราะในลายการผลิตเครื่องจักรมันหยุดนะคะดังนั้นตัวชี้วัดเนี่ยมันจะต้องรวมทั้งอินพุตแล้วก็เอาท์พุตนะคะวัดเฉพาะสิ่งที่สำคัญหลายบริษัทหรือว่าหลายๆโซ่ประธานเนี่ยใช้วิธีการโดยที่ดูว่าเรามีข้อมูลอะไรแล้วแล้วเราถึงจะมาจัดตัวชี้วัดนะคะเอามาทำตัวชี้วัดแต่จริงๆแล้ววิธีการเนี่ยคือเราอยากจะวัดอะไรเรากำหนดมาก่อนว่าอยากจะวัดอะไรหลังจากนั้นถึงจะไปหาข้อมูลนะคะว่าเรามีข้อมูลอะไรบ้างตัวชี้วัดควรมีหลายมิตินะคะทั้งอาจจะเป็นมิติของผลิตภาพประสิทธิภาพหรือว่าประสิทธิ

0: ผลนะคะใช้การประหยัดจากความพยายามอันนี้หมายความว่าถ้าเกิดเราสร้างตัวชี้วัดขึ้นมา1ตัวเนี่ยแล้วเราวัดมันเนี่ยเบนิฟิตมันน้อยกว่าคอสนะคะเราก็ไม่ควรที่จะทำมันแต่นี่จะเป็นข้อยกเว้นนะคะกรณีที่ในช่วงเริ่มต้นที่เราเริ่มตั้งตัวชี้วัดเนี่ยมันอาจจะมีคอสเยอะนะคะแต่หลังจากที่เราใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยคอสมันจะน้อยลงเบนิฟิตมันจะเยอะขึ้นนะคะข้อที่10ช่วยให้เกิดความไว้วางใจเนื่องจากว่าเรามีการรวมคนหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะมันก็จะทำให้เกิดความไว้วางใจแล้วก็ตัวชี้วัดตัวนี้น่าเชื่อถือได้วัดได้จริงนะคะใครที่ทำไม่ดีก็โดนลงโทษใครที่ทำดีก็ให้รางวัลไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้ใช้งานได้นะคะหัวข้อถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของประเภทตัวชี้วัดสมรรถนะของโซ่ประธานซึ่งมีอยู่ทั้งหมด5ตัวนะคะตัวที่เป็นด้านเวลา2เป็นต้นทุน3เป็นคุณภาพนะคะแล้วก็ตัวที่4เป็นตัวชี้วัดสนับสนุนส่วนที่5เนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดอย่างเช่นแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่ประธานซึ่งอาจารย์อัชราได้คุยไปแล้วนะคะว่าคืออะไรจากแผนภาพเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างว่าตัวชี้วัดที่วัดทางด้านเวลาด้านต้นทุนด้านคุณภาพและตัวชี้วัดสนับสนุนเนี่ยมีตัวชี้วัดอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นด้านเวลาก็จะเป็นการส่งมอบหรือว่ารับสินค้าตรงเวลารอบเวลาคำสั่งซื้อนะคะความผันผวนของรอบเวลาคำสั่งซื้อเวลาที่เราพูดถึงเวลาเนี่ยมันจะมีตัวอยู่2ตัวตัวที่1คือเวลาโดยเฉลี่ยนะคะตัวที่2ก็จะเป็นเวลาที่มันเขาเรียกเป็นความผันผวนถ้าเกิดว่าสถิติก็เป็นความแปรปรวนนะคะหรือว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะค่า
1: บวกลบได้
0: ใช่เวลาที่เราพิจารณาเราจะพิจารณา2ตัวนี้อย่างเช่นกรณีของเรามีซัพพลายเออร์2รายรายที่1ส่งมาปรากฏว่าใช้เวลาเนี่ยหลังจากที่เราให้คำสั่งซื้อไปแล้วเนี่ย10วันบวกลบด้วย8อีกบริษัทนึงนะคะใช้เวลา10วันเหมือนกันแต่บวกลบ5สิ่งที่เราเลือกซัพพลายเออร์คือ
1: รายหลัง
0: บวกลบ8กับบวกลบ5แล้วต้องเลือกความแปรปรวนที่มันน้อย
1: ต่ำกว่า
0: ใช่เพราะว่าประโยชน์ที่เราได้รับคืออะไรคะถ้าเกิดว่ามันมีความผันผวนเยอะเนี่ยเราจะต้องเก็บสินค้าคงคลังไว้เยอะอันนั้นก็จะเป็นต้นทุนของเรานะคะในส่วนของต้นทุนนะคะก็จะเป็นจำนวนวันที่สินค้าสำเร็จรูปในคลังสินค้ารอพร้อมขายนะคะต้นทุนการจัดการคำสั่งซื้อรอบเวลาเงินสดเงินสดหรือว่าต้นทุนการส่งมอบสินค้านะคะในส่วนตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับคุณภาพก็จะเป็นความพึงพอใจของลูกค้าในภาพรวมความถูกต้องของกระบวนการการเติมเต็มคำสั่งซื้อสมบูรณ์ความถูกต้องของการพยากรณ์นะคะแล้วก็ความถูกต้องของการวางแผนนะคะในส่วนตัวชี้วัดสนับสนุนเนี่ยก็อย่างเช่นการอนุมัติให้ยกเว้นตามมาตรฐานหรือว่าความพร้อมของข้อมูลเราอาจจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะช่วยทำให้ข้อมูลเนี่ยมีพร้อมเราจะเรียกหรือว่าจะดึงเอามาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะทำให้การดำเนินงานในโซ่ประธานเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะในส่วนของตัวชี้วัดของสกอร์โมเดลนะคะมันจะแบ่งออกเป็นความน่าเชื่อถือของโซ่ประธานการตอบสนองของโซ่ประธานความคล่องตัวของโซ่ประธานต้นทุนของโซ่ประธานและก็การจัดการสินทรัพย์ของโซ่ประธานนะคะถ้าเราดูตัวแรกเนี่ยจะเห็นได้ว่าความน่าเชื่อถือของโซ่ประธานเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของคุณภาพนะคะแล้วถ้าเกิดดูตัวที่2นะคะการตอบสนองต่อโซ่ประธานตัวชี้วัดรอบระยะเวลาการจัดส่งสินค้าอันนี้ก็เป็นทางด้านเวลานะคะรอบระยะเวลาการเติมเต็มคำสั่งซื้อสมบูรณ์ก็เป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับเวลานะคะหรือตัวนี้นะคะความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนการส่งมอบอันนี้จะเป็นตัวชี้วัดสนับสนุนจะเห็นได้ว่าตัวชี้วัดเมื่อกี้ที่มี4ตัวนะคะเป็นเวลาเป็นต้นทุนคุณภาพแล้วก็ตัวชี้วัดสนับสนุนเนี่ย จริงๆแล้วมันก็คือคล้ายๆกับสกอร์โมเดลแต่สกอร์โมเดลเนี่ยเขาเอามาเปลี่ยนเป็นชื่อของเขาเองเป็นความน่าเชื่อถือของโซ่ประทานการตอบสนองต่อโซ่ประทานนะคะความคล่องตัวต้นทุนแล้วก็การจัดการสินทรัพย์ของโซ่ประทานนะคะการพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะโซ่ประทานนะคะมีข้อควรระวังคือตัวชี้วัดสมรรถนะจะต้องสื่อให้เห็นความพยายามของทีมนะคะเรามีตัวชี้วัดเราต้องวัดได้ว่าทีมเนี่ยลงแรงไปเท่าไหร่นะคะหลังจากวัดได้ว่าทีมลงแรงไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราจะต้องเชื่อมตัวชี้วัดนั้นนะเข้ากับแต่ละบุคคลด้วยเผื่อว่าเขาจะได้ทำงานแล้วก็เสริมไปกับทีมด้วยนะคะต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวชี้วัดนะคะไม่ใช่เริ่มมาจากข้างบนไม่ใช่จากผู้บริหารจะต้องเป็นคนที่ดำเนินงานนะคะแต่ที่สำคัญคือต้องมีผู้บริหารเข้ามาสนับสนุนด้วยนะคะผู้ดำเนินงานทำเข้าไปเนี่ยผู้บริหารไม่สนับสนุนก็ไม่เกิดนะคะตัวชี้วัดพัฒนาขึ้นมาเนี่ยควรจำแนกตามโครงสร้างแล้วก็สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกิจการนะคะเราต้องดูก่อนว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีจุดแข็งอะไรบ้างนะคะมีจุดอ่อนอะไรบ้างคู่แข่งเราเป็นยังไงเราจะต้องปรับตัวอย่างไรตรงนั้นนะคะเราจะต้องนำมาแล้วก็ดูว่าตัวชี้วัดที่เราสร้างมาเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือเปล่านะคะอันนี้ก็อธิบายไปแล้วนะคะผู้บริหารระดับสูงต้องสนับสนุนนะคะการจัดทำกระบวนการเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดการนำตัวชี้วัดสมรรถนะไปใช้งานตัวนี้ก็ต้องมีนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยพอเราสร้างตัวชี้วัดปั๊บเนี่ยเราปล่อยให้ไปทำงานเลยเราไม่ดูเลยว่าตกลงมันมีข้อเสียหรือเปล่ามันมีประโยชน์หรือเปล่ามันควรจะนำมาปรับปรุงหรือเปล่าคนที่ใช้เขากังวลหรือว่าเขาร้องเรียนหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ไม่มีนะคะเช่นเดียวกับถ้าเกิดว่าย้อนไปแผนยุทธศาสตร์นะคะโลจิสติกเนี่ยฉบับที่1ไม่มีติดตามและประมวลผลฉบับที่2จึงต้องมีติดตามและประมวลผลเช่นกันนะคะอันนี้การสร้างตัวชี้วัดก็จะต้องมีการติดตามและประมวลผลแล้วก็จะต้องมีการอัปเดตแก้ไขอยู่เรื่อยๆนะคะในส่วนของกระบวนการสร้างตัวชี้วัดนะคะมันจะมีกระบวนการอยู่ทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็คือดูว่ากลยุทธ์ของบริษัทแล้วก็ปัจจัยที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะขั้นตอนที่2จับคู่กลยุทธ์กับปัจจัยที่สำเร็จในการแข่งขันหลังจากนั้นก็เลือกและนิยามตัวชี้วัดเหมาะสมที่สุดจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ดูนะคะว่าเรามีข้อมูลอะไรอยู่แล้วบ้างเราดูศักยภาพของบริษัทเป็นยังไงบ้างเราดูคู่แข่งเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นเรามากำหนดตัวชี้วัดนะคะตรวจสอบตัวชี้วัดที่มีอยู่เดิมว่ายังคงใช้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดใช้ไม่ได้ก็ยกเลิกไปหรืออาจจะต้องปรับปรุงนะคะหลังจากนั้นนำตัวชี้วัดไปใช้งานนะคะพอใช้งานแล้วเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าตัวชี้วัดที่ใช้เนี่ยมันจะต้องมีการปรับปรุงหรือเปล่านะคะก็ต้องมีการทวนสอบนะคะต่อไปเป็นหัวข้อตอนที่ 5.2 นะคะการจัดการโซ่ประทานที่มีผลกระทบต่อการเงินเราก็จะพูดกัน2หัวข้อเป็นเรื่องของแนวคิดที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านการเงินนะคะแล้วก็การตัดสินใจในโซ่ประทานที่มีผลต่อการเงินเรื่องของการเงินเนี่ยจะมีองค์ประกอบทางการเงินอยู่ทั้งหมด5องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบที่1ก็เป็นงบแสดงฐานะทางการเงินหรือว่างบดุลนะคะซึ่งบริษัทจะต้องแสดงในส่วนนั้นเนี่ยจะก็จะประกอบไปด้วยทรัพย์สินนะคะหรือว่าสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ทุนนะคะมีอยู่3ส่วนส่วนที่2เป็นงบกำไรขาดทุนจะแสดงถึงรายได้แล้วก็รายจ่ายนะคะส่วนที่3เป็นงบกระแสเงินสดนะคะจะแสดงว่าเงินสดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะซึ่งเกิดมาจากกิจกรรม3กิจกรรมคือกิจกรรมดำเนินงานกิจกรรมลงทุนแล้วก็กิจกรรมจัดหาเงินนะคะส่วนที่4เป็นเรื่องของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของนะคะส่วนที่5ก็เป็นหมายเหตุประกอบงบการเงินอันนี้ก็จะบอกว่าในงบอย่างเช่นลูกหนี้เนี่ยเรามีองค์เรามีหมายเหตุอะไรบ้างนะคะคำนวณอย่างไรบ้าง แผนภาพนี้นะคะเป็นแผนภาพเชื่อมโยงระหว่างงบแสดงฐานะทางการเงินนะคะแล้วก็งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดนะคะโดยที่งบแสดงฐานะทางการเงินเนี่ยณวันที่1มกราคมเราจะมีเงินสดนะคะส่วนนี้มันจะไปเชื่อมโยงกับงบกระแสเงินสดตรงเงินสดต้นงวดนะคะแล้วก็เรามีกำไรสะสมเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมโยงกับงบกำไรสะสมนะคะในส่วนของเงินสดปลายงวดเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมกับงบแสดงฐานะทางการเงินณสิ้นปีนะคะการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินนะคะหลังจากที่นักศึกษาได้ดูมาแล้วนะคะจากสไลด์ที่แล้วเนี่ยเราจะต้องมีการอ่านงบการเงินนะคะหรือว่างบแสดงฐานะทางการเงินกับงบกำไรขาดทุนเพราะฉะนั้นเราจะมาดูแล้วว่ามันจะคำนวณยังไงนะคะอย่างอัตรากำไรเนี่ยค่ะจะเท่ากับกำไรสุทธิหารด้วยรายได้ส่วนนี้ก็จะมาจากงบกำไรขาดทุนนะคะข้อมูลสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่อรายได้มาจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งหารด้วยรายได้เช่นกันนะคะอ่านมาจากงบกำไรขาดทุนอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงคลังเท่ากับต้นทุนสินค้าหารด้วยสินค้าคงคลังอันนี้มาจาก2ส่วนนะคะต้นทุนสินค้าเนี่ยมาจากงบกำไรขาดทุนในส่วนของสินค้าคงคลังมาจากงบแสดงฐานะทางการเงินนะคะสัดส่วนค่าใช้จ่ายของคลังสินค้าต่อรายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายของคลังสินค้าหารด้วยรายได้ตัวนี้ก็จะมาจากงบกำไรขาดทุนนะคะสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการถือครองสินค้าคงคลังต่อรายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายของสินค้าคงคลังต่อรายได้ตัวนี้ก็จะมาจากงบกำไรขาดทุนเช่นกันนะคะผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมนะคะหรือเรียกว่าเป็นตัวย่อนะคะ ROA นะคะจะเท่ากับกำไรสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวมก็มาจาก2ส่วนกำไรสุทธิมาจากงบกำไรขาดทุนนะคะสินทรัพย์รวมมาจากงบแสดงฐานะทางการเงินอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะคำนวณมาจากกำไรสุทธิหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นโดยกำไรสุทธิเนี่ยเราดูมาจากงบกำไรขาดทุนนะคะแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นก็ดูมาจากงบแสดงสถานะทางการเงินนะคะแผนภาพเนี่ยค่ะจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงบกำไรขาดทุนแล้วก็งบแสดงฐานะทางการเงินนะคะถ้าเกิดเรามีทุนเท่ากันนะคะหรือสินทรัพย์เท่ากันเนี่ยค่ะแล้วกำไรสุทธิที่ต่างกันนะคะก็จะทำให้ ROA ที่ต่างกันด้วยนะคะแล้ว ROA ตัวเนี้ยมันจะต่างกันหรือว่ามันจะเพิ่มขึ้นได้อย่างไรนะคะมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ช่องทางนะคะที่ทำให้ ROA มันเพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นการจัดการโครงสร้างของช่องทางการใช้ outsourcing เนี่ยหรือว่าการใช้คนนอกผลิตสินค้าหรือว่าส่งสินค้าให้เรานะคะมันจะทำให้เราประหยัดการลงทุนเพราะนั้นสินทรัพย์ของเราเนี่ยจะลดน้อยลงสินทรัพย์ลดน้อยลงกำไรสุทธิเท่าเดิมก็จะทำให้ ROA เพิ่มขึ้นนะคะการใช้ช่องทางสินค้าคงคลังที่ต่ำที่สุดเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยลดต้นทุนสินค้าคงคลังนะคะทำให้ต้นทุนเราลดลงพอต้นทุนเราลดลงเนี่ย ROA ก็เพิ่มขึ้นนะคะการปรับปรุงสารสนเทศการปรับปรุงสารสนเทศเนี่ยจะทำให้เราสามารถดูข้อมูลได้ตลอดนะคะก็จะทำให้ต้นทุนของเราก็ลดลงเช่นเดียวกันจะทำให้ ROA เพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของการจัดการสินค้าคงคลังสินค้าคงคลังสำรองที่ต่ำที่สุดก็เช่นเดียวกันนะคะinventory เนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ ROA เพิ่มขึ้นความพร้อมของสินค้าที่เหมาะสมเราทราบถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าลูกค้าของเราเนี่ยต้องการสินค้าอะไรแล้วก็เรามีสินค้าเตรียมเอาไว้นะคะเมื่อเขาต้องการเนี่ยเขาก็จะมาซื้อได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ ROA ของเราเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะ การกำจัดส่วนเกินของสินค้าตกรุ่นนะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีสินค้าอย่างเช่นเรามีสินค้าหลายยี่ห้อและเก็บสินค้าไว้เยอะมันจะมีคอสอยู่อันนึงก็คือต้นทุนของสินค้าคงคลังที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยมันจะมีการเสื่อม

0: มันจะมีค่าเก็บรักษานะคะถ้าเกิดเราเก็บไว้มันจะทำให้ต้นทุนสูงแต่ถ้าเกิดเราขจัดไปการขจัดของเราก็ในลักษณะของลดราคานะคะก็จะทำให้ ROA เพิ่มขึ้นการจัดการคำสั่งซื้อนะคะลดการขาดสินค้าในมือการเติมเต็มคำสั่งซื้อที่เหมาะสมหรือการปรับปรุงรอบเวลาคำสั่งซื้อเงินสดตัวนี้ก็จะทำให้ ROA เพิ่มขึ้นในส่วนของการขนส่งนะคะปรับปรุงการส่งมอบตรงเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราส่งมอบตรงเวลาเราให้ลูกค้าบอกว่าส่งในวันนี้ก็ส่งวันนี้ค่ะลูกค้าก็จะพึงพอใจเพราะนั้นเราก็จะเป็นไงคะ
1: มาซื้อซ้ำมากขึ้น
0: มาซื้อซ้ำก็ทำให้เรามีรายได้เพิ่มROAจะเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราลดความผันผวนของเวลาพักการลดความผันผวนของเวลาพักเนี่ยเราจะได้ประโยชน์คือ1สินทรัพย์เราเนี่ยลดลงเนื่องจากว่าเราลดสินค้าคงคลังลงนะคะ2ก็คือต้นทุนสินค้าคงคลังเนี่ยลดลงด้วยนะคะมันจึงทำให้ ROA เพิ่มขึ้นนะคะในบทนี้เนี่ยสรุปก็คือเราจะเรียนทั้งหมด2หัวข้อหัวข้อที่1จะเป็นเรื่องของการวัดสมรรถนะโซ่ประทานนะคะตัวชี้วัดที่ดีเนี่ยมี10ข้อนะคะแล้วก็ตัวชี้วัดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะมีการคิดหรือว่าสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือผู้บริหารนะคะจะต้องให้การสนับสนุนแล้วก็จะต้องมีการทวนสอบด้วยนะคะว่าใช้ไปแล้วมีประโยชน์หรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าถ้าเกิดมีปัญหาก็ให้มาปรับแก้นะคะในส่วนที่2เนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าตัวชี้วัดสมรรถนะเนี่ยมันจะมีผลกับทางการเงินอย่างไรนะคะ
1: ที่จบไปเป็นสาระสำคัญในหน่วยที่5นะคะเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาที่มากขึ้นนักศึกษาควรศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรหน่วยที่5เพิ่มเติมนะคะนักศึกษาและท่านผู้ชมคะในช่วงนี้จะเป็นกิจกรรมแนะนำแนวคำถามคำตอบเพื่อเป็นแนวทางนักศึกษาในการพิจารณานะคะว่าเวลาทำข้อสอบเนี่ยจะมีคำถามคำตอบแล้วก็มีแนวคำตอบเป็นยังไงนะคะก็ติดตามรับชมกันทั้ง3หน่วยเลยนะคะก็คือหน่วยที่2หน่วยที่4แล้วก็หน่วยที่5เราเริ่มต้นที่หน่วยที่2เลยนะคะ
0: คำถามข้อที่1นะคะโหมดการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนการขนส่งมากที่สุดคือโหมดใดนะคะกรถยนต์ขอรถไฟคเรืองออากาศจอท่อนะคะจะเห็นได้ว่าโหมดการขนส่งเนี่ยถ้าเกิดเป็นเรื่องของต้นทุนที่ต่ำที่สุดเนี่ยโหมดแรกเนี่ยคือเรือนะคะถัดไปก็จะเป็นรถไฟนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นรถยนต์เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือเรือนะคะข้อที่2ข้อใดต่อไปนี้เป็นการเรียงองค์ประกอบของต้นทุนโลจิสติกของประเทศไทยจากค่ามากไปน้อยเราจะมาพิจารณาดูว่าต้นทุนโลจิสติกเนี่ยมีค่ามากไปน้อยจากองค์ประกอบใดบ้างต่อไปนี้นะคะก็ต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังต้นทุนค่าขนส่งสินค้าขอต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังคอต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกงอต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกจอต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังต้นทุนของประเทศไทยที่มีสัดส่วนเยอะที่สุดก็จะเป็นต้นทุนค่าขนส่งนะคะรองลงมาก็จะเป็นต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังแล้วก็ต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกคือข้อคอนะคะ
1: ค่ะอันนี้อยากจะเสริมอาจารย์นิดนึงนะคะอันนี้อาจารย์ให้เรียงลำดับจากมากไปน้อยนะคะ
0: ค่ะ
1: คำถามอีกอันนึงก็คืออาจจะถามจากน้อยไปมากก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดจากน้อยไปมากก็จะสลับกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ข้อที่3การวัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกสินค้าเกษตรของสถาบันเกษต

0: ตกรและหน่วยธุรกิจเกษตรมี3มิติคือมิติใดบ้างนะคะก็ด้านต้นทุนด้านความถูกต้องด้านความเชื่อมั่นขอด้านต้นทุนด้านเวลาด้านความน่าเชื่อถือคอด้านต้นทุนด้านเวลาด้านความเชื่อมั่นงอด้านต้นทุนด้านความถูกต้องด้านความน่าเชื่อถือจอด้านต้นทุนด้านความไว้ใจด้านความเชื่อมั่นคำตอบที่ถูกคือข้อขอนะคะเป็นด้านต้นทุนด้านเวลาแล้วก็ด้านความน่าเชื่อถือนะคะข้อที่4ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ปัญหาในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรปลายน้ำก็การกีดกันทางการค้าโดยการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีขอความผันผวนของค่าเงินบาทและการขาดเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงคอสินค้าอินทรีย์บางชนิดมีการปลอมปนกับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยงโรงงานแปรรูปในบางอุตสาหกรรมที่รัฐเข้าแทรกแซงมีกำลังการผลิตส่วนเกินมากจผู้ส่งออกไม่สามารถใช้ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าของไทยเป็นเครื่องมือป้องกันเสี่ยงได้จะเห็นได้ว่าข้อกอนะคะจะเป็นเรื่องของปลายน้ำข้อขอก็จะเป็นเรื่องของปลายน้ำนะคะข้อคอก็ปลายน้ำเช่นกันข้อจอก็ปลายน้ำเช่นกันมีอยู่ข้องอนะคะที่เป็นกลางน้ำเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกคือข้องอนะคะข้อที่5สิ่งที่ทราบจากการปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์คือก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปขอกระบวนการก่อนการแปรรูปคอการลดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงกระบวนการงอกระบวนการหลังการแปรรูปจอปัญหาที่พบหลังกระบวนการแปรรูปจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ภาครัฐดำเนินการเนี่ยภาครัฐจะทำการศึกษาดูว่ากระบวนการที่ทำอยู่ณปัจจุบันเนี่ยค่ะมีกี่กระบวนการนะคะแล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็เราสามารถที่จะปรับปรุงลดลงไปได้กี่กระบวนการแล้วก็เวลาลดเนี่ยได้เท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นก็จะมาคำนวณดูว่าเวลาที่ลดลงเนี่ยสามารถลดลงได้เท่าไหร่แล้วก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงกระบวนการได้เท่าไหร่เพราะนั้นคำตอบที่ถูกก็จะเป็นข้อคอนะคะข้อที่6ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ปัจจัยขับเคลื่อนที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานก็นโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐที่รัดกุมขอผู้บริโภคมีความสามารถเพิ่มขึ้นคเทคโนโลยีงโลกาภิวัตน์จการควบรวมกิจการขององค์การจากข้อนี้เนี่ยข้อที่ไม่ใช่ปัจจัยขับเคลื่อนนะคะก็จะเป็นข้อกอนโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐที่รัดกุมเนื่องจากว่าภาครัฐจะต้องมีการผ่อนปรนหรือว่าผ่อนคลายกฎระเบียบนะคะเพื่อที่จะทำให้เราสามารถทำธุรกิจหรือว่าส่งออกนะคะกับต่างชาติมากขึ้นเนื่องจากมันมีโลกาภิวัตน์นะคะแล้วก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีนอกจากนี้เนี่ยผู้บริโภคก็มีความสามารถเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็การควบรวมกิจการขององค์การเนี่ยก็เพิ่มขึ้นทั้ง4ปัจจัยตัวเนี้ยค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนที่ทำให้เกิดการพัฒนาโลจิสติกส์อีกหนึ่งปัจจัยก็คือการผ่อนคลายหรือว่าผ่อนปรนนโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐนะคะดังนั้นคำตอบที่ถูกก็จะเป็นข้อกอนะคะ
1: ค่ะต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างคำถามในหน่วยที่4นะคะองค์ประกอบของการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรนะคะมาดูคำถามข้อแรกข้อที่1นะคะข้อใดคือผู้ที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานธุรกิจการเกษตรในฝ่ายดำเนินการนะคะข้อกอไก่นะผู้ส่งออกสินค้าเกษตรขอสมาคมโรงสีข้าวไทยขอธุรกิจคลังสินค้าเกษตรงอธุรกิจประกันภัยพืชผลและจอกรมวิชาการเกษตรนะคะเราก็ต้องมาแยกแยะแต่ละข้อว่าอันไหนที่อยู่ในฝ่ายดำเนินการแล้วก็อันไหนอยู่ในฝ่ายสนับสนุนนะคะสำหรับข้อกอไก่นะผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอันนี้ถือว่าอยู่ในฝ่ายดำเนินการนะคะก็คือเป็น

0: อยู่ในฝ่ายที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรไปยังต่างประเทศส่วนตัวเลือกที่เหลือเนี่ยนะคะจะอยู่ในฝ่ายสนับสนุนทั้งหมดนะคะก็คือสมาคมโรงสีข้าวไทยธุรกิจคลังสินค้าธุรกิจประกันภัยแล้วก็กรมวิชาการเกษตรนะคะฝ่ายสนับสนุนก็คือจะเอื้ออำนวยให้ฝ่ายดำเนินการเนี่ยทำกิจการได้อย่างประสบความสำเร็จนะคะเพราะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่นะคะผู้ส่งออกสินค้าเกษตรต่อไปข้อ2นะคะกระบวนการจัดการโซ่อุปทานตามแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทานหรือว่าสกอร์เนี่ยประกอบด้วย6กระบวนการนะคะคำถามเนี่ยก็ยกมาให้3ข้อนะคะก็คือการวางแผนการจัดหาแล้วก็การผลิตนะคะอีก3ข้อเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างนะคะกอไก่ก็คือการกำหนดตัวชี้วัดการปรับปรุงและการส่งมอบขอไข่การปรับปรุงการส่งมอบและการตรวจสอบย้อนกลับนะคะคอการพยากรณ์การปรับปรุงและการตรวจสอบย้อนกลับงอการส่งคืนกลไกขับเคลื่อนและก็การตรวจสอบย้อนกลับจอจานนะคือการส่งมอบการส่งคืนและกลไกขับเคลื่อนนะคะในกระบวนการของสกอร์โมเดล6กระบวนการเนี่ยมันจะเริ่มต้นนะตั้งแต่การวางแผนการจัดหาการผลิตนะคะหลังจากผลิตเสร็จแล้วก็ต้องมีการส่งมอบนะคะและถ้าเมื่อส่งมอบสินค้าไปให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยถ้าสินค้าที่ส่งไปเนี่ยไม่ได้คุณภาพหรือว่าส่งไปเกินจำนวนนะไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้ามันก็จะมีการส่งคืนนะคะเลขอันก็คือสนับสนุนกระบวนการโซ่อุปทานก็คือกลไกขับเคลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อจอจานนะคะการส่งมอบการส่งคืนแล้วก็กลไกขับเคลื่อนค่ะต่อไปคำถามข้อที่3นะคะจากแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทานหรือว่าสกอร์ตัวอย่างของเครื่องมือในการปรับปรุงการดำเนินงานคืออะไรนะคะก็ไก่การผลิตแบบลีนหรือว่าลีนโปรดักชันขอ ABC นะคะคอ GAP หรือว่าแก๊ปนะคะงอคือตัวชี้วัดหรือว่า KPI จอคือแผนภูมิแกนนะคะจากแบบจำลองการอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทานเนี่ยเครื่องมือการปรับปรุงเนี่ยเป็นระดับที่4นะหลังจากทำกระบวนการไปแล้ววิเคราะห์ไปแล้วกำหนดตัวชี้วัดแล้วก็สมรรถนะแล้วนะก็ต้องมีการปรับปรุงในกระบวนการที่เป็นปัญหานะคะมันก็มีเครื่องมือในการปรับปรุงได้หลายอย่างนะคะตัวอย่างเครื่องมืออันนึงก็คือการผลิตแบบลีนก็คือข้อกอไก่นะคะส่วนตัวอื่นๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับไม่ใช่เครื่องมือเลยนะคะอย่างเช่นแผนภูมิแกนนั่นก็เป็นเรื่องของการควบคุมนะคะตัวชี้วัดก็เป็นเรื่องตัวชี้วัดสมรรถนะต่างๆ GAP หรือ GAP นี่ก็เป็นการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีนะคะค่ะต่อไปข้อที่4นะคะกลยุทธ์ในโซ่อุปทานที่มุ่งเน้นการตอบสนองที่รวดเร็วนะคะเหมาะกับการนำมาใช้กับสินค้าที่มีลักษณะอย่างไรนะคะก็คือสินค้าที่สามารถคาดการอุปสงค์ได้ง่ายขอสินค้าที่มีการผลิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีคอสินค้านวัตกรรมที่มีการสร้างความแปลกใหม่ให้กับสินค้างอสินค้าแปรรูปที่ต้องการยืดอายุสินค้าและจอสินค้าพื้นฐานทั่วไปที่ความต้องการของตลาดที่ค่อนข้างแน่นอนนะคะกลยุทธ์ในโซ่ประทานที่มุ่งเน้นการตอบสนองที่รวดเร็วเนี่ยเหมาะกับสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะนะก็คือสินค้านวัตกรรมซึ่งวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนี่ยค่อนข้างสั้นนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้องอนะคะก็คือสินค้าพวกนี้ถ้าลูกค้าพึงพอใจต้องผู้ผลิตหรือว่าซัพพลายเออร์เนี่ยต้องมุ่งตอบสนองอย่างรวดเร็วนะคะเพราะถ้าผู้บริโภคไม่พอใจไม่ซื้อเนี่ยต่อไปสินค้ามันอาจจะตกรุ่นนะไม่เป็นที่ต้องการก็ได้นะคะต่อไปข้อที่5นะคะอันนี้เป็นเรื่องของกรณีตัวอย่างการผลิตมะพร้าวน้ำหอมแปรรูปนะคะมีการผลิตในรูปแบบใดนะคะกอไก่ก็คือการผลิตเพื่อรอจำหน่ายขอการผลิตเพื่อเก็บเข้าสต็อกขอการผลิตแบบต่อเนื่องนะคะงอการผลิตตามคำสั่งซื้อแล้วก็จอจานการผลิตตามกำลังการผลิตของโรงงานนะคะคำตอบที่ต้องก็คือการผลิตตามคำสั่งซื้อนะคะอันนี้เป็นกิจการกรณีตัวอย่างที่เขาใช้รูปแบบนี้ค่ะ
1: ต่อไปจะเป็นแนวคำถามของหน่วยที่5นะคะการวัดสมรรถนะโซ่ประทานและการวิเคราะห์ทางการเงินข้อที่1นะคะตัววัดสมรรถนะจำแนกออกเป็น4ประเภทหลักคือกอต้นทุนคุณภาพเวลาความน่าเชื่อถือ ขอเวลาคุณภาพต้นทุนตัวชี้วัดสนับสนุน

0: คอต้นทุนคุณภาพเวลาความไว้วางใจงอต้นทุนคุณภาพเวลาการตอบสนองจอต้นทุนคุณภาพเวลาทรัพย์สินจะเห็นได้ว่าข้อกอเนี่ยค่ะจะผิดตรงความน่าเชื่อถือนะคะข้อคอเนี่ยความไว้วางใจไม่ใช่ข้องอการตอบสนองไม่ใช่นะคะข้อจอทรัพย์สินไม่ใช่ตัวจำแนกเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ประเภทคือเวลาคุณภาพต้นทุนแล้วก็ตัวชี้วัดสนับสนุนดังนั้นคำตอบที่ถูกคือข้อขอไข่นะคะข้อที่2กระบวนการสร้างและตรวจสอบตัวชี้วัดสมรรถนะโซ่ประทานประกอบด้วย6ขั้นตอนโดยขั้นตอนสุดท้ายคือก็จับคู่กลยุทธ์ของบริษัทกับปัจจัยที่สำคัญในการแข่งขันขอทวนสอบตัวชี้วัดตามเวลาที่บริษัทกำหนดคเลือกตัวชี้วัดสมรรถนะที่เหมาะสมที่สุดงกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทและปัจจัยที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จจตรวจสอบตัวชี้วัดสมรรถนะที่มีอยู่เดิมว่ายังคงใช้งานหรือยกเลิกไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าข้อกอเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่2ข้อคอจะเป็นขั้นตอนที่3ข้องอเป็นขั้นตอนที่1นะคะแล้วก็ข้อจอเป็นขั้นตอนที่4ดังนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการทวนสอบตัวชี้วัดตามเวลาที่บริษัทกำหนดนะคะ
1: ประเด็นคำถามแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เท่าที่เห็นในข้อสอบเนี่ยอาจารย์จะถามส่วนใหญ่ก็จะถามขั้นตอนแรกกับขั้นตอนสุดท้ายเรามักจะไม่ถามขั้นตอนที่3ที่4คืออะไรเพราะอันนี้มันอาจจะจำไม่ได้นะคะ
0: อาจารย์จะแจ้งว่าบางครั้งก็ข้อสอบอาจจะเป็นไปได้ว่าถามขั้นตอนแรกนะคะเพราะในคำถามเนี่ยถามขั้นตอนสุดท้าย
1: ที่จะเป็นคำถามก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าจะถามขั้นตอนที่3คืออะไรเนี่ยนักศึกษาจะจำไม่ได้
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: 3ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของตัวชี้วัดสมรรถนะที่ดีก่อให้เกิดความไว้วางใจขอรวมเฉพาะปัจจัยนำเข้าคอท้าทายให้ทำในสิ่งที่เหมาะสมงอทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการนิยามตัวชี้วัดสมรรถนะและเข้าใจได้ง่ายจอใช้การประหยัดจากความพยายามนะคะการก่อให้เกิดความไว้วางใจเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดสมรรถนะที่ดีนะคะท้าทายให้ทำในสิ่งที่เหมาะสมก็เป็นตัวชี้วัดที่ดีการมีส่วนร่วมในทุกฝ่ายก็เช่นกันนะคะแล้วก็การใช้การประหยัดจากความพยายามก็คือผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยมีมากกว่าต้นทุนการลงแรงลงไปนะคะเพราะนั้นที่ไม่ใช่ลักษณะของตัวชี้วัดสมรรถนะที่ดีก็คือรวมเฉพาะปัจจัยนำเข้าเพราะเขาจะต้องรวมทั้งปัจจัยนำเข้าแล้วก็ผลลัพธ์ด้วยนะคะคำตอบที่ถูกคือข้อขอค่ะข้อที่4นะคะข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพก่ออัตราหมุนสินค้าคงคลังของสินค้าพร้อมจำหน่ายขอการเติมเต็มคำสั่งซื้ออย่างสมบูรณ์ขอรอบเวลาเงินสดงอรอบเวลาคำสั่งซื้อจอเวลาในการตอบสนองอย่างข้อกอนะคะจะเป็นตัวชี้วัดประเภทของต้นทุนนะคะข้อคอก็จะเป็นต้นทุนในส่วนของข้องอกับข้อจอเนี่ยจะเป็นด้านเวลาเพราะฉะนั้นตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับคุณภาพก็จะเป็นการเติมเต็มคำสั่งซื้ออย่างสมบูรณ์นะคะข้อที่5นะคะข้อใดต่อไปนี้เป็นประโยชน์ที่กิจการได้รับจากการลดสินค้าคงคลังก็การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ลดลงขอกำไรเพิ่มขึ้นขอผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นงอต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังลดลงจอถูกทุกข้อถ้าเกิดว่าสินค้าคงคลังลดลงนะคะมันก็จะมีเรื่องของสินทรัพย์ของเราเนี่ยค่ะจะลดลงด้วยแล้วก็ต้นทุนของสินค้าคงคลังก็ลดลงด้วยเพราะฉะนั้นกำไรจะเพิ่มขึ้นนะคะผลตอบแทนนะคะ ROA เนื่องจากว่ากำไรเราเพิ่มขึ้นแล้วก็สินทรัพย์เราลดลงก็จะทำให้ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็ถูกต้องนะคะต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังลดลงด ดังนั้นคำตอบที่ถูกคือถูกทุกข้อค่ะ
1: จะถามอาจารย์นิดนึงการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ลดลงเนี่ยมันเป็นข้อดียังไงคะ
0: มันเป็นข้อดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์ลดสินค้าคงคลังลงอาจารย์มีเงินเหลือที่จะไปลงทุนในส่วนอื่นสินค้าคงคลังเนี่ย

0: เพราะฉะนั้นสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ไม่ใช่ข้อดีเสมอไป
1: สำหรับสินค้าคงคลัง
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะและข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือจอจาน
1: ค่ะ
0: ถูกทุกข้ออันนี้ก็เป็นประเด็นอันหนึ่งนะคะเพราะนักศึกษาส่วนใหญ่พอเห็นถูกทุกข้อก็จะเลือกข้อนี้นะพอดีข้อนี้เป็นข้อถูกก็ไม่เป็นไรแต่บางครั้งเนี่ยข้อถูกทุกข้อก็ไม่ใช่ข้อถูกเสมอไปใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ต้องดูคำตอบให้ดีๆด้วย
1: ค่ะข้อที่6นะคะการดำเนินการใดที่มีผลบวกกับสมรรถนะโซ่ประทานมากที่สุดและทำให้ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ROA เพิ่มขึ้นนะคะก็การจัดจ้างองค์การภายนอกขอการปรับปรุงการส่งมอบตรงเวลาคอการมีสินค้าคงคลังสำรองที่ต่ำที่สุดงอปรับปรุงรอบเวลาคำสั่งซื้อเงินสดจอการปรับปรุงระบบสารสนเทศนะคะจะเห็นได้ว่าเรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ย4ข้อแล้วก็ทั้ง4ข้อเนี่ยที่เราพูดถึงอะค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่องทางนะคะในเรื่องของสินค้าคงคลังหรือว่าเรื่องของการขนส่งเนี่ยมันจะมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศเนี่ยอยู่ทุกข้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะเลือกนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงระบบสารสนเทศข้อที่7นะคะข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ตัวชี้วัดสมรรถนะหลักของแบบจำลองสกอร์ก็ความน่าเชื่อถือขอการตอบสนองคอระดับหนี้สินงอต้นทุนจอการจัดการสินทรัพย์นะคะความน่าเชื่อถือเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดนะคะของสกอร์การตอบสนองก็ต้นทุนนะคะแล้วก็การจัดการสินทรัพย์แต่ตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ก็คือระดับหนี้สินนะคะเพราะนั้นคำตอบที่ถูกคือข้อคอข้อที่8นะคะข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่องค์ประกอบของงบการเงินกงบแสดงหนี้สินของบกำไรขาดทุนคงบกระแสเงินสดงงบกระแสเงินสดนะคะงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของจอหมายเหตุประกอบงบการเงินนะคะเรามีองค์ประกอบงบการเงินอยู่ทั้งหมด5ตัวนะคะงบกำไรขาดทุนนะคะงบกระแสเงินสดงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของหมายเหตุประกอบงบการเงินและอีกข้อหนึ่งก็จะเป็นงบแสดงฐานะทางการเงินนะคะเพราะนั้นข้อนี้ตัวที่ไม่ใช่องค์ประกอบของงบการเงินคือข้อกนะคะงบแสดงหนี้สิน
0: การสอนเสริมชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรครั้งที่3หน่วยที่2 4และ5คงจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาชุดวิชานี้ยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์กาญจนานะคะที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ค่ะ
1: ดิฉันก็ขอขอบคุณอาจารย์อัชราด้วยนะคะที่กรุณามาเป็นวิทยากรคู่นะคะแล้วก็ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

0: บัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
4: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสทมาเปิดสอน
5: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องหงสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
6: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
4: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไลน์นะครับ
6: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสทได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
7: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสทนนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสททั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสทค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสทค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
8: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
9: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
10: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัคร หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่02

0: 02-504-7715 02-504-7717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ087-100-1800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
1: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
2: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
1: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
3: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR Code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
4: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
5: แล้วเจอกันนะครับ
6: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
7: โรคนี้รักษาหาย
6: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
8: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
6: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
9: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
10: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ในที่7นะคะเป็นเรื่องการจัดการกับการจัดการสาผู้บรรยายคือรองศาสตราจารย์ดร.วาสนาทวีคุณทรัพย์ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในหน่วยที่7นี้มีประเด็นสำคัญอะไรบ้างค่ะในหน่วยที่7นี้มี5ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นที่1เป็นความหมายความสำคัญและขอบข่ายของการจัดการกับการจัดการสานะคะประเด็นที่2เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะคะประเด็นที่3เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนเป็นศูนย์กลางส่วนประเด็นที่4นี้เป็นเรื่องของการจัดการชั้นเรียนนะคะสำหรับประเด็นสุดท้ายคือประเด็นที่5เป็นการจัดแหล่งความรู้ในห้องเรียนค่ะในหน่วยที่7นี้มีถึง5ประเด็นด้วยกันนะคะสาระสำคัญในแต่ละประเด็นมีดังต่อไปนี้ค่ะประเด็นที่1มีคำถามที่จะถามกันก่อนนะคะในแต่ละประเด็นนี้มีคำถามมากมายเลยในประเด็นที่1มีคำถามดังนี้นะคะว่าการจัดการสาหมายถึงอะไรนะคะเผอิญมันมีคำสองคำที่อยู่ในหน่วยนี้คือการจัดการกับการจัดการศึกษานะคะการจัดการศึกษานะคะคำถามนี้มีคำตอบว่ามุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะสำหรับคำถามที่สองถามว่าแล้วการจัดการเรียนการ

การสอนหลักมีความสำคัญอย่างไรนะคะก่อนอื่นการจัดการเรียนการสอนนี่จะเล็กกว่าการจัดการศึกษานะคะการจัดการเรียนการสอนก็จะอยู่ในห้องเรียนนะคะมีความสำคัญคือ1เป็นการวางแผนการเรียนการสอนนะคะช่วยการดำเนินการระหว่างการเรียนการสอนนะคะนอกจากนี้ยังช่วยกำกับควบคุมใครคะควบคุมผู้เรียนเวลานะคะการใช้ทรัพยากรในการเรียนและสื่อการเรียนการสอนนอกจากนี้ยังสนับสนุนการเรียนการสอนคือให้ใช้ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะให้เหมาะสมในประเด็นที่หนึ่งค่ะมีคำถามถามอีกนะคะนอกจากในเรื่องของความหมายความสำคัญแล้วก็ถามว่าขอบข่ายของการจัดการกับการจัดการเรียนการสอนมีกี่ขอบข่ายแล้วก็อะไรบ้างนะคะในข้อคำถามนี้คำตอบก็จะมีได้เลยว่าขอบข่ายของการจัดการกับการจัดการสารมีถึง4ขอบข่ายด้วยกันนะคะขอบข่ายที่1เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะคะขอบข่ายที่2เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็ขอบข่ายที่3เป็นการจัดการชั้นเรียนและสุดท้ายเป็นการจัดการแหล่งความรู้ในห้องเรียนค่ะตอนนี้ในประเด็นที่1จบแล้วนะคะประเด็นที่1เนี่ยเราก็ได้ทราบถึงความหมายความสำคัญและขอบข่ายของการจัดการกับการจัดการสารตอนนี้เรามาดูประเด็นที่2นะคะมีถามว่ามีคำถามถามดังนี้นะคะว่าจากการศึกษาความหมายของการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางเนี่ยมีคำสำคัญอะไรที่เกี่ยวข้องคำว่าคำสำคัญนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะคำสำคัญที่จะมาเกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะคะก็มีตัวผู้สอนต้องเป็นครูคีย์เวิร์ดก็คือตัวครูเป็นหลักนะคะคีย์เวิร์ดที่2ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดตัวครูเนี่ยจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเนื้อหาไปยังผู้สอนไปยังผู้เรียนนะคะผู้เรียนจะฟังเนื้อหาที่ผู้สอนถ่ายทอดให้นะคะแล้วก็มีการซักถามข้อสงสัยจากผู้สอนแล้วก็จะตอบคำถามเมื่อผู้สอนถามนะคะเป็นการเรียนแบบกลุ่มใหญ่นะคะในคำถามข้อที่1เนี่ยจะสรุปครั้งนะคะว่าคีย์เวิร์ดสำคัญจะมีตัวครูนะคะตัวผู้สอนมีการถ่ายทอดเนื้อหาจากผู้สอนผู้เรียนเป็นผู้ฟังนะคะแล้วก็ผู้เรียนอาจจะซักถามแล้วก็ตอบคำถามนะคะเมื่อผู้สอนถามแล้วก็เป็นการสอนแบบกลุ่มใหญ่นะคะในประเด็นที่2มีคำถามถามว่านะคะการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรถ้าเราย้อนกลับไปดูความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะมีความสำคัญอยู่ใน4ลักษณะนะคะหรือ4อย่างคือ1ช่วยให้มีการวางแผนการเรียนการสอนการวางแผนการเรียนการสอนคือการเขียนแผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้นั่นเองนะคะช่วยให้มีการกำกับนะคะควบคุมการเรียนการสอนคือมีการมอบหมายงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนทำนะคะมีการทำงานเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยแล้วก็เป็นรายบุคคลนะคะช่วยให้เกิดการสนับสนุนการเรียนการสอนก็คือช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรนะคะเช่นประเภทสื่อเนี่ยให้เกิดประโยชน์ทั้งผู้เรียนนะคะและตัวทั้งผู้สอนที่ให้กับผู้เรียนนะคะและสุดท้ายนี่ค่ะการจัดการเรียนการสอนจะช่วยให้การประเมินการเรียนการสอนนี่ค่ะอย่างมีคุณภาพคือมีการประเมินก่อนเรียนระหว่างเรียนและก็หลังเรียนค่ะนี่เรามาดูข้อคำถามที่3นะคะในประเด็นที่2มีคำถามถามว่าในการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางเนี่ยมี9ขั้นตอนเนี่ยอะไรบ้างนะคะและช่วยให้มีการวางแผนการเรียนการสอนอย่างไรนะคะใน9ขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางเนี่ยอาจจะมองจาก input process แล้วก็ output ได้เลยนะคะอย่างขั้นที่1เราต้องวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนว่าผู้เรียนเป็นเพศอะไรนะคะมีสติสัมปชัญญะเท่าไหร่นะคะหรือมีความรู้ความสามารถนะคะหรือประสบการณ์นะคะแล้วก็มีความพร้อมในการเรียนระดับใดนะคะอันนี้เป็นการศึกษานะคะแล้วก็มากำหนดผู้เรียนนะคะขั้นที่2คือวิเคราะห์และกำหนดเนื้อหานะคะว่าเนื้อหาที่เราจะใช้ในการสอนเนี่ยนะคะ
นะคะควรจะมีการจำแนกจากหน่วยเป็นตอนจากตอนเป็นหัวเรื่องนะคะขั้นที่3มาเป็นกำหนดวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ที่กำหนดก็เป็นวัตถุประสงค์เชิงพิธีกรรมนะคะโดยกำหนดวัตถุประสงค์ทั่วไปก่อนก็มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงพิธีกรรมที่เราสามารถวัดได้มีเกณฑ์มีเงื่อนไขแล้วก็มีพิธีกรรมนะคะแล้วขั้นที่4พอเราได้เราวิเคราะห์ผู้เรียนกําหนดเนื้อหากําหนดวัตถุประสงค์แล้วขั้นที่4เป็นการกําหนดวิธีการสอนนะคะว่าจะสอนแบบอันนี้เป็นแบบการสอนที่ผู้สอนเป็นศูนย์กลางใช่ไหมจะใช้วิธีการสอนแบบบรรยายหรือสาธิตขั้นตอนในการสอนนี้จะมี5สเต็ปนะคะหรือบางที่อาจจะใช้3สเต็ปคือทดสอบก่อนเรียนนะคะนําเข้าสู่บทเรียนประกอบกิจกรรมการเรียนแล้วก็สรุปบทเรียนแล้วก็ทดสอบหลังเรียนนะคะขั้นที่5เป็นการกําหนดสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนสื่อหลักก็คือตัวครูนอกจากนั้นครูอาจจะใช้สไลด์คอมพิวเตอร์นะคะขั้นที่6จัดสภาพแวดล้อมในการเรียนสภาพแวดล้อมทางกายภาพนะคะจิตภาพแล้วก็สังคมภาพนะคะขั้นที่7บริหารผู้เรียนและจัดการชั้นเรียนก็คือการกําหนดให้ผู้เรียนมอบหมายงานแล้วก็การดูแลในชั้นเรียนนะคะขั้นที่8ดําเนินการเรียนการสอนโดยมีครูเป็นศูนย์กลางนะคะครูเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาผู้เรียนเป็นผู้ฟังนะคะขั้นที่9เป็นการประเมินการเรียนการสอนหลังจากการสอนเสร็จสิ้นแล้วครูก็อาจจะมีการประเมินตั้งแต่ก่อนเรียนแล้วก็มาระหว่างเรียนแล้วก็หลังเรียนค่ะตอนนี้เรามาดูประเด็นที่2ของคำถามข้อที่4นะคะเขาถามว่าการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางเนี่ยกับการจัดการสาโดยใช้ Postcare นะคะดำเนินการอย่างไร Postcare ตัวแรกคือตัว P นะคะตัว P นี่ก็คือการวางแผนการวางแผนคือการวางแผนการเรียนการสอนนะคะว่าเราจะวางแผนยังไงตลอดชั่วโมงหรือนะคะการดำเนินการระหว่างสอนการกำกับควบคุมการสนับสนุนการเรียนการสอนแล้วก็การประเมินการเรียนการสอนทั้งหมดนี้ที่กล่าวถึงเนี่ยเราต้องใช้ตัว P คือมีการวางแผนล่วงหน้านะคะในเรื่องของตัว O นะคะ organize นะคะก็คือการจัดองค์กรนะคะองค์กรที่อยู่ในระดับโรงเรียนผู้บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายหัวหน้าสายชั้นนะคะหรือหัวหน้ากลุ่มสาระเนี่ยจะเป็นผู้จัดการกำกับดูแลนะคะผู้สอนและผู้เรียนก็เป็นผู้ปฏิบัติการนะคะตอนนี้มาเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรนะคะทรัพยากรที่สำคัญคือตัวบุคลากรนะคะผู้บริหารจะเป็นผู้ดูแลนโยบายกำกับดูแลตรวจสอบการทำแผนและการดำเนินงานหัวหน้าสายชั้นนี่จะเป็นผู้ควบคุมผู้สอนให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนะคะผู้เรียนเนี่ยก็จะเป็นผู้ปฏิบัติตามผู้สอนนะคะทั้งผู้เรียนผู้สอนนะคะตอนนี้ในเรื่องของตัว D directed นะคะก็คือ direct เนี่ยคือการกับดูแลอำนวยการนะคะหัวหน้าสายชั้นหรือหัวหน้ากลุ่มสาระเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือให้ความรู้นะคะแล้วก็อนุมัติงบประมาณเวลาที่ครูผู้สอนต้องการส่วนผู้เรียนจะกำกับดูแลโดยผู้สอนดำเนินการดูแลนะคะตอนนี้มาดูต่อไปนะคะตัว C ตัว C นี่ communication นะคะก็คือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในระหว่างของการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะคะมีการประชุมนะคะมีการรายงานผลนะคะมีการเซมินาร์แลกเปลี่ยนกันระหว่างกลุ่มครูมีการอบรมครูผู้สอนจะถ่ายทอดความรู้ในการสื่อสารระหว่างในห้องเรียนนะคะแล้วก็ผู้เรียนจะถามคำถามตัวนี้ตัว CET อีกตัวนึงก็คือความร่วมมือนะคะจะเป็นแบบช่วยเหลือกันนะคะในระหว่างครูด้วยกันแล้วก็ครูกับหัวหน้าสายชั้นแล้วก็เป็นการทำงานเป็นทีมนะคะอีกอันนึงก็คือการประสานงานนะคะจะประสานงานกันในเรื่องของการใช้ทรัพยากรนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกและงบประมาณนะคะตอนนี้มาเรื่องของตัว C แล้วนะคะแต่มาเรื่องของตัว A การจัดสรรทรัพยากรนะคะทรัพยากรที่สำคัญที่ต้องใช้ในเรื่องการจัดการเรียนที่ผู้สอนเป็นส่วนใหญ่ก็คือสื่อที่ต้องใช้เป็น PowerPoint แบบเรียนตำราเรียนนะคะตัว Report คือรายงานนี่ค่ะก็รายงานผลการเรียนของผู้เรียนแล้วก็ความคิดเห็นของนักเรียนรวมทั้งของตัวครูนะคะตัวสุดท้ายคือการประเมิน Evaluation นะคะคือทุกเดือนหรือทุกภาคการศึกษาเนี่ยก็จะรายงานผลการเรียนของผู้เรียนค่ะตอนนี้มา
ประเด็นที่3แล้วนะคะประเด็นที่2ได้จบลงไปแล้วนะคะเรามาดูข้อคำถามคำถามแรกของประเด็นที่3นะคะประเด็นที่3คำถามแรกถามว่าการจัดการเรียนการสอนแบบผู้

เรียนเป็นศูนย์กลางนี้หมายถึงอะไรนะคะคือต้องการนิยามให้เรานิยามความหมายของการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนี้เป็นกระบวนการจัดการด้านวิชาการนะคะเพราะว่างานนี้จะมี3งานคือบริหารวิชาการและบริการนะคะถ้าในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนหรือการถ่ายทอดเนื้อหาเป็นงานด้านวิชาการนะคะผู้เรียนเรียนจากการประกอบกิจกรรมการเรียนนะคะเพราะเน้นเนี่ยการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางก็เน้นการประกอบกิจกรรมการเรียนเป็นหลักโดยผู้สอนจะเป็นผู้กำหนดไว้ผู้เรียนมีสื่อนะคะช่วยให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตัวเองนะคะหรือรายบุคคลแล้วก็ทำงานเป็นกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อยก็ได้นะคะรู้สึกว่าในปัจจุบันนี้การจัดการเรียนการสอนในอนาคตจะเน้นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะตอนนี้ในข้อคำถามที่สองของประเด็นที่สามมีคำถามถามว่าการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรก็เหมือนกันนะคะมีความสำคัญคือหนึ่งมีการว่าทำให้เกิดการวางแผนการเรียนการสอนข้อสองมีการดำเนินการระหว่างการเรียนการสอนนะคะข้อที่3ยังมีความสำคัญคือทำให้เกิดการกำกับควบคุมการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะแล้วก็ข้อที่4เนี่ยทำให้เกิดการใช้สนับสนุนทรัพยากรในการเรียนการสอนและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดนะคะในการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางคือทำให้เกิดการพัฒนาระบบการเรียนการสอนขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้ถือว่าสำคัญมากนะคะตอนนี้มาประเด็นที่3นะคะมีข้อคำถามเหมือนกันนะคะเหมือนกันกับการจัดการเรียนการสอนที่เป็นผู้สอนเป็นศูนย์กลางแต่อันนี้ถามว่าแล้วผู้เรียนเป็นศูนย์กลางล่ะจะมีขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดนะคะขั้นที่1วิเคราะห์ผู้เรียนนะคะว่าผู้เรียนเนี่ยมีเป็นเพศมีอายุมีความรู้ความสามารถประสบการณ์นะคะมีสุขภาพอนามัยอย่างไรมีลีลาการเรียนลีลาการเรียนหมายถึงแบบแผนการเรียนของแต่ละคนบางคนก็เป็นคนที่ชอบเปิดเผยชอบทำงานเป็นทีบางคนก็ชอบเก็บตัวนะคะไม่ยอมยุ่งกับเพื่อนฝูงนะคะอันนี้เขาเรียกว่าลีลาการเรียน learning style นะคะแล้วก็เราก็ต้องวิเคราะห์ถึงฐานะทางเศรษฐกิจทางครอบครัวนะคะซึ่งเป็นส่วนส่งผลต่อการเรียนของผู้เรียนนะคะขั้นที่สองวิเคราะห์และกำหนดเนื้อหาก็เหมือนกันคือให้เอาเนื้อหามาดูซิว่าเนื้อหาเป็นเนื้อหาประเภทใดพุทธิวิสัยทัศนวิสัยจิตตวิสัยนะคะแล้วก็มาจำแนกเนื้อหาอีกว่าเนื้อหาจากที่เป็นก้อนใหญ่เป็นหน่วยเนี่ยเราก็ต้องจำแนกเป็นตอนและเป็นหัวเรื่องนะคะขั้นที่3กำหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนนะคะการกำหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนให้กำหนดวัตถุประสงค์ทั่วไปก่อนในระดับกว้างแล้วก็มากำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในระดับแคบนะคะการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นการกำหนดที่จะมาให้ได้มาซึ่งการทำกิจกรรมแล้วก็การประเมินผู้เรียนนะคะขั้นที่4คือกำหนดวิธีการและขั้นตอนของการเรียนการสอนวิธีการสอนที่แบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีมากมายเยอะมากเลยนะคะยิ่งในสมัยปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยเพิ่มวิธีการสอนไปเยอะเลยอย่างเช่นการสอนแบบสตอรี่ไลน์การสอนแบบศูนย์การเรียนนะคะการสอนแบบเบนเน็ตเลิร์นนิ่งนะคะการสอนแบบอะไรนะคะการสอนแบบโครงงานนะคะการเรียนการสอนแบบโครงงานนะคะแล้วก็ตอนนี้ในขั้นตอนการเรียนการสอนไม่ว่าจะมีวิธีการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะมากมายเนี่ยก็ตามแต่ว่าก็ยังหนีไม่พ้น5ขั้นตอนนะคะคือ1ทดสอบก่อนเรียนแล้วก็ประกอบนำเข้าสู่บทเรียนประกอบกิจกรรมการเรียนแล้วก็สรุปแล้วก็ทดสอบหลังเรียนนะคะพอกำหนดวิธีการและขั้นตอนการเรียนการสอนแล้วมาขั้นที่5จัดหาทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกทรัพยากรในที่นี้หมายถึงสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มาใช้ร่วมกับสื่ออาจจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือนะคะมีจอมีไมโครโฟนมาใช้นะคะมีป้ายนิเทศมีอะไรนะคะขั้นที่6จัดสภาพแวดล้อมการจัดสภาพแวดล้อมเน้นทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพทางจิตภาพและก็สังคมภาพสภาพแวดล้อมทางกายภาพคือสิ่งที่อยู่รอบตัวผู้เรียนนะคะส่วนสภาพแวดล้อมทางจิตภาพก็คือลักษณะนิสัยของตัวครูผู้สอนบุคลิกลักษณะความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ความเป็นกันเองนะคะ
การเอาใจใส่ผู้เรียนนะคะ

ลักษณะทางสังคมภาพก็คือกฎระเบียบที่ถูกกำหนดขึ้นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนนะคะขั้นที่7ดำเนินการเรียนการสอนตามที่เรากำหนดไว้ในขั้นที่4นะคะขั้นที่8การให้บริการผู้เรียนนะคะอาจจะมีห้องสมุดภายในมีแหล่งเรียนรู้นะคะห้องเรียนหรือนะคะให้ผู้เรียนสามารถใช้ค้นคว้ามีอินเทอร์เน็ตมีคอมพิวเตอร์และจัดการชั้นเรียนหมายถึงการ management ให้มีการควบคุมกันเองนะคะมีหัวหน้ากลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ขั้นที่9ประเมินผลการเรียนก็จะเหมือนกันก็คือประเมินก่อนเรียนระหว่างเรียนแล้วก็หลังเรียนค่ะตอนนี้มีข้อคำถามในประเด็นที่3นะคะว่าการใช้ PostCare มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีอะไรบ้างเราต้องทราบก่อนนะคะ PostCare นี้ประกอบด้วยอะไรนะตัว P ก็คือ Planning คือการวางแผนนะคะเราต้องมีการวางแผนการเรียนการสอนในระหว่างดำเนินการเรียนแล้วก็ต้องมีการวางแผนการกำกับควบคุมการเรียนแล้วก็ต้องเขียนแผนวางแผนไว้ว่าเราจะกำกับควบคุมการเรียนในชั้นใดนะคะการสนับสนุนการเรียนการสอนแล้วก็ต้องมีการวางแผนนะคะสุดท้ายการส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้กับผู้เรียนเนี่ยเราจะมีการวางแผนโดยใช้1จะใช้อะไรที่จะส่งเสริมใช้คำพูดหรือใช้ของรางวัลให้แล้วก็จะใช้เมื่อไหร่จะใช้กับกิจกรรมอะไรนะคะอันนี้เป็นตัว P ซึ่งต้องคำนึงถึงนะคะทีนี้มาเรื่องของตัว O นะคะเรื่องของการจัดองค์กรนะคะในเรื่องของงานจัดองค์กรผู้บริหารจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและมาตรการนะคะหัวหน้าสายชั้นหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ก็เป็นผู้จัดการนะคะกำกับดูแลเบื้องต้นมีผู้สอนและผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติการนะคะก็จะเหมือนกับอย่างเมื่อกี้เนี้ยที่เราจัดองค์กรนะคะสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะคะทีนี้มาเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรนะคะการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยในที่นี้เราพูดถึงภายในสถาบันการศึกษาหรือภายในโรงเรียนนะคะมีผู้บริหารทำหน้าที่บริหารนะคะหัวหน้าสายงานหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ก็ทำหน้าที่วางแผนนะคะดำเนินการนะคะผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนส่วนผู้เรียนวางแผนแล้วก็ดำเนินการแล้วก็ประเมินนะคะตอนนี้มาเรื่องของตัวดีไดเรกเต็ดไดเรกนะคะหรือนะคะก็คือตัวการกำกับดูแลและอำนวยการนะคะผู้บริหารกับหัวหน้าสายชั้นนี้จะตรวจสอบแผนนะคะที่ครูผู้สอนทำนะคะผู้บริหารนี่ก็จะต้องช่วยเหลือผู้สอนในเรื่องการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะพวกสื่อต่างๆนะคะและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้สอนตอนนี้ในเรื่องของตัว C คือการสื่อสารการสื่อสารต้องเป็นแบบ2ทางนะคะอาจจะต้องใช้แบบจำลองมาช่วยแบบจำลองของระบบนะคะมาช่วยในการสื่อสารนะคะต่อไปเป็นเรื่องของความร่วมมือนะคะหัวหน้าและผู้สอนจะช่วยเหลือขอใช้ทรัพยากรนะคะในเรื่องของการประสานงานก็จะต้องมีการจัดประชุมร่วมกันนะคะเพื่อพูดถึงปัญหาและหาแนวทางการแก้ปัญหานะคะในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรซึ่งเป็นสิ่งสำคัญงบประมาณอย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยสื่อมีความสำคัญนะคะจะต้องจัดหาสื่อหรือผลิตสื่อมาใช้นะคะต่อจากนั้นแล้วในเรื่องของงบประมาณการรายงานนะคะเราจะรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นนะคะและความพึงพอใจของผู้เรียนและของครูผู้สอนนะคะอันนี้ต้องรายงานในภาคการศึกษาหรือนะคะในแต่ละภาคการศึกษาต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการประเด็นที่4แล้วนะคะเราได้ผ่านมาแล้วถึง3ประเด็นตอนนี้เรามาดูประเด็นที่4ประเด็นที่4เป็นการจัดการชั้นเรียนนะคะก็มีคำถามนะคะคำถามนี้ถามว่าการจัดการชั้นเรียนหมายถึงอะไรนะคะก็ให้นิยามความหมายของการจัดการชั้นเรียนว่าเป็นกระบวนการทำงานที่ผู้สอนกำหนดผู้เรียนเป็นผู้ทำนะคะผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ทำผู้เรียนเป็นผู้กำกับและตนเองในกลุ่มนะคะมีการมอบหมายงานและจัดและมีการจัดสภาพแวดล้อมตอนนี้การจัดการชั้นเรียนมีความสำคัญอย่างไรนะคะในประเด็นที่4คำถามนะคะถ้ามองความสำคัญของการจัดการชั้นเรียนก็ต้องส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สูงขึ้นหรือมีคุณภาพขึ้นนะคะเพิ่มคุณลักษณะที่พึงประสงค์คุณลักษณะที่พึงประสงค์คือความอดทนความมีวินัยความรับผิดชอบการตัดสินใจแก้ปัญหาการรู้จักทำงานเป็นทีมการเรียนรู้แสวงหาความรู้

ประธานหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กระทรวงสาธิการได้กำหนดไว้นะคะพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียนนะคะการจัดการชั้นเรียนจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสได้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนนะคะแล้วก็ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนคือเขาสามารถเลือกเรียนได้ตามอาจจะเรียนเป็นกลุ่มหรือเรียนแบบรายบุคคลนะคะแล้วก็เป็นบทบาทของผู้สอนจากที่สอนเนี่ยมาเป็นผู้ให้คำปรึกษานะคะตอนนี้มาเป็นคำถามนะคะในประเด็นที่4นะคะถามว่าขั้นตอนของการจัดการชั้นเรียนเนี่ยมีกี่ขั้นตอนและอะไรบ้างนะคะขั้นตอนของการจัดการชั้นเรียนเนี่ยจะแตกต่างจากนะคะการจัดการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะคะขั้นที่1เนี่ยเราต้องมาวิเคราะห์วิธีการสอนและกิจกรรมที่กําหนดให้ผู้เรียนทําก่อนนะคะว่าเป็นวิธีการสอนใช้วิธีอะไรและมีกิจกรรมอะไรในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนกิจกรรมใช้เวลาเท่าไหร่นะคะแล้วกิจกรรมนี้ทำงานเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลนะคะพอขั้นที่2และกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนนะคะบางอย่างก็เกิดขึ้นได้ครบหมดนะคะเช่นมีความอดทนความซื่อสัตย์บางอย่างเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นการรักชาติกษัตริย์เนี่ยอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าในส่วนนั้นอาจจะไม่สามารถกําหนดได้โดยว่ากิจกรรมไม่ได้มุ่งเน้นไปในรูปแบบนั้นนะคะขั้นที่3จัดกลุ่มผู้เรียนพอเรารู้ว่าคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นเราต้องมาจัดกลุ่มผู้เรียนเช่นไปหาความรู้แสดงความคิดเห็นอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะเป็นกลุ่มแบบทำงานกลุ่มนะคะ2คน3คนนะคะแล้วก็จัดขั้นที่4มอบหมายงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนทำตามขั้นที่1ที่เราวิเคราะห์ไว้นะคะบอกขั้นที่5เนี่ยเราต้องจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนคือจัดโต๊ะเก้าอี้สภาพแวดล้อมทางกายภาพนี่สำคัญนะคะจัดมุมต่างๆให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะกำกับควบคุมการเรียนก็คือให้มีการกำกับควบคุมการเรียนกันเองโดยมีหัวหน้ากลุ่มแล้วก็เลขากลุ่มนะคะแล้วก็มีการรายงานความก้าวหน้าในการเรียนนะคะอันนี้เป็นการจัดการชั้นเรียนโดยผู้เรียนเป็นหลักนะคะขั้นที่7ประเมินกระบวนการระหว่างเรียนก็คือจะต้องมีวิธีการที่เราจะประเมินผู้เรียนในการเข้าชั้นเรียนนะคะทำกิจกรรมในระหว่างที่เรามอบหมายงานเนี่ยเราจะมีวิธีประเมินเขาได้ยังไงอาจจะต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินด้วยนะคะถ้าเกิดในการกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่สร้างชิ้นงานหรือผลงานขึ้นทีนี้มาดูคำถามต่อไปในประเด็นที่4นะคะถามว่าการนำโพสต์แคร์นะคะในฐานะเกี่ยวข้องในการจัดการสามารถใช้ในการจัดชั้นเรียนมีแนวทางในการนำมาใช้อย่างไรนะคะการที่เราจะเอาโพสต์แคร์เนี่ยมาใช้เนี่ยตัวการวางแผนนะคะเราอาจจะวางแผนเรื่องการใช้เครื่องมือมาช่วยในการจัดชั้นเรียนในการประเมินผู้เรียนการอาจจะมีการวางแผนการศึกษาผู้เรียนเนี่ยจะวางแผนว่าเราศึกษาผู้เรียนยังไงนะคะการวางแผนการจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการจัดชั้นเรียนนะคะแล้วก็การสร้างเครื่องมือในการประเมินนะคะว่าเราจะสร้างวางแผนว่าเราจะสร้างเครื่องมือในรูปแบบใดแล้วก็การหาคุณภาพของเครื่องมือนั้นเราจะมีการหาได้อย่างไรนะคะการนำโพสแคร์ในฐานะเกี่ยวข้องมาใช้ในการจัดการสามีแนวทางในการนำมาใช้อย่างไรนะคะตัวนี้โพสแคร์ว่าเมื่อกี้เราดูแล้วว่าตัวการวางแผนเป็นอย่างนี้นะคะเรามาดูเรื่องของการจัดการองค์กรนะคะองค์กรในที่นี้หมายถึงโครงสร้างขององค์กรเนื่องจากเป็นการบริหารงานภายในห้องเรียนมากหน่วยงานที่จะให้บริการนี่ก็สำคัญนะคะจะต้องมาเข้ามาเกี่ยวข้องการจัดการนะคะเรื่องของการจัดการบริการสื่อการบริการด้านวัดและประเมินผลนะคะจะต้องมาเข้ามาเป็นองค์กรอยู่ภายใต้การในนี้ด้วยนะคะอาจจะมีผู้สอนและผู้เรียนนะคะการจัดสรรบุคลากรผู้สอนจะออกแบบการจัดการชั้นเรียนนะคะผู้เรียนก็ดําเนินการนะคะการบริหารการจัดการชั้นเรียนเนี่ยอาจจะมีหัวหน้ากลุ่มรองหัวหน้ากลุ่มเลขาสมาชิกในกลุ่มนะคะอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่เราต้องกําหนดขึ้นในการ
ในการจัดการนะคะในชั้นเรียนโดยใช้พวกแคร์มาช่วยนะคะต่อไปตัวการกำกับควบคุมอำนวยการผู้สอนและผู้เรียนเนี่ยผู้เรียนจะมีบทบาทมากที่สุดนะคะการแก้ปัญหาในการเรียนนะคะจะแก้ยังไงผู้สอนจะทำหน้าที่เป็นคนให้คำปรึกษานะคะในเรื่องของการสื่อสารจะมีการสื่อสารสองทางนะคะระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนนะคะอาจจะการเป็นการสื่อสารในกลุ่มด้วยนะคะอาจจะเป็นการสื่อสารตัวต่อตัวนะคะการสร้างความร่วมมือก็คือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็การประสานงานก็คือการประสานงานระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนนี่ในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรนะคะจะมานำใช้อย่างไรนะคะพอดแคสต์โดยเฉพาะตัวทรัพยากรเนี่ยเราต้องมีการผู้สอนจะต้องดำเนินการจัดสรรเกี่ยวกับเรื่องของผู้รู้คันนะคะงบประมาณวัตถุดิบวัสดุเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์การรายงานนะคะเราจะมีการรายงานระยะสั้นอาจจะรายงานระยะสั้นนี่หมายถึงรายหน่วยนะคะระยะยาวเนี่ยก็คือทั้งวิชาไปตลอดภาคการศึกษานะคะอาจจะรายงานโดยมีแผนการจัดการเรียนรู้กระบวนการจัดการชั้นเรียนนะคะคะแนนกิจกรรมระหว่างเรียนของผู้เรียนรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนในชั้นเรียนด้วยนะคะตัวสุดท้ายก็คือในเรื่องของการประเมินนะคะผลการดำเนินการจัดการชั้นเรียนเนี่ยนะคะเราก็ต้องรายงานว่าเป็นยังไงแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอันนี้ก็จบสิ้นไปแล้วนะคะในประเด็นที่4ตอนนี้เรามาดูประเด็นสุดท้ายนะคะการจัดการแหล่งความรู้ในห้องเรียนแหล่งความรู้เนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะคะอาจจะอยู่ในห้องสูตรก็ได้หรืออยู่ในห้องเรียนก็ได้ในห้องเรียนก็ได้หรือภายนอกห้องเรียนก็ได้นะคะตอนนี้แต่ของเราในที่นี้เนี่ยจะอยู่ในห้องเรียนเนี่ยหมายถึงอะไรคำถามข้อที่1 นะคะเป็นการที่ผู้สอนจัดดำเนินการนะคะให้ความรู้ผู้เรียนในห้องเรียนนะคะแหล่งความรู้ในห้องเรียนเนี่ยสำคัญนะคะโดยผู้เรียนเรียนด้วยตัวเองตามความต้องการความสนใจความสะดวกนะคะแล้วก็ความสามารถเขาโดยความรู้เนี่ยอาจจะอยู่ในรูปของสื่อการเรียนนะคะประเภทต่างๆในมุมต่างๆอาจจะอยู่ตรงป้ายนิเทศหรือป้ายนิทรรศการก็ได้นะคะตอนนี้การจัดการแหล่งความรู้ในห้องเรียนมีความสำคัญอย่างไรอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของรีสอร์ทนะคะซึ่งน่าสนใจมากนะคะความสำคัญเนี่ยจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนคือผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอด้วยตัวเองแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ต้องไปวิ่งเล่นข้างนอกนะคะเขาก็จะใช้ห้องเรียนเนี่ยเป็นห้องสมุดไปในตัวนะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนนะคะปรับเปลี่ยนสื่อประเภทต่างๆที่ให้ความรู้ได้คือเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนของผู้เรียนครูผู้สอนก็มีโอกาสที่จะเอาสื่อต่างๆใหม่ๆมาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลานะคะสิ่งสำคัญคือผู้สอนสามารถศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียนนะคะได้อย่างใกล้ชิดเลยนะคะห้องเรียนเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นทั้งเป็นที่ศึกษาแล้วก็เป็นห้องสมุดอยู่ในตัวตอนนี้มาดูขั้นตอนของการจัดการแหล่งความรู้ในห้องเรียนเนี่ยเราจะมีขั้นตอนยังไงนะคะถ้านำการจัดการศึกษามาใช้นะคะขั้นที่หนึ่งจะต้องวิเคราะห์และกำหนดเนื้อหาขั้นที่หนึ่งต้องวิเคราะห์และกำหนดเนื้อหานะคะเนื้อหาที่เรากำหนดนั้นเราต้องไปย้อนดูนะคะที่คุณครูเป็นผู้สอนเป็นผู้กำหนดไว้นะคะว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะคะที่เป็นเนื้อหาที่ยากเป็นเนื้อหาที่มีความซับซ้อนหรือเป็นเนื้อหาที่ต้องการให้เด็กได้มีโอกาสทบทวนเนี่ยค่ะและวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้เนี่ยเราจะมีวัตถุประสงค์อะไรนะคะวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้ในที่นี้หมายถึงให้ความรู้เพื่อนำไปประกอบการเรียนการสอนนะคะวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในด้านของการให้ผู้เรียนรู้จักการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้แม้จะแตกต่างไปกับวัตถุประสงค์ที่อยู่ในการเรียนการสอนที่มีการจัดการที่ผู้สอนเป็นศูนย์กลางหรือผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะ
แต่การจัดการแหล่งความรู้เนี่ยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเอาความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนก็ได้เอาความรู้ออกเป็นทักษะชีวิตเอาไปประกอบอาชีพในการงานนะคะหรือเอาไปส่งเสริมสภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะคะขั้นที่สองศึกษาบริบทในห้องเรียนและลักษณะผู้เรียนการศึกษาบริบทในห้องเรียนเราจะดูว่าห้องเรียนเรามีขนาดเท่าไหร่นะคะมีอุณหภูมิเท่าไหร่แสงสว่างเท่าไหร่บ้างนะคะด้านไหนที่รับลมนะคะแล้วก็บรรยากาศในห้องเรียนเป็นยังไงนะคะมืดไปหมดเลยมีสิ่งกระเทิกไหมนะคะเพื่อที่เราจะได้หาสิ่งอำนวยความสะดวกมาช่วยให้ในห้องเรียนเนี่ยเหมือนกับสภาพที่เด็กพร้อมที่จะหาเหมือนกับห้องสมุดนะนะคะแล้วก็เราก็ต้องดูลักษณะผู้เรียนด้วยผู้เรียนเนี่ยสนใจเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคลสนใจอย่างลักษณะของการสนใจของผู้เรียนเนี่ยสนใจจะอ่านหรือสนใจที่จะฟังหรือสนใจที่จะชมกันมากกว่านะคะอันนี้เราก็ต้องดูอย่างละเอียดขั้นที่3กําหนดแนวทางการใช้แหล่งความรู้การกําหนดแนวทางในการใช้แหล่งความรู้ดังที่กล่าวไว้แล้วในขั้นที่1นะคะก็เหมือนกับวัตถุประสงค์เราใช้เพื่อให้เพิ่มพูนความรู้ของผู้เรียนหลังจากเนื้อหาที่เราสอนหรือใช้เพื่อประกอบการทํารายงานหรือเพื่อประกอบการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมหรือใช้เพื่อให้เป็นประกอบการเกิดอาชีพขึ้นมานะคะอันนี้ขั้นที่4มาจัดหาสื่อการได้สื่อหรือการได้การจัดหาสื่ออยู่กับเนื้อหาของเรานะคะแล้วก็แนวทางการใช้นะคะเราก็ไปหาสื่อนั้นมาโดยการขอยืมหรือขอบริจาคนะคะหรือผลิตสื่อมาเองนะคะแต่การผลิตสื่อนี่ก็ต้องใช้งบประมาณนะคะขั้นที่5จัดหาทรัพยากรและสถานที่ที่จะให้ความรู้คำว่าทรัพยากรในที่นี้หมายถึงตัวสื่อนะคะแต่บางครั้งทรัพยากรตัวนี้อาจจะเป็นตัวงบประมาณหรือวัตถุดิบวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมหรือชุมชนมีส่วนว่าเอามาให้เรานะคะเพื่อให้เราใช้ประกอบในการผลิตสื่อนะคะสถานที่ใช้ที่เป็นให้ความรู้เราก็ต้องจัดหาก็คือห้องเรียนนั่นแหละค่ะแต่เราก็ต้องดูว่ามุมไหนบริเวณไหนที่เหมาะกับเด็กที่เด็กจะมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้นะคะที่สมบูรณ์แล้วก็ไม่ร้อนไม่อบอ้าวนะคะแล้วก็ทําให้เด็กเนี่ยนั่งได้นานรู้สึกว่าการจัดที่นั่งรู้สึกเป็นการผ่อนคลายมากกว่ารู้สึกว่าไปแออัดยัดเยียดกันอย่างนั้นนะคะเราต้องจัดหาให้ดูให้อย่างละเอียดแต่นี้บางครั้งก็บอกว่าห้องแค่นั้นเราจะทำยังไงนะคะมันก็มีหลายวิธีในการเคลื่อนย้ายนะคะเส้นโต๊ะเก้าอี้ให้เหมาะกับผู้เรียนเป็นมุมตรงไหนบ้างนะคะที่เราจะจัดให้เป็นแหล่งความรู้ขั้นที่6ดำเนินการจัดแหล่งความรู้ในห้องเรียนนะคะก็คือเราต้องออกแบบก่อนนะคะเราทำมาทุกขั้นตอนมาถึง15แล้วเราก็ต้องดีไซน์ลงไปในแบบนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องให้ผู้ปกครองชุมชนแล้วก็นักเรียนมีส่วนร่วมกันในการจัดแหล่งความรู้ตรงนี้เป็นมุมนะคะเป็นมุมแหล่งความรู้เรื่องนั้นตรงกลางเป็นมุมแหล่งความรู้เรื่องนี้นะคะแล้วก็ตรงฝั่งนู้นอาจจะเป็นมุมแหล่งความรู้ในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเราต้องปรับเปลี่ยนไม่ใช่ว่าในห้องเรียนจะเป็นแหล่งความรู้ที่ทำอย่างนี้ทุกอาทิตย์นะคะเราต้องเปลี่ยนไปด้วยนะคะขั้นที่7ประเมินผลการใช้แหล่งความรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินให้ชุมชนให้ผู้ปกครองมามีส่วนร่วมรวมทั้งโต๊ะครูนะคะว่าการใช้แหล่งเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยเราประสบความสําเร็จความพึงพอใจอยู่ในระดับใดความคิดเห็นของนักเรียนอยู่ยังไงนะคะตอนนี้คำถามนี้ก็เป็นคำถามคือการนำโพสแคร์มาใช้ในการจัดการแหล่งความรู้ในห้องเรียนอะมีแนวทางการใช้อย่างไรนะคะพอดแคสต์เด็กจะเป็นตัวสำคัญตัวเขาเองเป็นตัวการจัดการอยู่แล้วแต่เขาต้องมาจัดการให้การจัดการในขอบข่ายนะคะสามารถบรรลุความสำเร็จได้นะคะเอามันไม่แปลงค่ะเพราะว่าถ้าพอดแคสต์เนี่ยมาจัดการในเรื่องของระบบในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของวิธีการในเรื่องของสื่อในเรื่องของสภาพแวดล้อมแต่มันจะ
ตกใจสำหรับคนบางคนเอ๊ะการจัดการทำไมมันซ้อนกับการจัดการนะคะบางครั้งเราจัดการแต่บางครั้งเราก็ต้องมีเครื่องมือมาช่วยในการจัดการก็คือตัว post care นะคะจะมีแนวทางการใช้อย่างไรในการจัดการแหล่งความรู้ตัวพีแรกคือการวางแผนเราต้องมีการวางแผนในเรื่องของการกำหนดระยะเวลาในการจัดแหล่งความรู้วางแผนในเรื่องของสื่อที่ใช้ในการให้ความรู้นะคะวางแผนในเรื่องสถานที่คือการปรับปรุงสถานที่แล้วก็ให้เกิดสถานที่ใหม่บุคคลหรือเจ้าหน้าที่ต้องไปหามานะคะเราก็ต้องวางแผนเราจะเอาใครมาช่วยมากวิธีการที่ได้มาทั้งบุคคลหรือเจ้าหน้าที่จะได้มาอย่างไรและเป็นประเภทเป็นบุคคลประเภทใดนะคะกิจกรรมหรือวิธีการที่จะให้ผู้เรียนสนใจมาใช้แหล่งความรู้นะคะตลอดจนการประเมินเนี่ยจะมีวิธีการมีเครื่องมือระยะเวลาอย่างไรนะคะอันนี้ต้องการการวางแผนตัว P มาช่วย planning นะคะต่อไปนะคะตัว O organizer การจัดองค์กรองค์กรเนี่ยสำคัญนะคะก็คงจะมีผู้สอนผู้เรียนนะคะที่อยู่ภายในห้องเรียนผู้ปกครองหรือบุคคลในชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมด้วยนะคะต่อไปในเรื่องของตัวสตาตัว S นะคะตัว staffing เนี่ยค่ะนะคะก็คือการจัดสรรบุคลากรเนี่ยก็จะมีผู้สอนแน่ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการจัดแหล่งความรู้มีผู้เรียนทำหน้าที่เป็นผู้มารับบริการนะคะแล้วก็ต่อไปตัวกำกับควบคุมตัว D นะคะ Director หรืออำนวยการนี่ค่ะผู้เรียนจะเขาจะเป็นคนกำกับดูแลตนเองในเรื่องของระยะเวลาวิธีการศึกษาเลือกแหล่งความรู้ผู้สอนทำอะไรก็คือจะต้องเตรียมสภาพแวดล้อมเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกเตรียมสื่อและเครื่องมือการประเมินแหล่งความรู้นะคะอันที่ตัวต่อไปนะคะในเรื่องของพอดแคสต์ก็คือการจัดสรรทรัพยากรนะคะจะต้องมีงบประมาณนะคะเป็นสิ่งสำคัญนะคะจะต้องมีการจัดหาสื่อและรูปพรรณบุคลากรที่จะมาช่วยนะคะบุคคลนะคะและการจัดตั้งบุคคลที่จะมาช่วยในเรื่องของการจัดตั้งแหล่งความรู้และดำเนินการแหล่งความรู้นะคะเราข้ามไปนิดนึงนะคะในเรื่องของตัว C ก็คือในเรื่องของการสื่อสารนะคะเราต้องมีแบบจำลองในเรื่องของการสื่อสารงานสื่อสารต้องเป็น2ทางนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนมาใช้จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองให้ความสนใจชุมชนมามีส่วนร่วมนะคะในเรื่องของการสร้างความร่วมมือเราต้องขอความร่วมมือทำงานนี้ต้องเป็นทำงานเป็นทีมนะคะคอยช่วยเหลือกันนะคะเอาผู้ปกครองเอาชุมชนดึงเข้ามาช่วยนะคะรวมทั้งนักเรียนก็มีส่วนร่วมด้วยนะคะในเรื่องของการประสานงานจะต้องมีการประสานงานทั้งภายในห้องเรียนนะคะแล้วก็ภายนอกห้องเรียนด้วยนะคะเราไปในเรื่องของการรายงานเราต้องรายงานผลการใช้ให้ผู้บริหารนะคะได้ทราบแล้วก็ให้ผู้ปกครองได้ทราบเพื่อเราจะได้รับเงินสนับสนุนนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือการประเมินนะคะผลของการเรียนของผู้เรียนผลการสอนของผู้เรียนเนี่ยจะเป็นตัวส่วนหนึ่งของการประเมินนอกจากนั้นเราต้องประเมินจากความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยประเมินทางตรงนะคะก็คือความพึงพอใจของผู้เรียนนะคะของผู้ปกครองและชุมชนในการใช้แหล่งความรู้ในห้องเรียนส่วนทางอ้อมก็คือจากการที่เรามีแหล่งความรู้เนี่ยส่งผลไปยังผลการเรียนของผู้เรียนและตัวผู้สอนหรือไม่นะคะทั้งหมดนี้เป็นประเด็นสำคัญถึง5ประเด็นด้วยกันนะคะในเรื่องของการจัดการกับการจัดการศึกษาค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สวัสดีครับนักศึกษาเราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาบรรยายในหน่วยที่8นะครับเรื่องเกี่ยวกับการประเมินกับการจัดการศึกษานะครับผมอาจารย์ดร.วชิระพรหมวงศ์นะครับก็ประเด็นการบรรยายก็จะมีด้วยกัน3เรื่องนะครับก็คือสามัญทัศน์การประเมินกับการจัดการศึกษาการประเมินการเรียนและการประเมินการสอนกับการจัดการศึกษานะครับการประเมินสื่อการเรียนการสอนและการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนกับการจัดการศึกษานะครับหัวข้อแรกนะครับสามัญทัศน์การประเมินกับการจัดการศึกษาเนี่ยการประเมินเนี่ยก็กระบวนการในการพิจารณาตัดสินคุณค่าของสิ่งของเหตุการณ์กิจกรรมหรือการกระทำใดๆนะครับโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในส่วนของการประเมินกับการจัดการศึกษาเนี่ยก็หมายถึงกระบวนการในการพิจารณาตัดสินคุณค่าโดยรวมของการจัดการศึกษานะครับโดยนำเอาข้อมูลที่ได้จากการวัด

มาพิจารณาตัดสินโดยเทียบเคียงกับเกณฑ์ที่เราได้กำหนดไว้นะครับความสำคัญของการประเมินการจัดการศึกษาเนี่ยนะครับก็จะทำให้ทราบว่าการจัดการศึกษาเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้ไหมได้ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการสำหรับผู้บริหารนะครับได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนได้เป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนนะครับได้เครื่องมือในการประเมินที่มีประสิทธิภาพและเพื่อให้ผู้ประเมินได้ข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการศึกษานะครับขอบข่ายของการประเมินในระดับสถานศึกษานะครับจะประกอบด้วยการประเมินการเรียนการประเมินการสอนการประเมินสื่อการเรียนการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนนะครับการประเมินการเรียนหมายถึงอะไรนะครับการประเมินการเรียนก็หมายถึงกระบวนการในการพิจารณาตัดสินว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ผู้สอนได้กำหนดไว้เพียงใดนะครับโดยวัตถุประสงค์ครอบคลุมทั้ง3ด้านของการเรียนรู้ก็คือด้านพุทธวิสัยด้านทักษะวิสัยและก็ด้านจิตวิสัยนะครับการประเมินการสอนเนี่ยเป็นการประเมินผู้สอนเกี่ยวกับคุณภาพของการสอนของผู้สอนนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการสอนโดยครอบคลุมองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการสอนเช่นการเตรียมการสอนการใช้สื่อการสอนและการดําเนินการออกข้อสอบนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการประเมินการสอนเนี่ยเป็นการพิจารณาถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนเพราะหากสื่อที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนมีคุณภาพนะครับจะทำให้การเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้นะครับในปัจจุบันสื่อการสอนมีความสำคัญมากนะครับในการเรียนการสอนนะครับการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนเนี่ยเป็นการพิจารณาถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนเพราะหากสื่อที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนมีคุณภาพจะทำให้การเรียนการสอนเนี่ยมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นะครับในหัวข้อที่2นะครับการประเมินการเรียนและการประเมินการสอนกับการจัดการศึกษานะครับจะประกอบไปด้วยการประเมินการเรียนกับการจัดการศึกษาการประเมินผู้เรียนในการเรียนรู้ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่เพื่อให้ผู้สอนได้ทราบผลการประเมินและนำมาใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพต่อไปความสำคัญของการประเมินการเรียนต่อการจัดการศึกษานะครับก็คือช่วยให้ผู้เรียนทราบถึงจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนช่วยแนะแนวทางในการเรียนให้กับผู้เรียนช่วยให้ผู้สอนทราบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนนะครับแล้วก็ช่วยให้ผู้สอนทราบความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนและช่วยให้ผู้ปกครองทราบผลการเรียนของผู้เรียนนะครับขั้นตอนการประเมินการเรียนเนี่ยมี6ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นที่1ก็คือกําหนดวัตถุประสงค์อันที่2ก็คือกําหนดผู้ประเมินขั้นที่3ก็คือกําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินขั้นที่4กําหนดเกณฑ์ในการประเมินขั้นที่5ดําเนินการประเมินแล้วก็ขั้นที่6นะครับรายงานผลการประเมินเรามาดูรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนนะครับก็คือขั้นที่1การกำหนดวัตถุประสงค์เนี่ยการกำหนดวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นการกำหนดสิ่งที่ผู้ประเมินต้องการประเมินจากตัวผู้เรียนนะครับโดยกำหนดทั้ง3ด้านนะครับก็จะมีด้านพุทธพิสัยด้านสายและจิตตพิสัยนะครับขั้นที่2ก็คือกำหนดผู้ประเมินนะครับผู้ประเมินที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการเรียนของผู้เรียนมีหลายคนนะครับได้เช่นผู้บริหารผู้สอนเพื่อนผู้ปกครองตัวผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เรียนนะครับขั้นที่3นะครับกําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินนะครับก็จะมีหลายด้วยกันหลายประเภทเช่นแบบทดสอบแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตนะครับขั้นที่4นะครับการกําหนดเกณฑ์ในการประเมินเนี่ยเกณฑ์ภายในหรือ internal criteria เนี่ยเป็นเกณฑ์ที่กําหนดจากการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนคนใดคนหนึ่งกับผู้เรียนในกลุ่มเดียวกันหรือในห้องเดียวกันนะครับมีส่วนของเกณฑ์ภายนอกเนี่ย external criteria เนี่ยเป็นเกณฑ์ที่กำหนดจากมาตรฐานการเรียนรู้เช่นกำหนดด้วยค่าร้อยละของคะแนนที่ผู้เรียนต้องทำให้ผ่านเกณฑ์ในการทำแบบทดสอบนะครับขั้นที่5เนี่ยดำเนินการประเมินเป็นการนำเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบนะครับคุณภาพมาใช้กับผู้เรียนหรือผู้ที่เราต้องการเก็บตัวอย่างนะครับหลังจากการประเมินแล้วผู้ประเมินจะวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินผลการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนโดยเปรียบเทียบจากเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้นะครับขั้นที่6นะครับขั้นสุดท้ายนะครับการรายงานผลการประเมินเนี่ยคือการนำเสนอรายงานผลการประเมินกระทำได้หลายวิธีนะครับเช่นการนำเสนอด้วยเอกสารการนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์หรือพรีเซนต์ด้วย PowerPoint

แคร์นะครับการนำ Host Care ซึ่งเป็นแบบสำรองการจัดการมาใช้ในการประเมินการเรียนจะช่วยให้การประเมินการเรียนกับการจัดการศึกษาเป็นระบบและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ Host Care นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับ Planning การวางแผนนะครับการวางแผนในเรื่องที่เกี่ยวกับการประเมินการเรียนกับการจัดการนะครับก็คือในส่วนของตัว P Planning วางแผนนะครับการจัดองค์กรหรือตัว O organizing เนี่ยนะครับก็คือการจัดองค์กรที่มีหน้าที่ในการประเมินการเรียนของผู้เรียนในระดับสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทะเบียนหรือฝ่ายวัดผลและประเมินผลการศึกษาก็จะอยู่ในส่วนการจัดองค์กรส่วนนี้นะครับในส่วนของการจัดบุคลากรนะครับ S staffing เนี่ยก็คือการจัดบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผู้เรียนนะครับต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถก็คือได้แก่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับหรือหัวหน้าแผนกวิชาผู้สอนนักวัดและประเมินผลทางการศึกษานะครับการกำกับดูแลนะครับในส่วนของ D directing นะครับการกำกับดูแลการประเมินการเรียนนะครับให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้จากประกอบไปด้วย2ฝ่ายก็คือฝ่ายผู้บริหารนะครับก็คือประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้วก็ฝ่ายปฏิบัติการหรือครูผู้สอนนะครับเป็นผู้ดูแลในการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนการสื่อสารนะครับความร่วมมือและประสานงานนะครับก็จะมีด้วยกันก็คือตัว C นะครับ C communicating C collaborating C coordinating นะครับก็จะเป็นการสื่อสารแบบเผชิญหน้าและไม่เผชิญหน้านะครับการจัดสรรทรัพยากรนะครับ allocating of resources เนี่ยนะครับเป็นการจัดเตรียมทรัพยากรที่เกี่ยวกับการประเมินสื่อการเรียนได้แก่การจัดเตรียมสถานที่เช่นห้องเก็บข้อสอบการจัดเตรียมวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผู้เรียนนะครับการรายงานผลหรือ R reporting เนี่ยการรายงานผลการเรียนของผู้เรียนเนี่ยเมื่อสิ้นสุดการเรียนในภาคสุดท้ายของการศึกษาก็คือการสอบเก็บคะแนนของผู้เรียนนะครับการประเมินผลหรือ Evaluating เนี่ยในการจัดการผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินการเรียนควรทำการประเมินโดยพิจารณาประเมินครอบคลุมถึงการจัดการประเมินก่อนเรียนนะครับการจัดการประเมินระหว่างเรียนหรือกิจกรรมระหว่างเรียนครับและการจัดการประเมินหลังเรียนนะครับต่อไปเป็นเรื่องของประเมินการสอนกับการจัดการศึกษานะครับการประเมินการสอนคืออะไรการประเมินการสอนก็คือเป็นการประเมินผู้สอนเกี่ยวกับคุณภาพของการสอนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการสอนเพื่อให้ครอบคลุมองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการสอนเพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนำผลจากการประเมินไปใช้ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับความสำคัญล่ะความสำคัญของการประเมินการสอนต่อการจัดการศึกษานะครับก็คือช่วยให้ตรวจสอบประสิทธิภาพในการสอนของผู้สอนนะครับช่วยแนะแนวทางในการทำวิจัยให้กับผู้สอนนะครับช่วยให้ผู้สอนได้พัฒนาตนเองแล้วก็ช่วยให้ผู้บริหารได้แนวทางในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาผู้สอนในโรงเรียนด้วยนะครับการประเมินการสอนก็จะมีด้วยกัน6ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นที่1กําหนดวัตถุประสงค์ขั้นที่2กําหนดผู้ประเมินขั้นที่3ก็คือกําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินนะครับขั้นที่4กําหนดเกณฑ์ในการประเมินแล้วก็ขั้นที่5กําหนดวิธีการประเมินและขั้นสุดท้ายก็คือรายงานผลการประเมินจะเหมือนกับประเมินการเรียนของผู้เรียนนะครับมีด้วยกัน6ขั้นเหมือนกันเลยต่อไปก็จะเป็นการประเมินการสอนกับการจัดการศึกษาโดยใช้ Post Care นะครับก็จะเหมือนการประเมินการเรียนโดยใช้ Post Care เหมือนกันมีองค์ประกอบเหมือนกัน8ตัวก็คือตัวแรกก็คือการวางแผน P Planning นะครับเป็นการวางแผนในเรื่องที่เกี่ยวกับการประเมินการสอนกับการจัดการนะครับเป็นวางแผนเพื่อกําหนดรายละเอียดล่วงหน้าเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินการสอนของผู้สอนนะครับการจัดองค์กรนะครับ organizing มีโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวกับการประเมินการสอนอย่างชัดเจนทั้งองค์กรที่ประเมินภายในสถานศึกษาการประเมินภายนอกสถานศึกษาองค์กรนะครับก็จะเป็นพวกประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของครูผู้สอนนะครับในขั้นตอนต่อไปของ Post Care นะครับก็คือการจัดบุคลากรหรือ S staffing นะครับเป็นการกำหนดบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการประเมินการสอนของผู้สอนก็อาจจะเป็นหัวหน้าครูขึ้นไปหรือตำแหน่งที่สูงกว่านะครับหรือเป็นเพื่อนครูด้วยกันหรือครูประเมินตัวเองนะครับและต่อไปก็คือการกำกับดูแล D directing นะครับก็คือการกำกับดูแลเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับผู้บริหารศึกษาจะเป็นผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลหรือเป็นหัวหน้ากลุ่ม
ในการดูแลนะครับในการประเมินผู้สอนในการประเมินการสอนให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

้อยนะครับผู้บริหารจะเป็นส่วนสำคัญในเรื่องของการสื่อสารความร่วมมือและประสานงาน C communicating C collaborating แล้วก็ C coordinating เนี่ยจะมีทั้งการสื่อสารแบบไม่เผชิญหน้าแล้วก็แบบเผชิญหน้าและยุคปัจจุบันนี้ก็จะมีการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะครับขั้นต่อไปก็คือการจัดสรรทรัพยากรนะครับหรือ allocate of resources นะครับเป็นการจัดเตรียมทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับที่จำเป็นสำหรับใช้ในการประเมินการสอนนะครับพวกวัสดุอุปกรณ์หรือเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ประเมินครูผู้สอนนะครับในส่วนการรายงานผลหรือ R reporting เนี่ยนะครับการรายงานผลการสอนของผู้สอนเมื่อที่สุดการเรียนในภาคสุดท้ายของการศึกษานะครับโดยรายงานต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบถึงผลการประเมินของผู้สอนนะครับผู้สอนก็ต้องถูกประเมินครูก็ต้องถูกประเมินนะครับอาจจะถูกประเมินโดยนักเรียนนักศึกษาก็ตามแล้วก็ประเมินจากผู้มาสังเกตการผู้สอนนะครับเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพการสอนของผู้สอนในแต่ละโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานะครับขั้นสุดท้ายนะครับก็คือการประเมินหรือ evaluating เนี่ยครับผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินการสอนนะครับควรทำการประเมินพิจารณาการประเมินให้ครอบคลุมประเมินด้านการสอนทุกด้านนะครับตั้งแต่ด้านการประเมินก่อนเข้าห้องเรียนการประเมินในการกิจกรรมผู้สอนที่จัดกิจกรรมระหว่างเรียนแล้วก็การประเมินผู้สอนระหว่างที่เด็กทำแบบทดสอบหลังเรียนนะครับครับในหัวข้อต่อไปเนี่ยหัวข้อที่3นะครับก็คือการประเมินสื่อการเรียนการสอนและการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนกับการจัดการศึกษาการประเมินสื่อเนี่ยกับการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนกับการจัดการศึกษาคืออะไรการประเมินสื่อการเรียนการสอนกับการจัดการศึกษาเนี่ยเป็นกระบวนการในการพิจารณาโดยตัดสินคุณค่าของสื่อการเรียนการสอนโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะครับและนำผลที่ได้เนี่ยมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สื่อการเรียนการสอนนั้นมีคุณภาพนะครับมีความเหมาะสมและสามารถนำมาใช้ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับความสำคัญของการประเมินสื่อการเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนเพื่อตรวจสอบกระบวนการใช้สื่อนะครับเพื่อประหยัดเวลาและงบประมาณเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้สอนเพื่อใช้ในการสอนแทนผู้สอนสื่อการเรียนการสอนที่ดีในปัจจุบันเนี่ยสามารถใช้แทนผู้สอนได้เลยนะครับโดยผู้สอนจะมีหน้าที่เพียงแค่อำนวยความสะดวกหรือเป็นผู้บริการให้กับผู้เรียนนะครับโดยผู้เรียนในยุคใหม่จะมุ่งเน้นที่ศึกษาจากสื่อการสอนเพราะฉะนั้นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยให้ผู้สอนให้สอนนักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับขั้นตอนการประเมินสื่อการเรียนการสอนเนี่ยก็จะมีขั้นตอนมากกว่าขั้นตอนการประเมินการเรียนและขั้นตอนการประเมินการสอนของผู้สอนนะครับก็จะมีขั้นตอนที่1ก็คือกําหนดศึกษารายละเอียดของเนื้อหาสาระนะครับขั้นตอนที่2ก็คือกําหนดวัตถุประสงค์ขั้นตอนที่3ก็คือกําหนดขอบข่ายขั้นตอนที่4ก็กําหนดประเภทขั้นตอนที่5กําหนดวิธีการขั้นตอนที่6ก็คือสร้างเครื่องมือขั้นตอนที่7กําหนดเกณฑ์ขั้นตอนที่8กําหนดสถานการณ์ขั้นตอนที่9ดําเนินการประเมินขั้นตอนที่10คือวิเคราะห์สรุปผลและตรวจสอบผลการประเมินต่อไปก็จะมาฟังรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสื่อการเรียนการสอนกับการศึกษาโดยใช้ Postcare นะครับ Postcare อีกแล้วองค์ประกอบก็จะเหมือนการประเมินการเรียนและก็การประเมินการสอนของผู้สอนนะครับ Postcare เนี่ยเป็นทฤษฎีที่สำคัญกับชุดวิชานี้มากเพราะฉะนั้นครูอยากให้นักศึกษาจำองค์ประกอบทั้ง8องค์ประกอบนี้ได้เพราะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอบแล้วก็ในการจัดระบบการศึกษาที่สถาบันนักศึกษาอยู่ได้เป็นอย่างดีนะครับก็คือขั้นแรกนะครับในการประเมินสื่อการเรียนการสอนโดยยึดหลัก Postcare นะครับก็คือการวางแผน Pre-planning นะครับการวางแผนในเรื่องที่เกี่ยวกับการวางแผนก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์ขอบข่ายในการประเมินการประเมินประเภทของสื่อผู้ประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสื่อนะครับการจัดองค์กรเนี่ยการจัดองค์กรหรือ organizing นะครับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสื่อเช่นศูนย์โสตทัศนศึกษานะครับสำนักเทคโนโลยีและการศึกษานะครับการจัดบุคลากรหรือ staffing นะครับบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสื่อการเรียนการสอนนะครับได้แก่ผู้อำนวย

การรองผู้อำนวยการหัวหน้าศูนย์หัวหน้าฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับประเมินสื่อการเรียนการสอนนะครับในส่วนของการกำกับดูแลหรือ directing เนี่ยนะครับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินสื่อการเรียนการสอนจะเป็นผู้ดูแลในกระบวนการประเมินสื่อนะครับการสื่อสารความร่วมมือและประสานงานหรือตัว C เนี่ยนะครับการนั้นจะเป็นด้านการสื่อสารแบบ2ทางโดยแบบเผชิญหน้าหรือไม่เผชิญหน้านะครับหรือผ่านสื่อออนไลน์เพื่อสร้างข้อตกลงให้เข้าใจร่วมกันถึงการประเมินสื่อการบอกถึงหลักเกณฑ์ในการประเมินนะครับและเครื่องมือที่ใช้นะครับในส่วนของการจัดสรรทรัพยากรหรือตัว A เนี่ย allocating of resources เนี่ยนะครับก็คือสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในการประเมินนะครับวัสดุครุภัณฑ์ที่จะเป็นที่ใช้ในการประเมินสื่อนะครับเครื่องมือต่างๆอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับในส่วนของตัว R หรือการรายงานผลเนี่ยนะครับ reporting เป็นองค์ประกอบที่7ครับก็จะรายงานถึงปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไขที่สามารถทำการปรับปรุงแก้ไขสื่อสารการเรียนการสอนหรือสื่อการเรียนการสอนนั้นได้นะครับการรายงานผลก็จะสำคัญมากนะครับเพื่อเอามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นนะครับในส่วนของการประเมินผลองค์ประกอบสุดท้ายของ Postcan Evaluating นะครับการประเมินผลสื่อการเรียนการสอนเนี่ยจะครอบคลุมการประเมินตามวัตถุประสงค์ของการประเมินโดยผู้ประเมินต้องประเมินให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์หรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการประเมินตามประเภทของสื่อสื่อการเรียนการสอนแล้วแต่เรากำหนดนะครับว่าจะมีประเภทไหนบ้างเช่นสื่อเสียงสื่อโสตทัศน์ซึ่งเป็นสื่อทั้งภาพและเสียงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้แก่พวก e-learning นะครับสื่อออนไลน์สื่อสังคมแล้วแต่การจัดระบบการเรียนการสอนที่ผู้สอนนำสื่อต่างๆมาใช้นะครับในเรื่องต่อไปก็คือการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนกับการจัดการศึกษานะครับมันคืออะไรครับการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนกับการจัดการศึกษาเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการเพื่อหาจุดดีและจุดอ่อนของการให้บริการและนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงให้บริการในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับการประเมินการให้บริการก็คือการให้บริการทั้งผู้เรียนผู้สอนและก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับมีส่วนสำคัญมากนะครับความสำคัญของการประเมินการให้บริการเนี่ยก็คือ1เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการในสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษานะครับ2เพื่อทราบความต้องการของผู้ใช้บริการนะครับ3เพื่อให้ได้ระบบการบริการที่มีคุณภาพ4เพื่อทราบพฤติกรรมของการให้บริการนะครับแล้วก็5สําคัญมากก็คือเป็นข้อมูลในการวางแผนการให้บริการของหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับขั้นตอนการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนนะครับก็จะมีด้วยกัน8ขั้นนะครับก็คือกําหนดวัตถุประสงค์กําหนดขอบข่ายการให้บริการกําหนดประเภทการประเมินการให้บริการกําหนดวิธีการสร้างเครื่องมือกำหนดเกณฑ์แล้วก็เริ่มดำเนินการประเมินการให้บริการนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือวิเคราะห์สรุปผลและตรวจสอบผลการประเมินครับในส่วนต่อไปนี่ก็จะเป็นการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนนะครับโดยใช้หลัก Postcare นะครับก็จะเหมือนการให้การประเมินผู้เรียนการประเมินผู้สอนแล้วก็การประเมินสื่อนะครับก็จะมีด้วยกัน8องค์ประกอบที่สําคัญก็คือองค์ประกอบแรกก็คือการวางแผนหรือ pre-planning นะครับเป็นการวางแผนในการประเมินเกี่ยวกับขอบข่ายของหน่วยงานที่ให้บริการในการเรียนการสอนนะครับองค์ประกอบที่2ก็คือการจัดองค์กรนะครับหรือ organizing นะครับเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนนะครับโดยจะมีหน่วยงานย่อยที่อยู่ภายใต้หน่วยงานขนาดใหญ่เช่นอยู่ภายใต้สำนักเทคโนโลยีการศึกษาศูนย์สื่อการศึกษานะครับเขาก็จะมีการให้บริการองค์ประกอบที่3ก็คือการจัดบุคลากรหรือ staffing นะครับประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานการประเมินนักวัดและประเมินผลทางการศึกษาหัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการรวมถึงตัวเจ้าหน้าที่ธุรการที่เป็นผู้ให้บริการด้วยนะครับองค์ประกอบที่4หรือการกำกับดูแล directing เนี่ยก็จะมีหัวหน้าหน่วยงานการประเมินจะเป็นผู้กำกับดูแลนะครับว่าการประเมินเป็นไปตามแผนปฏิบัติหรือเกณฑ์
ือตามเกณฑ์ประเมินที่ได้ตั้งไว้ไหมในการประเมินที่กำหนดไว้หรือไม่นะครับองค์ประกอบที่5การสื่อสารความร่วมมือและประสานงานนะครับก็คือตัว C เนี่ยจะมีทั้งการสื่อสารกับผู้ใช้บริการในการเรียนการสอนสื่อสารทั้งแบบเผชิญหน้าและไม่เผชิญหน้าการสื่อสารอาจจะใช้ในรูปของออนไลน์ก็ได้หรือเครื่องมือต่างๆที่เราใช้สนทนากันในปัจจุบันเช่น LINE Facebook นะครับและต่อไปก็คือการจัดสรรทรัพยากรหรือตัว A เนี่ย allocating resources เนี่ยนะครับก็คือทรัพยากรที่ใช้ในการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนนะครับประกอบด้วยบุคลากรงบประมาณแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการประเมินการให้บริการในการจัดการเรียนการสอนนะครับองค์ประกอบที่7เนี่ยนะครับก็คือการรายงานreporting เนี่ยครับก็คือการรายงานผลการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนของหน่วยงานให้กับผู้บริหารทราบนะครับเพื่อให้ผู้บริหารทราบผลนั้นและนำไปปรับปรุงแก้ไขข้อจุดด้อยแล้วก็จุดอ่อนต่อไปนะครับแล้วก็องค์ประกอบสุดท้ายก็คือการประเมินหรือตัว evaluating นะครับวัตถุประสงค์ของการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนนะครับก็จะต้องถูกประเมินด้วยประเมินตั้งแต่วัตถุประสงค์ประเมินขอบข่ายของการประเมินการให้บริการในการเรียนการสอนนะครับเพื่อให้ครอบคลุมถึงการให้บริการการจัดหาการผลิตการยืมการให้คำปรึกษาอบรมและวิจัยนะครับครับนักศึกษาในหน่วยที่8เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินเนี่ยนะครับก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้นักศึกษากลับไปทวนนะครับว่าในหน่วยนี้นักศึกษาจะต้องทราบอะไรบ้างเมื่อนักศึกษาศึกษาเสร็จแล้วผลลัพธ์การเรียนรู้ที่นักศึกษาได้เนี่ยนักศึกษาจะต้องได้รับอะไรบ้างเพื่อให้นักศึกษาสามารถทำข้อสอบได้นะครับต่อไปก็ขอเชิญนักศึกษารับชมหน่วยที่9ต่อไปนะครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เป็นการรับชมรายการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมในหน่วยที่9นะครับเทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับซึ่งในหน่วยที่9นี้นะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการจัดการศึกษาเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนอย่างที่เราได้ทราบกันนะครับการจัดการศึกษาก็จะมีการศึกษาในระบบโรงเรียนอย่างที่พวกเราได้เรียนมาในตอนประถมมัธยมนะครับในระดับอุดมศึกษาอันนี้เป็นการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับการศึกษานอกระบบโรงเรียนแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษาตลอดชีวิตลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นในหน่วยที่9นี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับในหน่วยนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาสาระครอบคลุม3ตอนด้วยกันนะครับนั่นก็คือในเรื่องของสามัญทัศน์ในเรื่องของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนในเรื่องของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนโดยใช้การจัดการ post care นักศึกษาคงจะคุ้นกับคำว่า post care มาในหน่วยก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหน่วยที่9เราก็จะเน้นในเรื่องของการใช้แนวคิด post care เนี่ยในการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับแล้วก็ในตอนที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการงานบริหารงานวิชาการแล้วก็งานบริการในระบบโรงเรียนจะเห็นได้ว่าเราคุ้นเคยกับการจัดการการบริหารวิชาการแล้วก็งานบริการเนี่ย3คำนี้เป็นหัวใจหลักนะครับที่เป็นขอบข่ายด้านบริบทด้านในการจัดการศึกษาของในระบบโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงหนี3คำนี้ไม่พ้นนะครับว่าในการศึกษาระบบโรงเรียนเนี่ยในระบบโรงเรียนจำเป็นจะต้องมีการบริหารจำเป็นต้องมีงานวิชาการแล้วก็มีการบริการเพราะฉะนั้นใน3คำนี้จึงเป็น3คำหลักที่เป็นขอบข่ายในเรื่องของการบริหารจัดการการจัดการในระบบโรงเรียนนะครับเรามาเริ่มต้นที่ประเด็นชวนคิดกันอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าในเรื่องของการจัดการนะครับเทคโนโลยี

กับการจัดการการศึกษาในระบบโรงเรียนเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีสิ่งที่อยากให้นักศึกษาได้คิดทบทวนแล้วก็จดโน้ตย่อนะครับในระหว่างที่ลองฟังการบรรยายแล้วก็อาจจะใช้เป็นการไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะมีเนื้อหาอะไรที่เราคิดว่าเราจำเป็นจะต้องมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของอะไรครับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนเนี่ยนักศึกษาคิดว่ามันมีความสำคัญกับชีวิตประจำวันอย่างพวกเราอย่างไรมันมีรูปแบบอะไรบ้างในเรื่องของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับแล้วก็มีขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยที่ใช้ในระบบโรงเรียนอะไรบ้างอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่อยากให้นักศึกษาได้คิดทบทวนในระหว่างที่รับชมรายการตรงนี้ไปด้วยนะครับต่อไปก็คือในเรื่องของการจัดการตามแนวคิด post care เนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงกับการศึกษาในระบบโรงเรียนเราจะต้องมีการวางแผนการจัดองค์การมีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลมีการอำนวยการมีลักษณะต่างๆตาม8ตัวเนี่ยนะครับอย่างไรบ้างกับการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เป็นนักศึกษาเราที่เป็นครูหรือบุคลากรที่อยู่ในแวดวงการศึกษาในระบบโรงเรียนก็อาจจะพอจะทำความเข้าใจกับตรงนี้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียนก็ขอให้ลองนึกภาพนะครับในส่วนที่เราเกี่ยวข้องกับในระบบโรงเรียนเนี่ยว่าการศึกษาของบ้านเราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเน้นการศึกษาในระบบโรงเรียนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรนะครับประเด็นที่3ก็จะเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรบ้างที่เรามาใช้กับการจัดการในการศึกษาในระบบโรงเรียนได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของในหน่วยที่9นี้เราจึงเน้นที่การตอบคำถาม3ข้อนี้ด้วยกันนะครับเรามาเริ่มที่เรื่องที่1เลยนะครับเรามาดูในเรื่องของแนวคิดการจัดการในการศึกษาในระบบโรงเรียนเห็นได้ว่าอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับเราเริ่มเรียนก็ใช้การศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับมีตั้งแต่อนุบาลประถมนะครับเราอาจจะเรียกเป็นประถมวัยประถมอุดมศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนั่นก็คืออะไรเป็นการศึกษาที่มีรูปแบบแล้วก็มีระบบมีแบบแผนชัดเจนแต่ได้ว่าเรามีอะไรครับมีประถมวัยอนุบาล1 2 3พอมาระดับประถมป.1 ถึงป.6เห็นไหมครับทุกอย่างเป็นระบบแล้วก็มีรูปแบบมีแบบแผนในการขึ้นชั้นเรียนมีกระบวนการต่างๆมีการต่อไปในระดับที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีรูปแบบชัดเจนแล้วก็ตายตัวเลยนะครับการศึกษาในระบบโรงเรียนเข้าโรงเรียนกี่โมงกี่วันต่ออาทิตย์ต่อสัปดาห์นะครับเปิดเทอมเมื่อไหร่ปิดเทอมเมื่อไหร่ลักษณะเหล่านี้เนี่ยเป็นรูปแบบแล้วก็มีความชัดเจนตายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาในระบบโรงเรียนจึงมีแพทเทิร์นหรือว่ามีรูปแบบที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็จะเป็นแม่แบบที่เราใช้ในการศึกษาของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะชัดเจนแม้กระทั่งในเรื่องของวัตถุประสงค์ในเรื่องของหลักสูตรใช่ไหมครับตอนนี้เราใช้หลักสูตรแกนกลางปี51มาทบทวนปี60ก็ต้องปรับเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนในประเทศไทยมีแม่แบบเดียวกันใช้หลักสูตรเดียวกันลักษณะเหล่านี้เป็นต้นนี่ก็คือเป็นการศึกษาในระบบโรงเรียนมีวิธีการเรียนการสอนมีการวัดผลมีการประเมินผลที่ชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นความชัดเจนในที่นี้คงไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องสอบวันเดียวกันทุกโรงเรียนทั้งประเทศอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะมีความแตกต่างกันแต่ก็จะต้องมีรูปแบบของการวัดผลมีรูปแบบของการประเมินผลแบบเดียวกันที่เป็นมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นได้ว่าการศึกษาในระบบโรงเรียนจึงเป็นการศึกษาที่มีรูปแบบแล้วก็แบบแผนที่ชัดเจนนะครับมีความสำคัญอย่างไรแน่นอนเราเป็นพื้นฐานนะสำหรับการศึกษาในระบบโรงเรียนก็เป็นพื้นฐานตั้งแต่ประถมวัยประถมมัธยมอุดมศึกษาถ้าเราจะต่อไปสายอาชีพก็จะเป็นปวช.ปวส.ลักษณะเหล่านี้ไปโรงเรียนเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่เป็น

ทางด้านของวิชาชีพต่างๆก็ถือว่ามีรูปแบบที่สามารถที่จะเดินต่อตามเส้นทางที่เราสนใจได้ลักษณะเหล่านี้นะครับก็จะเป็นความสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยพัฒนาจนมาเป็นผู้ประกอบอาชีพต่างๆตามที่เราได้เรียนมากว่าเราจะมาเป็นครูได้มาเป็นบุคลากรทางการศึกษาได้กว่าอาจารย์จะมาเป็นตัวอาจารย์ได้ก็ต้องมีเส้นทางที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็มีความก้าวหน้าในหน้าที่ของตัวเองนี่ก็คือเป็นความสำคัญของการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของการศึกษาในระบบโรงเรียนเนี่ยถ้าเราพูดถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับมันก็คงจะมีอยู่ด้วยกันนั่นก็คือ1แน่นอนเลยต้องมีผู้สอน2มีผู้เรียน3มีอะไรครับผู้บริหารแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะครับมีเนื้อหาสาระตามหลักสูตรมีสื่อการสอนนะครับเราเรียนเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเนี่ยเราก็เน้นไปที่สื่อการสอนที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนด้วยกันนะครับมีรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนซึ่งหลายคนก็อาจจะมีรูปแบบและวิธีการสอนที่แตกต่างกันแต่นั่นก็คืออะไรครับอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมีโครงสร้างของการเรียนเนี่ยเท่ากันจำนวนคาบเรียนจำนวนชั่วโมงต่อเทอมก็เท่ากันลักษณะเหล่านี้เป็นต้นเป็นการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับมีโรงเรียนและมีการจัดสภาพแวดล้อมนะครับโรงเรียนแต่ละคนจะแตกต่างกันก็ตามนะครับแต่ก็ยังไงก็ต้องมีตัวโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยกันและสุดท้ายก็คือมีเรื่องในเรื่องของเงินทุนสนับสนุนนะครับว่าเราจะมีเงินทุนสนับสนุนที่แน่นอนเราบริหารจัดการเราก็ต้องใช้เงินในการที่จะดำเนินการในต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนเงินเดือนค่าจ้างหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับจะได้ว่าในสิ่งที่อาจารย์ได้เห็นให้เห็นว่ารูปแบบแล้วก็ระดับการศึกษาเนี่ยมันมีความต่อเนื่องกันเราเริ่มจากปฐมวัยนะครับนั่นก็คืออนุบาล1ถึง3มาอาจจะมีอะไรมีก่อนไหมมีเนอร์เซอรี่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาอะไรครับมาปฐมศึกษาป.1ถึงป.6ไปมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายบางคนแยกระหว่างตอนนี้อาจจะไปสายอาชีพไม่ได้เรียนในม.4 5 6แต่ไปเรียนปวช.ปี1ก็แยกไปสายอาชีพบางคนไปสอบเข้าโรงเรียนที่เป็นวิชาชีพเฉพาะเช่นอะไรโรงเรียนเตรียมทหารลักษณะเหล่านี้เป็นต้นก็จะเป็นสายวิชาชีพไปสายที่เฉพาะเจาะจงไปบางคนเรียนต่อจนถึงระดับม.6 ก็ไปต่อที่เป็นอนุปริญญาปวส.หรือปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงลักษณะแบบนี้ก็จะมีเส้นทางเดินของแต่ละส่วนที่จะต้องมีความสัมพันธ์กันอยู่ดีๆเราคงเรียนประถมศึกษาแล้วข้ามไปเรียนอุดมศึกษาไม่ได้เพราะฉะนั้นการศึกษาในระบบโรงเรียนจะเห็นได้ว่ามันจะต้องมีลำดับของการก้าวไปสู่ในส่วนของการศึกษาที่สูงขึ้นนะครับทีนี้มาดูในเรื่องที่2นะครับในปัจจุบันเพื่อให้มันอัปเดตกับสถานการณ์ปัจจุบันเองได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยรูปแบบระดับการศึกษาแล้วก็รูปแบบของการจัดการศึกษาเนี่ยมีความแตกต่างแล้วก็พัฒนาไปจากเดิมค่อนข้างมากนะครับก่อนแต่เดิมเนี่ยเราก็จะเน้นที่อะไรครับการเรียนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนเป็นหลักอาจจะมีอะไรครับอาจจะมีการเรียนแบบว่าเสริมจากการเรียนในชั้นเรียนแต่ในปัจจุบันนะครับโดยยุคของที่เรามีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19เนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องมีรูปแบบของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนที่เพิ่มเติมจากเดิมโดยเข้ากับแขนงวิชาเราเลยนั่นก็คือการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเช่นอะไรครับหนึ่งก็คือออนไซต์เดี๋ยวนี้คงช่วงนี้คงค่อนข้างยากนะครับในการที่เราจะมาเผชิญหน้ากันแล้วก็มาเรียนในห้องเรียน40คน50คนเหมือนเดิมเนี่ยเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการแก้ปัญหานั่นก็คือเราใช้ในเรื่องของการจัดการศึกษาโดยใช้
รายการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับหรือที่เราเรียกว่า On Air Education หรือว่าเรามีการจัดการศึกษาออนไลน์ก็คือ Online Education นะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ผ่านระบบต่างๆผ่าน Google Classroom ผ่าน Microsoft Teams ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ลักษณะเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการศึกษาก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามสถานการณ์แล้วก็ตามความพร้อมของแต่ละสถานศึกษาด้วยนะครับเมื่อเราดูในเรื่องของขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษาที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องในศาสตร์ที่เราได้มาเรียนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกทางด้านของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเนี่ยเราก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการจัดระบบทางการศึกษาการดำเนินการด้านวิธีการทางการศึกษาพฤติกรรมทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมครูพฤติกรรมนักเรียนนะครับในเรื่องของการสื่อสารการศึกษานั่นก็คือเน้นในเรื่องของหน่วยที่เรากำลังศึกษาอยู่เนี่ยแหละนะครับก็จะอยู่ในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ในเรื่องของสื่อที่ใช้ในการสื่อสารการศึกษานะครับในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมในเรื่องของการจัดการนะครับซึ่งในหน่วยในชุดวิชานี้เราใช้การจัดการโพสต์แคร์เข้ามานะครับแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของการประเมินทางการศึกษาเกี่ยวข้องกับอะไรครับเกี่ยวข้องกับด้านล่างเห็นไหมครับว่าบริหารวิชาการแล้วก็บริการในส่วนของข้างบนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นระดับของการศึกษาในระบบโรงเรียนนั่นก็คือมีเรื่องของก่อนประถมศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นตอนปลายแล้วก็อุดมศึกษานะครับอันนี้ก็เป็นขอบข่ายที่อาจารย์แสดงให้เห็นถึงรูปบาทของขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในการศึกษาการจัดการการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับนี่ก็คือเป็นรายละเอียดในส่วนของตอนที่1 นะครับนั่นก็คือในเรื่องของสามัญทัศน์ในเรื่องของเทคโนโลยีการจัดการการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับต่อไปเป็นตอนที่ 9.2 นะครับในตอนที่ 9.2 นี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการนำหลักการแนวคิด Post Care เนี่ยมาใช้กับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนั่นก็คือเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการบริหารวิชาการแล้วก็งานบริการเรามาเริ่มไปตามสเต็ปเลยนะครับนั่นแก่เริ่มตั้งแต่การบริหารในระบบโรงเรียนถ้าเราพูดถึงงานบริหารในระบบโรงเรียนนะครับก็อย่างที่เราได้กล่าวกันไปก่อนหน้านี้ก็คือว่าการศึกษาในระบบโรงเรียนค่อนข้างจะมีแบบแผนแล้วก็มีการดำเนินการที่ชัดเจนนะครับเป็นหลักการแล้วก็มีแนวปฏิบัติที่เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการนำหลักโพสต์แคร์ทั้ง8ตัวเนี่ยมาใช้ในการจัดการงานบริหารอะไรบ้าง1ก็คือในเรื่องของการจัดการงานบริหารวิชาการการจัดการบุคคลการจัดการเรื่องงบประมาณและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการจัดการงานบริหารทั่วไปไม่ว่าจะเป็นงานสารบัญงานพัสดุวัสดุในเรื่องของงานจัดการในเรื่องต่างๆที่เป็นการจัดการในงานบริหารทั่วๆไปของโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในส่วนของการบริหารในระบบโรงเรียนเนี่ยจึงเกี่ยวข้องกับ4งานนี้ด้วยกันแน่นอนเมื่อเราพูดถึงการเป็นสถานศึกษาเนี่ยการที่เราจะต้องบริหารนั่นก็คือเราบริหารวิชาการอยู่การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารเนี่ยก็คงจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทำหลักสูตรในเรื่องของการบริหารตัวบุคลากรใช่ไหมครับต้องมีการดูแลบุคลากรของที่เราดูแลที่เราภายใต้การบังคับบัญชาของเรานะครับไม่ว่าจะมีกี่คนก็ตามเนี่ยแต่ก็ต้องมีในเรื่องของการบริหารงานบุคคลการบริหารงานบุคคลเริ่มตั้งแต่อะไรเริ่มตั้งแต่รับเข้าเลยไปจนถึงการพัฒนาการเทรนการเทรนนิ่งการทำให้บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นไปจนถึงการมีจัดสวัสดิการเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแน่นอนต่อไปแล้วมีอะไรครับมีแผนงานแล้วแผนคนแล้วก็ต้องมีแผนเงิน
ในเรื่องของการบริหารงบประมาณนะครับ

โรงเรียนก็สถานศึกษาเองในระบบโรงเรียนก็ต้องอยู่ได้ด้วยเงินงบประมาณเช่นเดียวกันนะครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเมื่อเราต้องทํางานในเรื่องของงานวิชาการต่างๆเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณก็ยังเป็นเรื่องจําเป็นเป็นลําดับต้นๆเลยด้วยซ้ำไปเห็นได้ว่างบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการในตัวโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็ได้มาจากการที่เราได้รับงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาลก็ตามหรือว่าจากเงินรายได้ที่โรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาที่เราหาได้มาเพิ่มเนี่ยก็ตามเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็นำมาใช้เพื่อการบริหารโรงเรียนทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คืองานบริหารทั่วไปนะครับโรงเรียนไหนจะมีการดำเนินงานที่มีระบบแบบแผนชัดเจนแล้วก็สื่อสารไปกับตัวบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนได้ในรูปแบบเดียวกันเนี่ยอาจารย์ถือว่าโรงเรียนนั้นมีการบริหารงานทั่วไปที่ค่อนข้างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสารบัญเนี่ยเวลาเรามีหนังสือเข้าหนังสือออกหรือว่าการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการออกคำสั่งการออกประกาศต่างๆเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีความชัดเจนถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารนะครับสามารถที่จะตรวจสอบรีเช็คกลับมาได้ว่าเกิดขึ้นนะวันไหนทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะเป็นในส่วนของการใช้หลักการโพสต์แคร์ทางซ้ายมือเนี่ยมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาในระบบโรงเรียนทั้ง4ด้านได้นะครับต่อไปเมื่อพูดถึงงานวิชาการนะครับโพสต์แคร์ก็จะเกี่ยวข้องกับงานวิชาการนะครับใน8ประเด็นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารสำนักงานที่เกี่ยวกับงานวิชาการนะครับในเรื่องของงานหลักสูตรในเรื่องของงานการเรียนการสอนซึ่งเป็นหัวใจของการดำเนินงานวิชาการเนี่ยในเรื่องของการนิเทศการสอนการส่งเสริมงานวิชาการการแนะแนวการวัดและงานประเมินผลซึ่งอยู่ในฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการจัดห้องสมุดหรือว่าแหล่งเรียนรู้ต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสโคปงานของงานวิชาการในระบบโรงเรียนทั้งสิ้นเลยจะได้ว่าในส่วนของแต่ละสถานศึกษาเนี่ยใครจะมีความโดดเด่นหรือความแข็งด้านไหนเนี่ยก็อยู่ใน8ด้านนี้แหละเช่นอะไรครับโรงเรียนนี้มีหลักสูตรที่ชัดเจนเป็นหลักสูตรแกนนำเป็นหลักสูตรต้นแบบของการดำเนินการต่างๆเหล่านี้เป็นต้นโรงเรียนนี้มีครูต้นแบบก็เป็นเรื่องของการเรียนการสอนโรงเรียนนี้มีเรื่องของงานแนะแนวที่สามารถแนะแนวนักเรียนที่มีปัญหาหรือว่าการป้องกันการเกิดปัญหาเนี่ยได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพก็จะมีความโดดเด่นแตกต่างกันโรงเรียนนี้มีห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้ที่ดีเลิศเป็นต้นแบบก็เกี่ยวข้องกับงานวิชาการในเรื่องของงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อย่างนี้เป็นต้นจะเห็นได้ว่ากว่าที่เราจะมีความโดดเด่นในทั้ง8ด้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งหรือเป็นองค์รวมเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีการจัดการในเรื่องของการวางแผนการจัดองค์การการจัดสรรบุคลากรการอำนวยการการร่วมมือประสานงานการติดตามการจัดสรรทรัพยากรต่างๆนะครับการรายงานแล้วก็การติดตามและประเมินผลเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของโพสต์แคร์จึงมีความสำคัญนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราต้องดำเนินการเป็นกระบวนการขนาดนี้มันจำเป็นไหมหรือว่าเราเป็นแค่บุคลากร1คนเรามีส่วนร่วมใน8ข้อนี้ไหมตามหลักแนวคิดโพสต์แคร์อยากจะบอกว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการของตามหลักแนวคิดโพสต์แคร์ในสถานศึกษาในระบบโรงเรียนทั้งสิ้นนะครับแต่ด้วยว่าเรามีความช่วยเหลือส่วนร่วมในจุดเล็กหรือจุดใหญ่ในฟันเฟืองตัวไหนเท่านั้นเองนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของงานบริการนะครับการบริการในสถานศึกษาในระบบโรงเรียนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับงานบริการชุมชนและสังคมไม่ว่าจะเป็นชุมชนโดยรอบหรือว่าเป็นสังคมที่เราขยายวงออกไปที่เราสามารถจะให้บริการได้ตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียนนะครับแล้วก็ในเรื่องของงานบริการผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาอันนี้เป็นการบริการภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริการต่างๆการอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดการลดภาระของผู้สอนมากขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับและสุดท้ายก็คืองานบริการผู้เรียนก็จะเห็นว่ามีงานบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานบริการที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนต่างๆเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีการบริการทั้งตัวครูบุคลากรทางการศึกษาและก็ตัวนักเรียนควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นได้ว่าทั้ง3องค์ประกอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน

0: ชนนะครับในเรื่องของบริการชุมชนสังคมบริการตัวบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนเองหรือว่านักเรียนของเราเองเนี่ยล้วนแต่เป็นงานบริการที่เกี่ยวข้องกับงานบริการในระบบโรงเรียนทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตอนที่2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนที่2เนี่ยก็ขอให้นักศึกษาไปทบทวนนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของเนื้อหารายละเอียดที่มันลึกซึ้งขึ้นในเอกสารการสอนในประจำชุดวิชานะครับในส่วนของตอนที่3นะครับตอนที่3ของหน่วยนี้เนี่ยเราก็จะมาเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีกับการจัดการงานบริหารงานวิชาการและก็งานบริการในระบบโรงเรียนนะครับเห็นได้ว่าเราไปตามทีละงานเลยนั่นก็คือบริหารวิชาการแล้วก็บริการนะครับเห็นได้ว่าในส่วนของเทคโนโลยีกับการจัดการงานบริหารในระบบโรงเรียนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับงานกำหนดนโยบายและแผนงานจัดการภายในโรงเรียนนะครับอย่างเช่นงานรองบริหารอย่างเงี้ยงานรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแล้วมันก็จะเกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไปในโรงเรียนนะครับทุกเรื่องเลยในโรงเรียนก็คงเกี่ยวข้องกับงานบริหารนะครับในแต่ละวันก็จะมีความแตกต่างกันหรือว่าอาจจะมีงานประจำหรือว่างานที่เพิ่มเติมในแต่ละวันนะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการโน้มนำบุคลากรนั่นก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีที่สามารถที่จะจูงใจหรือว่าทำให้บุคลากรในโรงเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองแล้วก็พัฒนางานในหน้าที่ของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับและสุดท้ายส่วนที่4ก็คือจะเกี่ยวข้องกับงานบริหารที่เกี่ยวกับการกำกับติดตามแล้วก็ประเมินผลนะครับเช่นทำอะไรได้บ้างเราทำในเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่องานบริหารสถานศึกษานะครับในเรื่องของการใช้ Facebook มาช่วยในการบริหารงานในเรื่องของการจัดทำฐานข้อมูลต่างๆโรงเรียนไหนที่สามารถที่จะจัดการในเรื่องของระบบสารสนเทศหรือว่าข้อมูลที่มีอยู่ในโรงเรียนได้ชัดเจนเนี่ยแล้วก็เป็นระบบสามารถจะสืบค้นคืนได้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะติดตามแล้วก็มีข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารได้ง่ายขึ้นนะครับเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างการที่เราโพสต์เลือกกิจกรรมต่างๆเพื่องานบริหารของเราไปใน Facebook ของโรงเรียนเนี่ยเมื่อเรามีฟีดแบคอะไรกลับมาเนี่ยเห็นได้ว่าเราก็สามารถจะนำมาใช้ในการบริหารงานในการตัดสินใจแก้ปัญหาในโรงเรียนหรือว่าในงานที่เราได้ทำเนี่ยได้รวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถจะทำทันการเวลาแต่ถ้าเรายังสื่อสารด้วยอะไรครับด้วยจดหมายด้วยการส่งไปรษณีย์รอตอบกลับทางไปรษณีย์อย่างเดียวอาจารย์ว่าโรงเรียนนี้ก็อาจจะช้ากว่าโรงเรียนอื่นที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการงานบริหารเป็นต้นนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีกับการจัดการงานวิชาการก็คงจะเกี่ยวข้องกับการจัดการงานวิชาการการพัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ในเรื่องของการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับเช่นอะไรบ้างเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็น Microsoft Teams Google Classroom Zoom ลักษณะเหล่านี้ก็จะใช้ในเรื่องของการทดแทนการสร้างห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนเสมือนจริงแทนการเผชิญหน้าแม้กระทั่งการใช้อะไรครับการใช้ Kahoot หรือว่าโปรแกรมต่างๆเนี่ยในการที่จะประเมินผลก็สามารถที่จะทำได้การใช้คลิปวิดีโอจาก YouTube การใช้ Line Facebook ในการสร้างปฏิสัมพันธ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับงานวิชาการทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจะเอาเครื่องมือเหล่านี้มาใช้พัฒนางานวิชาการของตัวเองได้มีการทำอะไรอีกมีการใช้โปรแกรม SGS Secondary Grading System อย่างเงี้ยเรากรอกเกรดของนักเรียนในวิชาที่เราสอนทั้งหมดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพรวมของประเทศเนี่ยก็ใช้ในเรื่องของการบริหารงานวิชาการได้ว่าในวิชาหนึ่งวิชาใดเนี่ยเช่นวิชาภาษาไทยนักเรียนทั้งประเทศเนี่ยในระดับม.3 มีผลการเรียนรู้อย่างไรบ้างเราสามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนี้มาใช้ในการตัดสินใจแล้วก็พัฒนางานวิชาการได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นแอปพลิเคชันจับใจบอทเดี๋ยวนี้เรื่องของการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็เป็นในส่วนที่นักเรียนของเราอาจจะมีปัญหาหรือว่ามีความต้องการที่จะได้รับการแก้ปัญหาหรือว่าได้รับคำตอบคำแนะนำที่เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนของเราในการเรียนในการใช้ชีวิตในการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีในการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยในรูปแบบของการทำแชทบอทนะครับในที่นี้เนี่ยใช้ชื่อว่าจับใจบอทอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องที่3ในเรื่องของงานบริการก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับงานบริการชุมชนและสังคมงานบริการผู้สอนนะครับแล้วก็งานบริการผู้เรียนนะครับเช่นอะไรครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube เดี๋ยวนี้เนื่องจากเราห้ามเผชิญหน้ากันลักษณะแบบนี้นะครับมีข้อกำหนดมีเรื่องของมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายทอดเนื้อหาของเราผ่าน YouTube เป็นต้นนะครับอย่างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้ YouTube ในการแก้ปัญหาแล้วก็ในการถ่ายทอดเนื้อหาของเราไปสู่กลุ่มเป้าหมายของเราได้การใช้เว็บไซต์หรือว่าการใช้โปรแกรมต่างๆก็สามารถจะดำเนินการได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับก็เป็นการจัดการศึกษาที่มีรูปแบบมีระบบแผนงานที่ชัดเจนนะครับมีวัตถุประสงค์มีหลักสูตรต่างๆที่ชัดเจนเพื่อใช้ในการจัดการศึกษานะครับมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้สอนผู้เรียนผู้บริหารบุคลากรต่างๆนะครับสื่อการสอนในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆรูปแบบการสอนในเรื่องของโรงเรียนการจัดสภาพแวดล้อมในเรื่องของการมีเงินทุนสนับสนุนมีเรื่องของการจัดการศึกษาในระดับต่างๆซึ่งมีความสัมพันธ์และต่อเนื่องกันไปตามลำดับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือเป็นในเรื่องของการแนวคิดของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนซึ่งเมื่อเรานำเอาแนวคิดของ Post Care เข้ามาใช้เนี่ยจึงเกี่ยวข้องกับงานบริหารงานวิชาการและก็งานบริการในระบบโรงเรียนนะครับโดยเทคโนโลยีต่างๆที่เรานำมาใช้เนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ทั้งงานบริหารงานวิชาการแล้วก็งานบริการในระบบโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสาระของหน่วยที่9เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีกับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับก็จบเพียงเท่านี้ขอให้นักศึกษาไปทบทวนในเนื้อหาที่อยู่ในเอกสารการสอนโดยละเอียดอีกครั้งนะครับเพื่อทำความเข้าใจโดยละเอียดแล้วก็จะได้มีความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีการจัดการศึกษาเนี่ยในระบบโรงเรียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับสวัสดีครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีครับนักศึกษาต่อไปก็จะเป็นการวิเคราะห์คำถามหนึ่งที่7นะครับเทคโนโลยีการจัดการกับการจัดการศึกษานะครับโดยผมผู้บรรยายอาจารย์ดร.วชิระโมวงนะครับเรามาดูข้อแรกกันนะครับการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนควรเป็นองค์ประกอบใดมากที่สุดในนี้ก็จะมีด้วยกัน4ตัวเลือกนะครับตัวเลือกแรกก็คือการดำเนินการระหว่างการเรียนการสอนการกำกับควบคุมและอำนวยการเรียนการสอนการตีความการสรุปผลและการรายงานผลการเรียนตัวเลือกสุดท้ายก็คือการสนับสนุนการเรียนการสอนนะครับเรามาทวนคำถามดูนะครับการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนควรเป็นองค์ประกอบใดมากที่สุดเราก็สามารถตอบได้นะครับในข้อนี้ก็คือตอบข้อ4นะครับก็คือการสนับสนุนการเรียนการสอนนะครับข้อต่อไปนะครับการจัดการกับการจัดการศึกษามีขอบข่ายอะไรบ้างนะครับตัวเลือกแรกก็คือการจัดบุคลากรทางการศึกษานะครับก การจัดการผู้นำและผู้ตามการจัดการชั้นเรียนและไม่มีชั้นเรียนตัวเลือกสุดท้ายก็คือการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะครับเราทวนคำถามนะครับการจัดการกับการจัดการศึกษามีขอบข่ายอะไรบ้างข้อนี้ก็จะสามารถตอบได้ทันทีนะครับว่าการจัดการกับการจัดการศึกษามีขอบข่ายด้านการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะครับข้อต่อไปนะครับการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนนะข้อแรกนะครับก็คือการกำหนดสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนข้อ2การวิเคราะห์และกำหนดเนื้อหาข้อ3การบริหารผู้เรียนและการจัดการชั้นเรียนข้อ4การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนเรามาทวนคำถามอีกครั้งนะครับการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะครับเพื่อให้แสดงสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนนะครับเป็นองค์ประกอบไหนนะครับก็คือตอบข้อ4นะครับก็คือองค์ประกอบด้านการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนนะครับข้อต่อไปนะครับการมีผู้จัดการในการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางเป็นการใช้องค์ประกอบใดของ Postcare นะครับตัวแรกก็จะมี P นะครับ P ก็ย่อมาจาก Planning ก็คือการวางแผนนะครับตัวที่2ก็คือตัว C นะครับก็คือ Communication นะครับก็คือการสื่อสารตัวที่3ก็ตัว S Staffing การจัดบุคลากรตัวที่4Organizing ก็คือการจัดโครงการนะครับการจัดองค์การนะครับเรามาดูคำถามครั้งนึงนะครับการมีผู้จัดการในการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลางนะครับเป็นองค์ประกอบใดของ Postcare อันนี้ก็สามารถตอบได้ทันทีนะครับว่าเป็นองค์ประกอบ Staffing คือการจัดบุคลากรนะครับข้อต่อไปนะครับการเขียนแผนการสอนทำให้เกิดความสำคัญต่อผู้สอนด้านใดมากที่สุดตัวเลือกแรกนะครับคือด้านการสื่อสารตัวที่2การประเมินการเรียนการสอน3การวางแผนการเรียนการสอน4การดําเนินการระหว่างการเรียนการสอนทวนคําถามอีกครั้งนะครับการเขียนแผนการสอนทําให้เกิดความสําคัญต่อผู้สอนด้านใดมากที่สุดถ้าเรายึดหลัก Postcare ตรงนี้เราก็จะสามารถตอบได้ทันทีนะครับก็คือการวางแผนการเรียนการสอนนั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับการจัดชั้นเรียนการดำเนินการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการคือองค์ประกอบใดของ Postcare องค์ประกอบแรกก็คือการสื่อสารอันที่2การจัดบุคลากรอันที่3การจัดทรัพยากรอันที่4การจัดการองค์กรนะครับเรามาดูคำถามอีกครั้งนึงครับการจัดชั้นเรียนการดำเนินการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการเป็นองค์ประกอบใดของ Postcareในการจัดชั้นเรียนเนี่ยโดยมอบหมายให้ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการก็เป็นการจัดโครงสร้างภายในชั้นเรียนนะครับก็อยู่ในขั้นการจัดการองค์กรนะครับหรือตัว O นะครับ organizing นะครับข้อต่อไปนะครับการจัดการแหล่งความรู้การกำหนดเครื่องมือและอุปกรณ์ควรกำหนดในขั้นตอนใดนะครับตัวเลือกแรกก็จะมีวิเคราะห์และกำหนดผู้เรียนนะครับตัวที่2ก็คือกำหนดแนวทางการใช้แหล่งความรู้ตัวที่3ก็คือศึกษาบริบทและสภาพแวดล้อมของห้องเรียนอันที่4ก็คือการจัดหาทรัพยากรที่ได้ที่ให้ความรู้นะครับคำถามนะครับก็คือการจัดการแหล่งความรู้การกำหนดเครื่องมือและอุปกรณ์ควรกำหนดในขั้นตอนใดนะครับถ้ายึดหลัก Postcare อันนี้ก็จะต้องกำหนดอยู่ในขั้นการจัดหาทรัพยากรนะครับหรือตัว A นะครับ allocating resources นะครับข้อต่อไปนะครับ Postcare ตัวใดที่ช่วยโน้มน้าวให้ผู้เรียนสนใจแหล่งความรู้ในห้องเรียนนะครับ Postcare ตัวใดนะครับช้อยแรกก็คือการจัดโครงสร้างนะครับอันที่2ก็คือการประสานงานอันที่3การประเมินอันที่4การสื่อสารนะครับคำถามเขาถามว่า Postcare ตัวใดที่ช่วยโน้มน้าวให้ผู้เรียนนะครับสนใจแหล่งความรู้ในห้องเรียนก็เขาถามว่าองค์ประกอบไอ้ตัวที่ช่วยโน้มน้าวใจให้ผู้เรียนอยู่ในองค์ประกอบไหนของ Postcare นะครับเราก็สามารถตอบได้ทันทีว่าข้อนี้ก็คืออยู่ในองค์ประกอบด้านการสื่อสารนะครับหรือ communication นะครับครับผมก็หมดการวิเคราะห์คำถามในหน่วยที่7นะครับต่อไปขอเชิญรับฟังการวิเคราะห์คำถามในหน่วยที่8ต่อไปได้เลยครับที่8นะครับ ป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินกับการจัดการศึกษานะครับโดยผู้บรรยาย

อาจารย์ดร.วชิระภูมิวงศ์นะครับเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับการกำหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์แทนคุณสมบัติของสิ่งของเหตุการณ์กิจกรรมหรือการกระทำใดๆนะครับโดยดำเนินการอย่างเป็นระบบใช้เครื่องมือและวิธีการที่น่าเชื่อถือนะครับหมายถึงข้อใดนะครับตัวเลือกแรกนะครับก็จะเป็นการวัดตัวที่2การประเมินตัวที่3การจัดการศึกษาตัวที่4การตัดสินคุณค่าตัวที่5การพัฒนาคุณภาพการวัดผลอันนี้เราสามารถตอบได้เลยนะครับว่าการกำหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์แทนคุณสมบัติเนี่ยเป็นการวัดนะครับตอบข้อแรกนะครับข้อต่อไปนะครับข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลจะช่วยนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกำหนดนโยบายกำหนดกลยุทธ์จัดสรรทรัพยากรและการปรับปรุงงานด้านการศึกษาของสถานศึกษาเป็นความสำคัญของการประเมินในข้อใดนะครับข้อกทำให้ทราบว่าการจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ก็ขอได้ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการสำหรับผู้บริหารก็ขอได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนนะครับสำหรับผู้สอนข้องอทำให้ได้เครื่องมือในการประเมินที่มีประสิทธิภาพนะครับข้อจอได้เป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนนะครับข้อมูลที่ได้จากการประเมินเนี่ยเราก็จะสามารถตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าเป็นข้อขอไข่นะครับได้ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการสำหรับผู้บริหารนะครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญของการประเมินนะครับข้อต่อไปนะครับการประเมินเพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ทั้ง3ด้านประกอบด้วยพุทธพิสัยทักษะพิสัยและเจตคติเป็นการประเมินด้านใดนะครับตัวเลือกก็จะมีข้อกอไก่เนื้อหาขอไข่การเรียนขอควายการสอนงงงสื่อการสอนจอจานการบริการการเรียนการสอนนะครับการประเมินเพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ทั้ง3ด้านเนี่ยมีพุทธพิสัยทักษะพิสัยแล้วก็เจตคติเนี่ยก็จะเป็นการประเมินด้านการเรียนนะครับตอบข้อขอไข่ข้อต่อไปนะครับผลการประเมินหลังเรียนจะทำให้ผู้เรียนทราบถึงสถานภาพทางการเรียนของตนเองนะครับถ้าผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ในการเรียนเรื่องนั้นผู้เรียนจะได้หาแนวทางว่าควรปรับปรุงการเรียนในเรื่องใดนะครับเป็นความสำคัญของการประเมินการเรียนในข้อใดครับข้อกอไก่ช่วยให้ผู้เรียนทราบจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนนะครับขอไข่นะครับช่วยแนะแนวทางในการเรียนให้กับผู้เรียนนะครับขอควายช่วยให้ผู้สอนทราบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนนะครับงองูช่วยให้ผู้สอนทราบความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนนะครับจอจานช่วยให้ผู้ปกครองทราบผลการเรียนของผู้เรียนนะครับผลการประเมินหลังเรียนเนี่ยมีความสำคัญก็คือนะครับตอบข้อกอไก่นะครับช่วยให้ผู้เรียนทราบจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนนะครับว่าผู้เรียนจะต้องศึกษาแล้วก็ประเมินเรื่องใดเพื่อให้ผ่านการเรียนนั้นนะครับเพื่อตอบวัตถุประสงค์การเรียนข้อต่อไปนะครับการเลือกใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินการเรียนเป็นขั้นตอนใดของการประเมินการเรียนนะครับข้อกอไก่ขั้นตอนการกำหนดวัตถุประสงค์ขอไข่กำหนดผู้ประเมินคอควายกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินงองูกำหนดเกณฑ์ในการประเมินแล้วก็จอจานกำหนดวิธีการประเมินการเลือกใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินเนี่ยก็แบบสอบถามก็คือเครื่องมือในการเก็บรวบรวมการประเมินนะครับตอนนี้ก็ตอบข้อคอควายได้เลยก็คือการกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินนะครับข้อต่อไปนะครับการจัดเตรียมสถานที่เช่นห้องเก็บข้อสอบการจัดเตรียมวัสดุเช่นกระดาษซองบรรจุข้อสอบเป็นขั้นตอนใดนะครับในด้านการประเมินการเรียนกับการจัดการศึกษาโดยยึดแคร์นะครับก็จะมีช้อยแรกกันด้วยกันก็คือการจัดสรรทรัพยากรหรือ allocating of resources นะครับการจัดองค์กร organizing นะครับควายการวางแผน key planning กองงูการกำกับดูแลดี directing แล้วก็จอจานการสื่อสารความร่วมมือและประสานงานตัวย่อตัว C นะครับตอนนี้ก็สามารถตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าการจัดเตรียมสถานที่ได้แก่ห้องเก็บข้อสอบหรือจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็คืออยู่ในขั้นองค์ประกอบการจัดสรรทรัพยากรหรือ A allocating of resources นะครับข้อต่อไปนะครับการที่ผู้ประเมินต้องประเมินให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้นะครับเป็นขั้นตอนใดของการประเมินสื่อการเรียนการสอนกับการจัดการศึกษาโดยใช้หลัก post care นะครับ
กไก่ก็คือการจัดสรรทรัพยากรนะครับขอไข่กับการจัดองค์กรขอควายการวางแผนงองูการประเมินนะครับจอจานการสื่อสารความร่วมมือและประสานงานตอนนี้สามารถตอบได้เลยนะครับการที่ผู้ประเมินต้องประเมินให้ครบถ้วนนะครับอยู่ในองค์ประกอบใดตามหลักโพสต์แคร์ก็ตอบข้ององูนะครับการประเมินตัวย่อตัว E นะครับ evaluating นะครับ

0: ไอ้กับการจัดองค์กรขอควายการวางแผนงองูการกำกับดูแลจอจานการสื่อสารความร่วมมือและประสานงานนะครับก็คือการที่หัวหน้าหน่วยงานการประเมินเนี่ยเป็นผู้กำกับการประเมินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานนะครับก็จะอยู่ในขั้นองค์ประกอบของตัว D directing หรือการกำกับดูแลซึ่งข้อนี้ก็ตอบข้ององูนะครับครับผมวิเคราะห์คำถามหน่วยที่18ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับต่อไปก็ขอเชิญรับฟังวิเคราะห์คำถามหน่วยที่9จากท่านอาจารย์ทวีวัฒน์ได้เลยนะครับ
1: สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับสำหรับในตอนท้ายของหน่วยที่9นะครับเทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับอาจารย์เองก็มีคำถามนะครับมาให้นักศึกษาได้ทบทวนตัวเองนะครับแล้วก็ลองที่จะตอบคำถามในหลังจากที่เราได้ศึกษาจากเอกสารการสอนแล้วก็รับชมรายการของอาจารย์ไปแล้วนะครับเรามาเริ่มกันนะครับอาจารย์มีข้อคำถามอยู่ด้วยกัน5ข้อนะครับในข้อที่1นะครับเราเริ่มกันที่ข้อใดกล่าวถึงความหมายของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนได้ถูกต้องนะครับในข้อนี้เนี่ยอย่างที่เราได้ศึกษาได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้นะครับการศึกษาในระบบโรงเรียนเนี่ยเป็นการจัดการศึกษาโดยครูวิชาชีพอย่างเป็นระบบใช่หรือเปล่าข้อที่2นะครับการจัดการเรียนการสอนในระดับโรงเรียนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลใช่หรือเปล่าหรือว่าข้อ4นะครับเป็นการจัดการศึกษาที่มีการกำหนดความรู้วิธีการระยะเวลาที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนข้อที่5นะครับเป็นการศึกษาในระดับก่อนประถมมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับรวมไปจนถึงระดับอุดมศึกษาด้วยนะครับข้อไหนดีครับสำหรับในเรื่องของความหมายของการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับแต่ในตัวเลือกที่อาจารย์ได้เตรียมไว้เห็นไหมครับว่าเป็นข้อ4นะครับเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับจำเป็นจะต้องมีการกำหนดรูปแบบของความรู้นาฬิการระยะเวลาแล้วก็ให้มันเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนนะครับเห็นได้ว่าในข้อที่5เองเนี่ยเกือบถูกแล้วนะครับแต่ก็ในสิ่งที่อาจารย์ได้เขียนมาเนี่ยอาจจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับต่อไปในข้อที่3เนี่ยเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลเนี่ยอาจจะกว้างเกินไปแล้วก็ไม่ได้ครอบคลุมในเรื่องของการกำหนดรูปแบบหรือว่าวิธีการหรือว่าช่องทางในการศึกษาเล่าเรียนนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็เลยตอบเป็นข้อ4นะครับต่อไปนะครับการส่งเสริมการประเมินวิทยาฐานะของครูผู้สอนเนี่ยอยู่ในงานบริหารในข้อใดงานบุคคลงานบริหารทั่วไปงานวิชาการงานบริหารงบประมาณแล้วก็งานแผนงานและงบประมาณข้อนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าเราตอบได้ก็คือในเรื่องของงานบุคคลนะครับสิ่งที่เราต้องพิจารณาในที่นี้ก็คือการส่งเสริมการประเมินวิทยาฐานะของครูผู้สอนในงานบริหารเห็นไหมครับว่าเมื่อเราพูดถึงในงานบริหารเนี่ยการส่งเสริมให้แต่ละคนมีวิทยาฐานะเพิ่มเติมขึ้นนะครับเป็นคศ2คศ3คศ4เนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพแล้วก็ความก้าวหน้าในทางวิชาการของแต่ละบุคคลนะครับก็จะเป็นเรื่องของงานบุคคลไปนะครับเช่นเดียวกับในระดับมหาวิทยาลัยนะครับการก้าวหน้าในระดับที่พัฒนาเป็นจากอาจารย์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์เป็นศาสตราจารย์เนี่ยก็เป็นความก้าวหน้าที่เกี่ยวข้องกับในแต่ละบุคคลเช่นกันนะครับต่อไปครับการทำความร่วมมือนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำงานเป็นทีมนะครับอยู่ในขั้นตอนใดของการจัดการงาน post care ข้อนี้เนี่ยอาจจะเน้นที่การแปลภาษาอังกฤษให้ถูกต้องนะครับนั่นก็คือในเรื่องของอะไร communicatingcollaborating allocating reporting หรือว่า directing เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับคำตอบก็คือการทำความร่วมมืออยู่ในข้ออะไรครับอยู่ในข้อ2นะครับ collaborating นะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องของการทำความร่วมมือนะครับก็อยู่ใน

หลักของ Postcare นะครับในตัวที่5ตัว C นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ Collaborate ในเรื่องของการทำความร่วมมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นสำหรับบุคคลภายในหรือว่าบุคคลภายนอกในสถานศึกษานะครับต่อไปในข้อ4นะครับอุทยานการศึกษาของโรงเรียนไม่ทราบว่าโรงเรียนไหนมีหรือเปล่านะครับอุทยานการศึกษาของโรงเรียนเนี่ยอยู่ในองค์ประกอบข้อใดของการจัดการงาน Postcare นะครับในระบบโรงเรียนนะครับอยู่ในเรื่องของโรงเรียนและสภาพแวดล้อมอยู่ในเรื่องของเนื้อหาสาระในการศึกษาหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในส่วนของผู้บริหารและบุคลากรที่ทำหน้าที่สนับสนุนการศึกษาอยู่ในเรื่องของเงินทุนสนับสนุนหรือว่าอยู่ในเรื่องของผู้สอนนะครับข้อนี้เนี่ยในเรื่องของการจัดอุทยานการศึกษานะครับก็คือเป็นการจัดสถานที่ที่เป็นบริเวณเปิดโล่งหรือว่าบริเวณสวนต่างๆของในบริเวณสถานศึกษาของเรานะครับให้เป็นอุทยานการศึกษาที่มีการถ่ายทอดความรู้มีการให้ความรู้ต่างๆในรูปแบบของธรรมชาติในรูปแบบของกิจกรรมหรือว่าการทำโครงการต่างๆที่เป็นในส่วนของการให้คนเข้ามามีส่วนร่วมก็ได้นะครับซึ่งการจัดอุทยานการศึกษานะครับอย่างเช่นที่มสท.ก็มีอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกนะครับตรงอุทยานรัชกาลที่7นะครับนั่นก็ถือว่าเป็นอุทยานการศึกษาเหมือนกันนะครับในข้อนี้จึงตอบข้อที่3นั่นก็คือในเรื่องของบทบาทของการที่ผู้บริหารและบุคลากรที่ทำหน้าที่สนับสนุนทางการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการจัดอุทยานการศึกษาของโรงเรียนเนี่ยนะครับก็จึงเป็นสิ่งที่เราจะใช้ในการให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษานะครับในข้อที่5นะครับในเรื่องของระดับการศึกษาใดนะครับที่เน้นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนเนี่ยได้นำความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจระดับไหนดีครับระดับก่อนประถมศึกษาคงไม่ใช่ใช่ไหมครับยังอนุบาลอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำได้ยากใช่ไหมครับไม่มีทางเลยนะครับยังป อนุบาล1 2 3ยังอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่3 4 5ขวบ5 6ขวบอะไรอย่างนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องยากระดับประถมที่7ขวบนะครับก็คงจะเป็นเรื่องยากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก็อาจเป็นไปได้นะมัธยมศึกษาตอนปลายไหมหรือว่าอุดมศึกษาแต่ถ้าข้อนี้ถ้าจะเอาที่ชัดเจนแล้วก็เป็นไปตามความเป็นจริงมากที่สุดนะครับเยอะจำนวนส่วนใหญ่ของคนในประเทศนั่นก็คือเป็นระดับอุดมศึกษานะครับเข้าใจอยู่ว่าบางคนเมื่อจบมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายอาจจะออกมาประกอบอาชีพนะครับก็มีแต่ในส่วนใหญ่ที่เป็นความมุ่งหวังแล้วก็เป้าหมายของการจัดการศึกษาเนี่ยก็คงจะเน้นไปที่ระดับอุดมศึกษาที่ต้องการให้จบระดับอุดมศึกษานะครับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตามอาชีพหรือว่าหน้าที่ที่ตัวเองจะสามารถเข้าไปทำงานในหน้าที่นั้นได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับในการทบทวนการประเมินตนเองในหน่วยที่9นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับก็ขอให้นักศึกษาไปทบทวนในเอกสารการสอนเพิ่มเติมหรือว่ารับชมรายการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมที่อาจารย์ได้นำเสนอเนื้อหาไว้นะครับเพิ่มเติมเพื่อให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถที่จะสอบผ่านในหน่วยที่9นี้ได้นะครับได้คะแนนผ่านตามที่ทุกคนตั้งใจเอาไว้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ตอนที่1แนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพตรวจสอบภายในเป็นพาร์ทที่สำคัญมากเพราะว่าการที่ธุรกิจจะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้มันแปลว่าการที่จะไปถึงเป้าหมายอาจจะมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีโปรเซสต่างๆที่ต้องดำเนินการให้มันทะลุไปถึงเป้าหมายที่ต้องการดังนั้นเนี่ยวิชาชีพตรวจสอบภายในเป็นวิชาชีพที่ให้ความสำคัญในด้านนี้มากๆโดยการที่เราอ่ะมีการเพิ่มคุณค่าในกระบวนการทำงานในการมานั่งตรวจสอบว่าการควบคุมภายในของกิจการดีหรือยังในปัจจุบันจะต้องมีการอัปเดตอย่างไรให้ทันต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่รวมถึงในส่วนของการดูภาพรวมในส่วนของความเสี่ยงว่าความเสี่ยงที่มีปัจจุบันหรือในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นมีความเสี่ยงเรื่องอะไรเราควรจะใช้อะไรบ้างที่จะแก้ไขประเด็นความเสี่ยงนั้นให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ของกิจการเรามาดูภาพรวมของแนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพนี้กันค่ะวิชาชีพการตรวจสอบภายในนะคะพูดถึงกิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องเป็นกิจกรรมที่มีความเป็นอิสระในมุมมองในส่วนของการดูหลักฐานดูเนื้อหาแล้วก็พูดถึงความเป็นกลางอิสระต่อการให้คำแนะนำดังนั้นเนี่ยการดำเนินงานของการตรวจสอบภายในมันจะมีพาร์ทในส่วนของการให้ความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่กิจการทำอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรรวมถึงให้คำแนะนำอย่างเที่ยงธรรมโดยในกระบวนการเนี่ยต้องเน้นการเพิ่มคุณค่าให้กับกิจการอย่างเช่นตรวจพบสิ่งนี้ถ้าอยากจะเพิ่มคุณค่าหรืออยากให้กระบวนการมันดีมากขึ้นธุรกิจควรจะเสริมในเรื่องใดเป็นพิเศษประมาณนี้เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับกิจการรวมถึงเราต้องมีการทำข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินแล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลกระบวนการของกิจการในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการควบคุมแล้วก็การกำกับดูแลอย่างที่เรารู้กันว่าการที่เป็นกิจการเจ้าของคนเดียวก็เป็นเจ้าของคนเดียวในการควบคุมเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กิจการมีโครงสร้างที่ใหญ่มากขึ้นมีความซับซ้อนมากขึ้นดังนั้นเรื่องการควบคุมการกำกับดูแลก็จะเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องเปิดเผยในส่วนของความโปร่งใสของกิจการด้วยนะคะมาดูภาพรวมของงานการตรวจสอบภายในการว่าเรามีการให้บริการอยู่ส่วนแรกเขาเรียกว่าการบริการความเชื่อมั่นมีองค์ประกอบของบุคคล3กลุ่มค่ะกลุ่มแรกคือผู้ตรวจสอบภายในก็เป็นทีมของเขาเนาะแล้วก็มีผู้ใช้ผลของการตรวจสอบว่าพอไปตรวจสอบมาปุ๊บแล้วผลเป็นอย่างไรรวมถึงหน่วยงานของผู้ถูกตรวจโอเคไหมคะก็จะมี3กลุ่มดังนั้นเนี่ยค่ะกลุ่มผู้ตรวจสอบภายในเขาต้องมีการระบุนะว่าเขาไป

ตรวจสอบกิจกรรมนี้ในเรื่องอะไรขอบเขตอะไรบ้างระยะเวลาการสอบหรือระยะเวลาการตรวจสอบเนี่ยนานแค่ไหนแล้วก็วัตถุประสงค์เพื่ออะไรดังนั้นเนี่ยผู้ตรวจสอบภายในเขาต้องเซตข้อมูลไว้พอสมควรจากนั้นเนี่ยค่ะเขาก็ดำเนินการตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรมเนาะด้วยข้อมูลมีการประเมินในส่วนของกระบวนการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงการควบคุมของผู้รับตรวจการตรวจเนี่ยค่ะอาทิเช่นการตรวจสอบทางด้านการเงินไปดูว่าข้อมูลการเงินที่โชว์ไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์หนี้สินรายได้ค่าจ่ายเป็นตัวเลขตรงไหมตรงทำในที่นี้หมายถึงว่าตรงตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องหรือไม่นะคะรวมถึงการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานมีความเสี่ยงในการเกิดทุจริตหรือไม่หรือทุจริตแล้วทิศทางที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องอะไรจะแก้ไขอย่างไรอันนี้คือเขาเรียกว่าการให้บริการความเชื่อมั่นนั่นเองนะคะรวมถึงการตรวจสอบในมุมมองของความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างที่กิจการได้ใช้นะคะอันนี้เป็นภาพรวมของการให้บริการความเชื่อมั่นอันต่อมาเขาเรียกว่าการให้บริการคำปรึกษามาอีกแบบนึงดังนั้นเนี่ยกลุ่มที่เกี่ยวข้องจะมีแค่2กลุ่มค่ะคือผู้ให้บริการกับผู้ตรวจสอบภายในเราจะเกิดงานนี้เกิดขึ้นก็คือผู้ให้บริการไปร้องขอว่าให้ผู้ตรวจสอบภายในมาช่วยงานนี้ซะหน่อยไม่ว่าจะเป็นให้คำปรึกษาคำแนะนำหรือว่าฝึกอบรมนะคะการที่มีการให้บริการจะต้องทำเป็นรูปแบบของรายลักษณ์อักษรพูดถึงวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนขอบเขตงานอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นให้ไปช่วยดูในส่วนของการซื้อกิจการควบรวมกิจการประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในวิชาชีพตรวจสอบภายในก็คือมีให้ทั้งให้การเชื่อมั่นแล้วก็ให้คำปรึกษานั่นเองมาดูกันอันนี้คือกระบวนการของการตรวจสอบภายในนะคะว่ามันจะมีเนื้อหาทั้งหมดเนี่ย5ขั้นตอนซึ่งใน5ขั้นตอนเนี่ยนะคะจะมีรายละเอียดตั้งแต่หน่วยที่10 11 12แล้วก็13เนาะคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมอย่างในส่วนของการวางแผนและการตรวจสอบเนี่ยรายละเอียดจะอยู่ที่หน่วยที่10ข้อ2ก็คือการดำเนินงานตรวจสอบจะอยู่ที่หน่วยที่11การประเมินและการวิเคราะห์จะอยู่ที่หน่วย12และการรายงานผลรวมถึงการติดตามเนี่ยจะอยู่เนื้อหาที่หน่วยที่13คุณสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะจะเห็นได้ว่าการที่เราตรวจสอบภายในเนี่ยมันต้องมีการวางแผนก่อนเนาะไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาหรือความเชื่อมั่นใช่ไหมคะตะกี้ที่เราคุยกันเราก็ต้องมีเริ่มตั้งแต่สเต็ปที่1การวางแผนการตรวจสอบต้องดูว่าตรวจสอบอะไรมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างมีการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่เราไปตรวจสอบว่าเขามีความเสี่ยงระดับไหนซึ่งก็จะมีเนื้อหาการทำก็คือเป็นลิสต์เมทริกซ์เนาะก็คือสามารถมานั่งดูว่าความเสี่ยงนี้ถ้าเกิดบ่อยไหมแล้วถ้าเกิดความเสี่ยงจะสูงหรือเปล่ากระทบต่อกิจการอย่างไรบ้างแล้วก็มีการจัดลำดับความเสี่ยงมีการกำหนดขอบเขตการตรวจสอบด้วยว่าเราจะตรวจสอบงบการเงินสมมุตินะคะตรวจสอบงบการเงินนะช่วงเวลา period ไหนระยะเวลาเท่าไหร่มีการจะทำแผนการตรวจสอบนะคะไม่ว่าจะเป็น timeline การตรวจสอบใช้ระยะเวลา3เดือนมีทีมงานกี่คนงบประมาณเท่าไหร่อ่ะแล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานรวมถึงการประสานงานด้วยว่าจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้นะขอให้ผู้รับการตรวจสอบมีการเตรียมตัวในส่วนของเอกสารอะไรบ้างนะคะในส่วนของ step ที่2ค่ะขออนุญาตเกริ่นแต่ว่าอย่าบอกแล้วว่ารายละเอียดสามารถไปดูลึกๆได้ที่หน่วยถัดๆไปเนาะการดำเนินงานการตรวจสอบค่ะก็จะมีการตรวจสอบในรูปแบบอาทิเช่นตรวจสอบเอกสารตรวจสอบการสะอาดการสังเกตการวิเคราะห์ข้อมูลดูว่าลองทดสอบทำแล้วเหมือนกับที่หน่วยงานนั้นทำหรือเปล่าหน่วยงานที่เราไปตรวจเขาอะค่ะเราต้องมานั่งคำนวณว่าเอ้ยตัวเลขมันตรงไหมหรือว่าสัมภาษณ์ประมาณนี้เนาะแล้วก็มีการประเมินแล้วก็การวิเคราะห์ด้วยว่าจากการที่เราไปประเมินผลการตรวจสอบภายในเราวิเคราะห์แล้วว่าค้นพบเรื่องอะไรเป็นประเด็นสำคัญอะไรคือความสำคัญของปัญหาแล้วก็สรุปข้อค้นพบในส่วนของการรายงานผลค่ะเป็นพาร์ทที่สำคัญมากอย่าเขียนให้มันย่นเยอะต้องเขียนให้มันดูชัดเจนให้คนเข้าใจง่ายนะคะก็คือเราต้องจะทำรายงานการตรวจสอบต้องควบคุมเนาะหมายถึงว่าต้องครอบคุมในมุมของตรวจสอบแล้วพบอะไรรวมถึงข้อเสนอแนะด้วยนะคะว่าควรจะทำทิศทางไหนถึงจะดีขึ้นแล้วก็มีการแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาอันนี้สำคัญเพราะว่าเราเน้นการเพิ่มคุณค่าเนาะเราไม่ได้เพียงแค่บอกว่าคุณผิดเราจะบอกว่าคุณผิดแล้วควรจะแก้ไขหรือปรับปรุงอะไรเพื่อให้มันดีขึ้นในอนาคตในการกำจัดจุดที่มันดูเป็นความเสี่ยงก็คือเพิ่มคุณค่าส่วนสุดท้ายค่ะการตรวจติดตามเขาเรียกว่าการติดตามผลการตรวจสอบหลังจากการตรวจสอบไปแล้วมีการรายงานผลไปแล้วเราก็มีระยะเวลาย้อนกลับมาอีกสักแบบหลังจากรายงานสเต็ปที่4ไปประมาณสัก

3เดือนหรือ1ปีเราต้องมานั่งดูว่าสิ่งที่เราแนะนําไปเขาได้จัดทําหรือยังและความเสี่ยงมันจะเป็นยังไงอยู่ประมาณนี้นะคะเรื่องของกระบวนการตรวจสอบภายในตอนที่2กรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในผู้ที่ประกอบวิชาชีพนี้เวลาที่ทำการตรวจสอบภายในเราก็ต้องมีกรอบแนวทางเนาะเป็นแนวทางการปฏิบัติแต่อะไรก็ตามเนี่ยการที่มีแนวทางเราสามารถเอาไปปรับประยุกต์กับธุรกิจที่เราไปทำการตรวจสอบภายในได้ไม่ว่าจะเป็นขนาดหรือบริบทของธุรกิจนั้นๆ นะคะมาดูเนื้อหาเรื่องนี้กันค่ะเราบอกว่าการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเนี่ยนะฮะทางด้านตรวจสอบภายในเรามีมาตรฐานสากลอยู่ตัวนึงค่ะเรียกว่า Global Internal Audit Standard อันนี้มีการจัดทำโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากลหรือเรียกว่า IIA ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถนำไปใช้และก็ประยุกต์ในบริบทต่างๆได้ IIA มีการประกาศใช้ทั่วโลกนะคะดังนั้นเนี่ยท่านสามารถเอาไปปรับประยุกต์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมลักษณะธุรกิจความซับซ้อนได้เลยโดยมุ่งเน้นกระบวนการตรวจสอบภายในที่สร้างคุณค่าให้กับกิจการค่ะมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในค่ะ Global Internal Audit Standard เป็นแนวทางที่ใช้สำหรับวิชาชีพตรวจสอบภายในโดยเฉพาะจัดทำโดย IIA หรือว่าสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากลที่เราเกริ่นไปซึ่งในเวอร์ชันนี้เราจะเริ่มใช้ตั้งแต่มกราคม2568หรือว่าปีค.ศ.2025เวอร์ชันก่อนหน้านี้จะเป็น IPPF นะคะแต่ปัจจุบันเราได้ใช้ในส่วนของ Global Internal Audit Standard ค่ะเรามาดูเนื้อหากันว่าองค์ประกอบอย่างไรบ้างที่มีการอัปเดตกันไปมาตรฐานฉบับนี้นะคะคุณสามารถดูรูปที่โชว์มาอันนี้ได้เลยว่ามันเป็นองค์ประกอบทั้งหมดมี5โดเมนนะคะองค์ประกอบ5โดเมนมีอะไรบ้างเรามาดูกันในส่วนแรกค่ะพูดถึงขอใช้อนุญาตคำว่าใช้โดเมนเลยนะคะโดเมนที่1ก็คือพูดถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในว่าวัตถุประสงค์ต้องกำหนดอย่างไรมีอะไรเป็นจุดสำคัญในเรื่องนี้ไหมส่วนโดเมนที่2ค่ะผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจะต้องมีจริยธรรมมีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพสำหรับงานนั้นๆ นะคะรวมถึงโดเมนที่3การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในโดเมนที่4การบริหารจัดการการตรวจสอบภายในและโดเมนสุดท้ายโดเมนที่5พูดถึงการดำเนินงานการให้บริการงานตรวจสอบภายในค่ะองค์ประกอบแต่ละโดเมนมีเรื่องดังนี้อย่างโดเมนที่1อะค่ะพูดถึงวัตถุประสงค์โดยรวมของการตรวจสอบภายในบอกว่าเราเน้นเหลือเกินในการสร้างการปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจนั้นให้มันเป็นไปอย่างลุล่วงตามเป้าหมายที่กิจการตั้งไว้โดยให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆมีการประเมินมีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบันแล้วก็ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงการกำกับดูแลต่างๆที่เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลที่บริษัทคุณต้องดำเนินงานตามนั้นรวมถึงคนที่ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในต้องมีการรักษาความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการตรวจสอบด้วยเนาะรวมถึงข้อสุดท้ายค่ะการตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดมาดูตัวอย่างการเราบอกว่าผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยค่ะต้องพัฒนาความเชี่ยวชาญและก็ทักษะให้เพียงพออย่างที่เรารู้กันว่าการตรวจสอบภายในคุณต้องดูว่าคุณตรวจสอบธุรกิจประเภทไหนใช่ไหมฮะดังนั้นคุณต้องมีความเชี่ยวชาญกับธุรกิจด้านนั้นรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสำหรับการที่กิจการนั้นได้ใช้สำหรับการทำธุรกิจของเขารวมถึงในส่วนของการใช้เทคโนโลยีที่มาเกี่ยวข้องค่ะเราก็ต้องมีการให้ข้อมูลว่าสิ่งที่กิจการมีมันเพียงพอหรือยังหรือจุดไหนที่ต้องเป็นจุดสำคัญในการต้องปรับปรุงแล้วก็พูดถึงเรื่องของการตรวจสอบทุจริตด้วยว่ามีกระบวนการอะไรที่มันดูเป็นความเสี่ยงทำให้กิจการรับทราบได้ว่าหน้าจุดไหนต้องเป็นจุดที่ต้องให้ความสำคัญในอย่างอาทิเช่นการแยกตำแหน่งงานประมาณนี้นะคะแล้วก็โฟลว์เอกสารต่างๆที่สามารถตรวจสอบได้อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของวัตถุประสงค์การตรวจสอบภายในก็คือคุณต้องเชี่ยวชาญในงานคุณต้องมีการประเมินผลในการทำงานแล้วก็มีการรักษาความเป็นอิสระด้วยนะคะประเด็นต่อมาค่ะโดเมนที่2เรื่องของจรรยาบรรณทางด้านบัญชีมีความเป็นจรรยาบรรณเสมอนะคะจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องจะมี5องค์ประกอบอันที่1ก็คือต้องซื่อสัตย์ด้วยความที่การทำงานตรวจสอบภายในถือว่าเป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างอิสระดังนั้นเนี่ยคุณต้องทำงานได้ถึงแม้ว่าอยู่ในสภาวะที่มีแรงกดดันเรารู้จักคนนี้ที่เป็นหน่วยงานที่เราไปตรวจสอบเราก็ต้องทนความกดดันนั้นให้ได้ก็คือเราต้องมีการตรวจสอบอย่างเป็นกลางและเป็นมาตรฐานไปนะคะก็คือตามหลักการที่2คือเป็นกลางหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้วก็เราต้องมีความรู้ความสามารถซึ่งอัปเดตอย่างสม

เสมอนะคะสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความเป็นมืออาชีพมากพอในการจัดทำงานรวมถึงการทำงานต้องจัดทำเป็นรูปแบบของรายละอักษรด้วยโดเมนที่3ค่ะการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในตรวจสอบภายในเนี่ยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในโครงสร้างของกิจการดังนั้นเนี่ยค่ะมีองค์ประกอบที่หลักๆอยู่3ส่วนด้านซ้ายมือนะคะสีเขียวก็จะมีตั้งแต่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ดูแลคนในทีมงานของการตรวจสอบภายในมีคณะกรรมการการตรวจสอบแล้วก็มีผู้บริหารระดับสูงดังนั้นเนี่ยค่ะโดเมนที่3เรื่องการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในเนี่ยมันจะมีเรื่องประมาณ3กิจกรรมกิจกรรมที่1คือการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก็คือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเนี่ยจะต้องให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามสิ่งที่กำหนดไว้ในกฎบัตรมีกฎบัตรด้วยนะคะแล้วก็มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องมีการประชุมกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและก็ผู้บริหารเกี่ยวกับประเด็นบทบาทหน้าที่ก่อนรับผิดชอบว่าต้องทำยังไงบ้างในการจัดทำงานตรวจสอบภายในส่วนผู้บริหารระดับสูงค่ะคุณต้องให้ข้อมูลที่มีประโยชน์กับหน่วยงานตรวจสอบภายในด้วยส่วนที่2ค่ะเขาเรียกว่าตำแหน่งที่เป็นอิสระหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องยืนยันความเป็นอิสระของหน่วยงานนะคะต่อคณะกรรมการประจำปีเลยว่าปีนี้มีความเป็นอิสระนะอย่างชัดเจนรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบค่ะต้องมีการกำหนดความสัมพันธ์ในการรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและก็หน่วยงานตรวจสอบภายในผู้บริหารระดับสูงค่ะต้องรับรายงานโดยตรงจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการส่วนที่3การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะมีการผลการตรวจสอบนะคะรวมถึงข้อสรุปคำแนะนำส่วนคณะกรรมการตรวจสอบเนี่ยจะมีการสื่อสารกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อเข้าใจว่าการปฏิบัติงานเนี่ยเป็นไปตามอำนาจของหน่วยงานตรวจสอบภายในนะส่วนสุดท้ายค่ะผู้บริหารระดับสูงเขาจะมีการวางตำแหน่งหน่วยงานตรวจสอบภายในในระดับที่ไม่สามารถมีการแทรกแซงจากหน่วยงานอื่นได้เพราะว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเน้นความเป็นอิสระนั่นเองโดเมนที่3เนี่ยนะคะตะกี้ที่เราพูดคำว่ากฎบัตรกฎบัตรเนี่ยนะคะเป็นเอกสารที่ใช้สำหรับการตรวจสอบภายในเป็นรูปแบบที่มันไม่ได้จำกัดอย่างชัดเจนเนาะแต่ว่าต้องมีเนื้อหาที่ระบุถึงวัตถุประสงค์ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะซึ่งการจะทำกฎบัตรเนี่ยต้องมีการอัปเดตตลอดโดยเฉลี่ยประมาณ1ปีครั้งในการที่ดูว่ามันเหมาะสมสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงเมื่อไหร่ก็ตามที่มีมาตรฐานบางอย่างเปลี่ยนแปลงหรือโครงสร้างธุรกิจเปลี่ยนแปลงต้องมีการปรับปรุงเนื้อหาของกฎบัตรด้วยนะคะในส่วนของโดเมนที่4ค่ะการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในเราบอกว่าการตรวจสอบภายในก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะการตรวจสอบสิ่งใดก็ตามเราต้องวางแผนกลยุทธ์ด้วยว่ารูปแบบเนื้อหาระดับของรายละเอียดของวิธีการตรวจสอบเหมาะสมไหมสำหรับหน่วยงานที่เราจะไปตรวจสอบนั้นๆถ้าเป็นบางธุรกิจบางหน่วยงานเราต้องมีการมานั่งคุยกับทีมงานก่อนว่าใช้รูปแบบไหนดีโครงสร้างความซับซ้อนของหน่วยงานที่เราไปตรวจเนี่ยมีเยอะระดับไหนความคาดหวังแล้วก็ดูในส่วนของระเบียบกฎระเบียบที่หน่วยงานนั้นต้องจัดทำอีกทั้งอย่างไรก็ตามภาพรวมเราต้องสับสนบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการที่ตั้งไว้ด้วยวางแผนไว้อย่างดีแต่ต้องกลับมาดูอีกจุดหนึ่งก็คือทรัพยากรที่เราต้องใช้เทคโนโลยีพร้อมไหมบุคลากรต้องใช้คนไหนเข้ามาเสริมหรือเปล่าแล้วก็มีทางด้านการเงินด้วยเพราะว่ามีบุคลากรมีเทคโนโลยีก็ต้องมีทางด้านการเงินรวมถึงเราต้องมีการสื่อสารอย่างชัดเจนนะทันเวลาต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะคะเรามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องการตรวจสอบของเราเนี่ยตั้งเป้าในทั้งเชิงปริมาณและก็เชิงคุณภาพด้วยเพื่อให้บรรลุต่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในนั่นเองโดเมนที่5ค่ะคือการดำเนินงานแล้วก็การให้บริการตรวจสอบภายในเราบอกว่าเราต้องมีการวางแผนการตรวจสอบมีการสื่อสารที่ชัดเจนประกาศไปเลยแล้วก็บอกไทม์ไลน์ที่ชัดเจนว่าตรวจสอบที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะคะมีการประเมินความเสี่ยงอย่างที่เราได้เกริ่นไปว่าการประเมินความเสี่ยงมีเนื้อหาอีกหน่วยนึงนะคะก็จะพูดถึงว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานนี้ความเสี่ยงเกิดขึ้นบ่อยไหมแล้วถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยผลเสียหายจะเยอะระดับไหนรวมถึงมีการกำหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตการตรวจสอบการประเมินความเหมาะสมของการตรวจสอบด้วยแล้วก็รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกันนะคะบางทีเราทำงานแล้วต้องมีการพัฒนาโปรแกรมโปรแกรมหมายถึงว่าองค์ประกอบที่เราต้องมีการทำงานตรวจสอบภายในการดำเนินงานเนี่ยค่ะก็จะมีการเปรียบเทียบเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้ตอนแรกกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในประเด็นต่างๆที่เราตรวจสอบว่ามันมีความต่างจากเรื่องอะไรนะฮะความต่างนั้นเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ระยะสั้นระยะยาวมันต่างกันเพราะอะไรก็มีการกำหนดระดับความเสี่ยงด้วยนะอย่างเช่นความเสี่ยงที่เรามองไว้มี5เรื่องจัดลำดับว่าลำดับที่1 2

35คืออะไรแล้วเมื่อเรามีการแก้ไขทําให้ความเสี่ยงที่มีอยู่มันลดลงในระดับที่ยอมรับได้หรือยังแล้วก็จัดลําดับใหม่ว่าความเสี่ยงที่เหลืออยู่อ่ะมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็จัดลําดับไปนะฮะรวมถึงการสื่อสารการสื่อสารเป็นเรื่องสําคัญเนาะคือเนื้อหาการตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบเยอะและดังนั้นการสื่อสารมันก็ต้องดูว่าเราสื่อสารให้กับผู้บริหารรับทราบควรจะต้องเขียนให้มันอ่านง่ายชัดเจนนอกจากที่เป็นเนื้อหาเชิงพรรณนาคุณอาจจะใช้กราฟใช้อะไรเข้ามาผสมได้ด้วยนะคะทำให้มันเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากขึ้นให้มันเหมาะสมกับกลุ่มผู้รับสารแต่ละกลุ่มนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลผลกระทบของการตรวจสอบพร้อมข้อสรุปทั้งคําแนะนําอย่าลืมอีกตัวนึงก็คือหลังจากที่เราตรวจสอบสื่อสารเรียบร้อยเราต้องมีการติดตามแผนการปฏิบัติงานด้วยนะหลังจากที่เราแล้วว่าจุดที่ควรจะแก้ไขคืออะไรจุดที่ปรับปรุงคืออะไรเมื่อระยะเวลาผ่านไปก็ต้องมานั่งดูว่าเขาได้จัดทำตามที่เราได้ให้คำแนะนำไว้หรือยังนะคะอันนี้คือเนื้อหาสำหรับ5องค์ประกอบที่เราใช้เป็นมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสากลใช้เหมือนกันทั่วโลกเลยซึ่งอย่างที่บอกว่าเราสามารถปรับประยุกต์ใช้สำหรับธุรกิจต่างๆที่แตกต่างกันสำหรับบริบทของแต่ละประเทศและความซับซ้อนของโครงสร้างของธุรกิจได้นะคะเนื้อหาสามารถเปิดดูเพิ่มเติมในหนังสือเรียนได้นะคะก็จะมีเนื้อหาค่อนข้างละเอียดแล้วก็มีตัวอย่างเพิ่มให้ดูค่ะตอนที่3การประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในเรามาดูองค์ประกอบกันว่าเราต้องเข้าไปในงานตรวจสอบภายในด้วยกระบวนการอย่างไรรวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลมีหน่วยงานไหนบ้างมีใบประกอบวิชาชีพอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องสำหรับวิชาชีพตรวจสอบภายในเรามาดูในเนื้อหาในครั้งนี้กันนะคะสถาบันกำกับดูแลและสถาบันวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในเราแบ่งเป็น2 ส่วนเนาะส่วนแรกคือสถาบันกำกับดูแลคุณจะเห็นว่ามีตัวอันดับหนึ่งก็คือเป็นกรตนะคะกรตคือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะคะเขาก็จะมีการจัดทำหลักการตัวหนึ่งเขาเรียกว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนพ.ศ. 2560นะคะเขาเรียกว่า CG Code เนาะที่พูดถึงว่ากระบวนการที่บริษัทจะต้องมีเนี่ยอะไรบ้างสำหรับการจัดทำในส่วนของการควบคุมภายในสามารถดูรายละเอียดได้นะคะอันต่อมาคือธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเขาก็จะมีบทบาทในการบริหารจัดการระบบของเศรษฐกิจการเงินดังนั้นเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการออกประกาศในส่วนของหลักเกณฑ์ทั่วไปในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจการชำระเงินภายใต้การกำกับสามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนกลุ่มที่3ที่เป็นสีเขียวค่ะเขาเรียกว่ากรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังกลุ่มนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะมีการกำกับดูแลในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะอาทิเช่นคุณจะเห็นว่ามีการนำตัวการตรวจสอบภายในมาใช้อาทิเช่นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนาะที่ทำหน้าที่ตรวจสอบงบของแผ่นดินนั่นเองก็จะเป็นเปรียบเสมือนได้ว่าเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของภาครัฐนะคะอันที่2กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นะคะที่ทำหน้าที่ตรวจสอบดำเนินงานทางด้านการเงินและกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นในนามของสหกรณ์ประมาณนี้นะคือในกลุ่มของสถาบันกำกับดูแลส่วนของสถาบันวิชาชีพค่ะท่านไหนก็ตามที่ต้องการอยู่ในสภาวิชาที่ต้องการอยู่ในวิชาชีพตรวจสอบภายในจะมี2กลุ่มนะคะกลุ่มที่1เขาเรียกว่าสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงคือสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากลซึ่งเขาจะมีการประกาศในส่วนของแนวทางรูปแบบการดำเนินงานสิ่งที่ต้องมีการอัปเดตข้อมูลนะคะก็สามารถที่จะไปอัปเดตความรู้ในสถาบันวิชาชีพที่ได้กล่าวมาได้ค่ะในหน้านี้เราก็จะมีการพูดถึง3องค์ประกอบนะคะก็คือการที่เราจะเข้าสู่วิชาชีพตรวจสอบภายในเนี่ยมันต้องมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเนาะตะกี้ได้เกริ่นไปแล้วว่าการที่เราไปตรวจสอบภายในเราต้องมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ว่าเราจะต้องใช้เทคโนโลยีอะไรรูปแบบการดำเนินงานของธุรกิจนี้ของหน่วยงานนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ต้องมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องรวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่เปลี่ยนแปลงไปมาพูดถึงประกาศนียบัตรกันบ้างว่ามีอะไรบ้างขออนุญาตแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะที่ดูง่ายๆกลุ่มด้านซ้ายเนี่ยค่ะสอบโดยสถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากลหรือ IIA มันจะมีองค์ประกอบอยู่ประมาณสัก5ใบประกาศนียบัตรอันที่1ก็คือประกาศนียบัตรของผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล CIA นะคะอันที่2ประกาศนียบัตรการประเมินการควบคุมตนเอง CCSA อันที่3ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในราชการเนาะเน้นราชการเป็น CGAP นะคะประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในด้านการบริการเงินเนาะ CFSA และสุดท้ายค่ะประกาศนียบัตรสำหรับผู้ตรวจสอบภายในหรือว่าเจ้าที่การบริหารความเสี่ยง CRMA

0: เองนั่นเองอันนี้คือจัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากลมาดูตรงกลางมั้งฮะตรงกลางเนี่ยจัดโดยประเทศไทยเนอะก็คือสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยเรามีการจัดทำเขาเรียกว่า CPIAT ก็คือประกาศนียบัตรของผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทยท่านใดที่สนใจก็สามารถที่ไปดูเว็บไซต์ของสมาคมได้นะคะแล้วก็ดูว่ารูปแบบข้อสอบอาการสอบต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วท่านก็ไปลองสอบดูนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสนใจที่เป็นสากลคุณก็สามารถไปที่ทางด้านของสถาบันผู้สอบภายในสากลได้เลยส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นการจัดทำการตรวจสอบภายในที่เน้นในรูปแบบของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น Certificate Information System Certificate In List and Information System Control The Certificate Information Security หรือว่า Certificate In The Governance ofEnterprise อันนั้นคือถ้าเกิดท่านใดสนใจท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ของสมาคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเข้าไปดูในรูปแบบของการสอบได้เลยนะคะอันต่อมามาดูถึงความสัมพันธ์อย่างที่เราเกริ่นกันไปว่าธุรกิจมันจะต้องมีการตรวจสอบภายในหรือการตรวจสอบภายในเนี่ยต้องอยู่ในโครงสร้างที่เน้นสะท้อนถึงความเป็นอิสระในการตรวจสอบอิสระในการให้ความเห็นอิสระในการบอกผลการรายงานโดยที่ไม่ได้ถูกบังคับจากหน่วยงานไหนว่าห้ามพูดถึงสิ่งนี้ห้ามพูดถึงประเด็นนี้ดังนั้นเนี่ยมันต้องมีโครงสร้างขององค์กรที่ค่อนข้างอิสระพอสมควรเลยในการที่เราจะมีการไปตรวจสอบข้อมูลแล้วก็มีการประกาศว่าหน่วยงานนี้มีความเสี่ยงในการทุจริตหน่วยงานนี้เกิดการทุจริตแล้วด้วยเรื่องอะไรด้วยใครด้วยมูลค่าเงินเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยค่ะหน่วยงานตรวจสอบภายในเนี่ยจะต้องมีการนำเสนอข้อมูลหรือรายงานผลส่งตรงไปที่ผู้บริหารระดับสูงที่มีอำนาจดังนั้นเนี่ยนะคะโครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบจะบอกว่าถ้าเกิดเราไปดูข้อมูลของกลต.เนาะเขาก็จะมีข้อมูลประกาศว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องมีโครงสร้างในการที่เอาหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการการตรวจสอบนะคะดังนั้นเราขออนุญาตดูข้อมูลของบางบริษัทให้ท่านดูว่าแล้วโครงสร้างเป็นอย่างไรขออนุญาตเปิดเผยจาก PTT นะคะ PTT เนี่ยท่านจะเห็นว่าเริ่มต้นเนี่ยจะมีคณะกรรมการท่านจะเห็นว่าเป็นรูปแบบสีดำเนาะคณะกรรมการแล้วก็มีข้างล่างที่เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนคณะกรรมการการสรรหาคณะกรรมการการตรวจสอบเนาะมีตรวจสอบนะเก็บไว้1ติ๊กคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงองค์กรคณะกรรมการการกำหนดค่าตอบแทนอ่ะกรอบแรกตรงกลางจบไปท่านจะเห็นว่าตัวข้างล่างสุดมันจะมีคำว่าสำนักตรวจสอบภายในสำนักตรวจสอบภายในเนี่ยค่ะก็เป็นทีมงานของการตรวจสอบภายในเขาก็จะมีการตรวจสอบให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ตรวจสอบในส่วนของการให้บริการต่างๆตามที่ได้เกริ่นไปในหน่วยที่1จากนั้นเนี่ยค่ะการรีพอร์ตเราต้องมีการรีพอร์ตตรงเข้าสู่คณะกรรมการตรวจสอบท่านจะเห็นว่าการรีพอร์ตตรงเนี่ยมันทำให้เกิดความเป็นอิสระมากขึ้นว่าตรวจสอบพบอะไรได้บ้างเพราะว่าบางครั้งการที่เราตรวจสอบอาจจะพบความเป็นทุจริตในบางอย่างที่ผู้บริหารระดับสูงเขามีส่วนร่วมดังนั้นเนี่ยค่ะการตรวจสอบเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ยิงตรงไปสู่คณะกรรมการตรวจสอบด้านบนฮะที่ท่านเห็นว่ามันจะมีโค้งอยู่ด้านขวามือใช่ไหมฮะยิงตรงอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่แนะนำแล้วก็ถูกบังคับทำสำหรับบริษัทจดทะเบียนนะคะในประเทศไทยก็เป็นรูปแบบที่แนะนำเลยและส่วนด้านบนนะคะด้านบนคุณจะเห็นว่ามีตั้งแต่ผู้ถือหุ้นแล้วก็ผู้ตรวจสอบบัญชีก็จะเป็นอีกวิชาชีพหนึ่งที่เราพูดถึงดังนั้นเนี่ยหน่วยงานตรวจสอบภายในก็จะเป็นหน่วยงานที่อยู่ในตัวบริษัทเน้นให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ให้เพิ่มคุณค่ากับธุรกิจให้ดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ธุรกิจต้องการโดยที่พยายามเสี่ยงให้กิจการมีอยู่ในระดับที่พอยอมรับได้เมื่อมีเรื่องอะไรก็ตามต้องมีการจัดทำข้อมูลแล้วก็รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบค่ะกรณีก็จะเป็นรูปแบบของการตรวจสอบภายในเนาะท่านจะเห็นว่าเรื่องนี้ที่เราพูดกันมาในหน่วยที่3ตอนที่3เนี่ยนะคะก็จะเป็นประเด็นทั้งแต่ในรูปแบบของเราต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากหน่วยงานไหนถ้าเราอยากจะพัฒนาวิชาชีพของเราจะพัฒนาวิชาชีพอย่างไรนอกจากมีการอัปเดตความรู้อัปเดตมาตรฐานอัปเดตทักษะเราก็สามารถที่ไปสอบ certificate ที่เกี่ยวข้องอาจจะสอบของไทยสอบของสากลหรือสอบของสากลที่เป็นทางด้านเทคโนโลยีก็ได้ดูตามความเหมาะสมนะคะข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ในเนื้อหาในหนังสือค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดมาตลอดครับ

การตรวจสอบภายในสำหรับหัวข้อนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการตรวจสอบภายในประกอบไปด้วย3หัวข้อย่อยนะครับคือเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนการตรวจสอบภายในการวางแผนการตรวจสอบภายในตามระยะเวลาและก็การวางแผนการตรวจสอบภายในตามลักษณะงานในรายละเอียดที่จะอธิบายให้ฟังนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของความหมายของการวางแผนการตรวจสอบภายในหรือที่เราเรียกว่า internal audit planning เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างเป็นระบบโดยพิจารณาตามความเสี่ยงโดยที่หัวหน้างานหรือผู้บริหารงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกำหนดกระบวนการในการจะทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขึ้นล่วงหน้านะครับเพื่อกำหนดว่าเราจะทำการตรวจในหน่วยงานใดหรือกิจกรรมใดโดยมีวัตถุประสงค์ระยะเวลาที่จะเข้าตรวจสอบในแต่ละเรื่องตามอัตรากำลังพลและทรัพยากรที่มีใช้ในการตรวจสอบเราจะเห็นว่านี่คือเรื่องของการวางแผนนะเพราะฉะนั้นเป็นกิจกรรมเริ่มต้นสำหรับการก่อนที่จะเกิดการตรวจสอบภายในสำหรับประโยชน์ในการวางแผนการตรวจสอบภายในนั้นมีด้วยกันอยู่7ข้อข้อแรกก็คือเพื่อให้ทุกกิจกรรมหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงขององค์กรนั้นได้รับการตรวจสอบข้อที่2เพื่อให้กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงจะได้รับการตรวจสอบบ่อยครั้งกว่ากิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าใจวัตถุประสงค์แผนกลยุทธ์กิจกรรมและกระบวนการปฏิบัติการของหน่วยงานผู้รับตรวจสำหรับข้อ3เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับสำหรับในยุคนี้ซึ่งเป็นการตรวจสอบภายในแบบเชิงกลยุทธ์หรือเชิงแผนงานนะฮะเพราะนั้นผู้ตรวจสอบภายในต้องเข้าใจวัตถุประสงค์แผนกลยุทธ์หรือว่าวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่เราจะไปตรวจจริงๆสำหรับในรายละเอียดอีกหลายๆข้อนั้นก็อาจจะมามองที่ข้อ7นะครับเพื่อเป็นการแสดงถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่เป็นหลักสากลซึ่งในนี้เราใช้มาตรฐานฉบับใหม่ที่เราเรียกว่า Global Internal Audit Standard ในรายละเอียดนะครับการวางแผนการตรวจสอบภายในนั้นเราจะใช้หลักการประเมินตามความเสี่ยงที่เราเรียกว่า Risk Based Auditเป็นการวางแผนการตรวจสอบภายในโดยจัดลำดับความสำคัญตามความเสี่ยงของหน่วยงานนั้นๆหรือเรื่องนั้นๆที่เราเข้าไปตรวจสอบเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าอะไรคือความเสี่ยงสำหรับหัวข้อนี้เนี่ยตรวจไปทำไมตรวจเพื่อให้เกิดความมั่นใจในหน่วยงานหรือเรื่องที่เราจะตรวจสอบนั้นได้ตรวจสอบในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงนะซึ่งถ้าเราไม่ได้ดูเรื่องนี้อาจจะทำให้องค์กรไม่บรรลุประสงค์ตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุตามกลยุทธ์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้เรื่องที่มีความเสี่ยงสูงมากจะถูกจัดให้มีการตรวจสอบทุกปีส่วนเรื่องที่มีความเสี่ยงต่ำก็ตรวจสอบน้อยกว่านะครับอาจจะเป็นทุก2ปีหรือตามความเหมาะสมตัวอย่างที่สำคัญที่จะยกขึ้นให้ดูนะครับว่าองค์กรที่จะเข้าตรวจสมมุติเป็นธุรกิจค้าปลีกเกี่ยวกับเรื่องการรับจ่ายเงินสดในกรณีที่มีการขายหรือขายผ่านบัตรเครดิตก็แล้วแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการตรวจสอบในเรื่องนี้มากกว่าการที่เราจะไปตรวจสอบเรื่องการรับสมัครพนักงานอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับประเภทของการวางแผนการตรวจสอบภายในประกอบไปด้วย2เรื่องครับเรื่องที่1เป็นการวางแผนการตรวจสอบภายในที่เราเรียกว่า audit plan อันนี้จะเป็นการวางแผนการตรวจปฏิบัติการก่อนที่เราจะเข้าตรวจนะครับเป็นการทำแผนในช่วงแรกเกี่ยวกับเรื่องหน่วยงานไหนบ้างที่จะมีการตรวจระยะเวลาเท่าไหร่ผู้รับผิดชอบในการตรวจเป็นใครรวมทั้งประมาณการตัวงบประมาณที่เราจะต้องใช้นะครับแล้วก็ตามหลักแล้วเมื่อทำเสร็จก็ต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับหัวข้อนี้การวางแผนตรวจสอบภายในประกอบไปด้วยการวางแผนตรวจสอบภายในตามระยะเวลาและการวางแผนตรวจสอบภายในตามลักษณะงานที่จะพูดถึงต่อไปพอมาลงในรายละเอียดสำหรับหลังจากการวางแผนตรวจสอบที่เราเรียก audit plan นะครับจะมีการวางแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในเป็นแผนปฏิบัติการนะครับก็คือจะเข้าทำการตรวจเพราะนั้นแผนในการปฏิบัติตรวจสอบภายในซึ่งเนี้ยได้จัดทำขึ้นเนี่ยจะตรวจสอบลงรายละเอียดแล้วครับว่าตรวจเรื่องใดหน่วยงานไหนที่จะตรวจมีวัตถุประสงค์อะไรขอบเขตในการตรวจเท่าไหร่จะใช้วิธีตรวจแบบไหนวิธีการตรวจเหล่านั้นนะครับจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ตามขอบเขตที่เราวางเอาไว้สำหรับในรายละเอียดของการวางแผนตรวจสอบที่เราได้พูดถึงนะครับประกอบไปด้วยการวางแผนการตรวจสอบระยะปานกลางที่เราเรียกว่า medium internal audit planning เป็นการวางแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 3-5 ปีโดยกำหนดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานผู้รับตรว

ราะนั้นข้อนี้ครับหน่วยงานตรวจสอบภายในปัจจุบันนี้ในกรณีที่เราจะทำให้มันมีประสบผลสำเร็จมีประสิทธิผลประสิทธิภาพหรือที่เราเรียกว่ามี value เพิ่มขึ้นเราจะต้องเข้าใจถึงบทบาทของธุรกิจนะครับมิชชั่นธุรกิจเป้าหมายธุรกิจเพราะนั้นผู้ตรวจสอบภายในต้องทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมันก็เป็นหลักสำคัญที่พัฒนาตัวหน่วยงานผู้ตรวจสอบภายในต้องมีการวางแผนตรวจสอบภายในระยะปานกลางครับสำหรับการวางแผนต่อไปก็จะเป็นวางแผนจากระยะปานกลางมาทำแผนย่อยประจำปีนะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจล่วงหน้านะครับกำหนดล่วงหน้า1ปีแล้วก็ทำแผนรายละเอียดอันนี้ก็จะลงรายละเอียดเข้าไปให้มากขึ้นสำหรับการวางแผนการตรวจสอบระยะปานกลางมีเดียมเทอร์มินอลออดิตนั้นมีอยู่4ขั้นตอนนะครับในตามสไลด์ที่ท่านเห็นเราจะเห็นว่าพอเป็นแผนการตรวจสอบแบบระยะปานกลางเนี่ยจะประกอบไปด้วยกลยุทธ์พันธกิจต่างๆนะครับเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานอันที่2ต้องประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงานนะครับก็คือในที่เราจะตรวจเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ของหน่วยงานกันอย่างไรขอบเขตที่เราจะตรวจจะครอบคลุมกิจกรรมไหนบ้างบริษัทไหนบ้างหรือหน่วยงานไหนบ้างแล้วก็กําหนดว่างบประมาณที่เราจะใช้นะครับหรือว่าเราจะต้องใช้ระบบเครื่องมือใช้ IT ในการช่วยตรวจหรือจำนวนกำลังพลเท่าไหร่หรือจะต้องออกเดินทางไปในต่างจังหวัดจะต้องมีค่าเดินทางค่าที่พักต่างๆนะอันนี้เป็นการวางแผนตรวจสอบระยะปานกลางซึ่งเป็นการพัฒนามากขึ้นจากสมัยโบราณนะครับอันนี้ทำให้ดีขึ้นอันถัดไปเป็นเรื่องการวางแผนการตรวจสอบประจำปีอันนี้จะลงรายละเอียดแล้วครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่ามันมีทั้งหมดอยู่5ขั้นตอนขั้นตอนแต่ละอันเนี่ยครับมันจะเป็นการกำหนดเพื่อทำให้เราเห็นขอบเขตของการตรวจแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจประกอบไปด้วยกำหนดเป็นวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์เนี่ยก็คงจะต้องครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เราจะทำการตรวจสอบในปีนั้นๆอันที่2คือขอบเขตนะครับเวลาเราจะตรวจแต่ละสำนักงานและหน่วยงานรับตรวจความเสี่ยงแต่ละหน่วยงานรับตรวจมีความแตกต่างกันก็ให้ตรวจจากความเสี่ยงสูงไปก่อนนะครับปกติจะไปต่อไปด้วยกำหนดผู้รับผิดชอบก็จะเป็นการระบุหัวหน้าหน่วยงานหัวหน้าผู้ตรวจแล้วก็ผู้ตรวจสอบผู้รับผิดชอบนะครับในเรื่องวางแผนเชิงป้องกันก็ประกอบไปด้วยเช็คลิสต์ต่างๆกำหนดงบประมาณก็จะระบุค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทนะครับแสดงวิธีการคำนวณรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบต่อไปในการอนุมัติประเภทการวางแผนตรวจสอบถ้าเราแบ่งอีกประเภทหนึ่งตามระยะเวลาอันนี้เราเป็นการแบ่งตามลักษณะงานจะประกอบไปด้วย6ประเภทครับอันที่1เป็นการวางแผนตรวจสอบแบบกลยุทธ์เป็น strategic audit ก็เป็นภาพใหญ่ที่ผู้ตรวจสอบโดยเฉพาะระดับหัวหน้านะครับจะต้องมุ่งเน้นการตรวจสอบให้ประสบความสำเร็จในเชิงกลยุทธ์อันที่2เป็นการวางแผนการตรวจสอบทางการเงิน financial audit เป็นกรณีที่มุ่งเน้นการถูกต้องของความเชื่อถือได้ของการจัดทำรายงานทางการเงินการครอบคลุมหรือดูแลป้องกันทรัพย์สินและประเมินความเพียงพอควบคุมภายในอันที่3เป็นเรื่องการวางแผนตรวจสอบปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเราเรียกว่า compliance auditนะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจในเชิงกฎหมายในเชิงกฎระเบียบต่างๆขององค์กรเพื่อให้องค์กรนั้นได้ปฏิบัติและมีจุดควบคุมภายในที่เพียงพอข้อที่4คือการวางแผนการตรวจสอบการดำเนินงาน operation audit เราจะเห็นว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเข้าไปตรวจหน่วยงานลงสถานที่จริงเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะเข้าไปตรวจเราก็จะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆนั้นที่ดำเนินการอยู่ได้ประสบผลความสำเร็จมีประสิทธิผลประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับลงในกระบวนการอันนี้ก็เป็น value ที่สำคัญอีกอันหนึ่งสำหรับหน่วยงานรับตรวจการวางแผนการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะอันนี้ก็เป็นอันที่สำคัญมากเพราะทุกกิจกรรมขนาดนี้ใช้เทคโนโลยีก็ต้องดูเรื่องของ security นะครับและปัจจุบันเราจะรู้จักคำว่า PDPA นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าขณะนี้มีหลายบริษัทที่ถูกปรับนะฮะ7 ล้านบาทจากการไม่ปฏิบัติตาม PDPA หรือปล่อยให้ข้อมูลหลุดรั่วไหลและอันสุดท้ายเป็นการวางแผนการตรวจสอบการทุจริตอันนี้ก็เป็นหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติในการดูว่าสิ่งใดที่ควรจะต้องตรวจนะครับหรือว่าสิ่งใดที่ควรที่จะต้องเป็นแจ้งเบาะแสเราจะเห็นในเรื่องของการแจ้งเบาะแสนะครับว่ามีระบบรับข้อร้องเรียนเมื่อมีระบบรับข้อร้องเรียนก็ทำการตรวจประเมินนะครับมันจะมีหลักเกณฑ์ของการรับแจ้งเบาะแสเราก็ต้องปฏิบัติตามรับแจ้งเบาะแสโดยเฉพาะเป็นเรื่องของความลับครับอันนี้ก็เป็น6ประเภทของการตรวจสอบภายในตามลักษณะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการวางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบนะครับก็เป็น

การลงรายละเอียดแล้วครับหลังจากที่เราวางแผนตรวจสอบในขั้นแรกสำหรับหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วยการเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครับอันที่2เป็นการเลือกหน่วยงานและขั้นตอนในการวางแผนปฏิบัติงานอันที่3เนี่ยผมเองอยากจะแนะนำในเรื่องของหน่วยงานตรวจสอบภายในมันมีมาตรฐานสากลนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ที่เราเรียกว่า internal audit internal global internal auditstandard นะซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่9มกราคม2568เนี่ยนะครับเกี่ยวกับการวางแผนเพราะนั้นการตรวจสอบภายในที่เราดูเนี่ยครับมันจะเป็นไปตามมาตรฐานสากลเพียงแต่เราเลือกใช้อย่างไร apply ใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างไรให้เหมาะสมกับหน่วยงานที่เรารับตรวจนะครับสำหรับการเตรียมตัวจัดทำแผนนั้นประกอบไปด้วยการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนเรื่องการตรวจสอบภายในจากที่พูดจากตอนแรกนะครับเราจะเห็นเรื่องของความเสี่ยงที่เราจะต้องประเมินที่เราจะต้องจัดลำดับนะครับเพราะความเสี่ยงสูงควรจะได้รับการตรวจก่อนถ้าไม่ตรวจจะเกิดความเสียหายอย่างยิ่งความเสี่ยงคืออะไรนะครับความเสี่ยงหมายเหตุการณ์หรือปัจจัยต่างๆที่เกิดจากภายในหรือภายนอกก็ได้นะครับที่อาจจะทำให้องค์กรนั้นไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้แบ่งเป็น2กรณีครับเป็นความเสี่ยงที่เกิดตามลักษณะหรือธรรมชาติกับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังจากที่เราบริหารจัดการไปแล้วขออธิบายความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือธรรมชาติก่อนเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานปกตินะครับมันจะมีความเสี่ยงที่สืบเนื่องกันที่เราเรียกว่า inherent risk นะครับเป็นความเสี่ยงก่อนที่จะมีมาตรการจัดการควบคุมเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดว่าวิธีการประเมินความเสี่ยงอย่างไรแต่ความเสี่ยงก่อนการจัดการควบคุมหรือมาตรการควบคุมอันนี้นะครับเป็นความเสี่ยงตามลักษณะของงานพอเราบริหารการจัดการควบคุมแล้วนะครับมีกระบาลลดความเสี่ยงแล้วการจัดการความเสี่ยงแล้วเราเรียกว่าความเสี่ยงคงเหลือภายหลังการจัดการหรือควบคุมที่เราเรียกว่า residual risk เป็นความเสี่ยงหลังจากที่มีมาตรการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยงนั้นตามลักษณะหรือธรรมชาติของกิจกรรมนั้นให้ลดระดับลงหรือให้ลดผลกระทบลงให้เกิดความเสี่ยงนั้นลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะครับเราจะเรียกว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้วัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ยงครับเราต้องเลือกหน่วยงานหรือกิจกรรมที่ทำการตรวจสอบนะครับและจัดลำดับความสำคัญของหน่วยงานนั้นๆหรือกิจการนั้นๆที่จะทำการตรวจสอบทั้งก่อนและหลังกำหนดความถี่ของการที่จะเข้าตรวจสอบอันนี้เป็นภาพใหญ่ของการจัดทำแผนตัวที่หนึ่งคือเรื่องของการประเมินความเสี่ยงสำหรับอันต่อไปก็เป็นเรื่องของระดับความเสี่ยงครับประเมินความเสี่ยงเนี่ยเวลาเราดูจริงๆเวลาเราเข้าตรวจนะครับเราอาจจะต้องมองภาพใหญ่ในเรื่องของการวางแผนนะครับสำหรับบทนี้เราอยู่ในหมวดของการวางแผนเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราประเมินความเสี่ยงเราต้องดูความเสี่ยงภาพใหญ่เราเรียกว่าความเสี่ยงระดับองค์กรหรือเราที่เราเรียกว่า enterprise level นะครับกับความเสี่ยงที่ย่อยลงมาที่เราเรียกว่าความเสี่ยงระดับหน่วยงานหรือ business unit และถ้าเราตรวจต่อว่าในระดับ business unit นั้นมีกิจกรรมอะไรเราเรียกว่าactivity หรือ auditable unit level นะครับเพราะฉะนั้นในความเสี่ยงของการระดับองค์กรเนี่ยก็เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ภาพใหญ่นะครับเพื่อจะเห็นว่าความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบองค์กรนั้นในภาพรวมนั้นมีผลกระทบในภาพรวมแล้วมันส่งผลกระทบลงมาในสู่ระดับหน่วยงานหรือไม่ถ้าระดับองค์กรแล้วมีผลกระทบต่อหน่วยงานเราก็ต้องตรวจในระดับองค์กรและระดับหน่วยงานเสร็จแล้วก็มาตรวจในระดับกิจกรรมนะครับทั้งนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อจะทำให้ผลของการตรวจสอบหรือแผนที่เราวางแผนตรวจสอบนั้นสามารถครอบคลุมได้ทั้งภาพใหญ่ลงมาถึงภาพย่อยนะครับมันก็จะทำให้การวางแผนการคิดแนวทางต่างๆที่เราจะตรวจสอบหรือแผนงานที่เรากำลังวางแผนนั้นครอบคลุมความเสี่ยงขององค์กรนั้นได้ทีนี้เราคงมาดูในรายละเอียดต่อไปครับว่าเราจะประเมินความเสี่ยงอย่างไรเราจะเห็นว่าในเรื่องความเสี่ยงในปัจจุบันนั้นทุกองค์กรทุกหน่วยงานนะครับจะพูดถึงเรื่องความเสี่ยงความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ำเกิดได้จากอะไรประกอบไปด้วย2ปัจจัยครับก็คือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นๆหรือภาษาอังกฤษคือ likelihood และผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงนั้นก็คือเมื่อเกิดแล้วมัน impact มากน้อยแค่ไหนถ้าเราดูเป็นรูปของกราฟในสไลด์ถัดไปนะครับเราจะเห็นว่าความเสี่ยงสูงนั้นเกิดจากโอกาสที่จะเกิดคูณด้วยผลกระทบหรือความเสียหายนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นในสไลด์ถัดไปเราจะเห็นได้ว่าประกอบไปด้วยความเสี่ยงสูงหมายถึงเหตุการณ์ที่มีโอกาสจะเกิดได้บ่อยมากและมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างรุนแรงความเสี่ยงปานกลางหมายถึงเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดได้ค่อนข้างบ่อยและมีผลกระทบพอสมควรความเสี่ยงต่ำ

ก็เป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมากและผลกระทบนั้นมีเพียงเล็กน้อยนี่คือหลักการในการประเมินซึ่งเราจะเห็นได้จากภาพนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองครับเราอาจจะประเมินแบบประเมินโดยใช้ likelihood 3ระดับโอกาสเกิด3ระดับตามภาพฝั่งซ้ายนะครับแล้วดูฝั่งขวาก็จะเห็นว่าเราใช้5ระดับนะครับเป็น5คูณ5ตามแมทริกซ์นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการคำนวณการจัดระดับคะแนนและการจัดระดับความเสี่ยงก็เลือกปัจจัยที่มีความเสี่ยงที่สำคัญที่สูงที่สุดให้คะแนนในแต่ละกิจกรรมนะครับที่เป็นโอกาสเกิด1 2 3 4 5หรือ1 2 3เวลาดูผลกระทบถ้าเกิดแล้วเป็น1 2 3 4 5หรือ1 2 3แล้วก็รวมคะแนนครับมันก็จะได้ออกมาเป็นรูปของสกิลแมทริกที่ผมขอใช้คำว่า risk matrix ถ้าเราดูที่5คูณ5เราจะเห็นว่ามีสีแดงนะครับเข้มสีแดงอ่อนสีส้มสีเหลืองสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแปลความในแต่ละอันกันนะครับเราจะเห็นว่าเวลาเราเลือกเสร็จเมื่อเราประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบมันจะได้ออกมาเป็นระดับสีเขียว2สีเขียวนะครับเขียวอ่อนกับเขียวเข้มอันนี้หมายความว่ามีระบบงานมีการควบคุมภายในที่เพียงพอละความเสี่ยงที่มีอยู่เนี่ยอยู่ในระดับที่เรายอมรับได้แสดงว่ามีการควบคุมภายในการบริหารจัดการที่ดีมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยแต่พอเรามาดูระดับถัดไปคือระบบสีเหลืองเหลืองอ่อนและเหลืองเข้มนะฮะอันนี้คือควบคุมภายในยังไม่เพียงพอมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เราต้องจัดการให้อยู่ในความเสี่ยงที่ยอมรับได้คือจัดการให้มันลดระดับลงมาจนถึงระดับที่ยอมรับได้นะครับแล้วก็ยังมีข้อควบคุมในการที่จะจัดทำอยู่นะครับอาจจะมีการตรวจสอบกลุ่มเนี่ยครับทุกปีก็ได้หรือมากกว่าก็ได้สำหรับในกรณีสุดท้ายคือกรณีที่สีแดงกับสีแดงเข้มนะครับเป็นกรณีที่อาจจะไม่มีระบบงานในการปฏิบัติทำให้ระบบการควบคุมภายในต่างๆนั้นไม่สมบูรณ์นะฮะหรือว่าไม่ได้ดำเนินการหรือมีระบบแต่ไม่ถูกต้องไม่อัปเดตนะอันนี้อยู่ในระดับที่เรายอมรับไม่ได้นะเพราะนั้นในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาเรื่องพวกนี้มาดูนะครับแล้วกลุ่มนี้ครับสีแดงเราจะต้องตรวจเพิ่มขึ้นคือตรวจทุกปีหรือตรวจมากกว่านั้นทีนี้จากการที่เราเข้าใจว่าความเสี่ยงเป็นยังไงแล้วเราก็จะลงรายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบแล้วครับประกอบไปด้วยอยู่5ขั้นตอนนะครับก็เป็นเรื่องของการกำหนดประเด็นในการตรวจนะครับอันนี้ก็ไปดูว่าสำคัญในแต่ละเรื่องเนี่ยอะไรบ้างที่เราจะตรวจนะครับกิจกรรมใดเรารวบรวมข้อมูลได้อย่างไรมาจากไหนข้อถัดไปก็เป็นเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานครับเวลาเราจะไปตรวจวัตถุประสงค์เราเพื่ออะไรเพื่อจะสอบทานงบเพื่อจะตรวจกรณีทุจริตหรือจะตรวจสอบเพื่อจะดูเรื่องของการควบคุมการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นการกำหนดขอบเขตเราอาจจะพิจารณาขอบเขตต่างๆที่สำคัญเป็นเรื่องขอบเขตของการตรวจสอบในครั้งนี้นะครับเป็นการเรื่องที่เราจะตรวจเป็นเรื่องที่สนใจที่เราจะตรวจหรือเป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้ตรวจแล้วกำลังจะตรวจสอบต่อเนื่องนะครับเพื่อให้มันคำนึงถึงเพื่อให้มันครอบคลุมถึงขอบเขตของการวางแผนที่จะครอบคลุมความเสี่ยงลำดับที่4คือเรื่องการกำหนดและจัดทำแนวทางการตรวจสอบครับเป็นเรื่องของการพิจารณาหลักฐานต่างๆที่จำเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลวิธีการเก็บและข้อสุดท้ายคือการเสนอแผนเป็นแผนงานการตรวจสอบภายในข้อนี้ก็เป็นอีกข้อนึงครับที่เราจะต้องส่งแผนเป็นแผนงานตรวจสอบภายในไปให้หัวหน้าตรวจสอบภายในพิจารณาครับว่ามันครอบคลุมหรือไม่หัวหน้าอาจจะมองว่ายังไม่เพียงพอหรือที่เราประเมินนั้นอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันก็กลับมาประเมินใหม่ครับทั้งนี้ก็เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานถ้าเรามองต่อไปอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าการตรวจสอบภายในนั้นมันมีมาตรฐานสากลกำกับนะครับและโดยเฉพาะมาตรฐานสากลปีนี้ที่เรามีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2568ในวันที่9มกราคมเนี่ยครับเป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดขึ้นมาใหม่นะครับในตำราฉบับนี้ก็นำมาตรฐานฉบับนี้มาเลยนะครับในเรื่องของการควบคุมดูแลหรือการแผนการตรวจสอบภายในนั้นประกอบไปด้วยหลักการที่9ครับการวางแผนยังมีกลยุทธ์มาตรฐานมีประกอบไปด้วย 9.1 9.5 นะครับเราสามารถไปอ่านในรายละเอียดได้นะครับสามารถจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการกำกับดูแลการแผนความเสี่ยงและการควบคุมเราจะเห็นไหมครับว่าในการกับดูแลการตรวจสอบภายในสมัยก่อนครอบคลุมทั้งการกำกับดูแลคือ governance การบริหารความเสี่ยงคือ risk และการควบคุมภายในคือ internal control นะครับข้อ 9.2 เป็นเรื่องกลยุทธ์แล้วก็ลงรายละเอียดต่อไปครับจนกระทั่งถึง 9.5 เป็นการประสานงานและพึ่งพาผลงานของผู้อื่นหมายความว่าบางครั้งเวลาเราไปตรวจเราอาจจะมีความสามารถไม่เพียงพอเราสามารถจะใช้ผู้เชี่ยวชาญจากคนอื่นได้นะครับอันนี้ก็จบในหมวดของการดูมาตรฐานนะครับจะเห็นได้ว่ามาตรฐานสากลนั้นเป็นสิ่งที่เป็นกรอบในการให้ทีมงานตรวจสอบภายในนำมาใช้หรือประยุกต์ใช้

ที่เรียนให้ทราบในเรื่องของการวางแผนการตรวจสอบนะครับผมคิดว่าหัวใจสำคัญจริงๆคือเรื่องเราจะทำยังไงให้ผู้ตรวจสอบภายในนั้นมีความสามารถ

ไปให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นตอบโจทย์ของบริษัทมากขึ้นและถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่มีหลายๆบริษัทมีโฮลดิ้งมีบริษัทย่อยเราจะตรวจอย่างไรให้มีความครอบคลุมถึงกลยุทธ์ของแต่ละบริษัทเป้าหมายของแต่ละบริษัทมันมีมาตรฐานสากลในการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในด้วยนะครับอันถัดไปก็คือกระบวนการต่างๆเราจะพัฒนาอย่างไรแคเรียร์หรือว่าวิชาชีพที่เขาจะโตไปอย่างไรอันนี้ผมคิดว่าเป็นการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในที่มองให้เห็นภาพจากวันนี้ไปในอนาคตอีก3ปี5ปีหรืออีก7ปีข้างหน้าจะต้องทำอย่างไรสำหรับในหัวข้อนี้ครับการวางแผนพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในและมาตรฐานสากลเนี่ยพูดชัดเจนประกอบไปด้วยการพัฒนาในเรื่องของจรรยาบรรณและความเป็นมืออาชีพครับในเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความเป็นจรรยาบรรณเนี่ยผู้ตรวจสอบภายในต้องมีจรรยาบรรณนะครับคือเรื่องของความซื่อสัตย์เป็นเรื่องของความมีสมรรถนะความสามารถในหน้าที่หรือในมาตรฐาน 3.2 ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นได้ว่าความสามารถในหน้าที่มันอาจจะมีผู้ตรวจสอบอาจจะมีที่เราเรียกว่า competency ของผู้ตรวจสอบภายในระดับที่เป็นน้องเข้าใหม่ในระดับที่เป็นหัวหน้างานที่เป็นทีมลีดหรือในระดับที่เป็นหัวหน้าสำนักงานผู้ตรวจสอบภายในที่เราเรียกว่า Chief Audit Officer หรือ CAE Chief Audit Executive นะครับหรือ CAE เพราะนั้นแต่ละอันจะมีระดับ level ของการพัฒนานะครับแต่ที่สำคัญคือต้องมีจรรยาบรรณนะฮะกรรมการคณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยจะมีจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับตัวคณะกรรมการตรวจสอบการวางแผนในการพัฒนาตัวผู้ตรวจสอบภายในนะครับสิ่งที่สำคัญคือการคำนึงถึงการวางแผนในการพัฒนาเราจะต้องกำหนดแผนพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนงานตรวจสอบที่เมื่อกี้เราพูดถึงนะครับทั้งระยะปานกลางแผนการตรวจสอบประจำปีทั้งนี้เพื่ออะไรนะครับเราจะต้องนำแผนตัวนี้ครับหาลือกับคณะกรรมการตรวจสอบและยิ่งมาตรฐานฉบับใหม่เราต้องหาลือกับผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานนั้นๆที่เราเข้าไปตรวจเพื่อให้เห็นเป้าหมายร่วมกันแล้วก็มีแผนพัฒนาที่ชัดเจนสิ่งสำคัญในขณะนี้ที่ผมขอยกเป็นตัวอย่างก็คือว่าแผนในการพัฒนาในการที่เอาเทคโนโลยีมาใช้เอา IT มาใช้เอาดิจิตอลมาใช้เราจะตรวจสอบได้อย่างไรถ้าธุรกิจใช้คอมพิวเตอร์แบบชนิด เยอะมากนะครับสามารถจะใช้ในระบบที่เราเรียกว่าทำโรบอติกโปรเซสออโตเมชันนะครับ RPA นะฮะเดี๋ยวนี้ในการบันทึกรายการเราใช้หุ่นยนต์หรือเราเรียกว่าเราใช้ระบบ RPA เนี่ยเป็นตัวลงบัญชีให้นะครับ RPA อาจจะทำการมีระบบในการอ่านข้อมูลจากอ่านข้อมูลเสร็จลงบัญชีให้เลยนะครับแล้วเราเป็นตรวจสอบเรารู้เรื่องเหล่านี้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นในความเสี่ยงอย่างนี้ครับเราต้องเรียนรู้เราต้องพัฒนาให้ทีมของเรารับทราบนะครับหรือการทำการตรวจสอบหรือหัวหน้าตรวจสอบภายในต้องพัฒนาในเรื่องนี้ไม่งั้นธุรกิจไปแล้วเราตามไม่ทันที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของดิจิตอลเราจะเห็นว่าปัจจุบันดิจิตอลเข้ามาดิสรัปต์เราเห็นการใช้ AI ขึ้นมามากขึ้นนะครับขณะนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและ AI ไม่ได้ใช้เพื่อการตรวจ AI ทำได้ทุกเรื่องนะครับหรือที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่อง Cyber Security นะครับปัจจุบันนั้นเราจะเห็นแฮกเกอร์ตั้งใจที่จะแฮกเรานะครับแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันได้อย่างไรนี่คือแผนพัฒนาที่จะทำให้ผู้ตรวจสอบภายในนั้นมีความมั่นใจว่าสามารถจะตรวจสอบในเชิงกระบวนการของ IT ความคืบหน้าของสารสนเทศกระบวนการควบคุมต่างๆข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้มันหลุดแล้วก็รั่วไหลนะครับสำหรับการให้ความรอบรู้ที่เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันนั้นการตรวจสอบสามารถจะตรวจสอบทั้งในประเทศตรวจสอบในต่างประเทศนะครับในกรณีที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนในต่างประเทศผู้ตรวจสอบก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาที่เราจะไปนะครับภาษาท้องถิ่นเราเข้าใจไหมหรือเราต้องเข้าใจวัฒนธรรมนะครับที่นี่พูดถึงวัฒนธรรมอย่างนี้เราไปทำวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนแล้วเราไปตรวจสอบหรือเราเข้าไปในโรงงานแล้วเขาควบคุมความเสี่ยงในเรื่องของเซฟตี้เราไปทำแล้วไม่เซฟตี้อันนี้จะทำให้มีประเด็นนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตามสิ่งที่องค์กรนั้นกำหนดที่สำคัญก็คือตัวคอมพิเทนซีนะครับที่ผมเรียกว่าสมรรถนะของผู้ตรวจสอบที่ได้กล่าวไปสักครู่นะฮะเราจะเห็นได้ว่าแนวทางในการประเมินนั้นนะประกอบไปด้วยสมรรถนะความสามารถศักยภาพนะครับเพราะนั้นหัวใจสำคัญคือเราจะต้องกำหนดคอมพิเทนซีให้เขามีคอคอมพิเทนซีมีความเข้าใจธุรกิจสภาพแวดล้อมสังคมคอคอมพิเทนซีของหน่วยงานตรวจสอบมีความเข้าใจในเรื่องของ GRC กำกับดูแลบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและมีความคิดที่สำคัญในเชิงคิดวิเคราะห์และก็เ

0: สร้างสรรค์นะครับในเรื่องการกำหนดแผนพัฒนาต่อไปก็เป็นว่าเราจะพัฒนาอาชีพผู้ตรวจสอบภายในอย่างไรให้เป็นไปตามแผนที่เรากำหนดขณะเดียวกันเราจะสร้างความสามารถในการให้ความเชื่อมั่นแล้วเพิ่มในเรื่องของความเชี่ยวชาญในเรื่องของนั้นๆสามารถจะพัฒนาให้คนนั้นเป็นที่ปรึกษาได้หรือไม่อันถัดไปเป็นเรื่องความรู้ทางธุรกิจที่ต้องเข้าใจทั้งภาพกว้างและรายละเอียดนะครับเพราะอย่างเรียนที่ได้ทราบครับปัจจุบันนี้เหตุการณ์ปัจจัยทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงเร็วมากเราต้องเรียนรู้ให้ทันอันที่3เป็นเรื่องทักษะส่วนหนึ่งของผู้บริหารระดับสูงในเรื่องการกำกับดูแลนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของหัวหน้า CAE ต้องถ่ายทอดเรื่องพวกนี้ลงมาสำคัญนะครับลงมาให้น้องๆอันถัดไปเป็นเรื่องการฝึกอบรมครับการฝึกอบรมสามารถทำแบบ on the job training ซึ่งตรวจสอบภายในส่วนใหญ่ที่มีความสามารถก็จะทำ on the job training นะครับหรือเป็น classroom training หรือทำ workshop และอันสุดท้ายที่สำคัญในขณะนี้ที่หน่วยงานตรวจสอบภายในจะยกระดับตัวเองขึ้นก็คือว่าเป็นการให้คำปรึกษานะครับที่เราเรียกว่า advisory อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่หน่วยงานตรวจสอบภายในที่จะประสบความสำเร็จเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบแล้วครับต้องมีการพัฒนาให้เป็นสามารถจะให้คำปรึกษาได้นะครับอันนี้เป็นการยกระดับผู้ตรวจสอบนอกจากการให้ความเชื่อมั่นเป็นการให้ความปรึกษาเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในที่สำคัญ
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการถดและการลงแรง
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612

อนที่1หลักฐานการตรวจสอบภายในมีประเด็นที่ควรศึกษา4ประเด็นได้แก่ความหมายและคุณลักษณะของหลักฐานการตรวจสอบภายในประเภทและความน่าเชื่อถือเทคนิคและวิธีการรวบรวมหลักฐานและสุดท้ายคือการเลือกตัวอย่างในการตรวจสอบภายในส่วนของความหมายของหลักฐานการตรวจสอบภายในหลักฐานการตรวจสอบภายในเป็นข้อเท็จจริงไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสารหลักฐานหรือลักษณะใดก็ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องรวบรวมขึ้นจากแหล่งข้อมูลทั้งแหล่งภายในแล้วก็แหล่งภายนอกดังนั้นจากความหมายดังกล่าวจึงสรุปเป็นองค์ประกอบของหลักฐานการตรวจสอบภายในได้3ข้อได้แก่เป็นหลักฐานข้อเท็จจริงเป็นข้อเท็จจริงที่ใช้ในการสรุปหรือยืนยันสิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะแล้วก็แหล่งที่มาของข้อเท็จจริงซึ่งเกิดจากทั้งแหล่งภายในและแหล่งภายนอกของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบปัจจุบันหลักฐานการตรวจสอบภายในมีได้หลายลักษณะหลายหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นกระดาษหรือเอกสารก็อย่างเช่นในเรื่องของคำรับรองหนังสือยืนยันต่างๆอันที่2คือเทปดิสก์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นในรูปของแฟ้มข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล 3. ภาพถ่ายภาพเคลื่อนไหวก็ได้แก่ในเรื่องของการที่มีกล้องวงจรปิดนะเป็นภาพการเคลื่อนไหวหรือว่าอยู่ในโทรศัพท์มือถือก็ตามและสุดท้ายคือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นรูปของสื่อสังคมโซเชียลมีเดียทั้งหลายรวมทั้งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกกันว่าอีเมลเนื่องจากความหลากหลายของรูปแบบและแหล่งที่มาของหลักฐานทำให้น้ำหนักความเชื่อถือของหลักฐานมันไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของที่จะต้องตรวจสอบนะคะแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพนะในการที่จะระบุและรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆที่ใช้ในการตรวจสอบนะคะทีนี้เรามาดูคุณลักษณะที่สำคัญของหลักฐานการตรวจสอบภายในกันค่ะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะข้อที่1ก็คือความเพียงพอข้อที่2ความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อถือได้ข้อที่3ความเกี่ยวข้องแล้วก็สุดท้ายคือความมีประโยชน์ค่ะเรามาเริ่มที่คุณลักษณะข้อแรก

แรกนะคะคือความเพียงพอความเพียงพอก็จะมีองค์ประกอบหลักที่สำคัญอยู่2ข้อค่ะได้แก่ต้องเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อสมมุติฐานนะคะต้องผ่านการพิสูจน์ของผู้ตรวจสอบภายในข้อที่2ก็คือจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถโน้มน้าวผู้รับการตรวจสอบนะหรือผู้ที่มีความรู้โดยทั่วไปนะซึ่งอาจจะเป็นที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกให้มีความเห็นไปในทางเดียวหรือเห็นด้วยกับความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในนะคะความเพียงพอของหลักฐานก็เป็นการพิจารณาถึงความชัดเจนของหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงนะนำมาพิสูจน์หรือยืนยันในประเด็นที่ตรวจสอบและอย่างเช่นเรื่องของถ้าเราพูดถึงความเพียงพอเราอาจจะบอกว่าถ้าเราต้องการที่จะตรวจสอบในเรื่องของความมีอยู่จริงของหลักฐานนั้นนะคะหรือความเป็นเจ้าของของหลักฐานนั้นนะอาจจะยกตัวอย่างเรื่องของการตรวจสอบที่ดินนะถ้าเราเรียกหลักฐานที่เป็นโฉนดที่ดินนะคะที่เป็นตัวต้นฉบับชื่อที่ปรากฏอยู่ในโฉนดที่ดินเราถือว่าเป็นหลักฐานทางตรงของผู้ที่มีกรรมสิทธิ์คือแม้จะเพียงแค่ชิ้นเดียวนะคะก็ถือว่าหลักฐานนั้นมีความเพียงพอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นความเพียงพอไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณนะคะว่าจะต้องมากหรือน้อยนะคะถัดไปก็เป็นความน่าเชื่อถือนะคะสำหรับความน่าเชื่อถือนะคะก็จะต้องมาจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือนะคะกับส่วนที่2ก็คือมาด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะดังนั้นจึงเป็นองค์ประกอบของความเชื่อถือได้ของหลักฐานภายในที่จะต้องที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณานะคะ2 ส่วนก็คือแหล่งที่เชื่อถือได้กับวิธีการที่ใช้นะคะ3คือความเกี่ยวข้องนะคะในส่วนของความเกี่ยวข้องก็จะต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์นะฮะสิ่งที่ช่วยยืนยันหรือสนับสนุนสิ่งที่ตรวจพบหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบโดยก็จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบนะคะความสัมพันธ์ข้อแรกก็คือความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตนะฮะก็โดยที่หลักฐานการตรวจสอบภายในที่ได้มาจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะใช้ทดแทนวัตถุประสงค์อื่นๆได้กับข้อที่2ก็คือเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันข้อเท็จจริงนะคะของสิ่งที่ตรวจพบหรือสนับสนุนข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในนะคะดังนั้นความเกี่ยวข้องของข้อมูลหรือหลักฐานก็จะช่วยให้สามารถพิจารณาได้ว่าควรจะรวบรวมข้อมูลหลักฐานการตรวจสอบภายในชนิดใดนะคะในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงซึ่งจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบนะคะซึ่งในหนังสือนะคะก็จะกำหนดตัวอย่างไว้มากมายนะฮะอาทิเช่นในเรื่องของถ้าเราพูดถึงความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความถูกต้องเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องดูในเรื่องของเอกสารหลักฐานเช่นในเรื่องของการจัดซื้อก็ดูใบสั่งซื้อนะคะเป็นต้นถ้าวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเรื่องของการอนุมัติรายการก็ควรจะต้องดูหลักฐานที่เกี่ยวกับการอนุมัติรายการเป็นต้นนะคะ4คือความมีประโยชน์นะความมีประโยชน์ก็สรุปได้เป็น2ข้อค่ะก็คือต้องทันเวลานะคะรายงานการตรวจสอบผลการตรวจสอบที่ปรากฏจะต้องทันเวลาที่จะนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็ข้อที่2คือต้องมีน้ำหนักเชื่อถือได้หรือมีสาระต่อการสรุปผลให้ตรงกับวัตถุประสงค์นะคะโดยสรุปแล้วในส่วนของคุณลักษณะสำคัญก็มีด้วยกันดังที่กล่าวนะคะ4ประการนะก็เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากลที่กำหนดไว้นะคะซึ่งให้เป็นเครื่องมือของผู้ตรวจสอบภายในที่จะพิจารณาเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลหรือสารสนเทศนะคะว่าควรจะนำสิ่งใดมาใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์ยืนยันประเด็นที่เราตรวจสอบนะคะสำหรับประเภทและความน่าเชื่อถือนะคะก็มีด้วยกัน4ประเภทก็ได้แก่หลักฐานเอกสารนะคะหลักฐานคำรับรองหลักฐานการวิเคราะห์แล้วก็หลักฐานสภาพจริงนะคะเรามาเริ่มที่หลักฐานเอกสารกันก่อนนะคะในลักษณะของเอกสารนักศึกษาก็อาจจะมีความเข้าใจหรือเห็นภาพได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะคะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบนะคะก็ได้มาจากทั้งแหล่งภายในหรือแหล่งภายนอกของหน่วยงานที่เราตรวจสอบนะคะอย่างเช่นในเรื่องของถ้าเรากำลังจัดซื้อสินค้านะคะใบขอซื้อก็ถือเป็นเอกสารภายในใบเสร็จรับเงินที่ได้จากการชำระเงินในการจัดซื้อของเราก็เป็นหลักฐานที่ได้จากภายนอกเป็นต้นนะคะ
สำหรับข้อที่2คือหลักฐานคำรับรองก็หมายถึงหลักฐานที่ได้มาจากการสอบถามหรือสัมภาษณ์นะหรืออยู่ในรูปของความเห็นหรือคำรับรองนะการรับรู้ของบุคคลที่เป็นผู้ให้หลักฐานนั้นนะเช่นในเรื่องของการยืนยันของลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ของหน่วยงานนะคะคำรับรองของเจ้าหน้าที่ที่รับการตรวจสอบจากเรานะคะเราอาจจะเป็นต้องขอคำรับรองเกี่ยวกับเรื่องของคดีความหรือเรื่องของข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากหลักฐานที่เราตรวจสอบนะคะ3นะคะก็คือหลักฐานการวิเคราะห์นะคะก็เป็นหลักฐานที่ได้มาจากการเปรียบเทียบนะเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์ของข้อมูลกับสิ่งที่ต้องตรวจสอบนะเช่นเทียบกับข้อเท็จจริงที่เราตรวจสอบได้กับมาตรฐานหรือกฎหมายระเบียบนะคะข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนั้นๆ นะคะก็มาจากการที่นำหลักฐานมาวิเคราะห์นะคะ4ก็คือหลักฐานสภาพจริงนะคะก็คือหลักฐานที่เป็นเชิงกายภาพนะคะของบุคคลสินทรัพย์หรือเหตุการณ์นะที่รวบรวมจากการใช้เทคนิคการตรวจสอบค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการสังเกตการหรือการตรวจนับนะคะเช่นผู้ตรวจสอบก็ไปสังเกตการการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่คลังสินค้านะคะในการรับหรือจ่ายสินค้านะคะเพื่อดูพฤติกรรมหรือการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการทำงานมีการตรวจนับสินค้าเหล่านั้นจริงหรือไม่นะคะแล้วก็หรือหลักฐานในเรื่องของการตรวจนับเงินสดสินค้านะคะก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่มาจากสภาพจริงที่ผู้ตรวจสอบสามารถรวบรวมได้ค่ะถัดไปนะคะในส่วนของความน่าเชื่อถือของหลักฐานนะคะมีแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือนะคะได้แก่ในเรื่องของดูว่าหลักฐานในรูปของเอกสารหรือลายลักษณ์อักษรนะคะถ้าเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรเนี่ยเราต้องให้ความมั่นใจว่าเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือมากกว่าเป็นคำบอกกล่าวหรือคำบอกเล่าด้วยวาจานะของผู้รับการตรวจสอบนะคะข้อที่2ก็คือหลักฐานที่เป็นตัวต้นฉบับค่ะอย่างเช่นตัวอย่างของโฉนดที่ดินเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเราพบเราได้มาซึ่งหลักฐานที่เป็นตัวโฉนดก็เชื่อถือได้มากกว่าตัวสำเนาภาพถ่ายเป็นต้นนะคะ3หลักฐานที่มาจากระบบการควบคุมภายในที่ดีนะคะก็ย่อมมีความน่าเชื่อถือมากกว่าหลักฐานที่เกิดจากระบบการควบคุมภายในที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือย่อหย่อนเป็นต้นนะคะส่วนที่4ก็คือการพิจารณาความน่าเชื่อถือของหลักฐานนะให้พิจารณาว่าใครเป็นผู้จัดทำนะคะแล้วก็ใครเป็นผู้ใช้ใครมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงนะโดยความน่าเชื่อถือของหลักฐานก็สามารถที่จะพิจารณาจากแหล่งที่มาโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยคือเชื่อถือมากไปหาเชื่อถือน้อยนะคะก็ได้แก่หลักฐานที่มาจากภายนอกนะคะมาจากลูกหนี้เจ้าหนี้ธนาคารนะหลักฐานที่เกิดจากที่ผ่านกระบวนการภายในเช่นหลักฐานที่มีการอนุมัติรายการหลักฐานภายในที่ส่งให้แก่บุคคลภายนอกเช่นสำเนาเอกสารสำเนาใบสั่งซื้อสำเนาใบเอกสารหลักฐานใบขอซื้อเป็นต้นนะคะก็เป็นหลักฐานภายในหรือตัวหลักฐานภายในจริงๆเลยนะคะก็คือในเรื่องของที่ใช้กันภายในต่างจากเมื่อสักครู่ที่เป็นหลักฐานภายในแต่ว่าเราส่งให้แก่บุคคลภายนอกนะเช่นใบสั่งซื้อเนี่ยเราส่งให้บุคคลภายนอกถ้าเป็นในส่วนของการขายสินค้าก็คือใบเสร็จรับเงินใช่ไหมเมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้าให้เราเราก็ต้องส่งหลักฐานใบเสร็จให้กับบุคคลภายนอกแต่ถ้าภายในก็คือเป็นใบขออนุมัติเดินทางนะทะเบียนวัสดุหรือว่าใบสำคัญการบันทึกรายการบัญชีเป็นต้นนะคะส่วนเทคนิควิธีการนะในการรวบรวมหลักฐานนะฮะก็กล่าวได้ว่านะหลักๆ ก็จะเทคนิคการรวบรวมด้วยมือนะฮะหรือวิธีแมนนวลนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบถามสัมภาษณ์การสังเกตการการยืนยัน2ก็คือหลักฐานที่มาจากเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ก็ใช้กันมากขึ้นนะคะยังไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเช่นพวกโปรแกรม Excel โปรแกรม Word นะคะหรือการใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ตรวจสอบสำเร็จรูปนะคะเช่นพวกโปรแกรม ACL นะคะหรือโปรแกรม Idea นะหรือปัจจุบันก็มีโปรแกรมพวกวิเคราะห์ข้อมูลเป็นต้นนะคะพวกนามพวก Python นะพวก Rapid Miner พวกนี้ก็ถือเป็นโปรแกรมตรวจสอบที่ใช้ในการตรวจสอบได้นะคะ3ก็คือเทคนิคการใช้หลักมนุษยสัมพันธ์หรือการสื่อสารนะก็เป็นวิธีการในการที่เราจะเข้าไปสัมภาษณ์สอบถามนะใช้หลักของมนุษยสัมพันธ์นะมีการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะ
แล้วก็ในเรื่องของการเลือกตัวอย่างนะคะสำหรับหัวข้อเลือกตัวอย่างเนี่ยก็มีวิธีการที่ผู้ตรวจสอบสามารถใช้ได้ใน2วิธีหลักๆนะคะก็คือการเลือกตัวอย่างแบบเชิงสถิติและการเลือกตัวอย่างที่ไม่ใช่เชิงสถิตินะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะพูดถึงความน่าเชื่อถือก็จะต้องเป็นความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับการเลือกตัวอย่างที่เป็นเชิงสถิตินะที่จะทำให้ผู้ตรวจสอบมีความมั่นใจในกลุ่มตัวอย่างที่เราเลือกนะคะสำหรับในส่วนของการเลือกตัวอย่างเชิงสถิตินะก็มีตัวอย่างนะคะคือเป็นลักษณะของการเลือกแบบซุ่มตัวอย่างนะคะกับการใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นซึ่งก็จะมีความสลับซับซ้อนมีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะคะพวกนี้สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงานในการเลือกตัวอย่างของเราได้นะคะกับวิธีที่ไม่ใช้เชิงสถิติก็คือใช้ดุลพินิจเช่นด้วยประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบอาจจะมองว่าถ้าเลือกจากข้อมูลที่สำคัญข้อมูลที่มีจำนวนเงินสูงจะให้ตัวแทนที่ดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะที่เราจะต้องให้ความสำคัญก็คือเราเลือกตัวอย่างมาเพื่อการทดสอบนะคะจะใช้วิธีการใดจึงจะได้กลุ่มตัวอย่างที่เสมือนกับเป็นประชากรของทั้งหมดนะคะของหน่วยที่เราตรวจสอบนะคะอย่างเหมาะสมและเพียงพอนะคะในตำราเราก็จะยกตัวอย่างของการเลือกตัวอย่างไว้นะคะเขาจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราตรวจแค่เพียง50รายการจากรายการทั้งหมดเนี่ย 100,000 รายการนะแล้วเราพบว่าใน50เนี่ยมีไม่ถูกต้องซะ10คิดเป็น 20% เราจะมาเคลมว่าทั้ง 20% ของ 100,000 คือ 20,000 รายการไม่ถูกต้องเนี่ยคงจะให้ความมั่นใจอย่างนั้นคงไม่ได้นะคะจะทำได้ก็ต่อเมื่อเรามั่นใจว่าขนาดประชากรที่เราเลือกมานั้นน่ะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เรามั่นใจแล้วค่ะตอนที่2การกระดาษทำการตรวจสอบภายในนะคะเรามีประเด็นที่พูดคุยกันนะคะ4ประเด็นด้วยกันคือความหมายและวัตถุประสงค์ของกระดาษทำการตรวจสอบภายในประเภทของกระดาษทำการตรวจสอบภายในนะคะการจัดทำกระดาษทำการแล้วก็การเก็บรักษาและการควบคุมดูแลกระดาษทำการตรวจสอบภายในนะคะสิ่งสำคัญที่อาจารย์อยากจะฝากนักศึกษานะคะก็คือเรื่องของกระดาษทำการเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะในการทำงานตรวจสอบนะคะแล้วก็มีคำภาษาอังกฤษค่ะที่เราต้องท่องกันขึ้นใจเลยนะคะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพก็คือ no doc no done นะคะไม่มีเอกสารถือว่าเราไม่ได้ทำงานนะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากนักศึกษาไว้ด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาเข้าหัวข้อกันนะคะเริ่มที่ความหมายกันก่อนนะคะกระดาษทำการคืออะไรถ้าในเรื่องของการทำงานที่เป็น manual นะคะเราก็จะบอกว่าก็คือเอกสารที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นนะคะเพื่อบันทึกการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มกระบวนการทำงานนะตั้งแต่วางแผนจนกระทั่งจนจบสิ้นการปฏิบัติงานเลยทีเดียวนะคะแต่ปัจจุบันอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปเอกสารแล้วเนาะอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูลหรือหลักที่เป็นแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะวัตถุประสงค์ของกระดาษทำการนะคะก็ใช้เป็นแนวทางในการสรุปผลนะคะแล้วก็จัดทำรายงานของผู้ตรวจสอบภายในนะคะใช้เป็นตัวช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อทำให้ทราบว่าการทำงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะข้อที่3ก็คือเป็นหลักฐานที่แสดงว่าผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบหรือไม่นะคะแล้วก็ทำตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากลหรือเปล่านะคะข้อที่4ใช้เป็นเกณฑ์วัดความสามารถค่ะแล้วก็ผลการปฏิบัติงานเนาะผู้ตรวจสอบภายในก็ถือเป็นบุคลากรในองค์กรยังต้องมีในเรื่องของการประเมินประสิทธิภาพการทำงานอยู่เช่นกันนะคะแล้วก็ข้อที่5ก็คือใช้เป็นเครื่องมือที่คอยเป็นเครื่องชี้แนวทางในการทำงานตรวจสอบภายในครั้งต่อๆไปนะคะแล้วก็สุดท้ายคือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาหรือพัฒนานะคะก็ lesson learn ของผู้ตรวจสอบภายในนั่นเองนะคะที่จะต้องเข้ามารับงานต่อนะคะในเจเนอเรชันต่อๆไปเนาะนะคะสำหรับประเภทกระดาษทำการนะคะก็จำแนกได้2ลักษณะค่ะอันที่1ก็คือลักษณะของการใช้งานนะคะกับข้อที่2ก็คือตามแหล่งที่ได้มานะคะในลักษณะการใช้งานนะคะก็จำแนกเป็น4ลักษณะด้วยกันนะคะอันแรกก็คือกระดาษทำการที่เป็นกระดาษทำการวางแผนและบริหารโครงการนะคะนี่คือภาพรวมภาพใหญ่ก่อนเริ่มการทำงานนั่นเองนะคะจะต้องมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วก็ติดตามการทำงานด้วยนะคะ
ข้อที่2ก็คือการทำการปฏิบัติงานนะคะในการขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานก็ต้องมีการทำการสนับสนุนเป็นหลักฐานไว้นะคะ3คือการทำการเกี่ยวกับการสื่อสารในโครงการตรวจสอบภายในอาจจะได้มาจากการสอบถามสัมภาษณ์นะคะการพูดคุยประชุมนะระหว่างผู้ตรวจสอบภายในด้วยกันเองในทีมนะคะหรือระหว่างผู้รับการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายในแล้วก็สุดท้ายคือการสรุปผลและรายงานนะคะถัดไปในลักษณะที่เป็นการจำแนกตามแหล่งที่ได้มานะคะก็มีแบบที่กระทำการที่ผู้ตรวจสอบจัดทำขึ้นเองนะคะก็คือแผนการตรวจสอบนะบันทึกผลการตรวจสอบหรือรายละเอียดเป็นต้นนะคะ2กระทำการที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยรับตรวจนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นสำเนาหลักฐานที่เราขอมาใช้ประกอบการตรวจสอบของเรานะคะผังทางเดินของระบบงานนะคะเพื่อจะศึกษาหรือวิเคราะห์ถึงระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานหรือในกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยรับการตรวจสอบนะคะแล้วก็รวมถึงจดหมายชี้แจงประกอบข้อมูลการตรวจสอบด้วยนะคะ3คือกระดาษทำการที่ผู้ตรวจสอบได้รับมาจากบุคคลภายนอกเช่นพวกหนังสือยืนยันต่างๆนะคะหนังสือร้องเรียนการทุจริตในส่วนของแนวทางถัดไปนะคะก็เป็นเรื่องของแนวทางการจัดทำกระดาษทำการนะคะก็แน่นอนค่ะเริ่มด้วยกระดาษทำการก็ต้องเป็นไปตามลักษณะของกระดาษทำการที่ดีนะคะก็คือมีความสมบูรณ์ถูกต้องนะชัดเจนเข้าใจง่ายเน้นการใช้ประโยชน์นะในหนังสือจะมีตัวอย่างของกระดาษทำการตรวจสอบภายในในทุกๆขั้นตอนนะพวกเราลองไปพลิกดูนะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีโดยหลักๆแล้วจะมี2-3 ส่วนประกอบนะคะคือส่วนหัวกระดาษนะส่วนเนื้อหาแล้วก็ส่วนท้ายกระดาษหรือบทสรุปนั่นเองนะคะ2คือกระดาษทำการแต่ละรายการก็จะแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับโครงการนั้นๆนะคะก็อย่างที่กล่าวไว้ก็ดูใน3ส่วนหลักๆนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะ3รูปแบบนะคะรูปแบบก็ต้องออกแบบให้ง่ายต่อการจัดทำและสอบทานนะคะแล้วก็มีขนาดที่เป็นมาตรฐานนะคะข้อที่4ในเรื่องของการถ่ายเอกสารหรือสำเนาเอกสารหลักฐานการตรวจต่างเนี่ยให้ทำเท่าที่จำเป็นต้องใช้นะคะไม่จำเป็นต้องไปถ่ายมาทั้งหมดแล้วก็มาแนบกระดาษแฟ้มกระดาษทำการนะเยอะแยะมากมายอันนี้ก็เกินความจำเป็นนะหรือว่าแม้กระทั่งเราสแกนลงในแฟ้มก็ตามนะมันก็จะกลายเป็นสิ้นเปลืองเนื้อที่ในการใช้งานนะคะข้อที่5ก็คือการจัดทำกระดาษทำการก็ต้องทำทันทีนะคะเป็นหลักของททนะคะอย่ารอให้งานเสร็จแล้วมาทำนะพอถึงเวลานั้นแล้วผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยเขาจำอะไรไม่ได้แล้วล่ะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานเพียงแค่1งานนะตอนหนึ่งช่วงเวลานะในปีหนึ่งเราทำงานหลายงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำแล้วก็จัดทำกระดาษทำการทันทีนะแล้วก็ในขณะเดียวกันส่งให้กับผู้ควบคุมงานตรวจสอบภายในนะคะเขาสอบทานตลอดเวลาอย่ารวมไว้ให้เสร็จแล้วก็ค่อยส่งนะเพราะถ้าเกิดต้องมีการแก้ไขหรือว่าต้องได้หลักฐานอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลากลายเป็นต้องมาขยายระยะเวลาการตรวจสอบต่อไปนะอันนี้ก็จะทำให้ไปกระทบกับการทำงานในส่วนอื่นๆของเราด้วยนะคะข้อที่6ก็คือนะก็เป็นสิ่งสำคัญนะที่จะต้องมีเหมือนกันก็คือรหัสหรือดัชนีกระดาษทำการนะก็ต้องมีการออกแบบไว้นะคะในภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ใครที่รับผิดชอบกระดาษไหนนะคะเขาก็จะต้องมีการให้รหัสดัชนีส่วนใหญ่รหัสดัชนีก็จะอ้างอิงไว้ที่มุมบนขวาของกระดาษทำการนะคะถัดไปก็คือการจัดเรียงเข้าแฟ้มนะจัดทำสารบัญก็ต้องทำอย่างเป็นระบบมีตัวอย่างนะคะในตำราของเราแล้วนะคะเราสามารถที่จะไปดูว่าเวลาเขาจัดทำแฟ้มกระดาษทำการเนี่ยก็จะเริ่มจากเรียงตามขั้นตอนการทำงานเลยค่ะตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นนะคะคือวางแผนไปจนกระทั่งถึงสรุปผลแล้วก็ออกรายงานนะนี่คือรูปแบบของการจัดทำแฟ้มกระดาษทำการในขณะเดียวกันนะคะแนวทางนี้สามารถที่จะนำไปปรับใช้กับการที่เขาออกแบบระบบการจัดทำกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยนะเขาก็จะใช้หลักการเหล่านี้แล้วค่ะเป็นแนวทางในการจัดทำกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นระบบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในนะคะเดี๋ยวนี้เราใช้หลักของการทำงานที่ไร้กระดาษมากขึ้นนะเพราะนั้นเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆก็จะเป็นข้อมูลดิจิทัลไปแล้วนะคะ
สำหรับการสอบทานกระดาษทำการนะคะก็เป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมงานตรวจสอบภายในนะคะแบ่งออกได้เป็น2ระยะด้วยกันนะคะก็คือการสอบทานในขณะที่ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานนะเมื่อสักครู่ที่พูดถึงแนวทางการจัดทำจะเห็นว่าทำแล้วให้ทยอยส่งผู้ควบคุมงานก็คือเขาจะได้สอบทานไปในระหว่างการปฏิบัติงานถ้ามีข้อมูลใดที่ไม่ครบถ้วนเพียงพอไม่สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบได้อย่างเพียงพอก็ปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลานะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือการสอบทานเมื่องานเสร็จ

0: สิ้นนะคะการสอบถามเมื่องานเสร็จสิ้นก็เป็นการประกอบภาพรวมแล้วนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลหลักฐานทั้งหมดที่ได้รับการตรวจสอบมีความสมบูรณ์ถูกต้องนะคะเพียงพอที่จะสรุปผลการตรวจสอบได้นะคะถัดไปในเรื่องของการเก็บรักษากระดาษทำการนะคะที่นิยมใช้กันก็มีอยู่ด้วยกัน2ลักษณะนะคะคือแฟ้มกระดาษทำการที่จัดเก็บตามระยะเวลาในการใช้งานนะคะการจัดเก็บลักษณะนี้ก็จะแบ่งออกเป็นแฟ้มถาวรกับแฟ้มปัจจุบันนะคะส่วนใหญ่เรานิยมแบ่งแบบนี้นะคะเอาเป็นหลักไว้ก่อนว่าแฟ้มถาวรกับแฟ้มปัจจุบันแบบที่2ลักษณะที่2ก็คือที่จัดเก็บตามเนื้อหานะคะอาจจะนอกจากจัดเก็บแบบแฟ้มถาวรกับแฟ้มปัจจุบันแล้วนะก็ยังอาจจะจัดเก็บตามเนื้อหาได้อีกอย่างได้แก่แฟ้มหลักนะอาจจะมีแฟ้มหลักแฟ้มถาวรแฟ้มติดต่ออันนี้เราแทนว่ามันคือกลุ่มนะสามแฟ้มนี้คือกลุ่มของแฟ้มถาวรก็ได้นะคะถัดไปก็คือแฟ้มปัจจุบันก็คือแฟ้มการทำงานของผู้ตรวจสอบภายในเขานะคะที่เป็นแต่ละโครงการแต่ละงวดเวลาที่เขาทำงานก็เรียกว่าแฟ้มปัจจุบันกับอีกแฟ้มหนึ่งที่เป็นเราเรียกว่าแฟ้มพิเศษแฟ้มพิเศษนี้ก็คือจะเป็นการรักษาของอาจจะเป็นข้อมูลความลับนะเช่นการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนนะการตรวจสอบเรื่องทุจริตนะคะหรือเป็นลักษณะที่พิเศษนอกเหนือจากรายการข้อมูลทั่วไปที่เราทำการตรวจสอบนะคะสำหรับในการควบคุมดูแลกระดาษทำการนะคะก็ในส่วนของหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจนะก็ต้องควบคุมนะแล้วก็การควบคุมในเรื่องของการเข้าถึงการบันทึกการปฏิบัตินะคะแล้วก็การเผยแพร่นะคะส่วนใหญ่ก็เราจะไปให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นนะไปจนกระทั่งถึงผลการตรวจสอบนั่นเองนะคะก่อนที่จะทำการเผยแพร่การตรวจสอบหลักฐานกระดาษทำการเหล่านั้นก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงนะหรือว่าที่ปรึกษากฎหมายนะที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสมซะก่อนนะคะก่อนที่จะนำไปใช้หรือก็ไปใช้ในการอ้างอิงหรือมอบให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อยู่เป็นบุคคลภายนอกนะคะข้อที่2ก็คือหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบนะต้องกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษานะคะไม่ว่าจะเป็นรูปของเอกสารหรือว่าสื่อรูปแบบใดก็ตามนะคะสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อดิจิทัลหรือแฟ้มข้อมูลนะคะระยะเวลาในการเก็บรักษาก็ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดขององค์กรนะคะหรือทางการหรือตามความจำเป็นนะอย่างเช่นโดยทั่วไปถ้าเป็นของทางราชการนะคะเราก็มีระยะเวลาในการเก็บรักษาอยู่ที่10ปีนะคะหลังจาก10ปีก็สามารถที่จะทำลายนะคะกระบวนการในการทำลายก็ต้องไปดูกฎระเบียบที่กำหนดไว้นะคะว่าเป็นประมาณไหนนะคะสำหรับบทสรุปนะคะตั้งแต่หัวข้อแรกนะคะเรื่องของหลักฐานการตรวจสอบภายในจนกระทั่งถึงกระดาษทำการตรวจสอบภายในนะอาจารย์ก็ให้ข้อสรุปไว้นะดังนี้นะคะก็คือหลักฐานการตรวจสอบภายในก็เป็นข้อเท็จจริงหรือสารสนเทศนะไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือข้อมูลนะหรือหลักฐานอื่นใดนะคะที่เป็นไฟล์ดิจิทัลนะคะข้อมูลดิจิทัลนะคะหรือว่าในรูปแบบหลักฐานประเภทต่างๆเป็นภาพเป็นเสียงใดก็ตามนะคะหลักฐานเหล่านี้จะต้องเป็นสิ่งที่ใช้ในการยืนยันข้อเท็จจริงของสิ่งที่ตรวจพบนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่นำไปสู่ข้อสรุปของผู้ตรวจสอบภายในนะสามารถที่จะให้ข้อเสนอแนะที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือแล้วก็สามารถนำข้อเสนอแนะนั้นไปปฏิบัติได้จริงนะนี่คือคุณประโยชน์ของหลักฐานการตรวจสอบภายในข้อสรุปของหลักฐานการตรวจสอบภายในที่เราต้องมั่นใจผู้ตรวจสอบภายในเขาต้องมั่นใจว่าพอเอามาใช้แล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะเอามาใช้เป็นข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะที่นำไปปฏิบัติได้จริงเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็ในส่วนของตอนที่2คือกระดาษทำการนะคะก็ให้จำคำว่า no doc no done นะคะไม่มีกระดาษทำการไม่มีเอกสารหลักฐานก็ถือว่าไม่ได้ทำงานนั้นนะก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องจัดทำขึ้นนะคะมีความชัดเจนเข้าใจง่ายนะคะเป็นระบบระเบียบนะคะแล้วก็ต้องมีการจัดเก็บนะคะกระดาษทำการนั้นเมื่อจัดทำแล้วต้องมีการสอบทานมีผู้ควบคุมใช่ไหมผู้บริหารงานตรวจสอบผู้ควบคุมงานตรวจสอบที่จะต้องควบคุมดูแลแล้วก็จัดเก็บ ไว้ตามระยะเวลาอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อใช้เป็นหลักฐานนะเป็นเครื่องมือของตัวผู้ตรวจสอบภายในเองนะหัวหน้าผู้ควบคุมงานที่จะใช้ควบคุมติดตามการปฏิบัติงานนะรวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบในรอบต่อไปนะคะหรือรวมกระทั่งใช้เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะเป็นฐานข้อมูลเรียนรู้นะคะสำหรับผู้ตรวจสอบภายในรุ่นใหม่ๆนะคะหรือว่าบุคคลภายนอกที่มีความสนใจต่อกระบวนการตรวจสอบภายในก็สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำงานของผู้ตรวจสอบภายในได้นะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดของตอนที่1หลักฐานการตรวจสอบภายในและตอนที่2กระดาษทำการตรวจสอบภายในค่ะ
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: สำหรับตอนที่1 นะคะเป็นเรื่องการตรวจสอบภายในของกระบวนการธุรกิจซึ่งผู้ตรวจสอบภายในนะคะไม่ว่าจะเป็นของกิจการอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องทราบว่ากระบวนการธุรกิจของในกิจการที่เราตรวจเนี่ยประกอบด้วยกิจกระบวนการอะไรบ้างนะคะเพราะถ้าเรารู้ไม่หมดเนี่ยเราก็จะวางแผนงานตรวจสอบภายในได้ไม่หมดปัญหาของผู้สอบบัญชีคือบางทีผู้สอบบัญชีก็จะไม่รู้นะคะว่ากระบวนการธุรกิจของทางภาคธุรกิจของเขามีอะไรบ้างนะคะซึ่งอาจารย์สุวิมลก็จะยกตัวอย่างนะคะเราจะเรียกว่าเป็นรายการวงจรรายการค้านะคะซึ่งประกอบด้วยวงจรรายได้วงจรรายจ่ายวงจรรายการผลิตวงจรจัดหาเงินแล้วก็กระบวนการอื่นๆซึ่งถ้ารวมแล้วอาจจะมีกระบวนการทั้งหมดเนี่ยอาจจะมากกว่า10กระบวนการหรืออาจจะเป็น20บางบริษัทใหญ่ๆเนี่ยอาจจะเป็นถึง30 40ก็แล้วแต่ว่าในองค์กรนั้นจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะเรามาดูในทีละวงจรนะคะวงจรรายได้นะคะวงจรรายได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระบวนการขายสดนะคะยิ่งถ้าเป็นธุรกิจขายปลีกเนี่ยก็จะมีการขายสดที่ออกไปถ้าเป็นธุรกิจขายทั่วๆไปก็จะเป็นกระบวนการขายเชื่อนะคะหลังจากที่เราขายเชื่อไปนี่คะเราก็ต้องมีกระบวนการจัดเก็บเงินเพราะเราจะมีลูกหนี้เยอะเราก็ต้องเก็บเงินมาแล้วเราก็จะมีถ้าเกิดว่าเราเป็นธุรกิจธนาคารนะคะเราก็จะส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการการให้สินเชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือว่าลีสซิ่งอะไรต่างๆนี่นะคะจะอยู่ในกระบวนการนี้ค่ะการให้สินเชื่อนะคะจะมีลูกหนี้เยอะแยะเลยที่มากู้นะคะกระบวนการที่จะมีในทุกธุรกิจเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระบวนการตลาดนะคะเพราะว่าถ้าเราต้องส่งเสริมทางการตลาดเนี่ยออกไปเราถึงจะได้มีรายได้เข้ามาขณะเดียวกันถ้ามีสาขามากนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือว่าจะเป็นธุรกิจอื่นๆนี่นะคะเราก็จะเรียกว่ากระบวนการปฏิบัติงานสาขานะคะเอาละต่อไปเราจะเป็นกระบวนการอื่นดังด้านวงจรทางด้านรายจ่ายนะคะก็จะเป็นกระบวนการที่ต้องตรวจมากๆเลยนะคะแล้วก็เสี่ยงมากเลยก็คือกระบวนการจัดซื้อซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกันมากเลยอันนี้ไม่ว่าจะเป็นกิจการอะไรก็จะต้องมีกระบวนการจัดซื้อขณะเดียวกันกระบวนการจ่ายเงินจ่ายเงินอาจจะเป็นการจ่ายเงินให้กับบุคคลภายนอกหรือว่าจ่ายเงินให้กับบุคลากรภายในเราจะเรียกว่ากระบวนการจ่ายเงินทั้งหมดนะคะต่อไปเป็นรายวงจรรายการผลิตนะคะจะดูว่าจะมีกระบวนการผลิตถ้ายิ่งถ้าผลิตมาเพื่อขายหรือผลิตมาเพื่อใช้บริการอะไรต่างๆก็กระบวนการนี้ก็จะส่วนใหญ่จะมีเอนจิเนียร์หรือว่ามีช่างเนี่ยที่ต้องนั่งทำงานเพื่อผลิตเนี่ยขึ้นมาไม่ว่าเราจะผลิตอะไรก็ตามนะคะเมื่อผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะก็ของที่ได้มาเนี่ยนะคะสินค้าสำเร็จรูปก็จะมาอยู่ในคลังสินค้าในการจัดส่งออกไปเราเรียกกระบวนการนั้นว่ากระบวนการบริหารคลังสินค้าและการจัดส่งค่ะนะคะเรามาดูวงจรบริหารการเงินนะคะเพราะว่าพอเรามีเงินนี่นะคะเงินเพื่อให้มีสภาพคล่องเราก็จะต้องมีการจัดหาเงินเนี่ยเข้ามาเงินพอมีพอสมควรแล้วเนี่ยคะเราก็จะมีกระบวนการลงทุนเพราะว่าเราก็จัดเงินเนี่ยออกไปว่าเราจะลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงนะคะเราก็จะลงทุนในเรื่องอะไรเพื่อให้ได้ดอกผลเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะคะกระบวนการต่อไปก็คือกระบวนการอื่นๆนะคะซึ่งอาจารย์สุมนจะขอยกตัวอย่าง9กระบวนการนะคะซึ่งกระบวนการอื่นๆนี่ก็จะเป็นกระบวนการที่ไม่ได้อยู่ในวงจรรายได้วงจรรายจ่ายวงจรรายการผลิตหรือวงจรจัดหาเงินนะคะมาดูนะอื่นๆได้มีอะไรบ้าง กระบวนการก็คือกระบวนการแรกคือกระบวนการ IT นั่นเองนะคะซึ่งเราเรียกตัวเต็มว่าเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งในธุรกิจต่างๆเนี่ยค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ทางด้าน IT เนี่ย

เข้ามานั่งทำพัฒนาระบบงานนะคะหรือว่าต้องบริหารเน็ตเวิร์กทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ต่างๆจะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะกระบวนการที่สองนะคะก็คือกระบวนการบัญชีบริหารนะคะเพราะตรงนี้เนี่ยคือทางฝ่ายบัญชีเนี่ยเขาก็จะต้องมานั่งทำบัญชีบริหารเพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อให้ทางคณะกรรมการทางคณะกรรมการบริหารนะคะเพื่อดูเพื่อใช้ในการตัดสินใจดูผลการปฏิบัติงานรายเดือนหรือรายไตรมาสหรือรายปีอะไรต่างๆก็จะเกิดในกระบวนการบัญชีบริหารขึ้นมานะคะกระบวนการที่3ก็เรียกว่ากระบวนการงบประมาณซึ่งการทำงบประมาณนี่ก็ทำตอนช่วงสิ้นปีแล้วก็จะการเบิกจ่ายก็จ่ายกันทั้งปีเพราะนั้นงบประมาณนี่ก็จะทำเพื่อการวางแผนและการควบคุมไปในตัวนะคะกระบวนการที่4ก็เป็นกระบวนการประชาสัมพันธ์ซึ่งขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากจะต้องทำให้คนจะต้องรู้จักกิจการด้วยก็จะมีฝ่าย PR นี่ค่ะซึ่งเขาทำงานประชาสัมพันธ์ก็จะนั่งทำงานอยู่ในกระบวนการนี้กระบวนการกฎหมายถ้าหากเรามีเรื่องหรือมีสัญญานี่นะคะจะต้องทำนะคะก็จะมีนักกฎหมายมาทำในกระบวนการกฎหมายถ้าเกิดการฟ้องร้องก็จะอยู่ในนี้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเนี่ยค่ะก็เป็นที่ที่ต้องการเหมือนกันเพราะว่าทางการบริหารความเสี่ยงจะต้องดูว่ากลยุทธ์มีอะไรแล้วเราต้องบริหารเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์ให้ได้นะคะกระบวนการ HR ก็กระบวนการที่7นะคะก็คือกระบวนการบริหารบุคคลซึ่งเป็นที่คุ้นเคยมากนะคะเมื่อเราเข้าทำงานบริษัทส่วนใหม่ส่วนใหญ่เลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะสัมผัสกับทางฝ่ายของบริหารบุคคลเนี่ยค่ะกระบวนการธุรการอันนี้ก็เป็นมีความสำคัญยิ่งยวดเลยนะคะก็คือเขาจะบริหารงานตั้งแต่การสร้างอาคารการจัดหาอาคารสถานที่การดูแลนะคะการดูแลการเบิกจ่ายอะไรต่างๆในการของส่วนกลางนะคะแล้วก็กระบวนการจริยธรรมธุรกิจอันนี้เป็นกระบวนการที่ทางด้านจะต้องให้ทุกคนเนี่ยมีค่านิยมหรือว่ามีการประพฤติปฏิบัติที่เหมือนกันก็เรียกว่ากระบวนการธุรกรรมกระบวนการจริยธรรมธุรกิจนะคะก็เกิดขึ้นมายังมีกระบวนการอื่นอีกนะคะอีกเยอะแยะซึ่งอาจารย์สุวิมลก็ขอยกตัวอย่างแค่9กระบวนการเท่านั้นค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถึงวิธีการตรวจสอบแล้วนะคะเราจะมาเป็นวิธีการตรวจสอบภาคสนามแล้วนะคะเพราะว่าเราจะต้องวางแผนการตรวจสอบแล้วเราต้องตรวจจริงๆนะคะคราวนี้เวลาเราเข้าไปตรวจจริงๆนี่นะคะเรามีวิธีการตรวจเนี่ยนะคะตามแบบอยู่2แบบนะคะมีแนวทางที่1ก็คือการตรวจตามความเสี่ยงนะคะ risk based audit approach นะคะอันนี้นะคะเราจะต้องระบุความเสี่ยงที่มีที่จะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์นะคะออกมาแล้วเราก็จะตรวจตามนั้นแนวทางที่2คือการตรวจระบบการควบคุมภายในนะคะอันนี้เป็นการตรวจประเมินนะคะประเมินระบบการควบคุมภายในซึ่งจะแบ่งเป็น hard control นะคะกับ soft control ซึ่ง hard control ก็คือเป็นการควบคุมที่เราจับต้องได้นะคะส่วน soft control นี่เป็นการควบคุมด้วยจิตสำนึกนะคะซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะต้องตรวจทั้ง2อย่างนะคะเอาละเราก็จะมาดูยกตัวอย่างนะคะว่าเราจะตรวจกระบวนการนอนรายได้สมมตินะคะเราจะต้องตรวจตัวนี้เราใช้ risk based audit approach นะคะเราก็จะมาตรวจเราจะตรวจสอบนะคะเพื่อให้มั่นใจว่ารายได้เนี่ยครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่นะคะโดยการพิจารณาว่าหลักฐานใดนะคะเป็นสิ่งที่บอกได้ว่ารายได้นั้นเกิดขึ้นจริงนะคะนักศึกษาจะต้องดูก่อนว่าหลักฐานใดนะคะแล้วรายได้เกิดขึ้นเนี่ยคู่กับอะไรเช่นการขายสินค้านะคะรายได้นี่จะเกิดขึ้นจากการที่สินค้าลดลงถ้าเกิดเป็นการให้เช่าห้องพักเนี่ยการเคลื่อนไหวของหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากวงจรจากตัวมิเตอร์ไฟฟ้านี่นะคะจะทำให้รู้ว่าห้องนั้นน่ะถูกใช้จริงๆนะคะการดูเพียงสัญญาอย่างเดียวของค่าเช่าเนี่ยไม่ได้หรือการขายสินค้าดูเพียงใบเสร็จรับเงินที่ออกอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นั้นเราจะต้องเทียบค่ะหาหลักฐานนะคะว่าหลักฐานใดเป็นอันที่ทำให้รายได้นี่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เราจะเกิดตรวจรายได้ได้อันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นการบริการห้องเช่านะคะในห้างสรรพสินค้านะคะซึ่งห้องเช่าทุกรายเนี่ยจะต้องทำสัญญาเช่าแล้วก็จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าได้ทุกเดือนต้องจ่ายชำระค่าน้ำค่าไฟตามจริงที่ปรากฏตามมิเตอร์นะคะองค์กรนี้นะคะมีค่าเช่าเนี่ยทั้งหมดอยู่มีห้องเช่าทั้งหมดอยู่400ห้องบางเดือนจะปรากฏห้องว่างนี่นะคะประมาณ 20-50 ห้องเพราะนั้นผู้ตรวจสอบภายในจะต้องให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยห้องเช่าทั้งหมดเนี่ยมีกี่ห้องกันแน่ห้องว่างที่บอก 20-50 ห้องเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะมากกว่านั้นหรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็เป็นไปได้ถ้าเกิดห้องเช่าจริงๆน้อยกว่านั้นรายได้ก็จะหายไปจริงไหมคะเพราะนั้นการตรวจนี่นะคะเราต้องตรวจยังไงนะคะเราจะตรวจเราก็ต้องเริ่มต้นเลยนะคะว่าเราจะต้องตรวจโดยการที่เราจะต้องระบุนะคะว่าวัตถุประสงค์คือรายได้จะต้องถูกต้องใช่ไหมคะความเสี่ยงคือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นนะคะแล้ว

ก็ส่งผลให้รายได้ไม่ถูกต้องเพราะนั้นก็คือเกิดเหตุการณ์ว่านำห้องเช่าเนี่ยไปให้เช่านะคะโดยที่ไม่ส่งรายได้ให้องค์กรหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ให้ส่วนลดราคาห้องเช่าเกินจริงนะคะเราก็จะมาดูว่าตรวจยังไงถึงจะพิสูจน์ได้นะคะว่ามีการนำห้องเช่านั้นเอาไปเช่านะคะโดยที่ไม่ส่งรายได้เนี่ยนะคะเริ่มต้นต้องหาก่อนว่าห้องเช่าใดมีผู้ลูกค้าเนี่ยมาเช่านะคะตรวจวิธีง่ายๆเลยตรวจหาหลักฐานที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับการที่จะบอกได้ว่าห้องเช่านั้นได้รับการเช่าแน่นอนก็คือการเคลื่อนไหวของมิเตอร์กระแสไฟฟ้าจากมิเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะคะการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าการวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่บอกเลยนะคะบอกได้ชัดเจนมากกว่าสัญญาการเช่าเพราะว่าสัญญาการเช่าอาจจะมีเฉพาะห้องที่บอกว่ามีการเช่าแต่ว่าอาจจะเป็นห้องที่ไม่ได้ให้รายได้กับเราจริงๆก็ได้นะคะทำให้การตรวจวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้านี่นะคะถ้าผู้ตรวจสอบบัญชีไปตรวจหน่วยการใช้ไฟฟ้าจะรู้เลยค่ะว่าห้องไหนเช่าได้แล้วก็จะมาดูเทียบกับสัญญาว่าห้องมีกี่ห้องแล้วก็สัญญามีเท่าไหร่นะคะเราก็จะได้ว่ารายได้ถูกต้องหรือไม่เรามาดูอีกกรณีศึกษานึงนะคะจะเป็นตัวอย่างการขายออนไลน์นะคะลูกค้าสั่งซื้อได้ทางออนไลน์เลยจ่ายเงินล่วงหน้านะคะจ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือว่าสแกน QR code ก็ได้ตัดบัญชีดิจิทัลวอลเล็ตก็ได้อันนี้เป็นงานที่ทันสมัยมากเลยสินค้าเนี่ยคะจะส่งให้ลูกค้าเนี่ยภายใน3วันลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกได้ภายใน10วันนะคะอันนี้นี่นะคะนักศึกษานะคะก็ต้องดูนะคะว่าผู้ตรวจสอบภายในเวลาเขาตรวจตัวนี้เนี่ยเขาก็ต้องมั่นใจว่ารายได้ถูกต้องแล้วก็สินค้าที่ออกไปเนี่ยถูกต้องบางครั้งสินค้าเนี่ยออกไปเนี่ยเกินกว่าตัวออเดอร์ที่ลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อมาก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจเนี่ยเราต้องตรวจให้เปรียบเทียบกันสินค้าที่ออกเนี่ยนะคะกับตัวของเงินเนี่ยที่เข้ามานะคะหรือแม้กระทั่งสินค้าที่ส่งคืนก็เหมือนกันก็ต้องดูด้วยว่าเขารับคืนหรือว่าส่งคืนสินค้าเนี่ยกันไปยังไงแล้วก็มาได้แล้วก็ถูกต้องไหมเข้าออกเนี่ยถูกต้องไหมนะคะเอาละคราวนี้เรามาด้วยการตรวจสอบวงจรรายจ่ายนะคะวงจรรายจ่ายที่สำคัญก็คือกระบวนการจัดซื้อเนี่ยนะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์เนี่ยนะคะจะแยกย่อยไปก็คือสินค้าที่ซื้อมาต้องไม่แพงกว่าราคาตลาดนะคะสินค้าจะต้องมีคุณสมบัติตรงกับที่องค์กรต้องการสินค้าต้องได้มาตามเวลาที่กำหนดแล้วก็เพื่อความโปร่งใสด้วยเพราะนั้นผู้ตรวจสอบภายในจะต้องระบุความเสี่ยงให้ครบทุกวัตถุประสงค์นะคะทีละวัตถุประสงค์เลยว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะเรามาดูแผนงานตรวจสอบของระบบจัดซื้อนะคะสมมุติว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงนะคะมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาว่าระบบจัดซื้อเนี่ยอาจจะแบบซื้อของแพงกว่าราคาตลาดนี่นะคะมันก็คือการซื้อของผ่านในหน้าคราวนี้เราจะตรวจยังไงคะถึงจะรู้ว่าองค์กรเราเนี่ยนะคะมีการซื้อของผ่านในหน้าและทำให้แพงจริงๆเริ่มต้นนี่นะคะในตัวออดิตโปรแกรมเนี่ยเราก็ต้องมองหาก่อนว่าลูกค้าคนขายเราเนี่ยนะคะผู้ขายเราเนี่ยค่ะที่เป็นในหน้าได้เป็นใครนะคะเราก็จะต้องดูว่าในระบบจัดซื้อนี่นะคะผู้ขายที่ขายของได้หลายๆชนิดนี่นะคะโดยที่เป็นของที่แตกต่างกันขายของได้มากมายเลยนะคะก็ไม่น่าจะเป็นผู้ขายที่มาจากผู้ผลิตโดยตรงนะคะน่าจะเป็นในหน้าแน่ๆยิ่งถ้าขายตั้งแต่ไม้จิ้นฟันยันเรือลบได้นี่แสดงว่าคนนั้นต้องเป็นในหน้าแน่เพราะนั้นเราจะต้องเสิร์ชหาด้วยนะคะผู้ขายที่ขายสินค้าได้หลากหลายสินค้า5ถึง10ถึง20สินค้าในลักษณะที่แตกต่างกันนะคือผู้ขายรายใดอันนั้นนะคะเราก็จะถ้าเราเซิร์ชเจอนี่นะคะเราก็สามารถรู้ว่าผู้ขายรายใดรายนั้นนะคะเป็นในหน้าแล้วเราก็จะมาดูว่าเขาขายแพงกว่าราคาตลาดไหมเราสินค้าที่เขาขายเนี่ยค่ะไปเทียบราคากับราคาตลาดเราก็จะรู้ได้เราก็จะตรวจได้นะคะในตอนที่2นี่นะคะเป็นการตรวจสอบการทุจริตและจริยธรรมธุรกิจนะคะเรามาดูกันนะคะเริ่มต้นนะคะเรามาดูกันในเรื่องการทุจริตก่อนนะคะการทุจริตนะคะคือการปกปิดหลอกลวงเพื่อนำทรัพย์สินขององค์กรไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะคะส่วนใหญ่คนที่ทำทุจริตนะคะก็จะเอาอะไรไปเขาจะเอาเงินสดไปเอาสินค้าไปหรือเอาข้อมูลนะคะข้อมูลของลูกค้าไปขโมยไปอย่างเงี้ยหรือเอาทรัพย์สินไปนะคะเพราะฉะนั้นการทุจริตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทุจริตใน4รูปแบบเนี่ยนะคะที่อาจารย์สิริพลจะมีการพูดถึงนะคะเรามาดูนะคะการทุจริตจะเกิดขึ้นนี่นะคะจะเกิดขึ้นจากแรงกดดันแล้วก็โอกาสแล้วก็ทัศนคติแนวคิดเหตุผลเข้าข้างตัวเองซึ่งเราจะเห็นดูข้างในหน้าจอนี่นะคะจะเป็นสามเหลี่ยมทุจริตหรือว่า fraud triangle นะคะเพราะฉะนั้นการทุจริตจะเกิดขึ้นได้เนี่ยทั้งสามเหลี่ยมเลยนะคะทั้งสามมุมของแรงกด

ดันแล้วก็โอกาสแล้วก็ทัศนคติเหตุผลข้างๆตัวเองเนี่ยจะต้องครบทั้ง3องค์เลยนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราตัดองค์ใดองค์หนึ่งออกไปเช่นเราตัดโอกาสออกไปเนี่ยการทุจริตก็จะไม่เกิดขึ้นไม่ได้ส่วนมากการป้องกันการทุจริตก็คือเราต้องตัดโอกาสออกไปเพื่อให้สามเหลี่ยมเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมไม่ได้ถ้าเป็นสามเหลี่ยมได้การทุจริตก็จะเกิดนะคะคราวนี้เรามาดูสัญญาณเตือนภัยสัญญาณเตือนภัยด้านการทุจริตนี่นะคะส่วนใหญ่ก็คือคนที่ทำการทุจริตเนี่ยก็ส่วนมากก็จะใช้จ่ายเงินเนี่ยเกินฐานะยืมเงินผู้ใต้บังคับบัญชานี่นะคะก็คือผู้จัดการเนี่ยยืมเงินผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานมันเลยทำให้เรารู้เลยว่าเขาเงินไม่พอนะคะหรือใครก็ตามที่สนิทสนมกับคู่ค้าเกินกว่าปกตินะคะหรือใครก็ตามที่ไม่ค่อยจะยอมโอนย้ายงานทำงานอยู่ที่เดิมไม่ลาพักร้อนนะคะหรือบุคคลที่บุคลากรที่มีปัญหาครอบครัวแตกแยกหรือแม้กระทั่งครอบครัวนั้นมีบุคคลที่3ก็ตามนี่นะคะการที่ถ้าเป็นสามีหรือภรรยาแล้วมีบุคคลที่3จะใช้จ่ายเงินเกินตัวเพราะเงินทองจะต้องจ่ายมากขึ้นกว่าครอบครัวปกตินะคะก็ทำให้เขาจะต้องการนะคะเอาละคราวนี้ในการป้องกันการทุจริตนี่นะคะเป็นการป้องกันคือการตัดโอกาสที่จะไม่ให้เกิดการทุจริตเลยที่การทุจริตเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากที่เราจะป้องกันให้เหลือศูนย์เลยเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งนะคะที่เขาจะใช้นิยมใช้กันเลยก็คือการรับแจ้งเบาะแสนะคะเป็นเครื่องมืออันหนึ่งเลยรับแจ้งเบาะแสในการจากการกระทำที่อาจจะเป็นการทุจริตนะคะหรือการประพฤติมิชอบขัดจริยธรรมผิดกฎหมายผิดวินัยนี่นะคะเรียกว่า whistleblowing policy เพราะนั้นนี่ก็บางคนจะเรียกว่าการเป่านกหวีดนะคะนโยบายแจ้งเบาะแสเนี่ยเป็นที่นิยมกันมากเลยเพราะการทุจริตเนี่ยจะตรวจพบได้จะค้นหาได้หรือจะเจอได้จาก whistleblowing policy นี่นะคะคนเป่านกหวีดเขายินดีจะเป่าให้เพราะเขารักองค์กรนะคะเขาก็จะเห็นเรื่องใดที่ทุจริตประพฤติมิชอบขัดจรรยาบรรณเขาก็จะบอกมาทำให้ผู้ตรวจสอบภายในก็สามารถที่จะล่วงรู้ได้แล้วก็สามารถตรวจได้นะคะเรามายุดดูตัวอย่างนะคะของการทุจริตด้านเงินสดอันนี้ง่ายๆเลยนะคะเขาขายของเงินสดเนี่ยแล้วเขาเอาเงินออกไปเลยนะคะนี่เป็นร้านสะดวกซื้อใกล้ๆโรงเรียนนะคะเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะมาซื้อนี่นะคะซื้อน้ำดื่มค่ะตอนเช้าพอซื้อน้ำดื่มแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวลาที่ใกล้จะเคารพธงชาติด้วยเข้าคิวจ่ายเงินอยู่เนี่ยเด็กก็จะหยิบเงินนะคะหยิบเงินไปให้แคชเชียร์หยิบเงินเท่ากับจำนวนเงินเลยจำนวนเงินที่เป็นค่าน้ำเช่นค่าน้ำ8บาทเด็กก็จะหยิบ8บาทถ้า10บาทเด็กก็จะหยิบ10บาทโดยที่ไม่รอรับใบเสร็จรับเงินนะคะเด็กบอกว่าถ้ารอรับใบเสร็จรับเงินแล้วเดี๋ยวกลัวจะเข้าแถวไม่ทันเพราะนั้นการที่ลูกค้าไปซื้อของนะคะจ่ายเงินให้แคชเชียร์โดยที่ไม่รับใบเสร็จรับเงินมีสิทธิ์ได้มากที่แคชเชียร์จะไม่บันทึกรายการขายเข้าไปในระบบเลยเพราะเขาไม่ต้องหยิบเงินทอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการโกงด้านเงินสดได้อย่างหน้าร้านได้เลยอย่างง่ายๆนะคะคราวนี้มาดูด้านสินค้านะคะอันนี้เป็นการเอาสินค้าออกไปก็จะมีกรณีศึกษาหนึ่งนะคะชาวบ้านเนี่ยนะคะเขาได้ยินตอนตีสามเนี่ยค่ะมีรถเนี่ยมาบรรทุกนะคะรถสิบล้อมาสองคันมาบรรทุกของเนี่ยติดต่อกันหนึ่งเดือนเลยนะคะจนเขาต้องร้องเรียนมาที่บริษัทนะคะว่าลูกชายเขาเนี่ยอายุน้อยมากเลยแค่2ขวบนอนไม่หลับเลยขอร้องให้องค์กรนั้นเปลี่ยนวิธีหรือเปลี่ยนเวลาในการโคลนสินค้าจากกลางดึกเนี่ยมาเป็นกลางวันแทนเท่านั้นแหละนะคะการแจ้งมาทำให้องค์กรรู้ว่าจริงๆแล้วรถ10ล้อ2คันที่เอามาส่งเอามาทำแกล้งเอาของมาส่งหรือว่าเอาของออกไปตอนกลางดึกตอนตีสามเนี่ยมันไม่ใช่งานของในองค์กรเลยมันเป็นขโมยต่างหากที่มาเอาของไปโดยอาจจะมีการร่วมมือกันนะคะปรากฏว่าพอตรวจเข้าไปลึกๆนะคะพนักงานคลังสินค้าเนี่ยติดการพนันกันค่ะใช้เงินเนี่ยเกินฐานะก็เลยต้องการเงินก็เลยเอาขโมยสินค้าออกไปขายนะคะเอาละเรามาดูเรื่องการจ่ายเงินให้กับพนักงานที่ไม่มีตัวตนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่าแปลกที่หลายคนก็ไม่ค่อยตรวจเพราะระบบเงินเดือนมักจะเป็นความลับนะคะแต่จริงผู้ตรวจสอบภายในตรวจได้เราตรวจเฉพาะจำนวนคนที่ไม่มีตัวตนนะคะวิธีการตรวจนี่นะคะเราก็จะดูว่าเงินที่จ่ายใน6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีรายชื่อใครบ้างนะคะแล้วก็เราวิเคราะห์ดูนะคะว่ารายชื่อนะคะของพนักงานเหล่านั้นนะคะมีตัวตนอยู่หรือเปล่าพิสูจน์ความมีตัวตนโดยดูว่าเขาเคยใช้ข้อมูลอะไรบ้างเขาเคยล็อกอินนะคะล็อกออนเนี่ยเข้าไปในระบบ IT เห็นในการที่ค้นข้อมูลในระบบ

ไอทีหรือว่าทํางานในระบบไอทีหรือว่าเคยป่วยเคยลาในระบบ HR ลาป่วยลากิจนี่นะคะเราจะรู้เลยนะคะว่าพนักงานรายใดนะคะถ้าเขาเป็นพนักงานที่จะต้องสแกนนิ้วมือหรือว่าต้องบันทึกเซ็นชื่อเข้างานเราก็จะเห็นร่องรอยของการที่ปีตัวตนของพวกนี้เข้ามาเพราะนั้นเราจะดูว่ามีรายใดนะคะที่ไม่มีข้อมูลเลยแต่มีรายชื่ออยู่ในการจ่ายเงินเดือนนะคะใน6เดือนที่ผ่านมามีรายชื่อการจ่ายแต่ไม่มีข้อมูลที่เราตรวจวิเคราะห์ตัวตนของเขาได้เลยนี่นะคะเพราะนั้นแสดงว่าเริ่มมีพนักงานที่ไม่มีตัวตนพนักงานที่ไม่มีตัวตนบางคนเรียกว่าพนักงานผีนะคะพนักงานผีนี่แหละบางคนก็ใช้คำนั้นเราก็จะดูว่ามีพนักงานกี่คนกี่เดือนแล้วที่จ่ายไปแล้วมันเกิดสาเหตุเนื่องจากอะไรเราไปเขียนข้อเสนอแนะต่อไปได้การตรวจก็จะตรวจง่ายขึ้นนะคะตัวเงินเดือนว่าเงินเดือนใครเงินเดือนกี่บาทนี่เราไม่ต้องตรวจนะคะเพราะส่วนใหญ่เป็นความลับเรื่องตัวเงินเดือนเราตรวจแต่ตัวจำนวนคนนะคะจำนวนพนักงานเท่านั้นเองเพราะนั้นนี่จะเป็นเรื่องที่ตรวจง่ายก็ให้ตรวจกันได้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการตรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจนะคะผู้ตรวจสอบภายในนะคะจะมีวิธีการตรวจได้โดยการถามคำถามนะคะตั้งแนวคำถามถามไปอาจจะตั้งมาสัก20ข้อก็ได้แล้วส่งคำถามเนี่ยไปถามทุกๆคนในองค์กรให้ตอบมาว่าเขาเข้าใจขนาดไหนนะคะเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดนะคะอาจารย์สมบัติขอยกตัวอย่างคำถามนะคะคำถามแรกเนี่ยค่ะก็ลองดูนะคะท่านไปทานอาหารกับครอบครัวเนี่ย10คนนะคะแล้วก็คู่ค้าขององค์กรมาพบโดยบังเอิญนะคะแล้วก็เข้ามาทักทายด้วยนะคะท่านก็อนุญาตนะคะมาขออนุญาตให้มาจ่ายค่าอาหารของท่านและครอบครัวนะคะคู่ค้าคนนี้มาจ่ายให้โดยที่ท่านเองขอท่านเองอนุญาตแล้วก็กล่าวขอบคุณท่านคิดว่าการทำของท่านเนี่ยขัดจริยธรรมธุรกิจหรือว่าไม่ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจนะคะลองดูคำถามถัดไปนะคะท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะคะแล้วก็ท่านทราบว่ามีคู่ค้ารายหนึ่งขายหมวกให้กับองค์กรเนี่ย 20,000 ใบในราคาหนึ่งนะคะท่านก็เลยติดต่อคู่ค้ารายนั้นนะคะขอซื้อหมวกนะคะเพียง20ใบเพื่อให้ครอบครัวของท่านและขอแถมอีกเพียง4ใบนะคะท่านคิดว่าการทำของท่านเนี่ยขัดจริยธรรมธุรกิจหรือว่าไม่ขัดจริยธรรมธุรกิจนะคะคำถามต่อไปท่านเป็นพนักงานจัดซื้อองค์กรนะคะท่านและผู้ขายเนี่ยไปวิ่งออกกำลังกายที่สวนสาธารณะด้วยกันนะคะทุกวันหยุดทุกสุดสัปดาห์เลยนะคะเมื่อวิ่งเสร็จท่านและผู้ขายก็จะแวะทานอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้ขายขอจ่ายค่าอาหารทั้งหมดแต่ท่านปฏิเสธทุกครั้งท่านจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนในส่วนของท่านเองนะคะท่านคิดว่าการทำของท่านขัดจริยธรรมธุรกิจหรือไม่ขัดจริยธรรมธุรกิจหรือไม่ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจแต่ไม่เหมาะสมการที่ท่านไปวิ่งกับผู้ขายทุกสัปดาห์เป็นประจำเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะในตอนที่3นี่นะคะจะเป็นการปฏิบัติงานด้านการบริการให้คำปรึกษานี่นะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าผู้ตรวจสอบภายในสามารถบริการด้านการให้คำปรึกษาเนี่ยอย่างไรบ้างเนี่ยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างทางด้านการที่จะสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเองหรือเรียกว่า Control Self Assessment สามารถจัดเวิร์กช็อปได้เลยนะคะจัดเวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติการอยู่หน้าห้องแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์อยู่หน้าห้องทำเวิร์กช็อปให้กับทางฝ่ายจัดการได้อันนี้จะดีมากเลยซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีความรู้ทางด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร COSO ERM 2017นะคะเป็นการบริหารความเสี่ยงขององค์กรการบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานและต้องเข้าใจกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการของ COSO IC 2013ด้วยค่ะถึงจะสามารถทำเวิร์กช็อปได้นะคะเอาละในการตอบสนองต่อความเสี่ยงนี่นะคะเวลาทำเวิร์กช็อปนี่นะคะเราก็จะต้องบอกว่ามีอยู่5แนวทางนะคะให้เลือกการตอบสนองต่อความเสี่ยงแนวทางที่1คือการยอมรับความเสี่ยงไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยหรือการหลีกเลี่ยงต่อความเสี่ยงนะคะการดำเนินงานต่อนี่หมายถึงให้ลุยต่อให้ทำต่อโดยที่การปฏิบัติงานจะต้องได้ด้วยนะคะหรือการลดความเสี่ยงอันนี้คือลดให้ความเสี่ยงเหลือน้อยลงนะคะกับการแบ่งปันความเสี่ยงโอนความเสี่ยงออกไปเลยอย่างไรก็ตามทั้งหมดเนี่ยจะต้องเข้าใจเรื่องระดับความเสี่ยงให้ยอมรับได้ด้วยนะคะเพราะว่าการยอมรับความเสี่ยงก็คือจะต้องเทียบกับระดับความเสี่ยงยอมรับได้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงเริ่มเดินงานต่อการลดความเสี่ยงการแบ่งปันทุกอย่างจะต้องให้ความเสี่ยงเหลืออยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะคะการให้คำปรึกษานะคะอีกด้านหนึ่งซึ่งผู้ตรวจสอบภายในนะคะผู้ตรวจสอบภายในจะมีความเชี่ยวชาญนะคะก็คือด้านการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
อันนี้นะคะเราก็ต้องรู้ว่าการควบคุมด้านระบบสารสนเทศเนี่ยมีที่สำคัญมีอยู่4เรื่องนะคะก็คือการควบคุมในแง่ของรายละเอียดนะคะที่ต้องการใช้ก็คือ requirement control หรือเป็นการควบคุมการพัฒนาให้มันตรงกับตัวของ requirement control ที่ต้องการมากับรายละเอียดของงานที่ต้องการมาหรือการควบคุมด้านโปรแกรมกับการ

เสร็จโดยที่ลูกค้าคือแคชเชียร์สามารถยกเลิกใบเสร็จได้เองโดยที่เมื่อตอนที่ลูกค้ามาขอยกเลิกนะคะกิจกรรมการควบคุมนะคะจะต้องมี requirement มานะคะว่าคือต้องมีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างแคชเชียร์กับหัวหน้าแคชเชียร์นะคะโดยแคชเชียร์ทำรายการยกเลิกแต่หัวหน้าแคชเชียร์ต้องเป็นคนอนุมัติรายการตรงนี้จะต้องบอกเลยว่ามีความต้องการว่าตัวของโปรแกรมหรือการระบบงานที่ต้องการพัฒนามาจะต้องทำตามนี้ตามความต้องการนี้นะคะแล้วก็ข้อ 1.2 ก็คือต้องมีรายงานสรุปการยกเลิกประจำวันด้วยอาจจะมีประจำวันประจำเดือนประจำไตรมาสประจำครึ่งปีประจำปีให้เลือกได้โดยต้องแบ่งแต่ละต่อแคชเชียร์เลยนะคะต่อสาขาเลยเพื่อให้ผู้จัดการสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าใครคือคนที่ทำการยกเลิกแบบผิดปกตินะคะ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นก้านะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะ non degree

0: รีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบหนึ่งก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
1: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
2: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
3: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
1: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
3: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
4: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
5: สำนักต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
6: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
7: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
8: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
9: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
8: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
1: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
0: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
1: แล้วเจอกันนะครับ
10: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
11: ตัวใหญ
12: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์

0: สวัสดีค่ะอาจารย์เอวันนี้ทานอะไรดีคะ
1: มีเมนูอะไรแนะนำบ้างครับ
0: วันนี้ได้เห็ดฟางดอกใหญ่มานะคะอาจารย์เอจะรับเป็นต้มยำเห็ดฟางน้ำข้นกับข้าวไข่เจียวแล้วร้อนประจานไหมคะ
1: เอางั้นก็ได้ครับ
0: ค่ะต้มยำน้ำข้นข้าวไข่เจียว
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมาร์ทกรีนกับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลนะครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมารับประทานต้มยำเห็ดฟางที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับร้านนี้นะครับผมมาทานเป็นประจำเลยครับเพราะว่าเขามีบริการแนะนำอาหารตามวัตถุดิบที่มีในร้านนั่นเองครับและในวันนี้นะครับเป็นเห็ดฟางจานนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าพูดถึงเห็ดฟางครับต้องบอกว่าเป็นเห็ดหรือว่าเป็นวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารที่เราคุ้นเคยเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่าจะเป็นเห็ดธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับแต่ว่าเห็ดนั้นเป็นพืชที่ไม่ธรรมดาและมีความพิเศษมากๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปรับรู้ความพิเศษของเห็ดกันนะครับในช่วงเช็คอินครับแต่ตอนนี้ผมขอลิ้มรสความอร่อยของต้มยำเห็ดฟางจานนี้ก่อนครับ
0: ได้แล้วครับอาจารย์เอ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ต้มยำเห็ดฟางกุ้งอร่อยมาก
2: ในบรรดาสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้นะคะก็แบ่งออกมาเป็น5อาณาจักรใหญ่ๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะคือพวกเห็ดและราซึ่งเห็ดและรานี่ก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวนะคะจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างไม่ค่อยสลับซับซ้อนแล้วก็การมีการเจริญออกมาเป็นเส้นใยแล้วพอถึงเวลาที่ขยายพันธุ์ก็มีการสร้างสปอร์ซึ่งมันก็จะมีหลากหลายสีนะคะแล้วแต่ชนิดทีนี้ทั้งเห็ดและราเนี่ยมันก็จะมีทั้งประโยชน์และโทษถ้าเรามาดูในเรื่องของการเป็นโทษก่อนนะคะการเป็นโทษเนี่ยก็จะมีพวกราที่ทำให้เกิดโรคในคนในสัตว์ในพืชนะคะถ้าอย่างในคนก็อย่างเช่นทำให้เกิดโรคผิวหนังถ้าในสัตว์ในพืชก่อนถ้าเป็นในพืชนี่ก็จะทำให้เกิดโรคอย่างเช่นราน้ำค้างนะคะราแป้งขาวอย่างราน้ำค้างนี่ก็ในข้าวโพดราแป้งขาวก็ในกุหลาบแบบนี้นะคะก็ทำความเสียหายที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงได้นะคะถ้ามีการระบาดเกิดขึ้นส่วนใหญ่พวกเห็ดพวกรานี่จะชอบที่มันมีอากาศค่อนข้างชื้นนะคะทีนี้ที่เรารู้จักกันที่เราเอามาใช้ประโยชน์นะคะอย่างราก็อย่างเช่นพวกเอามาทำยาปฏิชีวนะถ้าเป็นเห็ดเนี่ยเราก็จะเอามาบริโภคนะคะซึ่งก็มีหลายชนิดมีทางที่เราไปเก็บเองตามธรรมชาติอย่างที่ชาวบ้านจะไปเก็บในป่านะคะก็จะมีเห็ดที่มันขึ้นเองอย่างเช่นเห็ดโคนที่ขึ้นตามจอมปลวกอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็มีเห็ดที่เราสามารถที่จะเพาะเป็นการค้าได้นะก็อย่างพวกเห็ดฟางนะคะเห็ดนางรมเห็ดนางฟ้านะแล้วก็เห็ดหอมอะไรเหล่านี้ก็มีมากมายหลายชนิดนะคะ
1: ประเทศ

0: ร้อนชื้นอย่างบ้านเรานั้นมีเห็ดมากมายหลายชนิดให้เลือกรับประทานครับหนึ่งในเห็ดที่เรารู้จักกันดีนั้นก็คือเห็ดฟางที่มีอยู่ในแกงถ้วยนี้นะครับ
1: ในบรรดาพวกเห็ดเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการก็จะไม่ต่างกับพวกผักเท่าไหร่ก็จะมีพวกวิตามินนะคะมีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีในปริมาณที่เยอะแยะมากมายแล้วก็มีพวกเส้นใยนะคะแต่ถ้าเป็นไขมันเนี่ยจะมีน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยนะคะก็จัดว่าเป็นอาหารสุขภาพได้นะคะก็มีคนที่นิยมนำมาเพาะกันเพื่อที่จะขายเป็นการค้าอย่างเห็ดฟางเนี่ยเมื่อก่อนเวลาที่เขาเพาะเห็ดฟางกันเขาก็จะเพาะในฟางถึงได้เรียกว่าเห็ดฟางนะคะก็หลังจากที่ทำนาเสร็จแล้วเกี่ยวข้าวไปแล้วนะคะเหลือฟางข้าวเนี่ยเขาก็เอามาใช้ก็เอาเชื้อเห็ดฟางเนี่ยใส่เข้าไปแล้วเพาะก็นิยมทำเป็นกระบะไม้นะคะเอาฟางใส่ลงไปหมักแล้วก็มีการใส่เส้นใส่เชื้อเห็ดลงไปแล้วก็เพาะจนกระทั่งมันเก็บดอกเห็ดได้นะคะ
0: ไม่ผิดหวังจริงๆครับกับรสชาติความอร่อยครับมีทั้งเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็เห็ดนุ่มๆน่ารับประทานและอร่อยมากๆเลยล่ะครับเอาละเรามาพูดคุยกันเรื่องของเห็ดฟางกันต่อครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ฟาร์มเห็ดบางบัวทองครับเมื่อเราได้ชิมเห็ดกันไปแล้วเรารู้ถึงวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารกันไปแล้วนะครับเรามาดูกันว่าต้นตอจริงๆเห็ดนั้นปลูกได้อย่างไรนะครับช่วงหน้าครับเราจะไปพูดคุยกับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับที่ฟาร์มเห็ดบางบัวทองคุณผู้ชมพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยกับช่วงซูมอินคุณผู้ชมครับแล้วก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเห็ดฟางบางบัวทองครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์คนเก่งกันครับแต่ตอนนี้พี่เอเขาอยู่ไหนนะคุณผู้ชมตามผมไปพบกับพี่เอกันเลยครับ

0: นี่นะครับจุดหมายปลายทางที่ผมพามาในวันนี้ฟาร์มของพี่เอกิติพงศ์กระดิ่งสายอดีตผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังสินค้าในประเทศของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งพี่เอเริ่มต้นอาชีพเกษตรอย่างจริงจังเมื่อพ.ศ. 2555ครับพื้นที่ทั้งหมดของฟาร์ม2ไร่2งานถูกจัดสรรเพื่อใช้ประโยชน์ประกอบไปด้วยบ้านพักอาศัย1หลังโรงเรือนเพาะเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าขนาด4คูณ6เมตรจำนวน5โรงเรือนโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกขนาด2คูณ4เมตรจำนวน1โรงเรือนแปลงปลูกผักอินทรีย์พื้นที่สวนที่มีต้นไม้หลากหลายชนิดและสระน้ำเล็กใหญ่เพื่อเลี้ยงสัตว์น้ำและเพื่อการเกษตรครับ
1: เมื่อกี้ได้เดินดูรอบๆแล้วครับก็เห็นว่าพี่ไม่ได้เป็นแค่ฟาร์มเห็ดธรรมดาก็ยังมีการปลูกพืชอื่นๆด้วยมีอะไรบ้างครับ
2: ครับผมก็ที่นี่มีเยอะนะฮะเนื่องจากว่าเราทำเกษตรเป็นแบบเกษตรผสมผสานนะฮะเราจะมีพืชผลทางด้านการเกษตรตัวนี้อยู่ค่อนข้างจะเยอะมากนะหลายอย่างแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเราเป็นศูนย์การเรียนรู้ดังนั้นคนที่เดินเข้ามาที่นี่จะได้เรียนรู้กับการทำเกษตรเนี่ยหลากหลายนะซึ่งเราสามารถออกผลผลิตได้ตลอดทั้งปีเช่นที่นี่เราก็จะมีในส่วนของผักไฮโดรโปนิกนะเป็นผักไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งผักไฮโดรโปนิกแบบอินทรีย์นะมีสตรอเบอรี่มีไม้ผลนะมีเลี้ยงสัตว์มีประมงนะเลี้ยงปลาอะไรพวกนี้นะมีเห็ดนางฟ้าและสิ่งที่สำคัญที่นี่นะเราจะมีเห็ดฟางเราจะทำเห็ดฟางเป็นหลักนะเป็นอาชีพหลักของเราก็คือในการทำเห็ดฟางครับ
1: เรียกได้ว่าตลอดทั้งปีเนี่ยก็จะมีผลผลิตที่เราปลูกเนี่ยให้หมุนเวียนได้กินแล้วก็ได้จำหน่ายตลอดทั้งปีเลยทีเดียว
2: ถูกต้องครับผมจริงๆแล้วที่เนี่ยเราตอนแรกเราทำเป็นเห็ดฟางมานะตั้งแต่ปี55นะเพราะว่าน้ำท่วมปี54ใช่ไหมมันที่เนี่ยมิดหัวเลยมันล้างไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะต้นไม้ผลอะไรต่างๆนาที่ผมเคยปลูกเอาไว้เนี่ยมันหายไปหมดเลยผมก็เลยจุดประเด็นที่ตั้งแต่ปี55เป็นต้นมาในการที่จะทำแล้วค่อยๆทำเกษตรไปเรื่อยๆทีละอย่างแล้วเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเนี่ยค่อนข้างจะเยอะดังนั้นที่นี่ก็จะเป็นจะมีหลายๆหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือนะแล้วก็มาสนับสนุนนะทำให้เรามีความหลากหลายแล้วก็ได้คัดเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบนะเป็นศูนย์การเรียนรู้นะฮะชุมชนต้นแบบของกศน.นะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของพัฒนาชุมชนนะแล้วก็ที่นี่จะเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วย
1: ที่เป็นศูนย์เรียนรู้นี่คือผู้ที่มาสนใจเข้ามาเนี่ยสามารถที่จะเข้ามายังไงแล้วก็เรียนรู้อะไรได้บ้าง
2: เขาสามารถที่จะ walk in เข้ามาเรียนรู้ฟรีได้ที่นี่เลยนะเราจะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆนะฮะใครที่ยังไม่มีทิศทางนะในการที่จะทําการเกษตรมีหลายๆคนกันที่โทรมานะว่าไม่มีทิศทางในการทําการเกษตรคุณมาที่นี่นะคุณมาเลือกดูเอามาชมเอาว่าคุณชอบแบบไหน
1: อันนี้ที่อยู่ข้างหน้าเรานี่ก็คือเห็ดฟางจากที่ผมพอทราบมาหรือว่าคุณผู้ชมคงจะทราบนะครับการทําเห็ดฟางเนี่ยจะต้องเกิดจากการทําจากฟางเพราะชื่อก็บอกแล้วว่าเห็ดฟาง
2: ครับผม
1: ใช่มั้ยต้องเพาะจากฟางแต่ที่นี่มีความพิเศษก็คือว่าไม่ได้เพาะจากฟางละอันนี้คือยังไงครับอธิบายนิดนึง
2: ต้นแบบตัวนี้มาจากทางภาคใต้นะก็คือภาคใต้ตัวนี้เขามีทลายปาล์มเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่ดังนั้นเนี่ยเขาไปสังเกตอยู่ว่าเกษตรกรเนี่ยเอาทลายปาล์มไปเข้าโรงงานเรียบร้อยแล้วเอาเม็ดออกเรียบร้อยแล้วก็เอาทลายปาล์มเนี่ยเอามาเก็บไว้ที่บ้านหรือว่ามันตกหล่นอยู่ที่บ้านปรากฏว่าเชื้อเห็ดฟางมาไปขึ้นเนี่ยขึ้นแบบนี้เลยตรงนี้แล้วก็ดูเลยว่าเฮ้ยปาล์มมันก็สามารถที่จะเชื่อให้ฟังสามารถที่เดินแล้วก็ออกผลผลิตได้นะเขาก็เลยเอาทลายปาล์มตัวนี้ไปวางเรียงกันนะในร่องปาล์มแล้วก็ร่องยางนะแล้วก็เอาเชื้อเห็ดตัวนี้ไปโรยนะมันก็สามารถได้ขึ้นมาแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตออกมาได้ค่อนข้างจะเยอะดังนั้นในส่วนของทางภาคกลางหรือว่าทางต้นๆทางภาคใต้ตัวนี้เขาก็ประยุกต์ขึ้นมานะฮะว่าเอ้ยทำไมไม่เอาทลายปาล์มตัวนี้เอามาเข้าโรงเรือนเอามาทำในโรงเรือนนะผมก็เลยว่าทางลาดบุรีตรงนี้เขาเริ่มทำแล้วก็หลายๆที่เขาทำกันแล้วผมก็ไปศึกษาดูงานของเขามาแล้วก็เอามาทดลองทำดูซึ่งมันก็ได้ผลนะก็เราสามารถที่จะค่อยๆประยุกต์เอาทลายปาล์มได้ซึ่งมันเป็นการบริหารจัดการที่ง่ายมากและสิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าที่นี่เราบริหารจัดการเป็นแบบซีโร่เวสต์ก็คือใช้วัสดุครบวงจรทั้งหมดเลยนะไม่มีขยะ
1: แล้วอย่างตรงนี้ครับเวลาเราไปอธิบายให้ความรู้เขานี่คือยังไง
2: ครับผมอันนี้คือหลายๆคนเนี่ยอยากขอร้องขอมามากเลยอยากเพาะเห็ดฟางอยากมีเห็ดฟางกินเอง
1: เพราะว่าเราเด่นเรื่องเห็ดฟาง
2: ถูกต้องทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีพื้นที่ทีนี้ไม่มีพื้นที่เราจะทำไงล่ะเมื่อก่อนเนี่ยเรารู้จักว่าเห็ดฟางแบบตะกร้าถูกไหมฮะทีนี้การเห็ดฟางแบบตะกร้าตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะดูแลยากผลผลิตออกมาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยแป๊บเดียวก็หมดแล้วมันไม่คุ้มทุนกันผมก็เลยมีการประยุกต์แล้วก็มีการศึกษาในข้อมูลกับคนที่ทำเห็ดฟางหลายเจ้าเหมือนกันซึ่งมีอาจารย์อยู่ท่านนึงนะเขาคิดประดิษฐ์นะครับในการทำเห็ดฟางแบบถังขึ้นมานะผมก็เข้าไปศึกษาแล้วก็เอามาทดลองทำดูซึ่งมันเป็นผลสำเร็จ นะซึ่งออกมาแล้วก็คือเป็นเห็ดฟางแบบถังซึ่งเขาตัวนี้เขาสามารถไปวางไว้ในบ้านได้วางไว้ในครัววางไว้ที่ไหนก็ได้ที่เป็นที่ร่มเขาก็สามารถที่จะมีเห็ดฟางเอาไว้รับประทานเองได้อยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นการทำงานที่ง่ายมากแล้วก็ต้นทุนค่อนข้างจะต่ำเขาสามารถที่ทำได้ด้วยตัวเองแล้วก็ผมได้ทำการถ่ายทอดองค์ความรู้ตัวนี้ให้กับหลายๆชุมชนเนี่ยเยอะมาก
1: พี่เอครับการเพาะเห็ดที่ดีเนี่ยจะต้องมีโรงเรือนด้วยป่ะอันนี้เกี่ยวข้องกันไหม
2: จำเป็นนะเพราะถ้าเราต้องการทำเป็นอุตสาหกรรมจริงๆทำเป็นอาชีพจริงๆเนี่ยควรที่จะทำเป็นระบบโรงเรือนเพราะว่าการทำโรงเรือนเนี่ยเราสามารถที่จะคุมปัจจัย4ของมันได้นะปัจจัย4ก็จะมีเรื่องของอุณหภูมิความชื้นแสงแล้วก็สภาพอากาศนะที่เห็นนะว่าทำไมโรงเรือนถึงต้องเป็นสีฟ้ามีคำถามอยู่เยอะมากว่าทำไมโรงเรือนต้องเป็นผ้าพลาสติกสีฟ้าเพราะว่าจากการวิจัยนะกับคนที่ทำเห็ดทั่วๆมาแล้วเนี่ยสีแสงสีฟ้าเป็นสีที่เห็ดเนี่ยเหมาะสมมากที่สุดไม่สว่างมากเกินไปแล้วก็ไม่ทึบจนมากเกินไปนะทำให้เห็ดสามารถที่จะเจริญงอกงามได้ผลผลิตเนี่ยสูงที่สุดก็คือแสงสีฟ้าโรงเห็ดส่วนใหญ่ก็ถึงจะใช้เป็นโรงเรือนเป็นผ้าใบสีฟ้าๆแบบนี
1: ้
2: คร
1: ับผมที่ฟาร์มแห่งนี้มีเทคนิคในการควบคุมปัจจัยสีนี้ยังไงบ้าง
2: ก็คือ1ในการที่คุมอุณหภูมิสังเกตว่าตอนนี้เรามีต้นไม้ในการคุมเข้ามาช่วยนะอุณหภูมิที่อยู่ใต้ต้นไม้จะแตกต่างกันค่อนข้างจะน้อยมากแต่ถ้าอุณหภูมิที่ไม่มีต้นไม้นะบ่จะร้อนก็ร้อนเต็มที่เลยบ่จะเย็นก็คือเย็นแตกต่างกันเยอะมากซึ่งเห็ดไม่ชอบนะทีนี้แล้วก็ในส่วนของความชื้นนะความชื้นตัวนี้เราสามารถที่ฉีดน้ำได้อยู่ตลอดเวลานะถ้าอุณหภูมิข้างนอกไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ความชื้นก็จะไม่แตกต่างนะแสงนะที่ตกกระทบกับต้นไม้ผ่านลงมาปั๊บเนี่ยแสงก็จะไม่จ้านะแล้วก็จะไม่ทึบจนเกินไปนะฮะแล้วก็สภาพอากาศรู้อยู่แล้วสภาพอากาศของที่อยู่ใต้ต้นไม้อากาศจะดีมากนะนี่ฮะเราแค่มีต้นไม้ปกคลุมทุกอย่างจบเลยนะฮะนี่คือข้อดีของเรา
1: เทคโนโลยีที่ใช้ครับพี่ใช้เทคโนโลยีอะไร
2: เวลาที่ผมไม่อยู่หรือว่าผมไปเป็นวิทยากรหรือผมไปอบรมปั๊บเนี่ยผมก็จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการที่คือให้น้ำให้ระบบไอหมอกทางมือถือ นะผมก็คือผมติดตั้งเอาไว้แบบนั้นแหละผมรู้อยู่แล้วว่าโรงเรือนเนี่ยจะต้องให้น้ำเย็นนี้แต่ว่าเย็นนี้ผมไม่อยู่ผมไปอบรมต่างจังหวัดนะผมก็จะออนไลน์เข้ามาแล้วก็ฉีดน้ำพอถึงเวลาตอนเย็นๆปั๊บเนี่ยโอเคแดดร่มลมตกละผมก็จะออนไลน์มาให้มันฉีดน้ำเลยเพื่อเดี๋ยวเพิ่มความชื้นแล้วก็ไล่อากาศมันโดยที่ผมไม่อยู
1: ่ผมถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์
2: ใช่ถูกต้องเพราะในเมื่อเรามีกิจกรรมข้างนอกใช่ไหมเราเรียนว่าเทคโนโลยีเรามีมันทำงานได้นะทางมือถือตัวนี้เราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์แบบนั้น
1: อย่างนี้เราก็ต้องมีเครื่องวัดใช่ไหมว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตรงนี้อุณหภูมิเท่าไรในแต่ละจุด
2: ข้างในมีอยู่
1: อันนี้คือเราติดตั้งไว้ทุกจุด
2: ในโรงเรือนมันจะมีเทอร์โมมิเตอร์กับเครื่องวัดความชื้นอยู
1: ่
2: นะอันนี้เรามีคอยวัดอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะทราบนะถ้าเราอยู่ได้เราหายใจออกหายใจคล่องไม่อึดอัดไม่ร้อนจนเกินไปเห็ดก็อยู่เหมือนกับเรานะสังเกตอยู่ง่ายๆแค่นี้เองครับ
1: ก็ดูเหมือนไม่ยากแล้วก็ไม่ง่าย
2: ครับผม
1: ถ้าศึกษาไปลึกๆอาจจะง่าย
2: ใช่
1: อย่างนี้ต้องใช้ประสบการณ
2: ์ถูกต้องเราต้องมีประสบการณ์สูงเพราะว่าปัญหาในแต่ละฤดูจะไม่เหมือนกันฤดูหนาวก็ปัญหาอย่างนึงร้อนก็อย่างนึงฝนก็อย่างนึงนะแต่ละฤดูเนี่ยการทำ

0: เห็ดจนไม่เหมือนกันเพราะนั้นคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะทำเห็ดจากตรงนี้คือต้องมีความอดทนต้องมีความหนักแน่นนะแล้วก็มีใจสู้ด้วยนะแล้วก็พยายามที่จะศึกษาหาแก้ปัญหาอยู่ได้อยู่ตลอดเวลา
1: อันนี้คือเป็นเหมือนคุณสมบัติของเกษตรกรที่ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรเพาะเห็ดหรือว่าด้วยปลูกอะไรก็ตาม
0: ต
1: ้องมีคุณสมบัติเดียวกันก็คือความอดทน
0: เราใส่ใจมันอดทนมันเรารักมันในเมื่อเรารักมันปั๊บนะเราก็ทุ่มทุกอย่างที่เราจะสามารถที่จะทุ่มเทให้กับมันได้ครับครับ
1: เอาละครับเรามาสู่ขั้นตอนของการเพาะเห็ดกันดีกว่าอยากจะรู้ครับยากหรือเปล่าพี่แรกๆอ
0: ่
1: ะ
0: ขั้นตอนเพาะเห็ดเนี่ยมันก็ยากนะในแต่ละภาคนะเราจะมีวัสดุในการเพาะที่ไม่เหมือนกันภาคอีสานก็จะเป็นพวกกากมันนะฟางกากมันภาคเหนือก็จะเป็นพวกกากถั่วเปลือกถั่วอะไรพวกนี
1: ้
0: ภาคกลางจะเป็นฟางฝ้ายภาคใต้ก็จะเป็นทะ
1: ไลปาล์ม
0: แต่ผมอยู่ภาคกลางผมใช้ทะไลปาล์มนะทีนี้ในการทำงานเนี่ยผมก็สั่งซื้อจากทะไลปาล์มเนี่ยมาจากทางสุราษฎร
1: ์
0: นะฮะเอามาเป็นรถเนี่ยเอามาลงทีละ10ตันนะแล้วก็เอามาทยอยใช้ขั้นตอนในการทำงานก็คือเอาทะไลปาล์มเนี่ยแหละเอามาแช่น้ำไว้2คืนนะแล้วก็เอามากองเป็นชั้นๆนะสูงประมาณ80เซนแล้วก็กว้างประมาณ2เมตรแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆนะเอามาหมักไว้ประมาณ 5-7 วันเพื่อให้ปลามันนิ่มนะแล้วก็เกิดความร้อนนะแล้วก็มีการย่อยสลายอาหารตัวนี้เอาออกมาซึ่งอาหารในทะเลปลาเนี่ยมีเยอะอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่หมักได้ที่แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปเลี้ยงในโรงเรือนเลี้ยงไปเป็นชั้นๆนะเราจะมีชั้นเพาะอยู่นะในแต่ละโรงเรือนเนี่ยเราจะมีชั้นเพาะอยู่ประมาณ4ชั้นเอามาเลี้ยงให้ติดกันแค่นั้นเองหลังจากนั้นเราก็อบไอ้น้ำฆ่าเชื้อนะเราไม่ใช้สารเคมีในการที่จะทำเห็ดฟางใดๆทั้งสิ้นนะเราฆ่าเชื้อโดยการที่อบในน้ำก็คือเราใช้เตาถัง200ลิตรเนี่ยใส่น้ำเข้าไปแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็อัดไอ้น้ำเข้าไปในโรงเรือน6ชั่วโมงในการที่ฆ่าเชื้อเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีเชื้อเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเห็ดมันก็จะได้เติบโตมาอย่างเต็มที่โดยที่ไม่มีศัตรูนะหลังจากที่มันเย็นเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเราก็เอาเชื้อโรยนะโรยเชื้อพอโรยเชื้อปั๊บเนี่ยเราจะนับวันที่1ละนะเริ่มการทำงานวันที่1โรยเชื้อไปเราจะบ่มเชื้อประมาณ5วันนะ5วันนี้คือเราต้องปิดโรงเรือนตัวนี้ให้หมดเลยอากาศจะค่อนข้างจะสูงอากาศจะอึดอัดมากคือเราไม่ต้องการให้อากาศถ่ายเทนะให้อุณหภูมิสูงอยู่ที่ประมาณ 35-40 องศานะสูงอยู
1: ่
0: นะ5วันพอหลังจาก5วันปั๊บเนี่ยมันกินอาหารได้เต็มที่มันยิ่งร้อนยิ่งอึดอัดเนี่ยใยก็จะแตกตัวเดินเต็มที
1: ่
0: พอ5วันเรียบร้อยปั๊บเราจะเปิดอากาศละเปิดอากาศแล้วก็เริ่มให้น้ำมันนะนี่คือมันกินอิ่มเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะออกดอกละนะวันที่6วันที่7วันที่8นะมันก็จะเริ่มค่อยๆจับเม็ดขึ้นมานะเริ่มเป็นดอกเห็ดเล็กๆละ
1: ครับ
0: เนี่ยขึ้นมานะ
1: เริ่มมีสีขาวๆ
0: ใช่วันที่8วันที่9เราเริ่มเก็บได้ละบางจุดเนี่ยมันก็จะโตเต็มที่ละนะมันจะโตไม่พร้อมกันนะวันที่9วันที่10วันที่11เนี่ยจะค่อยๆโตมาเรื่อยๆนะวันที่12คือวันที่โตมากที่สุดพร้อมกันมากที่สุดเราจะได้ผลผลิตสูงสุดในวันที่ประมาณ11 12ในตรงนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเก็บยาวไปเลย20วัน
1: ครับ
0: นะพอ20วันปั๊บเราก็จะหมดเชื้อก็จะหมดอาหารก็จะหมดความร้อนของทะเลปาล์มก็จะหมดนะแล้วก็จะจบการผลิตในแต่ละรอบเพราะนั้นรอบการผลิตตัวนี้ก็คือ1เดือนนะนับตั้งแต่วันที่เราโรยเชื
1: ้
0: อนะโรยเชื้อ5วันบ่มนะ10วันเก็บนะแล้วก็เก็บไปอีก20วันนะครับนี่คือรอบการผลิตของการทำเห็ดฟาง
1: ก็หมดรอบการผลิตแล้วคราวนี้ก็เริ่มกระบวนการใหม่
0: ใช่
1: ผู้ชมครับตอนนี้ครับผมได้เข้ามาอยู่ที่โรงเรือนเพาะเห็ดฟางนะครับของพี่เอเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมจะทําการเก็บเห็ดฟางนี้ไปนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับต้องถามพี่เอว่าวิธีการเก็บเนี่ยยากหรือเปล่าครับ
0: ไม่ยากครับผมเราก็จะดูเห็ดไซส์ดอกใหญ่ๆนะดอกขนาดเนี้ยในขนาดเนี้ยพวกเนี้ยนะขนาดลูกปิงปองหรือขนาดลูกชิ้นใหญ่ๆตัวเนี้ยเราสามารถจะเก็บได้ส่วนอันเล็กๆตัวเนี้ยเราก็เอาเก็บไว้ก่อนอีก12ชั่วโมงมันจะโตได้ขนาดเนี้ยประมาณนี้ทั้งหมดเลยแค่12ชั่วโมงเอง
1: 12ชั่วโมงสามารถโตได้ขนาดนี้แสดงว่าในแต่ละวันเนี่ยผลผลิตก็ออกมาเยอะพอสมควร
0: ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับเอาอย่างง่ายๆคือในวันที่12เนี่ยที่เราเก็บเราบอกว่าวันที่12เป็นยอดที่เราเก็บได้มาปริมาณสูงสุดนะก็อย่างโรงเรือนขนาดนี้จะอยู่ที่ประมาณ20กว่าโลนะพอทราบไหมครับว่าโลหนึ่งประมาณเท่าไหร
1: ่
0: ที่ผมส่ง
1: เคยซื้อโลละ150
0: อันนั้นเป็นราคาขายราคาส่งของผมก็คือโลละ100ผมส่งให้กับทางแม่ค้าหรือว่าขายเองกันเนี่ยคือโลละ100เขาจะได้ราคาถูกมากเลยซึ่งวันนั้นถ้าสมมติว่าเราบอกว่าวันที่12เราได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20กว่าโลนะฮะโลละ100เราก็ได้เงินถึง
1: 2,000 บาท
0: ใช่นะฮะทีนี้รอบการผลิตทั้งหมดทั้งเดือนเนี่ยตัวนี้ออกมาเนี่ยผลผลิตมันจะตกอยู่ที่ประมาณ100ถึง120กิโลต่อ1โรงเรือนนั่นหมายถึงว่าเราจะมีเงินต่อ1โรงเรือนเนี่ยเป็นรายได้เนี่ยประมาณ10,000กว่าบาทเลย10,000ถึง 12,000 บาทนะอันนั้นต่อ1โรงเรือนนะฮะ
1: สำหรับตลาดนะครับพี่หมายถึงว่าเราพอเราเก็บแล้วเนี่ยเขาจะมารับเราโดยตรงเลยไหม
0: ก่อนที่เราจะเก็บเรามีตลาดอยู่ในมืออยู่แล้ว
1: อ๋อใช่
0: เราต้องทราบก่อนนะผมต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนนะว่าผลผลิตผมจะออกในประมาณเท่าไหร่กันผมต้องมีลูกค้าอยู่ในมือทั้งหมดเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกว่าผมเก็บยี่สิบโลใช่ไหม

0: 20โลผมมีลูกค้าจองกี่โลลูกค้าจองทั้งหมด10โล
1: ครับ
0: ทีนั้นผมก็ติดต่อกับแม่ค้านะที่เป็นแม่ค้ารายใหญ่เนี่ยอีก10โลนะแต่กลับว่าผมจะต้องวางแผนตลาดนำการผลิตนะฮะเนี่ยนี่คือการทำงานของผม
1: อย่าง
0: น
1: ี้ผู้ที่เป็นมาศึกษาเรียนรู้หรือว่ามาดูงานอย่างผมเนี่ยมาดูอย่างเงี้ยแล้วอยากจะได้เห็ดกลับไปเนี่ยก็ไม่การันตีว่าจะมีผลผลิตหรือเปล่า
0: ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเราพยายามที่จะให้มีผลผลิตอยู่ตลอดเวลาถ้าใครมาจังหวะไหนที่โชคดีนะฮะก็จะได้เห็ดฟางตัวนี้เอากลับไปทานนะฮะถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมจะมีออเดอร์ล่วงหน้านะก่อนที่ผมจะเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่แล้วครับ
1: แสดงว่าวันนี้ผมโชคดีมากครับเพราะว่ามีเห็ดไว้รอผมเยอะขนาดนี้เลยทีเดียวครับ
0: ที่เราขายตลาดนะเราขายแบบนี้อันนี้คือเห็ดราคาที่ดีที่สุดนะอันนี้จะเห็ดเป็นเห็ดที่ราคารองลงมานะราคาจะไม่เหมือนกันนะอันนี้คือเห็ดที่ไม่มีราคา
1: อ๋อแต่กินได้ไหมไม่มีราคาก
0: ินได้อันนี้กินได้แต่นี้ผมไม่กินอ่ะรู้ไหมว่าเห็ดที่บอกว่าไม่มีราคาเนี่ยผมสามารถทำให้มีราคามากกว่าเห็ดพวกนี้ได
1: ้
0: โดยการที่เอาไป
1: แปรรูป
0: เพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มมูลค่าให้กับมันได้
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับต่อไปครับช่วง Go Green นะครับพี่เอจะพาเราไปดูการแปรรูปจากเห็ดที่เรียกได้ว่าไม่มีราคานี
0: ้
1: สามารถสร้างมูลค่า
0: ไม่มีใครเขาซื้อนะตัวนี้ตัวนี้แต่ว่าผมทำให้มันมีมูลค่ามากกว่าเห็ดที่เป็นตัวพระเอกมันได้ด้วย Go Green
1: และช่วงนี้ครับช่วง Go Green ครับอย่างที่บอกไป PA จะนำเราทำอะไรนะ
0: ข้าวเกี๊ยบ
1: ข้าวเกี๊ยบจากเห็ด
0: ใช่ครับผม
1: เห็ดที่เราได้จากการเก็บเมื่อกี้แล้วอย่างเช่นเห็ดตรงนี้ที่เรียกว่าเห็ดทิ้งเห็ด
0: ใช่ใช่นี่คือเห็ดที่เขาไม่ทานกันนะแล้วก็ในนี้ทุกบอกมันจะไม่มีราคาในท้องตลาดเลยแต่ผมบอกว่าจริงๆแล้วเห็ดตัวนี้มันมีราคาสูงนะสูงกว่าพวกนี้อยู่เยอะนะ
1: สูงอย่างไร
0: เราเอามาแปรรูปเป็นข้าวเกี๊ยบเห็ดนะทีนี้ในการทำข้าวเกี๊ยบเห็ดมีอะไรบ้างนะง่ายๆเลยนะครับเราจะมีเครื่องปรุงอยู่นะฮะก็จะมีอันดับแรกคือเห็ดฟางนะอัตราส่วน1กิโลนะเห็ดฟาง1กิโลนะฮะแล้วก็จะมีแป้งมันสำปะหลังแล้ว1กิโลก็คือ1ต่อ1เลยนะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องปรุงเช่นผงปรุงรสนะครับพริกไทยเกลือนะพวกนี้อย่างละ25กรั
1: ม
0: นะแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะ100กรัมนะแค่นี้เองนะแล้วก็มาผสมกันนะนวด1ชั่วโมงถ้านวดด้วยมือประมาณ1ชั่วโมงถ้านวดด้วยเครื่องก็ประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากที่นวดเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเราก็จะมาปั้นเป็นแท่งนะฮะเป็นแท่งแบบนี้
1: อันนี้ออกมาเป็นแท่ง
0: ๆอ๋ออันนี้จะเป็นเห็ดนะอันนี้จะเป็นธัญพืชนะเป็นแท่งๆแบบนี้นะแล้วก็เอาไปนึ่งนะนึ่ง1ชั่วโมงนะแล้วก็เอาไปเข้าตู้เย็นนะเข้าตู้เย็นอีก2คืนเพื่อให้มันแข็งเซตเป็นแข็งแบบนี้หลังจากนั้นเราก็เอามาหั่นนะหั่นแล้วก็เอาไปตากนะตากให้แห้งแล้วก็จะได้เป็นแผ่นดิบแบบนี้ขึ้นมา
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้เป็นแผ่นดิบของเห็ดนะฮะอันนี้เป็นแผ่นดิบของธัญพืชนะอันนี้จะเป็นมันม่วงอันนี้จะเป็นฟักทองผสมมันม่วงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาหลังจากที่ตากได้ที่แห้งเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเราก็จะมาทอดแบบนี
1: ้
0: นะใช่ไหมทอดมันก็จะฟูแล้วทอดง่ายมากเร็วมากประมาณสักห้าวินาทีเองเร็วมากเลยแป๊บเดียวเดี๋ยวลองดูนะฮะนะนับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าวินาทีตัวนี้ใช้ได้แล
1: ้
0: วเราลิฟต์ขึ้นนะง่ายมากเลยฮะเร็วมากแป๊บเดียวนะเราชิมได้เลยตรงนี
1: ้ตอนนี้ครับที่นวดออกมาเนี่ยมีกี่รสชาติแล้ว
0: ตอนนี้เรามีทั้งหมด8รสชาตินะฮะอันนี้วางอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับเราจะแบ่งแยกเป็นเห็ดทั้งหมด4รสชาตินะฮะจะประกอบด้วยเห็ดดั้งเดิมนะฮะอันนี้เราไม่ได้ปรุงรสนะฮะเห็ดงาดำนะอันนี้เราใส่งาดำเข้าไปนะแล้วก็เราจะปรุงรส2รสชาติแล้วก็คือรสชาติของต้มยำกับรสชาติของไข่เค็ม
1: คือเห็ดต้มยำหรือว่าไง
0: ใช่ไม่ใช่เอาดั้งเดิมตัวเนี้ยไปคุกกับผงต้มยำแล้วก็ผงไข่เค็ม
1: ครับ
0: นะเราก็จะได้เป็น4รสชาติของเห็ด
1: รสชาติที่เกี่ยวกับเห็ด
0: ใช่
1: นอกจากนี้มีอะไรบ้าง
0: เราก็จะมีธัญพืชอีก4ตัวก็คือกล้วยหอมนะครับมันม่วงฟักทองแล้วก็ฟักทองผสมมันม่วงจะเป็น2สีแบบนี
1: ้
0: นะอร่อยมากเลยตัวนี
1: ้ก็จากวันนี้นะครับที่ได้มาที่ฟาร์มเห็ดแห่งนี้ทั้งวันนะครับก็เห็นว่าพี่เนี่ยได้เกิดความรู้หลากหลายอย่างเลยนะครับตั้งแต่การเพาะเห็ดรวมถึงการแปรรูปด้วยสุดท้ายครับให้พี่เอฝากถึงคนที่อยากจะทำการเกษตรหรือว่าคนยุคใหม่ที่มีแนวคิดที่อยากจะทำแต่ไม่กล้าที่จะทำ
0: อันดับแรกก็คือเราต้องค้นหาตัวตนของเราที่แท้จริงให้ได้ก่อนนะครับว่าเราชอบอะไรเราอยากที่จะทำอะไรนะเมื่อเราค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเราได้แล้วปั๊บเนี่ยเราก็ไปศึกษาหาความรู้นะจากปลาจากผู้มีความรู้จากสถานที่ให้ความรู้ต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างออกมานะฮะเราทำในสิ่งที่เรารักเราจะมีความสุขในสิ่งที่เรารักนะเราค้นหาตัวเองแล้วว่าเรารักอะไรเราก็ทำในสิ่งนั้นเป็นต้นไปนะคนที่จะทอดความรู้เนี่ยมีอยู่เยอะอยู่แล้วนะฮะเราก็สามารถติดต่อได้หรือถ้าท่านไม่มีทิศทางอะไรปั๊บท่านมาติดต่อที่เราได้เลยนะฮะเรามีหลากหลายกิจกรรมในการทำการเกษตรเนี่ยเยอะมากเพราะเรารู้ว่าหลายๆคนไม่มีทิศทางงั้นคุณมาทิศทางที่กับเราและติดต่อกับเราได้นะครับเราเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนอยู่แล้ว

0: ฟรีเดินวอล์กอินเข้ามาฟรีได้เลยครับผม
1: ผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับการที่ผมได้มาเยี่ยมฟาร์มเห็ดแห่งนี้ครับทำให้ผมรู้ว่าพี่เอเนี่ยเป็นคนที่มีความตั้งใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ศึกษาเรียนรู้จนเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเห็ดโดยตรงเลยอย่างที่พี่เอเคยบอกไว้นะความสุขจากการทำงานใดๆไม่เทียบเท่าจากการเป็นเกษตรกรนั่นเอง
0: ถูกต้องครับผม
1: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เอมากครับที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ครับ
0: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับรายการสมาร์ทกรีนได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับผมกิติพันธ์นั่งคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
0: ครับ

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงภรยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
4: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเรา

หน่วยที่11สิทธิยึดหน่วงและบุริมสิทธิ์นะคะเราจะมาศึกษาเรื่องสิทธิยึดหน่วงก่อนนะคะซึ่งก็อยู่ในประมวลแพ่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา241ถึง250นะคะในเรื่องสิทธิยึดหน่วงเนี่ยต้องกล่าวก่อนว่าเราจะศึกษาเฉพาะสิทธิยึดหน่วงทั่วไปนะคะจริงๆแล้วในทางกฎหมายเนี่ยเราจะแบ่งสิทธิยึดหน่วงได้เป็น2กลุ่มนะคะก็คือสิทธิยึดหน่วงเฉพาะนะคะซึ่งจะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะนะคะกับสิทธิยึดหน่วงทั่วไปอย่างที่เราจะศึกษานี้นะคะในการบังคับใช้สิทธิยึดหน่วงเนี่ยเราจะต้องบังคับใช้สิทธิยึดหน่วงเฉพาะเสียก่อนนะคะแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาศึกษาสิทธิยึดหน่วงทั่วไปกันนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูว่าทำไมกฎหมายจะต้องกำหนดถึงสิทธิยึดหน่วงเอาไว้นะคะจากภาพเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะคะก็จะมีนะคะผู้ว่าจ้างนะคะกับผู้รับจ้างนะคะสองฝ่ายนะคะเขาก็มีสัญญาระหว่างกันก็คือสัญญาจ้างทำของนั่นเองนะคะก็คือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยเอานาฬิกาไปให้ผู้รับจ้างนะคะคือเป็นช่างซ่อมนาฬิกาเนี่ยนะคะซ่อมนาฬิกานะคะค่าจ้างซ่อมนาฬิกาเนี่ยก็300บาทนะคะเมื่อช่างซ่อมนาฬิกาเนี่ยเขาซ่อมเสร็จนะคะเขาก็บอกว่าให้ผู้ว่าจ้างเนี่ยเอานาฬิกามารับนาฬิกาไปได้นะคะแล้วก็ชำระค่าซ่อมซะหน่อยนะคะคือ300บาทนะคะปรากฏว่านะคะผู้ว่าจ้างเนี่ยนะคะบอกไม่มีตังค์นะคะยังไม่จ่ายขอเอานาฬิกากลับไปก่อนได้ไหมนะคะกรณีนี้นะคะผู้รับจ้างจะทำยังไงนะคะเป็นกรณีที่ว่าลูกหนี้เนี่ยนะคะค่าซ่อมนาฬิกาเนี่ยเขาไม่ชำระหนี้อะค่ะนะคะจะไปฟ้องศาลนะคะให้บังคับชำระหนี้ให้นะคะมูลหนี้ก็แค่300บาทเท่านั้นเองนะคะจะต้องเสียทั้งค่าทนายความเสียเวลานะคะแล้วยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกนะคะอีกประการนึงเนี่ยนะคะการศาลเนี่ยก็ไม่ได้ตัดสินไวนะคะอาจจะ2ปี3ปีก็ยังไม่รู้นะคะแล้ว300บาทนี่จะทำยังไงนะคะอาจจะต้องเสียตังค์มากกว่า300บาทก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิยึดหน่วงเนี่ยนะคะจึงให้สิทธินะคะเจ้าหนี้นะคะก็คือผู้รับจ้างเนี่ยนะคะจะเก็บนาฬิกานั้นไว้นะคะยึดหน่วงคือเก็บไว้นะคะไม่ให้ไปกับผู้ว่าจ้างได้นะคะจนกว่าหนี้ของเขาคือ300บาทเนี่ยนะคะจะได้รับชำระหนี้นะคะก็เป็นมาตรการหนึ่งของเจ้าหนี้ที่จะบีบบังคับให้ลูกหนี้เนี่ยนะคะชำระหนี้ให้แก่ตนนะคะอันนี้คือประโยชน์ของสิทธิยึดหน่วงคือสะดวกนะคะแล้วก็ประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะทำให้มีการบังคับชำระหนี้กันได้ในทางความเป็นจริงนะคะข้อดีของสิทธิยึดหน่วงนะคะหรือประโยชน์ของสิทธิยึดหน่วงอีกประการหนึ่งก็คือสิทธิยึดหน่วงเนี่ยไม่ถูกบังคับโดยอายุความนะคะโดยหลักแล้วหนี้ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะก็จะต้องมีอายุความทั้งนั้นนะคะแต่สำหรับกรณีเช่นตัวอย่างเนี่ยนะคะอายุความก็อาจจะ2ปีนะคะแต่เมื่อแม้ว่าอายุความจะหมดไปแล้วนะคะผู้รับจ้างเนี่ยก็เก็บนะคะนาฬิกาไว้ได้เรื่อยๆนะคะไม่ต้องคืนแม้ว่าจะหมดอายุความแล้วนะคะเพื่อที่จนกว่านะคะผู้ว่าจ้างเนี่ยนะคะจะเอาตังค์300มาคืนเขานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของสิทธิยึดหน่วงนะคะประโยชน์ของสิทธิยึดหน่วงอีกประการหนึ่งนะคะก็เป็นการที่จะสอดคล้องนะคะกับแนวปฏิบัติของคนในสังคมนะคะจากรูปนี้เราจะเห็นได้ว่านะคะกรณีเป็นการซ่อมโทรศัพท์นะคะก็จะมีบุคคล3ฝ่ายมีช่างซ่อมโทรศัพท์นะคะมีผู้มาว่าจ้างนะคะแล้วก็มีเจ้าของโทรศัพท์ในกรณี

นี้เนี่ยผู้ที่มาว่าจ้างเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของโทรศัพท์อะค่ะเขาอาจจะยืมโทรศัพท์เพื่อนมาแล้วก็ทำชำรุดนะคะก่อนที่จะไปคืนเพื่อนนะคะก็ต้องเอามาซ่อมซะก่อนนะคะเมื่อเอามาซ่อมแล้วปรากฏว่าไม่มีตังค่าซ่อมอาจจะแพงมากนะคะอาจจะไม่มีตังค์นะคะกรณีนี้นะก็เกิดสิทธิยึดหน่วงได้เหมือนกันนะคะแม้ว่าทรัพย์นั้นเนี่ยจะไม่ใช่ทรัพย์ของผู้ว่าจ้างก็ตามนะคะเกิดสิทธิยึดหน่วงไว้ได้เพราะกฎหมายไม่ได้กำหนดนะคะว่าทรัพย์ที่รับมาเนี่ยนะคะจะต้องเป็นของผู้ว่าจ้างนะคะและถามว่าแล้วเจ้าของทรัพย์ทำยังไงอ่ะใช้อำนาจกรรมสิทธิ์มาเรียกคืนจากผู้รับจ้างได้ไหมกรณีนี้ไม่ได้นะคะก็คือจะเป็นกรณีที่ว่าสิทธิยึดหน่วงเนี่ยสามารถใช้ยันนะคะเมื่อเกิดขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยสามารถใช้ต่อสู้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้นะคะก็เป็นการบีบบังคับนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยค่าซ่อมเนี่ยอาจจะแค่500นะคะโทรศัพท์เนี่ยอาจจะต้อง 5,000 นะคะถ้าอยากได้โทรศัพท์นะคะก็สมควรที่จะต้องชำระค่าซ่อมไปนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเราเข้าใจนะคะแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิยึดหน่วงแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเกณฑ์ที่จะเกิดสิทธิยึดหน่วงได้เนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะสิทธิยึดหน่วงเนี่ยเป็นมาตรการทางอ้อมนะคะในการบังคับให้ลูกหนี้เนี่ยชำระหนี้นะคะถ้าไม่ชำระเจ้าหนี้ก็ยึดทรัพย์ไว้นะคะเป็นสิทธิที่เจ้าหนี้ใช้ได้เองไม่ต้องฟ้องศาลนะคะเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะต้องเป็นไปตามมาตรา241นั่นเองนะคะก็คือผู้ใดเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นและมีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวด้วยทรัพย์สินซึ่งครองนั้นไซท่านว่าผู้นั้นจะยึดหน่วงทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าจะได้ชำระหนี้ก็ได้แต่ความที่กล่าววันนี้ท่านมิให้ใช้บังคับเมื่อหนี้นั้นยังไม่ถึงกำหนดนะคะส่วนวรรคสองเนี่ยนะคะบอกว่าท่านมิให้ใช้บังคับนะคะถ้าการที่เข้าครอบครองนั้นเริ่มมาแต่การอันใดอันหนึ่งซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะมาตรา241เนี่ยนะคะวรรคแรกบอกเราถึงเกณฑ์ที่จะเกิดสิทธิยึดหน่วงและมาตราวรรค2นะคะบอกเราถึงข้อจำกัดนะคะที่ไม่เกิดสิทธินะคะนะคะหลักเกณฑ์จากมาตรา241เรามาแยกได้ดังนี้นะคะ1เนี่ยจะต้องมีการครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นก่อนนะคะการครอบครองนี้นะคะต้องเป็นการครอบครองตามกฎหมายนะคะก็คือการได้สิทธิครอบครองมาโดยชอบนะคะต้องมีการยึดถือก่อนนะคะเป็นการยึดถือเพื่อตนด้วยนะคะเพื่อตนเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายึดถือเพื่อให้เกิดกรรมสิทธิ์นะยึดถือเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะเช่นช่างซ่อมนาฬิกาเนี่ยเขาก็ยึดถือนาฬิกาไว้เพื่อที่จะซ่อมเพื่อที่เขาจะได้ค่าจ้างนะคะอย่างนี้ก็เป็นการยึดถือเพื่อตนแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องถึงขนาดว่าเป็นการยึดถือเพื่อให้ได้กรรมสิทธิ์นะคะส่วนการครอบครองนั้นนะคะก็ต้องเป็นการครอบครองที่ได้มาจากการส่งมอบการครอบครองโดยชอบนะคะการแย่งการครอบครองแม้ว่าในทางกฎหมายแล้วจะได้สิทธิครอบครองก็ตามนะคะแต่มาตรา241เนี่ยต้องเป็นการครอบครองโดยชอบไม่ใช่แย่งมานะคะต่อมาเป็นทรัพย์สินของผู้อื่นก็หมายความว่าทรัพย์สินนั้นที่จะยึดหน่วงไว้เนี่ยต้องเป็นทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของตัวเองนะคะเป็นของคนอื่นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นของลูกหนี้ด้วยนะคะเพราะกฎหมายไม่ได้เขียนไว้อย่างนั้นนะคะต่อมาเรามาดูหลักเกณฑ์ข้อ2นะคะก็คือมีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวด้วยทรัพย์สินซึ่งได้ครองนั้นนะคะต้องมีความสัมพันธ์นะคะฉันลูกหนี้กับเจ้าหนี้คือต้องมีมูลหนี้ก่อนนะคะถ้าหากว่าไม่มีมูลหนี้แม้จะได้ครองทรัพย์สินไว้นะคะก็ไม่เกิดสิทธิยึดหน่วงเช่นอะไรคะเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปยึดของผิดกฎหมายมานะคะก็ไม่ได้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิยึดหน่วงใดๆนะคะหรือว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีนะคะเขาก็ครอบครองทรัพย์สินนะคะซึ่งเขาจะบังคับคดีต่อไปก็ไม่เกิดสิทธิยึดหน่วงใดๆนะคะต้องมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ด้วยแล้วนะคะแล้วทรัพย์สินนั้นก็ต้องเกี่ยวกับหนี้นะคะเช่นถ้าเป็นหนี้เงินกู้นะคะมีหนี้เงินกู้แต่ว่าเพื่อนก็เราเอาให้แหวนเรามานะคะเราบอกว่าถ้าหากว่าเธอไม่คืนหนี้ฉันไม่คืนแหวนเธอนะคะอันนี้ใช้ไม่ได้นะคะหนี้กับทรัพย์สินนั้นต้องมีความเกี่ยวข้องกันด้วยนะคะประการที่3นะคะหนี้นั้นต้องถึงกำหนดชำระแล้วนะคะถึงจะใช้สิทธิยึดหน่วงได้นะคะต่อมานะคะเรามาดูว่าสิทธิยึดหน่วงเนี่ยนะคะใช้บังคับได้นะคะแม้จะขาดอายุความนั้นเป็นไปตามหลักกฎหมายข้อใดนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา193/27นั่นเองนะคะก็คือว่าบัญญัติไว้ดังนี้นะคะผู้รับจำนองผู้รับจำนำผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงหรือผู้ทรงบุริมสิทธิ

เหนือทรัพย์สินของลูกหนี้นะคะอันตนได้ยึดถือไว้นะคะมีสิทธิ์บังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินจำนองจำนำหรือที่ยึดถือไว้นะคะแม้ส่วนที่เป็นประธานจะขาดอายุความแล้วนะคะอันนี้กรณีนี้ก็สิทธิยึดหน่วงก็รวมอยู่ในมาตรา193/27ด้วยนะคะขาดอายุความแล้วก็บังคับได้นะคะทีนี้เมื่อเกิดสิทธิยึดหน่วงนะคะแม้ว่าจะเข้าหลักกฎหมายหลักเกณฑ์เมื่อกี้นี้ที่เราศึกษามานะคะว่าเกิดสิทธิยึดหน่วงได้นะคะแต่กฎหมายนะคะก็บัญญัติไว้เหมือนกันนะคะว่าในกรณีใดบ้างนะคะที่จะไม่สามารถที่จะใช้สิทธิยึดหน่วงได้นะคะก็มาตรา242ก็บัญญัติไว้นะคะใน3กรณีกรณีแรกก็คือไม่สมกับลักษณะที่เจ้าหนี้รับภาระในมูลหนี้นะคะกรณีที่2ไม่สมกับคำสั่งที่ลูกหนี้ได้ให้ไว้นะเช่นอะไรนะคะเช่นในเวลาที่เขาส่งมอบของนะคะในการซ่อมนาฬิกากันเขาจะบอกว่าเธอจะมายึดหน่วงนาฬิกาฉันไว้ไม่ได้นะถ้าฉันมาขอรับคืนเธอต้องคืนนะอ่ะอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคำสั่งที่ลูกหนี้ให้ไว้ก่อนหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะไม่อาจจะใช้สิทธิยึดหน่วงได้หากว่าการใช้สิทธิยึดหน่วงนั้นจะมีผลเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยนะคะและศีลธรรมอันดีของประชาชนเช่นอะไรคะเช่นหน่วยราชการนะคะเอารถดับเพลิงไปซ่อมนะคะเอารถดับเพลิงไปซ่อมที่ร้านซ่อมรถดับเพลิงนะคะปรากฏว่าทำสัญญาซ่อมกันเรียบร้อยซ่อมเสร็จแล้วนะคะถึงเวลางบประมาณยังไม่ออกนะคะงบประมาณเนี่ยยังไม่ออกนะคะแต่ช่างซ่อมเนี่ยเขาซ่อมเสร็จแล้วเขาบอกอ้าวถ้าไม่จ่ายค่าซ่อมผมไม่คืนรถให้นะนะคะกรณีนี้โดยทั่วไปแล้วทำได้นะคะเกิดสิทธิยึดหน่วงแล้วนะคะแต่ต้องห้ามเพราะอะไรนะคะเพราะว่าการที่นะคะเจ้าของอู่ซ่อมรถเนี่ยนะคะจะยึดนะคะรถของราชการไว้นะคะก็จะเกิดผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะอย่างแน่นอนนะคะการยึดนั้นก็เพื่อประโยชน์ส่วนตนนะคะเมื่อประโยชน์ส่วนตนเมื่อเทียบกับประโยชน์สาธารณะแล้วประโยชน์สาธารณะนั้นก็อยู่เหนือกว่านะคะกรณีนี้ถือไปว่าใช้สิทธิยึดหน่วงไม่ได้นะคะเป็นเรื่องของการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะคะเพราะว่ารถนี้ก็ต้องเอาไปใช้ดับเพลิงนะคะหากเกิดดับเพลิงขึ้นมานะคะจะยอมให้มีสิทธิยึดหน่วงนั้นก็น่าจะไม่เหมาะนะคะทีนี้เรามาดูอีกกรณีหนึ่งนะคะกรณีนี้เป็นการว่าไม่สมกับภาระของเจ้าหนี้นะคะที่รับภาระไว้ในหมุนหนี้นะคะกรณีนี้พูดง่ายๆก็คือเป็นการขัดต่อหน้าที่ของเจ้าหนี้นั่นเองนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีบุคคล2ฝ่ายนะคะมีผู้ขนส่งนะคะกับผู้ส่งนะคะเขาก็ทำสัญญากันนะคะว่าผู้ขนส่งเนี่ยนะคะจะต้องขนส่งสินค้าจากโรงงานนะคะลงเดินเรือเดินทะเลนะคะแล้วก็อย่างนั้นถือว่าทำงานเสร็จนะคะเมื่อขนสินค้าเนี่ยลงเรือเดินทะเลไปนะคะแล้วก็จะได้รับค่าจ้างนะคะเมื่อทำงานเสร็จนะคะทีนี้สิทธิยึดหน่วงเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทำงานเสร็จใช่ไหมคะในระหว่างที่ยังทำงานไม่เสร็จนะคะก็คือถ้าหากตราบใดที่สินค้ายังไม่ลงไปในเรือนะคะสิทธิยึดหน่วงก็ยังไม่เกิดแต่พอสินค้าลงไปในเรือปั๊บนะคะจะยึดหน่วงอะไรนะคะนะเพราะว่าต้องยึดหน่วงทรัพย์สินนะคะที่เกี่ยวด้วยนี่สินค้าก็ไปแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรให้ยึดหน่วงนะคะกรณีนี้ก็จึงเป็นการขัดนะคะต่อภาระของเจ้าหนี้ในมูลหนี้นั้นนะคะก็คือยึดหน่วงอะไรไม่ได้นะคะนั่นเองนะคะต่อมานะคะเรามาดูนะคะเมื่อเกิดสิทธิยึดหน่วงแล้วเนี่ยผลของสิทธิยึดหน่วงจะก่อให้เกิดสิทธิต่อผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงอย่างไรบ้างนะคะกรณีแรกเราก็เรียนไปแล้วนะคะก็คือว่าสามารถยึดหน่วงทรัพย์สินนั้นไว้จนกัดกลกว่าจะได้รับชำระหนี้จนสิ้นเชิงนะคะหมายความว่ายังไงนะคะเช่นนะคะซ่อมรถค่าซ่อมรถเนี่ย 5,000 นะคะลูกเจ้าของรถมาบอกกับเจ้าของอู่บอกว่าเขามีตัง 3,000 นะคะเอาไปก่อนได้ไหม 3,000 เนี่ยนะคะแล้วเขาจะขอรถไปก่อนนะคะกรณีนี้เนี่ยนะคะเจ้าของอู่รถจะอ้างได้เลยว่ารับมาได้ 3,000 นะคะแต่ว่าไม่คืนนะคะยังไม่คืนรถจนกว่าคุณจะเอามาอีก 2,000 นี่ความหมายคืออย่างนี้นะคะก็คือสิทธิยึดหน่วงมันจะครอบคลุมไปทั่วทั้งหมดทั้งทรัพย์นะคะมันแบ่งแยกไม่ได้ตราบใดที่การชำระหนี้จนยังไม่ได้สำเร็จจนสิ้นเชิงเนี่ยเขาก็จะยังมีสิทธิยึดหน่วงอยู่อย่างนั้นแหละนะคะอันที่2นะคะสามารถเก็บดอกผลนะคะที่เกิดจากทรัพย์สินที่ยึดหน่วงไว้ได้นะคะสิทธิประการที่3

เรียกเอาค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะที่ได้ใช้ไปอันเกี่ยวกับสิทธิยึดหน่วงนั้นนะคะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะก็เช่นนะคะการรักษาทรัพย์นั่นเองรักษาทรัพย์เนี่ยหมายความว่าทำให้ทรัพย์นั้นมันคงสภาพไม่เสื่อมถอยไปนะไม่ต้องถึงขนาดว่าจะต้องไปปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะเช่นอะไรนะคะก็เช่นว่าสมมติว่ายึดใช้สิทธิยึดหน่วงยึดถือรถจักรยานไว้นะคะแล้วก็ต้องมีการหยอดน้ำมันบ้างนะคะขัดถูมันบ้างนะคะซึ่งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะเช่นซื้อน้ำมันมาซื้อน้ำยามาขัดเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้นะคะมันเป็นค่าใช้จ่ายนะคะก็เป็นหนี้อีกต่างหากนะคะเพิ่มขึ้นมานะคะต่อมาก็สามารถใช้สอยทรัพย์ที่ยึดหน่วงไว้ได้เพื่อการรักษาทรัพย์นะคะอันนี้ตัวบทเขียนชัดเจนนะคะว่าต้องใช้สอยเพื่อรักษาทรัพย์เท่านั้นนะคะจะใช้สอยเพื่อประโยชน์ของผู้ยึดหน่วงเองนั้นนะคะไม่ได้นะคะเช่นสมมุติว่ารับซ่อมรถแท็กซี่ไว้นะคะเจ้าของรถแท็กซี่ไม่ยอมมานะคะชำระค่าซ่อมนะคะอย่างมากนะคะเราก็จะต้องเอารถนั้นไปวิ่งนะคะเพื่อไม่ให้ล้อมันโคตรบ้างนะคะหรือไม่ให้เครื่องมันชำรุดนะคะแต่จะถึงขนาดว่าจะเอารถแท็กซี่คันนั้นไปให้เช่าเองบ้างอย่างนี้นะคะไม่ได้นะคะเพราะถือว่ามันเกินกว่าที่จะรักษาทรัพย์แล้วนะคะนี่เป็นเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะคะนั่นก็เป็นสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงนะคะต่อมานะคะสิทธิยึดหน่วงเมื่อเกิดแล้วเนี่ยนะคะมันก็อาจจะระงับสิ้นไปได้นะคะด้วยเหตุหลายประการนะคะประการแรกนะคะหนี้ระงับไปนะคะหนี้ระงับก็หมายความว่าอาจจะระงับไปโดยเหตุที่ว่าลูกหนี้เนี่ยเขามาชำระหนี้แล้วเต็มจำนวนหนี้ก็ระงับนะคะก็ต้องคืนทรัพย์นั้นไปนะคะกรณีต่อมาเป็นกรณีที่ผู้ทรงสิทธิ์ยึดหน่วงฝ่าฝืนหน้าที่นะคะอย่างเช่นที่ศึกษาไปแล้วนะคะผู้ทรงสิทธิ์ที่ยึดหน่วงเนี่ยเขามีหน้าที่รักษาทรัพย์นั้นไว้นะคะไม่ให้มันชำรุดทรุดโทรมนะคะถ้าหากว่าฝ่าฝืนหน้าที่นะคะคือไม่รักษาทรัพย์นั้นเลยนะคะปล่อยทรัพย์นั้นทรุดโทรมเสียหายนะคะหรือเอาทรัพย์นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนอย่างนี้นะคะฝ่าฝืนหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงแล้วนะคะเจ้าของทรัพย์เนี่ยถ้าเขาได้ทราบเข้านะคะเขาก็จะมาขอนะคะให้คืนทรัพย์เข้าไปโดยอ้างว่าผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงเนี่ยฝ่าฝืนหน้าที่นะคะโดยผลของกฎหมายสิทธิยึดหน่วงนั้นก็ย่อมระงับไปนะคะต้องคืนทรัพย์เข้าไปนะคะต่อมาลูกหนี้หาประกันไว้ให้ตามสมควรนะคะอย่างที่เรียนไว้นะคะว่าทรัพย์ที่นำมานะคะให้เจ้าหนี้นะคะเช่นเอามาซ่อมเนี่ยอาจจะมีมูลค่าสูงนะคะแต่ค่าซ่อมเนี่ยนะคะมูลค่าไม่ได้มากเท่าไหร่นักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็จึงยอมนะคะว่าถ้าหากว่าลูกหนี้เนี่ยเขามีความจำเป็นจะต้องใช้ทรัพย์นะคะเช่นเขาต้องเอาแท็กซี่ไปขับนะคะเพื่อหาเงินนะคะถ้าเขาไม่หาเงินมาเขาก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้ค่าซ่อมใช่ไหมคะก็กฎหมายบอกถ้ากรณีอย่างเนี้ยให้หาประกันมาวางไว้ตามสมควรได้ตามสมควรหมายความว่าสมควรแก่หนี้นะคะไม่ใช่สมควรแก่มูลค่าของทรัพย์เช่น 5,000 นะคะหลักประกันก็น่าจะมีตีราคาได้แล้วก็พอๆกับนะราคา 5,000 ที่เป็นค่าซ่อมนะคะเช่นเขาอาจจะบอกว่าพี่เจ้าของอู่นะผมมีพระอยู่องค์นึงนะตีราคาได้ก็ราวๆ 6-7,000 เนี่ยผมขอวางเป็นประกันได้ไหมผมไม่มีตังค์นะผมขอรถไปขับก่อนเดี๋ยวผมหาเงินได้แล้วผมจะเอาเงินมาชำระอย่างนี้นะคะก็เป็นกรณีที่ลูกหนี้เนี่ยหาประกันให้แล้วตามสมควรนะคะเจ้าหนี้นะคะเจ้าของอู่ต้องยอมนะคะยอมให้ลูกหนี้เนี่ยนำรถไปได้นะคะแล้วก็รับประกันนั้นไว้นะคะแทนนะคะค่าซ่อมนั่นเองนะคะเมื่อเขามีเงินเขาจะเอาค่าซ่อมมาชำระให้นะคะประการสุดท้ายนะคะที่สิทธิยึดหน่วงจะระงับสิ้นไปก็คือการครอบครองทรัพย์สูญสิ้นไปนะคะอาจจะเป็นว่าทรัพย์นั้นถูกทำลายไปหมดก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นว่าผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงนั้นสละการครอบครองนะคะคือยินยอมคืนทรัพย์นั้นไปนะคะสิทธิยึดหน่วงก็ระงับไปด้วยนะคะนั่นก็จบในเรื่องสิทธิยึดหน่วงไปแล้วนะคะเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่นะคะเรื่องบุริมสิทธิ์นะคะซึ่งอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะมาตรา251ถึง289นะคะบุริมสิทธิ์นะคะ เราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่านะคะบุริมสิทธิ์เนี่ยนะคะหมายความว่ายังไงนะคะบุริมสิทธิ์นั้นนะคะก็หมายความว่านะคะสิทธิ์ที่จะได้รับชำระ
หนี้ก่อนเจ้าหนี้คนอื่นนะคะจริง

บุริมสิทธิ์เนี่ยเป็นสิทธิ์ที่เกิดแต่อุปกรณ์แห่งหนี้นะคะที่กฎหมายกำหนดนะคะคือมันจะต้องมีหนี้ซะก่อนนะคะถึงจะเกิดบุริมสิทธิ์ขึ้นได้นะคะกฎหมายกำหนดเรื่องบุริมสิทธิ์ขึ้นเอาไว้เนี่ยก็เพื่อประโยชน์แก่การจัดการและการเฉลี่ยทรัพย์ระหว่างเจ้าหนี้ตามกฎหมายนะคะเป็นอย่างไรแล้ว

ลูกหนี้เนี่ยมันไม่เพียงพอนะคะที่มีอยู่เนี่ยไม่เพียงพอที่จะชำระให้เจ้าหนี้ทุกรายได้อย่างพอเพียงจากตัวอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าลูกหนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ทำธุรกิจนะคะเขามีเงินอยู่เพียงทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยมีแค่ล้านเดียวเท่านั้นเองแต่เขามีเจ้าหนี้อยู่3รายรายแรกเป็นธนาคารเป็นเจ้าหนี้เงินกู้นะคะมีมูลหนี้อยู่10ล้านนะคะอีก2รายเนี่ยนะคะเป็นลูกจ้างเขาเองนะคะเขาไม่ได้จ่ายตังค์นะคะไม่ได้จ่ายตังค์ให้ลูกจ้างนะคะก็เป็นหนี้ในค่าจ้างนะคะจะเห็นได้ว่าหนี้เนี่ยรวมกันแล้วถึง10ล้าน5แสนบาทนะคะแต่ว่าเจ้าลูกหนี้เนี่ยนะคะมีเงินล้านเดียวเองนะคะซึ่งถ้าจะบังคับชำระหนี้นะคะก็จะต้องเอามาเฉลี่ยกันนะคะให้ลูกหนี้ทั้ง3รายให้เจ้าหนี้ทั้ง3รายนี้นะคะเฉลี่ยไปก็ลูกหนี้รายเล็กเจ้าหนี้รายเล็กๆเนี่ยอาจจะไม่เหลืออะไรเลยก็ได้อย่างเงี้ยดูแล้วมันไม่เป็นธรรมนะคะเพราะฉะนั้นบุริมสิทธิ์เนี่ยนะคะจึงเป็นการกำหนดนะคะการเฉลี่ยทรัพย์นะคะโดยอาศัยความสัมพันธ์ของมูลหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เป็นหลักนั่นเองนะคะว่าใครเนี่ยควรจะได้รับชำระหนี้เท่าใดใครจะชำระหนี้ก่อนหลังนะคะนะคะอันนี้ภาพนี้นะคะก็แสดงให้เราเห็นว่าเจ้าหนี้เนี่ยนะคะมีเจ้าหนี้2ประเภทนะคะเจ้าหนี้สามัญเจ้าหนี้ทั่วไปนะคะกับเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิ์ที่นี้บุริมสิทธิ์เนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะก็สิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นเนี่ยเกิดขึ้นได้จากกฎหมายกำหนดเท่านั้นเองนะคะแล้วก็โดยผลของกฎหมายนะคะเราจะมานั่งคิดเอาเองไม่ได้นะคะว่าใครจะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ส่วนเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์นะคะก็ยังแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือบุริมสิทธิ์สามัญกับบุริมสิทธิ์พิเศษนะคะทีนี้ลำดับแห่งบุริมสิทธิ์นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะบุริมสิทธิ์พิเศษเนี่ยจะได้รับชำระหนี้ก่อนนะคะแต่มีกรณีของเป็นกรณีที่ว่าบุริมสิทธิ์สามัญอย่างหนึ่งนะคะที่จะอยู่ในลำดับที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนบุริมสิทธิ์พิเศษก็คือบุริมสิทธิ์สามัญในค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์อันร่วมกันนะคะอันนี้ก็จะได้รับชำระหนี้ก่อนบุริมสิทธิ์พิเศษนะคะทีนี้เราก็นะคะได้ความคิดแล้วนะคะว่าบุริมสิทธิ์เนี่ยนะคะก็คือสิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นเอาแล้วในระหว่างบุริมสิทธิ์ด้วยกันเองล่ะนะคะถ้ามีแต่เจ้าหนี้หลายคนแต่ละคนทุกคนก็มีบุริมสิทธิ์กันทั้งนั้นนะคะแล้วใครจะได้มีสิทธิ์ดีกว่านะคะอันนี้เป็นเรื่องที่กฎหมายเรียกว่าลำดับแห่งบุริมสิทธิ์นั่นเองนะคะก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายเช่นกันนะคะกฎหมายเนี่ยจะไม่ถือนะคะว่าหนี้รายใดเกิดก่อนเกิดหลังนะคะกฎหมายจะถือลักษณะของหนี้นั่นเองนะคะกฎหมายก็ได้บัญญัติเอาไว้นะคะว่าบุริมสิทธิ์สามัญนะคะจะได้รับชำระหนี้เมื่อไหร่นะคะแล้วบุริมสิทธิ์สามัญได้แก่อะไรบ้างนะคะเช่นบุริมสิทธิ์สามัญกฎหมายกำหนดไว้5กรณีอย่างเงี้ยนะคะเช่นค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันค่าปงศพค่าภาษีอากรค่าเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะอย่างนี้นะคะต่อมานะคะอะไรบ้างที่เป็นบุริมสิทธิ์พิเศษนะคะกฎหมายก็กำหนดเอาไว้นะคะกรณีนี้ก็มี7ประการใช่ไหมคะนะคะนะคะเช่นเช่าอสังหาริมทรัพย์พักอาศัยในโรงแรมรับขนอย่างเงี้ยคะอันนี้เป็นบุริมสิทธิ์พิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์นะคะก็หมายถึงสิทธิ์ของเจ้าหนี้นะคะในการที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นๆนะคะจากสังหาริมทรัพย์เฉพาะสิ่งเท่านั้นนะคะไม่ใช่ทุกสิ่งนะคะส่วนภาพด้านขวาเนี่ยก็เป็นการจัดลำดับนะคะก่อนหลังนะคะกรณีที่บุริมสิทธิ์เหล่านี้แย้งกันนะคะหมายความว่าแต่ละคนทุกคนเนี่ยเจ้าหนี้มีบุริมสิทธิ์ทั้งนั้นใครจะได้ชำระก่อนนะคะก็จัดอันดับเอาไว้นะคะเป็น3ลำดับนะคะลำดับแรกก็เช่าอสังหาลำดับที่2รักษาอสังหานะคะลำดับที่3ซื้อขายสังหานะคะค่าเมล็ดพันธุ์ค่ากสิกรรมอย่างนี้นะคะต่อมานะคะก็เป็นบุริมสิทธิ์พิเศษนะคะอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือบุริมสิทธิ์พิเศษเนื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะก็คือให้สิทธิ์กับเจ้าหนี้ที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นๆจากอสังหาริมทรัพย์เฉพาะอย่างของลูกหนี้นั่นเองนะคะซึ่งกฎหมายก็กำหนดมูลหนี้ที่จะมีอสังบุริมสิทธิ์พิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์ได้ไว้3กรณีนะคะก็คือรักษาอสังหาริมทรัพย์จ้างทำของเป็นการงานขึ้นนะคะบนอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะส่วนลำดับจะเป็นอย่างไรนะคะก็เป็นไปตามรูปขวามือนะคะก็คือรักษาสังหาริมทรัพย์มาก่อนจ้างทำของตามมานะคะและลำดับสุดท้ายก็คือซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
สำหรับบริมสิทธิ์นั้นยัง

มีเนื้อหาอีกมากนะคะที่กล่าวมานั้นก็เป็นเพียงแค่หลักนะคะเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นนะคะถึงความสำคัญของบุริมสิทธิ์ความหมายของบุริมสิทธิ์นะคะและลำดับการใช้บุริมสิทธิ์นะคะได้ศึกษาในเนื้อหากันไปแล้วนะคะเราก็มาดูคำถามคำตอบกันบ้างนะคะเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักศึกษานะคะสำหรับหน่วยที่11สิทธิยึดหน่วงและบุริมสิทธิ์นี้นะคะคำถามข้อแรกนะคะก็เนี่ยนำรถของตนไปซ่อมกับขอเมื่อซ่อมเสร็จนะคะกอไม่ชำระค่าซ่อมนะคะขอก็จึงไม่ส่งรถส่งมอบรถคืนให้นะคะแล้วก็บอกกับกอว่าให้ชำระค่าซ่อมซะก่อนนะคะกอก็บอกว่าขอไม่มีสิทธิ์ที่จะมายึดรถของเขาไว้นะคะเพราะเขาเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์นะคะโดยอ้างว่ากรรมสิทธิ์นั้นก็ได้แก่สิทธิ์ที่ติดตามเอาทรัพย์ของตนคืนนะคะจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์จะยึดถือไว้นะคะคำถามในข้อนี้ก็คือข้ออ้างของกอถูกต้องหรือไม่นะคะแล้วก็มาดูว่ากออ้างว่าอะไรนะคะกออ้างว่าเขาเนี่ยเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์นะคะขอไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นกรรมสิทธิ์เนี่ยเขาต้องสามารถติดตามเอาทรัพย์ของเขาคืนได้ถ้าใครเอาทรัพย์ของเขาไปนะคะเรื่องนี้นะคะก็ประสงค์จะวัดนักศึกษาว่าทราบถึงหลักเกณฑ์ของสิทธิยึดหน่วงหรือไม่ว่ามันเกิดมาได้ยังไงนะคะกรณีนี้ถ้าเราดูว่านะคะขอไข่เนี่ยเขายึดสิทธิยึดหน่วงไว้จากเหตุอะไรนะคะเหตุก็คือเขากับกอเนี่ยเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้กันในสัญญาซ่อมนะคะกอเนี่ยมีฐานะเป็นลูกหนี้เขานะคะคือยังไม่จ่ายค่าซ่อมนะคะแล้วเขาก็มีทรัพย์ของกอนะคะยึดหน่วงเอาไว้นะคะ เป็นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ด้วยนะคะว่าเป็นหนี้ค่าซ่อมแล้วก็เป็นการซ่อมรถนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูแล้ว1มีการครอบครองทรัพย์นะคะ2นะคะมีหนี้นะคะที่เป็นคุณนะคะเกี่ยวกับทรัพย์นั้นนะคะก็คือมี1มีรถมีหนี้ซ่อมรถนะคะอันนี้นะคะแล้วก็หนี้นั้นถึงกําหนดชําระแล้วนะคะก็ก่อให้เกิดสิทธิยึดหน่วงนะคะเราเรียนกันมาแล้วว่าสิทธิยึดหน่วงนั้นนะคะเป็นทรัพยสิทธิ์อย่างหนึ่งนะคะกฎหมายเนี่ยให้ใช้ยันได้นะคะกับแม้แต่เจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะจนกว่าเขาจะได้รับชำระหนี้จนสิ้นเชิงนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบนะคะข้ออ้างของขอถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะคะเพราะกรณีของสิทธิยึดหน่วงนั่นเองนะคะต่อมานะคะคำถามข้อ2ค่ะโจทย์ก็คือก็เป็นเจ้าหนี้ในงอในมูลหนี้ค่าจ้างซึ่งงอติดค้างกออยู่นะคะส่วนขอก็เป็นเจ้าหนี้งอเหมือนกันนะคะในมูลหนี้ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันนะคะคำถามก็คือระหว่างเจ้าหนี้กอกับเจ้าหนี้ขอนะคะใครจะมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้งอก่อนนะคะคำถามอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องพิจารณาว่าน่าจะเป็นกรณีที่ลูกหนี้งอเนี่ยนะคะมีทรัพย์สินไม่เพียงพอนะคะที่จะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ทั้งสองคนได้อย่างพอเพียงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามจึงถามว่าใครจะมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ก่อนเพราะว่าหากชำระหนี้รายใดรายหนึ่งไปแล้วเนี่ยนะคะทรัพย์สินที่งอมีเหลืออยู่เนี่ยนะคะก็อาจจะไม่เพียงพอนะคะที่จะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้รายอื่นๆต่อไปนะคะคำตอบนะคะก็คือนะคะขอมีสิทธิ์ดีกว่านะคะขอเป็นใครนะคะเราก็มาดูโจทย์นะคะขอเนี่ยเขาเป็นเจ้าหนี้ในมูลหนี้ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันนะคะคำตอบข้อนี้นะคะได้มาจากไหนที่ขอมีสิทธิ์ดีกว่านะคะก็เป็นไปตามมาตรา277นะคะก็คือเมื่อบุริมสิทธิ์สามัญหลายรายแย้งกันนะคะท่านให้ถือก่อนหลังดังที่เรียงลำดับไว้ในมาตรา253นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งกอและขอนะคะเป็นเจ้าหนี้ในบุริมสิทธิ์สามัญทั้งคู่เลยนะคะทีนี้ใครจะมีสิทธิ์ดีกว่านะคะ277เขาก็ตัดสินว่านะคะให้ไปดูมาตรา253ซึ่งเรียงลำดับเอาไว้นะคะมาตรา253เขาก็เรียงลำดับไว้ดังนี้นะคะ1ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน2ค่าปลงศพ3ค่าภาษีอากรและเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นะคะเป็นเจ้าหนี้ในลำดับ3นะคะส่วนขอไข่เนี่ยเป็นเจ้าหนี้ในลำดับที่1นะคะตามมาตรา253ดังนั้นเนี่ยขอจึงมีสิทธิ์ดีกว่าก็คือมีสิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นการจบนะคะคำถามคำตอบนะคะของหน่วยที่11นะคะสิทธิยึดหน่วงและ